0: ครบรอบ25ปีตั้งแต่ปี2001ซึ่งในส่วนที่สัญญานั้นเนี่ยมีการพูดถึงความร่วมมือด้านชายแดนเศรษฐกิจพลังงานนะครับโลกหลายขั้วเราพอจะสังเกตหรือตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของ3ผู้นำที่เขาพบกันเนี่ยหลักๆโดยภาพรวมในการทักทายคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประธานาธิบดีสีนี่นะครับมีลักษณะเป็นทางการแต่ว่ากับประธานาธิบดีสีกับปูตินเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านกันมากกว่า
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือว่าการพบกันของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่มีถ้อยแถลงร่วมแต่ว่ากับประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีถ้อยแถลงร่วมกัน
1: ครับผมได้พูดถึงถ้อยแถลงไปแล้วครับ
0: ครับขอบคุณครับถ้าสรุปเป็นภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้ง3ประเทศนี้เขาต้องการอะไรในการเจอกันรอบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกังวลมากๆเรื่องของไต้หวันที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยช่วยเรื่องของเจรจากับอิหร่านที่ตึงเครียดกันอยู่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนปูตินเนี่ยแม้จะพูดมาพูดถึงตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบลาบลาแต่สิ่งที่ปูตินต้องการรอบนี้ก็คือการมาคุยเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนผ่านทางท่อก๊าซที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ขณะนี้ก็คือท่อก๊าซที่เราเรียกว่าไซบีเรีย Power of Siberia 2นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัก3ประเด็นที่แต่ละประเทศใน3ประเทศเนี้ยกังวลเรื่องอะไรนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นว่าความคุ้นเคยของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเป็นแบบไหนปูตินเนี่ยนะครับเรียกประธานาธิบดีสีรอบนี้นะครับพอเจอกันว่าเพื่อนรักของผมmy dear friend สีจิ้นผิงเรียกปูตินว่าเพื่อนเก่าของผมmy old friendนี่คือความสนิททักทายกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วความเป็นเพื่อน
1: oh sweet
0: ใช่ครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เวลาเรียกท่านประธานาธิบดีสีก็จะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใจเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากเป็นผู้นำที่มีความแข็งแกร่งนะครับส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์แบบเป็นทางแบบเป็นเพื่อนเหมือนกับเรียกท่านปูตินนะครับความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็จีนเนี่ยเป็นแบบมิตรภาพไร้พรมแดนซึ่งคำพูดนี้สองท่านผู้นำสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆกลับมาที่เรื่องของการค้าสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการค้าซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่พิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยมหาศาลมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของสหรัฐอเมริกาในรอบ20ปีนะจะตึงเครียดโดยการขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ดุลการค้าของจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงลดลงคือก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาในดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า400,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมากกว่า400,000ทรัมป์หนึ่งเนี่ยทำให้ลดการขาดดุลการค้าเหลือสัก300,000จาก400,000กว่าเหลือ300,000อันนี้ทรัมป์หนึ่งพอทรัมป์สองก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนก็ทำให้ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400,000อีกการทำสองเนี่ยล่าสุดเนี่ย2025เนี่ยทำให้ดุลการค้าขาดดุลลดลงกับประเทศจีนเนี่ยหายไปถึง 50% จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่สามารถทำให้ดุลการค้ากับประเทศจีนลดลงได้เนี่ยยังไม่มีในรอบ20ปีสิ่งที่สินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยประเด็นนี้ผมไปเรียนท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอากาศยานและชิ้นส่วน

ครื่องมือทางการแพทย์พลาสติกอันนี้5สินค้าหลักที่สหรัฐส่งไปประเทศจีนและสิ่งที่สินค้าที่ประเทศจีนส่งไปสหรัฐหรือก็คือสินค้าที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสหรัฐส่งไปจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งมาสหรัฐก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

0: จีนส่งมาสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน
1: มันต่างกันยังไง
0: ต่างกันยังไงสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและจีนส่งมาสหรัฐที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าของสหรัฐที่ส่งไปจีนจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงมูลค่าสูงและก็ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของประเทศจีนแต่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายกับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intelส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะอันนั้นเป็นภาพของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีนต่างกันนะครับแต่มูลค่านี่มันอาจจะมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือทั้งส่งออกนำเข้ามันอาจไม่ใช่มาอาจจะก็คือมันสหรัฐอเมริกามากกว่าแต่ของรัสเซียกับจีนนี่น้อยกว่าแต่จีนขาดดุลการค้ากับรัสเซียเป็นเพราะว่าจีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะนั้นมูลค่าของการซื้อก็เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าท
1: ั้
0: งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศนี้มีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงถ้อยแถลงเรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันประมาณสัก40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึง Power of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้ Golden Dome Golden Dome นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้ง2ประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่เขาพบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตะวันออกกลางเพราะยังไม่มีปัญหาปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประนามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนมาถึงจีนนะครับ
1: คร
0: ับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียในมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไหหลงเจียงเข้ามา ซึ่งก็กระจายไปยังประ

0: ทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยูเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายเยอรมันขายกับยุโรปตะวันออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนเพราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายกับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2 Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งก๊าซไปขายประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเชียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
1: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: กับขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้นที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
1: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
1: ครับอย่าไปใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเต๋อก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเอ้ยไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ 15,000 กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของ

0: สหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากจะให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันการไปเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์จีนก็สัมทับมาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งกับไต้หวันเพราะนั้นเรื่องของการขายอาวุธจึงกลายเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของสหรัฐอเมริกากำลังจะจับตามเราจะต้องจับตามองว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันขอให้กับไต้หวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมา47 ปีแล้วซึ่งจีนไม่พอใจอย่างมากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหม่ต้องติดตามดูว่าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คุยกันเป็นประเด็นรองๆก็พวกของเทคโนโลยีพวก AI พวกของแร่เอิร์ธนะครับที่สหรัฐต้องการทั้งจีนต้องการสหรัฐก็ต้องการแร่หายากของประเทศจีนผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงจะคุยกันไปอ่ะนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาซึ่งปัจจุบันสถานะของการค้าของทั้งสองประเทศก็ยังพักลบกันอยู่ซึ่งการไปพบประธานาธิบดีสีก็ไม่ได้พูดถึงการพักลบทางการค้าที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไปถึงเดือนพฤศจิกา2026ก็ยังไม่ได้ขยายออกไปเพราะนั้นต้องดูว่าตั้งแต่นี้อีก 4-5 เดือนเนี่ยการค้าเทคโนโลยีแร่หายากของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงผมคิดว่าสาระสำคัญหลักๆมันน่าจะอยู่เรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยพวกเนี้ยประเด็นของไต้หวันก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะไปโยงกับเรื่องการค้าการขายเรื่องการส่งออกเรื่องการขึ้นภาษีเรื่องแร่หายากเรื่อง AI หรือไม่แม้กระทั่งการบอกว่าสหรัฐจะขายตัวชิปตัว H200 ให้กับประเทศจีนเนี่ยไอ้นี่ทางจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับทางจีนก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมีหลายอุตสาหกรรมที่ขณะนี้เนี่ยประเทศจีนนำสหรัฐไปแล้วเช่นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถยนต์ EV
1: ครับ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของโรบอทนะครับ
1: ฮิวแมนนอยด์นะฮะ
0: ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง AI เนี่ยสหรัฐก็จะนำเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐนำเรื่องไบโอเทคโนโลยีด้านยาด้านวิจัยอันนี้สหรัฐนำเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐนำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วอาจารย์มองว่าไทยเราเองนะครับเราคือดูแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็อยู่เป็นเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์คือในขณะที
0: ่
1: เป็นเพื่อนกับมิตรเก่ารัสเซียแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสหรัฐแล้วเราไทยเองเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับเราควรวางตัวยังไงหรือว่าในเมื่อจีนวางตัวแบบนี้แล้วไทยควรต้องยังไงดีครับ
0: ประเด็นที่น่าสนใจที่สีจิ้นผิงกับปูตินคุยกันคือเรื่องของโลกหลายขั้วดังนั้นในอนาคตก็จะมีหลายขั้วมากบทบาทของสหรัฐก็จะลดลงบทบาทของสหรัฐลดลงดอลลาร์จะมีความสำคัญลดลงไทยทำยังไงไทยก็ต้องเป็นหลายขั้วเป็นอีกหนึ่งขั้วในอีกหลายขั้วตามนโยบายของจีนและก็รัสเซียที่กำลังจะไปซึ่งเราจะเห็นว่าหลายขั้วแค่ไหนขนาดหลายขั้วแค่ไหนหนึ่งถ้าจีนอยู่นั้นก็จะมีบริกส์อยู่จีนคุยกับแคนาดาอินเดียทำ FTA กับยุโรปยุโรปเริ่มไปทำเร่งทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกเนี้ยมากขึ้นไทยควรจะเข้าไปอยู่ใน กลุ่มขั้วต่างๆทุกขั้วโดยไม่ได้ยึดอยู่กับฝั่งสองมหาอำนาจใหญ่อย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาคือโลกนี้มันแปลงไปหลายขั้วไทยก็ต้องเข้าไปอยู่ทุกขั้วเพื่อจะเป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการครอบงำของสหรัฐอเมริกาที่มีไปอย่างยาวนานเนี่ยมันถูกอีกฝั่งนึงที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนโดยนำจากประเทศจีนเนี่ยกับพันธมิตรต่างๆมันเริ่มขยายแผ่อิทธิพลมากขึ้นกลุ่ม BRICS ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม BRICS เราเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่ม BRICS เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของค่าเงินของเขาที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในตะกร้าของธนาคารของโลกต่างๆแต่กลุ่ม BRICS เริ่มขยายการค้ามากขึ้นโดยทำออกเป็น2 ส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันสองก็ใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมาซื้อขายซึ่งกันและกันไทยน่าจะเข้าไปพ่วงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราก็เป็นตลาดใหญ่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกา
1: ก็น่าจะเป็น
0: ตลาดสำคัญครับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปก็คือว่าสิ่งที่ดร.เจตถามคือไทยก็น่าจะเข้าไปอยู่ในหลายๆขั้วของข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการวางตำแหน่งภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็ต้องอยู่ทั้งในรอบๆด้านอย่างที่อาจารย์บอกเนอะคือมันมัลติโพล่านะมันไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับ
0: ก็ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝั่งที่ประเด็นผมนึกได้ว่าสิ่งมันจะเป็นคำว่าไชน่าพลัสวันก
1: ็
0: คือการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นของจีนเองแล้วก็ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในจีนเนี่ยมาประเทศไทยซึ่งตลาดหลักๆเราก็อยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
1: ใช่ไชน่าพลัสวันสวมสิทธิ
0: ์ถูกต้อง
1: ซึ่งตอนสหรัฐเขาไม่ชอบมากๆ
0: ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กังวลเหมือนกันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มสินค้าก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่สหรัฐก็ตรวจสอบสินค้านั้นเหมือนกันที่ไปสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
1: ต้องระวังให้มากนะครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับท่านดร.เกียรติครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับก็วันนี้อาจจะมีฝนนะครับเป็นไปได้นะในช่วงนี้ก็พกร่มนะแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะครับถ
2: ึ
1: งแม้ยังไม่สิ้นเดือนแต่ก็ใกล้ละ
2: คือถ้าฝนตกวันนี้นะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในรถติดสภาพรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็ PM 2.5 ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับก่อนจากไปคุณดิซ่าลองดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังอีกสักหน่อยไหมครับก่อนที่เราจะไป
2: ค่ะนะคะอ่านคอมเมนต์คุณฟังที่ส่งเข้ามานะคะในช่วงของในหัวอัดนะคะก็มีทักทายเข้ามาคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณประภาสนะคุณอมรีนะคะแล้วก็คุณสุมิตรนะคะคุณไฮคำนะคะที่ทักทายเข้ามานี่คือทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:30 น.สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะเช้าวันนี้พบกันกับเรา2คนนะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพระอาการยังคงทรุดลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงติดเชื้อรุนแรงคุมไม่ได้สำนักพระราชวังแถลงฉบับที่7สำนักพระราชวังแถลงการฉบับที่7เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการทรุดลงคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นของการเมืองครับเปิดฉากตอบโต้กันอย่างเดือดครับปมพาดพิงบทบาทคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาตอบกลับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีคณะองคมนตรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ครับโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าฝ่ายค้านไร้วุฒิภาวะและขาดความรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมกับชี้แจงครับว่าการเข้าร่วมของคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่ปี2560ไม่ใช่การเข้ามาประชุมเพื่อสั่งการหรือว่าก้าวก่ายนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นการมารับทราบข้อมูลและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งขณะเดียวกันนายคริสโปตรานันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจได้ออกมาแสดงความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าการที่องค์คณะองคมนตรีเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไม่ใช่การแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยพร้อมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษครับที่นายกรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์มีการพบปะพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็บานปลายครับหลังจากนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ไต่สวนและเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวพาดพิงการทำหน้าที่ขององคมนตรีโดยนายศรีสุวรรณมองว่าเข้าข่ายการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชนต่อไปขณะที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงจุดยืนนะครับย้ำ3หลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เปิดทางให้เกิดการผูกขาดและต้องไม่เพิ่มอำนาจให้กับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการทั้ง3ข้ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีช่องทางให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างโดยตรงและมีการแบ่งสัดส่วนที่สอบไปในทางการล็อกสเปคเอื้อให้กลุ่มการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภาสามารถผูกขาดการเขียนกติกาประเทศได้พร้อมกับระบุว่าพรรคประชาชนเตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของทางพรรคเองต่อประธานสภาภายใน1-2 สัปดาห์นี้ครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ

0: อนุทินดีดปากเท้งพักส้มไร้ภูมิปัญญาวุฒิภาวะปมวิจารณ์องคมนตรีร่วมประชุมกับปภ.ระบุปฏิบัติมานานนับ10ปีไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงด้านศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนเลี่ยงละเมิดหลักประชาธิปไตยเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฝ่ายเท้งยังไม่หยุดท้าวจี้นายกทบทวนกรณีองคมนตรีเข้าประชุมครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันในระดับทีมจังหวัดค่ะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปนะคะว่าทั้งในฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและรวมไปถึงตำรวจในท้องที่เป็นทีมจังหวัดค่ะดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องภัยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็การที่จะถูกบรรดาอันธพาลหรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าบรรดาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าหากเป็นอิทธิพลในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำไม่ดีค่ะไม่ได้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่เรียกว่าอันธพาล นะคะซึ่งภายหลังจากการประชุมเวิร์กช็อปค่ะก็มีทั้งหลายหน่วยงานนะคะทั้งในฝั่งของมหาดไทยเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ได้สรุปนะคะผลการเวิร์กช็อปว่าเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ปิดท้ายโดยการปิดงานค่ะบอกเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่มาปรากฏการใหม่ๆที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองด้านความมั่นคงจะมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนจากการรับฟังสรุปของผู้แทนทั้ง4หน่วยงานแนวปฏิบัติการได้ให้บทสรุปสำคัญต่างๆนะคะทั้งปัญหานอมินีปัญหาการฟอกเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีอะไรที่ข้าราชการทำเพื่อคนไทยไม่ได้ค่ะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามกฎหมายตามระเบียบส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลนั้นก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าผู้มีอิทธิพลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเรียกว่าอันธพาลในช่วงนึงนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกตามอำเภอใจแล้วก็ต้องสร้างแนวกันชนขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบรรดาพวกมาเฟียอย่างเคร่งครัดนะคะทางนี้เรื่องของวันแมปนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงด้วยค่ะว่าอัตราส่วน1ต่อ 4,000 มีขนาดแม่นยำมากที่สุดขนาดจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแค่1ต่อ 50,000 ยังคุยกันยากอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงยึดภายใต้1ต่อ 4,000 เพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่นยำมากที่สุดนะคะแล้วนายกก็ได้พูดตอนพิธีเปิดด้วยนะคะบอกว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีโลแกนเป็นของตัวเองค่ะมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิทักษ์สันติราษฎร์นายกรัฐมนตรีก็ขอเพิ่มไปว่าพิฆาตยาเสพติดพิจิตรอันธพาลด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในไทยรัฐค่ะไม่รู้วิธีบริหารประเทศนายกหนูฟาดกลับเท้งปมประชุมร่วม9องคมนตรีพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยผูกขาดสสร.เล็งยื่นแก้รัฐธรรมนูญใน2สัปดาห์อนุทินประชุมเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการภูธรจังหวัดทั่วประเทศขันน็อตงานความมั่นคงขอเพิ่มภารกิจพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลสั่งลุยล้างภัยคุกคามเต็มสูบยืนยันรัฐบาลรับแทนไม่มีการโยนโต้ข้อกล่าวหานะคะส่วนในไทยโพสต์ค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะหนูขึงขังสั่งปราบอันธพาลอนุทินเปิดเวิร์กช็อป4หน่วยงานมหาดไทยตำรวจยุติธรรมมั่นคงสั่งลุยแก้ปัญหาประชาชนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปราบคอลเซ็นเตอร์กำชับต้องทำงานไม่วางยาสอดไส้ทำลายการเย้ยคนยงปมเขากระโดงกระตุกขายันกระตุกจนได้เป็นนายกผบตร.ขึงขังลุยปราบนอมินีอีกรอบปปช.ภาค1แฉอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนล็อกสเปคสอยงบต่ำกว่า 500,000 ฮิตสุดฝ่ายค้านรวมจวกปปช.ดองคดีนักการเมืองโกงอภิสิทธิ์เนบอยากเป็นเลขาปปช.ติดเชื้อกลีดโกงบ้าง
0: ครับต่อกันที่ผลการเสวนาครับมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐโดยสำนักงานปปช.ภาค1นะครับนายวิวัฒน์เจริญชำรองเลขาธิการปปช.ภาค1เปิดเผยสถิติการร้องเรียนทุจริตพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดโดยพฤติกรรมการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับ1ก็คือการล็อกสเปครองลงมา

0: คือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อซอยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทและหัวประมูลซึ่งสร้างความเสียหายด้านอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดกว่า 2,300 ล้านบาทครับและด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก700ล้านบาทด้านนายสุทธิสุนทรานุรักษ์ครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค1ได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับว่าปัจจุบันสตง.และปปช.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทั้งการบินโดรนตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงการเตรียมนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจจับความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและสายสัมพันธ์ทางการเมืองเพื่อทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นแบบเรียลไทม์สกัดกั้นงบราชการรั่วไหลพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเป็นกรอบเล็กๆปปช.ชี้รัฐบาลตั้งกรรมการตั้งโกนต้านโกงถูกทางคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องผิดมาตรา157อื้อผบ.ตร.ลั่นยาแรงเหน็บหมัดองค์กรเลขาปปช.หนุนรัฐบาลตั้งกรรมการต้านโกงชี้มาถูกทางเล็งชงกฎหมายคุมทุจริตเผยคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนผิดมาตรา157อื้อครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาหมื่นล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมาในสังคมออนไลน์ฝนตกหนักทำสภาน้ำท่วมค่ะก็เลยทำให้ประธานรัฐสภานายโสพลสารัมก็ต้องลงพื้นที่ไปนะคะที่ห้องเก็บขยะชั้น B1 อาคารรัฐสภานายโสพลได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็ได้รับการรายงานว่าน้ำจำนวนมากเป็นภาพออกมานั้นไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมในอาคารแต่เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวาดรวบรวมน้ำเก็บขยะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็นก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายโสพลบอกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมไหลมารวมกันในพื้นที่ราบน้ำระบายไม่ทันก็สั่งการแก้ไขเรื่องขยะอุดตันแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรองรับหน้าฝนนะคะส่วนพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะสภาพแพ้ฝนน้ำท่วมลานจอดรถงามหน้าพิษฝนถล่มกลางกรุงตึกสภาหมื่นล้านอีกแล้วท่วมลานจอดรถใต้ดินระบายน้ำไม่ทันขยะลอยเกลื่อนต้องระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดเคลียร์พื้นผิวจราจรแต่เช้าก่อนการประชุมสภาส.ส.และกรรมาธิการค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมล์กันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับ
1: ค่ะมีเรื่องดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนในหน้าประกันภัยในหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ค่ะโดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนในหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะว่าแต่ละแบบก็มีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันค่ะรวมถึงซื้อให้เหมาะสมกับความสา ามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อค่ะเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และ

0: ประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ค่ะยกเว้นหากซื้อผ่านทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีโศกนาฏกรรมรถไฟชานเมืองชนกับรถเมย์สาย206ที่จุดตัดมักกะสันนะครับล่าสุดในการประชุมรัฐสภาครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามสดนะครับโดยเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถไฟและที่น่าตกใจก็คือผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายนี้มีการใช้สารเสพติดหลายประเภทในร่างกายซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สั่งลงโทษให้พนักงานคนขับรถดังกล่าวออกจากราชการทันทีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดในขณะเดียวกันครับนายสิริพงษ์ก็ยังได้ตอบข้อซักถามกรณีที่รถไฟขนสินค้าขบวนดังกล่าวออกมาวิ่งเพ่นพ่านในเวลากลางวันโดยชี้แจงนะครับว่ารถไฟขบวนนี้มีกำหนดเวลาวิ่งจริงก็คือเวลา23นาฬิกาของคืนวันที่15พฤษภาคมครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดการดีเลย์หรือว่าการเดินรถล่าช้ากว่ากำหนดยาวนานถึง15ชั่วโมงจึงทำให้ต้องออกมาเดินรถในช่วงกลางวันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นครับด้านมาตรการเชิงรุกครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรฟท.ก็บอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งปรับแผนจากเดิมนะครับที่ใช้ระบบสุ่มตรวจเปลี่ยนมาเป็นการปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและขนส่งสาธารณะทุกสังกัดทั่วประเทศภายใน 7-15 วันนี้โดยล่าสุดนะครับจากการตรวจเชิงรุกพบพนักงานมีสารเสพติดเพิ่มขึ้นอีก2รายนะครับก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและส่งตัวไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลย้ำชัดจะไม่มีการละเว้นนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของคดีความครับพันตำรวจเอกอุรมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันระบุว่าในส่วนของรถยนต์และรถโดยสารที่จอดค้างคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในระหว่างการเชิญตัวคนขับรถทุกคันมาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์เจตนาหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาครับโรงพยาบาลตำรวจก็ครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าน้องแอลอายุ33ปีอดีตผู้จัดการศูนย์ความงามซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับญาติก็เดินทางมาเข้าตรวจ DNA แล้วก็รับร่างอันไร้วิญญาณของน้องไปท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับตะลึงซ้ำเจอฉี่ม่วงอีกพนักงานขับรถม้าเหล็กคุมไม้กั้นสิริพงษ์รับกลางสภาคนขับรถไฟประมาทผงะตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถคุมเครื่องเจอกันอีก2คนฉี่สีม่วงครับ
0: มากันที่เรื่องของหมิงเฉินซานรวมไปถึงตำรวจที่เอี่ยวกับการอุ้มชาวจีนนะคะเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าจับกุมตำรวจ4นายพลเรือน1นายหลังที่ตม.ร่วมกันกับหลายหน่วยงานไปช่วยเหลือ5คนจีนในบ้านพักที่ถูกกักขังไว้ในจังหวัดสระแก้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรเพิ่มอีก1นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วนะคะส่วนเรื่องของหมิงเฉินซันค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแยกดำเนินการออกไป7กลุ่มด้วยกันความผิดหลักๆก็คือครอบคลุมตั้งแต่การครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินเกี่ยวกับการธุรกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเงินดิจิทัลประเมินมูลค่าความเสียหายมากถึง800กว่าล้านบาทค่ะทั้งกลุ่มความผิดครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งก็มีตัวของนายหมิงเฉินซันกับบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงนะคะกลุ่มที่2คือขยายผลอาวุธปืน M4 จับกลุ่มบุคคลที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3ขยายผลอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายอยู่ระหว่างสอบผู้เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบเป็นระเบิดเก่ามาจากเกาหลีรัสเซียและเมียนมา

0: าค่ะส่วนกลุ่มที่5ขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูมีผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาจัดทำบัตรแสดงถิ่นให้กับนายหมิงเฉินซานและก็กลุ่มที่6คดีขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่ม7คือเส้นทางการเงินทำธุรกรรมดิจิทัลที่พบว่ามีบัญชีหลักทั้งหมด5บัญชีมีความเชื่อมโยงไปยังอีก600กว่าบัญชีเกี่ยวพันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในประเด็นของคดีที่ตำรวจนะคะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งรูปอุ้มรีดจีนค่ะอยู่ในไทยรัฐค่ะโมตีมอบตัวโดนสัดทอดร่วมแก๊งอุ้มรีดจีนโฆษกตำรวจยันไม่ปกป้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นหมวดตีร้อยตำรวจโทประยุนเข้ามอบตัวหลังถูกสัดทอดร่วมแก๊งตำรวจอุ้มรีดชาวจีน5รายโดนแจ้งข้อหาหนักขณะที่โฆษกตำรวจค่ะเผยอยู่ระหว่างการเร่งสอบเข้าข่ายอุ้มหายหรือไม่พร้อมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามพยานหลักฐานท่ามกลางกระแสข่าวอาจเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือส่วนคดีหมิงเฉินซานอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะจับ11รายสมคบซุนหมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซานโยงไซเบอร์4พัวพันคดี4,000คดีค่ะลงโทษตำรวจอุ้มชาวจีนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการสอบขยายผลจับกุมหมิงเฉินซันครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดรวม7คดีจับแล้ว11ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้านี้กระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จในการบริหารจัดการผลักดันผลไม้ไทยรวมถึงยอดส่งออกทุเรียนของไทยก็พุ่งเกินกว่า 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลักหอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จก็ลิ้นจี่พุ่งร้อยละ70ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการเชิงรุกที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มเห็นผลเชิงบวกอย่างชัดเจนครับโดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมไปเจรจาอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกร่วมกับด่านเปิดช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วครับสำหรับตลาดผลไม้ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจับมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและตลาดสดทั่วประเทศจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และจัดบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมส่งตรงผลไม้แท้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยณจุดที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์รถพุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกนะครับและคุณสุภจีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า Q chain นะครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและดูดซับผลผลิตในส่วนเกินและปลายน้ำก็คือให้ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าหาตลาดใหม่ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับและก็ใช้ระบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาให้กับเกษตรกรไทยครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของหนังสือพิมพ์มติชนครับขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% สุภจีปลื้มส่งออกเงาะลิ้นจียอดซื้อคึกคักจอถกรัฐมนตรีเอเปกที่จีนมักกันจี้ไทยสรุปดีลการค้ารัสเซียลุ้นผ่อนผันฟรีวีซ่าครับ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีเกี่ยวกับงบ 18,000 ล้านนะคะคอนเฟิร์มงบ 18,000 ล้านจ่อลงทะเบียนคนจนใหม่คลังคอนเฟิร์ม 1.88 หมื่นล้านจากพ.ร.ก.กู้เงินสู้วิกฤตพลังงานโปะบัตรคนจนไม่ขัดวัตถุประสงค์รัฐจ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงพร้อมปัดข่าวลือถังแตกระบุยังมีงบกลางทุนสำรองเงินคงคลังรองรับเทงจี้คณะนายกเยือนฝรั่งเศสกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องส่วนในผู้จัดการรายวันมีเรื่องเกี่ยวกับคอหวยค่ะคอหวยลุ้นกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคบุญรวีชงปรับเพิ่มรางวัลที่1เป็น10ล้านส.ส.บุญรวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่เข้ากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคขอส่วนแบ่งกำไรให้ประชาชนหลังข้อมูลพบฟันกำไรต่องวดอื้อซ่าแต่จ่ายรางวัลไม่มากย้ำไม่ได้ให้คนบ้าการพนันแต่อยากคุ้มครองผู้ซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ

0: ครับกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรครับก็ออกโรงแสดงความห่วงใยเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับที่รัฐบาลทบทวนและเร่งเจรจาต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับนายวัชระโตมรศักดิ์ครับรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาก็แถลงถึงข้อกังวลในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ามูลค่าลิขสิทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ 1,300 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่ว่ามีรวมมูลค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าจัดการทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทก็จะพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทประกอบด้วยในปัจจุบันบอร์ดกสทช.ได้มีมติปลดล็อกกฎ Must Have ไปแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนไปสนับสนุนอีกทั้งเวลาในการแข่งขันโซนอเมริกาเหนือก็ตรงกับเวลาไทยช่วงตี 3 ถึง 9 โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่ยากมากในการหาบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อโฆษณาเพื่อสนับสนุนนะครับก็แนะนำทางออกให้รัฐบาลนะครับนำบทเรียนความขัดแย้งระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนะครับมาพิจารณาแล้วก็ขอให้เร่งเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยด่วนครับมีพาดหัวใน Daily News ครับแนะรัฐบาลอ้อนเอกชนซื้อลิขสิทธิ์กล่อมต่างชาติลดราคากรรมาธิการเจาะหารือหน่วยงานคนไทยได้ดูบอลโลกวืดครับ
1: ส่วนเรื่องของอาจารย์ที่แก้กรรมนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญารัชดาค่ะหลังจากนั้นมานะคะทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีโรคประจำตัวค่ะตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทนะคะแล้วก็ตัวของอาจารย์เองก็มีอายุ67ปีมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธมาตลอดในชั้นจับกุมและการสอบสวนค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะในแบบร่วมแฉโดนอมแก้กรรมภาพติดตา20ปีตำรวจหิ้วฝากขังศาลให้ประกันหนุ่มเชียงใหม่อดีตในแบบโผล่เปิดตัวเป็นหนึ่งในเหยื่อเจ้าสำนักแก้กรรมเผยโดน2เด้งแฉอาจารย์สุดแสบเห็นมังกรเป็นผักต้มอมหลังจากกินข้าวน้ำพริกอ่องทำเหยื่อแสบปวดแสบปวดร้อนค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่กรมน.จังหวัดปัตตานีนะครับส่วนหน้านำแอปพลิเคชันพร้อมช่วยเข้าช่วยเหลือทหารใหม่วิดีโอคอลเชื่อมความห่วงใยถึงครอบครัวครับหลังจากกอรมน.จังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพร้อมช่วยจากพลทหารอับดุลมาลิกดอเลาะทหารใหม่สังกัดมณฑลทหารบกที่46ที่มีความกังวลใจเนื่องจากเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัวเกือบ10ชีวิตแต่ไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้และก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพบยายและคนในครอบครัวอยู่ในสภาพทรุดโทรมจึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเปิดวิดีโอคอลให้พลทหารอับดุลมาลิกได้พูดคุยกับยายและน้องเพื่อคลายความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไปในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในการนำเรื่องของเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าถึงความเดือดร้อนของกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเป็นหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมแก่กลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่แรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนกปน.เร่งซ่อมท่อประปาแตกรั่วใกล้แยกศรีอยุธยาแล้วเสร็จเร่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนการประปานครหลวงหรือกปน.แจ้งความคืบหน้ากรณีท่อประปาแตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา20นาทีของวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้กปน.ได้ใช้แคลมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้โดยเร็วโดยทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบซึ่งการให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา7นาฬิกากปน.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคุมเพลิงไหม้ดาดฟ้าโรงแรม J Plus ได้แล้วค่าสาเหตุเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
4: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณดาดฟ้าชั้น7ซึ่งเป็นโซนรูฟท็อปของบาร์โรงแรม J Plus Hotel พัทยาจังหวัดชลบุรีท่ามกลางความแตกตื่นของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและชาวอินเดียเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพออกจากอาคารอย่างโอลหม่านเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาระดมรถน้ำเข้าฉีดสกัดจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้สำเร็จไม่ลุกลามลง

0: ไปยังห้องพักด้านล่างเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนนักท่องเที่ยวที่เหลือทางฝ่ายปกครองและเมืองพัทยาได้เข้าดูแลและจัดหาที่พักรับรองชั่วคราวนายอำเภอบางละมุงพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณดาดฟ้าทางนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งนิราทิพย์ศรีธรรมนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
1: เจ้าของห้องเช่าห้ามศึกลูกบ้านเจอกลุ่มอันธพาลยกพวกรุมทำร้ายลุงหลานเจ็บสาหัสเมื่อเวลา 23:36 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่12ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสมประสงค์แซ่โซอายุ34ปีมีบาดแผลชะกันถูกของมีคมฟันที่ศีรษะ2แผลเลือดไหลนองพื้นอีกรายคือนายวิรัตอารีอายุ64ปีเจ้าของห้องเช่าถูกของมีคมแทงเข้าที่ข้อมือซ้ายและถูกชกต่อยที่ใบหน้าจนเขียวช้ำอยู่ในอาการตื่นตกใจอย่างหนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุได้พากันหลบหนีไปก่อนหน้านี้จากการสอบถามนายวิรัตเจ้าของห้องเช่าเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีลูกบ้านทะเลาะวิวาทกันตนในฐานะเจ้าของห้องเช่าจึงพร้อมด้วยหลานนายสมประสงค์ออกไปช่วยห้ามปรามแต่เรื่องกลับบานปลายเมื่อหลานชายเกิดการชกต่อยกับฝ่ายที่บุกรุกเข้ามาตนจึงรีบแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายคู่กรณีได้ยกพวกมามากกว่า20คนพร้อมอาวุธครบมือทั้งปืนมีดไม้และหนังสติ๊กบุกเข้ามาในเขตห้องเช่าแล้วรุมทำร้ายหลานชายทันทีตนพยายามเข้าห้ามแต่กลุ่มวัยรุ่นกลับทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยและใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเกรงกลัวว่ากลุ่มก่อเหตุจะย้อนกลับมาซ้ำอีกในขณะที่กล้องวงจรปิดในพื้นที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์บางส่วนไว้ได้อย่างชัดเจนเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่พกพาอาวุธเข้ามาทำร้ายตามคำให้การของผู้เสียหายเบื้องต้นได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ไว้เป็นหลักฐานเพื่อเร่งแกะรอยติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
5: ทำไรอยู่อ่ะ
4: ก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือ

0: และราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
3: ครับก็วันนี้ทำงานส่งท้ายสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22พฤษภาคมก็ขออนุญาตรายงานเรื่องสถานการณ์น้ำมันก่อนก็แล้วกันนะครับคุณเอกพร
4: ครับ
3: เมื่อคืนนี้อย่าเพิ่งหลงดีใจนะเพราะว่าถ้าอ่านข่าวสื่อหลายสำนักรายงานว่าน้ำมันลง2เหรียญ
4: ครับตอนนี้ติดปิดตลาดเมื่อวาน
3: ตอนปิดตลาดเมื่อวานซึ่งตรงกับช่วงเมื่อคืนของบ้านเราเช้านี้กลับมาหมดแล้วลงไปเท่าไหร่ก็กลับขึ้นมาประมาณนั้นนะจากเท่าไหร่ละ102ตอนนี้ก็ขึ้นเบรนท์100ลงมา102ตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นประมาณ105
4: ครับ
3: เท่าเดิมนะครับ
4: แล้วก็96
3: เป็น96ก็ตอนนี้ก็เป็น98จาก99แ
4: หมคืนกลับมาหมดเรียบร้อย
3: ก็คืนกลับมาหมดเพราะว่าก็มันก็คือความไม่แน่นอนของสงครามอิหร่านมันก็มีข่าวในสัญญาณที่ว่าไม่แน่นอนแล้วมันอาจจะดีแต่ขณะเดียวกันเดี๋ยวมันก็กลับมาว่าไม่แน่นอนแต่มันจะร้ายมันก็ยังมีความ
4: แต่อ่านแล้วแต่กระแสนะ
3: ใช่มันก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับที่น่าห่วงอยู่ลงมาแล้วไม่ลงให้มันสุดๆไปมันก็ยังลงแล้วก็ขึ้นไปมีข่าวมามันก็ดึงลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะก็ยังแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังค้างตึงอยู่ในระดับที่ถ้าวัดเอาเบรนท์เนี่ยนะมันก็ยังสูงกว่าร้อยเหรียญเนี่ยก็ยังถือว่าน่าวิตกกังวลอยู่นะครับสำหรับราคาพลังงานนะก็ขออนุญาตรายงานเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเห็นความเห็นของคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์นะซึ่งเป็น CEO บางจากคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์เนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดสื่อก็บอกว่าเปิดมุมมองของ CEO บางจากด้านพลังงานโดยคุณชัยวัฒน์เขาบอกว่าไบโอฟิลนะไบโอฟิล BIOFUEL เนี่ยนะหรือว่าน้ำมันจากไอ้ไบโอนะชีวภาพเนี่ย
4: ไบโอฟิล
3: ไบโอฟิลเนี่ยคือทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยเนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนฟอสซิล

0: ได้ทันทีในสัดส่วน 10-20% โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์กว่า 1,400 ล้านคันรวมถึงปั๊มน้ำมันและท่อขนส่งที่รองรับเชื้อเพลิงเหลวอยู่แล้วการเปลี่ยนผ่านสู่ไบโอฟิลจึงทำได้ง่ายและตอบโจทย์ได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้การส่งเสริมไบโอฟิลยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลต่างจากการส่งเสริม EVแบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเกือบ 100% ทำให้ไทยสูญเสียดุลการค้าแต่สำหรับไบโอฟิลมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่า value chain เนี่ยทั้งหมด 100% จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่การปลูกพืชเกษตรการคั้นน้ำมันจนถึงการกลั่นและใช้ในประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณชัยวัฒน์บอกว่าเมื่อก่อนในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงโปรโมทเรื่องของไบโอฟิลมาโดยตลอดเหตุผลสำคัญในแนวพระราชดำริก็คือเพื่อให้ value chainทั้ง 100% เนี่ยอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่การปลูกพืชเกษตรการนำผลผลิตมาคั้นเป็นน้ำมันการกลั่นไปจนถึงการนำมาใช้งานจริงซึ่งจะช่วยเพิ่ม GDP และให้คนไทยได้รับประโยชน์ร่วมกันโดยพระองค์ท่านทรงเริ่มมาโดยพระองค์ท่านทรงเริ่มมาให้อย่างดีแล้วและทรงมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของพลังงานชีวภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมหาศาลในอนาคตนะฮะตอนนี้เขาก็โยงมาถึงเรื่องของธุรกิจของเขานะบางจากนะคุณชัยวัฒน์เขาบอกบางจากกำลังเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงชีวภาพยุคแรก first generationไปสู่ยุคที่2ครับเป็น second generation และ3นะเป็น second and third generation ซึ่งจะใช้เศษวัสดุทางการเกษตรเช่นกิ่งก้านใบและเศษฟางมาผลิตเป็นน้ำมันโดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและน้ำมันดีเซลยั่งยืนนะ SAF sustainableAviation Fuel แล้วก็น้ำมันดีเซลยั่งยืน HVO เป้าหมายสูงสุดก็คือการต่อยอดจากไบโอฟิลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพหรือว่าไบโอเบสขั้นสูงเช่นพลาสติกชีวภาพยาเครื่องสำอางไปจนถึงการผลิตคอลลาเจนจากพืชซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้หลายเท่าตัวและรักษาผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับคนไทย
1: ครับ
0: เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับ
1: คือขยายความนิดหนึ่งฮะไอ้คำว่าไบโอฟิลหรือว่าถ้าออกเสียงแบบฝรั่งจริงๆคือต้องไบโอเฟอร์ไม่ไม่ใช่ฟูเอลเลยต้องเฟอร์โอเฟอร์โออันนี้คือผมพอจะจำได้เพราะว่าเคยเถียงกับเพื่อนอยู่ก็เลยเปิดเน็ตฟังกันนะไบโอฟิลเรียกไบโอฟิลก็แล้วกันก็คือเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังงานที่ผลิตจากพวกสารอินทรีย์เศษพืชวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอะไรต่างๆนานาซึ่งบ้านเราทำอยู่แล้วก็คือไบโอดีเซลฮะไบโอฟิล
0: ตอนนี้เราก็
1: คือพลังงานจากไบโอก็คืออันนี้ก็เป็นดีเซลจากไบโอคือไบโอดีเซลก็คือทำจากน้ำมันปาล์มนะครับหรือกระทั่งเบนซินก็
0: เอทานอล
1: กับก็ทำจากอ้อยมันสำปะหลังอะไรต่างๆไปผสมกับน้ำมันเบนซินกลายเป็นแก๊สโซฮอลหรือแม้กระทั่งก๊าซชีวภาพที่หมักฮะเอามูลสัตว์เอาขยะมาหมักจนมันย่อยสลายเกิดขึ้นมาเป็นแก๊สและแก๊สเนี้ยก็ติดไฟได้ก็มาทำผลิตกระแสไฟฟ้าความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่เท่าที่ฟังCEO บาง

0: จากเนี่ยก็ดูเหมือนเขาต้องการจะพัฒนาให้มันแบบให้มันใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นที่เขาบอกเขาจะใช้นะกิ่งก้านใบหญ้าเศษฟางมาผลิตเป็นน้ำมันเนี่ยเกิดนี้ก็คงเป็นขั้นตอนในการที่จะเอามาหมักเอามาผสมต่างๆนานาเพื่อใช้แล้วเท่านั้นไม่พอที่บอกว่าจะเอาไปต่อยอดไปอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นพลาสติกชีวภาพอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดมันทำได้จริงเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้มันครบวงจรมากขึ้นคือผมเข้าใจที่ CEO บางจากพูดนะคือเขาพยายามจะบอกว่าอันเนี้ยมันจะยั่งยืนกว่าเหมือนอารมณ์ว่า EV เนี่ยเรายังไม่รู้ทิศทางมันจริงๆนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนกันแน่มันจะจบอยู่แค่นี้หรือว่ามันจะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแต่ไอ้ biofuel เนี่ยมันยังอยู่ในโครงสร้างเดิมอยู่ในโครงสร้างเดิมเพื่อต่อยอดให้มันพัฒนาไปได้ไกลมากขึ้นเหมือนก่อนหน้าที่คุณไพศาลเคยเล่าบราซิลใช่ไหม
1: บราซิลเขามี E100
0: เคยพัฒนาครับใช่
1: เขามี E100 ก็คือเอทานอล 100% เติมเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเลย
0: ครับ
1: ซึ่งมาร์เก็ตแชร์เขาก็โตพอสมควรนะ E100
0: ผมมองว่าเนี่ยทาง CEO บางจากคืออาจจะไม่ได้มองไปถึงท่านจะไป E100 ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรมันอาจจะยั่งยืนมากขึ้นพัฒนาให้มันจริงจังและกลายเป็นทางเลือกอย่างนี้แต่ผมแอบกังวลอยู่นิดเดียวก็คือไอ้ระบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์ต่างๆมันจะสามารถใช้ได้ตาม
1: มันต้องปรับด้วยโรงงานมันจะต้องผลิตออกมาเพื่อให้รองรับได
0: ้
1: คือมันก็ต้องทำเป็นกระบวนการ
0: ต้องถึง
1: มันต้องทำเป็นกระบวนการในนโยบายระดับชาติก็คือหนึ่งไอ้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเป็นเจ้าของวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจุดแข็งอยู่แล้วของไทยเพราะว่าเราเป็นเมืองเกษตรแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องพัฒนาให้ได้ก็คือว่าราคามันต้องแข่งขันได
0: ้
1: ถ้าคุณผลิตมาแล้วราคามันแพงกว่าพลังงานฟอสซิลอย่างนั้นก็ไม่เวิร์กมันก็จะมีประโยชน์ตอนที่มันเกิดวิกฤตการน้ำมันเช่นในขณะนี้มันก็จะเห็นคุณค่าขึ้นมาเพราะว่าไอ้เอทานอลก็ดีไบโอดีเซลก็ดีถึงว่ามันจะแพงแต่ยังไงก็ยังถูกกว่าเพราะตอนนี้น้ำมันมันแพงมหาโหดถูกไหมมันก็จะดูเห็นคุณค่าแต่ทันทีที่วิกฤตพลังงานมันหมดไปราคามันกลับลงมาเนี่ยราคาพลังงานฟอสซิลมันจะถูกกว่าเอทานอลและพวกไบโอดีเซลซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากับผู้ใช้ว่าแล้วผมจะต้องไปแบกเอาของแพงมาเติมให้ผมใช้ทำไมมันถึงจะต้องลดไหมจาก E20 มาเป็น E10 เอ้ยมาเป็น B10 มาเป็น B7 ไงเพื่อจะลดต้นทุนไอ้น้ำมันมันถูกลงเพราะส่วนผสมที่เป็นไอจากวัตถุดิบเกษตรของเราเนี่ยมันแพง
0: ก่อนหน้าเนี่ยอย่างไม่ใช่ B7 ด้วยซ้ำนะเป็น B5 B3 อะไรแถวนี
1: ้ใช่ใช่ต้องการลด
0: ในช่วงนี้ที่ราคาจากช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันแพงเขาก็เลย
1: ขึ้นไป20
0: รอบ
1: กลับเป็น B10 B20 ขึ้นมา
0: ครับ
1: คือหัวใจสำคัญเนี่ยถ้าผมจะเถียงคุณชัยวัฒน์นะคุณชัยวัฒน์ต้องทำให้ราคามันแข่งขันได
0: ้
1: บางจากที่เขาพยายามผลักดันนะคุณต้องทำให้ราคามันแข่งขันได้ผมเข้าใจว่าบราซิลเนี่ยที่เขาสามารถทำให้ E100 มันยั่งยืนได้เนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้เขาแก้ปัญหาเรื่องไอ้ที่ทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าeconomic of scale ไปได้ก็คือทำให้มันมีการผลิตในปริมาณที่มากพอที่จะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำและแข่งขันได้มันเกิดมันถ้าที่ประธานเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่ามันเกิด economy of scale แต่ถ้าคุณผลิตน้อยปริมาณการใช้ยังจำกัดเป็นตัวเสริมอะไรเงี้ยนะต้นทุนสูง
0: คร
1: ับและแม้กระทั่งเทคโนโลยีอย่างเอทานอลของเราเนี่ยก็ยังใช้เทคโนโลยีที่ต่ำทำให้ต้นทุนสูงกว่าปกติแล้วใช้โมลาชใช่ไหมไม่ใช่ทำกับอ้อยโดยตรงไม่ใช่จะทำซึ่งมันก็ทำให้ไอ้พูดง่ายๆวันเนื้อกว่าจะสกัดเป็นเอทานอลเนี่ยมันก็ได้แบบไม่เต็มหน่วยพอมันมีองค์ประกอบเยอะเพราะถ้าจะทำเนี่ยมันก็ต้องทำโครงสร้างให้มัน เป็นนโยบายระดับชาติจริงจังและคุณต้องทำให้ราคามีแข่งขันได้ถ้าสู้กันด้วยถ้าราคา

0: าแข่งขันไม่ได้นะคือต้องคิดโจทย์ในแง่ว่าถ้ามันจะยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องสู้ไบโอมันต้องสู้ไอ้พลังงานฟอสซิลได้แม้ในยามปกติ
1: ครับคือผมว่าราคาไม่ใช่ว่าเท่ากันเนี่ยนะต้องถูกกว่าในระดับที่คนตัดสินใจมาเลือกใช้อย
0: ่างสมมติ
1: ใช่ฮะของใหม่ด้วยนะหนึ่งแล้วสองคือถ้าสมมติผมมีน้ำมันหนึ่งลิตรเป็นแก๊สโซฮอล์ก็ได้นะ 10% ไม่ต้องเป็นเบนซินร้อยก็ได้เพราะตอนนี้ผมว่าแก๊สโซฮอล์น่าจะกลายเป็นพื้นฐานที่เราใช้กันจนชินแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เอาเป็นแก๊สโซฮอล์สมมติราคา50 บาท1ลิตรกับไบโอดีเซลที่ไม่รู้คุณกับตะกี้ E10 นะกับอย่างนึงอาจจะเป็น E50 หรือ E85
0: เรามี E85 ไงที่สูงสุดอะแอลกอฮอล์ 85% เนื้อน้ำมันแค่ 15% ครับ
1: คือถ้ามันใช้ด้วยกันได้จริงๆในเทคโนโลยีเนี่ยแล้วราคามันต่างกันไม่มากถ้าต่างกันไม่มากผมใช้ E10 นะเพราะว่าความเข้มข้นของเนื้อน้ำมันมันวิ่งได้ไกล
0: ใช่มันมีข้อจำกัดตรงนี้ด้วยแอลกอฮอล์มันเผาผลาญเร็วกว่าใช่ไหม
1: ใช่
0: มันมีคือมันสูญเสียตัวเนื้อน้ำมันได้เร็วกว่า
1: ครับคือมันต้องทำมาจน
0: เทียบระยะวิ่งขั้นที่ว่าเทียบระยะวิ่งเติมในจำนวนลิตรเท่ากันระยะวิ่งจะต่างกัน
1: ครับมันต้องคุ้มค่าจนถึงขั้นที่ว่าสามารถเอามาโปรโมทได้ว่า E10 1ลิตรคุณวิ่งได้ไกลเท่านี้นะโดยประมาณแต่ถ้า E85 เนี่ยใช่มันวิ่งได้น้อยกว่าแต่ราคามันถูกกว่า
0: 30% อ
1: ะไรอย
0: ่
1: างเนี้ยมันต้องเอามาโปรโมทกันให้ได้ขนาดนั้นผมเชื่อว่าบูมถ้ามันทำได้ขนาดนั้น
0: พร้อมผมฟันธงเลยหัวใจสำคัญคือมันต้องดูเรื่องราคาให้มันแข่งขันได้ถ้าเรายังไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องว่าเอ้ยมันคุ้มค่ากว่ามันอยู่ในประเทศอะไรเงี้ยต่างๆผมว่ายังไม่ตรงจุดอะตรงจุดที่สุดก็คือว่าคุณต้องทำให้มันราคาแข่งขันได้คุณจะไปปรับคุณจะไปดำเนินมาตรการคุณทำอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะแต่ในขณะนี้รัฐบาลเนี่ยถ้าเราดูจากนโยบายก็คือว่าเขาจะไปที่พลังงานสะอาดพลังงานจากธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนอ่ะมันก็มาในเรื่องของไฟฟ้ามันมาจากไอโซลาร์เซลล์รวมจากแบตเตอรี
1: ่
0: มันจะมาแนวนี้ละที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีไอ้200,000 ล้านที่กู้มาก็จะมากระตุ้นในเรื่องเหล่านี้กันให้มาเปลี่ยนเป็นรถ EV มากขึ้นให้มาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหลังคาขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณชัยวัฒน์เขาท้วงติงเคมก็มีแน่คิดอาจจะฉุดดึงรัฐบาลสักนิดไหมว่าเอ
1: ้
0: ยไอ้อย่างนี้มันเนี่ยนำเข้า 100% ของจริงนะ EV เนี่ยถ้าจะเรียกว่าโลคอลคอนเทนต์นี่แทบไม่มีเลยนะ
1: ใช่ฮะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็พูดกันตามตรงในห่วงเวลานี้ก็มาจากจีนแบตเตอรี่ที่จีนเนี่ยน่าจะเกือบ 100% นะฮะนอกนั้นก็เป็นพวกโครงรถมั้งที่อาจจะเอามาประกอบในไทยได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะเทคโนโลยีคีย์หลักของมันเนี่ยชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในรถมันก็อิมพอร์ตหมดเราก็ทำเองไม่ได
0: ้หัวใจสำคัญก็คือแบตอ่ะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องนำเข้าแม้กระทั่งโซลาร์เซลล์ก็แพงผลิตไม่ได้ไทยผลิตไม่ได้
1: ครับมันเหมือนเมื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่ผู้ประกอบการรถยนต์ในไทยอ่ะที่เขามารวมตัวเรียกร้องรัฐบาลนะว่าถ้าเกิดมันทำในห่วงเวลานี้เนี่ยแล้วก็เน้น EV และยิ่งเป็น EV จีนที่มันดั้มราคากันถูกขนาดเนี้ยมันจะทำลายอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศหมดเลยเพราะตอนก่อนหน้า ecosystem ต่างๆนานามันเอื้อสำหรับรถสันดาปแล้วรถสันดาปเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรที่มันใช้เยอะกว่ามรถ EV อย่างเครื่องยนต์อย่างเนี้ยมันก็จะมีหลายพาร์ทหลายส่วนพอมันปรับมาเป็นไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันก็ปรับไปเยอะ
0: ครับ
1: ข้อดีก็คือมันก็ใช้อะไหล่น้อยลงแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ถ้าอีกมุมนึงนะแต่ถ้าเสียอันนึงทีไปหมดเลย
0: คราวนี้มันจะโยงมาถึงข่าวใหญ่เรื่องนึงเรื่องว่าเนี่ยกำลังจะพยายามหนุนใช้รถ EV เนี่ยเคส Volvo เนี่ยมันจะเป็นตัวจุดเปลี่ยนอะไรไหมในความเห็นของคุณเอกพร
1: ก็คือผมเนี่ยใช้รถ EV อยู่นะครับแต่ใช้อีกค่ายหนึ่ง
0: ของคุณ
1: ก
0: ็มีการของคุณเป็นปลั๊กอินใช่ไหมปลั๊กอิน
1: หรือ EV ผมมีอีกคันหนึ่งเป็น EV ฮะอีกคันหนึ่งเป็น EV ผมใช้ค่ายเกาหลี

0: ผมใช้เกียร
1: ์
0: ผมใช้เกียร์ก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะรถเรามันจะเสียงด้วยไหมก็ไปหาข้อมูลเชิงลึกกันนะในกรุ๊ปนะผมก็จะมีกรุ๊ปคนใช้รถอยู่อย่างเงี้ยก็โอเคมันใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่คนละแบบโอเคเราก็สบายใจได้ในแบบนึงคือผมว่ามันก็ทำให้คนคิดแต่ผมว่าไม่ทั้งหมดหรอกไม่น่าจะถึงขั้นไปฉุดรั้งอะไรได้คือความเสียหายผมเชื่อว่าไม่ได้เสียหายต่อภาพรวมอุตสาหกรรมรถ EV แต่จะเสียหายกับ Volvo เองเพราะค่ายอื่นเขาไม่เป็นเงี้ยผมว่ามันจะเสียหายต่ออุตสาหกรรมรถไฟฟ้าก็ต่อเมื่อเฮ้ยนั่นจะเป็นยี่ห้อนี้แม่งก็มียี่ห้อนี้ก็ไม
1: ่
0: อย่างเงี้ยผมว่ามันจะทำให้คนเฮ้ยไม่กล้าใช้แล้วอะแต่นี่พอมันเกิดอยู่ค่ายเดียวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเออร์เลอร์ของบริษัทเดียวผมว่าไม่น่าจะกระทบถึงภาพรวมมากนะ
1: Volvo เนี่ยเป็นชื่อเป็นแบรนด์รถที่ถือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีมากในตลาดไทยนะ
0: โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย
1: ทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo เนี่ยไอประโยคโฆษณาเนี่ยติดหูติดอยู่ใน mindset ของคนไทยเลยพอเอ่ยแบรนด์ Volvo เพียงแต่ว่าถ้าเราจะไปอัปเดตข้อมูลนิดนึงเนี่ยเราก็พบว่าไอ้ Volvo ในอดีตที่คุณประทับใจนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo กับ Volvo ปัจจุบัน Volvo ปัจจุบันเจ้าของก็คือ Geely
0: ครับแล้วก็อีกอย่าง
1: นึงครับผู้ประกอบการรถ EV จีนใช่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้คือเจ้าของตัวจริงครับ
0: รถไฟฟ้า Volvo ที่เราใช้เนี่ยมันก็คือจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะเทคโนโลยีเดียวกับ Geely อ่ะ
1: Geely อ่ะนั่นน่ะ
0: เทคโนโลยีเดียวกันแต่ไอ้รถสันดาปเนี่ยยังไม่เป็นคืออันนี้เราต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ที่ไหม้มา3คันเนี่ยมันเป็นไฟฟ้า XEX 30เนี่ย2คันไอ้ที่สดๆร้อนๆเมื่อวานเนี่ยเป็น XC 60
1: เป็นปลั๊กอินไฮบริด
0: ซึ่งผมเนี่ยเคยขับรุ่นนี้คันเก่าก็ยังแอบแบบรุ่นเดียวกันเลยฮะตัว T8 เนี่ยไฮบริดเนี่ย XC 60เนี่ยก็เลยยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: แต่ว่าเขาไปสอบดูแล้วปรากฏว่าในไทยคันนี้เป็นคันที่3นะของรุ่นนี้ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยที่เกิด
0: เพลิง
1: ไหม้และในออสเตรเลียเนี่ยเกิดมาก่อนจนกระทั่งมีการสั่งเรียกเลิกเก็บ
0: มันมี2รุ่นนะคุณเมษาของไทยที่ไหม้คือ EX 30นะก่อนหน้า2คันนะ
1: ใช่อันนั้น EX 30นี่คือเคสล่าสุดแล้วก็ไอ้ปลั๊กอินไฮบริดนี่ก็เคยเกิด
0: มาแล้ว
1: เคยเกิดมาแล้วด้วยแล้วเมืองไทยก็เคยเกิด2เคสแต่2เคสนั้นน่ะมีการกล่าวหาว่ามันเป็นรถจมน้ำคือมันยังไม่สามารถที่จะดูว่ามันเป็นความผิดพลาดมาจากโรงงานเลยเพราะว่ารถจมน้ำแล้วเจ้าของขายซากเสร็จเนี่ยผู้ซื้อใหม่เอาไปดัดแปลงอะไรต่างๆเห็นนี่ Volvo เขาชี้แจงนะ
0: ครับ
1: ไอ้รถอาชีพที่ไปไหม้ที่ M81 นะเคยไหม้มา2คันในประเทศไทยแต่ว่าเขามีคำชี้แจงว่ามันมีการดัดแปลงรถสภาพรถมันไม่ใช่รถที่ออกมาจากโรงงานแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้มีดัดแปลงเลยออกมาจากโรงงานแท้ๆเป็นเคสแรกก็ต้องไปสอบแต่ว่ามันก็ออกมาคนก็ตกใจคนที่ใช้ก็ตกใจหมดอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้นะพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8:35 น.แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
3: ครับผม
2: คุณวาซาบิ JP นี่คอมเมนต์มาบอกว่าใช้ EV ต้องมีข้อมูลมีความรู้ครับเกิดอะไรขึ้นก็ควรศึกษาหาข้อมูลหาเหตุส่วนคนที่ไม่รู้ก็ตื่นตกใจเหมาร่วมไปหมดก็โอเค
3: เป็นข้อคิดแต่ละรุ่นแต่ละค่ายเขาก็คนละเทคโนโลยีนะมันก็จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งด้วยนะครับถ้ามีคนบอกว่าแบบคุณไฟสารอ่านไบโอฟิลถูกแล้วนะผมก็พยายามดูแล้วแต่ออกเสียง
2: แล้วแต่ออกเสียง
3: ครับ
2: ผมไม่ยากหรอกผมอ่านตามภาษาไทยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ก็คงออกเสียงว่าเยสือเขาเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้อ่านจากภาษาอังกฤษครับ
3: ครับเพราะบางทีมันก็ไม่ได้แบบฟิลแบบไบโอฟิลตรงๆหรอกมันก็มีเฟล
2: ฟิลส์ไอ้นั่นก็เป็นฟิลส์อย่างนะฟิลส์ FUS ฟิลส์ในภาษาลิ้นเราลิ้นคนไทยก็อาจจะไม่สะดวกก็แล้วแต่ครับเรื่องรถยนต์ไอ้ที่มันเพลิงไหม้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมเมื่อวานนี้ทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมซึ่งคุณสุภาพมาศก็ดูแลอยู่เขาก็ให้ที่ปรึกษามานั่งร่วมฟังก็มีลูกค้าผู้ใช้รถวอลโว่รุ่นเนี้ยรุ่นที่เขากำลังกังวลกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีตัวแทนจากวอลโว่ผู้บริหารวอลโว่ก็มาชี้แจงก็สรุปก็คือว่าเขากำลังจะไล่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับ
3: ครับก็เห็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเห็นว่าก็ได้รับมอบหมายมาให้มาดูแลประเด็นนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าทางขนส่งเนี่ยได้ให้วอลโว่มาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเชิงวิศวกรรมนะครับเขาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากข้อบกพร่องที่เกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมชิ้นอะไหล่ก็เรียกคืนนะเรียกคืนเพื่อมาเปลี่ยนแบตนะ 1,668 คันก็บอกเปลี่ยนโมดูลแบตนะขออภัยก็บอกว่าจะเริ่มเรียกมาเนี่ยตั้งแต่วันที่25นี้ก็คือวันจันทร์นี้เป็นต้นไปก็เห็นว่าสั่งเลยว่าห้ามออกคันใหม่ฮะป้ายแดงจนกว่าจะจัดการเรื่องราวพวกนี้ให้เสร็จถึงจะยอมให้ออกรถใหม่ได้หลังจากนี้แล้วก็ต้องแก้ไขรถเก่าที่ซื้อไปแล้วด้วยนะครับก็เห็นว่าวอลโว่เขาก็จะจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าจะแก้เสร็จครบ 100% ซึ่งก็บอกว่าการกรมการขนส่งเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะกำกับดูแลไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็ทบทวนการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เสร็จแล้วก็ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถที่จะส่งผลให้รถรุ่นนี้ที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตจะไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ใหม่จนกว่าจะแก้ไขเสร็จแต่ถ้าเกิดประเด็นนี้นะฮะวอลโว่เขาระงับเรื่องของรถ EX30 นะหลังจากนี้เขาเลิกผลิตแล้วเห็นว่าจะไปพัฒนารุ่นอื่นแทนก็มีข่าวอันนี้ออกมาแล้วจากต่างประเทศ
2: ของบ้านเรารู้สึกจะขายไป 1,600 กว่าคันตอนนี้มีคนไทยใช้อยู่ 1,600 กว่าคัน
3: 1668ยอดเมื่อกี้ที่ผมได้บอกไปต้องแก้ให้หมด
2: ก็ไล่เปลี่ยนในแต่เห็นแถลงเมื่อวานนี้

0: ถ้าทำมาลูกค้าเขาก็ดูจะวิพากษ์วิจารณ์มากนะก็คือบอกเขาสั่งมาแต่ว่าเขาจะตรวจดูโมดูลภายในตัวแบตเตอรี่เขาจะเปลี่ยนให้เฉพาะที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนก็แสดงว่ามันอาจจะในความหมายนี่มันเกิดความผิดพลาดไม่ทั้งหมดของแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เขาบอกว่าตัวหนึ่งมันสามโมดูลใช่ไหมอาจจะต้องเปลี่ยนแค่หนึ่งหรือสองอะไรไม่ครบทั้งสามอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วก็ตอนนี้เบื้องต้นคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาชาร์จแบต
0: ต้อง
1: ชาร์จอย่าให้เกิน 70% ครับซึ่งคืออันนี้ก็มุมมองอีกด้านนึงนะไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วแหละแต่มันก็มีข่าวอยู่เนืองๆเวลามีรถออกมาและเป็นทุกค่ายยุโรปจีนญี่ปุ่นเกาหลีมันก็จะมีข่าวอยู่บ้างว่าเรียกรถคืนมาเพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีรถหรูก็เคยมีเรียกไปเปลี่ยนแอร์แบ็กอะไรเงี้ยคือถ้ามองในแง่ดีเนี่ยมันก็อย่างน้อยรู้ปัญหาก็มีการเปลี่ยนจัดการกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความมั่นใจของยี่ห้อนั้นๆแหละเพราะถ้าคุณเกิดเหตุร้ายแรงเกิดเหตุบ่อยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องผลของความเชื่อมั่นแต่แค่ต้องการจะบอกว่าจริงๆการเรียกคืนเพื่อไปเปลี่ยนอะไหล่บางส่วนของรถเนี่ยมีมาโดยตลอดในอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกมีมาโดยตลอดแต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่มากนักแต่มีตลอดมีทุกค่ายด้วยอ่ะพูดกันตรงๆ
0: ครับครับก็ในขณะนี้ก็ต้อง 1,600 กว่าคันเนี่ยความเดือดร้อนของเขาก็คือว่าก็ข่าวสารมันออกมาทุกคนก็คงจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำแนะนำของ Volvo ครับก็คือว่าต้องชาร์จไม่เกิน70นะเพื่อให้ปลอดภัยไอ้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการละเลยอะไรต่างๆในระหว่างที่รอเปลี่ยนเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็บอกกำลังสั่งไอ้แบตเตอรี่ใหม่มาไล่เปลี่ยนให้กับ 1,600 คันนี้แล้วอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาตอนระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวที่คุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ชาร์จอย่าเกิน70แต่ว่าสิ่งที่มันเดือดร้อนกันขนาดนี้ก็คือว่ามันกลายเป็นว่าขนาดนี้สังคมก็รังเกียจอ่ะคุณไปอยู่ร่วมกับคนอื่นๆเขาก็จะตั้งกฎเกณฑ์เอาของคุณน่ะเช่นว่าอยู่คอนโดด้วยกันเขาก็บอกเลยว่าไอ้รถรุ่นนี้อย่าขึ้นไปจอดไอ้ที่จอดรถตึกจอดรถนะเอาไปจอดกลางลานนี่เลยก็จัดที่ไว้
1: คือมันเคยมีช่วงหนึ่งนะช่วงแรกๆเลยของการที่มีรถ EV เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีชั้นจอดรถ EV นะเพราะว่าเขาจะมีโซนเลยก็ด้วยเหตุผลนี่แหละฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดอะไรยังไงมันจะได้จัดการได้สะดวกได้ถูกต้องมีสมมติช็อตเชิร์ตอะไรอย่างงี้นะในสมัยก่อนนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่ามีเป็นที่ให้เขาชาร์จเชิร์ตอะไรพร้อมนะ
1: สมัยก่อนมันจะเป็นแยกเลยฮะแยกเรื่องของตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยอาจจะชาร์จเชิร์ตก็อีกเรื่องนึงมันก็จะมีประเด็นนี้อยู
0: ่ซึ่งมันพอทำได้เพราะมันน้อยยังไม่มาก
1: ครับหลังจากเนี้ยถ้ามันจัดแยกเอาไว้มันก็โอเคเหมือนกันเป็นเรื่องของการจัดการเกิดอะไรขึ้นโอเคไฟฟ้าทั้งหมดมันจะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับ
0: ก็ผมเองก็คิดว่าคันต่อไปเนี่ยจะเป็น EV กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ขยับขึ้นมาก็แค่ Plug-in Hybrid เดี๋ยวคันต่อไปกำลังศึกษาผมเห็นด้วยกับท่านผู้ฟังหลายท่านนะพยายามหาความรู้ให้มันดี
1: คือส่วนตัวผมนะก็หาความรู้และเอาแบรนด์ที่เราเชื่อมั่นเอาแบรนด์ที่เราเชื่อมั่นว่าโอเคอันเนี้ยเราหาข้อมูลมาดีแล้วอันนี้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยอะไรเงี้ยคือผมเนี่ยซื้อรถ EV ในช่วงจุดลังเลสำหรับหลายๆคนมากว่าเฮ้ยมันจะมีที่ชาร์จหรือเปล่ามันจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเรารู้สึกอยากซื้ออยากใช้ก็ไม่ต้องฟังเสียงหมูเสียงกาอันนี้ผมพูดตรงๆนะก็ถ้าเรามั่นใจก็ใช้กันไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ถ้าศึกษามาดีแล้วฮะแล้วก็มั่นใจเพราะตราบใดที่คุณไม่มั่นใจแบบเฮ้ยจะดีเหรอนั่นก็ยังไม่ต้องใช้ฮะแค่นั้นเองเอาที่เรามั่นใจไม่ต้อง

0: ไรมากมันก็นะศึกษามาดีแล้วเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราหาข้อมูลมา
1: อืมครับคราวนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องการเมืองที่เป็นประเด็นร้อนกันอยู่ในขณะนี้คือนายกจะไม่อยู่ในประเทศไทย
0: น
1: ่าจะ5วัน7วันเลยใช่ไหม
0: 7วันนะ21ไปถึง27
1: ไปฝรั่งเศสแต่ว่าก็โอเคสื่อก็คงจะตามไปแล้วก็คงจะได้สัมภาษณ์รายงานเข้ามานะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นภารกิจอะไรที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะจะพบกับมาครงจะพบกับนักธุรกิจอะไรยังไงก็เป็นภารกิจนายกนะฮะแต่ว่าทิ้งท้ายก่อนเดินทางเนี่ยมันก็มีประเด็นที่นายกก็ให้สัมภาษณ์ตอบโต้อยู่ด้วยนะเพราะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาได้ออกมาแสดงความเห็นเนี่ยผมดูล่าสุดเนี่ย3เรื่องใหญ่ๆนะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องนายกไปพบกับมาครงอันนั้นก็ผมไม่ถึงกับเป็นเรื่องอะไรมากมายนะก็ทำหนังสือเชิญเสนอนายกอนุทินใช่ไหมว่าปลายปีนี้คุณมาครงเขาจะเดินทางมาร่วมประชุมประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งกัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราควรจะเชิญมาครงให้มาแวะไทยนะหน้าก่อนจะไปกัมพูชาอะไรเงี้ยเพราะมันจะได้ในเรื่องของภาพด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจอะไรต่างๆโดยเฉพาะประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ข้อพิพาทไทยกัมพูชาเนี่ยซึ่งมันมีต้นตอมาจากสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศสนั่นแหละเขาแนะนำไปทำเป็นหนังสือนะอันนี้ผมคิดว่าไม่เท่าไหร่เพราะนายกก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรือท้วงติงหรือเห็นด้วยอะไรต่าง
0: คร
1: ับเรื่องที่สองนี่ก็คือเรื่องที่คุณเท้งณัฐพงศ์เขาก็วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยหลักๆเขาก็บอกว่าขัด3หลักการ1หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ2ไม่ให้มีกระบวนการสร้างการผูกขาดกับพรรคใดพรรคหนึ่งและ3ไม่เพิ่มอำนาจให้ไม่เพิ่มอำนาจให้สวในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อะไรเงี้ยก็ว่าไป
0: คร
1: ับ แต่ว่าที่ดูจะเป็นประเด็นร้อนที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่3เป็นเรื่องที่คุณเท้งณัฐพงศ์เขาออกมาพูดเรื่องที่มีการประชุมร่วมระหว่างคณะองคมนตรีกับทางปอพอ
0: ใช่ไหม
1: ที่นายกที่นายกนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการร่วมกันคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเตรียมรับมือกับภัยแล้งอะไรต่างๆอันนี้คุณณัฐพงศ์เขาวิจารณ์นายกแรงทีเดียวใช้ศัพท์คำว่าดึงฟ้าต่ำอะไรต่างๆด้วยซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนมีการถูกตอบโต้จากนายกก็แรงแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากฝั่งอนุรักษ์นิยมก็หนักแล้วก็ถึงขั้นว่าคุณศรีสุวรรณจันยานี่โดดผึ่งขึ้นมายื่นปปช.หรือยื่นใครให้ยุบพรรคเลย
0: ใช่ครับน่าจะยื่นผ่านปปช.ก่อนนะเนี่ยศรีสุวรรณนะก็เนี่ยฮะก็เรียกว่ามันก็เป็นผลพวงจากสิ่งที่พรรคประชาชนเขาก็มองว่าอันนี้มันขัดหลักการนะครับการที่ให้องคมนตรีเนี่ยมาร่วมประชุมอยู่ด้วยเนี่ยขัดกับหลักการแล้วก็เป็นการสมมุติมีการกระทำอะไรที่ผิดพลาดสมมุตินะฮะโดยปปช.ก็จะกลายเป็นว่าจะพาดพิงไปยังสถาบันได้ก็เลยใช้คำว่าเป็นการดึงฟ้าต่ำกกต.คุณศรีสุวรรณไปร้องกกต.เมื่อวาน
1: ครับดูตามเนื้อหาเนี่ยณัฐพงษ์จี้อนุทินทบทวนปมดึงองคมนตรีร่วมประชุมป้องกันสาธารณภัยย้ำหลักการฝ่ายบริหารต้องรับผิดช

0: ชอบนโยบายสาธารณะจะโหนฟ้าลงมาต่ำไม่ได้บอกว่าอะไรที่ผิดอยู่แล้วในอดีตก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่บอกว่าจะทำต่อไปหากพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลจะวางบทบาทให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการนำองคมนตรีร่วมประชุมแบบนี้นะฮะสรุปที่สื่อเขารายงานก็ประมาณนี้นะแต่คนนี้สื่อก่อนที่นายกจะเดินทางเมื่อวานเนี้ยก่อนที่ช่วงค่ำจะเดินทางไปฝรั่งเศสเนี่ยนายกเขาก็ใช้คำว่าซัดกลับเลยนะ
1: ครับ
0: ซัดกลับณัฐพงษ์พรรคส้มนี่ที่พูดว่าดึงฟ้าต่ำพูดมาผิดหมดไม่รู้อะไรแล้วยังจะมาแค่นวิจารณ์
1: ครับ
0: อนุทินต่อกับพรรคประชาชนพยายามอยู่เรื่อยดึงฟ้าต่ำหลังโพสต์กล่าวหาองคมนตรีแทรกแซงรัฐบาลร่วมประชุมปภ.แก้ภัยแล้งนายกยืนยันไม่มีข้อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานแต่ละภาคส่วนแล้วก็บอกว่าผู้พูดไร้ภูมิปัญญาและวุฒิภาวะหรือไม่เข้าใจเรื่องการบริหารประเทศนะยังไม่รู้เอาก็ยังแค่นมาวิจารณ์นะก็ตอบโต้กลับไปหนักทีเดียวนะ
1: ก็คือทั้งปภ.และนายกก็พยายามชี้แจงว่านี่ไม่ใช่การประชุมนะคือองคมนตรีไม่ได้มาร่วมประชุมแต่มาสังเกตการแล้วก็บอกว่าปภ.ก็แล้วเป็นลักษณะเหมือนนำเสนอผลงานผลการดำเนินงานให้องคมนตรีแต่ละท่านเนี่ยได้รับฟังและองคมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องไปเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำงานของท่านต่อเพราะแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอยู่นะครับแล้วนายกก็บอกก็ทำกันมา10ปีแล้วทำมาตั้งแต่ปี60ก็เรื่องนี้ผมว่าก็มีหลายประเด็นถ้าเกิดสมมุติจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคประชาชนอะไรเงี้ยแล้วทำไมปีก่อนๆไม่เห็นมีอันนี้ก็น่าสนใจคือรอบนี้ผมว่าที่มันเป็นประเด็นร้อนเนี่ยผมว่าด้วยสองเหตุผลนะผมเข้าไปย้อนดูปีเก่าๆข่าวเก่าๆเนี่ยปกติแล้วท่านองคมนตรีจะมาสัก 4-5 ท่านปีก่อนๆจะมา 4-5 ท่านแต่รอบเนี้ย
0: เริ่มตั้งแต่ปีว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี60ใช่
1: มั้ยใช่ครับ
0: ภัยแล้งเนี่ยผมเข้าใจว่าภัยแล้งนี่แหละเรื่องภัยแล้งคร
1: ับครับทุกๆปีมา 4-5 ท่านแต่รอบเนี้ยปีเนี้ยมา9ท่านตารางมาเป็นแผงเลยผมว่าเกี่ยวนะกับภาพที่ออกมาองคมนตรีมี19ท่านมา9ท่านก็คือประมาณครึ่งหนึ่ง
0: คุณเศรษฐพุทธที่เพิ่งได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งมาแล้วคุณเศรษฐพุทธ
1: แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลด้วยความที่คุณอนุทินเนี่ยควบมท.พอควบมท.เนี่ยภาพมันก็เลยกลายเป็นว่านายกก็มาร่วมในวงนี้มันก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนที่พรรคส้มมองนะเอ๊ะมันจะเป็นการผิดขั้นตอนสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรหรือเปล่าอาจจะมองถึงขั้นที่ว่าก้าวไกลอะไรก็ว่ากันไปนะคือรอบก่อนก็ทุกปีอย่างย้อนไปก็มี TikTok ที่เป็นมหาไทยเนี่ยท่านก็มาคือภาพมันก็เลยไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่านายกผู้นำรัฐบาลเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยแต่คุณอนุทินเนี่ยมาในฐานะมท.มาในฐานะมหาไทยพอด้วยสองภาพเนี่ยประกอบกันในการหารือรอบเนี้ยพร้อมกันเนี่ย มันก็เลยอาจจะเป็นภาพที่มันทำให้พรรคประชาชนก็อาจจะมองว่ามันไม่เหมาะ
0: ครับคราวนี้ปรากฏว่าเรื่องเนี้ยผมดูสถานการณ์แล้วมันกลายเป็นประเด็นที่คือจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีกรณีของคุณณัฐพงศ์ออกมาพูดตำหนิติติงคุณอนุทินนะมันมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างของฝั่งอนุรักษนิยมที่พูดถึงกรณีนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็พุ่งเป้าจับตาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปที่บทบาทของคุณอนุทินอยู่ แต่ทันทีที่มันมีความเห็นจากปี

0: ของพรรคประชาชนที่เขามีการออกเป็นแถลงการณ์แล้วคุณณัฐพงศ์ก็ออกมาชี้แจงผ่านสื่ออะไรด้วยเนี่ยนะกระแสตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้ที่มันมีการเคลื่อนไหวที่ผมเริ่มเห็นปะปลายแล้วในฝั่งอนุรักษ์นิยมอะไรต่างๆเนี่ยที่เขามองว่าทำอย่างนี้มันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณไม่ที่บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลคุณอนุทินอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะกลายเป็นว่าหันมาซัด
1: สกรรม
0: คุณเท่งณัฐพงศ์แบบรวมศูนย์เลยตัวคุณอนุทินเขาซัดเต็มหมัดเลยแล้วก็คนอื่นๆก็มากันเลยนะบรรดานักวิชาการสายนักนิยมนี่มากันแบบครบเครื่องเลยอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เลยนะบอกว่าภาพการประชุมดังกล่าวระหว่างฝ่ายองคมนตรีและฝ่ายรัฐบาลเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเท่าที่สืบข้อมูลของไทยเราก็เห็นว่าทำกันมาหลายสิบปีแล้วเป็นการที่ทางองคมนตรีมารับฟังเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัยของหน่วยราชการพอเห็นภาพที่นายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะโพสต์รวมถึงที่พรรคประชาชนมีการโพสต์ในเรื่องนี้จึงได้สอบถามกับข้าราชการผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาพเขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการพบกันกับทางคณะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายการเมืองแต่เป็นการพบกับหน่วยงานที่ดูเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติฝนแรงน้ำท่วมลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ทำกันมานานแล้วโดยทางองคมนตรีมารับฟังเพราะหน่วยงานราชการจะต้องดูแลประชาชนส่วนของโครงการพระราชดำริก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะประสานงานกันที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพอาจารย์ชัยยันบอกว่าเท่าที่ได้รับฟังมาก็คือทางฝ่ายองคมนตรีก็มารับฟังไม่ได้เป็นเรื่องการมาสังเกตการเพราะข้อมูลส่วนใหญ่หน่วยงานราชการก็มีเยอะและเป็นกลไกของระบบราชการของรัฐบาลที่ไม่ใช่เป็นการมากำหนดนโยบายไม่ได้เป็นการมากำกับก็เห็นว่าทำกันมาพอสมควรและหากย้อนไปสมัยรัชกาลที่9พวกเราคงจำกันได้ที่จะมีงานพิธีอยู่งานหนึ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งมาขึ้นเวทีแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ท่านได้ทรงห่วงใยนะอาจารย์ชัยยันบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับพระมหาพระมหากษัตริย์ของเราไปช่วยเหลือหรือดูแลจำได้ว่าในหนังสือชื่อ Saying the Unsayable นะที่มีบรรณาธิการเป็นชาวเดนมาร์กหรือสวีดิชประมาณนี้เนี่ยแล้วก็มีนักวิชาการไทยเขียนบทความภาษาอังกฤษจะมีอาจารย์ต่างๆที่ออกจะเป็นแนวที่ตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะเป็นการเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในบทนำในหนังสือบรรณาธิการที่เป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่หากเป็นประเทศของเขาถ้าเป็นกษัตริย์เดนมาร์กเขาบอกว่าจินตนาการไม่ได้เลยที่กษัตริย์จะไปยุ่งเรื่องแบบนี้ตนก็เลยต้องมานั่งศึกษาการเมืองกับประวัติศาสตร์การเมืองเดนมาร์กก็เป็นที่มาของการศึกษาในประเทศสแกนดิเนเวียว่าตกลงพระมหากษัตริย์เคยมีบทบาทอะไรหรือไม่ปรากฏว่าในอดีตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเดนมาร์กในปีค.ศ.1849พระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กยังมีพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญปีค.ศ.1849ในการแต่งตั้งและถอดถอนรัฐมนตรีโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาเลยจะพักกันก่อนฮะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ผ่านสภาแล้วหนุนประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายหรือผลเร็วลดเรียกเอกสารซ้ำดันระบบซูเปอร์ไลเซนส์ลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับและจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกที่สำคัญกฎหมายยังเปิดให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดจะลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายรอบสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นใส่หมวกนิรภัยซ้อมรับแผ่นดินไหวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวโดยการสวมหมวกนิรภัยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจำลองสมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องนำหมวกออกมากางและสวมใส่พร้อมกันทันทีบรรยากาศที่เผยแพร่ออกไปมักกลายเป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์เนื่องจากในการซ้อมหลายครั้งสมาชิกสภาหลายรายรวมไปถึงรัฐมนตรีระดับสูงมักจะประสบปัญหาในการกางหมวกและสวมใส่หมวกผิดด้านสมาชิกรัฐสภาบางคนต้องช่วยกันปรับสายรัดให้กันและกันในขณะที่ภาพของนักการเมืองที่ยิ้มแย้มหรือหัวเราะระหว่างพยายามสวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสาธารณชนชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนวิจารณ์ว่ากลุ่มผู้แทนราษฎรไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยพิบัติอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตประชาชนมากกว่าการทำเป็นเรื่องตลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพระคิมมรณภาพแล้วจากเหตุการณ์สะเทือนใจช่วงเช้าของวันที่21พฤษภาคมขณะที่พระณรงค์สุวรรณศิลปกิจหรือพระคิมพระลูกวัดน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังเดินข้ามถนนเพื่อกลับวัดหลังจากบิณฑบาตเสร็จมีรถกระบะพุ่งชนเข้าอย่างแรงจนร่างกระเด็นไปไกลกว่า50เมตรล่าสุดเพจ Facebook ของวัดโพสต์แสดงความอาลัยต่อการมรณภาพของพระคิมมรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คอมมานโดรวบทัดอุทัยคาบ้านเอื้ออาทรย่านร่มเกล้าหลังร่วมแก๊งเงินกู้มหาโหดเก็บดอกเบี้ยร้อยละ240ต่อปีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้กำลังชุดหนุมานและคอมมานโดนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มนายสุทัศน์นุชพิเรนหรือที่รู้จักวงการเงินกู้ว่าทัดอุทัยอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดราชบุรีข้อหาประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยสามารถรวบตัวได้หน้าห้องพักภายในอาคาร37บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2เขตลาดกระบังปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในช่วงปี2565มีกลุ่มนายทุนนอกระบบลักลอบเข้ามาปล่อยเงินกู้ในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านแถบจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีโดยเสนอเงื่อนไขล่อใจให้ผู้กู้ยืมอย่างง่ายดายแต่เรียกเก็บดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ20ต่อเดือนหรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยมหาโหดถึงร้อยละ240ต่อปีโดยกลุ่มคนร้ายจะส่งทีมงานมาเดินสายเก็บเงินเป็นรายวันต่อมาผู้เสียหายเริ่มประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถหาเงินมาผ่อนชำระได้ตามกำหนดซึ่งแก๊งเงินกู้ได้ข่มขู่คุกคามด้วยการโทรศัพท์ทวงหนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนและใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงขู่เอาชีวิตหากไม่นำเงินมาจ่ายและบุกปิดล้อมพังประตูบ้านผู้เสียหายข่มขู่จะทำร้ายร่างกายสมาชิกในครอบครัวจนในที่สุดได้เข้าแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดได้สืบสวนแกะรอยได้รับแจ้งว่านายสุทัศน์หรือทัศน์อุทัยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการใหญ่ได้หลบหนีการจับกุมมาซ่อนตัวกบดานอยู่ในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจึงวางกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกระทั่งพบปรากฏตัวอยู่หน้าห้องพักดังกล่าวจึงเข้าควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นนายสุทัศน์ให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบจริงแต่ไม่ได้ข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายพร้อมสะท้อนเพื่อนสนิทชื่อเอ็มอายุประมาณ30ปีได้แอบอ้างนำชื่อของตนไปใช้ในการปล่อยเงินกู้และส่งคนไปตามทวงหนี้โหดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านขาดจังหวัดราชบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
4: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้า

0: าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: แปดนาฬิกาสิบนาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ค้างเรื่องที่อาจารย์ชัยยันชัยพรนะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาไร

0: บทกว่ากึ่งๆเป็นบทความเลยนะยาวมากนะฮะก็พูดถึงระบอบพระมหากษัตริย์นะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยในหลายๆประเทศในยุโรปโดยเฉพาะที่อาจารย์ชยันกล่าวถึงในรายละเอียดมากก็คือของอังกฤษนะว่าบทบาทขององค์คมนตรีอะไรต่างๆเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาโยงปิดท้ายความเห็นของอาจารย์ชัยยันเนี่ยอาจารย์ชัยยันบอกว่าอย่างนี้บอกเมื่อถามถึงแถลงการของพรรคประชาชนพูดถึงการวางตัวขององค์คมนตรีว่าต้องมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าไม่เป็นกลางมองว่าการวางตัวขององค์คมนตรีแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่จะทำให้ดูเป็นกลางศาสตราจารย์ดร.ชัยยันให้ความเห็นว่าทางองคมนตรีมารับฟังปัญหาหรือรับฟังแนวทางการทำงานอันนี้ต้องไปถามพรรคประชาชนว่าที่องคมนตรีมานั่งฟังดังกล่าวมันไม่เป็นกลางอย่างไรหรือหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไม่ขอตามเข้าไปฟังเขาไม่ได้ห้ามไม่ใช่หรือกลัวว่าหากต้องไปฟังแล้วจะต้องเคารพหรือแสดงสัมมาคารวะอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจหรือว่าไม่รู้ว่าเขามีการประชุมกันพออาจารย์สมศักดิ์ว่ามาก็ตามนั้นหรือเปล่าศาสตราจารย์ดร.ชัยยันบอกว่าก็ต้องให้ผู้นำฝ่ายค้านนิยามความเป็นกลางดังกล่าวมาผมก็อยากฟังเพื่อจะได้ช่วยกันคิดว่าโพซิชันสถาบันกันยังไงอะไรต่างๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าไปมองเขาในแง่ลบนะคือหมายถึงว่าก็อย่าไปมองคุณณัฐพงษ์หรือภาคประชาชนเขาในแง่ลบคือพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ไม่ถูกต้องก็เป็นโอกาสให้หลายคนรวมถึงผมด้วยได้ใช้ความรู้ที่ไปศึกษาประเทศต่างๆที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ได้นำข้อมูลที่อยู่ในตู้นำมาใช้ได้เพราะหากไม่มีเหตุการณ์ผมโพสต์ไปก็ไม่มีใครสนใจอาจารย์ชยันก็ว่าอย่างนี้นะครับ
1: ครับก็เรื่องนี้ก็นะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไปให้มีคุณผู้ฟังนะครับส่งข้อความมาถามว่าถามหน่อยครับตกลงบัตรคนจนต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหลังรับเงินไปแล้ว2เดือน
0: ต้องลงใหม่
1: ถ้าตามข้อมูลที่ได้รับนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนถูกไหมครับเพราะท่านได้รับอยู่แล้ว
0: อัตโนมัติเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็มีรายงานเหมือนกันว่าเขาจะให้ลงทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อรีไวซ์ฐานข้อมูลของท่านว่าท่านยังจนจริงอยู่หรือเปล่านะตามรายงานว่าอย่างนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อมูลเปิดออกมาว่าจะเริ่มทำกันวันไหนเดือนไหนอย่างชัดเจนและเกมจะเป็นอะไรกันแน่ 100% เนี่ยยังไม่ได้ออกมาดังนั้นอาจจะต้องรอก่อนแต่ถ้าท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็มิถุนากรกฎาคมท่านก็ได้สิทธิ์เพิ่มอีกเดือนละ700ตามที่ได้ประกาศกันเอาไว
0: ้ครับ
1: ตามนี้ไปก่อนครับ
0: ให้ผมวิเคราะห์นะผมคิดว่าเดือนแรกเนี่ยท่านรับไปแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เดือนที่2เนี่ยพอเขาจ่ายท่านเสร็จนะโอนเข้าให้ท่าน 1,000 เนี่ย300บวก700เนี่ยน่าจะเริ่มกันในเดือนที่2ก็คือมิถุนากรกฎาคมแต่ต้องเริ่มกระบวนการให้ท่านลงทะเบียนใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็เขาจะแจ้งสรุปผลการลงทะเบียนว่าท่านยังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อหรือยกเลิกการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่าน
1: ครับ
0: คงจะให้จบภายในเดือนกรกฎาคมเพราะสิงหากันยา2เดือนเนี้ยมันจะเป็นการโอน300บวก700ให้กับกลุ่มที่เขาทบทวนใหม่ละ
1: ครับ
0: จะเหลือครบ13หรือว่าจะลดน้อยลงกว่านั้นเนี่ยก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงหน้างาน
1: ครับ
0: ซึ่งเขาจะต้องแจ้งท่านแต่เนิ่นๆให้ท่านทราบแล้วมีเวลาก่อนที่จะรับเงินเดือนที่3เพราะถ้าท่านหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ให้ท่านไปกดรับสิทธิ์ในปั๊บ

0: ในแอปเป๋าตังไปใช้สิทธิ
1: ์ไอ้
0: 6040
1: คนละครึ่งเดิมนะ
0: ท่านยังได้พันเหมือนเดิมนะแต่จะย้ายท่านจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บวก700เนี่ยใช้ได้เต็มที่เลยพันจะใช้วันเดียวหมดใช้ทั้งเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องไปกดรับสิทธิ์6040ได้ 1,000 ตามกติกา6040
1: ครับ
0: มันก็คือยังไงท่านก็ยังได้ 1,000 อยู่แหละไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าย้ายกลุ่มของท่านถ้าหากว่าท่านหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
1: แต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่เขาลำบากเขาก็ไม่อยากหลุดเนี่ยเพราะว่ามันมีค่า
0: ไฟ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: าพลังงาน
0: มี
1: ค่าเดินทางอะไรด้วยแล้วหลังพ้นจาก4เดือนนี้เนี่ยมันก็ยังได้300เหมือนเดิมไหม
0: ครับ
1: ก็เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูหลักเกณฑ์ที่เขาจะประกาศใหม่ว่ามันจะมีหลักเกณฑ์อะไรที่เข้มงวดมากขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆมองอีกแง่นึงถ้าท่านหลุดก็ดีนะก็ถือว่าท่านพ้นจากการเป็นกลุ่มคนยากจนในมุมมองของรัฐบาลแล้วแต่ท่านก็จะไม่ได้สิทธิ
0: ์ถ้าท่านรู้สึกว่าพ้นก็รู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจนะเราก็พ้นจากความยากจนนะยกวันตกยกเว้นท่านที่แกล้งจนมาตลอด รู้ตัวอยู่ว่าไม่จนแต่ว่าโดยข้อมูลแล้วท่านก็เขาบอกว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีรายได
1: ้แต่หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันแกล้งจนยากนะยกเว้นแต่ท่านจะ
0: ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย
1: ยกเว้นแต่ท่านจะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเลยแล้วท่านเก็บแต่เงินสดนะฮะเพราะเขาดูเงินในบัญชีตัวท่านลูกท่านที่ดินอสังหาอะไรเงี้ยเขาดูทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่บอกยกเว้นแต่ว่าโอ้โหไม่มีอะไรเลยแต่เก็บเงินสดเป็นถุงเป็นถังอยู่ที่บ้านเนี่ยอันนี้อาจจะรอดหูรอดตาไปได้ครับ
0: มาดูเรื่องอื่นๆกันต่อครับก็ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะที่ทางคุณณัฐพงศ์เขาวิจารณ์เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะซึ่งในขณะนี้ก็มีพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกนะแล้วก็ยังเป็นพรรคเดียวอยู่ที่ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราหมวด15เขายกร่างขึ้นมาเป็น15ทับ1เสนอต่อประธานรัฐสภาไปแล้วนะซึ่งเนื้อหาก็เมื่อวานเนี่ยผมจัดรายการนะคุณอัญชลีพรก็ได้นำมาสรุปให้ฟังนะคือในที่มาของสสรเนี่ยเขาให้แต่ละจังหวัดเนี่ยสมัครนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งรายชื่อทั้งหมดมาที่สภาให้สภาเลือกจังหวัดละ1
1: จังหวัดละ4คนนะ
0: ตัวสำรอง
1: ใช่ฮะเลือกมา4คนแล้วให้สภาเลือกจาก4เหลือ1คนที่ไม่ได้อีก3คนน่ะเป็นสำรอง
0: ของจังหวัดนั้นก็เท่ากับ77คน
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิ23คน
1: อีก23
0: ใช่ไหมมีทางด้านกฎหมายใช่ไหมมีทางด้านนิติศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยกร่างรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมหาชนเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้รวมแล้วอีก23คนประกอบไปเป็น100คนคราวนี้เมื่อยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ
1: ซึ่งจริงๆมีรายละเอียดอีกนิดหนึ่งด้วยนะซึ่งใน100คนนี้เนี่ยก็จะต้องมาเป็นกรรมาธิการจะต้องมาเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญโดยคัดเลือกจาก100คนเนี่ยนะครับรู้สึกตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดคือ44นะตัวเลขถ้าจำไม่ผิดคือ44
0: จาก100คนเนี่ยนะ
1: ถ้าจาก100คนตรงนี้แล้วก็คัดเพิ่มอีกนะครับให้มาเป็นกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นเป็นกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าแบบท่านเนี่ยจะอยากได้รัฐธรรมนูญแบบไหนอะไรยังไงนะเพื่อที่ว่าจะได้ตอบสนองได้ตรงกันกับทางกรรมาธิการที่เขากำลัง

0: ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอยู
1: ่ครับ
0: มันก็จะมีแยกย่อยอะไรกันแบบนี้อยู่ฮะในรายละเอียดของสสร.ครับ
1: ครับคราวนี้เห็นชอบเนี่ยในร่างของพรรคภูมิใจไทยน่าสนใจนะคือเขาปรับลดจำนวนสว.คือเสียงเนี่ยกึ่งหนึ่งอยู่แล้วถ้าจะเห็นชอบเนี่ยเสียงการประชุมรัฐสภาซึ่งมี700คนนะต้องเสียงเกิน350จึงจะผ่านในหลักการข้อแรกแต่เขาเติมข้อที่2ก็คือสว.ต้องมีเสียงอยู่ในเกินกึ่งหนึ่งนี้ด้วยแก้จาก1ใน3มาเป็น1ใน4ไป1ใน5ใช่ไหมเท่าไหร่
0: เป็น1ใน4
1: 1ใน4
0: เป็น1ใน4
1: 1ใน4ก็เท่ากับ50คน
0: ครับ
1: เพราะว่าสว.มี200ประมาณ50คนนะแล้วเติมเข้าไปครับต้องมีข้อที่3ด้วยก็คือว่าใน350คนหรือเกินกึ่งหนึ่งเนี่ย350คนขึ้นไปหรือเกินกึ่งหนึ่งที่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญที่ร่างเนี้ยจะต้องมีส.ส.ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ทุกพรรค
0: 20% นะใช่
1: ก็คือ 20% ก็คือพูดง่ายๆว่า100คนก็คือจะต้องมีฝ่ายสสฝ่ายค้านเห็นชอบด้วยในจำนวนเกินกึ่งหนึ่งเนี้ยมากกว่า100คนจึงจะทำให้ร่างนั้นดูฉบับนั้นผ่านซึ่งถ้าผมดูนะถ้าสมมติว่าเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งรวมกับเสียงข้างมากในคณะของรัฐบาลนะที่รวมรัฐบาลเขาเกิน250แล้วแล้วก็เสียงสว.ที่คาดว่าสายสีน้ำเงินของเขาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาน่าจะมี140ถึง160เขาน่าจะชนะแน่นอนในเนื้อหาร่างที่เขาต้องการแต่ว่าถ้าหากว่าพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยนะสามารถคว่ำได้โดยที่ไม่ยอมรับร่างฉบับดังกล่าวนั้นเนี่ยถึงร้อยเสียงรัฐธรรมนูญก็ตกไป
0: ครับ
1: นะก็ยังไม่ต้องไปแก้ก็ใช้รัฐธรรมนูญ60
0: ผมว่า
1: ภูมิใจไทยเขาก็อ่านเหนือชั้นนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคือแก้ถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ตามที่ผมคิดว่ามันเหมาะหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปยกมือให้ก็ตกไปก็ใช้60
0: ครับ
1: ซึ่งภูมิใจไทยเขาไม่รังเกียจ60อยู่แล้ว
0: แล้วทีเนี้ยมันก็น่าสนใจนะว่าไอ้เรื่องการคัดสสร.เนี่ยถ้าใช้สูตรนี้นะที่มี100คนเนี่ยถ้าตัดผู้เชี่ยวชาญออกไป23มี77ตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็มีการคำนวณกันว่า77จังหวัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาคำนวณเนี่ยคำนวณกันเล่นๆนะมีสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญรวมไปด้วยก็ได้ก็เท่ากับว่าสมาชิกรัฐสภา7คนเลือกได้1คนเพราะสมาชิกรัฐสภามี700ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วสสร.เราจะมี100นึง7คนเลือกได้1คนภูมิใจไทยเนี่ยมีสส192ก็เลือกสสร.ได้27แต่ทีเนี้ยแต่ถ้าเอาสว.มาด้วยสว.ที่ว่ากันว่าเป็นสีน้ำเงินอะไรเนี่ย
1: 140
0: ผมว่ากันว่ามี140ก็เลือกได้อีก20ก็แปลว่าถ้าเอาสองส่วนนี้มารวมกันก็คือสส.ภูมิใจไทยกับสว.สีน้ำเงินอันนี้ก็ปาไป47จาก100ละนี่ยังไม่รวมพรรคพันธมิตรอะไรอีกนะนี่แค่แบบน้ำเงินล้วนน้ำเงินล้วนๆก็เกือบครึ่งนะ
1: เกือบครึ่งนะจะมีพรรครวมรัฐบาลนี่
0: ใช่ฮะอย่างที่บอกไงยังไม่รวมมันธมิตร
1: ไม่รวมมันธมิตร
0: มีน้ำเงินล้วน
1: ๆครับ
0: แล้วคนก็เลยมองว่านี่เป็นสูตรอาจจะกินรวบอีกหรือเปล่าบางคนใช้ว่าเป็นการกินรวบ
1: ครับ
0: อะไรก็ว่ากันไป
1: ก็คุณณัฐพงษ์เขาบอกว่าสำหรับพรรคประชาชนเนี่ยนะหลักการที่ยึดมั่นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมี3ข้อก็คือ1

0: ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำก็คือว่าต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ตั้งสสรเนื้อหาในการยกร่างไปจนกระทั่งการทำประชามติสุดท้ายเนี่ยสามอันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเขานะสองไม่ให้มีกระบวนการสร้างการผูกขาดกับพรรคใดพรรคหนึ่งสามไม่เพิ่มอำนาจให้สวในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพรรคประชาชนพร้อมลงชื่อให้ทุกร่างของทุกพรรคที่สอดคล้องกับสามหลักการนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมเห็นรายละเอียดของร่างภูมิใจไทยแล้วขัดหลักการทั้ง3ข้อที่บอกว่าไม่มีการผูกขาดแม้เขียนว่าเป็นไปตามสัดส่วนพรรคการเมืองแต่แยกสัดส่วนส.ส.และส.ว.ถามว่าตอนนี้กลุ่มการเมืองใดกำลังครอบครองเสียงข้างมากในส.ว.หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้น2ใน7จะเป็นคนของกลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่งบวกกับเสียงของกลุ่มนั้นในสภาล่างจาก500บวกออกมาก็จะเกินครึ่งเป็นการผูกขาดหรือไม่ซึ่งสิ่งที่ขัดหลักการนี่คือการเพิ่มอำนาจให้สว.กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่การแก้ไขร่างฉะนั้นไม่ได้ตัดอำนาจสว.แต่ต้องปฏิเสธการเพิ่มอำนาจใหม
1: ่
0: แล้วบอกการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการดังนั้นจะทำอย่างไรให้ร่างที่สอดคล้องกับ3หลักการมากที่สุดผ่านวาระ1เพื่อเข้าไปต่อรองในชั้นกรรมาธิการซึ่งเป็นวาระ2ส่วนการลงมติขอดูบริบททางการเมืองในอนาคตก่อนว่าการเจรจาระหว่างคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปเนี่ยและจะขอดูหน้าตาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ละพรรคก่อนจึงจะตอบได้ว่าจะลงมติอย่างไรอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเท่งณัฐพงษ์นะแต่ว่าคุณนิกรจำนงซึ่งตอนนี้มาอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็คงจะมาเป็นหัวเรือในเรื่องเนี้ยเรื่องของงานแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: แกจอง
0: แกทำมาตั้งแต่สมัยคุณบรรหารนะ
1: แกจองโควต้าตรงนี้มาเรื่อยตลอดอยู่นะเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ
0: ครับคุณนิกรจำนงเนี่ยบอกว่าผมจำเป็นต้องแถลงเพราะถูกโจมตีอีกแล้วจากพรรคฝ่ายค้านครั้งที่รัฐบาลไม่ได้ยืนยันร่างของพรรคประชาชนกับข้อสภาฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลไม่จริงใจเมื่อพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นร่างแรกฝ่ายค้านก็โจมตีอีกว่าไม่เป็นธรรมการที่ฝ่ายค้านบอกว่าไม่มีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงคือไม่มีคูหาการเสนอแบบนี้เพื่อให้รัฐธรรมนูญคว่ำอีกใช่หรือไม่เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้เลือกจากประชาชนโดยตรงอยู่แล้วกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวหาว่านายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาร่างรัฐธรรมนูญนั้นยืนยัน
1: เขาบอกว่าไม่ให้คุณเนวินร่างไปเลยล่ะเขาบอกอย่างนี
0: ้แซวแต่คุณนิกรเลยจับมาเป็นประเด็นที่ใช้ตอบโต้นะบอกว่าที่คุณอ๋องปฏิพัฒน์บอกว่าทำไมแม่คุณเนวินกับครอบครัวมาร่างรัฐธรรมนูญไปเลยล่ะยืนยันว่าตนเองนายพลาดรและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ร่างไม่มีสักคำเดียวที่นายเนวินโทรมาหาคุณนันคุณนิกรจำนงก็ตอบโต้ไปนะครับ
1: ครับแต่ผมเชื่อนะว่ารอบนี้พรรคภูมิใจไทยจะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญให้มันสำเร็จลุล่วงอย่างที่บอกครับมันจะมีกลไกมันจะมีอะไรต่างๆนานาซ่อนอยู่หรือว่าอยากจะทำให้มันแน่นหนาในบางประเด็นไหนอันนี้ยังไม่ทราบแต่ผมบอกได้คำเดียวว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างใหม่ฉบับนี้เนี่ยมันจะแน่นหนายิ่งกว่าของอาจารย์มีชัยผมเห็นใครพูดนะว่าฉบับต่อไปจะเป็นระบบจะแบบมีชัย plus เพราะว่ารอบรัฐธรรมนูญปี60แล้วว่าแน่นหนาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังโดนคนละหาว่าหุ้ยมาจากรัฐประหารแต่รอบนี้มาจากสภามาจากสภาเต็ม
0: ๆ
1: นะการแก้ไขอะไรต่างๆก็ยังแก้ยากอยู่นะหลายๆคนยังเชื่อว่าอย่างนั้นในอนาคต
0: ก็มี
1: ความชอบธรรมสูง
0: มีบางคนบอกว่ามีอดีตบิ๊กของไอ้เนี่ยสถาบันพระปกเกล้าท่านหนึ่งฮะเวียนไปเวียนมากรุงเทพ

0: บุรีรัมย์อะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับนี้เป็นบิ๊กมากๆเป็นอดีตบิ๊กแต่ปัจจุบันเป็นอดีตแล้วนะของสถาบันพระปกเกล้าเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
1: OSK
0: โอเคเอาแค่นี้ก็แล้วกันไปหาไปไม่เอ่ยชื่อมาก็จะเป็นที่รู้จักกันดีเพราะชื่อเสียงโด่งดังมากท่านนี
1: ้
0: เอาละครับหมดเวลาครับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับ
1: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจากผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น. ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5บางเรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตคุณได้เราไม่ได้อ่านแต่เราจะพาคุณไปฟังแก่นความคิดจากหนังสือหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สอนชีวิตจากปรัชญาหรือเรื่องตลกลี้ลับนวนิยายขายดีในทุกๆวันกับรายการสวนอักษร7วัน7แนวติดตามสวนอักษรตี4ถึงตี5พร้อมเรื่องเล่าดีๆให้คุณทุกวันทาง MCOT News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 9:34 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังกันอยู่นะคะเช้านี้พบกันวันศุกร์แล้วศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตราและคุณนวดีธนิมานค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันนะมาสุขส่งท้ายสัปดาห์กันนะคะมาติดตามภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ในโลกของการลงทุนกันนะวันนี้จะเป็นสุขแบบสบายสบายหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเหลือไปดูหุ้นเอเชียเช้านี้เขียวสดใสดีนะคะก็หวังว่าหุ้นไทยนั้นก็จะเป็นไปในภาพทิศทางเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันไปนะคะก็ประเด็นมาติดตามกันก่อนว่าสถานการณ์สงครามแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณตะวันออกกลางวันนี้อัปเดตล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะคะตลาดหุ้นนั้นขานรับไปในเชิงบวกนะมีความหวังความหวังว่ารู้จะกลายเป็น

0: ความจริงหรือเปล่านะคะอย่างล่าสุดก็มีทางรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอนะคะก็บอกว่ามีสัญญาณที่ดีในการเจรจากับอิหร่านนะคะแต่ก็เตือนเนาะว่าสหรัฐยังมีทางเลือกอื่นนะที่สามารถใช้ได้ถ้าแนวทางการทูตยังล้มเหลวนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีบางอย่างแต่ก็ไม่อยากจะมองโลกในแง่ดีมากเกินไปนะคะคงต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกระยะไม่กี่วันข้างหน้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณที่ตลาดก็มีความหวังขึ้นมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เองเมื่อวานก็ขู่นะคะว่าเขาจะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหนึ่งถ้าอิหร่านไม่ให้คำตอบที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบ 100% แต่ว่ายินดีรออีก 2-3 วันเพื่อเปิดโอกาสในการเจรจาต่อไปค่ะในขณะที่ทางฝั่งของอิหร่านเองนะคะก็มีรายงานข่าวนะคะจากสื่อที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะเป็นแหล่งข่าวที่สื่อเขารายงานนะว่ามุชตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั้นมีการออกคำสั่งนะคะว่าแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านนั้นจะต้องไม่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวนี้จริงๆนะคะก็ถือว่ายังเป็นจุดยืนที่แข็งกร้าวนะคะต่อข้อเรียกร้องซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆข้อนะคะที่อยู่และดูแล้วยังมีความแตกต่างกันเยอะมากระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะก็ยังมีความแข็งกร้าวอยู่คืออิหร่านนั้นจะไม่ส่งออกแร่เสริมสมรรถนะของอิหร่านนะคะไปออกนอกต่างประเทศนะคือไม่แม้จะไปฝากรัสเซียก็ตามหรือแม้กระทั่งยิ่งจะให้อเมริกาเป็นคนเก็บไว้ยิ่งน่าจะเป็นไปได้ยากเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าไปดูตามการประเมินของ IAEA นะคะก็รายงานบอกว่าอิหร่านนั้นมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับ60%มากกว่า440กิโลกรัมนะคะซึ่งก็บอกว่ายูเรเนียมนี้ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของโรงงานนิวเคลียร์ที่ถูกของอิหร่านที่ถูกสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีในช่วงระหว่างสงคราม12วันเมื่อปี2562ค่ะซึ่งนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการรายงานข่าวจากแหล่งข่าวเขายังอ้างแหล่งข่าวอยู่นะคะก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าคอนเฟิร์มไปตามข่าวนี้หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเป็นเช่นนี้จริงๆก็ต้องรอติดตามนะคะว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้รับรองกับอิสราเอลว่าแร่ยูเรเนียมนะคะของอิหร่านนั้นที่จำเป็นต่อการผลิตนิวเคลียร์นะจะต้องถูกนำออกจากอิหร่านและข้อตกลงสันติภาพใดๆที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องมีข้อนี้รวมอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะที่คงต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ไรก็จะมีอุณหภูมิร้อนแรงขึ้นมาอีกนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
1: ค่ะดังนั้นก็ไปดูนะคะว่าตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆเมื่อคืนจำเปิดมาดูลบๆนะไปประมาณนี้คือปิดมาบวกทั้ง3กระดานเลยนะคะดาวโจนส์ก็บวกมา 0.55% นะคะปิดที่ 5,285 จุดค่ะ S&P 500บวกมา 0.17% ปิดที่ 7,445 จุดนะคะ Nasdaq นะคะบวกมา 0.09% ก็ปิดที่ 26,293 จุดนะคะก็อย่างที่จับตากันมาก่อนหน้านี้นะหุ้น Nvidia ที่พอประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็ร่วงลงไป after hours นะคะแล้วก็ปรากฏเมื่อคืนนี้ก็ปิดลบเหมือนกันนะก็คือลบประมาณสัก 1.7% นะคะซึ่งก็ไม่ได้ว่าลบแรงนะแต่ว่าที่แปลกก็คืออย่างหุ้น SoftBank นะถ้ามาดูฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยคือตัวเจ้าที่ถือหุ้นนะถือหุ้น Nvidia ถือหุ้นเทคทั้งหลายด้วยแล้วเหมือนกับจับตาในเรื่องของ OpenAI ที่จะเข้ามา IPO ด้วยเงี้ยค่ะSoftBank ก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆนะเมื่อวานนี้เขาบวกไป 20% วันนี้บวกต่อด้วยนะคะ 10% นะร้อนแรงจริงๆนะคะแล้วก็หุ้นทางฝั่งของไต้หวันนะเมื่อวานนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นฝั่งไต้หวันฝั่งเกาหลีใต้นี่คือบวกกันแรงทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อวานอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบวกมา 3% กว่าเกาหลีบวกมา 8% กว่าไต้หวันบวกมา 3% กว่านะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเช้านี้เป็นยังไงนะคะขอไปดูที่ยุโรปกันสักหน่อยก่อนนะยุโรปเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็ปิดสำหรับดัคเยอรมนีนะคะลบ 0.53% ฟุตซี่100ของอังกฤษบวกมา 0.11% แล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสนะคะก็ลบ 0.39% ส

0: สลับกันนะคะเขียวๆแดงๆนะคะส่วนเช้าวันนี้เนี่ยโอ้โหโซนเอเชียเรานี่บวกกันสดใสเลยคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคือเกาหลียี่ปุ่นคือเกาหลีเขาคลี่คลายจากเรื่องของซัมซุงด้วยใช่ไหมคะสหภาพแรงงานเขาเคลียร์กับทางผู้บริหารได้หุ้นก็ขึ้นตลาดขึ้นหมดเลยนะคะแล้วก็ทางฝั่งของไต้หวันก็ขึ้นแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทางโซนจีนเขาลบทั้งหั่งเส็งทั้งฮ่องกงลบแต่พอมาเช้านี้ค่ะภาพรวมคือเขียวหมด
1: เลยสดใสมากอืมใช่นะคะ
0: นะคะเดี๋ยวค่ะ
1: ลองดูตัวเลขนิดนึงนะนิเคอินี่บวกไป 1% กว่านะคะก็เรียกได้ว่าสดใสเลยทีเดียวนะคะเอเชียนิเคอิบวกโอ้ตอนนี้ 2.3% แล้วนะคะ 1,450 จุดนะคะ 63,134 จุดเป็นนิเคอิล่าสุดเช้าวันนี้เลยนะคะตอนนี้หางเซ็งของฮ่องกงก็บวกเช่นเดียวกัน 0.5% ซึ่งไฮคอมพอสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็แกว่งอยู่นะคะบวกอ่อนๆ 0.03% นะคะส่วนของทางเกาหลีเช้าวันนี้ก็บวกไปได้ประมาณ 0.3% นะเดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาคุยเรื่องซัมซุงให้ฟังเนาะมันมีข้อมูลที่น่าสนใจเดี๋ยวโปรยนิดนึงก่อนให้อิจฉาตาร้อนกันเล่นๆนะคะ พนักงานเกาหลีพนักงานของซัมซุงจำนวนประมาณ 78,000 คนนะคะเขามีเงินเดือนเนี่ยนะเฉลี่ยนะต่อคนนะปีละ158ล้านวอนตีเป็นเงินไทยก็ปีละ 3.2 ล้านบาทอันนี้เฉลี่ยของพนักงานเฉลี่ยของพนักงานซัมซุงทั้งหมดนะคุณแก้มนะอันนี้ตาร้อนนะหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยเดือนละ 270,000 บาทนะคะนี่ เขาก็เลยถึงกระนั้นก็ตามแต่นะคะก็อย่างที่รู้ว่าซัมซุงเป็นหุ้นใหญ่ของที่ Kospi Index ของเกาหลีใต้ก็ยังมีประเด็นก่อนหน้านี้ที่กดดันไม่กี่วันหรอกก็คือเรื่องของสภาพของซัมซุงใช่ไหมว่าเฮ้ยจ่ายโบนัสแบบให้มันสมกับmarket cap หรือว่ากำไรของบริษัทหน่อยตกลงกันได้ท้ายที่สุดก็เลยมีแรงซื้อเข้าไปนะอันนี้เนี่ยดูตัวเลขเงินเดือนเฉลี่ยของเขานะเดือนละ 270,000 บาทนะฮะอันนี้เป็นภาพของเอเชียเช้าวันนี้ที่บอกว่าสดใสนะฮะแล้วก็เกาหลีเอลก็มีประเด็นเฉพาะตัวด้วย
0: ไต้หวันก็บวกมาด้วยนะไต้หวันก็บวก 1.66% นะคะอันนี้นี่ยิ่งค่าประเทศที่มีหุ้นสายเทคเนี่ยโอ้โหขึ้นร้อนแรงเมื่อวานบวกวันนี้บวกต่อไปอีกนะคะก็ไม่ต้องรอใครละไม่ต้องรอใครแล้วบวกกันสนุกสนานนะคะแต่ของไทยเราก็ว่าไม่ได้นะเมื่อวานเราก็บวกได้อยู่แต่น้อยเมื่อวานนี้
1: คุณเดลต้าเหนื่อยแล้วเหรอ
0: เดลต้าก็ยังบวกได้แต่ก็ไม่มากนะคะคือเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเราปิดที่ 1,532 จุดนะคะบวกมา 4 จุดกว่าๆคิดเป็น 0.28% นะคะมูลค่าการซื้อขายก็อยู่แถวๆนี้มานานแล้วเหมือนกันนะ 50,000 กว่านะคะ 54,700 กว่าล้านบาทนะคะก็มาเรื่องของสงครามที่มันดูคลี่คลายมันก็เป็นผลบวกกับตลาดหุ้นโดยทั่วกันนะคะแล้วก็ทางฝั่งของการซื้อสุทธิเนี่ยมันเป็นแบบ3ส่วนเลยนะแต่ว่าคนที่ขายคือต่างชาติเราเห็นต่างชาติขายสุทธินะคะแต่ก็เยอะอยู่นะ 3,300 กว่าล้านบาทนะคะมาส่วนของรายย่อยนะคะที่ซื้อสุทธิ 1,246 ล้านบาทกองทุนซื้อสุทธิ991ล้านบาทแล้วก็บัญชีบลอนนะคะซื้อสุทธิ 1,095 ล้านบาท อันดับ1เดลต้าที่พี่นงพูดถึงเนี่ย นะเขาบวกมา 0.93% นะคะก็ยังเป็นอันดับ1อยู่ดีนะแล้วก็มีผลกับดัชนีก็เกือบ3จุดแล้วนะคะส่วน Advance ลบ 2.72% ค่ะอันดับ3เป็น True ลบทั้งคู่เลย 2.76% นะคะตามมาด้วย Hana อันดับ4แต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคือวันก่อนหน้าก็ขึ้นไปแรงแล้วนะแล้วเปิดมาก็ขึ้นต่อใช่ไหมคะแต่สุดท้ายปิดแบบไม่เปลี่ยนแปลงส่วนปตท.อันดับ5ค่ะบวกมา 0.68%นะคะ
1: ค่ะก็ถ้าดูทิศทางวันนี้มุมมองของทางบล.กรุงไทย X Trade นะคะคาดว่าวันนี้หุ้นไทยน่าจะแกว่งไซด์เวย์อัพนะคะจากปัจจัยเรื่องของตะวันออกกลางที่เหมือนมีแนวโน้มผ่อนคลายลงมาบ้างนะแม้จะยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่ก็ตลาดก็มองว่าเป็นปัจจัยหนุนค่ะส่วนปัจจัยในประเทศเองก็ไม่มีอะไรใหม่นะคะหลังจากผ่านพ้นการประกาศงบประมาณไตรมาส1ไปแล้วนะคะแล้วก็รับรู้กรณีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐไปแล้วนะคะส่วนคืนนี้ประเด็นที่นักลงทุนคงให้ความสนใจก็คือการเข้าสาบานตนของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชนะคะก็ เป็นลูกเขยของมหาเศรษฐีธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐก็คือ Estée Lauder นะคะเครื่องสำอางนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะ

0: ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อล่าสุดนะก็บอกว่าเรื่องของดอกเบี้ยนะคะก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยก็คือเควินวอชทำในสิ่งที่ต้องการนะบอกว่าโอ้ยเขาเป็นคนมีความสามารถมากเขาจะทำงานได้ดีมากแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะคนนี้เนี่ยเข้ามาก็ถูกตั้งคำถามว่ามีอิสระจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนก่อนก็คือเจอร์มพาวเวลนี่คือถูกกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์นะคะว่าลดดอกเบี้ยเร็วๆนะคะเรียกว่าเป็นมิสเตอร์ทูเลตทูเลตเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ทูเลตภาษาไทยทูเลตภาษาอังกฤษนะนะก็ออกไปด้วยแบบโอ้โหเจอกดดันอย่างมากเลยทีเดียวรอดูว่าคนใหม่คนนี้นะคะจะมีแนวโน้มเรื่องของดอกเบี้ยอย่างไรนะคะขณะที่ตลาดตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่ยังคงพุ่งสูงนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลก็ตามนะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะก็มาดูกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ WTI งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะปรับตัวลงนะเกือบ2เหรียญอยู่เหมือนกันนะคะ1เหรียญ91เซนต์ค่ะมาอยู่ที่ 96.35 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะก็หลุดตรงเส้น100เหรียญลงมานะคะหลังจากช่วงต้นสัปดาห์ก็ร้อนนะทะลุผ่านขึ้นไปได้ส่วน Brent เองเมื่อวานก็ปรับลงเช่นเดียวกัน2เหรียญ44เซนต์ค่ะหรือว่า 2.3% มาติดที่ 102.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ตลาดก็มีความหวังนะคะจากสัญญาณจากมาร์โกรูบิโอนะคะว่าอ่ะเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านนะคะที่บอกว่ามีความคืบหน้านั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็ลบไปประมาณ2นะคะ
0: เกือบ
1: 2กับ2กว่าใช่ไหมคะพอมาเช้านี้ก็บวกก็เรียกว่าบวกคืนมาแล้วก็ว่าได้นะสำหรับ WTI เนี่ยเช็คราคาล่าสุดกันนะคะอยู่ที่97ดอลลาร์70เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็เกินราคาปิดเมื่อวานแล้วส่วน Brent ก็อยู่ที่104ดอลลาร์44เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขึ้นมาสัก2เหรียญ นะสำหรับ Brent นะคะมาดูราคาทองคำกันบ้างนะคะก็เหมือนกับทางฝั่งของน้ำมันนะที่สลับกันใช่ไหมคะของเมื่อวานนี้เนี่ยทองเขาปิดบวกมาเช้านี้ก็เปิดมาลบนะคะสำหรับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะก็ชะลอตัวนะปิดบวกเพราะว่าการชะลอตัวของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.16% นะคะราคาปิดเนี่ยเขาอยู่ที่ 4,542 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะแต่ว่าพอมาเช้านี้ก็มาอยู่ที่ 4,522 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะลบมา 0.4% ส่วนโกลด์สปอตนะคะก็ลบมาราวๆ 0.4 เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 4,523 ดอลลาร์ต่อออนซ์มาดูทองไทยกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยทองไทยเราปรับราคาไปทั้งหมด21ครั้งนะคะบวกมา500บาทพอมาล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยปรับราคาไป2ครั้งนะคะลบ50บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 69,750 บาทขายออกที่บาทละ 69,950 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,524 เหรียญ นะคะโค้ดเงินบาทที่ 32 บาท 67 สตางค์นะคะอ่อนอยู่เรื่อยๆเลยนะสำหรับเงินบาทเรานะคะแล้วก็เหมือนกับทองนี้จะได้ไปแตะ 70,000 นะแต่มันก็หลุดลงมา 69,000 อีกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะดัชนีดอลลาร์เมื่อวานดอลลาร์แข็งค่านะคะโดยถ้าเทียบกับเงินสกุลหลักของสกุลตรากล้าเงินนั้นเพิ่มขึ้น 0.17% ค่ะมาแตะที่ 99.25 นะอันนี้เป็นดอลลาร์เมื่อคืนนี้ที่แข็งค่าขึ้นมานะคะส่วนบอนด์ยิลด์นะคะก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงแต่ว่าเหมือนแผ่วๆลงมานิดหน่อยนะคะก็ยังเรียกว่าสูงอยู่นะคะถ้าไปดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีอันนี้รัฐบาลสหรัฐนะอายุ10ปีนั้นทะลุ 4.6% ไปแล้วนะคะอยู่ที่ 4.619% ค่ะส่วนอายุ30ปีนี่คืออยู่ที่ 5.142% นะคะก็เรียกได้ว่าของอายุ30ปีเนี่ยทำให้ตลาดกังวลมากนะคะระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20กว่าปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องของดอกเบี้ยอเมริกานะคะ Fed Watch Tools ของ CME Group นั้นก็ยังสะท้อนนะว่านักลงทุนเรื่องของลดดอกเบี้ยก็คงจะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้แน่นอนนะคะและถ้าจะถามเรื่องขึ้นดอกเบี้ยก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักมากกว่า 50% นะคะที่มองว่า

0: เฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมด้วยนะนี่ก็เป็นประเด็นนะที่ตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เศรษฐกิจในมุมมองเกี่ยวข้องกับบ้านเราด้วยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอวดีคุณแก้วและท่านฟังครับ
0: ค่ะนงขออนุญาตชวนอาจารย์ไปต่างประเทศก่อนนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้เควินวอชนะคะประธานเฟดคนใหม่ก็จะสามารถตนนะคะเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการนะคะก็มาในช่วงที่บอนด์ยิลด์อเมริกาก็พุ่งมากๆเลยนะคะอาจารย์คะแล้วก็น้ำมันก็ยังสูงอยู่นะคะกับความคาดหวังของตลาดตอนนี้เริ่มมีมุมมองมากขึ้นเรื่อยๆว่าสงสัยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะแล้วก็ไม่คงด้วยคงจะกลับไปขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะคะอาจารย์ประเมินว่าโจทย์สำคัญสำหรับประธานเฟดท่านนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเขาจะมีการตัดสินใจอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์คะค่ะ
2: ผมว่าถ้าทำผมว่าโจทย์สำคัญที่ประธานาธิบดีทรัมป์คงอยากเห็นนะค
0: ือ
2: ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับประธานเฟดท่านเก่าคือเจอโรม พาเวลก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละครับเพราะนั้นเนี่ยสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอยากให้เฟดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลดดอกเบี้ยแต่เฟดเนี่ยจะไม่ลดนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคงอยากให้มีเงินเนี่ยสภาพคล่องหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อสิทธิ์โตการจ้างงานต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยภารกิจสำคัญมากๆเดี๋ยวผมคิดว่าการบาลานซ์ภาวะทางการเมืองกับภาวะเศรษฐกิจจริงคือถามผมคงต้องเป็นอย่างนั้นครับคือธนาคารกลางเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องมาดูในเรื่องของเสถียรภาพเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยทำประจำคือตลาดคาดยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เวลางานวิจัยต่างๆหรือตลอดจนการพูดคุยในเชิงวิชาการบอกว่าธนาคารอย่าทำอะไรที่มันผิดคาดคือการผิดคาดคือสิ่งที่ควรจะทำจะควรจะต้องทำอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุผลรองรับว่าเงินเฟ้อปัจจุบันขึ้นหรือยังบอนด์ยิลด์ในระยะยาวในที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับถ้าตีความง่ายๆเร็วๆคือว่าก็อาจจะมองว่าอนาคตเงินเฟ้อจะสูงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยจะต้องเร่งสกัดกั้นประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับการกับเศรษฐกิจสหรัฐผมคิดว่าตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาคงจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้คนเห็นว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยึดตามกรอบที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าการที่เจอร์มพาเวลนะครับต้องออกไปก็อาจจะออกไปในมุมที่มีมุมมองไม่คล้ายกับประธานาธิบดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าที่คนใหม่เข้ามาพับก็คงจะต้องบอกว่าเขายืนอยู่บนหลักการที่ธนาคารกลางต้องทำสำหรับผมเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลักการที่สำคัญอยู่ว่าหนึ่งคุมเงินเฟ้อนี่คือประเด็นแรกอันที่สองคือเพื่อหนุนให้สีสหรัฐเนี่ยเติบโตได้เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นและเกิดเงินเฟ้อสูงเนี่ยสีสหรัฐจะซึม
1: ค่ะคือคุณทรัมป์ก็น่าจะไปกดดันเหมือนสมัยคุณเจอโรมพาเวลก่อนหน้านี้ว่าให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่ได้นะเพราะเหมือนกับตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนทำให้เงินเฟ้อแล้วถ้าธนาคารกลางปกติเนี่ยจะมาทำในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาคงไม่ทำกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มันอาจจะต้องมีการใช้เครื่องมืออื่นๆซึ่งบางเครื่องมือเนี่ยก็อาจจะทำให้นักลงทุนหนาวๆร้อนๆเนี่ยอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะ
2: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าตอนนี้สัญญาณที่ทุกคนมองก็คือว่าธนาคารกลางของโลกเนี่ยไม่ทำอะไรหรอกกับดอกเบี้ยที่แต่คำถามคือจะขึ้นเมื่อไหร่แต่ครับคือเราคงต้องมาดูท่าทีว่าข่าวลือข่าวที่ทุกคนพยายามจับจ้องมองอยู่คือสหรัฐกับอิหร่านน่าจะบรรลุข้อตกลงจากข้อตกลงที่นั่นมาก็บอกว่าโอ้น่าจะใกล้บรรลุละมันก็มีข่าวออกมาถูกไหมครับแล้วก็ท้ายสุดพอสหรัฐกับจีนผู้นำทั้งสองประเทศเจอกันและสัญญาณน่าจะคลายตัวในเรื่องของความขัดแย้งทั้งเชิงสงครามการค้านะครับกับเชิงสงครามชั่วคราวเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปสู่ปลายทางที่ตัวราคาน้ำมันนะครับแล้วก็โลจิสติกทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงปกติเพียงแต่แหล่งผลิตน้ำมันเนี่ยมันจะสูญหายเสียหายไปเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีโอเปกนะครับกับมีลักษณะของตัวเวเนซุเอลาซึ่งสหรัฐดูแลอยู่เนี่ยมันยังเพิ่มซัพพลายน้ำมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณของตัวเงินเฟ้อเนี่ยถ้ามันมีแรงกดดันของราคาน้ำมันที่แพงจนเกินไปเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะไม่ได้ขึ้นรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ที่เป็นจุดที่มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะขึ้น25เบสิสพอยต์ในจุดที่มันเหมาะสมในเบื้องต้นและการส่งสัญญาณที่เหมาะสมผมก็คิดว่าต้องทำงานอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยการคุมเงินคือว่าก็คือใช้หน้าต่างของการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดหรือการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น QE กับลดระดับลงนะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเก็บมาเนี่ยมันคงต้องมีสัญญาณที่เขาส่งมานั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐมันก็ยังมีความมั่นคงเพียงพอที่คือหนึ่ง

0: ว่างงานก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ตัวเศรษฐกิจมันก็ยังโตในระดับ 2% ขึ้นไปในมุมมอง IMF เนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียกว่าจำกัดหรือว่าลดสภาพคล่องได้ผมคิดว่าเขาคงจะค่อยๆส่งสัญญาณออกมาแบบนี้เพื่อจะทำให้เงินเฟ้อในระยะยาวเนี่ยไม่สูงเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยตลาดจะบอกว่าคุณปล่อยเงินเฟ้อสูงเนี่ยเป็นอันตรายผมคิดอย่างนั้นครับแล้วก็ดูท่าทีแล้วมีมิตที่ออกมาเชิญ
1: อาจารย์คะอย่างเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยที่ตอนนี้อาจจะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ก็จะเมื่อไหร่เขาว่าบอกว่าอาจจะปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะคะแต่ละบอนด์ยิลด์ที่มันสูงตอนนี้ก็เริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันละบรรดาพวกนายแบงค์ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าโอ้โหน้ำมันมันถึงแม้ว่าจะจบสงครามลงได้แต่น้ำมันมันจะยังค้างสูงอยู่นานอะไรแบบนี้นะอาจารย์คะแล้วมันก็จะส่งผลกับเงินเฟ้อในขณะเดียวกันอย่างรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ออกมาสยบบอกว่าโอ้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวสถานการณ์มันสงบเมื่อไหร่เนี่ยน้ำมันมันจะลงทันทีแบบเนี้ยอาจารย์สำหรับอาจารย์แล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพไหนมากกว่ากันนะคะอาจารย์
0: เดี๋ยวกลับมาที่ประโยคแรกฮะก็คือว่าประธานเฟดจะต้องบาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองเพราะว่าข้อมูลไม่เหมือนกันคือจุดแรกก่อนผม
1: ค
0: ือสัปดาห์เนี้ยยังไม่มีการสรุปชัดเจนว่าแหล่งผลิตน้ำมันเสียหายรุนแรงจนเกินอันนี้ไม่มีข้อสรุปนะครับแต่คำถามที่นั่นคือน้ำมันยังป้อนตลาดโลกได้อิหร่านยังส่งแล้วก็หลายคนเริ่มวางผ่านท่อก๊าซนะครับท่อน้ำมันมากขึ้นที่เป็นพื้นผิวไม่ต้องเข้าช่องแคบฮอร์มุสก็เริ่มมีแผนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันเนี่ยมันอาจจะสต็อกของเวเนซุเอลาหรือสต็อกของรัสเซียซึ่งมาพยุงก่อนที่จะไปฟื้นฟูแหล่งผลิตน้ำมันเพราะนั้นในตรงจุดนี้เรายังไม่เห็นข้อมูลแต่เรารู้อยู่อย่างเดียวว่าที่หลายคนกังวลคือสต็อกน้ำมันเนี่ยมันหดหายสต็อกน้ำมันโลกเนี่ยมันหายเพราะนั้นในตรงนี้มันจะมีปัญหาระยะสั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าระยะกลางผมคิดว่ามันน่าจะคลายได้ครับครับ
1: ค่ะนะคะ
2: โยงมาอย่างประเทศไทยบ้างค่ะอาจารย์ค่ะคราวนี้มุมมองในเนี่ยหลังจากที่เราเห็นสถานการณ์มาจนถึงจุดนี้ซึ่งมันก็นับว่ายืดเยื้อนะคะอาจารย์มีมุมมองสำหรับช่วงครึ่งปีหลังของเราอย่างไรคะ
0: คือสารตั้งต้นไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับส่งออกก็ยังใช้ได้บรรยากาศเศรษฐกิจก็ยังมีมาตรการกระตุ้นผมคิดว่าก็มีลุ้นที่สีไทยจะโตเกิน 2% นะครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดอาจารย์กกร.ปรับ GDP ลงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับผมว่าตอนนี้อย่างมหาลัยแห่งชาติไทยก็คงจะดูแนวใหม่ว่าเราจะทำ GDP เป็นยังไงนะครับเราขอดูตัวเลขอีกทีหนึ่งครับผมคิดว่าสถานการณ์ไม่ได้ถือว่าแย่แต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าถามมาแรงก็ไทยก็มอง 1.5-2% อยู่นะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่อย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อวานเลยนะคะคือมีแหล่งข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเปิดเวทีรับฟังปัญหาภาคเอกชนรอบ2ต่อจากกลุ่มเจ้าสัวก็จะมาเป็นการคุยกับ SME ด้วยนะคะอาจารย์มีข้อที่จะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายนี้ประมาณสักเกือบครึ่งนาทีเอ้ยประมาณครึ่งนาทีนะพี่น้อง
0: เอาละครับง่ายๆครับผมเชื่อปล่อยสินเชื่อ SME ครับปล่อยสินเชื่อครับโอ้ปล่อยสินเชื่อครับแต่ต้องถึงสินเชื่อได้ครับครับผม
2: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีความคืบหน้าออกมาอย่างไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับการหารือกับทาง SME ด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสเราได้คุยกับอาจารย์เพิ่มเติมกันนะคะก็ปล่อยสินเชื่อนะปล่อยพลักกำลังเข้าไปในระบบหน่อยนะจากบรรดาแบงก์นะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ันนี้เวลา10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567

0: จริงจังเนาะนะครับ3นะครับเราอาจจะเห็นเนาะว่าในไตรมาสเนี้ยเป็นไตรมาสที่เราอาจจะเริ่มเห็นการแข่งขันในกลุ่มชิปเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เรารู้เนาะคือNVIDIA กำไรดีขนาดนี้จะไม่ให้มีคนมาแย่งมาแข่งกันเลยหรอใช่มั้ยครับมันก็ต้องมีคนอยากจะเข้ามาเฮ้ยอุตสาหกรรมแบบนี้โอ้โหกำไรดีขนาดนี้ปีไตรมาสนึงแบบ 90,000 ล้านเหรียญอย่างเงี้ยคือมันไม่น้อยไงครับดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คนอาจจะเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้นหรือแม้แต่ NVIDIA เองก็มีกำลังการผลิตเหลือก็เลยอยากจะเข้าตลาดอื่นบ้างเช่นNVIDIA ก็เข้าตลาด CPU แล้วถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพื่อจะไปแข่งกับ Intel กับ AMD 2นะครับก็คือมีบริษัทชื่อว่า Cerebras ที่เป็นตัว IPO ใช่ไหมครับเขาก็ทำเขาเรียกว่าเป็นชิปเฉพาะทางแหละมาเพื่อแข่งกับในฝั่งของตัว NVIDIA ด้วยเนาะแล้วแม้แต่ในส่วนของตัว Hyperscaler ก็พยายามจัดตัวกลางเพื่อทำชิปเฉพาะทางตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่าน NVIDIA แต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่อาจจะเรียกว่ามีมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม AI และสุดท้ายจะไม่ได้โยงไปที่ว่าใครสามารถทำเขาเรียกว่าเป็น AI stacking หรือตีความหมายเนาะว่าทำตั้งแต่ต้นน้ำยันไปถึงผู้ใช้งานได้เนี่ยจะเป็นคนที่ชนะในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนาะอาจจะไม่ได้แบบถูกจำกัดณตอนนี้เราเล่นชิปอยู่เราเล่นคอขวดของชิปอยู่ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายอะเราก็ต้องไปนั่งเล่นคนที่อาจจะเรียกว่ามีทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดมี AI stacking นะตอนนี้ก็อาจจะมองด้วยกันทั้งหมด4ตัวเนาะก็คือ NVIDIA Google Amazon และ Alibaba
1: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเหตุเหล่านี้ใช่ไหมคะบางข้อเนี่ยที่ส่งผลทำให้ราคาของ NVIDIA หลังเผยตัวเลขที่โอ้โหตัวเลขสวยงามมากเลยแต่ว่าราคาหุ้นกลับตอบรับในเชิงปรับลงใช่ไหมคะคุณสิชัยคะ
0: ผมว่ามันผสมหลายอย่างเนาะไอ้เรื่องการแข่งขันก็ส่วนหนึ่งเรื่องราคาหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้าที่จะจะประกาศผลประกอบการก็ส่วนหนึ่งถูกไหมอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการทำกำไรด้วยแต่สุดท้ายผมอยากให้มองว่าเฮ้ยเรื่องรีแอคชั่นราคาหลังจากที่ตลาดมีการปิดไปการลดลงการเพิ่มขึ้นในระดับแบบ10%กว่าแล้วลดลงมา3%เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติให้ดูความเป็นเท่าเขาเอาไว้ดีกว่าเนาะว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อผลประกอบการยังดีอยู่ไม่มีปัจจัยหรือว่าไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่บ่งชี้ว่ามันจะดูเลวร้ายหรือว่าแย่ผมว่าอันนี้เราก็ยังคงสามารถจะลงทุนใน NVIDIA ได้อยู่ครับแต่อาจจะต้องจับจังหวะหรือว่าการลดลงมาของตัวราคาก็เป็นจังหวะในการซื้อเหมือนกันสำหรับคนที่อาจจะเรียกว่าพลาดของการเล่นรอบนี้
2: ค่ะทีนี้อย่างตอนนี้นักลงทุนก็อาจจะจับตารอการ IPO เข้ามาของทั้ง SpaceX ทั้ง OpenAI อย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการแบบแบ่งน้ำหนักเผื่อเอาไว้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วเรามีมุมมองยังไงบ้างอะคะ
0: โอเคคือถ้าเอาในมุมผม3ตัวณตอนนี้ที่กำลังมาเนาะ SpaceX แล้วก็ OpenAI ผมมองแบบนี้ดีกว่าว่าผมอาจจะชอบ OpenAI น้อยสุดเนาะเพราะว่า OpenAI อาจจะในช่วงเวลานี้ ChatGPT สู้ Anthropic กับ Gemini ไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้แล้วกันผมอาจจะ prefer Anthropic มากกว่าเมื่อเทียบกับในส่วนของตัว OpenAI เพราะ Anthropic เขาเก่งจริงนะแล้วมีทั้งโค้ดเวิร์กแล้วก็ความสามารถอะไรต่างๆในช่วงหลังก็ดูเก่งกว่า ChatGPT เยอะ
2: และ
0: ChatGPT ครับผมครับ
2: ค่ะขออนุญาตนิดนึงแล้วอาจจะด้วยความที่ว่า OpenAI ก็มีเจ้าอื่นๆในตลาดที่ลงทุนใน OpenAI มาก่อนแล้วอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับคือคนที่เข้าไปลงทุนใน OpenAI ช่วงเวลาแรกเนี่ยณตอนนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจเนาะว่า OpenAI เขาแรงจริงในช่วงแรกถูกไหมคนก็เลยเหมือนแบบเอาเข้าไปลงทุนเพราะหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเราไม่อยากจะตกขบวนแต่ณตอนเนี้ยถามว่าตกขบวนไหมก็ไม่ได้ตกหรอกแต่เพียงแค่ว่าเขาเก่งสู้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วมีปัญหาภายในของเขาเองที่เราเล่ากันไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะแอนทรอพิกก็เลยเหมือนแบบกลับมาอยู่ในสถานะที่ดีกว่าแล้วก็ดูทำได้ดีกว่าในมุมของการเอา AI มาใช้กับโลกความเป็นจริงส่วน SpaceX อันนี้ก็มันเป็นธุรกิจใหม่เนาะ valuation แพงให้เราจินตนาการนะให้มันเหมือนเป็น Tesla ในช่วงของปี2010อะเวลาเราซื้อเราก็ต้องอย่าไปคาดหวังอะไรว่าโอ้โหกำไรมันจะต้องมาเลยแต่ผมคิดว่าเราคงไม่ต้องรอนานเท่ากับในช่วง Tesla เพราะว่า Elon Musk คือรวยแล้วสถานการณ์ของเขารวยแล้วสามารถจะเอาเงินมาอุดได้ไม่ต้องไปนั่งแบบรอเพื่อที่จะแบบเลสฟันรอบใหม่หรืออะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัว SpaceX ก็สลับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็ไปกับธุรกิจเนี่ยนะก็ข้างหน้าเนาะเช่น Low Earth Orbit Satellite วงจรดาวเทียมคงวงโคจรต่ำไปทำ

0: อะไรไปทำโรโบทแท็กซี่ไปทำแอนตี้มิสไซล์ซิสเต็มซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นธุรกิจในอนาคตข้างหน้าถูกไหมการไปดวงจันทร์ไปดวงไปดาวอังคารอะไรต่างๆเนี้ยผมอาจจะคิดว่ามันไกลเกินสำหรับผมนิดนึงนะผมยังไปไม่ถึงระดับสุดนั้นอะไรเงี้ยการทำ data center XAI การลอนชิ่งที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นผมว่าด้วยประเด็นเหล่านี้มันทำให้เอกมีความน่าสนใจด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้ว
1: ค่ะทีนี้ถ้าเชิงในภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยนะคะโอ้โหSpaceX เข้ามาแล้วก็มูลค่าอะไรก็จะสูงมากเลย IPO ที่แบบขนาดใหญ่มากเลยนะคะกับภาพของตัว Nasdaq เองหรือว่า S&P 500เองที่ขึ้นมาเยอะแล้วด้วยเนี่ยนะคะโอ้จะยิ่งพากันวิ่งกันไปใหญ่อีกไกลไหมคะคุณศรีชัยมองยังไงคะ
0: ผมคิดว่าเรื่องการขึ้นเนี่ยผมว่าในวันแรกของการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาคิดเขาก็จะมีวิธีในการคิดของเขาเนาะในการวิธีทำอินเด็กซ์ในวันแรกก็อาจจะไม่ได้มีอินแฟคชั่นผมมองว่าในวันแรกของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงและอาจจะมีสัญญาของการย่อตัวลงตามความกังวลเนาะว่าโอ้ยจะทำได้จริงไหมหรือว่าvaluation ที่แพงอะไรเงี้ยแล้วก็อีลอนมัสก์ก็ยังคงมีสิ่งที่อีลอนมัสก์มีและสิ่งที่คนอื่นไม่มีเนี่ยคือหนึ่งเลยคือเขามีความคิดเขาเป็นอัจฉริยะเขาเป็นคนพิเศษละกันเนาะและส่วนที่สองเลยที่อาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะนิสัยเลยก็คือเขาไม่สามารถจะ execute หรือว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้ตามแผนที่เขาวางเอาไว้อย่างแบบเป๊ะๆเหมือนกับคนอื่นอะไรนี่เนาะเขาวางกรอบคร่าวๆเอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามในมุมผมSpaceX เข้ามาก็คงมี liquidity เข้ามาคงไม่ได้ทำให้ตัวอื่นลงเนาะแต่เพียงแค่ว่า มันก็คงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงทุนแต่ก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังเพราะว่าผมมองว่าหุ้นมันแพงเกินไปครับ
2: อืมค่ะเราย้อนกลับมานะตอนนี้นะคะในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเซลล์อินเมย์ยังต้องกังวลอยู่หรือไหมคะในช่วงนี
0: ้โอเคคือผมว่าถ้าเรามองดูในเชิงเซลล์อินเมย์เนี่ยดูจากผลประกอบการของเทคหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเป็นซัพพลายเชนของเทคแล้วก็ธนิกต่างเนาะแล้วก็ดูผลประกอบการในภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าผลประกอบการในไตรมาสที่1ที่ออกมามันดีกว่าที่คาดดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงในการทำเซลล์อินเมย์ผมว่าอาจจะยังไม่มีต้องไปนั่งดูอีกทีนึงก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเล่นสงครามการค้ารอบใหม่เนาะโดยจะมีการขึ้นภาษีนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวตามที่คุณสกอตต์เบสเซนเขาได้พูดเอาไว
2: ้
0: เนาะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นผ่านไปอีก2เดือนเราก็ไม่รู้เนาะว่าสุดท้ายแล้วตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขาจะยังคงรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องดูแล้วสถานการณ์ของตัวอิหร่านสมมติถ้าลากยาวไปอย่างในช่วงเวลานั้นราคาอยู่ในระดับแบบ100เหรียญสมมติในเชิงของตัวราคาน้ำมันโอกาสที่เราจะเห็นการลดลงในช่วงเวลาทางกล่าวก็มีแต่ในช่วงของเดือนเมษที่กำลังจะจบลงผมว่าอาจจะมีโอกาสในแง่ของการที่เจอเซลล์อินเมย์เร็วๆแรงๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสจำกัดเพราะว่าสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจเอ่ยผลประกอบการเอ่ยแล้วก็ตัวเซนติเมนต์ต่างๆเอ่ยมันยังไม่ได้เอื้อให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณ
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะก็รอติดตามนะ SpaceX นะคะ IPO วันที่12มิถุนายนเนี่ยโอ้โหตัวเริ่มเทิมเลยนี่นะเรากลับมาที่หุ้นไทยกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็เซ็นดีเอ็กซ์วันนี้เปิดบวกต่ออีกประมาณ4จุดได้นะคะล่าสุดอยู่ 1,536 จุดค่ะสำหรับตัวหุ้นเองนะคะวันนี้ก็มีตัวที่มาบวกโดดเด่นนะคะถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวแคลคอมนะ 13% นะคะเกือบขึ้นมา90สตางค์นะคะอยู่ที่7.65 บาทสตางค์นะคะเดลต้าวันนี้บวกเช่นเดียวกันแต่ว่า1บาทนะมาอยู่ที่327บาทค่ะก็กลุ่มแบงค์วันนี้เหมือนมีแรงซื้อเช่นเดียวกันรวมไปถึงตัว Advance ด้วยนะคะแต่ว่าก็มีสีแดงแซมเข้ามาอย่างเช่นตัว Gulf แล้วก็ปตท.ด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพของการเปิดตลาดนะคะส่วนทิศทางวันนี้รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีคุณเชษฐ์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีท่านฟังท่านชมนะครับผมก็ในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยทาง ASL ยังมอง150ฮะยังใช้ตัวกลยุทธ์ของ150อยู่ต่ำจาก150มาก็1540ทดสอบ1540ยืนให้ได้นะครับแล้วก็ถ้ายืนที่ระดับ1,400 1,500ติด45ได้เนี่ยนะฮะ150ก็จะสามารถไปได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณการซื้อขายที่กลับเข้ามาวันนี้เด่นมากก็คือในญี่ปุ่นนะที่บวกมาถึง 1,400 จุดนะขณะที่ไต้หวัน588นะครับแล้วก็ในฮ่องกง

0: อยู่ที่200นะครับประเด็นก็คือในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นในทิศทางค่อนข้างดีวันนี้หุ้นลักษณะเก็งกำไรที่เข้ามาในตัวแรกของตัวตลาดเนี่ยแล้วมาระวังในตัวแคลคอมหน่อยนะฮะกระชากขึ้นมาราคาเคยทำสูงสุดไว้ที่ประมาณ7.50 บาทนะตอนนี้ราคานิวไฮละนะครับแต่มันเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพราะนั้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เอาอะไรเข้าไม่ได้เอาตัวหุ้นก่อนการรีเสิร์ชก่อนแล้วกันตัวแรก CRC ครับผลการงานออกมาใช้ได้นะครับเป็นการรีบาวกลับในผลการงาน19.30 บาทจะเป็นจุดรับครับแนวต้านอยู่ที่ระดับ21 บาทนะในทะลุ21 บาทขึ้นไปเนี่ยราคาหุ้นเคยไปถึงระดับ25 บาทได้ในตัวแกลคอมขอประทานโทษในตัว CRC ตัวที่2ตัว KTB นะครับแนวต้านที่ระดับเมื่อวานสู้กันที่ระดับ34.50 บาท 34.75 บาทโดยตลอดผมว่าแนวต้านรอบนี้เนี่ย36 บาทเป็นราคาเป้าหมายของตัวกรุงไทยอยู่แต่พอขึ้นไปใกล้ๆ35ทะลุขึ้นไปจะช้านะฮะราคาหุ้นจะช้าแล้วคอมเซเว่นฮะผลการงานออกมาใช้ได้เลยนะครับราคาเป้าหมายในตัวของผลการงานเนี่ยนะครับราคาเป้าหมายในตัวของผลการงานเนี่ยจะไปยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ27 บาทมากที่สุดคือ30 บาทในตัวของคอมเซเว่นนะครับตัวต่อไปเป็น SCGP ครับเป็นหุ้นตัวสุดท้ายในกลุ่มแพ็กเกจจิ้งเป็นลักษณะของการรีเวิร์สกลับในแง่ของตัวราคาหุ้นนะครับก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่ระดับราคา25 บาทครับตัวรับเข้ามา23 บาทเมื่อวานทำผลการงานในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ดีนะฮะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ดีในกลุ่มของท่องเที่ยวพวกเกี่ยวกับCurry เกี่ยวกับ SCGP SGJW IIIนะในหมวดนั้นไม่ดีนะในหมวดนั้นไม่ดีในเดินเรือ TTAนะครับกับตัว RTTA เนี่ยไม่ดีเลยนะผลการงานออกมาไม่ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของราคาค่า BDI และการส่งออกที่ยังไม่ดี RCL ก็แย่ลงนะครับมีแต่ตัว PIM ที่อยู่ในทะเลใต้ของเราเนี่ยนะฮะในทะเลภาคใต้ของเราเนี่ยยังพอใจได้นอกนั้นเนี่ยตัวพีเซียสตัวหุ้นตัวอื่น RCL ตัว TTA ยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็กลุ่มพวกไอ้โลจิสติกส์นะไม่ค่อยดีนะฮะก็เหลืออยู่แค่กลุ่มเครื่องบินนะที่ยังพอขยับได้ในการบินไทยใน BA ยังพอใช้ได้อยู่นะครับส่วนTTA ไอ้ตัวอีกตัวนึงเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งตัวช่วงแคบนะครับส่วนในกลุ่มของที่ดินเนี่ยตัว S ทั้งหมดเนี่ยนะฮะตัว S ทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือตัวยอดขายไม่เติบโตกำไรบางตัวลดลงนะฮะบางตัวก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้จะเสียภาพทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นในกลุ่มที่ดินยังไม่ไปเดี๋ยวคืนนี้ผมขึ้นงานในกลุ่มของวัสดุก่อนผู้รับเหมาก็จะได้คัฟเวอร์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะฮะหุ้นปูนใหญ่เป็นหุ้นที่ได้รับผลพวงจากปิโตรเคมถึงดีนอกนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไม่ค่อยมีอะไรในกลุ่มวัสดุก่อสร้างปูนกลางธรรมดาจะมีหุ้นอีกตัวนึงที่ออกผลการงานมาดีทุกอย่างดีแต่ผมเสียวๆก็คือหุ้น TOA นะก็ไม่แน่ใจในแง่ต้องอ่านงบค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็เหลือแค่ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเองที่ขณะนี้กำลังเป็นลักษณะของการรถแล่นอยู่กับตลาดอยู่ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะคุณสุเชษฐ์กรุณาช่วยดูกลุ่มโรงกลั่นนิดนึงได้ไหมคะก็มีข่าวล่าสุดเลยทางกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยัง2ประเทศ
0: ไปยังต่างประเทศ
1: ไปยังต่างประเทศได้นะคะอันนี้กลุ่มโรงกลั่นน่าจะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้น่าจะดูน่าสนใจไหมคะค่ะ
0: ในแง่ของถ้าซึมเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยตัวบาร์ฟออกผลการงานมาดีนะครับตัวบาร์ฟนะ BAFSS เนี่ยนะตัวบาร์ฟออกผลการงานดีตัวบางจากใช้ได้นะครับตัวบางจากใช้ได้แล้วก็ตัวไทยออยถ้าเป็นน้ำมันนะฮะในตัว3ตัวนี้จะค่อนข้างโดดเด่นมากในขณะที่ตัว SPRC เนี่ยแนวต้านอยู่ที่ประมาณสักประมาณ10 บาทตัวบางจากเองเนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณ35-40 บาทน่าจะไปได้ไทยออย50 บาทนะตัวนะฮะน่าจะเป็นตัวโดดเด่นที่จริงแล้วในโดดเด่น3ตัวเนี้ยที่จะเล่นกับน้ำมันเนี่ยนะฮะข่าวของตัวน้ำมันที่จะมีการส่งออกเนี่ยจะไปเน้นตัวบางจากตัวเดียวนะแต่ตัวไทยออยล์กับ

0: ตัวSPRC ก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในแง่ของตัวอุตสาหกรรมทั้งหมดนะในกลุ่มพลังงานเนี่ยมีสองหมวดอุตสาหกรรมฮะหมวดอุตสาหกรรมของน้ำมันมันจะขึ้นกับราคาน้ำมันโลกด้วยที่มีลักษณะการแกว่งต้องเป็นเล่นเป็นรอบไปนะในขณะเดียวกันในกลุ่มของไฟฟ้านะในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับมีลักษณะขึ้นไปแล้วยืนแล้วก็แกว่งตัวนะจะเป็นนโยบายภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันไอ้ราคาไฟฟ้านะฮะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประชาชนมันเลยทำให้หุ้นลักษณะของการบีกิมเนี่ยต้องทะลุผ่านระดับ16บาทถึงจะเป็นแนวขาขึ้นนะฮะในขณะที่ตัวกังกุลเนี่ยที่ระดับ2บาท3บาทขึ้นมาใกล้ๆ4บาทแล้วแกว่งตัวแล้วนะระมัดระวังหน่อยละกันนะฮะในขณะที่ตัวของ GPSC ราคาเป้าหมายที่ระดับราคาประมาณGPSC เนี่ย35บาทขึ้นมา40บาทเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าทะลุผ่าน40บาทขึ้นไปได้เนี่ยผลการงานตรงคงต้องไล่ไปส่วนกราฟเองเนี่ยที่ระดับราคาเป้าหมายตอนนี้เขามองที่ระดับ60ให้ยืน62ให้กระแทกขึ้นมานะครับถ้าผ่าน62ขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นเป้าใหม่ที่ระดับราคา65บาทงานรีเสิร์ชโดยส่วนใหญ่ให้กราฟไว้70บาทให้ GPSC ไว้45บาทกันหมดแล้วฮะนะงานกลุ่มไฟฟ้าในบูมเบิร์กในต่างๆเนี่ยให้ค่อนข้างดีกับไปทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะกลุ่มที่ยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวคือกลุ่มของโรงพยาบาลนะในผลการงานครั้งนี้ในกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีจะไปมีดีอยู่ตรงตัว VIS ฮะ VIS ที่ตัวเดียวที่มีลักษณะค่อนข้างดีนะนอกนั้นก็ยังเป็นลักษณะของการรอนตัวอยู่กลุ่ม leasing กลุ่มที่โดดเด่นใน leasing เนี่ยนะก็จะมีตัวของKTC ก็เป็นน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นนะหลังดูจากผลการงานรอบนี้เนี่ยระดับราคาหุ้น30เป็นระดับราคาที่น่าสนใจคือเหนือกว่า30ขึ้นไปก็โอเคครับค่อยตามกันอีกทีครับครับ
1: ถามถึงกลุ่ม ICT นะคะเมื่อวานเห็นทั้ง True ทั้ง Advance เนี่ยขึ้นนำแล้วก็ลบ
0: ผมว่าเป็นการปรับเอาเงินออกจากกลุ่มนี้True เป็นเรื่องของดิวิเดนด์ฮะออกจากดิวิเดนด์พอขายจากดิวิเดนด์แล้วก็เดี๋ยววันนี้ทูผมคิดว่าระดับราคา14บาทยืนนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มแอดวานซ์เนี่ยมันเหมือนเคยเล่าให้ฟังนะว่ามีเม็ดเงินออกจากกลุ่มแอดวานซ์แล้วเข้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนการลงทุนฮะสลับการลงทุนในกลุ่มแบงค์ใหญ่นะก็มีกลุ่มแบงค์ใหญ่ที่โดนซื้อไปเนี่ยนะก็เคแบงค์เนี่ยอ๋อชัดๆเคแบงค์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการยืนราคาจะไม่ได้ทำโดดเด่นขึ้นไปมากนักฮะกรุงไทยดูเด่นกว่าฮะ
1: ดังนั้นสรุปก็คือว่าสำหรับ True และ Advance นะตอนนี้สำหรับคนที่จะสะสมก็ได้อยู่ในราคา
0: สะสมได้สะสมได้1สะสมได้2ไม่ต้องซีเรียสกับราคาแต่ราคาที่ซีเรียสนี่คือแอดวานซ์นี่จากเป้าหมายยังคงยืนอยู่ที่380-400อ่ะถูกเป้าหมายยังคงอยู่ที่15บาทขึ้นไปฮะ
1: ค่ะเมื่อวานที่ลงไปก็ไม่ได้มี
0: การปรับพอร์ต
1: ไม่ได้มีหน้ากังวลของการสัญญาณขาลงอะไรไม่เกี่ยว
0: ดิวิเดนด์ไม่มีอะไรเลยฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยออกด้านข้างอย่างเดียวนะผมว่าไอ้กลุ่มที่มาทำให้คนหัวใจทวิงเนี่ยไอ้แคลคอมเนี่ยเดี๋ยวคนไปดูตัวอื่นดิระวังฮานาหน่อยนะฮะฮานาขึ้นมาเยอะละนะระมัดระวังหน่อยละกันครับผมโอเคต้องไปแล้วฮะ
2: โอเคขอบคุณนะคะคุณเชษฐา
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็วันนี้คุณสุเชษบอกว่าน่าจะโอเคนะถ้าบ้านเราเองก็ยังบวกต่อได้นะคะแล้วก็เอเชียวันนี้ก็บวกดีด้วยนะคะดูสัญญาณใดๆต่างๆก็ยังคงบวกได้อย่างต่อเนื่องนะคะตัวที่วันนี้ดูถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์มากหน่อยก็แคลคอมนะคะซึ่งคุณสุเชษก็บอกว่าเราระมัดระวังสักนิดนึงนะคะรวมไปถึงกลุ่มพลังงานอื่นๆอีกด้วยเมื่อสักครู่ที่ถามเกี่ยวกับตัวของน้ำมันนะการส่งออกน้ำมันเครื่องบินนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการเปิดนะให้ส่งออกไปยังเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูเรื่องของการวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะพูดคุยกับดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันค่ะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างนะคะตลาดเงินในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
3: ก็เป็นน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนนะคะคือเปิดแถว 32.62 บาทต่อดอลลาร์ค่ะแต่ตอนนี้ก็ทยอยอ่อนมานิดหน่อยตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ก็เป็นอ่อนเมื่อเทียบกับระดับเปิดตลาดค่ะเข้าใจว่าตลาดเนี้ยรู้แล้วว่าเขากำลังคุยดีล

0: สันติภาพกันนะคะแต่พอมันมีประเด็นที่เหมือนกับมีความเห็นไม่ตรงกันหรือเปล่าในเรื่องบางเรื่องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการกับทางสำรองยูเรเนียมของอิหร่านหรือการควบคุมช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยจะเอาแบบท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีความแบบยืนกันคนละฝั่งนิดนิดหน่อยๆในประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญเนี่ยตลาดก็รู้สึกกังวลกับมาใหม
1: ่
0: ว่าเออมันก็ยังไม่แน่นอนนะถึงเขาจะแบบคุยกันถึงจุดที่มันใกล้มากๆแล้วก็ตามอะค่ะคือพอมันไปถึงจุดที่มันใกล้มากๆเนี่ยความหวังมันยิ่งเยอะค่ะพอมันยิ่งเยอะแล้วพอมันเอะเนี่ยมันก็อาจจะพลิกด้านในได้ในลักษณะที่เหมือนกับมันทำให้เกิดความผันผวนขึ้นได้เพราะว่าเรามาในจุดที่เราค่อนข้างจะหวังมากเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณฟันประเด็นก็คือว่าณตอนนี้ค่ะตัวดอลลาร์เนี่ยคือเขาก็เหมือนเพิ่มช่วงบวกแต่ว่าก็ไม่ค่อยมากเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันไพรซิ่งไปค่อนข้างจะเยอะแล้วอะค่ะอย่างตัวแบบก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันปรับขึ้นมาสูงใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
0: จริงๆยิลด์ประเทศอื่นๆก็ขยับขึ้นมาสูงด้วยเหมือนกันแต่พอราคาน้ำมันมันย่อลงกลับมาเนี่ยยิลด์มันก็ไม่ได้ไปต่อมันก็มีคนกลับมาเหมือนกันค่ะส่วนบ้านเราเนี่ยก็คล้ายๆกันคือณตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าดูเคิร์ฟของยูของสหรัฐเนี่ยตัวยาวมันเริ่มย่อลงกลับมาค่ะแต่ตัวสั้นเนี่ยมันขยับขึ้นซึ่งภาพเนี้ยมันอาจจะซัพพอร์ตดอลลาร์ในระดับหนึ่งเพราะว่ายูตัวสั้นขยับขึ้นเพราะคนคิดว่าเฟดก็อาจจะกำลังจะมาขึ้นดอกเบี้ยเนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่แบบค่อนข้างจะบวกกับเซนติเมนต์ของดอลลาร์กรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้เนี่ยมองด้านล่างแถวๆ 32.50 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบน 32.70 บาทต่อดอลลาร์คือบาทเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในระหว่างวันที่ค่อนข้างจะเหวี่ยงเหมือนกันค่ะในเช้าภาพนึงบ่ายภาพนึงเย็นกลับมาภาพเดิมเองค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราพลอตตัวแบบระดับติดของเงินบาทของสัปดาห์นี้ตลอดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงแบบเมื่อวานเนี้ยค่ะมันก็จะปิดแถวๆเนี้ยค่ะ3264 3265ย้ำกันอยู่ตรงนี้แต่จริงๆคือในระหว่างวันเรามีกรอบการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเบี่ยงเหมือนกันค่ะเหมือนจะทิศน่ะมันค่อนข้างจะถ้าดูระดับปิดทุกวันเนี้ยมันก็เหมือนกับมันทรงตัวเนาะแต่ว่าเรื่องราวระหว่างวันมันเยอะมากค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องแบบความผันผวนระยุด้วยค่ะแล้วก็ถ้าดูโฟลว์เนี้ยเข้าใจว่าในวันนี้เนี้ยภาพของโฟลว์อาจจะเป็นฝั่งเหมือนอินโฟลว์กลับมาบ้างแล้วหลังจากที่เขาแบบเอาโฟลว์ออกไปค่อนข้างเยอะในฝั่งดอลนะคะ
2: ค่ะคุณหญิงที่คุณหญิงบอกว่าระหว่างวันเหวี่ยงเยอะนี่คือความกว้างแกมันแค่หลายสตางค์ไหมคะ
0: ก็ถ้าดูสัปดาห์นี้นะคะจุดที่แข็งสุดของบาทเนี่ยคือแถวๆ 32.47 คือแปลว่าเราหลุดแนว50ไปสักนึงด้วยค่ะ 32.47 และด้านบนเนี่ยมันจะแคปอยู่แถวๆ 32.80 ก็คือประมาณสัก30ตังค์ค่ะ
2: 30สตังค์ได้
0: ค่ะ
2: แต่นี่แต่ว่าอันนี้คือในสัปดาห์นี้แต่ค่าเป็นภายในวันนี้ก็อาจจะ 10-20 สตังค์ประมาณนี้ขนาดนั้น
0: ภายในวันก็ประมาณนี้ค่ะน้
2: อง
0: ในบางวันนะในบางวันอย่างวันจันทร์ที่แบบวันจันทร์ที่มีความไม่แน่นอนเยอะมากแล้วก็เราก็มี GDP ด้วยแล้วเราในระหว่างวันมันก็จะมีเรื่องของแบบสหรัฐกับอิหร่านเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแล้วอิหร่านก็ยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างไปกับไปผ่านปากีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับที่ไม่เคยหวังมาก่อนก็กลับมาหวังใหม่เพราะฝั่งตอนนี้คือเป็นอิหร่านยื่นใหม่ยื่นไปผ่านปากีสถานอะไรเงี้ยค่ะก็พอหวังตรงนั้นเยอะๆอ่ะบาทก็คอเล็กค่อนข้างแรงเลยค่ะ 32.50 หลุดตอนกลางคืนด้วย
1: ค่ะต้องจับตาอะไรเพิ่มเติมจากทางคุณเควินวอชอีกไหมคะในช่วงระยะนี
0: ้ที่อาจจะกระทบคุณทำหลังจากที่คุณทำเขาบอกว่าก็ปล่อยให้คุณวอชทำนโยบายตามอิสระอะไรเงี้ยค่ะหลายก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับ easing tone ค่ะเพราะตอนนี้คือถ้าพูด easing tone ก็คือไม่ถูกต้องแล้วค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าแบบคุณวอชอาจจะไม่ได้มาในภาพที่พร้อมจะโดฟเท่าไหร่ยังคิดว่าคุณเขาสแกนเขาน่าจะแบบพูดแบบคล้ายๆกับโทนของคุณพาวเวลในช่วงที่ผ่านมามากกว่า
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหญิง
1: นะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ราคาทองกันนะคะ

0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
3: ค่ะ10:38 นะคะกลับมา Econ News Update กันต่อนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของราคาทองคำกันนะคะซึ่งก็ยังอยู่แถวๆ 5,200 เหรียญได้อยู่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปทำให้เรากังวลแถวๆ 4,400 ตอนนี้ก็อยู่ที่แถวๆ 4,500 นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ยังมีปัจจัยที่มันกดดันราคาทองคำอยู่พอสมควรในช่วงระยะนี้นะคะ
4: นี่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะ
3: ค่ะคุณวรุฒรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLC Bullion and Futures นะคะค่ะคุณวรุฒพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะ
4: อยู่ในสายกับเรานะคะ
5: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพิมยาพัฒน์ครับ
3: ค่ะราคาทองคำช่วงนี้นะคะก็ดูมีหลายๆปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองอยู่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยอ่ะก็อาจจะแบบมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงสุดสัปดาห์อีกเราจะต้องวางแนวทางรับมือยังไงบ้างคะช่วงนี
5: ้ครับในสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำค่อนข้างผันผวนนะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยทองคำถูกกดดันจนมีการทำอัพสุดครั้งใหม่หรือทำนิวโรใหม่ต่ำกว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์เกี่ยวกับบอนด์ยิลด์และอัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรที่มีการเร่งตัวขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกลดลงครับอย่างไรก็ตามนะครับทองคำเริ่มลดช่วงลบลงหรือฟื้นตัวขึ้นกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้หลังจากมีไซน์หรือมีสัญญาณต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีความหวังว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจจะยุติลงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรลดลงราคาน้ำมันลงแล้วก็เงินเฟ้อลงนะครับก็สืบเนื่องมาจากความหวังต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะกดราคาน้ำมันดิบแล้วก็กดอัตราดอกเบี้ยกดเงินเฟ้อลงทองคำก็เลยลดในส่วนของช่วงลบลงครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาดูนะครับว่าภาพความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยจะคลี่คลายจริงหรือเปล่าหลังจากล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมีการออกมาเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมีสัญญาณที่ดีในระดับหนึ่งนะครับขณะที่ณปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนกำลังดูว่าเงื่อนไขที่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขายังตกลงกันไม่ได้มีแค่ประเด็นเท่านั้นเองแล้วก็เริ่มเห็นทรายหรือสัญญาณเกี่ยวกับทางออกแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมแล้วก็การที่ให้อิหร่านเนี่ยมีการถือครองแร่ยูเรเนียมอยู่นะครับอีกทรายหรืออีกสัญญาณตัวนึงที่กำลังตกลงกันและยังตกลงกันไม่ได้ก็คือการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านนะครับทั้งสองปัจจัยหรือทั้งสองประเด็นเนี่ยตลาดก็ยังมีความหวังว่าอาจจะคลี่คลายบรรเทาเบาบางลงถ้าคลี่คลายบรรเทาเบาบางลงได้จริงเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางทองคำก็น่าจะขยับขึ้นได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วตกลงกันไม่ได้จริงๆนะครับตึงเครียดหรือกลับมารบกันอีกน้ำมันกลับไปเด้งกลับบอนด์ยิลด์เด้งกลับทองคำก็มีโอกาสร่วงลงหรือกลับตัดลงต่อได้เหมือนกันครับ
4: ค่ะอย่างรอบนี้ที่หลุด4,500ลงมาโลใหม่ที่อยู่แถวๆไหนนะคะคุณขออีกรอบ

0: นะคะ
1: ครับระดับต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ 4,453 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์นะครับครับระดับดังกล่าวเนี่ยก็ราคาลงมาวันพุธที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นการที่ตัวลงมาค่อนข้างเร็วนะครับในวันกล่าวเนี่ยก็เราจะเห็นว่าทองคำมีลักษณะของการแกว่งตัวในระดับร้อยเหรียญนะครับพอหลุดในส่วนของ 4,500 ก็มีการไหลลงต่อราคาค่อนข้างชัดครับ
0: ค่ะทีนี้เราถ้าวางแนวรับแนวต้านตอนนี้เราวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีบ้าง
1: ครับและตอนนี้เนี่ยตลาดมีความหวังนะครับว่าสงครามจะยุติจากสายสัญญาที่ถูกส่งออกมานะครับก็ถ้าความหวังยังดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปทองอาจจะทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แล้วก็มีโอกาสรีบาวกลับหรือเด้งกลับในระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ย YRG เลยแนะนำว่าแนวรับในโซน 4,477 4,453 ถ้ายังทรงตัวหรือราคารักษาระดับเอาไว้ได้ก็มีลุ้นที่จะเห็นภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยเด้งกลับหรือดีตัวกลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าการเด้งกลับหรือการดีตัวกลับยังคงจำกัดก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดไม่ได้เชื่อมั่นหรือไม่ได้ไว้ใจนะครับว่าสงครามจะยุติลงก็อาจจะใช้วิธีการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแนวต้านเนี่ย 4,546 ถึงระดับ 4,587 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์นะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่ราคาทองคำเข้าใกล้แล้วก็มีแรงขายทำกำไรสลับกับลงมาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากประเด็นในตะวันออกกลางนะครับนักลงทุนเนี่ยยังจับตาประเด็นแนวโน้มที่ทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้ประเมินภาพของตัวราคาทองคำในระยะถัดไปด้วยทั้งนี้เนี่ยวันนี้นะครับคุณเควินวอสประธานเฟดคนใหม่มีกำหนดเข้าสาบานตนรับตำแหน่งเป็นประธานเฟดนะครับซึ่งก่อนการรับตำแหน่งของคุณเควินวอสเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการออกมาแสดงท่าทีส่งสัญญาณนะครับบอกว่าคุณเควินวอสเนี่ยสามารถมีอิสระในการกำหนดนโยบายการเงินซึ่งแตกต่างกับช่วงก่อนหน้ามากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบีบบังคับอดีตประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นไฟเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้เสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางสหรัฐเริ่มกลับมาถ้าทรัมป์ยอมลดลาวาสอกหรือยอมผ่อนคลายให้กับคุณเควินวอตทำหน้าที่ได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็เป็นอีกปัจจัยที่กลับเข้ามาหนุนดอลลาร์เพราะนักลงทุนมองว่าภาพเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ตัดแรงงานที่มีเสถียรภาพน่าจะยังคงทำให้เฟดคุมเข้มนโยบายการเงินหรือตึงดอกเบี้ยหรือมีโอกาสที่จะขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะยังคงทำให้ทองขึ้นได้ไม่ไกลในช่วงนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะนะคะ
2: ดังนั้นถ้าเราดูบรรยากาศอย่างฝั่งของจีนนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการที่ทางคุณทรัมป์มาเยือนจีนทางประธานาธิบดีปูตินมาเยือนจีนแล้วก็ผลของการหารือของทั้งสองประเทศออกมาเนี่ยค่ะมันสะท้อนในภาพอะไรข้างหน้าออกไปบ้างไหมคะที่จะส่งผลต่อราคาทองคำค่ะ
1: อย่างแรกเลยนะครับในส่วนของการเจอกันระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยผมว่ามีข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับออกมาเลยนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่าทีดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนที่มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่างพึ่งพาอาศัยกันทางด้านการค้าแล้วก็พลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ไปคานอำนาจกับทางฝั่งสหรัฐนะครับนอกจากนี้ครับหลังจากรัสเซียกับจีนเจอกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยมีการออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีว่าฮ่องแคบคอมมุสเนี่ยจะต้องเปิดโดยทันทีหรือจะต้องมีการผ่อนคลายสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับดังนั้นเนี่ยการพบกันระหว่างคุณปูตินกับคุณสีก็น่าจะทำให้มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบของมุสนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดมีความหวังว่าเงื่อนไขการตกลงเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งอาจจะมีดีลลับระหว่างจีนกับรัสเซียอยู่เบื้องหลังด้วยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่า การส

0: มสมรรถนะแร่ยูเรเนียมของทางอิหร่านเนี่ยอาจจะมีการนำแร่ยูเรเนียมเนี่ยไปฝากเอาไว้ที่รัสเซียซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องตามดูนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเหมือนล่าสุดผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ออกมาประกาศหรือออกมาบอกว่าแร่ยูเรเนียมเนี่ยควรจะต้องอยู่ในอิหร่านเท่านั้นซึ่งกระแสข่าวเกี่ยวกับการนำแร่ยูเรเนียมออกจากอิหร่านแล้วก็ไปฝากพันธมิตรอย่างเช่นมหาอำนาจอย่างเช่นรัสเซียเอาไว้ก็เลยเป็นสัญญาหรือเป็นไซต์ตัวหนึ่งที่ตลาดมองว่าอาจจะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายก็เป็นได้แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นการตกลงเป็นในๆแหละแต่สุดท้ายแล้วรัสเซียกับอิหร่านก็ยังเกื้อหนุนกันหรือยังสนับสนุนให้อิหร่านเนี่ยยังรบกับสหรัฐไกลๆหรือทางนี้ทางนั้นก็อาจจะเป็นการตกลงเพียงแค่กระดาษแต่แร่ยูเรเนียมจริงๆเนี่ยอาจจะยังนำมาเก็บเอาไว้ที่อิหร่านก็เป็นได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณรุธค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะส่วนทองบ้านเราวันนี้ประกาศ6รอบแล้วนะคะ6รอบก็ปรับลงมา50บาทโดยทองแท่งขายออกเนี่ยอยู่ที่ 69,950 บาทนะคะก็ยังคงไม่ถึง 70,000 บาทนะคะส่วน Gold Spot อ้างอิง 4,526 เหรียญ50เซนต์ค่ะและเงินบาทวันนี้โค้ดที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะรายงานคุณฟังนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าดูราคาทองไทยนะคะเดือนพฤษภาคมนี้วันนี้เป็นที่เท่าไหร่22นะคะลบมา 1,500 บาทนะแต่ว่าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะทองเป็นราคาทองไทยนะคะบวกมา 5,000 บาทต่อบาททองคำนะก็เรียกได้ว่าหลังจากทั้งปีที่แล้วนี่ทั้งปีบวกมาถึง 22,550 บาทต่อบาททองคำนะอันนี้เรา5เดือนจัดไป 5,000 บาทนี่เป็นทองล่าสุดนะตอนนี้ค่ะ
2: ค่ะยังไม่ได้ไปแตะเลข5,000 เหรียญสักทีนะคะตอนนี้ตอนนั้นนี่โอ้โหขึ้นแบบว่าเฟื่องฟูมากๆเลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงของการไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะระหว่างที่ทางโปรดิวเซอร์เรากำลังต่อสายอาจารย์สุดาทิพย์นะคะวันนี้ก็ประเด็นที่อาจารย์สุดาทิพย์จะมาพูดถึงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการลงทุนใช่ไหมคะนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทจีนว่าเรื่องของการลงทุนหรือว่าการมามีอิทธิพลในประเทศไทยเนี่ยนะมีความแตกต่างกันยังไงใครมาใครไปในช่วงเวลานี้นะคะส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามจากอาจารย์กันว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะนะคะอาจารย์พร้อมแล้วหรือยังนะคะ
2: ตอนนี้ยังนะคะ
1: ยังนะคะ
2: เดี๋ยวเราอัปเดตประเด็นต่างประเทศหรือในไทยดีคะพี่นง
1: ค่ะเอาซัมซุงนิดนึงละกันเนาะก็เล่าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้นี้นะคะตัวของซัมซุงนี่ที่บอกว่าเขาตกลงกันได้ใช่ไหมระหว่างบริษัทซัมซุงกับสหภาพของซัมซุงนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็สามารถตกลงปลงใจกันได้นะคะโดยเจ้าของบริษัทคือคุณJY Lee ซึ่งเขาเพิ่งมีประเด็นของเขาไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับเสียภาษีมรดกเป็นการเสียภาษีมรดกหลักแสนล้านนะบาทนี่เขาเสียภาษีมรดกกันเป็นหลักแสนล้านนะคะเพิ่งจะเสียไปนะทีนี้เรื่องของโบนัสนะคะก็สรุปจบกันได้นะคะจึงไม่มีการหยุดงานประท้วงกันเกิดขึ้นนะคะโดยนอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานซัมซุงที่อยู่ที่ปีละ 3.2 ล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะโบนัสเนี่ยที่เขาตกลงกันได้เนี่ยเฉลี่ยนะจะได้กัน 340,000 เหรียญ 340,000 เหรียญตีเป็นเงินไทยนะก็ประมาณเบาๆนะคะโบนัสนะ11ล้านบาทค่ะนี
2: ่
1: ได้ที่นี
2: ่ค่ะปา
1: โอเคอ่ะก็จบว่าจบได้สวยอ่ะตัวเลขนะคะ
2: ค่ะนะจบสวยก็ทำให้หุ้นก็ขึ้นได้นะขึ้นทั้งตลาดเลยนะคะส่วนตอนนี้อาจารย์สุดาทิพย์พร้อมแล้วนะคะไปต่อสายอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: ก็มีรายงานในนิเคเอเชียเนี่ยนะคะหน้าเอเชียเนี่ยนิเคเขาก็รายงานว่าตอนนี้

0: มาสำรวจไอ้เรื่องการขยายธุรกิจของจีนแล้วก็กับญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยภาพมันชัดมากเลยนั่นก็คือจีนเนี่ยขยายอย่างมากมายมาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์อะไรต่างๆนะในขณะที่ธุรกิจของชาวญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็มีจำนวนมากทีเดียวก่อนโควิดนะฮะรวมทั้งครอบครัวของคนญี่ปุ่นผู้บริหารที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะอันนี้ก็เพราะว่าเรียกว่าอิทธิพลจีนเนี่ยกำลังเข้ามาแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะถอนไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะธุรกิจของตัวเองเนี่ยต้องลดต้นทุนต้องเรียกไอ้เอ็กซ์แพดก็คือชาวญี่ปุ่นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกลับนะฮะอันนี้เลขานุการของหอการค้าญี่ปุ่นก็ยอมรับบอกว่าแต่เขาก็พูดในทางดีนะเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นนโยบายบริษัทเฮดควอเตอร์ในญี่ปุ่นนั่นก็คืออยากจะผลักดันผู้บริหารท้องถิ่นคือประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แน่นอนมีบริษัทที่เป็นคอนซัลทิงเฟิร์มอันหนึ่งนะคะชื่อว่า Asian Identity ซึ่งเขาให้คำปรึกษาด้านการบริหารระดับภูมิภาคก็มีคุณนากามูระเนี่ยชื่อเล่นว่าแจ็คเนี่ยเขาก็เป็น CEO แล้วฟาวเดอร์เขาอยู่ประเทศไทยมาแล้ว12ปีนะคือประจำในภูมิภาคเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเห็นชัดเลยว่าการบริหารของบริษัทเฮดควอเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรียกพนักงานญี่ปุ่นกับพวกเอ็กซ์แพดเนี่ยเพื่อลดต้นทุนนะเขาก็ให้เหตุผลอย่างนี้เพราะว่าจริงๆก็กำไรเนี่ยในธุรกิจของประเทศไทยของญี่ปุ่นในประเทศไทยนี่มันลดลงค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะเศรษฐกิจประเทศไทยชะลอด้วยบาทก็แข็งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออันนี้เหตุผลนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามีการขาดแคลนบุคลากรญี่ปุ่นเองผู้บริหารที่เชี่ยวชาญเนี่ยเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นsilver economy ก็คือสังคมของผู้สูงอายุใช่ไหมก็เลยเรียกพวกเหล่านี้กลับวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคณะขณะเดียวกันก็มีว่าการผลักดันบุคลากรท้องถิ่นก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากจะให้คนไทยเข้ามานะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมาดูสำรวจจากกระทรวงต่างประเทศไทยนะคะจำนวนคนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยลงไปถึง 15% เลยเมื่อเทียบระหว่างก่อนโควิดกับหลังโควิดครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยนะทั้งภรรยาลูกอะไรที่มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก่อนระบาดเนี่ยมันเกือบจะชน 8-9 หมื่นคนนะตอนนี้เหลือ 70,000 ค่ะนี่พูดถึงผู้บริหารแล้วก็ครอบครัววิศวกรในที่ทำงานในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันทางจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาดูทางข้อมูลกระทรวงแรงงานของประเทศไทยใบอนุญาตของญี่ปุ่นนะสูงสุดนะให้ใบอนุญาตเมื่อปี2015อยู่ที่ 36,000 กว่าคนเกือบจะ 37,000 แต่ว่าตลอดช่วง10ปีคือ2015ถึง2025เนี่ยใบอนุญาตสำหรับทำงานของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยลดลง 40% อันนี้10ปีนะ2015ถึง2025ตอนนี้เหลือประมาณ 22,000 เคยอยู่ตั้ง 37,000 นะฮะแต่ขณะที่จีนเนี่ยเอา2ปีแค่เนี่ย2023ถึง2025ก็เพิ่มการลงทุนมากเลยตอนนี้นะใบอนุญาตคนจีนที่ทำงานในประเทศไทยพนักงานทั้งหลายเนี่ยนะ13,000 นะของญี่ปุ่นนี่เหลืออะไรนะ 22,000 โอ้โหมันต่างกันนะทีนี้มันก็กระทบไปถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวก็จะมีลูกหลานมาเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมฮะอพยพมาแล้วก็ไม่ใช่อพยพคุณพ่อมาทำงานที่นี่นะชั่วคราวอย่างประเทศไทยแล้วก็สนามกอล์ฟด้วยเขาก็ไปสำรวจโรงเรียนไทยญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งปรากฏว่าในปี2013เนี่ยนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยมีนักเรียนญี่ปุ่นเอนโรลอยู่ 3,000 คนตอนนี้เมื่อปีที่แล้วเหลือ 2,000 คนหายไป 1,000 คนวิทยาเขตของโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยที่ศรีราชาเนี่ยก็ปรากฏ2019เนี่ยมี500คนปีที่แล้วเหลือ2019 6ปีต่อมาเหลือแค่400คนหายไป100คนก็คือว่าครอบครัวก็กลับประเทศญี่ปุ่นนะมาดูสนามกอล์ฟบ้างก็เช่นเดียวกันนะปรากฏว่าบางพระ International Golf Club เนี่ยแต่ก่อนนี้ก็ญี่ปุ่นก็โอ้โหมหาศาลเลยใช่ไหมฮะปรากฏว่าตอนนี้นะหายไปเลยแล้วก็ปรากฏญี่ปุ่นหายไปจากเกาหลีใต้เนี่ยมาเล่นกอล์ฟแทนจำนวนสมาชิกกอล์ฟคลับอันนี้นะของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเท่ากับ4เท่าของญี่ปุ่นแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็ปรากฏว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเฉพาะหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าก่อตั้งมาเมื่อ72ปี1954นะตอนนั้นมีสมาชิกแค่30บริษัทและเคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเกือบจะ 1,800 บริษัทเมื่อปี2019คือก่อนโควิดนั่นเองนะครับ
1: ตอนนี้นะหายไปแล้ว

0: นะ 1,000 กว่ารายตอนนี้เหลือเพียง 1,600 กว่าเจ้าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แม้จะมีการเพิ่มขึ้น100-200เนี่ยนะที่สมาชิกหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแต่เป็นบริษัทเล็กๆทั้งนั้นเลยบริษัทใหญ่หายไปมีร้านอาหารอย่างเงี้ยนะหรือบริษัททัวร์ของญี่ปุ่นมาแทนนะคะขณะเดียวกันก็เห็นได้เลยว่าธุรกิจของจีนไม่ว่าจะ BYD ก็มาถึงแล้วก็ได้มีการประมูลตัววิศวกรนะ BYD ของจีนเนี่ยจากมิตซูบิชิแล้วก็ซูซูกิจนกระทั่งในที่สุดเราก็ถึงวันที่ซูซูกิติดโรงงานในประเทศไทยเพราะว่าไปขยายอยู่ที่ BYD หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยเห็นชัดเลยภาพมันสวนทางกันระหว่างการลงทุนของจีนที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นก็ลดน้อยลงไปค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วคุณแก้มเรามาคุยให้คุณผู้ฟังตระหนักนิดนึงละกันเกี่ยวกับคนละครึ่งไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสเพราะวันจอมเดี๋ยวต้องลงทะเบียนแล้ว6โมงเช้าเดี๋ยวไม่ทันกันอีกอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่าวิธีลงทะเบียนนะคือรอบเนี้ยคนที่เคยคือเขาจัดไว้30ล้านสิทธิ์กับ 13.2 ล้านสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้อยู่แล้วนะส่วนคนที่เป็นประชาชนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปนะคะคุณจะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะแต่ว่าใช้ต่อวันเนี่ยเขาให้เราใช้200บาท200บาทแล้วก็เราเติมเข้าไปอีก 40% ก็คือเติมเข้าไปอีก 133.33 บาทเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอ่ะเราจะใช้ได้ไม่เกินนี่รวมเงินเราด้วยนะ 60-40 นะ333.33 บาทต่อวันก็ตีซะว่าถ้าเรากินข้าว3มื้อก็มื้อละ113บาท
1: ค่ะ
2: นะเอางี้ก่อนนะก็ประมาณนี้ส่วนวิธีลงทะเบียนใครเคยได้แล้วนะคะก็แค่ง่ายๆก็คือเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วก็เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสอ่านรายละเอียดโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนนะซึ่งระบบก็แสดงข้อความขึ้นมาให้เราเห็นนะคะว่าจะได้รับสิทธิ์เราก็กดปุ่มตกลงแล้วก็เดี๋ยวรอเงินนะในวันที่1มิถุนายนส่วนใครยังไม่เคยได้ก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ที่ว่านี้นะคะแต่เวลาคุณลงทะเบียนแล้วเนี่ยต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันนะคะถึงจะได้รับ SMS กลับมา
1: โอเคเตรียมให้พร้อม
2: ประมาณนี้ก่อน
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม28สน.ที่มีจุดตัดรถไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สน.ครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครแยกเป็นบก.น.1มีจุดตัดทางรถไฟ14จุดประกอบไปด้วยสน.นางเลิ้ง1จุดสน.ดุสิต4จุดสน.ดินแดง1จุดสน.พญาไท3จุดสน.มักกะสัน5จุดบก.น.2มีจุดตัดทางรถไฟ15จุดประกอบด้วยสน.เตาปูน3จุดสน.ประชาชื่น3จุดสน.ดอนเมือง3จุดสน.ทุ่ง2ห้อง4จุดสน.บางซื่อ2จุดบก.น.3มีจุดตัดทางรถไฟ4จุดประกอบด้วยสน.ลาดกระบัง1จุดสน.จระเข้น้อย3จุดบก.น.4มีจุดตัดทางรถไฟ3จุดประกอบด้วยสน.ประเวศ2จุดสน.หัวหมาก1จุดบก.น.5มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบด้วยสน.ท่าเรือ2จุดสน.พระโขนง1จุดสน.คลองตัน1จุดสน.ทุ่งมหาเมฆ2จุดสน.ลุมพินี1จุดบก.น.7มีจุดตัดทางรถไฟ6จุดประกอบไปด้วยสน.ตลิ่งชัน2จุดสน.บางกอกน้อย1จุดสน.ธรรมศาลา2จุดสน.บางพลัด1จุดบก.น.8มีจุดตัดทางรถไฟ2จุดประกอบไปด้วยสน.ตลาดพลู1จุดสน.บางยี่เรือ1จุดบก.น.9มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบ

0: ด้วยสอนอท่าข้าม3จุดสอนอบางขุนเทียน2จุดสอนอแสมดำ2จุดและบกน6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟเดินหน้าแล้วลุงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกรนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลุงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นลุงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการสำหรับการจัดตั้งลุงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานของคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวนายจรัญกล่าวว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนในจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพอใจKick off โครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกจำหน่าย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนายเพียรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วงเปิดเทอมนำร่องที่โรงเรียนพรตปิพยะพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนและบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% พร้อมกับแจกคูปองเงินสด50บาทให้แก่ประชาชนนำมาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสพลสั่งสภาเร่งแก้ปัญหาน้ำระบายไม่ทันพร้อมให้หามาตรการเข้มงวดลดปริมาณขยะนายสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นบีหนึ่งในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบภาพขยะลอยเกลื่อนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งพบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้นหนึ่งมาชั้นบีหนึ่งขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกจึงสั่งการให้เร่งแก้ปัญหาในเรื่องของขยะต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งในวันประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากต้องให้ความสำคัญเรื่องการคัดแยกขยะสำหรับมาตรการประหยัดไฟตนมีรายงานตัวเลขให้ทราบโดยเปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนออกมาตรการและหลังออกมาตรการเบื้องต้นพบว่าสามารถลดค่าไฟได้ยาจุดไฟเผาเต็ดกักโรคในโรงพยาบาลคองโกเกิดเหตุความวุ่นวายในโรงพยาบาลใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีสาธารณรัฐ ที่ประจักษ์ขอไปค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกใหม่หลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งที่คาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ให้ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีได้คว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลและจุดไฟเผาเต็นท์

0: ที่ใช้เป็นจุดแยกกักโรคสองหลังจนเสียหายทั้งหมดรวมไปถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่โดยมีบุคลากรทางการแพทย์บาดเจ็บ1คนจากการถูกก้อนหินขว้างใส่ส่งผลให้กองทัพและตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในเต็นท์6รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือเข้าสู่ตัวอาคารหลักของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจจะตื่นตระหนกและตะเลิดหนีไปในช่วงชุลมุนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะ 11:10 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้เจอกันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
5: ค่ะและพรวันดีวันเมทางกูลนะคะวันนี้วันศุกร์อาจารย์สรรชัยเตียวประเสริฐคุณมีนัดกับท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะข่าวดีในวงการแพทย์ค่ะถ้าเกิดว่าบางทีผู้ป่วยในภาวะหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหญาติพี่น้องแทบจะแบบโอกาสการรักษานี่อาจจะน้อยมากๆใช่ไหมคะแต่ว่ามีข่าวดีว่ามีหัวใจเทียมทดแทนหัวใจมนุษย์สำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายออกมาตอนนี้นี่ก็ถือว่ามันน่าจะช่วยประคองชีวิตยื้อชีวิตหรือว่ายืดระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้นะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องน้องนุ้ยคะท่านผู้ฟังคะก็คือตอนนี้มีงานวิจัยว่าแสงเนี่ยช่วยทำลายเซลล์มะเร็งสำเร็จแล้ว 99% ในห้องแล็บนะคะถ้าเกิดว่าออกมาใช้จริงเนี่ยก็ทั้งผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคมะเร็งก็มีโอกาสการรักษามากยิ่งขึ้นนะคะ
4: ค่ะโอ้โหมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายเรื่องมาฝากกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้ด้วยอยากฟังมากๆเลยค่ะพี่พรที่บอกว่าเวลาคนเรากำลังจะมีลูกเนาะท้องเดี๋ยวนี้เขาต้องไปอัลตราซาวด์ใช่ไหมดูว่าลูกเราเนี่ยหน้าตาพอจะเห็นเคิร์ฟอยู่ใช่ไหมคะเห็นว่า AI เนี่ยมันทำได้อยู่นะแต่ว่ามันจะแม่นไม่แม่นหรือว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดยังไงเดี๋ยวมาฟังมุมมองจากอาจารย์สัญชัยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังติดตามเราอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างพูดคุยกันมาได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ฝากคำถามถึงอาจารย์สัญชัยก็ได้นะคะทั้งทาง LINE คลื่นข่าว News Network แอดมาเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Mcot News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยค่ะงั้นตอนนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดี
5: ค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับพรสวัสดีครับ
4: ค่ะ
6: ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
4: ค่ะ
6: ก็วันนี้ก็มารายงานตัวตามเคยเนาะ
4: ค่ะ
6: มีหลายเรื่องที่

0: เล่าให้ฟังเรื่องแรกต้องเล่าให้ฟังเลยก็คือผมว่ามันมีบริษัทนึงนะที่น่าจะเคยได้รับความนิยมสูงมากเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่ขาดไม่ได
1: ้
0: นะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆละผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากเขาทำลายตัวเองอยากเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับบริษัทที่เล่าให้ฟังนั้นเนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันชื่อว่า Adobe

0: ที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากเลยนะครับเขาเป็นคนกำหนดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์ที่ชื่อว่า PDF ไฟล์รู้จักไหม
1: รู้จักค่ะใช้กันอยู
0: ่ใครๆก็ต้องใช้นะครับคำว่า PDF เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Portable Document File ซึ่งหมายความว่าเป็นไฟล์ที่ไปเปิดบนเครื่องไหนก็ได้แล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรAdobe Reader เนี่ยแจกฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะ edit PDF ไฟล์เนี่ยก็ต้องซื้อ Adobe เขาเรียกว่า Acrobat Pro แพงมากแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่ที่หนักคือคนที่ทำงานสายกราฟิกครีเอทีฟเกี่ยวกับเรื่องของรูปของค่าวิดีโอหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ทุกคนต้องพูดอย่างนี้เลยนะเกือบทุกคนเนี่ยต้องใช้ Adobe Creative Suite ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีพวก Photoshop Premiere Illustrator อะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ Photoshop นี่ก็เป็นราชาแห่งการแต่งรูป Illustrator เนี่ยคือเป็นการวาดรูปที่สวยงามมาก Premiere Pro ก็คือตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็คลิปแล้วก็หนังอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยใครๆก็ใช้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการขายขาดหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยน CEO ในของ Adobe จากฝรั่งเนี่ยมาเป็นใครรู้ไหม
1: ใครคะ
0: มาเป็นแขกครับพอแขกเข้ามาอยู่เนี่ยแขกอินเดียนะครับเสร็จแล้วแขกอินเดียคนนี้เข้ามาถึงเนี่ยก็พยายามที่จะเอาใจผู้ถือหุ้นโดยการที่เมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2013เนี่ยนะครับ Adobe เนี่ยเลิกขาย Creative Suite แบบซื้อขาดเมื่อก่อนนี้เราสามารถมันแพงแต่เราซื้อขาดปั๊บเนี่ยก็ใช้ไปเรื่อยๆเขาอัปเกรดไปเรื่อยๆถ้าเรายังพอใจเวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็ใช้ไปไม่เป็นไรนะครับแต่2013 Adobe เลิกการขาย Creative Suite แบบซื้อขาดแล้วเปลี่ยนเป็น Creative Cloud แบบเราต้องบอกรับสมาชิกจ่ายทุกเดือนจ่ายทุกปีแล้วปีหนึ่งจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมครับ
1: เท่าไหร่คะ
2: เท่าไหร
0: ่ปีหนึ่งเนี่ยตกประมาณ 30,000 บาท
1: โอ
0: ้ต่อปีนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็จะมีวิธีการที่ว่าเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยก็คือปีละ 36,000 แพงไหม
1: แพงค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยใช้วิธีการที่ว่าเป็นสมาชิก1ปีแต่แบ่งจ่ายทุกเดือนไงก็คือเดือนละ 3,000 ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: เขามีการให้เราใช้ฟรีแต่พอใช้ฟรีปุ๊บเกิดเราลืมยกเลิกเขาก็บังคับให้เราเนี่ยเป็นสมาชิก1ปีแล้วแบ่งจ่ายทุกเดือน
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่าคนเนี่ยก็เริ่มโวยวายกันใหญ่ว่าราคามันแพงมากบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีพวกคนที่แคร็กเอาไอ้โปรแกรมของ Adobe Creative Suite ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรืออะไรเนี่ยมาใช้ฟรีกันแต่ Adobe เนี่ยก็พยายามปิดตลอดทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีสิ่งเรียกว่าที่ ETF สมมติว่านุ้ยเนี่ยเป็นสมาชิกบอกรับAdobe Creative Suite ที่บอกว่าปีละ 36,000 นะแบ่งจ่ายทุกเดือนเดือน 3,000 ใช่ไหมเป็นสมาชิก3เดือนอยากจะเลิกใช่ไหมอีก9เดือนเนี่ยเขาจะบังคับให้นุ้ยนี่ต้องจ่ายค่ายกเลิกอีก 50%
1: โอ้
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าไปซ่อนเป็นตัวหนังสือเล็กๆไว้นะครับในเอกสารเนี่ยที่เขาเนี่ยเป็นเงื่อนไขในเรื่องของการบอกรับสมาชิกไม่พอนะสมมตินุ้ยเนี่ยต้องการจะยกเลิกใช่ไหมพยายามติดต่อไปโดยการยกเลิกเนี่ย Adobe เนี่ยพยายามที่ทำให้การยกเลิกเนี่ยยากมากๆโดยการที่ว่าจะต้องไปผ่านหน้าเว็บหลายๆหน้าแล้วมีตัวเลือกเยอะแยะให้เรางงนะเสร็จแล้วถ้าเกิดเราโทรศัพท์หาเขาเรียกว่าบริการหลังการขายนะก็จะมีการโอนสายไปหลายๆครั้งเนี่ยจนกระทั่งเรางงไปหมดกว่าจะยกเลิกได้เนี่ยนานแต่บางคนเนี่ยนึกว่าตัวเองยกเลิกเสร็จแล้วก็ยังโดนอัดเงินไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น Adobe เนี่ย CEO ที่เป็นแขกเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการล็อกลูกค้าไม่ให้ไปไหนนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้มากๆเนี่ยนะครับตัวของสำนักงานกีดกันทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการผูกขาดทางด้านการค้าหรือสคบของอเมริกาก็มีการตรวจสอบ Adobe ตั้งแต่ปี2024เสร็จแล้วเนี่ยในปี2022เมื่อ2024เนี่ยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยตั้งเป้าให้ Adobe จ่ายค่าชดเชยและห้ามการทำแบบนี้อย่างถาวรโดยง่ายคือไอ้ค่าที่ว่าจะยกเลิกก็ต้องจ่ายตังอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยน
1: ะ
0: ยังไม่พอ Adobe เนี่ยจังพยายามจะไปไล่ซื้อคู่แข่งที่ชื่อ Figma ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอการวาดรูปอะไรเหมือนกันเลย

0: ะครับซึ่งอันนั้นนี่เขาขายแบบขายขาดใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วเขาก็บท Adobe นี่ก็ไปเสนอซื้อในราคา 20,000 ล้านแต่พอคุยกันไปนานๆเนี่ยนะครับหลายล้านเหรียญนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าต้องการจะบล็อกคู่แข่งไงอ๋อ
1: มันถูกขาดไหมคะอาจารย์
0: คุยกันไป2ปีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปรากฏว่าทำไม่สำเร็จเพราะว่ารัฐบาลอเมริกากับอังกฤษเนี่ยไม่ยอ
1: ม
0: เพราะเป็นการผูกขาดก็ทำให้ Adobe นี่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ Figma เนี่ยไปประมาณสัก 30,000 กว่าล้านบาทเป็นค่าเสียโอกาสฟรีๆไปแล้วไม่ได้อะไรทุกวันนี้ฟิกบ้านก็ยังอยู่อย่างสบายเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคือว่าซอฟต์แวร์ในการที่จะตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโออะไรตอนนั้นพวกเนี้ยแข่งขันกับ Adobe แล้วขายขาดราคาถูกมากชื่อ Affinity ผมใช้อยู
1: ่
0: เสร็จแล้วเนี่ยในตอนหลังเนี่ย Affinity เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถูก Canva ซื้อไปแล้ว Canva บอกว่าใช้ฟรีนะครับทำให้ลูกค้าภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองนะ4วันเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยเข้าไปใช้ Affinity เนี่ยบน Canva ที่ใช้ฟรีเนี่ยเป็นล้านรายครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเลิกใช้ Adobe กันหมดนะครับ Adobe เนี่ยกำลังเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาบอกว่าปีนี้ยังจะขึ้นราคาอีกนะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บอกอย่างหนึ่งว่าถ้าบริษัทของคุณเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วมีแต่ความโลภเนี่ยท้ายสุดเนี่ยไม่ว่าซอฟต์แวร์คุณหรือสินค้าคุณจะดีเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าก็ไม่เอาคุณซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ Adobe ผมว่าทุกคนเนี่ยท่านผู้ฟังทุกคนต้องรู้จักแน่ๆนะครับผมเมื่อก่อนนี่เคยใช้ Adobe เหมือนกันพอเขาเปลี่ยนมาเป็นปีละ 36,000 ปั๊บบายบายเลิกเลยครับไปใช้ Affinity แทนแล้วก็มันใช้ดีด้วย
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยถ้าคนใช้ Mac ไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ไปใช้ Final Cut ก็ได้ไปใช้อะไรก็ได้มาฟรีด้วยก็เสียเงินทีเดียวแล้วจบเลยสองสาวที่เคยใช้ไหม Photoshop
1: พันเคยใช้ Photoshop แต่จริงๆแล้วในแนวของธุรกิจ Subscription เขาก็มาก่อนการนะ Adobe แต่ว่าสัญญาอาจจะไม่แฟร์หรือว่าเรื่องของการยกเลิกการใช้งานเนี่ยมันยากมันเลยไม่แฟร
0: ์คนก็ไม่แฮปปี้ราคามันโหดมากทีละ 36,000 เนี่ย
1: ค่ะ
0: ค่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นไอ้ตอนนี้เนี่ยก็ลองต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงบริษัทเนี่ยสามารถทำลายตัวเองได
1: ้ค่ะ
0: ผมก็กำลังดูอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือ Microsoft เนี่ยก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าซอฟต์แวร์เนี่ย Windows 11เนี่ยยิ่งทำยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะเลิกไปอยู่ที่ Macintosh หรือคือ Mac OS หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าทุกครั้งเลยเนี่ยที่มีการอัปเกรดเนี่ยคุณต้องจุดธูปเลยนะว่าเครื่องคุณจะพังไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วว่าแล้วอัปเกรด Windows ทีนึงเนี่ยต้องมีประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันเสียเวลามากเลยแล้วทุกเดือนเนี่ยต้องอัปเกรดทุกเดือนอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เสร็จแล้วทำไปทำมาคือบูทเครื่องบูทไม่ขึ้นมั่งมีปัญหามั่งเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะบริษัทที่งกมากๆเอาเปรียบลูกค้ามากๆเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยเสร็จแน่แล้ว Microsoft วันนี้นะต้องบอกจริงๆเลยนะ CEO ก็เป็นแขกเหมือนกัน
1: ชาวอินเดียเหมือนกันล่ะค่ะอาจารย์
0: เป็นเหมือนกันใช่ๆๆ
2: ค่ะคือในวันที่เขาจะบอกถ้าเกิดว่าธุรกิจเขาผูกขาดไม่มีคู่แข่งเรายังต้องงอเนี่ยเขาอาจจะไปได้ในช่วงต้นแต่พอเริ่มมีบริษัทอื่นๆเข้ามาแล้วพัฒนาเทคโนโลยีที่มันก็แทนเขาได้อยู่นะทำไมเราต้องเลือกจ่ายแบบที่แบบหนักเราเนาะ
0: ใช้ได้ดีเลยครับก็คือ Canva เนี่ยมี Affinity Photo Affinity Publisher แล้วก็ Affinity เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอนะครับ3ตัวใช้ฟรีครับแต่ถ้าต้องการใช้ซับซ้อนจ่ายนิดเดียวเดือนนึงเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทครับก็สามารถใช้ได้แล้วใช้ทดแทนของ Adobe ได้เนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า 95%
2: คือจริงๆว่าคนสมัยนี้ก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ารอยัลตี้มากกับอย่างพวกบริการพวกนี้นะคะพร้อมลองแอปใหม่ๆที่เข้ามาเนาะอาจารย์เน
0: าะใช่ใช่ใช่ก็ต้องดูต่อไปครับว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้อาการที่ว่า Microsoft Office เนี่ยเมื่อก่อนเราก็ต้องใช้ Microsoft Word Microsoft Excel อะไรใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยไอตัวฟรีๆมันก็มาเยอะนะ
2: ค่ะ
0: อย่างของ Google เนี่ยมี Google Docs Google Sheets ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ
2: จริงค่ะ
0: แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเอาสิเพราะนั้นมันจะไปยังไงต่อแล้วครับ
2: ค่ะ

0: อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคราวนี้เรื่องหนึ่งก็คือว่าบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยพอมีลูกเนี่ยจะดีใจบางคนเนี่ยลูกเนี่ยยังอยู่ในครรภ์ของมารดาของภรรยาเลยอยากจะรู้ว่าเพศอะไรอยากจะรู้ว่าหน้าตาดีไหมก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมหมอก็ต้องมีการทำก็เรียกว่าอะไรใช้อัลตราซาวด์นะสแกนตัวของมดลูกเพื่อจะดูว่าเด็กในนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัลตราซาวด์แบบ 4D คือพูดง่ายๆก็เป็น3มิติและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องเสียงด้วยนะครับเพื่อจะเอามาวิเคราะห์ว่าเด็กเนี่ยมีความสมบูรณ์ไห
1: ม
0: มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันมีบริษัทเยอะเลยในจีนนะครับบอกว่าสามารถจะทำนายว่าหน้าของลูกออกมาเนี่ยเป็นเด็กแล้วออกมาเป็นยังไงโตขึ้นจะเป็นยังไงใช้ AI ทำนายหน้าทารกที่อยู่ในครรภ์ซ
1: ึ่
0: งในตอนนี้โอ้โหได้รับความนิยมในจีนมากเลยนะซึ่งอันนี้มีกระจายเกลื่อนไปหมดเลยบนเว็บไซต์ของจีนนะครับและบนโซเชียลมีเดียวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยอัพโหลดไฟล์ไอ้ที่เราไปอัลตราซาวด์เนี่ยจากหมอเนี่ยมาขึ้นไปจ่ายเงินนิดเดียวเลยไม่กี่ร้อยบาทนะครับประมาณสักสองไม่เกิน250บาทนะครับ50หยวนน่ะเสร็จแล้วเนี่ยภายในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเอารูปไอ้อัลตราซาวด์ของเราเนี่ยไปเจนโดยการใช้ AI ออกมาว่าเด็กออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงโตขึ้นไหมจะเป็นยังไงนะครับได้รับความนิยมมากเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราไปตรวจตรงเนี้ยบางเจ้าเนี่ยหลอกเราด้วยบอกว่าอยากรู้ไหมว่าเพศของทารกได้เป็นเท่าไหร่ซึ่งในจีนเนี่ยถือว่านี่เป็นสิ่งต้องห้ามมากเลยเพราะอะไรรู้ไหม
1: ยังไง
2: ค่ะ
0: เพราะในจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยจะชอบลูกชายมากกว่าลูกสาว
1: อ๋อ
2: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากระสแกนแล้วเห็นว่าเป็นลูกสาวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบางคนไม่เอาไว
1: ้อืม
0: เพราะนั้นจีนเนี่ยเขาก็เลยห้ามดูว่าลูกในครรภ์มีเพศอะไรผิดกฎหมายเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่บริษัทพวกนี้แอบทำในเมืองไทยผมยังไม่เห็นแต่ถ้ามีเนี่ยหนูเชื่อไหมตอนเชื่อไหมว่าพ่อแม่เมืองไทยต้องมีคนไปใช้บริการเนี่ยนี่อย่างแน่นอน
1: กำลังคิดว่าแล้วถ้าสมมติว่าบอกว่าเอา AI เจนงั้นพ่อแม่เจนเองไม่ได้หรออาจารย์ก็
0: ไม่ได้ ไม่ได้เพราะมันต้องใช้ AI เฉพาะทางไงแต่ว่าก็บอกว่ามีคนเนี่ยเอารูปเก็บเอาไว้นะ
1: ค่ะ
2: แล้วมารีวิวดูตอนคลอด
0: หน้ามันไปกระดูกคนละเบอร์มันคนละแบบเลยอ่ะ
1: ถ้าไม่ตรงจะฟ้องไหม
0: จะฟ้องยังไงล่ะ240บาทเนี่ยพอจะฟ้องไหมล่ะ
1: ก็แค่เหมือนตอบสนองจินตนาการละกันเพราะว่าเด็กก็ยังมีอาการเขาเรียกไงเด็กก็น่าจะยังต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
0: ใช่มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วมันจะรู้ได้ยังไงแล้วหมอเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้
1: สนุกสนุก
0: ไอ้รูปของไอ้ตัวของไอ้อัลตราซาวด์เนี่ยมากำหนดหน้าตาได
1: ้ค่ะ
0: AI มันเจนได้หมดแหละแต่มันออกมาจะเหมือนไม่เหมือนพ่อแม่เห็นว่าหน้าตาลูกออกมาเป็นแบบนี้แล้วยังไงต
1: ่อ
0: ก็ทำอะไรไม่ได้
2: บางทีไม่ได้ค่ะบางทีมันไม่สนุกนะคะอาจารย์น้องนุ้ยเพราะว่าคือถ้าแบบว่าออกมาแล้วดูดีสวยงามแบบอุ้ยเด็กน่ารักแต่พอออกมาจริงแล้วบางทีมันเสียความรู้สึกอะไร
0: ต่าง
2: ๆนะ
0: คาดหวังตอนนู้นได้ยินคำว่าเด็กเนี่ยน่าชังไหม
1: เคยค่ะ
0: เพราะ
1: ว่
0: าเด็กที่ออกมาหน้าตาเนี่ยมันดูไม่ดีหรอกเพราะเด็กๆเนี่ยหน้าตามันยังพัฒนาไม่เต็มที่ใช่ไหมแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะสวยอาจจะหล่อก็ได้นะ
1: โอ้ยนุ้ยได้ยินเยอะเขาจะบอกว่าตอนเด็กเนี่ยถ้าตอนเด็กไม่ค่อยน่ารักโตมาจะน่ารัก
0: จริงไหม
1: ไม่รู้ว่าอาจารย์ก็เอาอย่างนี้มั้ยงั้นเราก็เอารูปเราอ่ะนุ้ยเห็นตัวนี้เขานิยมเอารูปตัวเรานะปัจจุบันน่ะเอาไปเจนว่าตอนเด็กเป็นยังไงแล้วมันมีวัฒนาการมาดูซิว่าถ้าเราตรง
0: นะทําเสร็จแล้วไปเทียบกับรูปตอนเด็กเราจะเห็นว่ามันไม่เหม
1: ือ
0: น
1: มันจะเหมือนมั้ยยังไม่เคยลองเลยอาจารย
0: ์มันไม่เหมือนนะตอนนี้ใช้ AI ทําได้เลยนะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วณตอนนี้เนี่ยนุ้ยใช้ Gemini ป่ะ
1: ใช้ค่ะ
0: Gemini เมื่อก่อนเนี่ยปรากฏว่าเป็นสมาชิกก็ใช้ไม่จํากัดใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาจะเก็บตังค์เราเพิ่มแล้วนะ
1: อ๋อนุ้ยใช้ฟรีตลอดเลยอาจารย
0: ์ผมเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไง
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นแบบใช้ฟรีไง1ปีไงพอปีหน้าพอหมดปุ๊บเราก็เลิกไง
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เมื่อก่อนเราถามได้ไม่จำกัดถ้าเราเป็นสมาชิกถ้าเกิดจำกัดเนี่ยมาจะถามได้วันหนึ่งสัก6คำถามอะไรตอนแรกไม่รู้นะจำไม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าในตอนนี้เนี่ย6คำถามบ้านุ้ย
1: ไม่หกค่ะแต่ว่าถ้าเราคุยถามไปสักพักอาจารย์มันจะเริ่มแบบวนๆในอ่างมันจะเริ่มงง

0: งงแล้วว่าแบบอาจจะต้องอัปเกรดเพราะว่าสมองเขาเริ่มรวนนะคะ
1: อ๋อมันก็คือพูดง่ายๆจะให้เราไปเสียตังค์แหละพูดง่ายๆใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเราถามเขาหนักๆเนี่ยเขาเริ่มแบบมากไปแล้วนะอย่างเงี้ย
1: แต่วันนี้เนี่ยกูก็บอกว่าเอาละตอนนี้ถึงเวลาอัวจะเอาตังค์หรือแล้วเพราะพวกลืมติดกันแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็คือเปลี่ยนไปใหม่ว่าเขาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยไปใช้เขาเรียกว่าพลังบนเครื่องระบบของเขาเนี่ย processing power เนี่ยมากหรือน้อย
0: ค่ะ
1: นะครับเขาจะมีข้อจำกัดตรงนี้ถ้าคำถามที่เราเนี่ยซับซ้อนหรือเยอะมากๆเนี่ย มันถึงจุดๆนึงเนี่ยก็จะขึ้นมาบอกว่าไม่ตอบแล้ว
0: ห
1: รือตอบว่างงๆแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเพิ่มเงินสิโดยการที่ว่าซื้อเครดิตต่อไปก็แน่นอนฮะบรรดาพวกนี้ใช้ฟรีพอติดเมื่อไหร่ก็ตีกบาลเราเหมือนกับพวกบรรดาพวกอีคอมเมิร์ซพวกแพลตฟอร์มเนี่ยในตอนแรกก็ดูถูกดูดีมากเลยแต่ไปมาสุดท้ายโดนตีกบาลกันหมดจริงไหม
0: จริงอาจารย์สงสัยค่ะอาจารย์ใช้ทั้ง ChatGPT กับ Gemini เยอะพอๆกันไหมคะ
1: ผมใช้ Gemini มากกว่าเพราะว่าบังเอิญผมได้ฟรีไง
0: ก็คือ
1: Chat GPT เนี่ยไม่ได้เสียตังค์ไม่ยอมเสียตังค์ไ
0: งอยากเทียบเหมือนกันว่าพอผ่านมาสักระยะแล้วเนี่ยในแง่ของการใช้งานสมมติจ่ายเงินทั้ง ChatGPT กับ Gemini เนี่ยอันไหนมันตรงประสิทธิภาพในการช่วยงานเราด้านไหนมากกว่า
1: ก็มีหลายๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ในทีมผมอ่ะเขาใช้ทั้ง2อย่างเลยแล้วเขาก็บอกผมว่า Gemini มันดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะอย่างตอนนี้มี Gemini 3.5 รุ่นใหม่เพิ่งออกมาเมื่อวัน2วันเนี่ย
0: อ
1: ุ๊ยมันฉลาดกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะ
0: เหรอคะ
1: แล้ว Google เนี่ยถ้าพูดจริงๆเงินมันเยอะกว่า ChatGPT เยอะ OpenAI เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการพัฒนาของเขาเนี่ยมหาศาลแล้วตอนเนี้ย Gemini เนี่ยก็ไปจับมือกับ Apple ด้วยก็ไปเอาเงินจาก Apple อีกเพราะนั้นโอ้โหเงินมันเยอะไงแล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เราขาดไม่ได้ไง
0: จริง
2: กูเกิลเขาได้เปรียบในแง่ของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เขามีอยู่แล้วด้วยนะคะอาจารย
1: ์ใช่เพราะว่าเขาทำเสิร์ชเอนจินมานานนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็มาพูดอีกเรื่องนึงครับอันนี้เราจะพูดเรื่องการแพทย์นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าฟังสิ่งที่น่าสนใจกันเนา
0: ะ
1: ในตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้โรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่มันไม่รู้จะรักษายังไงรักษาก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไม่หายไม่รู้มันจะกลับมาหรือเปล่าแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะจิตตกมากเลยนะจริงไหมนุ้ย
0: จริงค่ะมันก็รู้สึกว่านับถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
1: ใช่จิตตกมากเลยซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะอยู่นานก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่ก็อยู่เป็น10ปีก็ไม่เป็นไรนะแต่บางคนอาจจะโชคไม่ดีนิดนึงอาจจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะมีการกลับมาอีกที่ว่าเมตาสเตติสนะครับก็คือโรคที่มันนึกว่าจะหายแล้วมันกลับมาใหม่บนอวัยวะอื่นนะครับก็เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันแต่ในตอนนี้เนี่ยนักวิจัยนะครับและแพทย์เนี่ยของ Rice University ที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เนี่ยครับเรียกว่า Molecular Jack Hammering พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการใช้แสงอินฟราเรดร่วมกับสารเคมีบางอย่างที่ไม่มีอันตรายที่เขาจะฉีดเข้าไปในร่างกายที่มันจะไปเกาะกับเซลล์มะเร็งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้หลังจากนั้นแล้วเราก็จะใช้แสงอินฟราเรดเนี่ยฉายเข้าไปไอสารตัวที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนเมื่อถูกแสงอินฟราเรดแล้วทำให้ผนังเซลล์ในของมะเร็งฉีกขาดและมะเร็งเนี่ยตายไปในที่สุดดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าได้ทดสอบเนี่ยนะครับกับเซลล์มะเร็งเนี่ยผิวหนังเนี่ยในห้องทดลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ 99% ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังทดลองในหนูด้วยสำหรับเนื้องอกที่อยู่ในร่างกายนะมะเร็งอ่
0: ะ
1: ปรากฏว่ามันลดขนาดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการอาจจะมีโอกาสในการรักษาที่เรียกว่า non intrusive นั่นก็คือว่าไม่ต้องมีการผ่าตัดนะครับไม่ต้องใช้เคมีบำบัดอันนี้จะใช้วิธีการสร้างการสั่นสะเทือนทางกายภาพซึ่งทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยทำลายแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นทดลองซึ่งกำลังจะเข้าสู่การทดลองทางด้านคลินิกแต่ถ้าสำเร็จต้องบอกจริงๆเลยว่ามันเป็นแสงสว่างที่ทำให้เราเนี่ยเป็นความหวังว่าจะทำให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีโอกาสในการรักษาหายมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่เราสนใจก่อนดีไหม
0: ได้ค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังต่อค่ะ
2: ค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะ
0: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
3: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะวันศุกร์อยู่กับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะพี่พรวันดีแล้วก็นุ้ยสุตาด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตทักทายรวมแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้แฟนๆอาจารย์เข้ามาฟังหลายท่านเลยนะคะส่วนใหญ่ส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความมาทักกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ฝากมาถึงอาจารย์สัญชัยได้ค่ะก่อนจะฟังกันต่อค่ะพี่พรคะเราดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีอย่างนึงมาฝากกันค่ะช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะคะจากคาชิวารุ่น RC1804 ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อนะคะเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานด้วยค่ะและที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยนะคะดังนั้นโทรได้เลยค่ะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
4: ค่ะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะอาจารย์คะ
3: ค่ะ
5: ครับค่ะตอนนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องการแพทย์ไปแล้วนะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
5: ต่อเรื่องการแพทย์อีกนิดนึงมีอีก2เรื่องที่อยากเล่าให้ฟังนะครับเรื่องต่อไปนี่ก็คือว่าตอนนี้จีนเนี่ยก้าวหน้าไปเยอะมากครับคือปกติเวลาเราไปเจออุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะกระดูกสันหลังเนี่ยมันมักจะมีปัญหาใช่ไหมครับถ้ามันมีการเสียหายรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราทำแบบกระดูกสันหลังเทียมเนี่ยไปใส่ไว้กันบางข้อเนี่ยก็จะใช้แบบโลหะซึ่งปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้มันเข้ากับกระดูกไอ้ตัวอื่นที่เหลืออยู่ได้ 100% แต่ในตอนนี้จีนเนี่ยเขาพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับโดยการที่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาใช้ภาพถ่ายทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น MRI หรือ CT scan และโมเดลคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มาใช้การพิมพ์3มิติและใช้โลหะไทเทเนียมพิเศษทำเป็นเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังเทียมซึ่งสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยยาวเท่าไหร่รู้ไหม
3: เท่าไหร่คะ
5: 20เซนซึ่งสันหลังเราเนี่ยความยาวเนี่ยไม่เยอะมากใช่ไหมครับแต่นี่ทำได้ถึง20เซนแล้วก็ทำจากวัสดุไทเทเนียมพิเศษซึ่งในการพิมพ์เนี่ยเขาจะทำให้มันเป็นพรุนเหมือนกับฟองน้ำด้วยนะซึ่งมันทำให้มีน้ำหนักเบาอันที่สองคือมันเข้ากับกระดูกที่เหลืออยู่ได้อย่าง 100% นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่มันมีรูพรุนเนี่ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้พวกเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยเข้าไปเกาะในรูเนี่ยมันทำให้สามารถประสานกับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยกับเซลล์ต่างๆเนี่ยเข้ากับวัสดุเทียมได้อย่างสมบูรณ์ในระยะยาวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ใช้ไทเทเนียมเนี่ยเพราะไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเบาไม่มีการกัดกร่อนแล้วก็ไม่มีร่างกายจะไม่ต้านหมายความว่ามันสามารถที่จะเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยทำได้แล้วนะครับมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่มัน

0: นที่เราซ่อมไม่ได้อะแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะซ่อมได้ใช่ไหมเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยเคยได้ยินว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันไปจบที่การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากพอสมควรแล้วถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยไอ้หัวใจที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับร่างกายของ 100% พอเปลี่ยนปั๊บต้องกินยากดภูมิตลอดเวลากินพวกสเตียรอยกินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในขณะนี้เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาได้พัฒนาวัสดุใหม่ขึ้นมานะครับวัสดุอันนี้เนี่ยนะครับเป็นวัสดุชีวภาพและมีระบบไฮดรอลิกมีเซ็นเซอร์ที่ดีและบริษัทนี้ชื่อว่าคาร์แมทอุปกรณ์ตัวนี้หัวใจเทียมตัวนี้ชื่อว่า Eason AESON นะครับแล้วก็บอกว่าหัวใจอันนี้ต้องจะเต้นได้ตลอดไปหลังจากที่เราใส่เข้าไปในร่างกายแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องถอดออกมาเพื่อเปลี่ยนหัวใจที่ได้จากการบริจาคได้อีกต่อไปเพราะเมื่อก่อนในหัวใจเทียมเนี่ยมันใช้ไม่ได้นานไงคือใส่เข้าไปเนี่ยมันก็แป๊บเดียวแล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นหัวใจจริงใช่ไหมที่ว่าได้รับบริจาคมานะแต่ว่าเขาบอกว่าแม้ว่ามันจะได้สักดีกว่านั้นเนี่ยมันยังมีปัญหาอีกอันนึงเขายังแก้ไม่ตกก็คือว่ามันต้องใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีแบตเตอรี่ที่ทนทานแบบใช้เป็นปีๆซึ่งเขากำลังรอแบตเตอรี่เพชรซึ่งมันทำมาจากคาร์บอน14แล้วก็ใช้เพชรห่อหุ้มซึ่งมันใช้ได้ถึง 5,700 ปีนะถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้เสร็จแล้วฝังเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะมีหัวใจเทียมที่เต้นได้ตลอดกาลและมีพลังงานตลอดกาลโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องรออวัยวะที่ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรการเขาเรียกว่าการบริจาคอีกต่อไปน่าสนใจไหม
2: น่าสนใจค่ะ
0: เพราะนั้นพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่พัฒนาไปเรื่อยๆหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราชีวิตของคนเราก็จะดีมากขึ้นเรื่อยๆเอาละคราวนี้เราเห็นไหมสงครามไม่ว่าจะเป็นยูเครนกับรัสเซียหรือว่าสงครามระหว่างอิหร่านอิสราเอลกับอเมริกานะครับโอ้โหอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยใช้แบบเทคโนโลยีขั้นสูงมากเลยจรวดลำหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยล้านบางทีเนี่ยเป็นพันล้านก็มีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอิหร่านเนี่ยใช้อาวุธราคาถูกโดรนราคาถูกนะครับซึ่งราคาต่ำมากๆแต่ใช้ปริมาณมหาศาลซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควรในการที่จะเอาชนะระบบป้องกันทางอากาศที่ราคาแพงๆได้แล้วถ้ามันส่งมันยิงโดรนไปเยอะๆเนี่ยไอ้ระบบต่อต้านเนี่ยที่ยิงไปลูกหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันๆล้านเนี่ยมันจ่ายไม่ไหวไงเพราะนั้นโอ้โหมันเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลซึ่งอันนี้เราเรียกว่าสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare เพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มันเร่งหมดเลยที่จะทำพวกโดรนสังหารหรือโดนสื่อสารไม่ใช่หรือโดนที่ว่าเล่นลาดตระเวนเนี่ยที่ราคาถูกๆและจำนวนเยอะๆนะครับก็ไปตามที่ยูเครนกับอิหร่านทำนะครับในขณะนี้เนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยก็มีการสร้างโดนราคาถูกขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เอามาใช้งานจริงนะครับชื่อว่าลูคัสซึ่งลูคัสเนี่ยราคาเนี่ยตกประมาณลำหนึ่งเนี่ย 300,000 กว่าบาทก็ถูกไปเยอะน
1: ะ
0: แต่ในตอนนี้ญี่ปุ่นไปไกลกว่านั้นนะครับเขาเนี่ยเปิดตัวโดรนรุ่นพิเศษที่ว่า Air Cam V150 เขาบอกว่าใช้กระดาษกล่องลังกระดาษเนี่ยทำโดยที่ว่าใช้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสามารถทำความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บินได้ประมาณ80นาทีเพราะมันใช้ไฟฟ้าไงไม่ได้ใช้เครื่องยนต์กระดาษภายในเหมือนกับพวกโดรนของอิหร่านเพราะนั้นระยะของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน160-170กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันเพียงพอต่อการโจมตีลำหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
2: เท่าไหร่คะ
0: แสนเดียวแสนเดียวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่เราขนส่งเนี่ยมันเป็นกระดาษไงกระดาษลังเนี่ย
2: มันเบา
0: สามารถพับได้แล้วก็พับประกอบขึ้นมาเนี่ยแบบโอริกามิหรือกระดาษพับของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถพับประกอบขึ้นมาได้แล้วติดตั้งเครื่องแล้วแบบติดระเบิดแล้วส่งออกไปเนี่ยได้ภายในเวลา5นาทีเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรบางอย่างที่สำคัญไอ้โดนเนี่ยราคา 100,000 บาทยังไม่สำคัญมากนะแต่สำคัญว่าเวลายิงโดนพวกนี้ไปเป็นหมื่นตัวเนี่ยเราจะควบคุมโดนพวกนี้ให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างไร

0: เพราะนั้นมันกลายเป็นสงครามของซอฟต์แวร์มากกว่าฮาร์ดแวร
1: ์
0: ฮาร์ดแวร์เนี่ยอยู่เหลือตัวโดรนที่ไปถล่มเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเราจะควบคุมมันได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากกว่าเพราะนั้นเราต้องดูต่อไปครับว่าในขณะนี้นะครับสงครามเนี่ยมันจะไปอย่างไรอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยผมก็ทราบว่าทางกองทัพเนี่ยก็พยายามที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของโดรนเนี่ยมากเพราะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ไอ้การที่เราไปลงทุนอะไรที่มันแพงๆมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะเพราะโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงไหมหนุ่ย
1: จริงค่ะโอ้ใครจะไปคิดมันพอฟังอาจารย์เล่าแบบนี้มันมองกลายเป็นว่าเออมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจได้แบบเออเนาะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
0: ซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้บริษัทประเทศเล็กเนี่ยสามารถจะลืมตาปากสู้กับประเทศใหญ่ได
1: ้
0: เพราะว่ามันใช้ทรัพยากรไม่มากก็สามารถสู้กันได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอออันนี้ก็ต้องดูต่อไปครับว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดรนเนี่ยมันจะไปอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึง2 3วันก่อนเนี่ยมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ Volvo EX30 ที่บอกว่ามีเกิดไฟไหม้ขึ้นในหลายๆประเทศนะครับแล้วทาง Volvo เนี่ยก็ออกมายอมรับว่ามันเกิดปัญหาจากแบตเตอรี่เนื่องจากว่าไอตอนผิดแบตเตอรี่เนี่ยไอลิเทียมเนี่ยแทนที่มันจะไปเกาะอยู่กับขั้วมันดันเนี่ยไปเกาะอยู่กับผนังดังนั้นเนี่ยพอไปนานๆเข้ามันเกิดแก๊สไฮโดรเจนก็ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาซึ่งในตอนนี้เนี่ยทาง Volvo เนี่ยก็ไปเจอปัญหาตรงนี้รุ่น EX30 เนี่ยหลายประเทศมากเลยจนกระทั่งในตอนนี้เนี่ยทาง Volvo เนี่ยก็ต้องมีการเรียกรถทุกคันในโลกเนี่ยกลับมาเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แต่ในตอนนี้เนี่ยมันใช้เวลานานในการเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 2,000 คันเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณปีนึงได
1: ้
0: ทาง Volvo ก็บอกว่าในขณะนี้ขอให้ชาร์จอย่าเกิน 70% ซ
1: ึ่
0: งมันจะทำให้รถเนี่ยซื้อมา2ล้านนะแต่ว่าจะวิ่งได้ประมาณ200กว่ากิโลเท่านั้นเองเพราะนั้นคนก็บวยกันเยอะผมก็ไปส่องดูว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัว Volvo EX30 นี่มันเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่ทำจากโรงงานหนึ่งชื่อว่า Geely Sunvoda ซึ่งมันเป็น Joint Venture ระหว่าง Sunvoda ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่เจ้าหนึ่งในจีนเจ้าใหญ่นะกับ Geely โดย Geely เนี่ยมีหุ้นอยู่แล้วก็ตั้งโรงงานใหม่ขึ้นมาเพื่อทำแบตมาป้อนกับจีรี่โดยเฉพาะโดยเป็นแบตของซันโบด้าซันโบด้าเนี่ยมีโรงงานอยู่หลายโรงงานอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าโรงงานที่ทำกับจีรี่เนี่ยมีปัญหาดังนั้นเนี่ยถ้ามาดูจริงๆในจีนเนี่ยมีโรงงานทำแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเป็น10รายนะเจ้าดังๆก็มี CATL มี BYD นะครับมี SVO แล้วก็มีซันโบด้านะครับซึ่งจีรี่เนี่ยเขาเข้าไปจอยเวนเจอร์กับซันโบด้ากับ CATL ด้วยตั้งโรงงานแยกออกมาต่างหากเพื่อป้อนแล้วก็ใช้ว่าแบตเตอรี่ตัวเองแล้ว EX30 เนี่ยของ Volvo เนี่ยใช้แบตเตอรี่ของจีรี่ซันโบด้าแต่ว่าแพลตฟอร์มของ EX30 ที่มาทำเป็น Seeker X ใช้แบตของจีรี่ CATL ดังนั้นเนี่ยโอ้โห Volvo นี่เสียวังวัดเยอะมากทุกชีวิตปลอดไฟภายใน Volvo ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกชีวิตระวังไฟใน Volvo
2: โอ้โหอาจารย
0: ์เอาแต่มันอันตรายมันเสียชื่อเสียงไหมล่ะ
1: เสียค่ะ
2: มากค่ะภาพแบรนด์นี้เสียหายหนัก
0: เราดูนะครับว่าซันโบด้าเนี่ยทำแบตให้ใครบ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทำให้เทสลานะทำให้ลีฟมอเตอร์ทำให้ BYD บางรุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้Volvo เฉพาะรุ่น EX30 และหลายรุ่นนะอันที่สองเนี่ย CATL นะครับซึ่งร่วมหุ้นกับ LG ติดให้ BM Ford Renault Ford กับ Hyundai เจ้าที่สามคือญี่ปุ่น Panasonic ทำให้ Toyota Mazda กับ Tesla แต่เจ้าที่สี่เนี่ยคือ BYD นะครับก็ทำให้ BYD ทำให้ Tesla ทำให้ Toyota แล้วทำให้ Benz ด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยใครเป็นคนทำอาจจะต้องเลือกโรงงานที่ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะซึ่งก็บอกโรงงานที่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่เนี่ยก็คือโรงงานของ CATL กับโรงงานของ BYD นะครับอันนี้ก็เป็นมหากาพย์เลยนะรถไฟฟ้าเนี่ยตกลงไปมาเนี่ยเราจะต้องมีการซื้อพับ

0: ยสำหรับเอาคุมลดเวลาไฟไหม้ด้วยหรือเปล่า
1: ว้าโอ้เราก็เป็นจะบอกว่าคนใช้ก็อาจจะกังวลนะคะก็คงก็กังวลอยู่แล้วค่ะอาจารย์พอมีข่าวมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอแล้วกันเน
0: า
1: ะไม่รู้ว่าจะ
0: เดี๋ยวดูต่อไปครับว่าโวโวเขาจะแก้เกมยังไงเพราะว่าโอ้วอลโวเนี่ยตอนนี้เป็นวอลโวเนี่ยเป็นบริษัทของกีรี่ไปแล้วนะก็คือพูดง่ายเป็นสวีเดนเนี่ยใส่ขี่เผาไว้เรียบร้อยแล้วไง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าจริงๆกีรี่เขาไม่ได้มีเจ้าเป็นเจ้าของในเฉพาะวอลโวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นเจ้าของหุ้นส่วนหนึ่งใน Mercedes-Benz ด้วยเขาเป็นเจ้าของ Lotus ด้วยนะครับแล้วเขาเป็นเจ้าของอีกหลายๆบริษัทเลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นบริษัทใหญ่ในจีนเลยซึ่งเงินเขาเยอะมากต้องยอมรับเพราะนั้นจีรี่เนี่ยต้องแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนวอลโวก็ต้องแก้เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้นะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่าในตอนนี้เนี่ยจำได้ไหมโรบินฮูดที่เป็นแอปนะสั่งอาหารนะของธนาคารไทยพาณิชย์อ่ะซึ่งในตอนหลังเนี่ยเขาก็ถอนตัวออกไปแล้วก็ขายบริษัทนี้เนี่ยให้กับทางนั่งกลุ่มยิปอินซอยไปใช่ไหมทางยิปอินซอยเนี่ยทำไปตอนนี้แอปโรบินฮูดสั่งอาหารก็ยังอยู่นะแต่หนุ่ยพรเชื่อไหมว่าความนิยมของมันเนี่ยมันสู้กับสู้ช้อปปี้ฟู้ดกับสู้ไม่ได้อ่ะกับสู้เขาเรียกว่าไลน์แมนวงใหม่ไม่ได้
1: ค
0: ือยอดขายมันน้อยมากเลยแม้ว่าเขาจะคิดเขาเรียกว่าอะไรค่าธรรมเนียมต่ำกว่า3 เจ้าที่เมื่อกี้พูดมานะแต่ในตอนนี้เนี่ยโรบินฮูดเนี่ยเขากำลังพัฒนากิจการของเราต่อไปโดยการเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยหลักการของเขาก็คือเก็บค่าคอมมิชชั่นน้อยนะครับแล้วก็สักราคาเป็นทำให้ราคาเป็นธรรมซึ่งการสั่งอาหารของเขาเนี่ยแน่นอนเขาเก็บคอมมิชชั่นน้อยกว่า3 แพลตฟอร์มที่เมื่อกี้พูดไปแต่ในตอนนี้เนี่ยโรบินฮูดเนี่ยกำลังจะเปิดบริการส่งเรียกรถครับที่เหมือนกับแกร็บนะครับเหมือนกับแกร็บนะแล้วเขาตั้งใช้ชื่อว่าโรบินฮูดไรด์โดยที่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับตลาดเรียกรถทางด้านของแอปเนี่ยนุ้ยกับพอรู้ไหมว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยนะปีหนึ่งเท่าไหร่
1: คะ
0: 70,000 ล้านบาทนะครับ
1: โอ
0: ้เยอะมากครับ
1: ค่ะ
0: และในตอนนี้เนี่ยคือทางด้านของโรบินฮูดเนี่ยเขากำลังจะเปิดโรบินฮูดไรด
1: ์
0: หลักการของเขาเนี่ยคือเป็นแพลตฟอร์มเรียกรถที่ราคาเป็นมิตรแล้วก็หนึ่งนะครับก็คือราคาเป็นมิตรค่าธรรมเนียมต่ำไม่คิดกับคนขับรถเยอะคนขับดีมีมาตรฐานมีการควบคุมอย่างดีนะครับมีการประกันเหตุร้ายในตอนกลางคืนนอกจากนั้นเนี่ยมีคอลเซ็นเตอร์บริการ24 ชั่วโมงด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังไม่บังคับให้ไรเดอร์หรือคนขับรถที่อยู่ในระบบเนี่ยต้องเติมเงินเข้าไปนะครับก่อนที่จะรับงานด้วยแล้วก็มีรถให้เลือกเนี่ย8 อย่างนะคือโรบินฮูดแท็กซี่คือแท็กซี่ปกติเขียวเหลืองเนี่ยนะมีโรบินฮูด EV คาร์โรบินฮูดพรีเมียม EV คาร์โรบินฮูดคาร์ทั่วไปโรบินฮูดพรีเมียมคาร์อย่างพวกรถ BM Benz นะมีโรบินฮูดเลดี้ผู้หญิงขับโรบินฮูดพรีเมียมเลดี้คือ BM ที่ผู้หญิงขับหรือ Benz ที่ผู้หญิงขับแต่แพงหน่อยนะแล้วมีโรบินฮูด SUV ด้วยไม่เลวไหม
2: ค่ะจริงๆมันก็เหมือนกับแกร็บนะคะอาจารย์ที่มีแยกแบบนี้ค่ะ
0: ใช่แต่จริงๆผมก็สนับสนุนนะให้โรบินฮูดทำตลาดแรงๆหน่อยเพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันแพลตฟอร์ม
2: ของคนไทย
0: ก็ต้องพยายามสนับสนุนนะไม่งั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่กับต่างชาติหมดมากเกินไปซึ่งตรงเนี้ยมันคงไม่ค่อยดีแต่เขาก็บอกมาชัดเจนเลยนะว่าเขาราคาเป็นธรร
1: ม
0: เพราะว่าแน่นอนเขาเก็บคอมมิชชั่นน้อยกว่าใช่ไหมเขามีการตรวจสอบคนขับอย่างดีนะครับเริ่มงานง่ายไม่ต้องเติมเครดิตก่อนประกันเหตุร้ายมีคอลเซ็นเตอร์บริการด้วยก็ช่วยกันนะนอกจากนั้นเนี่ยเขาต้องมีการจะเปิดโรบินฮูดไฟแนนซ์ด้วยนะซึ่งเขาจะให้กู้เนี่ยกับบรรดาพวกคนกับรถหรือไรเดอร์ที่เขามาอยู่ในระบบเขาหรือพ่อค้าต่างๆที่ขายอาหารที่มาอยู่ในระบบเขาด้วยไม่เลวเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าคนอาชีพอิสระแบบนี้บางทีเขาไม่มีสลิปเงินเดือนในการไปขอกู้แต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มจะเห็นรายได้เขา

0: านอาหารนี่ขายได้แค่ไหนแค่ไหนคนขับไรเดอร์นี่ขับแล้วมีรายได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ใช่ครับใช่ครับก็เป็นการพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าโรบินฮูดโตมากๆเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันใช่ไหมที่ทำให้แพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยอาจจะต้องมีการลดค่าธรรมเนียมลงเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยบรรดาพวกร้านค้าต่างๆหรือคนขับเนี่ยหรือไรเดอร์เนี่ยก็จะหนีมาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้หมดขึ้นอยู่กับพวกเราครับถ้าเราไปสนับสนุนเขาเนี่ยคนไทยก็จะเติบโตขึ้นก็จะไม่ราคาทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยมันลดลงเพราะว่ามันมีคนเนี่ยควบคุมราคาไงค่าอาหารเหมือนกันถ้าเราจ่ายน้อยกว่าทำไมเราจะไม่ใช้แต่ว่าวันนี้คนลืมโรบินฮูดไปเยอะมากวันนี้ผมพูดมาก็คือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปใช้สองสาวใช้ป่ะล่ะ
0: พรก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะโหลดแอปทันทีเลยค่ะแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังโหลดแอปโรบินฮูดมาช่วยใช้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็คือรายได้ทั้งหมดอยู่กับคนไทยจริงๆ
1: ถูกต้องถูกต้องครับผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาละคราวนี้มาพูดเรื่องเทคโนโลยีเบาๆกันนิดนึงนะเพราะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: คือสังเกตไหมว่าตอนนี้มันมีการทำกระเป๋าออกมากระเป๋าเดินทางแบบที่ยกขึ้นเครื่องได้อะที่เป็นกระเป๋าที่มีล้อแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนอะแล้วก็มี AI อยู่ในนั้นด้วยแล้วมีแบตเตอรี่ด้วยอ
2: ่
1: ะแต่แล้วเวลาเราไปไหนเราไม่ต้องหิ้วอ่ะเราเดินไปไหนมันก็หมุนแล้วก็วิ่งตามเราไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้กระเป๋าพวกนี้บรรดาผู้สายการบินเขาบอกเขาไม่ยอมให้เอาเช็ดโหลดขึ้นเครื่องนะ
2: ค่ะ
1: ต้องโหลดลงไปข้างล่างเพราะเขาบอกว่ามีแบตเตอรี่เนี่ยมันอันตราย
2: ค่ะ
1: แต่ในตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนใช้แต่ทำให้กระแสเนี่ยความนิยมเนี่ยของคนที่เดินทางเนี่ยที่ชอบซื้อกระเป๋าเนี่ยเอาขึ้นเครื่องที่มันสามารถจะเดินตามแล้วมันก็สะดวกดีใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องหิ้วไงเพราะมันหนักไงถึงจะลากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ก็จะดีแล้วกระเป๋าพวกนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้กระเป๋าลากที่มีล้อเนี่ยโดยมากนะหนุยล้อมันไม่ทนน่ะ
2: อ๋อจริงค่ะ
1: พอวิ่งไปเนี่ยล้อมันก็จะแบบยางที่มันหุ้มเอาไว้ก็จะหลุดมาเป็นชิ้นๆก่อน
2: ใช่แต่
1: แล้วจากนั้นแล้วมันก็ยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก
2: ๊กไม่สมูท
1: เราทนไม่ไหวก็ต้องโยนทิ้งใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ๆค่ะ
1: เออแล้วไอ้ตอนที่มันยางมันหลุดไปเนี่ยล้อมันก็ไม่เท่ากันแล้วตอนเราลากเนี่ยมันก็เสียงดังรำคาญมากและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันก็ลากไม่สะดวกต้องใช้แรงเยอะขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยกระเป๋าที่วิ่งตามเราโดยใช้ AI เนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้มันก็มีข้อจำกัดว่าเอาขึ้นเครื่องไม่ได
2: ้
1: ต้องลงไปใต้เครื่องเท่านั้น
2: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้ไม่มีประโยชน์ใช่เพราะว่าเราที่เราใช้เพราะว่าเราขี้เกียจหิ้วไงขี้เกียจลากไงก็ต้องเอาขึ้นเครื่องใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ในตอนนี้เนี่ยมันมีไปไกลกว่านั้นอีกนะในตอนนี้มีบริษัทในอเมริกาในจีนอยู่บริษัทนึงนะครับบริษัทนี้เนี่ยเขาทำหุ่นยนต์ขนสัมภาระอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ตามตัวเราเองลักษณะของมันเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมรถเข็นน่ะนึกออกไหมลูกสี่เหลี่ยมเหมือนกับลังติดล้อแต่ไอ้ลังอันนี้มันมีระบบ AI ระบบไรด้ามีกล้องแล้วก็สามารถทำได้หลายอย่างคือมันวิ่งตามเราได้นะครับคือวิ่งตามเจ้าของอ่ะคือเราอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันสามารถหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้โดยใช้เทคโนโลยีไรด้าป้องวัดความลุกหรือขึ้นออต้าไวไอโซออต้าโซนิกนะครับทำให้มันหลบคนหลบยานพาหนะหรือสิ่งกีดขวางได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังใช้ทำได้หลายอย่างคือสามารถที่จะเดินตามเราไปจ่ายตลาดสามารถจะเดินตามเราไปซื้อของหรือสามารถใช้ในโรงงานเนี่ยในการยกของได้ไม่ต้องยกแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกมันว่าintelligent follower robot คือเป็นแบบหุ่นยนต์บรรทุกยกก๊อกยกของหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า AMR cargo cart เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำออกมา2รุ่นนะรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นการใช้งานแบบปกติซึ่งเราเนี่ยสามารถซื้อมาใช้ในบ้านได้แล้วเราเอามาใช้เนี่ยในการที่เราไปจ่ายตลาดหรือซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับราคาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ 19,000 บาทราคาสูงสุดแล้วแต่ขนาดกับน้ำหนักกับแบตเตอรี่ที่มันวิ่งได้ไกลขนาดไหนนะราคาแพงที่สุดก็ประมาณ 40,000 และมีอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นระดับอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปถึงประมาณ 110,000 บาทสามารถเนี่ยทำงานในโรงงานได้เลยต่อไปเนี่ยนะเวลาเราไปซื้อของเนี่ยก็ให้อำ

0: เนี่ยเดินตามเราดีไหมยี่ห้อเขาชื่อ AMR ไงเราเรียกมันว่าอาม่า
1: ค่ะก็ว่าอาม่าจะมาเดินตาม
2: ถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตเอามาใช้ค่ะอาจารย์เวลาแบบเวลาเราจะซื้อของอะไรก็รถก็วิ่งตามเราเลยไม่ต้องเข็นเอง
0: แล้วซูเปอร์มาร์เก็ตจะเอา
2: แต่ว่าต้นทุนมันจะสูง
0: ทั้ง 3-4 หมื่น
2: โอ้ใช่ต้นทุนมันสูงมาก
0: เอารถเข็นธรรมดาเนี่ยนะคันหนึ่งเนี่ย 1,000-2,000 บาทเนี่ยนะหรือว่า 3-4,000 บาทเนี่ยมันถูกกว่าเยอะเลยเพราะนั้นมันก็คือว่าตัวเราก็ต้องซื้อเองนะถ้ามีสักของมีพวกนี้มีขายเนี่ยหุ่นยนต์แบบเนี้ยสองสาวจะซื้อไหม
2: ผ่อนยังไม่ได้แบกอะไรหนักๆขนาดนั้น
1: อาจจะยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเป้าหมายที่ไปจ่ายตลาดทุกวันเนี่ยไปเจอตลาดสดเมืองไทยเนี่ยหุ่นยนต์เงือบเหมือนกันนะ
2: มันเปลี่ยนด้วย
0: เพราะว่าหุ่นยนต์เมืองไทยคนเวลาตลาดสดเมืองไทยคนมันเยอะมากแล้วนอกจากนั้น
1: คือ
0: มีน้ำมีอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: โอ้โหมันจะไปไหวไหมแล้วบางทีไปเจอน้ำท่วมหุ่นยนต์ของรัฐชั้นเนี่ยอามาชั้นจะเป็นยังไง
2: อาจจะใช้ในคลังสินค้าไหมคะอาจารย
1: ์
0: ก็อาจจะโอเคไงแต่มันเป็นรุ่นที่ราคาแพงแต่ถ้ารุ่นที่ไปจ่ายตลาดเนี่ยพอน้ำท่วมแล้วผมต้องอุ้มอาม่าแล้วอาม่าก็หนักด้วยป่ะ
1: ก็สลับกันนะเขาก็ช่วยผ่อนแรงเราพยายามบางทีเราอาจจะต้องอุ้มเขาด้วยอาจารย์เดี๋ยววันนี้เราต้องไปแล้วค่ะหมดเวลาแล้ว
0: อย่างนั้นวันนี้เนี่ยก็เอาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังนะครับผมนุ้ยพรแล้วก็ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราเนาะเราเจอกันอีกครั้งนะครับวันพุธหน้าก็จะเอาเรื่องที่สนุกสนานได้มาเล่าให้ฟังต่อไปนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: วันนี้เราสามคนเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: า12นาฬิกาจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีผบช.ประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเปิดข้อมูลพบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยง58จุดกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานวอนรัฐแก้ไขปัญหาฝ่ายค้านแฉทุนจีนเทาปลุกรัชดาเมงจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าเผยหลักฐานมัดตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอเรือให้กรรมาธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็มาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อ20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใน

0: ของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศลเป็นพระราชกุศล นะคะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.ค่ะส่วนกลางก็จัดในจังจัดณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเห็นเหมาะสมค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดที่ประชุมวันนี้เตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตค่ะ
0: ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์นายภูริภาธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ขณะเดียวกันนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและบ้านดอนกระต่ายจังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและติดตามดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาและอำนวยความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะ
1: กกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังจากหลายอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยตระหนักนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้ในแรงงานอย่างเข้มข้นนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการผลิตการส่งออกความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเห็นว่าควรจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นกลางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักทำงานในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบ ในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อรักษาเสถียร

0: และภาพด้านแรงงานความเชื่อมั่นการลงทุนนอกจากนี้ยังพิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้อย่างเช่นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะกกร.จะมีการนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปขณะที่รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอาทิตย์พีชานนท์กล่าวด้วยนะคะว่าแรงงานที่ต้องการก็คือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะแต่ค่าจ้างนั้นก็ไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายเรื่องนั้นมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนายชนะบอกว่าขณะนี้มีกลุ่มทุนจีนสีเทามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกมิ่งจ๋ายแล้วก็ RCA โดยพบว่ามีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารนะคะหรูซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่าขบวนการนี้มีการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่พอไปตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่สูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งและนอกจากนี้สถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนายชัยชนะยังเปิดผังโครงสร้างของกระบวนการนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรตัวย่อรอเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าหรือว่าผู้จัดการบัญชีม้าและนอมินีให้แก่กลุ่มทุนจีนโดยพบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี2563ปัจจุบันกบดานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หลายคันที่พองถ่ายชื่อให้แก่เครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานและผังความเชื่อมโยงทั้งหมดส่งมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อประสานหน่วยงานความมั่นคงและ DSI ให้เข้าตรวจสอบและกวาดล้างขบวนการนี้อย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนะคะ 12:10 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินกันนะคะวันนี้นายโสภณสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้งบตามพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน

ที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะได้ใช่หรือไม่นะคะก็มีการตั้งข้อคำถามค่ะนายโสพลก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

0: ร้องก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าถ้าไม่ยกก็เท่ากับว่ากรรมาธิการชุดนี้ตกไปและมองว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินนะคะการเร่งที่จะไปดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่อำนาจของตนแต่ว่าอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมธิการหรือไม่ตนเองนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองส่วนพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลขอพิจารหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วนั้นนายโสพลบอกว่าเท่าที่ทราบนั้นยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและวันนี้ค่ะนายโสพลค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของตำรวจสภาด้วยนะคะมอบหมายนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณนายโสพลบอกว่าการเป็นข้าราชการรัฐสภาเกียรติศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่นปัจจุบันสภากำลังพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมกับยกตัวอย่างว่าตั้งแต่เป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนใดกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งนะคะภายหลังการมอบนโยบายได้มีการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภานายสมพลได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.มาตรวจปัสสาวะตำรวจสภาแล้วก็พนักงานขับรถของสภาเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนอกจากนี้นายโสพลยังพูดถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นบีหนึ่งในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบผ้าขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐสภาอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งก็พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้นหนึ่งมาที่ชั้นบีหนึ่งในขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ก็ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกก็เลยสั่งให้แก้ไขทีนี้เรื่องของขยะนะคะนายสมพลบอกว่าต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีขยะจำนวนมากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยนะคะเรื่องของมาตรการประหยัดไฟตนเองมีรายงานตัวเลขให้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนและหลังออกมาตรการซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสามารถลดค่าไฟได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะคะล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยว่าวันที่20พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีไวรัสอีโบลาค่ะได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวล นะคะทางนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศค่ะโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง Thailand Digital Arrival Card นะคะสำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
0: และนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินกำหนดมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

0: ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีและพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะ12:19 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามกรณีที่รัฐบาลนั้นได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวนั่นก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดนั้นจังสภาผู้รัศดรนั้นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและประกาศใช้บังคับแล้วก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายยังเปิดทางให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเซนในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วก็ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้เป็นการลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายๆรอบค่ะ
5: รัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีค่ะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมค่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลทำให้มีไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานค่ะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้ไขกฎหมายปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะ
0: ไปกันที่นายตรารัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่า21พฤษภาคมนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังเข้าตรวจคลังสินค้าและจุด

0: กระจายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานกสทช.จึงได้สืบค้นขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าโกดังเช่าเนี่ยนะคะพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นก็จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่และนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวนั้นยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องด้วยนะคะวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นะคะที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนนะคะการครอบครองหรือว่าใช้งานที่ผิดกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498หากมีการนำเข้าจำหน่ายหรือว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: มากันที่โครงการใช้ถ้วยไทยกันบ้างนะคะนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายราคาสินค้าประหยัดช่วยในช่วงของเปิดเทอมค่ะนำร่องที่โรงเรียนพรตพิทยาพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% และมีการแจกคูปองเงินสด50บาทให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าด้วยมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงตู้ละหมาดพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้เพื่อรองรับเทศกาลวันอีดิฮัตฮาชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาเริ่มให้บริการก็คือวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์และกำชับรฟท.เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับ28พฤษภาคมรฟท.ดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วน4ห้องแยกห้องชายหญิงพร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัตินะคะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่171172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตและขบวนรถเร็วที่169170กรุงเทพอภิวัตยะลากรุงเทพอภิวัตค่ะ
1: สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากและยังไม่มียารักษากำลังปั่นป่วนหนักนะคะล่าสุดเกิดความวุ่นวายหลังจากญาติก่อเหตุการณ์จุดไฟเผาเต็นท์แยกกักโรคที่โรงพยาบาลเหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้รับร่างผู้เสียชีวิตค่ะก็คาดว่าติดเชื้ออีโบลาออกไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในคองโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาหลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีมีการคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ที่เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ1คนที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ ส่งผลให้กองทัพกับตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมค่ะในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในเต็นท์6 รายได้รับการช่วยเหลือไปสู่ตัวอาคารหลักของ

0: โรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจตื่นตระหนกและเตลิดหนีไปในช่วงชุลมุนสาเหตุของความวุ่นวายมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ประท้วงไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตจากอีโบลาซึ่งมารดาของผู้ตายนั้นปักใจเชื่อว่าลูกชายนั้นเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ
1: ในขณะที่การนำผู้ชุมนุมนะคะก็ระบุว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังขาดความเข้าใจในตัวโรคและมองว่าอีโบลานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างชาติกุขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการระบาดระลอกของเชื้ออีโบลานี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกล่าสุดมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า670คนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง160คนนะคะซึ่งตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้มากเนื่องจากว่าเชื้อแพร่กระจายอย่างเงียบๆมานานหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบวิกฤตในครั้งนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าเกิดจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูโจซึ่งพบยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนจนทำให้ขณะนี้นะคะเชื้อได้ลุกลามจากศูนย์กลางในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูลงไปทางใต้สู่จังหวัดเซาท์คิวูแล้วนะคะขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มยกระดับการควบคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้สั่งจำกัดการเดินทางและบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันพจนาธนะเทนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมใน Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุจโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะแต่ละวันก็มีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะในช่วง 2-3 วันมานี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไฟไหม้คือรถ EV อะค่ะที่ไฟไหม้เนี่ยก็โอ้โหเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคตื่นตกใจกันโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าหรือที่เรียกว่ารถ EV หลายคนก็เลย

0: มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแล้วก็วิตกกังวลกันในเรื่องของความปลอดภัยนะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่จะเป็นบางรุ่นของรถวอลโว่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ไฟลุกไหม้หลายๆคนที่ติดตามข่าวนี่ก็ที่แรกเนี่ยมันจะเป็นข่าวเฉพาะบางรุ่นทีนี้ในขณะนี้ทราบมาว่าเจอ2รุ่นแล้วที
1: ่
0: มีไฟลุกไหม้แล้วก
1: ็
0: ทางบริษัทนั้นก็ออกมาคือดูแลรับผิดชอบนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของการดูแลรับผิดชอบนี่มันจะอาจจะไม่ถึง 100% เพราะว่ามันมีผลกระทบนอกเหนือจากกรณีของคนที่รถไฟไหม้คนที่รถยังปกติดีแต่ชาร์จอยู่ในใต้ถุนคอนโดมิเนียมในทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งบ้านเดี่ยวเองหลายหมู่บ้าน
1: ตกกังวล
0: ตกกังวล
1: ตกกังวลนะว่าเอ๊ะวันนึง
0: เพื่อนบ้าน
1: ชาร์จอยู่มันจะเกิดไฟลุกขึ้นมาหรือเปล่าและข้างบ้านเขาจะเดือดร้อนไหมขนาดสถานที่บางแห่งที่เป็นที่สาธารณะของคอนโดเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าไม่ให้มาจอดในอาคารไม่จอดข้างนอกเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับลูกบ้านคนอื่นๆนะครับก
0: ็
1: เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับในรายการหนึ่งก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เรารู้จักกันว่าสคบนะครับท่านก็เลยได้มอบหมายให้กับที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับคือคุณประเดิมชัยคุณช่วยเหลือนะครับไปเป็นคนติดต่อบริษัทวอลโว่ให้มาพูดคุยกับผู้ที่รับความเดือดร้อนคือคนที่ซื้อรถของวอลโว่รุ่น EX 30ไปแล้วเกิดปัญหานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุไฟไหม้มาแล้วนะครับ2คันนะครับซึ่งบริษัทเขาก็มันว่ายอมรับว่าความผิดพลาดปกป้องนั้นเกิดจากแบตเตอรี่ของรถรุ่นนี้คือรถรุ่น EX 30นะครับก็เลยได้มีเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับของบริษัทวอลโว่คือตัวแทนของบริษัทแล้วก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับไปพูดคุยกับผู้ที่รับความเดือดร้อนปรากฏว่าขณะที่พูดคุยกันก็เกิดเหตุอย่างที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณสุภังค์เกิดมาก็รถวอลโว่เหมือนกันเกิดเหตุไฟลุกไหม้แต่คนละรุ่นกันอันนั้นเป็นรู้สึกเป็นรุ่นอะไรฮะรุ่น XC XC 60เป็นรถไฮบริดเหมือนกันก็เกิดเหตุอยู่บนทางด่วนมอเตอร์เวย์ M81 นะครับเพราะว่าครอบครัวผู้เสียหายก็นั่งกันมาพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนขับมาปรากฏว่าไฟลุกไหม้ขึ้นโอ้ดีที่สามารถออกมาจากรถนั้นได้ทันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุที่ระหว่างการเจรจาเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าทางบริษัทเขาส่งตัวแทนมาพูดคุยแต่เหมือนว่าการพูดคุยจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่ายังไม่เป็นที่พออกพอใจของผู้ที่ซื้อรถรุ่นEX 30ไปเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับประมาณล้านแปดนะฮะที่ซื้อไป
0: เข
1: าก็มั่นใจว่าเขาบอกซื้อรถรุ่นนี้ไป
0: ไม่แพงนะ
1: มั่นใจมั่นใจไม่มั่นใจในแบรนด์
0: ในแบรนด์
1: วอลโว่นะ
0: เป็นรถในดวงใจของหลายๆท่านรวมทั้งดิฉันด้วย
1: โปรแกรมก็ว่าไงฮะวอลโว่ทุกชีวิต
0: ปลอดภัยในวอลโว่
1: เขาก็ยินดีที่จะซื้อรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไปใช้เพราะว่ามั่นใจในความปลอดภัยแต่บอกมีข่าวว่าเกิดเหตุไฟลุกไหม้2คันในช่วงเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากทางบริษัทเท่าไหร่มีแต่ทางบริษัทรู้สึกว่าส่งจดหมายไปบอกว่าให้ชาร์จไฟเนี่ยไม่เกิน
0: 70%
1: คือ 70% เท่านั้นเขาบอกซื้อรถมาแพงขนาดนี้ทำไมให้ชาร์จแค่ 70% มันต้องชาร์จเต็ม100เพราะว่าการเดินทางแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนอาจจะเดินทางใกล้อาจจะเสร็จพอจะใช้ได้ภายในวันต่อวันแต่ถ้าเขาไปต่างจังหวัดไปไกลๆเนี่ยเขาก็ต้องชาร์จให้มันเต็มที่เพราะว่า
0: ไม่หรอกที่สำค
1: ั
0: ญ
1: ไฟฟ้าหมดกลางทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
0: แต่ที่สำคัญก็คือเวลาที่เราชาร์จเราจะมาคอยนั่งเฝ้ารถว่า 70% ได้ยังเนี่ยยากเผลอหลับไปทำไง
1: คนทั่วไปเนี่ยใครซื้อรถพอเข้าบ้านไม
0: ่
1: ว
0: ่
1: าจะกี่โมงเนี่ยเขาก็จะชาร์จทิ้งไว้จนเช้าถึงจะเอาออกแต่ว่ารถรุ่นนี้ทางบริษัทบอกว่าแจ้งมีจดหมายแจ้งบอกว่าให้ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% นี่ก็ทำให้ลูกค้ารู้สึก
0: ไม่ค่อยพอใจ
1: เพราะว่าไม่ค่อยพอใจ
0: ถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่ถ้าเกิน70ไปแล้วไม่ปลอดภัยคุณก็ต้องปรับระดับแบตเตอรี่ให้มันอยู่ในระดับ70ลงเพื่อให้เราเนี่ยใช้ได้อย่างปลอดภัย ไม่ใช่ว่าบอกว่าให้ชาร์จ70แล้วก็ในส่วนเกินต้องเสี่ยงภัยเองว่าอ่ะคุณชาร์จเกินไม่ได้

0: ได้เพราะว่าอันนี้มันน่าจะต้องเป็นความบกพร่องอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทางบริษัทต้องดูแลให้กับลูกค้านะคะหรือถ้าเราซื้อรถราคาสูงแล้วยิ่งจริงๆสูงหรือต่ำเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเดียวนั่นแหละก็คือแบตเตอรี่มันต้องมีความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาคุณต้องเรียกกลับแล้วก็คุณจะเปลี่ยนหรืออะไรก็ได้ซึ่งในขณะที่มันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีการเปลี่ยนเนี่ยอย่างที่คิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับได้
1: ยอมรับได้
0: เป็นการดูแลเลย
1: ใช
0: ่ไหมนี่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นชาวบ้านรังเกียจ
1: ก็เมื่อวาน
0: ก็กลัวไฟไหม
1: ้ตัวแทนของบริษัทบอลโวประเทศไทยก็ไปพูดคุยกับผู้ที่รับการเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปใช้นะก็มีการพูดคุยกันมีการชี้แจงกันนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยก็ดูจะไม่เป็นผลอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าทางบริษัทก็ยังยืนยันนะครับว่ายินดีที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถรุ่นนี้ให้เพราะว่าได้มีการสั่งเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ800ชุดนะครับที่จะมาถึงเนี่ยโดยบอกว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยนำรถที่ซื้อไปเนี่ยมาเปลี่ยนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
0: นี่กรณีที่รถยังไม่มีปัญหา
1: ใช่ให้ไปเปลี่ยนได
0: ้ที่ไม่หมดไปแล้วเนี่ยคือเขาเปลี่ยนคันใหม่ให้เลย
1: ในการเปลี่ยนคันให้มาเลยแต่ว่าอันนี้ที่ยังบอกว่ายังไม่มีปัญหาแต่ถ้าลูกค้าต้องการก
0: ็
1: บอก
0: เข้าม
1: าทยอยมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ซึ่งลูกค้าก็ยังไม่พอใจลูกค้าบอกว่าจากดูข่าวมาแล้วเนี่ยซื้อคืนไปเลยดีกว่าไหมยินดีที่จะขายคืนราคาอาจจะลดลงมาไม่เท่าที่เราซื้อมาตอนแรกเขาก็ยินดีขายคืนหรือซื้อรถเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้เขาในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมนะครับซึ่งทางบริษัทก็ชี้แจงบอกว่าไม่มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนส่วนจะเปลี่ยนคันใหม่เนี่ยเดี๋ยวขอไปเจรจากับบริษัทแม่ก่อนใช่ไหมฮะ
0: คืองี้ในช่วงที่มีการคุยบางทีก็จะมีการออกสื่อนะไปคุยกันกลางสื่อนี่แหละแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วเขาก็ดูแลว่าก็คือจะเปลี่ยนให้กับท่านที่รถไฟไหม้นะคะเพราะว่าที่ไฟไหม้นี่คือมันจะวอดไปเลยทั้งคันนะมันเกลี้ยงเลยไม่สามารถจะซ่อมเสริมอะไรได้ดำปิดแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยคือโชคดีที่คนที่ขับส่วนใหญ่เนี่ยปลอดภัยคือจะมีก็โดนไฟลวกหรืออะไรแบบนี้บ้างแต่ว่าก็คือไม่ถึงขั้นที่เกี่ยวกับชีวิตทีนี้ก็ดูแลในส่วนนี้เนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ทราบตอนนี้ประมาณ4คันมี2รุ่นใช่ไหมคะแต่ตอนแรกเนี่ยที่มีปัญหาก็คือรุ่น30รุ่น30เนี่ยนะคะ
1: 2คันที่จอดอยู่ว่าจอดแล้วไฟลุกขึ้นก็บอกว่า2คันก็ต่างบริษัทยินดีเปลี่ยนให้จะรถคันใหม่ให้นะครับแต่คันอื่นๆที่ซื้อไปก็บอกมีประมาณ 1,668 คันเขาบอกว่าจะมาแค่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยนะความปลอดภัยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันยังจะปลอดภัยแม้จะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
0: ไม่ใช่
1: ครับก็ชาร์จไฟไม่เกิน 70%
0: คืออย่างนี้ผู้บริโภคบางท่านเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนเป็นเด็กดีนะเขาทำตามทุกอย่างเลย 70% อะไรเงี้ยแต่ว่าได้รับการดูแลแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่แต่คันที่เขาทำเกินที่ชาร์จเกินแล้วมันไฟไหม้ทำแบบทำผิดไอ้จุดที่เขาบอกมาเนี่ยมันเด็กไม่ดีอย่างเงี้ยได้รับการดูแลคือเปลี่ยนให้ทั้งคันเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาได้รับการดูแลน้อยไปเพราะว่าเขาเนี่ยปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่แต่ถ้าเรามองในแง่ของรถทางบริษัทเราก็เห็นว่าไอ้ที่เป็นปัญหาคือแบตเตอรี่ไม่ใช่ตัวรถเพราะนั้นก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแบตใหม่ให้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนรถไง
1: มัน
0: ก็เขาก็จะมองคนละด้านกัน
1: ให้ทยอยไปเปลี่ยนแต่ตามศูนย์ที่เขามีอยู่ประมาณ15แห่งด้วยกันนะเขาบอกว่าก็เปลี่ยนได้อย่างน้อยที่อย่างเร็วที่สุดก็ประมาณวันละ20กว่าคันน
0: ะ
1: ก็เขาก็คาดการว่าสามารถจะเปลี่ยนได้หมดใน 1,668 คันทั่วทั้งประเทศที่ซื้อกันไปเนี่ยภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งทำให้ผู้บริโภคก็ยังไม่ค่อยพึงพอใจจากข้อตกลงอันนี้นะครับเพราะว่าเขาก็อย่างที่คุณชวนเรียนเขาอยากจะเปลี่ยนคัน
0: หรือเปลี่ยนรุ่นไป
1: รุ่นไปเลยซื้อขายคืนไปเลยราคาจะลดลงก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ารถพอซื้อออกมาวันแรกออกจากโชว์รูมราคามันต้องตก
0: แล้วมันตก
1: เขาก็ยินดีใช่เขาก็ยินดีที่จะขายคืนขอให้บริษัทรับซื้อคืนแต่บริษัทก็บอกว่าไม่มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนคันใหม่นั้นก็ต้องไปถามบริษัทแม่ก่อนว่าจะให้เปลี่ยนได้ไหมในรถกรณีที่รถไม่ได้เกิดเหตุไฟลุกไหม้อย่างที่เกิดขึ้นกับ2คันที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ
0: ก็มีบางท่านถามว่า อย่างแบตร้อยใช่ไหมให้เติมแค่70ให้ต้องจ่ายคืนอีก30หรือเปล่าเท่ากับไม่เต็มประสิทธิภาพแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากได้นั่นคืนคือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบตเปลี่ยนรุ่น
1: เพราะว่าบางคนเนี่ย

0: พัน
1: ชาแค่70
0: เนี่ยรู้สึกไม่เต
1: ็
0: ม
1: ในอเมริกาบางคนเขาไปต่างจังหวัดไป
0: ดูด้อยกว่า
1: ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะจะต้องไปเติมที่ไหนอีกแล้วการเติมไฟฟ้าเราก็ทราบอยู่ว่ามันต้องจองล่วงหน้าไม่ใช่คุณไปถึงแล้วเสียบปั๊บได้ทันทีเมื่อไหร่บางทียิ่งช่วงที่การจราจรคนไปเยอะๆในช่วงจุดหยุดกันยาวๆเนี่ยมันก็ต้องจองจุดต่อไปเลยก็มีหลายคนก็บอกไม่พอใจมันรู้สึกนั่นส่วนหนึ่งที่เขาไม่พอใจอีกส่วนหนึ่งความปลอดภัยที่เขาขับอยู่ไม่รู้ขับไปวันดีมันร้อนขึ้นมามันเกิดปุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงนั่งไปกับครอบครัวจะได้ความเดือดร้อนขนาดไหนก็เลยบอกว่าอยากให้บริษัทเนี่ยยื่นเงื่อนไขที่มันดีกว่านี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ว่านะครับก็ข้อตกลงก็ยังไม่เป็น
0: ไปที่
1: น่าพึงพอใจของผู้ที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปนะครับ
0: ค่ะซึ่งจริงๆทางบริษัทเองนี่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ออกมาแถลงอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ชี้แจงสาเหตุที่ EX 30ไฟไหม้นะคะในหลายข้อมูลอยู่เหมือนกันโดยหนังสือชี้แจงจาก Volvo Car ประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะลงวันที่18พฤษภาคม2569ซึ่งจริงๆมันออกสื่อไปเยอะแล้วล่ะนะคะทางบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์รถยนต์ Volvo EX 30ที่เกิดไฟไหม้ทั้ง2กรณีที่ผ่านมาโดยบริษัทได้ติดตามตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิดและได้เร่งดำเนินการดูแลและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุรถที่เกิดเหตุทั้ง2คันอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงในรถยนต์ Volvo EX 30 Single Motor Expanded Range และ Twin Motor Performance และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่สูงเกินกว่า 70% ซึ่งเกินกว่าระดับที่บริษัทได้แนะนำไว้นะตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนหน้านี้บริษัทขอเรียนเน้นย้ำด้วยความห่วงใยและขอให้ลูกค้าที่ใช้รถ Volvo EX 30ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70% จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่การปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยขจัดปัญหาความร้อนสูงของแบตเตอรี่ในระหว่างรอการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่บริษัทจะเริ่มดำเนินการติดต่อไปยังลูกค้า Volvo EX 30ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบภายในสัปดาห์นี้ผ่านทีมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อนัดหมายเข้ามารับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมก็วันนี้นะคะวันนี้ป่ะ22ใช่ไหม
1: ไม่พุ่งใช่วันที่25
0: ที
1: ่เริ่มต้นก็วันจันทร์เป็นต้นไป
0: เขาเขียนว่า22ในแถลงนะก็คือตั้งแต่22เป็นต้นไป
1: 22เพราะเมื่อวานเพิ่งคุยกันมันยังไม่เป็นที่ตกลง
0: นะก็ออกมาแล้วนะ
1: เริ่มวันที่25ให้รถที่สนใจที่ใครที่จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เริ่มมาที่25เป็นต้นไป
0: อันนี้ไม่ทราบในหนังสือแถลงเขาเขียน22ก็แล้วแต่ทางบริษัทเขาคุยกับลูกค้าเนาะการเข้ารับบริการจะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนส่งมอบรวมถึงการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ในด้านต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องและดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลต่อไปนะคะซึ่งแบตใหม่เห็นข่าวว่าก็ผ่านการตรวจจากห้องตรวจนะที่เยอรมันกับที่สวีเดนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลังจากที่มีเหตุ
1: ซื้อเขาไม่พอใจหรอกเพราะว่าเขาก็ยังผวาอยู่เพราะว่าเปลี่ยนใหม่แล้วใครจะรับประกันว่าแบตใหม่เนี่ยมันจะรับประกันว่าจะไม่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาระหว่างใช้งานนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งนะครับก็ที่ฟังดูจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถก็คุยว่ารถไฟฟ้าในโอกาสที่จะเกิดอย่างเงี้ยค่อนข้างสูงเพราะว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นในการที่รถมันการขับเคลื่อนนะครับจากการชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงมันก็เก็บความร้อนเอาไว้อยู่ในรถแล้วพอเราไปวิ่งความร้อนมันก็เกิดขึ้นอีกนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเจอจังหวะที่มันตัวเครื่องที่มันมีปัญหากันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือว่า ไฟลุกขึ้น

0: ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าระวังโดยเฉพาะถ้าแบตมีปัญหามันยิ่งจะส่งให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเร็วขึ้นนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่าถึงจะเปลี่ยนแล้วเขาก็ยังไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้ต่อไปหรืออย่างไรนะครับ
1: กระท้ายแถลงการนะคะดีเดย์22พฤษภาคมนี้เริ่มเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ใหม่สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวบริษัทจะไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานโดยทีมลูกค้าสัมพันธ์จะเริ่มติดต่อประสานงานไปยังเจ้าของรถ EX 30ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงภายในสัปดาห์นี้เพื่อนัดหมายคิวนำรถเข้ามาเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่รุ่นใหม่ชุดใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่คิวแรกคือ22พฤษภาคมวันนี้เป็นต้นไปโดยกระบวนการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่จะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะต่อคันนะคะเนื่องจากทางศูนย์บริการจำเป็นต้องทำการติดตั้งตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนส่งมอบและทดสอบความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าตัวรถกลับมาอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยสากลสูงสุดพร้อมส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าอีกครั้งนะคะก็คือ
0: ครับ
1: พันกว่าคันก็คงใช้เวลาประมาณหนึ่ง
0: เขาบอกประมาณนู่นแหละหลายเดือนก็บอกน่าจะถ้ามาทั้งหมดทั้ง1,660กว่าคันเนี่ยก็น่าจะเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมซึ่งก็เนี่ยก็จึงเป็นแบบระหว่างที่บอกว่าเอารถเข้าไปเปลี่ยนแบบไม่มีรถใช้3วันเนี่ยผู้บริโภคจะทำยังไงเขาจะใช้รถอะไรให้นั่งแท็กซี่ไปทำงานหรือว่าเดินทางยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บริษัทต้องมาลงรายละเอียดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนี่ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบก็คือคุณสุภาพาอิสระ
0: ภ
1: ักดีนี่แหละนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มี
0: กระบาดกันไหนถ้าเผื่อไม่พอใจอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันไหมดำเนินคดีกันไหมกับบริษัทเพราะว่าเหมือนเข้าข่ายเพราะว่าคุณสุภาพาเคยพูดเลยบางทีการโฆษณาแล้วไม่ตรงปกเนี่ยก็อาจจะมีความผิดที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นท่านช่วง 2-3 วันนี้ท่านก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเป็นโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟอะไรเงี้ยจำลองเนี้ยว่าที่โฆษณาแล้วใช้ไม่ได้ผลเต็มที่นี่ก็อาจจะ
1: ต่ำกว่ามาตรฐาน
0: ที่จะต้องทำให้สคบเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวเป็นร่วมที่จะไปยื่นฟ้องร้องไอ้เรื่องนี้มันได้ข้อยุติครับว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือยังไงอาจจะฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือว่าอาจถึงขั้นไปฟ้องทางอาญาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็คงต้องติดตามนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงการคุยกับลูกค้าที
0: ่
1: เรียกว่าคือแต่ละคนเนี่ยก็จริงๆนะซื้อรถแบบเนี้ยดูแลนะคะ
0: คือเขารักรถจะตายบางคนฟังดีแค่เอามาร้องเรียนในรายการทีวีก็โอ้เขาซื้อรถคันนี้ด้วยความมั่นใจว่าเป็นแบรนด์นี้คือ Volvo เขาถึงจะซื้อตัดสินใจซื้อแม้ว่าจะแพงมากกว่ายี่ห้ออื่นด้วยซ้ำไปนะในกระบวนรถรุ่นใกล้ๆเคียงกันเนี่ยเขาก
1: ็ขับมั่นใจ
0: ที่จะใช้ Volvo ก็มั่นใจทุกชีวิตปลอดภัยอันนี้พอมาเจอนักแสดงเนี่ยบอกว่าบริษัทก็ล่าช้าในการที่จะชี้แจงนะบางคนก็บอกซื้อมา 2-3 ปีพอก็สอบถามไปก็ไม่มีคำตอบชี้แจงมาว่าทำไมถึงต้องชาร์จแค่ 70% ก็ไม่ตอบเข้ามาจนกระทั่งมารู้เรื่องมาร้องทุกข์กับสื่อมวลชนเขาถึงมาทราบว่าที่ไม่สามารถชาร์จเกิน 70 ได้เพราะแบตเตอรี่มันบกพร่องมันมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดความร้อนสะสมก็เพิ่งจะมารู้จากรายการเมื่อ 2-3 วันนี้ว่าได้มีการชี้แจงจากทางบริษัทเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวช้าไปหน่อยในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ครับ
1: มีข้อมูลจากต่างประเทศในบราซิลแล้วก็หลายประเทศนะคะเกี่ยวกับรถรุ่น EX 30นี้รวมทั้งในไทยด้วยว่าแบตเตอรี่มันจะเกิดความร้อนสูงเกินเมื่อชาร์จไฟเกิน 70% มีการเรียกว่าติดตามในหลายประเทศเหมือนกันซึ่งส่งผลให้ต้องเร่งประกาศรีคอลทั่วโลกประมาณ 33,777 คันนะในช่วงที่รายงานข่าวนะแล้วก็สั่งหยุดจำหน่ายรุ่นนี้ชั่วคราวนะคะโดย Volvo ค่ะประเทศไทยเตรียมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ให้กับรถที่ได้รับผลกระทบฟรีทุกคันนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เสร็จภายในสิงหาคมในช่วงที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจาก

0: สคบที่เตรียมฟ้องแพ่งเรียกร้องเงินคืนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะแล้วก็มันมีเขาบอกว่าวิกฤตนี่ก็มีลุกลามเป็นข้อพิพาทในส่วนของแบตนะฮะเขาบอกว่าระดับเป็นพันล้านหยวนเลยเพราะว่าซันโวด้าผู้ร่วมผลิตเซลล์แบตเตอรี่ปฏิเสธความรับผิดชอบในระดับการประกอบแพ็คแบตเตอรี่ในขณะที่บริษัทลูกของจิลี่นะฮะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากซันโวด้าอมชิ้นส่วนไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็น่าจะมีหลายแบรนด์นะที
1: ่ใช้แบตเตอรี
0: ่
1: ยี่ห้อนี
0: ้ประมาณนี้
1: เพราะว่าบริษัทเราก็มั่นใจว่าบริษัทที่ผลิตแบตเนี่ยไม่ใช่ผลิตมาเพื่อรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นมันจะใช้หลายรถ
0: เหมือนแบบใช้ได้แบบ
1: หลายยี่ห้อ
0: ทั่วไปมีความ
1: ยังไม่เกิดเหตุก็ยังไม่มีใครพูดถึงถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็จะเกิดล็อกเหตุไฟวงไฟไหม้ขึ้นมาก็ต้องมาดูกันว่าแบตเตอรี่รถคันนั้นใช้ยี่ห้ออะไรผลิตมาจากที่ไหนหรือเปล่าเลยคงต้องโอ้เรื่องนี้ผมว่ามันก็ไปค่อนข้างกว้างไกลเหมือนกันนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าใช้ช่วงนี้อาจจะต้องคิดหนักเลยนะครับ
0: สคบ.ระบุว่าปัจจุบันมีผู้บริโภคที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว45รายและเตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อฟ้องแพ่งบังคับให้บริษัทและตัวแทนจำหน่ายคืนเงินค่ารถยนต์พร้อมดอกเบี้ยเนื่องจากมองว่ามาตรการเชิงป้องกันแบบชั่วคราวนั้นไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคอีกทั้งสถาบันยานยนต์ยังได้ออกมาขานรับเร่งคุมเข้มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศโดยจะเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจรถยนต์ไฟฟ้าในสายพานการผลิตให้เข้มงวดขึ้นนะในข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของแบตเตอรี่อันนั้นก็คงเป
1: ็
0: นในเชิงเทคนิคซึ่งเราเองก็คงจะตอนนี้ต้องข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องมีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะรู้แต่ว่าเกิดจากระบบแบตเตอรี่เกิดไฟเกิดความร้อนสูงเกินหรือโอเวอร์ฮีตนะคะโอเวอร์ฮีตติ้งเนี่ยหลังหรือระหว่างกระบวนการชาร์จไฟนะโดยปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากรถคันที่เกิดเหตุพบว่ามีพฤติกรรมการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่สูงเกินกว่า70%ของความจุซึ่งเกินกว่าขีดจำกัดความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามมีบางคันที่เกิดไฟลุกไหม้ขณะแล่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องไม่ใช่เป็นอันนี้อันเดียวทั้งVolvoแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในขณะนี้ก็คือแนะนำการจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70% อย่างเคร่งครัดแล้วก็แนะนำจอดรถนอกอาคารหรือนอกบ้านไปก่อนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจริงๆถ้าเป็นในหมู่บ้านหรือคอนโดเขาเชิญให้นำมาจอดในที่โล่ง
1: ไม่ให้เข้าเลยก็บอกว่า
0: ในที่โล่ง
1: คอนโดบอกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าไม่ให้จอดภายในอาคารแล้วกลัวว่าจะเกิดเหตุขึ้นมาทำให้ลูกบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
0: คือสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมียอดเรียกคืนทะลุ 30,000 คันท่ามกลางเขาบอกว่ารอยร้าวของบรรดาซัพพลายเออร์นะคะคือวิกฤตความปลอดภัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามีการลุกลามจนนำไปสู่การประกาศที่เขาเรียกว่าเรียกคืนรถยนต์จากทั่วโลกมากถึง 33,777 คันรวมถึง 10,000 คัน 10,000 เศษๆนะ 14,400140คันในสหราชอาณาจักรหลังพบว่าราว 0.02 ของเซลล์แบตเตอรี่มีความร้อนสูงคือมีปัญหาในลักษณะเดียวกันคือปัญหาความร้อนสูงเกินไปนะสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุ Volvo EX30 ไฟไหม้คาโชว์รูมในบราซิลค่ะอันนี้เข้าใจว่าจะปีกลายนะดิฉันเคยอ่าน
1: เพรา
0: ะว่า
1: ดิฉันใช่ดิฉันก่อนเขาบอกคนที่ซื้อรถรุ่นนี้เขาก็ดูข่าวอันนั้นมัน
0: ดิฉันตามข่าวอยู
1: ่ก็เกิดเหตุแล้วก็มาเกิดอีกเหตุที่ไปอีกประเทศนึงสักจะที่ฮ่องกงหรือที่ไหนไม่ทราบหรือเยอรมันก็ไม่แน่ใจก็เกิดเหตุไฟลุกไหม้เนี่ยบริษัทก็เลยบอกยุติการขายรถยี่ห้อนี้ชั่วคราวตอนนั้นนะครับที่เป็นข่าว
0: รุ่นนี้
1: ครับ
0: นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือสำหรับคนที่ชื่นชอบรถโดยเฉพาะยี่ห้อที่เราชื่นชอบเนี่ยแล้วบางทีเราก็จะตามไงว่าในเมื่อไหร่มันจะเข้ามาในบ้านเราสักทีหรือว่าเข้ามาแล้วมันจะเคาะราคาเท่าไหร่เราจะมีปัญญาปีนป่ายเป็นรุ่นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดตามกันนะก็

0: ในบราซิลก็มีการระบุประกาศเรียกคืนว่าเกิดจากความบกพร่องในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในโมดูลนั่นเองเพราะนั้นมันก็เลยโยงไปถึงบริษัทที่ผลิตแบตนี่แหละนะคะก็คือซัมโมดาอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็ออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบบอกบริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดหาแพ็คเขาเรียกแพ็คแบตเตอรี่ให้กับโวโว่แต่ว่าถูกประกอบขึ้นโดยเครือข่ายของโวโว่เองอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นปัญหาที่ในบริษัทของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะต่อสู้กันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เราก็คงต้องติดตามไปเพราะว่าการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ไปจนถึงระบบจัดการแบตเตอรี่แล้วก็ระบายความร้อนมันก็จะมีแน่นอนอ่ะมันจะมีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นของบริษัทอะไรความขัดแย้งนี่เขาบอกว่าหมูมีการเรียกร้องค่าเสียหายกันเรียกว่า 2-3 พันล้านหยวนนะประมาณ300กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆมันมีข้อมูลต่อแต่ว่าช่วงนี้ขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะการรถไฟขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านกรมรางแจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่ที่จอดรถคร่อมรางในช่วงเกิดเหตุพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์สาย206ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมโดยได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก14รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก2รายส่วนกรณีการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุนั้นปกติจะมีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นประจำแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานมาจากทางรถไฟแต่อย่างใดทางนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยเพื่อดูว่ามีผู้ขับขี่หรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือไม่ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพรบจราจรไปจนถึงข้อหาประมาทขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อญาติผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการระบุว่าผู้บริหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่านายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถคร่อมรางรถไฟในวันและช่วงเวลาเกิดเหตุโดยให้ตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นายกใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดต้นทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยวันนี้จะได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานปรับตัวสูงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกจึงต้องการแลกเปลี่ยนกับ IEA ว่ามองอย่างไรกับภาวะที่ช่องแคบฮอร์มุสและมองว่าจะมีทางลงหรือไม่

0: ้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการลดค่าพลังงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนสิ่งแรกที่ต่างชาติจะมาดูก่อนการลงทุนนอกเหนือจากกฎระเบียบยังมีเรื่องของค่าพลังงานและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวว่าจากการเยือนประเทศไทยของนายคอลิดอามัดอัลอานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะแขกรัฐบาลไทยเป็นผลดีเนื่องจากได้เรียนรู้ถึงพหุวัฒนธรรมของไทยความเปิดกว้างและในโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งทบเผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นวันนี้กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทาง600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาจึงตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าหลากท่วม5หมู่บ้านตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านขณะนี้นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขานาน้อยเข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำป่าหลากหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่บ้านซ่านหมู่ที่8บ้านห้วยส้มหมู่ที่7บ้านเชตวันหมู่ที่1บ้านใหม่หัวดงหมู่ที่10และบ้านสันทะหมู่ที่6ในพื้นที่ตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโดยสถานีวัดปริมาณน้ำบ้านซ่านวัดได้122มม.ต่อชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากรุนแรงทะลักเข้าท่วม3จุดคือที่บ้านซ่านหมู่ที่8ตำบลสันทะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมีดินสไลด์ทับถมเส้นทางสัญจร3จุดและมีต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจรอีก1จุดโดยอบต.สันทะร่วมกับผู้นำชุมชนดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นและตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายออกจากถนนแล้วจุดที่2ที่ตลาดชุมชนบ้านสันทะวัดสันทะและบ้านเรือนประชาชนบริเวณหลังวัดสันทะได้รับผลกระทบจำนวน9หลังคาเรือนพื้นที่ดังกล่าวมีผู้สูงอายุ8คนเด็ก2คนและผู้พิการอีก2คนและที่จุดที่3ที่บ้านใหม่หัวดงหมู่ที่10ตำบลสันทะมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน5หลังคาเรือนพื้นที่ดังกล่าวมีผู้สูงอายุ4คนเด็ก1คนและผู้พิการอีก2คนทั้งนี้อบต.สันทะได้อพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามแผนแล้วและได้ดำเนินการจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกเศษกระชังที่ติดค้างบนสะพานวัดสันทะออกจนหมดแล้วด้วยล่าสุดนายประสิทธิ์โนทะสส.น่านเขต2ได้ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ฟิลิปปินส์สั่งจับสว.หนีคดีหมายจับ ICC รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งการตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเร่งจับกุมตัวสว.โรนันเดลาโรซาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้มีสถานะเป็น

0: ผู้ต้องหาหลบหนีคดีหลังจากศาลฎีกาฟิลิปปินส์มีคำสั่งยกคำร้องที่ขอให้ระงับการบังคับใช้หมายจับจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ข้อหาฆาตกรรมและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้สว.เดลาโรซาถูกกล่าวหาในฐานะตัวการร่วมก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการกำกับดูแลควบคุมสงครามปราบปรามยาเสพติดช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในยุคอดีตประธานาธิบดีบดีโรดริโกดูเตเต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 12,000 ถึง 30,000 รายโดยต้นสัปดาห์ก่อนสว.เดลาโรซาเข้าลี้ภัยภายในอาคารรัฐสภาหลายวันก่อนจะเกิดเหตุความชุลมุนและมีเสียงปืนดังขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลและหน่วยรักษาความปลอดภัยของสภาช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้เขาอาศัยจังหวะชุลมุนหลังเกิดเหตุคืนถัดมาหลบหนีออกไปจากอาคารโดยมีเพื่อนสว.ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการเมืองเป็นผู้พาหลบหนีขณะนี้ยังไม่ทราบถิ่นที่อยู่แน่ชัดแต่ฝ่ายความมั่นคงระบุว่าพอมีเบาะแสแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: เมื่อครู่นี้นะคะเราค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของสคบที่ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีรถไฟไหม้นะคะแล้วก็ทางบริษัทเองก็มีการให้สัญญาในเรื่องของการเยียวยาระดับหนึ่งทีนี้ปรากฏว่ามันก็ยังมีบางส่วนอย่างกรณีที่คุณรณรงค์ขออภัยคุณจักรพันธ์ได้เอ่ยถึงเหมือนกันก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในระหว่างการเปลี่ยนอะไรต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในข้อมูลนี้นะคะในการประชุมร่วมกับสคบนายถนอมศักดิ์สันธนาประสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของวอลโว่ได้แถลงว่าบริษัทได้ระงับการจัดจำหน่ายรุ่น Volvo EX 30ทั้งหมดในประเทศไทยแล้วและได้สรุปมาตรการเยียวยาและแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ให้ฟรีทุกคันโดยใช้เวลาซ่อมบำรุงและตรวจคุณภาพประมาณ3วันกรอบเวลาดำเนินการเริ่มนัดหมายวันที่22พฤษภาคม2569เริ่มเปลี่ยนคันแรก25พฤษภาคมและจะแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมเข้าใจว่าที่คุณจักรพันธ์พูดถึง25ก็คือหมายถึงว่าเริ่มดำเนินการคือวันนี้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนคันแรกเพราะมันใช้คันหนึ่งใช้เวลา3วันนะ
2: คร
1: ับ การชดเชยระหว่างรอบริษัทมีบริการให้ยืมรถใช้ระหว่างรอซ่อมและจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถการคืนเงินหรือเปลี่ยนรถบริษัทยังไม่มีมาตรการซื้อคืนโดยตรงแต่หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถสามารถติดต่อบริษัทเพื่อหาแนวทางร่วมกันเป็นรายกรณีนอกจากนี้สคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งให้ Volvo Car ประเทศไทยทำการทดสอบและพิสูจน์สินค้าเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลอย่างเป็นทางการกลับไปยังสคบภายใน30วันนะคะอันนี้ก็คือ

ข้อมูลจากการแถลงของ Volvo ที่เรียกว่าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะจริงๆในวันนี้นี่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แต่ละเหตุการณ์นี้ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยอย่างกรณีของการเรียกเอาเป็นเรื่องใหญ่ก่อนนะ

0: น่าสนใจมากนะเพราะว่าที่แล้วแล้วมาเนี่ยมันไรเดอร์นี่มาเฟื่องฟูเกิดขึ้นมาก็ช่วงโควิดเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นอาชีพที่หลายๆคนใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพเขาบอกว่ารัฐบาลตีกรอบ1ปีปลดล็อกไรเดอร์ให้เข้าประกันสังคมนะคะยกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มให้เท่าเทียมกับแรงงานอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมนะในส่วนของทีมของท่านนายกซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายประเด็นในเรื่องของการเป้าหมายของการเจรจาต่างๆเพราะว่ารอบนี้เราน่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานด้วยนะคะแล้วก็ของส่วนนี้นี่น่าจะเป็นพวกกลุ่มพลังงานสะอาดแล้วก็ส่วนอื่นๆที่มีคือในแผนของรัฐบาลเราเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนี้ยนะคะที่จะได้เจรจาการค้าไม่นับที่พวก AI เห็นข่าวว่าเขาก็มีความต้องการจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คือของเราเองเนี่ยมันมีหลายส่วนที่มีทั้งคดีก็จะเป็นเรื่องของการแก้พ.ร.บ.ชาปนกิจของคุณรณรงค์นี่แหละตอนนี้แกยังสายยังเข้าไม่ได้นะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้คุยเพราะว่าเห็นว่าไปยื่นกมธ.การกฎหมายให้แก้พ.ร.บ.ชาปนกิจสงเคราะห์น่าจะเมื่อวานนี่แหละที่เข้าสภาที่เราเป็นล็อกคอแกออกมา
1: ใช่
0: น่าจะมาไปงานเนี้ยนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจแล้วก็
1: ไม่รู้ว่าแกเข้าสภาแกไปเจอน้ำท่วมขังในสภาแล้ว
0: ต้องมาจอดรถใช่ไหม
1: แกก็ไม่เล่าให้เราฟังเลยว่าไปเจอ
0: เวลาไม่ทัน
1: น้ำท่วมที่ลานจอดรถหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข้าไปเมื่อวานนี
0: ้
1: เนื่องจากมีฝนตกหนักก็บอกว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทั่วทั้งกรุงเทพเขาบอกถนนหลายสายแล้วก็เห็นกันอยู่ตามข่าวว่าปริมาณน้ำท่วมขังเนี่ยบนผิวจราจรเนี่ยค่อนข้างหลายสายแล้วก็สูงมากทีเดียวแต่ที่น่าสนใจที่เราพูดถึงคือที่อาคารรัฐสภาลานจอดรถชั้นใต้ดิน B1บอกว่าโอ้โหมีน้ำท่วมขังสูงหลายเซนติเมตร
0: เป็นน้ำมหาสมุทรเลยไหม
1: น้ำท่วมไม่พอปรากฏว่าขยะลอยเต็ม
0: ที
1: ่เลยครับ
0: ในสภาเนี่ยนะมีคนทิ้งขยะด้วยหรอ
1: ไม่แน่ใจว่ามันขยะมันลอยออกมาจากถังขยะตรงไหนเอาน้ำท่วมหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องออกมาช่วยกันระดมเก็บกวาดกันทุลมุนวุ่นวายเลยครับเพื่อทำความสะอาดอาคารใต้ถุนรัฐสภาชั้น B1 เนี่ยเพื่อเคลียร์พื้นที่จอดรถภายในอาคารแต่เราก็เลยสงสัยกันว่าอาคารรัฐสภานี่ก็เพิ่งสร้างมาไม่เท่าไหร่นะแล้วก็การสร้างก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงทำไมมันมีปัญหาเรื่องฝนตกหลังคารั่วไหลเข้าลงมาห้องน้ำตันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาเกิดปัญหาที่จอดรถชั้นใต้ดินน้ำท่วมขังขึ้นอีกโอ้ก็เป็นที่โจทย์การกันว่าการใช้งบประมาณนี่มันคุ้มไหมลงทุนกันขนาดนี้แล้วประสบปัญหาแทบจะมีทุกครั้งที่มีฝนตกหนักไปตรงไหนก็ตรงไหนสักจุดหนึ่ง
0: หรือมันแพ้น้ำหรือยังไงกัน
1: เอามันอยู่ใกล้แม่น้ำหรือเปล่าไม่ทราบใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำเลยอาจจะเกิดปัญหา
0: ท่วมง่ายป่ะ
1: ทำให้เกิดปัญหาก็เลยท่วมง่ายก็เนี่ยเป็นข้อสงสัยที่ว่าทำไมอาคารที่ก่อสร้างกันด้วยงบประมาณสูงขนาดนี้ทำไมเกิดปัญหาเรื่องนี้บ่อยครั้งแค่แต่ทุกครั้งที่มีฝนตกเนี่ยไม่เกิดปัญหาน้ำรั่วจากหลังคาตรงตึกไหนน้ำในห้องน้ำเกิดปัญหาอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ผมเคยไปจอด
0: หลังคารั่วนี่แหละเด็ดดวงคุณเล่าสิคุณเล่า
1: น้ำท่วมมีลำบากนะถึงเอาเข้าก็ยากออกก็ยากปกติที่จอดรถก็น้อยอยู่แล้วนะผมก็ไม่เข้าใจนะเขาก็น่าจะรู้นะว่าอาคารรัฐสภาเนี่ยจะมีคนมาใช้
0: บริการ
1: ประชุมกันน้อยเนี่ยสสกับสวถ้าประชุมพร้อมกันเนี่ยก็700คน700คนก็รถ700คันแล้วยังมีรถผู้ติดตามมีผู้ช่วยสสอีกมันก็ต้องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 คันที่เวลาพร้อมๆกันทีก็ยังเกิดปัญหาผมไปประชุมผมจำได้เลยต้องไปถึงนั่นก่อน 7:00 นถ้าเลยจากนั้นไม่
0: ม
1: ี
0: ที
1: ่
0: จอดทำเหมือน
1: จอดขวางจอดแล้ว
0: เหมือนที่เก่าเลยประเภทแบบคำที่บอกว่าไม่มีที่จอด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ว่าโอ้เป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อเลยผมไป
0: ดิฉันน่าเชื่ออยู่แล้วล่ะเพราะว่าคุณคิดดูว่า
1: เขาไม่รู้จักเตรียมการว่าที่จอดรถมันต้องเตรียมไว้มากเพราะคนมันลาไป
0: มากมาย
1: ที่รัฐสภาพร้อมกันในวันเดียวกัน

0: นะประชุมร่วมกันอย่างที่บอกอะประชุมร่วมรัฐสภาก็สสกับสวรวม700คนแล้ว
1: ไม่งั้นคุณต้องเอาสภาพื้นที่สภาครึ่งนึงไปทำที่จอดรถถ้าคุณจะเอาจริง700คันหรือ 1,000 คันนะระดับไอ้นี่อะไรนะเนี่ยจตุจักรเลยนะ
0: ว่าผมตำหนิเองนะ
1: นี่จริงๆแล้วเนี่ยคืองี้คุณต้องจอดรถไฟฟ้า
0: ไปเอาที่โรงเรียนโยธินบูรณะเนี่ยซึ่งผมก็เห็นอย่างตรงนั้นยังโล่งอยู่เลยนะทำไมเขาไม่ทำอาคารจอดรถหรือทำชั้นที่จอดรถให้มันมากเพราะว่ายังไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังเห็นเลยว่าโอ้โหที่จอดรถก็ยังไม่ทำเลยที่กว้างยังเหลืออีกยังเยอะนะฮะไม่ใช่ต้องเป็นต้องมาใช้แต่ตัวอาคารรัฐสภาตรงนี้เท่านั้นบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันก็ยังมีเยอะก็ถึงเป็นประเด็นว่าต่ออย่างนี้ไปจะทำรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน
1: ให
0: ้สสไม่ต้องอารมณ์นะซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปได้ยาก
1: คืออย่างนี้
0: ใครจะนั่งรถไฟฟ้ามาสักกี่คน
1: ในส่วนของผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติทั้งหลายเนี่ยอาจจะน้อย เพราะว่าส่วนใหญ่พอได้สตุ้งสตังเยอะก็มีตังซื้อรถดีๆมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้คนอื่นที่ไปติดต่อกระตรงกระจอกข่าวหรือว่าชาวบ้านหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เวลามีการติดต่อประสานเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเอาคนละคันไปไง
0: อย่าง
1: น้อยเนี่ยก็จะต้องมีส่วนหนึ่งอ่ะที่น่าจะดิฉันว่าอาจจะครึ่งหนึ่งเลยนะที่สามารถที่จะใช้รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินเนี่ยไปเพราะว่าเห็นข่าวว่ามันจะทะลุออกมาข้างในเหมือนกับแอร์พอร์ตเดลลิง
0: ก์
1: ที่จะเข้าสวนภูมิแบบนั้นอ่ะ
0: เพราะมันมีรถผ่านอยู่แล้วเนี่ยสายที่กำลังขุดเนี่ยจากบางโพมาเนี่ยถนนสามเสนเนี่ยวิ่งไปถึงสี่ย่านบางกระบือที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าสายเนี่ยแต่ผมก็ยังเชื่อว่าท่านสสผู้ทรงเกียรติน้อยรายที่จะใช้รถไฟฟ้านำมาขึ้น
1: ไม่แน่
0: ไม่แน่ต้องมารถให้มันภูมิฐานมีคนขับมีคนเปิดประตูให้ท่าน
1: เดี๋ยวนี้เรามีผู้แทนแบบประเภทที่ทำตัวติดดินหรือว่าเขาติดดินอยู่แล้วแต่ว่าพอก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับความสะดวกแต่ตอนนี้ถ้าพอสะดวกเนี่ยจะได้มีโอกาสขึ้นรถไฟฟ้ารถใต้ดินแล้วก็ได้เจอบรรดาประชาชนที่เป็นแฟนคลับเยอะแล้วก็สะดวกมันรถไม่ติดไงน่าจะมีคนใช้
0: พอสมควรก็คาดหวังว่าอย่างน
1: ั้
0: น
1: รุ่นใหม่ๆนี่แหละจะเริ่มใช้ก่อนเพราะว่าอายุยังน้อยยังแข็งแรงแล้วก็ยังชอบพวกเทคโนโลยีอยู่ดิฉันเนี่ยตอนที่รถไฟฟ้ามีใหม่ๆดิฉันจำได้ดิฉันเป็นคนขี้เกียจนะไม่ชอบเดินไม่ชอบอะไรทั้งนั้นแต่เวลาไปออกกำลังก็ออกนะแต่ประเภทให้มาเดินอย่างนี้ไม่ค่อยเดินแล้วไม่เคยใช้เลยปรากฏว่าคุณพี่ขอโทษนะฮะที่เป็นผู้อำนวยการทั้งหลายอยู่ฝ่ายคอมพิวเตอร์คือแต่ละคันกับแต่ละท่านเนี่ยขับรถเนี่ยเกินล้านทั้งนั้นเลยนะตื้อดิฉันทุกวันให้ไปนั่งเป็นเพื่อนหน่อยอยากจะไปนั่งรถไฟฟ้าพวกที่ทำการเงินใหญ่ๆ
0: นั่งรถไฟฟ้าหน่อย
1: คือไปเองก็ไม่กล้าไงอายเขาแต่คือแต่อยากใช้เพราะว่า
0: ทำอะไรไม่ถูก
1: ดิฉันก็บอก
0: แต่คนไม่คุ้นเคยนี่ไม่คุ้นเคย
1: เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่แต่ตอนแรกๆคืออยากไปแล้วก็ให้มั่นใจหน่อยก็เอาไอ้พี่ที่ไอ้เด็กๆหน่อยไปแต่ก่อนดิฉันยังเด็กกว่านี้นะตอนที่รถไฟฟ้าออกใหม่ๆก็ปรากฏว่ารุ่นพี่ตื้อทุกวันแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็ยินดีที่จะไปจอดตามสถานที่จอดแล้วพักอ่ะนะคะจอดแล้วจอดแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้านัดกันก็เหมือนต้องการที่จะปรับตัวจะใช้รถที่มันเป็นระบบรางในฝันเราสมัยก่อนนะเป็นในฝันดิฉันละขี้เกียจที่สุดขอโทษนะมีตั้งแต่คุณหมอมีวิศวกรมีเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงมีผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ฝ่ายขายคณะฝ่ายขายด้วยนะธรรมดาฝ่ายขายเนี่ยเขาจะต้องมีรถไปใช่ไหมทุกฝ่ายอะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแม้กระทั่งน้องนักข่าวแล้วก็คนขับรถยังชวนเลยคนขับรถเนี่ยชวนว่าไปนั่งรถไฟฟ้ากันดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้สนอกสนใจอะไร
0: สบายมันโอ้คล่อง
1: ดิฉันไม่สนใจชอบนั่งรถแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่โดนบังคับเนี่ยขึ้นบ่อยๆอ่ะตอนแรกๆขี้เกียจเดินแค่ว่ามันเดินไกลแต่หลังจากที่เดินบ่อยๆเอ้ยมันชิน
0: แล้วก็จะมาชิน
1: แล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนี่เรื่องจริงคือเพราะว่า
0: ถ้าคุณรถฟ้าใช้ดีเพราะว่าโ
1: อ้
0: รถก็ปรับอากาศเย็นสบายไม่ต้องห่วงความร้อน
1: สมัยก่อน
0: สถานีสถานีก็มีเรียกว่าปรับอากาศกันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้
1: ที่ไหนผู้แทนรุ่นใหม่ที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหลายก็อาจจะต้องมาลองใช้รถไฟฟ้าคือถ้ามันสะดวกอ่ะแล้วมันก็ส่งถึงที่นะเดี๋ยวคิดว่า

0: ได้อีกหน่อยก็อาจจะมีหลายๆคนอาจจะมีมาหย่อนตรงสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ให้กระต่อรถมาอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้เป็นไปได
1: ้ขอให้เป็นอย่างนั้นครับผม
0: เอ้ยนายกของบางประเทศเนี่ยเขายังปั่นจักรยานไปทำงานเลย
1: โอ้ใช่ใช่
0: ถ่ายภาพได้ดีนะก็อีกหน่อยนะจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะคือหลังๆเนี่ย
1: แล้วอย่างนี้นโยบายกรุงเทพบินได้ก็อาจจะไม่เป็นผมไม่ได้ประโยชน์แล้วใช่ดิ
0: ได
1: ้ไปนั่งรถไฟฟ้ากันบอกว่าเพราะว่าจะมีกูเขาเปิดตัวเขาเปิดตัวแล้วนะคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์เนี่ยประธานที่ปรึกษากรุงเทพบินได้เนี่ยเขาเปิดตัว
0: ไอ้บิน
1: น
0: ี้
1: ไม่
0: ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราเคยเห็นในต่างประเทศนะโดยบางประเทศนี่เขาส่งโดรนแบบบินเงินโอ้โหส่งพัสดุหรือว่าส่งอาหารเลยเนี่ยคันเยอะนะทำไปเล่น
1: คุณชิวขอต้องจัดรายการการจัดจองท้องว่าอากาศดีนะ
0: ที่ที่ฉันสนใจไอ้ที่ตอนไปตักน้ำในคลองแสนแสบ
1: ใช่ใช่เอา
0: แซ่บดื่ม
1: ได้บอกท่านหน่อยว่าพี่เต้เขาจะส่งใครลงสมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของกลุ่มกรุงเทพบินได้คือนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับแล้วก็พร้อมด้วยทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงสมัครก็มีพลโทอัศวินรัชดานนท์นะครับก็จะดูแลด้านฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอีกขั้นนึงนะครับที่จะเป็นรองผู้ว่าถ้ากลุ่มนี้ได้รับเพื่อนนะครับก็คือนางสาวภักอมรจันคณานะครับก็จะทำหน้าที่ดูแลฝ่ายสังคมเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือนายวิวัฒน์เจริญพาณิชย์นะครับก็จะดูแลด้านฝ่ายการคลังการเงินและกิจการทั่วไปอย่างที่เราพูดกันมาว่านโยบายหลักที่สำคัญที่คนอยากจะเห็นก็คือด้านคมนาคมที่จะมีรถยนต์บินได
0: ้ซึ่งจริงๆเนี่ยในต่างประเทศเขามีแต่เราขอเป็นโดรนก่อนได้ไหมแต่ว่าอันนี้โอเคดูนี่คุณสังเกตไหมว่าในช่วงหลายปีนี้เรามีผู้ที่อยู่ในแวดวงวิศวกรเนี่ยที่สนใจเรื่องการเมืองเยอะขึ้นมาก
1: การเมืองใช่
0: ท่านนายกใช่ไหมท่านผู้นำฝ่ายค้าน
1: ผู้ว่าชาชา
0: ก็ผู้ว่าชาชา
1: วิศวะ
0: นะ
1: แล้วอย่างก็ประเด็นสำคัญที่พี่เต้บอกจะน้ำในคลองแสนแสบกินได้คุณจะพอมีความคิดยังไงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยจะสามารถกินได้เลยน้ำคลองแสนแสบนะ
0: คือถ้าถามดิฉันใช่ไหมประเด็นทั้งหลายเวลาที่เขาคิดขึ้นมาเป็นแคมเปญหรือว่ามันเป็นความฝันนะมันเป็นความฝันที่อยากจะทำถึงมันจะไม่ถึงก็ดื่มได้แต่ว่ามันสะอาดคืออันนี้เป็นเป้าหมายเพียงแต่วิธีการคิดตัวคำเนี่ยมันจะทำให้เกิดความหวือหวาเรียกร้องความสนใจเพราะว่าทีมเมืองเธอยังเป็นทีมเล็กถูกไหมแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะออกสื่ออะไรมากมายเพราะนั้นการที่จะคิดแคมเปญต่างๆมันต้องเด็ด
1: นโยบายแคมเปญมาโอ้โหคนก็ฮือฮาเลยเอาจริงเหรอเนี่ยกรุงเทพจะบินได้แล้วก็น้ำในคลองแสนแสบจะดื่มได้เนี่ยโอ้มันเป็นไปได้อย่างไรและก็ต้องใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดในการที่จะลงทุนทำเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกร้องความสนใจได้แน่นอนเราจะจำได้บางคนก็บอกโอ้ยคิดเลยแบบไม่น่าเป็นไปได้แต่จริงๆเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วล่ะในหลายประเทศในหลายเมืองเขาล้ำหน้าไปแล้วทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเองหรือกรุงเทพเองถ้าเราไม่เห็นว่าเป็นเรื่องตลกบ้าบอนะเรื่องไดโนเสาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความฝันของการพัฒนาเมืองนะคะอันนี้คืออย่างดิฉันเองเนี่ยผ่านมาหูยผู้ว่ากี่ท่านแล้วล่ะตั้งแต่นู้นสมัยคุณเทียมอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยเนี่ยต้องมี10ท่านนะมั้งคือแต่ละช่วงของการพัฒนาเมืองมันต้องเดินด้วยความฝันมันต้องมีความฝันดิฉันไม่ชอบคนที่มาสมัครแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างติดมือติดไม้มาแล้วก็มาทำเบลอๆว่าอันนั้นอันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันขายกันด้วยไอเดียแล้วก็จริงๆเนี่ยมันต้องทำได้แล้วก็มันต้องถือว่าเป็นความฝันที่เป็นการพัฒนาเมืองที่เขาบอกว่ากรุงเทพบินได้มันก็คือส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องของถ้าดิฉันตีความนะไม่ทราบถูกป่ะนะคุณเต้ก็คือต้องการที่จะแก้ระบบการจราจรแล้วก็ระบบของมลพิษนะคะรวมทั้งเขาเรียกว่าข้ามช็อตจากช่วงเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วเพราะดิฉันจัดจราจรตั้งแต่30ปีที่แล้วนะคะก็คือความฝันของเราในกลุ่มที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะทุกคนเคยเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นผ่านช่วงเวลาของการก่อนพัฒนาเนี่ยมาทั้งนั้นช่วงนั้นเนี่ย

0: บ้านเรานี่มีปัญหาการจราจรมากการเดินทางต่างๆนี่มันยากลำบากนะคะเราก็ไปดูในหลายๆประเทศเราก็เห็นว่าระบบรางมันจะช่วยให้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เนี่ยเป็นไปได้เราจะขับเคลื่อนเมืองได้ด้วยระบบรางแล้วก็20-30ปีให้หลังมันเริ่มเห็นภาพมันเป็นความจริงเพราะนั้นในส่วนที่เราจะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่มันต้องแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากส่วนเก่าๆที่อาจจะมีอยู่แล้วก็มันยังไม่ได้เราเหมือนกับนับ1-10อ่ะตอนนี้เราจะได้แค่2-3เพราะฉะนั้นเราจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นใหม่เขาคิดต่อเนี่ยมันก็ต้องมี4-5คือมันต้องควรจะต้องฉลาดกว่าเรานะมันควรจะต้องฉลาดกว่าเราแล้วก็มีความฝันที่จะแก้จุดที่มันยังเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นถ้ากรุงเทพจะบินได้นอกจากคำนี้ทำให้ดิฉันหันไปดูนะเราก็ต้องดูว่าขยายมาหน่อยดิมันจะขยายอะไรบ้าง
1: ความมัน
0: เพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของระบบจราจรให้มันล้ำไปอีกรุ่นหนึ่งนะคะเหมือนในเมืองที่เราดูในการ์ตูนอ่ะเพราะนั้นอีกหน่อยก็จะใช้วิธีขับเคลื่อนทางอากาศเพราะนั้นอีกหน่อยอาจจะมีการจราจรทางอากาศเพราะในบางประเทศเขาใช้โดรนมาเป็นฐานในการส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงอันนี้เฉพาะในส่วนของการพัฒนาเมืองนะเช่นแทนเรื่องของการขนส่งแทนเรื่องของการจราจรแทนเรื่องของการส่งสารพัสดุอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของตอนหลังก็มาเรื่องของการกู้ภัยแล้วก็หลังจากนั้นที่เราเห็นในเรื่องของการสงครามเรื่องความปลอดภัยนะแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งแต่อันเนี้ยที่เขาจะมันนำมาใช้ในการพัฒนาเมืองมันมีหลายเมืองที่เขาใช้แล้วเราไปดูได้ในจีนในบางเมืองนะคะในบางประเทศแอฟริกาก็มีนะบางเมืองเนี่ยที่เป็นฐานของการผลิตโดรนแล้วก็มีบางประเทศที่เขาล้ำไปมันได้ความสะอาดได้ความปลอดภัยกลับมาซึ่งอันนี้เนี่ยต้องมาดูว่าเขาเก่งพอไหมในการเสียบไอเดียนี้แล้วก็แสนแสบจะดื่มได้หรือไม่ไม่รู้แต่ต้องทำให้มันสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแชมป์เก่าเขายังอยู่แชมป์เก่าเขามีภาคสอง
1: ตอนนี้ก็เปิดตัวกันมาชัดเจนแล้วท่านผู้ว่าชัดชาติ
0: ดร.มาริกาก็เปิดแล้วนะ
1: มาริกาเขาเปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็มีของพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดตัวชัดเจนคือคุณอนุชาบุรพาชัยศรีนะครับเราเคยเป็นโฆษกรัฐบาลสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคประชาชนก็ชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับก็ลงในนามของพรรคประชาชนก็เป็นวิศวกรเหมือนกันอย่างที่คุณวรว่าตอนนี้ผู้นำเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิศวกรกันทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ก็จะเข้าใจเชิงระบบมากขึ้นแล้วอเมริกาก็จะเปิด25นะเดี๋ยวรอแป๊บได้ไหมคะขออนุญาตโฆษณาสักครู
1: ่ได้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรา

0: ากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้สายคุณรณรงค์เดี๋ยวได้คุยนะคะแต่ว่าขออนุญาตคุยเรื่องของดร.มาริกาก่อนได้ไหมเพราะว่าจะเปิดตัว25ก็จริงแต่ว่าก็เป็นข่าวตลอดมียุทธศาสตร์อะไรต่างๆออกมานะ
1: อืมแจ้งครับ
0: เพราะว่าอย่างคนที่ทีมงานไม่มากเนี่ยนะคะหรือว่ากลุ่มเล็กๆ เนี่ยน่าคุยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เผยแพร่ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของแต่ละท่านที่จะเข้ามารับใช้ประชาชนนะคะแล้วก็กรณีของคุณมริกาเนี่ยนะก็น่าสนใจเพราะว่าแกบอกว่าอุ้ยแกซ้อมเรื่องของยุทธศาสตร์มาหลายรอบแล้วนะประชุมยุทธศาสตร์มาหลายรอบ25นี้เนี่ยนะคะก็จะเปิดชิงผู้ว่าเลยเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะเปิดเผยถึงการเตรียมเปิดตัวสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นัดสื่อมวลชนวันจันทร์หน้าเนี่ยจันทร์ที่25นะคะ
1: 25
0: ก่อนหน้านี้ดร.มาริกามีการเผยแพร่คลิปใน Facebook แฟนเพจว่าสำหรับใครที่กำลังรอความชัดเจนว่าจะสมัครหรือไม่บอกเลยว่าชัดยิ่งกว่าชัดยิ่งกว่าคนอื่นซึ่งในสนามเลือกตั้งจะมีผู้สมัครมากี่คนก็ตามเซนส์ของเราเนี่ยจะรู้ว่ากระแสเป็นยังไงในใจเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่นะคะก็เห็นว่าพิจารณาผู้สมัครแล้วพบว่าสนุกสนานน่าดูนะคะไม่เหมือนครั้งก่อนซึ่งตัวเลือกน้อยครั้งนี้อุ้ยตัวเลือกหลากหลายแล้วก็แต่ละคนก็มีนโยบายเด็ดๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็ปิดท้ายบอกว่าประชุมยุทธศาสตร์มา 2-3 วอลลุ่มแล้วแคมเปญลอนช์ไปบ้างแล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมนโยบายนะคะก็สัปดาห์หน้าใช่ไหม25
1: ใช่ก็เปิดรับสมัครก็วันที่28เป็นต้นไปนะครับ28พฤษภาถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็เปิดรับสมัครนะครับก็ถ้าท่านสนใจมีคนสมัครครบถ้วนก็ไปสมัครกันได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับก็เปิดรับสมัครกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมจะได้เห็นตัวกันชัดเจนอย่างเขาตอนนี้เปิดตัวกันมาก็5ท่านแล้ว
0: 5คนแล้วนะยังมีอีกไหม
1: ก็ยังไม่มีใครออกมา
0: ปรากฏตั
1: วที่ชัดเจนก็รู้สึกจะ
0: เงียบๆไป
1: มีท่านตำรวจว่าเงียบๆไปแล้วจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ท่านไม่ลงนะท่านบอกยังไม่ลงยังไม่พร้อมนะครับก็อาจจะเป็นคนอื่นในนามพรรคเศรษฐกิจก็ต้องดูกันว่าสุดท้ายแล้ววันสมัครจะเป็นใครและจะมีผู้สมัครอิสระอีกมากน้อยเพียงใดก็เรียกว่าเป็นสนามใหญ่ที่สนุกสนานนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเลือกตั้งครั้งใดก็สนุกทุกที
0: ่
1: ทุกครั้งนะครับก็ต้องดูกันไป
0: ค่ะ
1: น
0: ะครับก็อันนี้ก็เป็น
1: เราพูดถึง25เอาเรื่องหน่อยเงินทอง
0: เงินมีหลายท่านถามมา
1: เตรียมนิ้วยางเตรียมนิ้วยางที่จะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไปแสดงตนกันนะสำหรับผู้ที่จะ
0: เสียฟอนแค่เคาะเดินต่อเรียกว่าทำต่อนั่นแหละของคุณเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนใหม
1: ่ไม่มันก็เข้าไปแสดงตนเหมือนกัน
0: เหมือ
1: นกันนะครับ
0: แค่แสดงตนก็ได
1: ้ผู้ที่ไม่ต้องแสดงตนคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องแสดงตนเลย13ล้านคนนี่คือจะเข้าโดยอัตโนมัติเลยไปเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนได้เลยเพราะว่าเดิมเขาได้รับอยู่แล้วเดือนละ300บาทอันนี้รัฐบาลก็จะให้ไปอีก700รวมเป็น 1,000 บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆนอนเฉยๆรอให้ถึงวันที่1มิถุนายนก็เข้าไปใช้ได้เลยในจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนเหมือนกันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพอสำคัญก็ต้องไปซื้อจากร้านธงฟ้านะครับท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนบุคคลทั่วไปอย่างเรา30ล้านคนนี่ต้องไปรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ไปก่อนหรือต้องไปแนะนำตัวว่ายังอยากจะสนใจที่จะเข้าใช้สิทธิ์นี้ก็ใช้สิทธิ์เหมือนกันคือคนละ 1,000 บาท4เดือนนะครับก็ 4,000 บาทก็ใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปถึง30กันยายนแต่วันที่ลงทะเบียนเนี่ยต้องเตรียมนิ้วให้พร้อมแต่ว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าตั้งมีตั้ง10ตั้ง30ล้านคน
0: ก็น่าจะ
1: ไปแย่ง
0: น่าจะเกือบครบนะหลุดไม่ก็ไม่มาก
1: ไม่ต้องไปแย่งกันเดี๋ยวจะมาบ่นว่าระบบล่มอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบวันที่25ปล่อยให้เค้าเหลือก็ทําไปก่อนสักครึ่งวันป้อนวันเดี๋ยวบ่ายๆเย็นๆก็ได้เพราะว่าเค้าให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 6:00 นใช่มั้ยถึง 5:00 นโอ้มีเวลาตั้งเยอะในแต่ละวันแล้วถึงไม่ได้ลงวันเดียวด้วยลงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่25
0: นี่แหละ
1: 29

0: พฤษภาหลายวัน5 วัน 5 วันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบมีเวลาตั้ง5วันในการที่จะเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ไปใช้เงินกันวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับข้อสำคัญตั้งแต่ใช้เงินให้ใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทต่อวันต่อคนนะครับต้องเข้าใจนะครับแต่ท่านก็ต้องใช้หมดภายใน1เดือน 1,000 บาทอย่าให้เหลือไว้นะเพราะเหลือไว้เขาจะไม่ไปทบให้นะเดี๋ยวท่านบอกเดือนนี้ยังไม่ใช้เดี๋ยวเหลือสัก 2-300 เดี๋ยวไปใช้เดือนหน้าสมทบเป็น 1,200 มันไม่ใช่นะต้องใช้ครบ 1,000 บาทภายในสิ้นเดือนนะ
1: เรียกอะไรนะตัดทุกสิ้นเดือนใช่มั้ยไม่ต่อ
0: ใช่ไม่ต่อไม่เอาไปทบเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมแล้วก็สำคัญก็คือคนที่มีสิทธิ์อันนี้ขึ้นมาหน่อยมาคราวที่แล้วเขาจะให้สิทธิ์ตั้งแต่อายุ16ตอนนี้อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับณวันที่ลงทะเบียนนะเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าอาจารย์เพิ่ง17ปี2เดือน8เดือน9เดือนหรือ11เดือนไม่ได้นะต้องครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนเลยนะครับ
1: อันนี้
0: เป็นเงื่อนไขแล้วก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเต็มที่ท่านก็จะได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ท่านละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนแม้ชุบเรื่องเงินแล้วมัน
1: มูจะมากจะน้อยใจมันแฮปปี้แล้วเกิน
0: ใช่ครับ
1: ส่ง
0: ดีใจดีใจกับโครงการที
1: ่ส่งเข้าหน้าจอ Facebook ไม่ทราบว่าชัดป่ะนะก็วิธีใช้จ่ายไทยช่วยได้60 40ใช่ไหมเดี๋ยวน
0: ี้
1: แต่ก่อนเวลาที่เราไปลา
0: เราจะถาม
1: คนละครึ่งเปล่าแม่ค้าก็จะคนละครึ่งจ้า
0: อันนี้ก็ถามได้ว่าคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ว่า
1: หกสิบสี่สิบหรือเปล่า
0: ไม่ต้องถามว่าคนละครึ่งหรือเปล่าส่วนใหญ่ร้านที่เราไปประจำก็จะคุ้นเคย
1: ร้านที่จำได้ไหมครั้งที่แล้วตอนคนละครึ่งดิฉันไม่ได้เปิดอะไรกับเขาหรอกปรากฏว่าคุณจักรพันธ์อยู่ในห้องส่งแล้วมีใครว่าดิฉันเนี่ยดิฉันก็เลยมานั่งจิ้มดูปรากฏออกมาได้แล้วก็ไม่เคยได้ใช้จนไปร้านขายผลไม้ที่อยู่แถวๆบ้านแถวคอนโดเราก็เขาก็บอกว่าคนละครึ่งหรือเปล่าเจ๊เราก็บอกว่าแหมน้องพี่มีเหมือนกันแต่พี่เปิดไม่เป็นใช้ไม่เป็นไอ้หนุ่มก็บอกว่า
0: ทำ
1: ง่ายๆทำเนี้ยจุดแล้วก็อ๋อครั้งสองครั้งก็โอเคหมดเกลี้ยงปรากฏบ้านรอบนี้ถามวันก่อนเจอ60-40หรือเปล่าเจ๊
0: หรือไม่ถ้าถามไปทางการว่าไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่า
1: ไม่ในครั้งนี้คือไทยช่วยไทยพลัสมันไม่เก๋ไงก็ครั้งนี้แล้วมันคนละครึ่งเอาคุยเรื่องเงินเนี่ยนี่ก็60-40หรือเปล่าว่าโอเคก็ต่อวันรัฐช่วย60ใช่ไหมประชาชนจ่าย40มูลค่าของก็จะครบถ้วนนะต่อเดือน 1,000 ตลอดโครงการ 4,000เติมตังมาวันละ133บาทก็ได้จะซื้อของได้333บาทนี่เขาคิดมาละเอียดมากเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอุ้ยใน TikTok บ้างหรือว่าในโพสต์อะไรต่างๆ
0: คำนวณมาให้เสร็จแล้วว่าจะใช้เท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิน200บาทคุณก็จ่ายสูงเกินได้เองนะสมมติว่าแต่ละวันสมมติไปซื้อของร้านนี้ซื้อมาแล้วจะครบ200บาทแล้วมันเกินไงเกินไปซื้ออีกก็เราก็ต้องเพิ่มเงินของเราไปก็อาจจะมากกว่า40บาทก็ไม่เป็นไรเก็บไปใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปวันอื่นก็ใช้ได้อีกแต่ว่าต้องเพิ่มเงินของเรา
1: คิดซะว่าหลวงเลี้ยงข้าวทุกวัน
0: 60ทุกวัน
1: ได้นะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้
0: หรืออย่างนั้นแล้วกันเขาแจกเขาจ่ายแล้วก็ดีใจไปกับรัฐบาลด้วยแล้วกันใครที่ก็บางคนก็บ่นนะผมว่าแหมคนที่สังคมเรานี่ก็แปลกๆนะเขาให้ก็ยังบ่นนะบอกว่าทำไมไม่ให้ทีเดียวเลย 4,000 เดือนเดียว
1: คุณจะใช้ทำไม
0: บางคนก็ไปคิดอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาว่าบอกว่าเขาใหเพื่อจะถัวเฉลี่ยคุณต้องค่อยใช้อย่างแล้วก็ใช้ซื้อสินค้าที่มันจำเป็นอาหารการกินข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอะไรทำนองนี้สบู่ยาสีฟันแต่บางคนบอกจะเอาทีเดียว 4,000 เนี่ยคุณก็ใช้ซะแบบโอ้โห
1: เข
0: าก็จำกัดให้คุณใช่แต่เนี่ยก็อย่างนี้ประเภทนี
1: ้พอพูดปั๊บเดี๋ยวฉันก็ลองมาเปิดเป๋าตังค์ดูเฮ้ยมันต้องอัปเดตอ่ะคุณเตรียมไปแล้วกันนะคะ
0: แล้วอย่าลืมโอนเงินตัวเองเข้าไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยว40จะไม่มีแต่60
1: เฮ้ยมันมีเงินค้างอยู่พอซื้อหวยได้แต่ไม่เคยซื้อเท่านั้นเอง
0: อันนี้ก็ไม่ใช้ซื้อหวยนะห้ามซื้อนะ
1: ห้ามซื้อ
0: หวยก็ไม่ใช้ห้ามซื้อบุหรี่เหล้าเบียร์ไวน์อะไรห้ามและคราวนี้ก็ไม่ให้ไปทำผมทำเล็บทำร
1: ้
0: านสปานะไม่ได้ให้เฉพาะอาหารการกินสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้น
1: โอ้โหเข้มงวดมาก
0: มันก็กลัวเราจะ

0: จะฟุ่มเฟือย
1: ใช้ผิดประเภท
0: สิ่งที่จำเป็นบางคนก็อยากจะไปทำอาบคราวที่แล้วทำไมทำเล็บทำผมได้เอ้าสปงสปาได้อันนี้ไม่จ่ายนะไม่ให้ใช้ต่อให้สปาซื้ออาหารการกิน
1: คนที่ไม่ค่อยได้ใช้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วปีงั้นมั้งน่ะช่วยไปอัปเดตด้วยนะ
0: ครับ
1: ช่วยไปอัปเดต
0: แล้วตัวคนชื่อว่าโอนแล้วบ้านเราเด็ก
1: ดิฉันด้วย
0: เก่งเรื่องมีสนใจแล้วก็ติดตามมานานแล้วถามตั้งแต่ตอนหาเสียงเมื่อไรจะแจกเมื่อไรจะแจก
1: นะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะก็อันนี้แล้วแต่ความสามารถ
0: ครับ
1: อย่าลืมไปอัปเดตกันแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใช้สักพักหนึ่งนี่มันก็จะไม่ทัน
0: แต่เขาบอกไม่ยากไม่ยากเนี่ยพอวันที่25สมมติจะเริ่มตั้งแต่วันที่5เข้าไปเนี่ยแฮ็กเข้าไปเนี่ยบอกง่ายเลยเขาบอกโอเคมันกดเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เท่านั้นเดี๋ยวเขาจะเห็นผลออกมาแล้วก็จะถามว่าทำอะไรอะไรแล้วก
1: ็
0: ตอบไปตามนั้นใช่ไหม
1: อ๋อดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะแต่ว่าถ้าบอกว่ามีเงินจะเข้าเนี่ยก็จะมาอัปเดตของคุณจักรพันธ์ก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ครั้งที่แล้ว
0: ไม่ได้ที่ก็ต้องอ๋อก็ได้เหมือนกันแหละแล้วก็นั่งทำอยู่ด้วยกันที่ห้องส่งคราวที่แล้วที่รับคนละครึ่งกันไง
1: คุณบักคำน้อยบอกว่าถ้าใช้คนละพันเนี่ย4เดือนเนี่ยบัตรคนจนต้องได้ 5,200 ไอ้ได้ 5,200 สิของเติม300นี่ให้700เท่ากับหายไป 1,000 แหม
0: เขาก็ให้เท่ากัน
1: เที่ยวได้
0: คุณละคุณได้ด้วยคุณและปกติคุณได้กันอยู่แล้วผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บาททุกเดือนอันนี้รัฐบาลเพิ่มไป700เท่ากับ 1,000 บาทและคุณไม่ต้องมาแสดงตนเลยถึงเวลาวันที่1ปั๊บคุณไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีเลยอย่างพวกผมเองก็ลำบาก
1: ไม่
0: ต้องมาแสดงตน
1: มีเพื่อนสมาชิกบอกฟังไม่ทันคุณจักรพันธ์อัปเดตอีกทีไทยช่วยไทยลงทะเบียนวันจันทร์กี่โมงนะคะรบกวนแจ้งอีกรอบขอบพระคุณ
0: ตั้งแต่6โมงเช้าครับวันที่25พฤษภาคมตั้งแต
1: ่
0: 6โมงเช้าแล้วก็มีเวลาถึง5วันไม่ต้องรีบมีเวลา25ถึง29พฤษภาคมเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์นะครับคุณก็จะแสดงตนเสร็จแล้วมันก็เขาก็จะตอบว่าเรียบร้อยติดเครื่องหมายถูกอะไรเงี้ยอะไรว่าการลงทะเบียนของคุณสำเร็จเนี่ยใช้เครกว่าอันนี้เป็นการลงทะเบียนกันแล้วกันนะครับเป็นการแสดงตนว่าคุณยังอยากจะใช้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอยู่นะครับแล้วก็จะได้รับเงินก็ไปซื้อของเลยวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับซื้อได้วันละ200บาทนะครับต่อวันเท่านั้นนะครับใช้ในต่างดีแต่ต้องใช้ก็ต้องประมาณ 1,000 บาทใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นเลยนะครับอย่าไปทบเอาไว้ไปใช้เดือนหน้าเขาไม่มีครบนะถ้าคุณใช้ไม่ครบ 1,000ใช้ไปแค่700อีก300เขาก็ตัดทิ้งไปนะคุณก็ต้องใกล้เดือนต่อไปก็ 1,000 บาทไป4เดือนจนถึงเดือนกันยายนครับ
1: นี่พอเปิดเข้าไปดูนะคุณพัฒนรีนี่ส่งมาให้ดูเลยนะเดี๋ยวฉันก็ส่งต่อให้ดูถ้าเข้าไปเปิดตอนนี้นะมันจะเขียนว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนกำหนดลงทะเบียนก็บอกให้ด้วยกำหนดลงทะเบียน25พฤษภาถึง29พฤษภาระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาอุ้ยอันนี้เก๋นะ
0: ใช่อัน
1: นี้สุดยอด
0: เวลาฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแย่งกันตอน6โมงเช้านะเดี๋ยวระบบไปล่มก็จะมาบ่นอีกว่าทำไมธนาคารทางระบบล่มอีกแล้วมันค่อยๆใจเย็นๆมีเวลาหลายวันผมว่าทุกคนได้สิทธิ์หมดละตั้ง30ล้าน
1: ไม่น่าไม่น่าหลุด
0: ทุกคน
1: ไม่น่าหลุด
0: ใช่ๆเพราะว่าเขาให้มาขนาดนี้มันน่าจะครบทุกคนทั่วทั้งประเทศยกเว้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีลงไปนะอันนี้ไม่มีสิทธิ์จะมีเด็กอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านคนมั้งฮะเด็กอายุที่ยังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นคนท
1: ั้
0: งประเทศเราน่าจะได้กันอยู่
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็สบายใจด้วยเขาถึงเวลาขอให้ใช้กันอย่างสนุกสนานมีความสุขกันแล้วกัน
1: โอ้นะก็ขอให้ได้มันจะขึ้นมานะไทยช่วยไทยสิทธิ์รัฐช่วย 60% อู้นี่มันขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้คุณเมื่อกี้คุณพัฒนรีส่งให้ดิฉันก็เลยพยายามเปิดเข้าไปอู้ตายตังเหลืออยู่หลายร้อยเหมือนกันนะเนี่ย หรือว่าทำไมเนี่ยเสียพรขออภัยพอเปิด
0: รู้ว่าจะใช
1: ้เปิดหน้าใน
0: ต่อไปใช่ไหม
1: เอาเปิดใน Facebook ให้ชาวบ้านดูชาวบ้านเดี๋ยวจะเห็นว่าเหลือตังอยู่อู้ตายเหลือตังนะเนี่ย
0: คำนวณให้ดีแล้วกัน60-40นะครับรับให้แล้วก็ใช้ดีๆกันนะเรารับให้พันเราก็เติมเองเรานิดหน่อยแค่600กว่าบาท
1: คุณแบบคำน้อยร้ายจริงๆนะ คุณประคำนะบอกว่าเนี่ยแจกเงินบัตรคนจนครั้งที่ผ่านมาแม่ยายผมกินเหล้าเกือบตาย

0: ส่งโรงพยาบาลสองร้อย
1: ก็ใช้เงินผิดประเภทนี้เขาห้ามนะคราวนี้เขาไม่ให้ซื้อนะครับเหล้าบุหรี่ยาบีเอวายอะไรนี่ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับห้ามไม่ให้เงินส่วนนี้ไปซื้อได
0: ้
1: ซ
0: ื
1: ้อเฉพาะอาหารการกินสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชผักอาหารแห้งสบู่ยาซีฟันในทำนองนี้นะครับถึงจะใช้ได
0: ้ค่ะก็มันมีบางท่านก็ถามมาว่ากดไม่ทันทำไงกดทันคือสำหรับท่านที่ครั้งที่แล้วถ้ายังไม่ได้สมัครนะอันนี้ต้องสมัครใหม่แต่สำหรับคนที
1: ่
0: คุณจักรพันธ์ละตรงนี้ให้ฟังหน่อย
1: ถ้าเผื่อเราเคยได้รับคนละครึ่งมาแล้วใช้ไปมาแล้วก็แค่ไปแสดงตนแป๊บเดียวก็ได้แต่คนที่ยังไม่นั่นก็อาจจะต้องไปลงทะเบียนกันใหม่แต่ผมว่ามีน้อยนะ
0: น่าจะหลุดรอดไม่ถึงมีแต
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณรณรงค์รู้สึกจะไม่ทัน
1: ไม่คุณรณรงค์ไม่ทันในนั่นไอเที่ยวไทยเที่ยวไทย
0: เที่ยวไทยเที่ยวไทย
1: ที่ไม่ทัน
0: คุณจำแม่น
1: นี่ทัน
0: คุณจำแม่นจริงๆนะคะเขาเขียนว่าไทยช่วยไทยใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อคนไทยนะคะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าช่วยให้กับประชาชนที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะตึงๆอยู่นะคะ
1: ครับบางคนบ่นนะบอกนี่ทำไมน่าจะไปใช้เติมน้ำมันได้
0: ไม่ได้
1: เพราะให้ใช้ซื้ออาหารการกินคุณก็จะเอาอย่างนั้นคุณก็จะเอาอย่างนี้กันนะ
0: ไม่หรอกอยากให้เพิ่ม choice เพราะว่าความต้องการของมนุษย์มันหลากหลายใช่ไหมเราก็ให้ตังค์เนี่ยคุณคิดว่าอยากให้เขาไปกินข้าวเขาบอกเขาอยากจะใช้อย่างอื่นนะ
1: ใช
0: ่ก็อันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าวันจันทร์คงคึกคักเพราะว่าอันนี้วันนี้พูดเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ได้พูดเลยตั้งแต่ช่วงที่เขามีการประชาสัมพันธ์กัน
1: ใช่ที่คอรมอเขามีมติ
0: ข้อ
1: มาแล้ว
0: ก็
1: ไม่ได้พูดเลยใช่แล้วก็เลยเนี่ยเพราะเตรียมเลยจะได้มีเวลาเสาร์อาทิตย์เตรียมตัวเตรียมใจไว้เดี๋ยววันจันทร์จะไปลงทะเบียนแสดงตนยังไงแล้วก็ให้สบายใจได้ว่าทำสำเร็จแล้วมีเวลาตั้ง5วันเด
0: ี๋
1: ยวพอวันที่1มิถุนายนคุณก็ไปจับจ่ายใช้สอยให้เงินมันสะพัดในประเทศ
0: โอ้
1: ป้อมกันเข้าไป
0: คุณซิสเตอร์ครูบอกคราวที่แล้วบ้านหนูไม่ทันไงชะล่าใจโอ้เป็นไปได้โอ้ไม่ได้นะรอบนี้ไม่ได้นะ
1: จริงเหรอทำไมไม่ทันมีด้วยเหรอแม่ไม่แน่ใจจะไม่ทันในเครื่องตอนนั้นที่แจกคนละหมื่นเนี่ยยังชีวิตบ้างก็ไม่ทัน
0: มีบางท่านไม
1: ่ทันตอนนั้นแล้วไม่ต้องแสดงตนหลายรอบผมยังไม่ได้รับเลยคนละหมื่นเที่ยวแล้วนะ
0: เออใช่คุณจักรพันธ์ไม่ทันนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงรอบที่มันใกล้จะถึงรอบของช่วงอายุของทีมคุณจักรพันธ์ใช่ไหมปรากฏไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ไม่ได้ชอบไปอ้าวอะไรเอาวัดเอาวงกันอยู่ไปเลยไม่ได้เลย
0: ค่ะคุณบักคำน้อยบอกว่ามีรถตู้ทึบพุ่มพวงต่างถิ่นมาให้บริการรถบัตรด้วยดูดีๆแล้วกันว่าเป็นของรัฐมนตรีของคุณสุปจีหรือเปล่านะเอาพูดถึงมันก็มีข้อมูลคืบหน้าเห็นเขาบอกว่าปีนี้นี่ขายผลไม้ได้เยอะขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันทะลักทลายหลั่งไหลกันออกมาเยอะนะเงาะเนี่ยกำลังต้องการความ
1: ช่วยเหลือซื้อทุเรียนไปกี่รอบแล้วเนี่ย
0: หลายรอบแล้วก็ที่เด็ดที่เด็ดดวงก็คือในห้างใหญ่ๆเช่นท็อปอย่างเงี้ยขออภัยยก
1: มา
0: แล้วก็อุ้ยหลายห้างนะหลายห้าง
1: เราตาสก็มีโอ้ทุเรียนขาย
0: คือเขาขายลูกเล็กอ่ะแบบซุปเปอร์จิ๋วอ่ะนี่ฉันไปดูแล้วเขามีแบบแกะใส่ถาดให้ด้วยนะใช่ไหมคะมีแบบทั้งลูกก็มี
1: ใช่แล้วก็
0: เป็นลูกกระจ้อย
1: สดก็ได้เขาก็แกะให้
0: มันน่ารักมาก
1: ไปยืนเคาะๆแล้วสนใจลูกนี
0: ้199
1: เจ้าหน้าที่พนักงานเขาก็เคาะให้เลย
0: แล้ว
1: เป่าให้เลย
0: มันเอามาจากซุปเปอร์จิ๋วเพราะฉะนั้นไอ้ภูมันจะน้อยๆไงกินแล้วเหมือนกินขนมอะแบบเหมาะสำหรับคนแก่ชราคุณและดิฉันมากคือไม่เยอะเกินไปเพราะว่าถ้าธรรมดา100 200
1: ผมปีนี้ก็ทานมากไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องของสภาพร่างกายอยู่เขาก็บอกหมอบอกว่า
0: อย่าซ่า
1: เว้นไว้ก่อน
0: อย่าซ่า
1: เดี๋ยวน้ำตาลมันจะสูงเกิน
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นช่วงปิดท้ายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยจริงๆอยากมีเรื่องคุยอีกหลายเรื่องนะที่เป็นความรู้เรื่องกฎหมายเช่นเขาไปจด
1: เสียงหัวเราะ
0: ของคุณนุ้ย
1: จดทะเบียนใช่
0: ของคุณนุ้ยเขาจะหัวเราะเขา
1: จะเนี่ยต้องรอดร.ประภาพรมาอธิบายเรื่องจดเครื่องหมายการค้าคุ้มครองสิทธิเสียงหัวเราะ
0: นี่ฉันว่านอกจากเสียงก็น่าจะ

0: จดหน้าม้าด้วยนะ
1: แต่ผมไม่เหมือนใคร
0: ของคนนี้ขำแต่ก็
1: ข
0: ่
1: าวไม่มีข่าวดีและข่าวไม่ดีหน่อยฮะพวกที่นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเขาจะขึ้นราคา1บาทนะครับต
0: ั้
1: งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี
0: ้
1: เป็นต้นไปนะครับก็จะปรับราคาขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยานะครับที่วิ่งมาจากปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์กรนะครับก็จะมีการปรับขึ้นหน่อยเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลมันปรับตัวสูงขึ้นเขาก็เลยบอกว่าขอปรับราคาขึ้น1บาทตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจากเรือที่วิ่งกันปกติ18บาทก็ขึ้นเป็น19บาทจาก23บาทก็เป็น24บาทนะครับจาก16บาทเป็น17บาทนะครับก็มีหลายเรือด่วนนี้มันมีหลายสีธงด้วยกันนะก็แล้วแต่ที่ท่านเคยขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ปรับเพิ่มอีก1บาทเท่านั้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ค่ะเรื่องไทยช่วยไทยคุณพระดอนปริศนานะท่านคุณบอกมั่นใจไม่มีร่มเอ้ยไม่มีร่มไม่มีร่ม เป็นรอเรือรอลิงก็บอกว่า 25-29 นะคะ27รู้สึกจะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะอ่ะมีข่าวของไทยคู่ฟ้านิดหนึ่งเพจ
1: กันยายนนู่น
0: เพจ
1: กันยานะที่จะเลือก
0: อะไรนะฮะ
1: ที่จะเลือกประกันสังคม27กันยา
0: อ๋อกันยาเหรอฮะ
1: 27
0: เออใช่ๆกันยา27กันยากติกาเดิมรูปแบบเดิม
1: จะเป็น1คนเลือกได้7คน
0: ค่ะ
1: ที่ตอนเราจะเปลี่ยนจะแค่1ต่อ1ก็เขาให้เลือกได้1ต่อ7
0: นายกถึงกรุงปารีสแล้วค่ะแล้วก็เริ่มภารกิจ IAEA ยูเนสโกหนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกนะคะก็ท่านนายกไปถึงที่โน่นเรียบร้อยพร้อมคณะไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีที่ปารีสนะคะแล้วก็เริ่มภารกิจหารือผู้นำและบุคคลสำคัญหลายภาคส่วนกำหนดการที่สำคัญเนี่ยก็คือจะไปหารืออันนี้เป็นนัดแรกเลยนะคะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้วก็ยูเนสโกก็คือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกๆที่เราจะได้กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วง23-25ก็จะไปพบปะกับชุมชนไทยแล้วมีภาคเอกชนไทยและฝรั่งเศสเข้าประชุมเอกอัครราชทูตแล้วกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปแล้วก็ไปหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน26ก็กลับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องพลังงานกับ AI นี่แหละอันนี้น่าสนใจ
1: ถ้า
0: ฉันพูดผิดป่ะถูกนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ดูประเด็นเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาเปล่านะคะในช่วงนี้นะคะต้องขอบพระคุณภาพและข่าวจาก dailynews.co.th นะคะ thairat.co.thมติชน .co.th ค่ะ The Standard.co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com posttoday.com ประชาชาติ .net thaipost.net นะคะ ilaw.or.th นะคะนาวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com แล้วก็ thaipbs.or.th ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่นะครับวันจันทร์สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดัง ไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎ

0: ายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 น Mcot News FM 100.5
3: ขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและพบหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกวันเสาร์ที่23พฤษภาคมจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสช่วงค่ำจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานนายสุชาติจันทรานักราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางอย่างเป็นรูปธรรมและระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศนอกจากนี้ยังอยากให้พิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีด้านนายอาทิตย์ พีชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานที่ต้องการคือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในไทยต่อไปแต่ค่าแรงไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนปรับปรุงตึกไทยโก

0: ู้ฟ้าอัดซิลิโคนทาสีรับหน้าฝนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21-27พฤษภาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะดร.โจชัยวัฒน์ควงโจพิจิตรรัฐกุลลงพื้นที่หาเสียงบางพลัดนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนายพิจิตรรัฐกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมกับผู้สมัครสก.เขตบางพลัดของพรรคประชาชนลงพื้นที่ถนนสายไม้ประชาราษฎร์1-2เพื่อหาเสียงแนะนำตัวผู้สมัครโดยที่เลือกลงพื้นที่ถนนสายไม้เนื่องจากเป็นแหล่งขายไม้มีประวัติศาสตร์ยาวนานสามารถพัฒนาถนนสายนี้มีศักยภาพทำเป็นแลนด์มาร์คให้เป็นย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาชนใช้ในการหาเสียงด้านนายพิจิตรเปิดเผยสาเหตุที่มาช่วยนายชัยวัฒน์หาเสียงเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประวัติน่าสนใจมีความเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.มองว่าการที่สร้างกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจและผังเมืองแต่จะต้องสร้างมุมมองใหม่พร้อมยังมองว่าหากกรุงเทพมหานครมีท้องถิ่นที่เข้มแข็งการอยู่รอดของประชาชนการพัฒนาถาวรจะเกิดขึ้นเชื่อว่านายชัยวัฒน์สามารถทำได้พบฉี่ม่วง1คนหลังสพลเชิญปปส.ตรวจสารเสพติดตำรวจสภาเจ้าหน้าที่ยานพาหนะพร้อมส่งบำบัดต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่นายโสพลสารามประธานรัฐสภาได้มอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณโดยได้เชิญสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมาตรวจหาสารเสพติดเพื่อยืนยันว่ารัฐสภาดำเนินการเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดล่าสุดผลตรวจปัสสาวะของตำรวจรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาพบปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนซึ่งจะนำไปบำบัดตามขั้นตอนต่อไปรัสเซียจีนประสานเสียงหนุนคิวบารัสเซียและจีนประกาศจุดยืนสนับสนุนคิวบาอย่างแข็งแกร่งพร้อมประณามสหรัฐที่ยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองหลังรัฐบาลสหรัฐประกาศดำเนินคดีอดีตประธานาธิบดีราอูล คาสโตรของคิวบาในข้อหาฆาตกรรมซึ่งเป็นมาตรการขั้นสูงสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองของคิวบาที่ดำเนินมาตั้งแต่การปฏิวัติปี1959โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแถลงว่ารัสเซียจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือคิวบาอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาที่ยากลำบากนี้เช่นเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่แสดงความคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่สหรัฐใช้กฎหมายกดขี่ประเทศอื่นพร้อมเรียกร้องให้หยุดข่มขู่ด้วยกำลังทหารในขณะที่มาโก้โรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าโอกาสที่จะเกิดการเจรจาเพื่อสันติภาพกับคิวบานั้นเป็นไปได้ยากในขณะนี้แต่สหรัฐยังคงเปิดช่องสำหรับการทูตเสมอพร้อมระบุว่าการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

0: เอวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่าง

0: กวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่แชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องงุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เคารพครับ
1: วันนี้ฝนฟ้าชุ่มฉ่ำทั่วไทยเลยนะคะในกรุงเทพมหานครเองก็เยอะนะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยก็เจอเป็นน้ำป่าไหลทะลักเลย
2: ป่าไหลทะลักเมื่อคืนผมฝันสงสัยจะทานมากไปหน่อยว่าขับรถขึ้นภูเขาแล้วมีน้ำไหลสวนมาตกใจมากเลยระวังหน่อยนะฮะช่วงนี้นะ
1: ดีนะที่เป็นแค่ฝันเพราะบางคนมันคือชีวิตจริงที่เขาต้องเผชิญอยู่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวได้อัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างในครึ่งวันนี้นะคะแต่ว่าอย่างนึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็หันมามองหน้ากันกับนางเหงาแล้วหัวเราะในคอกัน
2: คือเจออะไร
1: เป็นข่าวตรวจปัสสาวะตำรวจสภากับเจ้าหน้าที
2: ่
1: คือวันนี้ที่รัฐสภาเขามีการสุ่มตรวจปัสสาวะ
2: สุ่มตรวจ
1: แปลว่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
2: ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพราะที่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยรับรองว่า 0%
1: ก็เป็นการตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจรัฐสภาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารรัฐสภาตามมาตรการเข้มงวดป้องกันยาเสพติด
2: คือจริงๆสลัมนะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีเนาะ
2: มันควรต้องไม่มีสิมันคืออะไรสภาเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยหรือว่ากันนั่นนะ
1: มันคือพื้นที่ของนิติบัญญัติของประเทศนะคะ
2: ใช
1: ่ทีนี้ผลของการตรวจเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีฉี่ม่วงหรือมีสารเสพติดในร่างกาย1รายอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจยืนยันซ้ำแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบวินัยอีกทีนึงทีนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎ
2: ร
1: คุณโสภณสารามาค่ะถ้าเป็นคนสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจสารเสพติดให้เข้มงวดบุคลากรทุกส่วนเลย
2: อย่างว่างาน
1: ใช่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รัฐสภากลายเป็นพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วท่านก็ย้ำนะไม่มีการละเว้นนะถ้าพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
2: งานเข้าซะแล้ว คือถ้าเกิดว่าเป็นคนตัดยงตัดหญ้าไม่ได้ว่าคนตัดหญ้าอะไรต่างๆนะหมายถึงว่าคนที่ใช้แรงกำลังอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแล้วก็นั่นนะปรากฏว่าเป็นใครรู้ไหม เป็นตำรวจ
1: คือ
2: เนาะ
1: เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจรัฐสภาแล้วก็บุคลากรคือทั้งหมดอ่ะมันต้องมาดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศอะค่ะ
2: 500กว่าท่านส.ส.แล้วก็250คนส.ว.ก็ต้องเข้าไปในการรักษาความปลอดภัยของท่านทั้งนั้นแหละ
1: แน่นอนว่ามันกระทบภาพลักษณ์ของหน่วยงานรัฐกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
2: ครับ
1: แล้วสะท้อนได้อย่างชัดเจนเลยว่าปัญหายาเสพติดแทรกซึมอยู่ได้ทุกหน่วยงานจริง
2: ๆแม่พอออกมาอย่างนี้ผมก็เขาเรียกว่าวิงวอนร้องไปยังท่านผู้กำกับแต่ละสถานีนะลองแอบๆสุ่มตรวจกันหน่อยนะ
1: ก็จริงๆแล้ว
2: ลองฟังตัวประเทศเนี่ย
1: คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เขาต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: แล้วก็มันมีบางกรณีค่ะนะเหงาที่เขาทานยาบางชนิดแล้วสารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลที่มันลวงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรีเช็คกันอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: คือก็ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจสอบไปแล้วมันเป็นสารเสพติดจริงๆอะค่ะก็อาจจะมีคณะกรรมการสอบวินัยเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการพักงานแล้วก็สามารถที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายได้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติการของพี่ท่านนั้น
2: ครับ
1: คือหน่วยงานที่โดนสุ่มตรวจแล้วมันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของประเทศเราเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคลางแคลงใจคือก็ดีนะการสุ่มตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ย
2: การสุ่มตรวจดีอยู่แล้วยังไงก็ดีแต่ว่าการตรวจเจอเนี่ยมันไม่ดี
1: ค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าผลที่ตรวจเนี่ยมันเป็นผลคัดกรอง

0: ของเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างการตรวจยืนยัน
1: เดี๋ยวเราตามมาอีกทีนึง
0: เดี๋ยวต้องมีกระบวนการทางการแพทย์ก่อนแล้วก็มีวินัยราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้สิ่งหนึ่งที่มีความเคลื่อนที่ไปนะคะก็จะมีคดีความเยอะมากที่จะต้องพูดถึงกันนะคะที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีการนัดแนะที่จะพูดคุยกันด้วยคือเมื่อวานนี้เนี่ยสคบเขาไปเจอกันกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้ว่าเขาผู้บริโภคก็ได
1: ้

0: นตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปเหมือนไปช่วยดูแลตรงกลางว่าจะเจรจากันได้ยังไงบ้าง
1: ครับ
0: คือพอมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วมันเกิดขึ้นกับยี่ห้อที่หลายคนบอกว่ายอมที่จะซื้อแพง
1: เพราะเขาเรียกว่าชื่อเสียงเขาในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันดีมาตั้งแต่อดีตว่างั้นเนี่ยนะ
0: คือกรณีนี้เนี่ยต้องสามารถบอกได้นะคะเพราะมันอยู่ในข่าวแล้วก็คือ Volvo EX 30รถยนต์ไฟฟ้า 100%
1: รุ่นนี้เลยนะ
0: ค่ะคือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม
1: ้ครับ
0: ณตอนที่กำลังชาร์จอยู่
1: ที่บ้านเนี่ยนะ
0: แล้วเขาก็เลยมีการเรียกชี้แจงสคบ.ก็เรียก Volvo Car Thailand แล้วก็มานั่งชี้แจงกันแล้วก็มีผู้บริโภคด้วยเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมติคือเดี๋ยวจะฟ้องแพ่งในการเรียกค่าเสียหายแล้วก
1: ็
0: อยากจะให้คืนเงินเป็นรายกรณีหลังจากที่ได้มีเจรจากันแล้วเรียบร้อยแต่ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเคสที่ไฟไหม้ไปแล้วอะค่ะเคสแรกเนี่ยตัวแทนของ Volvo เนี่ยเขาก็บอกว่าเจรจาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนคัน
1: ให้
0: แต่คราวนี้ยังเหลืออีกคนที่เขามีรถรุ่นนี้เหมือนกันแต่มันยังไม่ได้ไหม
1: ้
0: แล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นเด็กดีวอลโว่บอกว่าให้ชาร์จไม่เกิน 70% เขาก็ชาร์จไม่เกิน 70%
1: ค
0: ือเขาเป็นเด็กดีแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือเดี๋ยวจะตรวจสอบเหมือนเฉพาะจุดไหนของแบตที่มันมีความน่ากังวลเดี๋ยวจะเอาออกคือเขาเรียกว่าโมดูลของแบต
1: ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่าโมดูลไหนที่อาจจะมีปัญหาอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตรงนั้นว่างั้น
0: ใช่คราวนี้พอมันมีเหตุการณ์ที่เทคแคร์ดูแลลูกค้าไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าแล้วทำไมเด็กดีถึงไม่ได้รับการดูแลแบบนั้นล่ะ
1: ทำไมไม่เปลี่ยนให้ทางการเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ไฟไหม้อยู่บนทางด่วน
1: อ
0: ่ะคือ XC60
1: XC60 จะเป็นรถใหญ่หน่อย
0: ก็อันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นรถผสมอะไฮบริดแต่ว่าทั้งหมดอ่ะคือก็คนที่เขาประสบเหตุเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่ได้โทษยี่ห้อของรถนะแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือเรื่องของการสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าเป็นการพูดกับหน่วยงานที่ถือว่าเป็นตัวแทนของฝั่งของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
1: จะเจอกันยังไง
0: เจ้าของของรถที่เป็นรุ่นที่มีข่าวเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะมันเริ่มมีผลกระทบแล้วมีนิติบุคคลของหมู่บ้านม
1: ี
0: น
1: ิ
0: ติบุคคลของคอนโด
1: ไม่ให้จอดใต้ถุงใต้ถุนคอนโดปกติจอดได้สบายจะเจิมนี่จบเลย
0: คือเขาเริ่มออกหนังสือมานะคะว่าให้ระมัดระวังกันแล้วก
1: ็
0: คือทั้งหมดอ่ะพอพูดง่ายๆก็เหมือนกับสังคมมันเกลียดแล้วอะแล้วเขาจะทำยังไง
1: คือก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องรถติดแก๊สนั่งเหงานี่เคยเจอเลยตอนนั้นเนี่ยขับรถอยู่ยี่ห้อนี้ด้วยนะเพราะมันแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถเขานะก็คือว่าพอเอาไปติดแก๊สปุ๊บเนี่ยปรากฏเข้าไปจอดได้ถุนถึงไม่ได้เขาก็มีป้ายหลาเลยรถแก๊สห้ามเข้าช่วงนั้นไม่มีปัญหาเลยคือรถแก๊สไม่มีปัญหาตอนนี้กำลังเปลี่ยนถ่ายมาเป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอ้โหถ้ามันเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยก็เจ็บจี๊ดเลยเหมือนกันนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าซื้อรถใช้อะไรหนังเนี่ยเพราะจะหนีจากกับดักเรื่องน้ำมันแพงไปสู่ไฟฟ้าซึ่งมันจะถูกกว่าเนี่ยมาเจอในลักษณะอย่างนี้นะนิติเกิดต่างๆคอนโดต่างๆไม่ให้เข้าด้วยไม่ให้ชาร์จด้วยเนี่ยนะฮะ
0: ในขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของยกเลิกฟรีวีซ่า60วันว่าตกลงแล้วเนี่ยการยกเลิกฟรีวีซ่าเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการไปโดยที่ไม่กระทบการท่องเที่ยวจริงๆหรือไม
1: ่
0: เพราะว่ามันก็มี2มุมให้มองอะนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยมาใช้ฟรีวีซ่าเพื่อที่จะอยู่ยาว
1: หมายถึงว่าพวกต่างชาติที่เข้ามา
0: ค่ะต่างชาติเข้ามาแล้วใช้วีซ่าเพื่อที่จะอยู่ยาวแล้วเขาก็บางคนเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจสีเทาบ้างเป็นแบบให้คนไทยเป็นนอมินีบ้างหรือว่าอาจจะเปิดบริษัทบางหน้าแล้วทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่าง
1: ๆ
0: อย่างที่เราได้เห็นที่จับกุมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราต้องมาพูดคุยกันค่ะกับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านนี่เขาก็เริ่มกังวลคือฝั่งที่ต้องดูแลเช็คแคร์นักท่องเที่ยวที่มาแบบลองสเตย์ค่ะหลายจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ
1: ่
0: ก็มีนักท่องเที่ยวเหล่านี้อยู
1: ่
0: ซึ่งเวลาที่เขามาเนี่ยมันมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เขามาทำงานที่ไกลๆที่เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มเกษียณซึ่งกลุ่มนี้เขาก็มีเงินทุนที่เขาจะต้องใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วบางคนก็ชื่นชอบความเป็นอยู่ในเมืองไทยคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมาใช้หลักเกณฑ์นี้เนี่ยมันจะไปกระทบหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่า ขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลา

0: ียวกันเนี่ยตลาดลองสเตย
1: ์
0: ในเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียคือเขาขยายแล้วเขากำลังรองรับตลาดเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบคู่แข่งหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แปลว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องบาลานซ์กันให้ดีระหว่างรายได้ของการท่องเที่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมอัน
1: นี้ก็สำคัญเพราะเมื่อวานเนี่ยเราก็นำเสนอไปอย่างนึงก็คือว่าก็จะมีการไปสำรวจว่าข้อจริงจริงคนที่ฟรีวีซ่าเข้ามา60วันเนี่ยเขาบอกคนที่มาอยู่จริงๆเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน3อาทิตย์ก็คือไม่เกิน21วันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะไม่เกิน21วันเพราะเขาบอกว่าก็ตัดไปเถอะ60วันเนี่ยลองเหลือแค่ครึ่งนึงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยฝ่ายภาครัฐก็บอกว่าจะเหลือครึ่งนึงเพราะว่ามีตัวเลขว่ามีคนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวจริงเนี่ยเขาอยู่ได้สัก3อาทิตย์สัก21วันแล้วก็กลับเขาจะอยู่ไปถึง60วันแต่เราก็ต้องมามองมุมนี้ในวันนี้ว่ามุมที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปจำกัดตรงนี้มันจะทำให้เราจะสู้กับเพื่อนบ้านที่เขาก็โตวันโตคืนเกี่ยวกับเรื่องพวกลองสเตย์พวกแหล่งต่างพวกนี้
0: ค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดอยู่นะคะไม่ได้แค่ด้านเดียวนะคะแต่เดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดกัน
1: ค
0: ุณผู้ชมผู้ฟังคะใครที่มีอยากจะมีบ้านดีๆอยากจะบอกว่าคิดถึงบ้านให้คิดถึงการเคหะค่ะ
1: นั่นชัดเจน
0: เพราะว่าบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะคะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตค่ะนี่เขาครบรอบ53ปีมอบโปรพิเศษเพื่อให้ทุกความตั้งใจเป็นจริงได้นะคะกับส่วนลด 5-20% ค่ะอาคารชุดนะคะเริ่มเพียง 250,000 บาท
1: ถูกกว่ารถEV
0: ผ่อนกับการเคหะแห่งชาติดอกเบี้ยเริ่ม 0% ปีแรก
1: ครับ
0: จองเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทค่ะแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ
1: ์ครับ
0: มีการผ่อนปรนการตรวจเครดิตบูโรฟรีมุ้งลวดเหล็กดัดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับโครงการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร
1: ปริมณฑลนั่นเลย
0: ฉะเชิงเทราระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี
1: ้
0: ถึง30กันยายน2569ค่ะ
1: ครับผม
0: สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ที่ house.nha.co.th หรือว่าโทรไปที่ call center 1615ก็ได
1: ้สะดวกเลย
0: หมายเหตุนะคะว่าหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนดนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะตอนนี้มันมีประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของไวรัสอีโบลาที่หลายๆคนกังวลอยู
1: ่ครับผม
0: เพราะว่าเราเองก็ต้องการนักท่องเที่ยวใช่ไหมนะเหงาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการตรวจล่าสุดนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงไวรัสอีโบลาแล้วก็ให้ติดตามอาการต่อเนื่อง21วัน
1: 3สัปดาห์
0: ใช่เพราะว่า WHO เนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตอนนี้ยืนยันว่าไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อใช่ไวรัสอีโบลานี่โอ้โหน่ากลัวนะคือเราได้ยินมานานแล้วนะ
1: น่ากลัวเพราะว่าอัตราการตายเขาสูงมากแต่ในอีกทางนึงเขาบอกว่าก็คือมันแทบจะไม่ได้ออกจากชุมชนหรือหมู่บ้านที่เขาเกิดเลยเพราะอัตราการตายมันสูงนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเนี่ยแป๊บเดียวเองเขาก็เสียชีวิตไปเป็นใบไม้ร่วงเลยนะแต่ว่าก็คือสิ่งสำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าโรคแห่งการเดินทางเนี่ยมันก็เร็วเหมือนกันก็น่าเป็นห่วงตรงนี
0: ้ใช่ก็เนี่ยตอนนี้เขาก็มีความกังวลกับนักกีฬาหน้าเหง
1: า
0: เพราะว่ามันจะมีบางประเทศนะคะที่เหมือนเจอเชื้อของไวรัสอีโบลาค
1: ือ
0: เขาบอกว่านักกีฬาไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่กองเชียร
1: ์โอ้กองเชียร์เยอะกว่านักกีฬานะนักกีฬาอาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อยแต่กองเชียร์เป็นหลักพันหลักหมื่นนะ
0: จะมีบางประเทศที่น่ากลัวแต่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีหลายประเทศเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยอะค่ะนักท่องเที่ยวอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูอ๋อประเทศที่เขากังวลคือคองโก
1: ใช่ฮะอยู่ที่แอฟริกาแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีฟุตบอลโลกแล้วนะหนึ่งเดือนเต็มแถบอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาสามประเทศเขาเป็นเจ้าภาพนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าคองโกเนี่ยเขามีข้อมูลออกมานะคะว่ามีผู้ที่เสียชีวิต
1: ใช่
0: แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเป็น100คนเลยนะคะ
1: 100แล้วนะ
0: ใช่แล้วก็มีผู้ต้องสงสัย
1: 86เองอ่ะที่เป็น100แล้วนะ
0: ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกกว่า400คนค่ะนะเงาแล้วสหรัฐอเมริกาเองก็ยืนยันว่าอเมริกันเนี่ยมีติดเชื้อแล้ว1คน
1: โอ้โห
0: คือแปลว่าเริ่มลามไปแล้วเริ่มระบาดแล้วค่ะใช่ทีเนี้ยคือประกาศประเทศที่เขาประกาศว่ามันระบาดมันก็คือคองโกนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินด
1: ้
0: านสาธารณสุขระดับนานาชาติ
1: อ
0: ะค่ะ
1: เลย
0: การ

0: มัยโลก
1: คือมันก็เป็นสัญญาณเตือนนะว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินอีโบลามานานแล้วนะแล้วมันเหมือนมันหายไปแล้วนะนะเหงา
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแล้วปุ๊บมันหายไปทั้งหมู่บ้านเลย
1: ม
0: ันหายไปทั้งหมู่บ้านหลายสิบปีแล้วแล้วก็ตลกตกใจเพราะว่าอัตราการตายมันสูงนี่แหละอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันสูงแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าพอเป็นแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ออกไปไหนให้แพร่เชื้อเลยเพราะว่าก็อยู่ในนั้นแหละก็หมดทั้งหมู่บ้านแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่อ
1: ีโบลาค่ะมันเป็นกลุ่มโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงคือมันเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาใช่แล้วคราวนี้คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณนายแพทย์ยงผู้วรวรรณคือท่านก็บอกนะคะว่าการติดต่อที่สำคัญมันคือการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยกับผู้ป่วยเลยนะถือว่าสัตว์ดังโรคโดยเฉพาะชาวพื้นเมืองแอฟริกาที
0: ่
1: เขามีความผูกพันกับสัตว์ป่าค่ะโอ้แล้วเขามีประเพณีการทำความสะอาดศพก่อนทำพิธีด้วยคือสมมติว่าป่วยเป็นอีโบลาตายแล้วก็ต้องไปทำความสะอาดศพอีกเขาไปสัมผัสมันก
0: ็
1: สามารถที่จะติดได้ค่ะคือการระบาดแต่ละครั้งของอีโบลาเนี่ยเขาบอกว่ามันมักจะระบาดในชนบทเพราะอะไรมันเชื่อมโยงกับสัตว์ป่าไงแล้วก็มีการติดเชื้อถ้าติดในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็มีความรุนแรงสูงความรุนแรงของโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยก็มันจะรุนแรงสูงเลยเพราะมันติดต่อคนสู่คนได้อะค่ะ
0: ครับนี่ก็น่าเป็นห่วงเลยนะแม่เรายังสัปดาห์ก่อนยังพูดถึงฮันตาอยู่เลยนะ
1: อัน
0: นั้นอยู่ในเรือสำราญคนติดก็เป็นหลักสิบอะไม่เท่าไหร่การจะมีเสียชีวิตอยู่3ท่านเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ดูเหมือนก็จะควบคุมได้พอสมควรวันนี้มาเจออีโบลาซึ่งหนักแล้วอีโบลานี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกเคยสะพรึงมาทีงแล้วนะ
1: ใน
0: หลายสิบปีที่แล้วนะ
1: ก็ระยะแรกๆถ้าจะเป็นคนที่ป่วยเป็นอีโบลาเนี่ยนะไวรัสอีโบลาเนี่ยเขาบอกว่าไข้สูงอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อ
0: เหมือนเป็นไข้เลยธรรมดาเลยนะ
1: คลื่นไส้อาเจียน
0: โ
1: อ้มันแยกไม่ออกนะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ค่ะมันมีอยู่
0: วันใจก็เป็นแบบนี้แหละ
1: มันมีที่เพิ่มเข้ามาค่ะว่าบางรายเนี่ยอาจจะเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
0: โอ้นี่หนัก
1: ซึ่งก็มันก็จะแยกไม่ออกเนาะนะว่าไข้เลือดออกกับถึงขั้นเป็นไวรัสอีโบลาเลย
0: มันคล้ายๆกันเลยอ
1: ่ะ
0: คล้ายๆกับไข้วัดใหญ่ลามมันจะถึงเอฟเหมือนไข้เลือดออกอะไรเงี้ยนะเ
1: ขาบอกว่าตอนนี้มันมียารักษาจำเพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงนะแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเข้ามา
0: เขาเรียกรักษาตามอาการ
1: ใช่ใช
0: ่ยาที่แบบฆ่าเชื้อไวรัสในกระแสเลือดเลยเนี่ยไม่มีนะตอนนี้แม้แต่เวลาตัวอื่นนะถ้าเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเนี่ยไม่มียาที่จะไปฆ่าเชื้อแยกออกมานะไม่เหมือนกับพวกแบคทีเรียนะแบคทีเรียเนี่ยมันจะมียาที่ว่ากินพวกยาต้านยารักษาหรือว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายได้แต่ไวรัสนี่ไม่มีนะ
1: ค่ะก็เนี่ยล่าสุดฟีฟ่าเขาประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหูก็สงสารคองโกเนาะ
0: ใช่
1: คือเขาได้เข้ามาแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาอ่ะนะเหงาแล้วก็เป็นที่น่า
0: ที่จะ
1: แล้วมันสัมผัสกันได้แล้วก็ติดกันได้
0: เดือนหน้านี่แหละใช่ไหมคองโกติดเป็นตัวแทนทวีปแอฟริกาด้วยใช่ไหมที่เขาไปในคราวนี้หูน่าสงสารเขาอ่ะ
1: โอ้นี่
0: เขาจะต้องถูกจำกัดถูกนู่นนี่นั่นนะ
1: ทะลุร้อยไปแล้วนะมันมีข้อมูลมาว่าแบบ
0: คือต้นสัปดาห์นี่เองผมเพิ่งรายงานแต่ไม่ได้รายงานในช่องของเราหรอกนะครับผมรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อใน300กว่าคนและเสียชีวิตเนี่ย86คนตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุเกิน400แล้วและผู้เสียชีวิตก็เกิน100แล้วเห็นไหมมันคือ 25% เลยนะ
1: ค่ะ
0: ป่วย400แล้วเสียชีวิต100เนี่ยมันคือ1ใน4เลยนะก็คือ 25% เลยนะฮะซึ่งอัตรานี้สูงมากนะครับ
1: แต่ทีเนี้ยฟุตบอลโลกอ่ะมันจะแยกสายไงน้ำเหงาคือฟุตบอลโลก2026ครั้งเนี้ยค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบแล้ว
0: เข้ารอบสุดท้ายเขาเรียกรอบสุดท้ายบอลโลก
1: ใช่คือเขาเคยผ่านมาแล้วตั้งแต่52ปีที่แล้วอ่ะแล้วมันค
0: ือ
1: คนใช่คนรู้สึกว่าอุ้ยมัน52ปีที่รอคอยอะค่ะ
0: ใช่
1: นี่คือตัวแทนจากทวีปแอฟริกาที่อยู่ในกลุ่มเคร่วมกับโปรตุเกสโคลอมเบียอุซเบกิสถานประเทศเหล่านี้คือแกกับฉันเหร
0: ออุซเบกิสถานนี่ก็เหมือนตัวแทนจากเอเชียนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โปรตุเกสก็คือตัวแทนจากยุโรปแล้วมีใครประเทศเองนะ
1: อุซเบกิสถานโปรตุเกสโคลอมเบีย
0: โคลอมเบียนี่คือตัวแทนอเมริกาใต้เหมือนกับว่าแต่ละสายมันต้องมีตัวแทนในแต่ละทวีปนะฮ
1: ะ
0: ในแต่ละสายเพราะว่าโหปีนี้นะเป็นปีที่การแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ย
1: แขกหลายที
0: ่เยอะมากที่สุด
1: ใช่
0: คือ48ประเทศก่อนหน้านี้นางเหงาเคยเจอเท่าไหร่32ประเทศนะฮะ32

0: ประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็น3-2แหละที่ผ่านมาบางทีมีน้อยไปกว่านั้นอีกแต่ตอนนี้เขาเหมือนเขามันเป็นเกมของประชาคมทั้งโลกเลยนะซัดเข้าไป48ประเทศนะฮะเออแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องมีราวว่าเอ้ยแล้วอิหร่านจะไปได้ไหมเขามีปัญหากับอเมริกากันอยู่พอเอาแก้ปัญหาอิหร่านจบเพราะว่าเหมือนไปแข่งที่เม็กซิโกอะไรนี่นะก็ปรากฏว่าเอ้ามาเจอเรื่องของเชื้อโรคอีก
1: ก็เขาก็วางมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลอยู่แล้วค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคนไหนที่อยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็รักความสะดวกมากๆ
0: ครับ
1: คุณคะ
0: จ้ะ
1: ต้องแนะนำสิ่งนี้ให้กับคุณเลยค่ะคาชิว่าค่ะ
0: ร
1: ุ่น RC1804 นี่คือหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่ามันเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะมีซึ้งสเตเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มีให้เลือกถึง6ฟังก์ชัน
0: นั่น
1: นี่คือความอัจฉริยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหา ร,
0: ร
1: หรือแม้แต่ทำเค้กก็สามารถทำได้จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้แบบอิสระเลยนะแล้วก็มั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอก
0: ครับ
1: รับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะว้าวคุณสมบัติเยอะขนาดนี้เนี่ยราคาก็ต้องไม่ธรรมดาเนาะปกติ 2,990 บาทแต่วันนี้ใจเย็น
0: ๆ
1: ช็อปมาเนียใจดีลดเหลือให้เพียง990บาทค่ะ
0: โอ้โหลดเกินครึ่งอะนะ
1: ย้ำว่า990บาทนะคะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการเลยค่ะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสเตเลสอย่างดีอีก4คู
0: ่ผมชอบมากตะเกียบสเตเลสเนี่ยเขาเรียกว่าใช้กะละเปาผสานเลยนะ
1: ใช่ค่ะรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าสนใจนะคะโทรมาได้เลยค่ะ02-114-3390
0: ครับ
1: กับคาชิว่ารุ่น RC1804 ที่เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันว่าจะกระทบการท่องเที่ยวมากขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลไทยได้เดินหน้าทบทวนแล้วก็เตรียมการในการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันสำหรับกว่า90ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมคือ30 วันใช่คือจำได้ใช่ไหมคะว่าตั้งแต่ปี67เนาะนะเหงาตอนนั้นเนี่ยไทยให้ฟรีวีซ่า60วันเพราะว่าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังจากเจอวิกฤตโควิด-19นี่แหละค่ะ
0: ใช
1: ่แต่ทีเนี้ยพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยกลับพบเจอว่า มีต่างชาติบางคนเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานที่อยู่แบบยาวๆเลย
0: ไม่ได้ใช้มาเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของฟรีวีซ่าว่างั้น

0: แล้วก็ยังเจอปัญหานอมินีอีกปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
1: อ
0: ีกคือแทนที่เงินจะไหลเข้าประเทศกลายเป็นว่าเงินไหลออกไม่พอยังเสียชื่อเสียงของประเทศด้วยทีนี้การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันแล้วกลับไปใช้30วันเหมือนเดิมเนี่ย
1: ต้องถามฝ่ายการท่องเที่ยวก็นะ
0: มันต้องคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงควบคู่ไปกับเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมคะ
1: ใช่
0: คือเศรษฐกิจเราก็อยากให้เดินหน้าแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีความมั่นคงที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสีเทาๆเนี่ยมาเป็นสิ่งที่มาเป็นบ่อนทำลายค่ะโอเคก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดถ้าคุณผู้ชมรู้ฟังเรามาเนี่ยนะคะมันจะมีการยกมือบอกว่าไปแก้ปัญหาที่เรื่องของมาตรการไห
1: ม
0: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดีพอแล้วหรือยังในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปสแกนดูเนี่ยมีใครที
1: ่
0: เป็นหนอนไห
1: ม
0: หรือว่าเป็นตัวเอื้อหรือเป็นตัวที่คอยเปิดล็อกประตูให้คนเหล่านั้นเข้ามาทำผิดไหม
1: นิ้วไหนร้ายก็ตัดเป็นนิ้วๆไปว่ากันนี่นะไม่ใช่ว่าเหมารวมทั้งหมด
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็บอกเหตุผลสำคัญนะคะว่าสิ่งที่ต้องคำนึงคือเรื่องของความมั่นคงแน่นอนต้องมีการคัดกรองคนเข้าเมืองค่ะนี่คือข้อเสนอของ
1: ต่างประเทศ
0: กระทรวงต่างประเทศต้องมีการป้องกันการใช้วีซ่าแบบผิดวัตถุประสงค์เพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีที่เราได้เห็นกันเนอะ
1: มาเที่ยวแต่มาทำงานมาศึกษา
0: เป็นวีซ่านักศึกษาม
1: าเรียนแต่มาทำงานซะงั้น
0: ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีเรื่องของหลักต่างตอบแทนกับประเทศคู่สัมพันธ์อันนี้แปลว่าสมมติว่าประเทศนังเหาให้สิทธคนของประเทศนั่งเหงาเข้ามาในประเทศอุ้ม30วัน อุ้มเองจะไป50วันมันก็จะดูขาดทุนเพราะฉะนั้นเธอ30ฉันก็30สิ
1: สินเสมอกันว่างั
0: ้
1: น
0: อันนี้เรียกประเทศคู่สัมพันธ์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะกระทบกับภาคการท่องเที่ยวมากน้อยยังไงนะคะวันนี
1: ้
0: ได้รับเกียรติจากเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME คุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับผม
0: ถามมุมมองของคุณยุทธชัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ลดเหลือ30วันเนี่ยมันจะกระทบแมสทัวริสต์มากขนาดไหนคือหมายถึงว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วๆไปเนี่ย
1: เป็นไงบ้าง
0: กระทบไหมคะ
2: คือถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นมากนักนะครับในเรื่องของผลกระทบอ่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอ่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าเป็นแฟนประจำแหละนะฮะเนี่ยนะก็อาจจะมีผลกระทบเอาง่ายๆเลยเพื่อนผมที่มาจากสิงคโปร์นะฮะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็อยากจะมาอยู่ประมาณสัก40-50วันอ่ะคือเดือนนึงอ่ะนะฮะใช่ใช่เขาจะมาอยู่เขาให้ผมหาที่พักแบบประเภทถูกๆอยู่นานๆหน่อย
0: นะ
2: เพราะเขาจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวมาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็มาเรียนทำอาหารด้วยเนาะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่แล้วมาเรียนให้ผมไปหากิจกรรมให้เขาทำหน่อยเพราะว่าเขาเบื่ออยู่ที่บ้านนานมาอยู่ที่นี่มากันทั้งครอบครัวแหละนะฮะแล้วก็ยังไงฮะหนึ่งก็ไปนวดกันที่ประตูน้ำประจำเลยเพราะว่าเขาชอบนวดผมก็ต้องมีหน้าที
1: ่
2: ขับรถไปนวดพาเขาไปนวดแถวนนทบุรีที่ผมอยู่ก็ไม่ชอบด้วยเพราะก็มีแฟนประจำอยู่ตรงนู้นมานวดแล้วติดใจฝีมืออันนี้ก็เป็นเรื่องของแฟนประจำเนา
0: ะ
2: ซึ่งเขาก็จะมาหาแวะเวียนมาหาคนเหล่านี้แหละนะฮะแล้วก็ไปกันตั้ง5-6หนแล้วก็ยังไงฮะก็พาไปเที่ยวนครปฐมมั่งพาไปเที่ยวกาญจนบุรีมั่ง
1: ตลอดทั้ง
2: เราก็มีหน้าที่พาเพื่อนไปเที่ยวนะฮะก็ตัวอย่างให้เห็นนะท่านผู้ฟังเห็นนะนะแล้วก็ยังไงครับว่างๆก็ไปอ่านเจอโฆษณาทำเสริมสวยที่เราใช้เลเซอร์ยิงหน้าน่ะก็ไปทำเลเซอร์อีกผมก็ถามว่าเสียไปเท่าไหร่เนี่ยบอกเสียไป6,000ว่าคนนักแข่งไม่ล่วง
1: ไม่ล่วงหรอกนิดเดียว
2: นิดเดียวก็นี่แหละเราก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่บางทีเรานานาเหตุผลนะ
1: ที่เขาอยากจะมาอยู่ยาวจริง
2: ๆอยู่ยาวอ่ะเขาไม่ต้องเข้าๆออกๆ
1: อ
2: ะไรตอนแรกเขาก็นึกว่าอยู่ได้30วันผมก็นึกว่าอยู่ได้30วันเหมือนกันนะเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะปรากฏว่าเขาบอกตม.น่ะสแตมป์ให้เขา60วันเลย
1: เป็นฟรีวีซ่าอยู่นะ
2: แล้วเขาเนี่ยเดิมทีจองไว้30วันนะ
1: ขยายเวลา
2: บอกผมขยายเวลาให้หน่อยก็เลยได้อันนี้ส่งเลยนี่เป็นตัวอย่างเน
0: า
2: ะนี่เป็นตัวอย่าง
0: เพรา
2: ะว่าในด้านลบเนี่ยเรายังไม่ได้รับฟังเหตุผลที่ชัดเจนในด้านลบนอกจากเราฟังจากข่าวนะนะครับว่ามีคนทำตัวเป็นมาฟงมาเฟียอยู่นานอะไรเงี้ยนะครับผมครับ
0: มันจับเออร์เรอร์ได้หนึ่งอย่างค่ะคุณยุทธชัยคือ ก่อนหน้านี้เพื่อนคุณยุทธชัยเข้าใจว่าเข้ามาได้30แต่ความจริงมันคือ60อันนี้คือหนึ่งในความเออร์เรอร์เรื่องของการสื่อสารว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ทราบทั้งที่จริงแล้วมันก็น่าจะมีเม็ดเงินที่เข้ามา

0: ดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นการสื่อสารที่บอกว่าไม่ได้60แล้วนะเหลือแค่30เนี่ยมันก็จะน่ามีผลกับไฟล์การบินของเขาหรือจะเป็นการพักของเขาด้วยน่าจะอีกหลายเคสเลยนะคะเนี่ย
1: แสดงว่าม
2: ันคงมีผลต่อเนื่องในด้านที่ติดลบละมีแน่นอนนะฮะมันคงมีแน่นอนอันนี้ผมสัมผัสเองนะผมเลยกล้าพูด
0: ค่ะ
2: โอ้ขนาดที่เขาอยู่เพิ่มเนี่ยเราได้เงินจากเขาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ไอ้นี่อ่ะเพราะว่าอย่าลืมคนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยากจะมาเที่ยวจริงๆมาพักผ่อนจริงๆอ่ะเขาต้องหาเรื่องจ่ายแต่ละวันอยู่แล้วนะฮะแต่ละวันแล้วไอ้สื่อโฆษณาที่เข้ามือถือเขาน่ะหรือว่าไอ้เรื่องปากต่อปากเน
1: ี่
2: ยในหูของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้เขาอยากจะไปใช้บริการมีเวลาพอที่จะไป
1: มันอยู่นานนี่ฮะ
2: เพิ่มฮะไม่ต้องรีบบางทีก
1: ็
2: เ
1: หย
2: ไปเดินเที่ยวห้างเนี่ยไปเดอะมอลล์ประจำเลยที่อยู่เดอะมอลล์ที่อยู่นนทบุรีเนี่ย
1: ใช่มันใกล้เดอะมอลล
2: ์ซื้อของที่เดอะมอลล์ประจำเลยเอาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ผมว่าเรื่องของการอยู่นานเนี่ยยังไงถ้าได้คนดีๆเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะนะคร
0: ับ ค่ะแล้วยังมีกลุ่มเกษียณด้วยนะคะคุณยุทธชัย
2: กลุ่มที่เขาว่างอ่ะมันแน่นอนเพราะนี่คือเพื่อนผมก็ช่วงวัยเดียวกันเนี่ยนะเพราะผมอายุ60กว่าแล้วก็คือกลุ่มเกษียณนั่นแหละ
0: ทีนี้เราจะแยกยังไงดีอะคะ
1: ว่าต้องมีการคัดกรองยังไงไหมที่จะแยกไอ้เขาเรียกน้ำดีน้ำเสียปลาดีปลาเสียเพราะว่าเขาพูดถึงว่ามันมีบอกว่าเนี่ยมีคนมาทำเป็นเทาๆไปแทนที่จะมาเที่ยวก็มาเขาเรียกว่ามาตั้งแก๊งตั้งกลัวหรือทำธุรกิจบางอย่างเลยว่างั้นเนี่ยนะคุณนิชัยว่าไง
2: ไม่ได้สัมผัสเรื่องนี้เยอะเนาะ อาจจะไม่ได้สัมผัสลึกนะแต่ผมก็คิดว่าอย่างนี้ฮะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโลกมันไร้พรมแดนจริงๆฮะคือนักเรียนที่มาเรียนโครงการแลกเปลี่ยนตามมหาลัยต่างๆโดยเฉพาะนักเรียนจีนเน
1: า
2: ะที่เราเห็นกันโดดทั่วไปอ่ะนะหรือนักเรียนต่างชาติก็จริงนะมีบางคนเป็นนักเรียนต่างชาติเป็นฝรั่งด้วยนะก็เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคืออย่างน้อยที่สุดจะทำให้ญาติพี่น้องเขาสามารถที่จะอยู่ดูแลลูกหลานได้นานขึ้น
1: อ
2: ันนี้ถ้ามองว่าเขาเป็นคนดีๆเน
1: า
2: ะไม่ได้ทำปัญหาอะไรนะพอเขามาอยู่ที่นี่ก็ทำยังไงฮะเขาก็ต้องไปเช่าคอนโดไปคนที่ไปดูคอนโดนะนะครับคือหรือไม่ก็อยู่กับลูกอ่ะนะก็อย่างน้อยเขาก็มาจ่ายเงินทุกวันอ่ะ
1: ทุกวันค่าใช้จ่ายต่างๆ
2: ก
1: ิน
2: ข้าวบ้านเรานะแล้วบางทีก็อดเที่ยวไม่ได้หรอก
1: กินอยู่ใช้ชีวิต
2: มันมีสื่อทางมือถือแย่ๆไปหมดชวนเที่ยวอ่ะนะก็เพราะงั้นเขาจ่ายแน่นอนนะฮะแต่ถามว่าไอ้ที่มันเป็นด้านลบล่ะนะฮะหรืออย่างที่บรรดาคนในโรงงานต่างๆตามนิคมอุตสาหกรรมศรีราชาหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ปวดว่าเดี๋ยวนี้เดินเข้าไปในคนจีนทั้งนั้นเลย
1: ในโรงงานนั้น
2: ในโรงงานน่ะนะก็ต้องดูว่าหนึ่งเป็นจีนที่ดำเนินการขอ work permit
1: ถูก
2: ไห
1: ม
2: หรือเปล่า
1: ถ้าถูกก็ก็มีสิทธิ
2: ์ถ้าถูกก็มีสิทธิ
1: ์
2: นะแล้วเราจะไปโกรธเขาไม่โมโหว่ามันอยู่นานอย่างนี้มันก็ไม่แน่
1: มันมีกฎหมายอยู่ว่างั้น
2: มันมีกฎหมายคอยดูอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานความมั่นคงตม.เนี่ยก็จะตอบได้ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยตม.เนี่ยคงต้องทำวิจัยหน่
1: อ
2: ยนะฮะว่าคือตม.ต้องใช้เทคโนโลยีเรื่องวิจัยหน่อยผมไม่ค่อยได้ยินข่าวว่าตำรวจจะพูดถึงเรื่องวิจัยนะก็จะพูดแค่ว่าใช้ทางการสอบสวน
1: ทางการสอบสวน
2: แต่ว่าเอาว่า
1: ไม่มีข้อมูลวิจัยเลยว่างั้นเลยนะ
2: เอาข้อมูลวิจัยดีกว่าไหมตอนนี้ตำรวจเนี่ย
1: จริงเห็นด้วย
2: มาเป็นงานวิจัยของคุณเลยว่าคุณวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าในความรับผิดชอบของคุณเนี่ยมันพบว่าด้านลบเนี่ยมันมีอะไร
1: กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ว่างั้นอะไรบ้าง
2: ผู้ประกอบการเขาเข้าใจนะว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องยอมว่ารายได้มันหายไปเนี่ยมันอ๋อมันเพราะอย่างนี้เนาะเพราะอย่างนี้นะใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของปกครองท้องถิ่นนะฮะก็ต้องมาบอกว่าในท้องถิ่นเองเนี่ยพบปัญหาอย่างนี้นะ
1: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้อย่างที่นายกสมาคมโรงแรมไทยเขาก็กังวลใจเนาะว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของเขาเนี่ยมัน
1: ลดลง
2: มันลดลงอ่ะนะเพราะว่าจำนวนระยะเวลามันถูก
1: ถอด
2: ได้สั้นลงอ่ะนะครับแล้วก็ไอจะใช้เทคนิคว่าไปออกทางสะเดาไปออกทางหนองคายแล้วก็เข้ามาใหม่ด้วยมันใช้ไม่ได้ด้วยนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าตม.ก็จะมีระยะอยู่นอกประเทศด้วยนะมันไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยว
1: ไปปุ๊บแล้วกลับมาได้อีกว่างั้นเลยไม่ได้
2: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วตม.เนี่ยนะบางคนเขาบอกว่านี่เป็นช่องทางของการอัดฉีดละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นระเบียบนะเขาไม่อยากจะให้แบบว่าใช้วิธีการแบบคุณใช้เทคนิคแล้วก็ออกไปแค่วันเดียวหรือคืนเดียวแล้วคุณเข้ามาม ันจะกลายเป็นเรื่องดุลพินิจของตม.เขาใช่ไหมฮะทีนี้พอใช้ดุลพินิจของตม.เขาเนี่ยมันก็จะถูกคอมเพลนอีกแหละเนี่ยอะไรเนี่ยผมออกแล้วผมจะขอค่า

0: าก็เข้าไม่ได้ไม่สะดวกมันก็จะมีเสียงเหมือนกับก่อนที่ยกเลิกก่อนที่มันยังมี30วันเมื่อหลาย 2-3 ปีก่อนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณารอบครอบนะเรื่องแบบนี้นะฮะซึ่งเอาล่ะเราก็ต้องไว้ใจรัฐบาลแหละว่าเขามีความรอบครอบแล้วต้องไว้ใจเรื่องของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงอ่ะนะฮะกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องมีข้อมูลอ่ะเพราะว่าถ้าเถียงกับใครไม่เถียงเถียงกับกระทรวงการต่างประเทศในเถียงยากนะครับ
1: อ๋อข้อมูลก็เยอะว่างั้นเนี่ยนะ
0: เราดูข้อมูล
1: พูดถึงข้อมูล
0: เป็นคนเอาสแตนดิ้งนะถึงว่าเขาเอาสแตนดิ้งนะครับ
1: พูดถึงข้อมูลมันมีอย่างนี้เมื่อวานผมก็นำเสนอไปแล้วอยากจะถามคุณยุทธชัยวันนี้ก็คือบอกข้อมูลเนี่ยฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยบอกว่าเหมือนไปสำรวจกับผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นนี่แหละพวกโรงแรมแรงต่างเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกที่ฟรีวีซ่าเข้ามาเนี่ยเขาพักไม่เกิน21วันหรอกข้อมูลเขาว่างั้นในบ้านเมืองนะบอกว่าพักไม่เกิน21วันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดว่าหันจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยเพราะพักจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก3สัปดาห์เขาก็กลับเลยเขาว่างั้นนี่นะคุณยุทธชัยว่าไง
0: ถ้าเกิดว่าในมุมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นมุมที่ก่อปัญหาด้านอื่นนะไม่ได้เป็นมุมที่ก่อปัญหาด้านเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมุมแบบนี้ถูกไหมฮะเขาก็บอกมาทำอะไรของเขาว่า20วันแล้วเขาก็กลับมาใหม่วันหน้านะฮะไม่ได้อยู่นานหรอกแต่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมแบบนี้เราเรียกว่ามีไว้ก่อนไม่ดีกว่าเหรออ
1: ๋อใช่ไหมเพราะมันมีบางคนที
0: ่ก็ไม่เป็นไรเนี่ย
1: อย่างเพื่อนคุณยุทธชัยที่มา30แล้วต่อไป50กว่าวันเนี่ยได้มั้ยมันก็ได้ประโยชน์อ่ะใช่ไหมถูกไหม
0: อันนี้คือเพื่อนผมเนี่ยมันเอาตาวีซ่ามาดูกันได้เลยเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาอยากจะอยู่แค่ไม่เกินเดือนเอ้าปรากฏว่ามันเดินมาบอกผมเนี่ยเขาจริงๆเขาอยากอยู่30วันนิดหน่อยก็ดีครับคนอย่างนี้แต่ทีนี้พอตม.ให้60วันเขาบอกเอ้ยอย่างนั้นก็เพิ่มไปหน่อยก็อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันเที่ยวเมืองไทยมันสนุกจะตาย
1: ใช่มีที่เที่ยวมีความบันเทิงเริงรมย์อะไรต่างเยอะ
0: นี่นั่นแล้ว
1: ราคาก็ไม่แพงมาก
0: นั่งดื่มร้านดังที่เที่ยงวัฒนะเนี่ยนะก็มีความสุขจะตาย
1: เพราะฉะนั้นมันต้องคัดแยกกันให้ดีว่าระหว่างคนที่โอ้โหอยากจะมาเปสตตังแล้วก็อยู่ในระยะเวลาเกินเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะกับกลุ่มที่เหมือนบ้านเมืองหรือฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มาทำธุรกิจสีเทามาโน่นนี่นั่นต่างจริงมันต้องแยกกันใช่ไหม
0: ควรจะแยกนะแต่ผมเข้าใจว่าหน้าที่นี้มันก็คงเป็นหน้าที่ที่ต้องมาหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าในทางปฏิบัติเราปฏิบัติต่อเขายังไงเขาก็ต้องปฏิบัติต่อเขาในระดับเดียวกันนะฮะเราให้เขา60เขาก็ควรจะให้เรา60เราให้เขา30เขาก็ให้เรา30แต่บางทีเราให้เขา60เขาก็ยังให้เรา30อยู่มันนะก็มีนะก็ไม่ได้ว่าอาจจะต้องเท่ากันก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นห่วงนะอย่างมาเลเซียสิงคโปร
1: ์มันต้องแยก
0: มาเลเซียเขาอาจจะเข้าออกบ่อยเพราะว่าเขามีส่วนหนึ่งเข้าทางบกนะแต่สิงคโปร์นี่ยังไงเขาบินมาเน
1: ี่
0: ยเอาอย่างสิงคโปร์เนี่ยให้เขา60วันก็ให้ไปเถอะนะฮะหรือว่าบางประเทศเนี่ยเราก็ดูเถอะนะฮะอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วจะให้เขา60วันผมว่าก็ไม่ได้มีข้อเสียเนาะถึงแม้ว่าพวกนี้เขาจะมาอยู่เวิร์กฟอร์มโฮมก็จริงนะแต่ว่าจริงๆเขาก็ออกไปกินวันเช้าเขาเรียกเกียร์เท้าอ่ะนะทุกวันซื้อนู่นซื้อนี่เป็นของใช้ประจำวันก็เป็นพลเมืองที่ดีคนนึงอ่ะนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บางชาติก็อาจจะอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เจ้าบ้านรู้สึกเครียดก็มีนะมาย้ายไปอยู่ข้างบ้านเนี่ยนะ
2: ใช่ใช่เพราะว่า
0: ต้องดูหน่อย
2: มันจะมีบางเคสอะค่ะคุณยุทธชัยว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามาแย่งอาชีพของเขาอะระยะเวลาขนาดนั้นมันได้อะไรเงี้ยตรงนี้คุณยุทธชัยมองยังไงอะคะมันจะช่วยสกรีนกันยังไงดี
1: แยกเป็นหลายประเทศอย่างที่คุณยุทธชัยว่าไหมคืออาเซียนเนี่ยอะไรหกสิบวันว่างั้นเลยนะแล้วบนประเทศอื่นก็ได้
0: ใช่ก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าก็ทำเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วจริงๆก็อาจจะต้องมีเรื่องของวิธีการที่ดีอ่ะเหมือนตอนที่ยุโรปก็ทำกับเราอ่ะนะว่าเราไปขอวีซ่าเข้าประเทศเขาเนี่ยถ้าเรามีประวัติเดินทางเข้าออกบ่อยๆเขาก็ให้เราอยู่นานนะตอนนี้งวดเนี้ยนะฮะทำวีซ่าเข้ายุโรปเนี่ยเขาก็ขยายเวลาให้เราอยู่นานขึ้นนะฮะอาจจะไม่ใช่ว่า30วันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ให้เราอยู่นานแล้วก็อายุวีซ่าหมดภายใน2ปีนะฮะก
1: ็
0: คือไปได้อีกนะภายใน2ปีเนี่ย
1: มีประวัติดีว่างั้นนะ
0: มีประวัติดีอ่ะเราก็อาจจะมีวิธีการที่มันค่อนข้างจะผ่อนปลนหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะเราให้สิทธิพิเศษกับใครก็แล้วแต่คนนั้นก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติ
1: ใช่
0: นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยพิเศษหน่อยเว้ย
1: ฉันพิเศษด้วยฉันเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะ
0: มาอยู่นานขึ้นหน่อยหน่อยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอยากอยู่อ่ะบางทีจะมองไกลกลับแล้วยังอยู่ได้อีกหน่อย

0: อยู่อีกหน่อยก็แล้วกัน
1: ไอ้เรื่องการสกรีนสแกนพวกนี้มันนานไหมมันใช้เวลานานไหมว่าเอ๊ะมันจะต้องเสียเวลาหรือไงที่แทนที่จะไปสกรีนว่าจะให้ใครไม่ให้ใครเลยผมว่ามันไม่น่าจะเสียเวลามากนะ
0: ก็อย่างนี้ดิครับเวลาลู่สแกนแต่แม่เหล็กที่บัตรพาสปอร์ตตม.ก็เห็นไส้เห็นภูมิคนที่อยู่ข้างหน้าหมดแล้ว
1: รู้กันในทางหมด
0: เนี่ยก็รู้หมดแล้วเข้าออกมาเมื่อไหร่ล่าสุดออกไปเมื่อไหร่นะฮะเขาก็รู้ออกรู้อยู่แล้วล่ะเข้ามา10วัน15วันอะไรเงี้ยนะก็มันมีวิธีอยู่แล้วล่ะครับผมว่าถ้าจะทำให้มันดีหน่อยในยามที่หาเงินยากอ่ะตอนนี
1: ้เออใช
0: ่ตอนนี้มันหาเงินยากนะหาเงินง่ายนะผมไม่ว่าเลยนะเราจะทำไงก็ได้โอ้ยนักท่องเที่ยวมาเป็นปลวกเป็นมดเลยเนี่ยไม่มีปัญหา
1: เออตอนนี้มันแย่งชิงกันอยู่ตบตีกันอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ได้ช่องแล้วก็จริงอย่างที่คุณยุทธชัยบอกนะช่วงนี้มันหาเงินยากก็เอามาให้มันอยู่ในกระบวนการ
1: เพื่อนๆแล้วก็โกยสตังค์เข้ากระเป๋ากันได้เราก็จะผลักดันรูดซิปปิดกระเป๋ามันไม่ใช่นะ
0: ใช่มันก็ต้องดูเขาเรียกว่าดูทิศทางลมนิดนึงนะฮะไอความมั่นคงของประเทศเราก็ดูเราก็ห่วงอ่ะนะฮะแต่ว่าอยู่ดีอย่ามาปุ๊บปั๊บทันทีแล้วก็ดูหน่อยนะ
2: ค่ะจริงๆตอนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการเขากังวลมากๆคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันมีไม่มากพอหรือความเข้มงวดในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่มากกว่ากันค่ะ
0: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องสองอย่างนะเอาจริงๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยสักนิดนึงอ่ะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยช่วยกันทำตามกฎหมายอ่ะนะฮะ
1: ตามกฎหมาย
2: เจ้าหน้าที่นะแต่นี่คุณยุทธชัยพูดถึงเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ประชาชนนะ
0: ทำตามกฎหมายเนี่ยไม่มีหลีตาไม่มีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะ
1: สำคัญมาก
0: ทำให้เราเนี่ยที่อยู่เป็นคนทำหากินนะมันเรียกว่าไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนได้รับผลกระทบไปด้วย
1: โอ้อันนี้ชัดเจนเพราะว่าแหมพูดจะไปหาว่าฝ่ายความมั่นคงแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือทุกคนมันจะต้องมีบอร์เดอร์ช่องทางในการที่จะรักษากฎหมายของตัวเองอยู่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งจะมาให้ความมั่นคงโดยให้ฝ่ายท่องเที่ยวเนี่ยมารับผิดชอบเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เพราะฝ่ายความมั่นคงก็ต้องติดตามว่าตาคนนี้เป็นสีเทาแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจเทาๆมาฟอกเงินมาสแกมเมอร์อันนี้มันก็ต้องคัดเป็นลายๆไปถูกไหมไล่จับกันไปเออ
0: คือบุคลากรในแวดวงท่องเที่ยวเนี่ยเป็นมือไม้ที่ดีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ในการเป็นตาสับปะรดคอยสอดส่องให้อ่ะแต่พอสอดส่องไปเหนือกว่าเราที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
1: อ
0: ่ะบางทีเราเองก็รู้สึกพร้อมเหมือนกันนะคือบอกไปแล้วมันก็หายไปบอกไปแล้วก็เห็นไอ้ที่ยังอยู่เลย อะไรเงี้ยนะฮะมันก
1: ็มีอย่างนี้ด้วย
0: ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบนข้างบนเราเนี่ยแข็งเน
1: า
0: ะเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะเป็นมือไม้ให้เขาอ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะเขาบอกไปทำไปก็มีการเปลี่ยนแปลงเห็นทันตาเลยนะ
1: ไปก็เงียบเฉยเลยใช่ไหม
0: บอกไปบางทีก็ยังเงียบยังเดินอยู่ยังทำหน้าที่ซ้ำยังอะไรอยู
1: ่นี่ไง
0: มันยังมาแย่งเราหากินซ้ำอยู่อีกนี่หว่าพอบอกซ้ำสองไปก็ยังเหมือนเดิมซ้ำสามไม่บอก
1: ไม่บอกแล้ว
0: เส
1: ีย
0: วละเสียวละ
1: นั่นสิ
0: มันทำจริงนะมันเป็นอย่างนี้ครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดมาตรการนี้มันถูกใช้จริงๆอะค่ะคุณยุทธชัยคิดว่าจังหวัดไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างคะจากการยกเลิก60วันแล้วมาเหลือ30วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ต้องแน่นอนแหละก็คือหนึ่งนะกรุงเทพและปริมณฑลต
2: ้
0: องได
2: ้ละ
0: นะพัทยาต้องได้แล้วแถวนี้นะฮะและเชียงใหม่ก็ต้องได้ละภูเก็ตก็ต้องได้รับละ
1: โอ้เมืองใหญ่นั่นเลยสี่เมืองน
0: ี้ใต้สุดเนี่ยไม่ค่อยได้รับหรอกเพราะว่าเขามาเป็นนักเที่ยวขาประจำที่ประเทศมันกินดูดไปกี่วันแล้วก็
1: มาแล้วกลับแล้วเดี๋ยวมาใหม
0: ่แล้วก็มาใหม่เพราะมาใกล้มาสะดวก
1: ใช่ไหมครับรถมา
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่บอกว่าตรงนี้แหละจะมีผลกระทบแน่นอนนะเพราะอย่างนักท่องเที่ยวตามซีซั่นเนี่ยอย่างรัสเซียในหนีหนาวมาเนี่ยเขาอยากจะมาอยู่มันไม่ใช่อยู่20วันนะ
1: ใช่มันหนาวยาวนานน่ะ
0: ม
1: ัน
0: หนาวยาวนานนะอยู่ทั้งทีก็อยู่ได้60วันยิ่งสบายอ่ะแล้วอยู่โดยที่ว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเขาบอกนี่มาอยู่เป็นเจ้าพ่อหรือไงเนี่ยก็เห็นอยู่กันนานแล้วก็อยู่บางทีทำ
1: จริงไม่ใช่
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นขาใหญ่จะด้วยซ้ำไปเนาะเพราะฉะนั้นเจ้าที่บ้านเมืองอ่ะต้องเข้มแข็งสิ
1: ใช่จะมาโยนให้ฝ่ายท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้
0: จะมาโยนให้เราซึ่งเป็นประชาชนตาดำๆทำมากินกับเขาเนี่ยแล้วผมว่าไม่ได้นะต้องจัดการอย่างนี
1: ้คือ
0: มันก็ไม่เชิงนะฮะ
1: คือเราก็อย่าไปตีข้าว่าเขาเป็นมาเฟียรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องไปไล่ดูเป็นรายบุคคลว่าหมอนี่เป็นมาเฟียหรือหมอนี่จะหนีหนาวใช่ไหม
0: คือเราอะไม่มีใครใหญ่กว่าคนในพื้นที่หรอกฮะคนต่างประเทศเนาะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยเขามาจากต่างประเทศได้แล้วดูการของเขาเขาต้องการอยู่นานนะใช่ไหมฮะรัสเซียยูเครนเนี่ยยังมันอยู่นานอิสราเอลก็เบื่อสงครามก็อาจจะมาอยู่เรานานหน่อยอยู่ตามเกาะต่างๆที่เป็นข่าวอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ถ้าบ้านเมืองเราเข้มแข็งมันไม่มีข่าวด้านลบหรอกมาบอกว่ายึดครองที่ดินซื้อที่ดินผ่านโนมินีเนี่ยคือถ้าเราเข้มแข็งตรวจสอบหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยมันก
1: ็ไม่ยาก
0: ไม่ยากเกินไปหรอกไม่ยากเกินไป
2: คือถ้าไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาเขาก็เดินเข้ามาไม่ได้
1: สำคัญหลีตาข้างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: อันนี้ก็มันก็พูดกันก็เป็นปัญหามานานนะครับ
2: เนี่ยสิเพราะว่าเรื่องนี้ที่พอเราจะพูดแล้วมันก็เจอในจุดที่อย่างที่รู้กันอยู่นี่แหละมันเลยกลายเป็นปัญหาคาราคาซังแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมคะคุณยุทธชัยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อต้นเรื่องที่เราคุยกันคือยกเลิกฟรีวีซ่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอเราคุยมามันก็จะเจอปัญหาเดิมๆแบบนี้ค่ะ
0: ผมก็พูดเรื่องนี้มา10 กว่าปีแล้วเนาะจนกระทั่งว่าจากมีบทบาทสูงสุดจนกระทั่งตอนนี้ก็มีบทบาทไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ยังเห็นว่ามันเป็นปัญหาเหมือนเดิมอ่
2: ะ
0: จนกระทั่งว่าจะเลิกแล้วนะฮะก็จะอีกสัก3-4 ปีก็จะเลิกละประมาณสัก65-67นี่ก็จะเลิกละก็ยังจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะว่ามันเข้าลูกเข้ารอยวางใจได้เต็มที
1: ่ใช่ไหม
0: นะฮะยังรู้สึกว่ายังห่วงอยู่ในเรื่องนี้นะฮะ
1: คือจริงๆตอนนั้นตอนฟรีวีซ่านี่คุณยุ้ยใจก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ว่าอยากจะให้มันมีฟรีวีซ่าตรงนี้เพื่อการท่องเที่ยวมันจะโฟลว์ขึ้นมาใช่ไหมถูกไหม
0: คือจริงๆเราเรียกว่าขยายระยะเวลาพำนักดีกว่า
1: ขยายระยะเวลาพำนัก
0: อันนี้มันก็ไม่เชิงว่าฟรีวีซ่าแค่ทีเดียวสำหรับทุกชาตินะเพราะในเริ่มต้นประกาศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของประเทศจีนคาซัคสถานหรือว่
1: า
0: บางประเทศนะที่เราเคยเก็บเรื่องของวีซ่าเขาอย่างคาซัคสถานเมื่อก่อนเราเคยเก็บวีซ่านะฮะเราก็ไม่เรียกไม่ต้องไปทำวีซ่านะฮะสำหรับบางประเทศที่เคยอยู่ได้ไม่ต้องทำวีซ่า30 วันแล้วก็ขยายให้เป็น60 วันตามมา
1: ขยาย
0: เหตุผลเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายใช่ไหมฮะซึ่งมันกระตุ้นได้แน่นอนแหละ
1: กระตุ้นได
0: ้กระตุ้นได้แน่นอนแต่ธรรมดาของคนเนี่ยพอมันเกิดการไม่มีการที่รู้สึกว่าบังคับกฎหมายกับเขาได้เข้มงวดเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่า
1: ใช้กฎหมาย
0: เขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีอิสระ
2: 1 นาทีสุดท้ายค่ะคุณยุทธชัยถ้าเรายังต่อย้อนกันไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราแพ้คู่แข่งอย่างเวียดนามอย่างมาเลเซียอย่างอินโดนีเซียไหมคะ
1: เซียนเดียวกันเนี่ยนะการท่องเที่ยว
0: มันในระยะยาวเนี่ยต่างประเทศเวียดนามดาวรุ่งเนี่ยเขามีอะไรที่ลงตัวกว่าเราเข้าไปเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆนะขนาดเดียวกัน
1: ของเราเนี่ย
0: ปัญหาที่พูดกันในระยะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เหมือนสนิมที่อยู่ในเนื้อในของเหล็กอ่ะนะฮะแล้วมันค่อยๆทำลายทุกวงการเลยนะครับมันจะต่อเนื่องเป็นประทัดจุดเลยนะครับเราจะทำให้เราฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าไปอย่างทำให้เราช้าลงทุกอย่างอ่ะมันไปได้หมดนะฮะ
1: คุณแจดอกแรก
0: พอประเทศอื่นเขาจัดระบบดีเนี่ยเขาก็เข้ามาเร็วๆเร็วๆเหมือนกับควบม้าเราสีลาอยู่เขาควบม้าแต่แม้เราจะนำหน้าเขาไป10 กิโลนะสักพักหนึ่งเขาไล่เราทัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนนะฮะให้ได้อ่ะนะครับ
1: คุณแจดอกแรกคือคอร์รัปชันเลยใช่ไหม
0: มันคอร์รัปชันอยู่แล้วครับแน่นอนเลยทุกอย่างนะฮะทุกอย่าง
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยุทธชัยขาสำหรับการให้เกียรติวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชนะคะเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที
1: ่
2: กำลังคิดกันอยู่ว่าเราจะใช้ดีไหมฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็กลับมาที่เรื่องเดิมที่คุยกันในทุกหัวข้อเลย
1: ที่ล็อกประเทศไทยล่ามโซ่ประเทศไทยไว้คือกุญแจที่ชื่อว่าคอร์รัปชันนะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อรถคันละเป็นล้านแต่ว่าในขณะเดียวกันเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ชาร์จได้แค่ 70% เท่านั้นเองจะมีความเสี่ยงขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะมาพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกา MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญา

ที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันที่25พฤษภาคมนี้ว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60-40ซึ่งยืมกลไกของคนละครึ่งที่คุ้นเคยมาคราวนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์ซึ่งมากพอสมควรอยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อยากให้มั่นใจว่าพร้อมและมีประสบการณ์มาแล้วครั้งที่แล้วทำสถิติใหม่ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีจึงค่อนข้างมีความพร้อมและคิดว่าทุกอย่างเตรียมการและประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วขณะนี้อยากให้ดูว่าระบบเป๋าตังหลังจากหลายคนแจ้งว่าหาแบนเนอร์ไม่พบหาคำว่าไทยช่วยไทยไม่พบอยากให้ลองอัปเดตเพราะหลายคนอาจยังไม่ได้กดอัปเดตไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยากให้ซ้อมมือก่อนกดอัปเดตระบบไว้แอปพลิเคชันตัวล่าสุดจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าไทยช่วยไทย Plus ถึงเวลาลงทะเบียนก็กดเข้าไปกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง29พฤษภาคม2569สุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรต่อพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อกรณีโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จโดยกล่าวหาว่าคนถอยกิริยาต่ำทรามข้อหาความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุชาติมอบอำนาจให้ทนายความกล่าวโทษต่อนางสาวรัชนกโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วครองเมืองรับสินบนโดยพันตำรวจโทสุทธิพงษ์ปั้นจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานต่อมานายสุชาติตรวจสอบพบว่านางสาวรัชนกไม่หยุดกระทำได้กระทำซ้ำซึ่งนายสุชาติมอบให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกในการกระทำครั้งใหม่โดยพบว่านางสาวรัชนกได้เผยแพร่ข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแชร์รูปของนายสุชาติใต้ข้อความที่โพสต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติมิใช่เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารและมิใช่การติชมด้วยความสุจริตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เป็นการมุ่งโจมตีทางการเมืองทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติฮ่องกงเปิดตัวห้องพักตัวอย่างหวังลบภาพห้องพักลงศพรัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่หลังจากสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงอย่างเป็นระบบและลบภาพเดิมๆของแฟลตหรือห้องพักในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและพื้นที่ใช้สอยจำกัดจำเขี่ยจนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าไ

0: างจากห้องพักลงศพหรือห้องพักกล่องรองเท้าภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.3 เมตรมีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักไม่ใช่ห้องน้ำรวมหรือตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้เปิดโล่งใกล้บริเวณทำอาหารมีหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้จริงติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะประจำแต่ละห้องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านโขกสับค่าไฟเกินจริงรวมถึงต้องติดตั้งประตูทนไฟเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุพม่าสั่งสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเหตุไฟไหม้โรงแรมซันเดย์เจเอพลัสพัทยาดูแลนักท่องเที่ยวคุ้มครองสิทธิ์เยียวยาเต็มกำลังนางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้สคบเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาโดยด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เจเอพลัสเมื่อคืนวานนี้ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดค้างภายในอาคารจำนวนมากและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเป็นผู้ใช้บริการ3รายและพนักงานโรงแรม1รายมอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำกับติดตามการดำเนินงานล่าสุดเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต2สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรีและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหามาตรการเยียวยาผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนโดยแบ่งการดูแลออกเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและชดเชยเยียวยากลุ่มผู้จองห้องพักภายหลังเกิดเหตุหากไม่มั่นใจในความปลอดภัยของอาคารโรงแรมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และให้สคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงไปประจำในพื้นที่ทันทีทำหน้าที่รับคำร้องจากผู้เข้าพักทุกรายสอบข้อเท็จจริงรวบรวมความเสียหายต่อทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินพร้อมประสานผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยาความเสียหายและจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสิทธิผู้บริโภคแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลง

0: ในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ
2: ครับ
1: กับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tales 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะ
2: ครับ
1: ไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: อ๋อในภาพเราเลย
1: บนเส้นทางจากเมืองประตูสู่ราชธานีศรีอโยธยา
2: ครับ
1: ทั้งหมด3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: เราจะมีไฮไลท์สำคัญมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าท่านเนี่ยจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดัง
2: ครับ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงิน
2: นี่ตัวพ่อเลย
1: คุณสุวิทย์สุทธิประภา
2: โอ้โหอาจารย์สุวิทย์ผม
1: คุณสุทนรุ่งธัญรัตน
2: ์โอ้นี่ก็การท่องเที่ยวในสุทนนี่ก็สุดยอด
1: สามท่านนี้นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะ
2: ใช
1: ่แบ่งการเดินทางเป็น3วันแบบนี้นะคะวันแรกค่ะจะมุ่งหน้าไปที่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทย
2: พิษณุโลกสิ
1: และชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคี
2: วัดก็อยู่ใกล้ๆกันน่ะแค่ช่วงข้ามถนน
1: ใช่ค่ะ
2: นางพญากับวัด
1: และอุ้มเชื่อว่าถ้าไปแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะได้ทริคได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกเยอะมากเลยค่ะที่พระพุทธชินราชแห่งนี้นะคะแล้วพอตกค่ำเนี่ยก็จะไปร่วมรับประทานอาหารมีทอล์คโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ด้วยนะ
2: โอ้ยสามพ่อใหญ่คนนี้เน
1: า
2: ะ
1: พิเศษมากค่ะ
2: สุดยอดเลย
1: นี่แค่วันแรกนะคะแล้วพอวันที่2ค่ะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเยือนพระราชวังจันทร
2: ์
1: นี่คือสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่อยุธยา
2: ครับ
1: เพื่อที่จะไปสัมผัสมนต์เสน
2: ่
1: ห์ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองแล้วก็ผ่านวัดสำคัญรวมไปถึงป้อมเพชรยามเย็นเราจะได้เห็นกันอย่างจุใจเลยค่ะ
2: ครับ
1: แล้ววันที่3นะคะก็จะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม
2: ้
1: ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์กันที่วัดหน้าพระเมร
2: นั่น
1: พิเศษสุดๆเลยค่ะ
2: ครับ
1: มื้อกลางวันนะคะคุณจะได้พบปะพูดคุยแบบใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธาน
2: โอ้โหอาจารย์ดำรงพุทธานไปด้วยนะ
1: ใช่ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะคุณพิมขออภัยค่ะคุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุลก็ไปด้วยค่ะ
2: รายการด้วยก
1: ันใช่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนี่แหละว้าวเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะคะ
2: สุดยอดเลย
1: แล้วตลอดการเดินทางนะคุณเดินทางแบบเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรู
2: อ
1: าหารรสเลิศทุกมื้อ
2: เที่ยวหรูอยู่สบายกินอร่อยเหมือนกันนะ
1: แล้วก็ได้อยู่กับบุคคลที่ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านค่ะเดินทาง3ถึง5กรกฎาคม
2: ครับ
1: จำกัดนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: เบอร์09448030760943966649
2: ครับ
1: และ0868251444
2: ผ
1: มจะบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะมีวัยรุ่นไปกับคุณพ่อคุณแม่เยอะ
2: เนาะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมนะเหงา

0: ทำไม
1: ซีรีส์หงสาวดี
0: ที่ผ่าน
1: ม
0: า
1: คือได้รับความนิยมมากแล้วหลายคนก็อยากจะตามรอยอยากจะไปดูบรรพบุรุษของเราอยากจะแล้วก็คือสายมูหนึ่งนะสายมูหนึ่งสายประวัติศาสตร์อยากเรียนรู้อีกหนึ่งแล้วอีกศาสตร์หนึ่งก็ค
0: ือ
1: ศาสตร์ของการอยากจะคลายเครียดนี่ไงครูรูของเราไปตั้งเยอะแยะไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่จะได้มีโอกาสได้กระท

0: และคณะก็หนึ่งในนั้นมีคุณเอกนิติด้วยนะคะ
1: บินไปแล้วเมื่อคืนถึงแล้วสิวันนี้
0: ใช่ตอนนี้ถึงกรุงปารีสเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะเริ่มภารกิจแรกทันทีนะคะต้องมีการหารือ
1: ครับ
0: ผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศแล้วก็ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
1: ครับ
0: ในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกด้วยก็เดินทางไปถึงตอนช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสซึ่งก็ช้ากว่าที่ไทย5ชั่วโมง
1: ไปเมื่อคืนไปถึงเช้าเนาะ
0: ค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะบอกว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะเนี่ยก็มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ค
0: ุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงท่าอากาศยานปารีสออรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เพื่อนบ้านไม่ต้องอิจฉาตาร้อนไปนะ
0: ค่ะ
1: เอาบางทีเพื่อนบ้านอิจฉาตาร้อนไง
0: คิดถึงมาลีเหร
1: อนี่ถ้าเกิดว่านายกเนี่ยไปเช้าวันนี้อีกสักหน่อยผมก็ต้องว่าท่านต้องคงไปดูทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะชิง UCL กับอาร์เซนอลสิ
0: ถ้านั่งเหงาพูดถึงเพื่อนบ้านเนี่ยน
1: ะ
0: คือวันนี้ก็มีมันมีพิพาทขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าเพจทีมโฆษกกองทัพบกไทยเขาเผยแพร่ข้อมูลค่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวน5นัดในพื้นที่พนมบักซึ่งมันอยู่ในเขตภูมิศาสตร์เมืองสำโรงของจังหวัดอุดรมีชัย
1: ติดกันกับเราเนี่ยแหละอุดรมีชัย
0: ทีเนี้ยพลโท
1: มาเลีย
0: พลโทหญิงมาลีสวัสดีค่ะ
1: โอเค
0: ขอโทษค่ะ
1: แต่ให้เขาเป็นสัญชาติฝรั่งไงเอ้ย
0: รู้มาเรียนาอะไรกัน
1: มาเรียนา
0: ขอโทษค่ะ
1: มาลี
0: พลโทมาลี
1: โสเจตา
0: พลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็ชี้แจงกรณีนี้เนี่ยแหละที่เพจทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยบอกว่าโฆษกกองทัพบกไทยบอกว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของทหารกัมพูชาก ระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็น
1: เท็จคือหลับตาก็รู้ไม่ได้ตาเหงาไม่ค่อยดีอ่ะแต่ฟังเสียงรู้เลยว่าเป็นอย่างเงี้ยจะต้องแบบสวนควันขึ้นมาทันทีว่าเป็นเท็จ
0: ถ้าเราบอกซ้ายเขาต้องขวาแหละเป็นการใส่ร้ายป้ายสีโดยเจตนาสร้างความเข้าใจผิด
1: นั่น
0: และสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนการเผยแพร่ข้อมูลของทหารและสื่อไทยเนี่ยส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิของของประเทศเขาม
1: ันใหญ่โตขนาดนั้นเลย
0: และทำลายความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
1: โอ้จ้ะ
0: ขอเลยนะขอให้ฝ่ายไทยเนี่ยยุติการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ทันที
1: นั่น
0: และหันกลับมาเคารพพร้อมกับปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ
1: ครับ
0: เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: ไม่ได้ยิงปืนป่วนใดๆทั้งสิ้น
1: ปืนเขาคงลั่นหรือว่ากระสุนแล้วจะซ้อมยิงอะไรกันมั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาไม่ได้ยิงเขาได้บอกไหม
0: ไม่มีนะไม่มีในใจความนะ
1: ไม่ใช่เพราะเราบอกว่าเขายิง5นัดใช่ไหมไม่รู้ยิงไปไหนแต่ได้ยินเสียงปืน5นัดแต่เขาบอกว่าไม่มันไม่เป็นความจริง
0: คุณกล่าวหา
1: ถูกกล่าวหาแต่ไม่ได้บอกว่ายิงหรือไม่ยิงใช่ไหม
0: น้ำตานองแล้วไม่กล้าถามอะไรเยอะละน้ำตานอง
1: ช่วงนี้ก็คงจะแอบตาร้อนกันอยู่นะนายกเราไปเยือนท่านมาครองเนี่ยนะฮ
0: ะกลับมาที่บ้านเราดีกว่าม
1: าม
0: ีเพื่อนบ้านมาสร้างสีสันบ้างปลายเล็กๆน้อยๆมาที่บ้านเรากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการตื่นตัวกันโดยเฉพาะวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี
1: ้วันจันทร์หน้า
0: ค่ะคือคนไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะไปลงทะเบียน
1: 6โมงเช้า
0: ช่วยไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: ค์ครับ
0: ก็คือโครงการคนละครึ่งเดิมนี่แหละแต่ว่ารอบนี้มันคือ60-40
1: ไม่ครึ่งแต่ว่ารัฐบาลก็ออกให้เกินครึ่งว่างั้น
0: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการนี้เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งก็จะลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบ

0: ที่ผ่านมาเนี่ยการลงทะเบียนเป็นไปได้ด้วยดีน
1: ะ
0: แล้วก็เชื่อว่าธนาคารกรุงไทยก็เคยผ่านการลงทะเบียนลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งทีนี้ลองไปดูหน่อยธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางที่อุทัยธานี
1: ครับ
0: โอ้โหประชาชนเดินทางไปแน่นธนาคารเลยค
1: ่
0: ะ
1: แห่กันเลยว่างั้น
0: ถามว่าแห่กันไปทำไมเขายังไม่ลงทะเบียนวันนี้ค่ะคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอา
1: แล้วแห่ไปทำอะไร
0: แก้ปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังกันสักหน่อยทำให้เปิดทางโล่งสักนิดนึงเพราะว่าวันที่25ถึง29ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิวฉันจะไปถึง29ไหมเอา25ให้ได้ก่อนเพราะเขาบอกว่าเขาให้แค่30ล้านสิทธิ์ไง
1: มันไม่ใช่น้อยนะจริงๆ
0: ใช่ก็เลยถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมก่อนวันนี้วันศุกร์ไงนะเหง
1: า
0: เสาร์อาทิตย์ก็เดี๋ยวปิดอีกอะไรอีกเป็นเตรียมพร้อม
1: เตรียมกันไว้ก่อนว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ก็ดีเอา
0: บางท่านเนี่ยนะคะยอมเดินทางไกล100กิโลเมตร
1: โอ้โห
0: เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือที่ธนาคารก่อนนะคะ
1: แต่มันคุ้มใช่ไหมกับค่าน้ำมัน
0: ก็คุ้มกับเงินที่จะได้ใช้นะคะสำหรับปัญหาหลักที่พบในการลงทะเบียนเนี่ยคือข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และระบบเทคนิค
1: ครับ
0: โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าอะค่ะคือระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยมันต้องเป็นเวอร์ชัน10ขึ้นไปเท่านั้นมันถึงจะรองรับแอปพลิเคชันได้
1: ใช
0: ่ใช่ชาวบ้านเขาก็เลยกังวลนะคะแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่กันใหญ่เลยว่านี่ถ้าโทรศัพท์ป้ามันไม่ได้รองรับเนี่ยป้าต้องซื้อเครื่องใหม
1: ่
0: เพื่อแค่แลกกับสิทธิ์นี้ไหมล่ะคือถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็ต้องโหเป็นภาระที่มันเพิ่มขึ้นน่ะแล้วมีสภาวะเศรษฐกิจตอนนี
1: ้เดือนละพันอ่ะ4เดือนน่ะถึงเดือนกันยา
0: ก็ถ้าเอาตรงๆก็ถ้าระบบมันไม่รองรับมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะทีนี้ก็ยังมีปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆที่สร้างความสับสนอย่างเช่นการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการสแกนใบหน้าที่ล้มเหลวข้อมูลซิมการ์ดชื่อผู้จดทะเบียนซิมที่มันต้องตรงกับเลขบัตรประชาชนนะคะ
1: ชื่อไม่ตรงกันว่างั้น
0: ใช่คือชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขาก็เจอปัญหาอย่างเช่นโอ้โหหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วจนงงไปกับอินเทอร์เน็ต
1: ยืนยันหน้าก็ยืนยันไม่ผ่านบางทีก็ตอนซื้อโทรศัพท์ก็ให้ลูกหลานไปซื้อชื่อของเขาอ่ะแล้วก็คุณป้าก็เอามาใช้อ่ะใช่ไหมแต
0: ่
1: เขาพอคราวนี้มันเกี่ยวกับการเงินการทองอ่ะเขาก็ต้องว่าให้ชื่อในซิมการ์ดที่จดทะเบียนกับระบบธนาคารมันต้องตรงกันอ่
0: ะ
1: ก็ต้องให้ฝ่ายบ้านเมืองมาดูเนาะกรุงไทยเป็นเจ้าภาพหลักอยู่นี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ผมบอกนิดนึงนะเพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะ60 40เนี่ยมันถ้ารัฐบาลจ่าย 1,000 ต่อเดือนเราจะจ่ายเท่าไหร่ผมไปดีดๆ ดูแล้วเราจะจ่ายประมาณ666บาทนะเพราะว่ามัน64ไงใช่ไหมถ้าเกิดว่า55เนี่ยก็คือรัฐบาลจ่าย 1,000 เราก็จะจ่าย 1,000 แต่เนี่ยมันก็คือ64เนี่ยคือถ้ารัฐบาลจ่ายมา 1,000 เนี่ยเราจะจ่ายเนี่ย666บาทนะ
0: เนี่ยก็คือก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะลดภาระค่าครองชีพไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ผ่านมา
1: คนละอย่างกัน
0: ใช่มันก็จะมีบางบริการที่ใช้ไม่ได้อย่างเช่นทำผมเสริมสวยสปาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้
1: นวดเนื้อสปงสปานี้ไม่ได้นะ
0: ใช่ก็สำหรับคนที่ยังมีความสงสัยนะคะ
1: ครับ
0: สงสัยว่าโครงการคนละครึ่ง plus ที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วพอครั้งนี้มันมาเป็นไทยช่วยไทย plus เนี่ยมันยังไงแบบนี้ค่ะคือถ้าคุณเริ่มสงสัยว่าลงทะเบียนใหม่ไหมเป็นยังไงอ่ะฟังไทยช่วยไทย plus หรือว่า60 40เนี่ยนะผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ย1คุณต้องดูก่อนว่าคุณอายุ18ปีขึ้นไปไหมณวันลงทะเบียนนะ
1: ครับ
0: สองคุณมีแบบประชาชนไหมแล้วคุณเป็นสัญชาติไทยไหม
1: ทีนี
0: ้ใช่อันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้ลองติ๊กดูว่าถ้าคุณผ่านเกณฑ์ไม่ใช่มีเกณฑ์เหล่านี้แปลว่าคุณเข้าโครงการนี้ไม่ได้คือไม่ได้เป็นคือคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐอะค่ะ
1: ที่แล้ว
0: ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: พวกโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งระยะที่สองหรือว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามของโครงการคนละครึ่งเนี่ยค่ะ
1: ไม่ให้เลย
0: ไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง
1: เพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเติมให้คุณอยู่แล้ว
0: ใช่
1: จาก300เป็น 1,000 นะเติมไป700
0: ค่ะทีนี้คนเก่าที่เคยรับคนละครึ่ง plus มาแล้วเนี่ยนะคะคุณเข้าแอปเป่าตังเลยแล้วคุณก็เข้าไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus
1: เขาจะมีขึ้นเด้งขึ้นมาในแอปเป่าตังเลยใช่ไหม
0: ใช่มันจะเป็นสง่าเลยค่ะหลังจากนั้นคุณก็อ่านรายละเอียดจากโครงการนั้นละค่ะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียน
1: ลงทะเบียน
0: ใช่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่อ่าน

0: ลงทะเบียนเลยเพราะเดี๋ยวไม่ทัน
1: เดี๋ยวค่อยมาอันนี้มันต้องตั้งแต่6โมงเช้าวันที่25นะใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเข้าเป๋าตังค์แล้วไปดูไทยวิสัยพัดปุ๊บแล้วลงทะเบียนตอนนี้ไม่ได้นะ
0: 25ค่ะ
1: ต้องที่25นะ
0: ค่ะ
1: เ
0: ออระบบแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์แล้ววันที่เริ่มใช้สิทธิ
1: ์
0: ถ้าเกิดคุณผ่านนะ
1: ครับ
0: คุณก็กดปุ่มตกลง
1: เออ
0: แค่นี้ค่ะคุณก็รอรับสิทธิ์ 4,000 บาทในวันที่1มิถุนายน2569ได้เลย
1: ซึ่งก็อีกไม่กี่วันถ้านับตั้งแต่วันที่25นะ
0: ใช่
1: เออ
0: ก็เท่ากับว่าเราก็ต้องไปยืนยันตัวตนแหละสำหรับคนเก่านะอันนี
1: ้ใช่ไปยืนยันตัวตนหน่อย
0: ใช่
1: ผมเชื่อว่าคนเก่าเนี่ยยังไม่เอาแอปเป๋าตังค์ทิ้งไปไหนหรอก
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีก็ยังมีซื้อสลงสลากกันอยู่เหมือนกันมันนี่หมายถึงผมนะ
0: ค่ะ
1: ผมซื้อสลากแล้วมันถูกดีใบละแค่80บาทนะ
0: ค่ะเขาให้ลงทะเบียน25ถึง29พฤษภา
1: ตั้งแต่วันจันทร์
0: โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะ
1: จันทร์ถึงศุกร
0: ์ค่ะ
1: สัปดาห์หน้าเลย
0: ค่ะ
1: อ
0: ย่างที่บอกไปแล้วนะคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus เนี่ยก็ไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบบนแอปเป๋าตังค
1: ์
0: ที่มันจะเขียนว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus
1: อันนี้ต้องเพิ่มเติมนิดนึง
0: ค
1: ุ
0: ณกดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ไปตรวจสอบผลผ่าน SMS และแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตังค์
1: ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะ
0: ก็คือเข้าไปเหมือ
1: นก
0: ัน ในแอปนั้นเหมือนกัน
1: ต้องเข้าแอปเป๋าตังค์ก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เออ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปทำตามขั้นตอนแล้วหลังจากที่ทำตามขั้นตอนก็คือใส่รหัสเอ่ยใดต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่คุณก็จะได้รับการยืนยันจาก SMSแล้วก็บริการแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตังค
1: ์
0: อันนี้ในฐานะรุ่นพี่คนเก่าเขาก็จะบอกมาแบบนี
1: ้ซึ่งแอปเป๋าตังค์เนี่ยงงละอย่างนะแอปเป๋าตังค์เนี่ยคุณสามารถที่จะไปโหลดแอปได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะบางคนก็คิดว่าเอาเดี๋ยวไปโหลดแอปทีเดียววันที่25เลยเช้าบางทีมันวุ่นวาย
0: ก็นี่ไงชาวบ้านเขาถึงได้แห่ไปที่ธนาคาร
1: เพื่อแอปเป๋าตังค์เนี่ยคุณลงตั้งแต่วันนี้เลยนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนแอปเป๋าตังค์ลงไปแล้วคุณจะไปยื่นขอหรือว่าขอการใช้สิทธิ์ต่างเนี่ยไปวันที่25แต่แอปเป๋าตังค์เนี่ยคุณนับตั้งแต่วันนี้ได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางคนบอกว่าเอ้าก็เคยลงอยู่แล้วเพราะบางคนยังไม่เคยลงอยู่แล้วเช่นน้องที่เพิ่งจะอายุครบ18ไงเพราะว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาบางทีมันยังไม่ถึงไง17กว่า16อะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงไงหรือคราวที่แล้วนี่เองก็17ไปยังไม่ถึง18
0: เขาให้16ค่ะ
1: ใช่มั้ย
0: มัน
1: ก็ยังลืมๆกันอยู่บางคนก็ยังไม่ได้ลงไง
0: ครั้งนี้18นะคะ18นี่น่าจะเป็นคนที่ได้ลงไปรอบที่แล้วแล้วแน่นอนค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่จุดของการยืนยันตัวตนเนี่ยแหละคือคุณจะต้องไปพิสูจน์แล้วก็ไปยืนยันตัวตนนะคะที่ธนาคารหรือว่าอาจจะเป็นตู้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติที่มันมีสัญลักษณ์คอนเฟิร์ม ID ของธนาคารกรุงไทยอะค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ถ้าชัวร์ก็เข้าไปในธนาคารเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่สู้ๆนะคะน่าจะเหนื่อยกันนะคะงานนี
1: ้เอ๊ะอย่างคราวที่แล้วนี่ผมก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในธนาคารนะ
0: ก็ถ้าเกิดมันผ่านไปในรอบตั้งแต่รอบแรกแต่ว่าบางคนก็ยังมีปัญหาอย่างนี้ค่ะนั่งเหงาก็ลองดูค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณดาวน์โหลดมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันในวันที่25
1: ครับ
0: ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไง
1: แต่ก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะถ้าวันที่25มันยังยื้อยักยังไม่ได้อยู่อะไรอยู่นี่นะเพราะมันมีเวลาได้ถึงวันที่29คือถึงทั้งสัปดาห์แหละสัปดาห์หน้าตั้งแต่6โมงเช้านะฮะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับวอดโวที่เป็นกรณีอยู่ตอนนี้นะนะคะ
1: ครับ
0: กรณีที่มีการไลฟ์สดทุเรียนจำได้ใช่ไหมคะคุณพิมพ์รีพายล่าสุดเนี่ยคุณพิมพ์รีพายเนี่ยออกมาโพสต์คลิปลงในช่อง TikTok ของตัวเอง
1: เป็นยังไง
0: สรุปการขายทุเรียนช่วงที่ผ่านมาคุณพิมพ์รีพายยอมรับตรงๆค่ะว่าแคมเปญขายทุเรียนลูกละ100บาทเน
1: ี่
0: ย
1: ขาดทุนไหม
0: เกิดความผิดพลาดในการคำนวณจนทำให้ขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้จำนวนมหาศาลเลยแล้วคอมเมนต์ชาวเน็ตเพื่อนรักต่างๆเขาก็เข้ามาหลากหลายนะคะบางคนก็ให้กำลังใจทีนี้คุณพิมพ์เขาใช้คำว่าสั้นๆเลยนะเป็นหนี้มหาศาลจากการขายทุเรียนบางท่านก็ได้90บาทบางท่านก็ได้100บาทและอีกจำนวนมากเลยที่ได้ราคาถูกลูกค้าทั้งหลายขาขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยว่าเราเป็นหนี้มหาศาลคือคำนวณผิดเลยเถิดมากจากที่คำนวณเอาไว้แล้วว่าจะขาดทุนหลายท่านอยากรู้ว่าเท่าไหร่ไม่กล้าบอกเลยค่ะเขินอายเอาเป็นว่าหลายเท่าจากที่คิดเอาไว้เลยก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ไม่ได้เสียใจอะไรจอยๆ อีรุงตุงนังกันต่อคุณพิมพ์รีพายบอก สั่งเด็กๆด่วนเลยให้

0: เอาของออกมาขายให้หมดทั้งโกดังด่วนเลยพิมพ์ต้องการปล่อยก็คือเรียกว่าเอากำไรจากการขายของปกติที่ไม่ใช่ทุเรียนนะคะถ้าใครที่เป็นเพื่อนรักก็เดี๋ยวไปอุดหนุนคุณพิมพ์รีพายได
1: ้เออเอา
0: ค่ะแล้วก็มันก็จะมีรีวิวเยอะมากเลยนะว่าเขาจ่ายไปแค่ราคานิดเดียวเองอะแต่ว่าเขาได้ทุเรียนที่ดีมากเนื้อดีน้ำหนักดี
1: ส่วนใหญ่ไปเชิงบวกนะว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ใช่ก็มีก็มีเยอะค่ะหลากหลายเชิงบวกก็มีเชิงลบก็มีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนของเรียกว่าเป็นตัวแทนของฝั่งประชาชน
1: ฝั่งผู้บริโภคว่างั้น
0: ฝั่งผู้บริโภคซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เมื่อวานนี้ได้มีการเจรจากับทางสคบด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้บริโภคด้วยแล้วก็ทางบริโภคด้วยใช่ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
1: คร
0: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะท่านมอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนไปดูในการวงสนทนานะคะเพราะว่าเขามีการเจรจากันสคบก็เรียกวอลโวเนี่ยมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าไหม้ตอนที่กำลังชาร์จอยู
1: ่
0: คือมันก็จะมีข้อเสนอว่าเปลี่ยนรถใหม่ไห
1: ม
0: หรือเปลี่ยนแบตแต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งจุดที่ยังไม่ได้รับการพูดถึงก็คือเรื่องของการรับซื้อคืนทีนี้ผู้บริโภคหลายคนเลยก็ยังไม่พอใจทีนี้มันก็จะมีเรื่องของคดีอาญาเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วที่ปวดใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าในขณะที่กำลังเจรจากันอยู่เกี่ยวกับรถรุ่นที่มีปัญหาอยู่ที่ชาร์จแล้วไฟไหม้เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีอีกเคสนึง
1: อ
0: ีกรุ่นนึงก็คือไฟไหม
1: ้ยี่ห้อเดียวกันนี่เหรอนะ
0: ยี่ห้อเดียวกันโอ้ไม่คือเห็นใจทุกฝ่ายจริงๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สคบเนี่ยก็กำลังช่วยเร่งสางปัญหาคือถ้าจะฟ้องแพ่งเนี่ยคือฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของรถเองที่รถเขายังไม่ไหม้อ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็รู้สึกว่า
1: อยู่ด้วยความวิตก
0: วิตกมากๆจริงๆค่ะคือบางคนมีผลกับจิตใจจริงๆ
1: ใช่
0: เพราะเขาก็ต้องคอยดูว่าการชาร์จของฉันเนี่ย
1: มันจะยังไง
0: มันกี่เปอร์เซ็นต์ละ65แล้ว67แล้ว70พ่อเพราะเขาไม่ให้เกิน 70%
1: เกิน 70
0: ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายๆคนก
1: ็
0: มองกับมาตรฐานที่ต่างประเทศเขาเจอนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่ารีคอลคือต่างประเทศเขาจะเรียก
1: รถคืนเลย
0: เรียกคือเรียกคืนเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้ใช้
1: น
0: ะเอาไปเช็ค
1: เอาไปเช็ค
0: ตรวจสอบดู
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการต่อไปทีนี้พอไปดูไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นมาเหมือนกันว่าเอในเรื่องของการชี้แจงเรื่องของการแจ้งข่าวเรื่องของการบอกกล่าวเรื่องของการรีคอลเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันคือไทม์ไลน์เดียวกันกับต่างประเทศหรือเปล่า
1: เหมือนกันไหมว่างั้นข้อปฏิบัติ
0: ทำไมการปฏิบัติมันถึงไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยมีคำถามตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นอีกว่าประเด็นเนี่ยมันคือทั้งล็อตทั้งหมดเลยไหม

0: คือในเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในรถเนี่ยมันมีชิ้นส่วนมีอะไรจากประเทศไหนตรงไหนยังไงแล้วมันมีปัญหายังไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเขาจะเข้าไปแก้ไขให้เนี่ยเขาไม่ได้แก้แบบทั้งหมดนะเขาเรียกว่าโมดูลม
1: ัน
0: จะมีส่วนของมันอยู่อ่ะ
1: หมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดเลย
0: ใช่ทีเนี้ยระหว่างที่กำลังขับขี่อยู่อ่ะอย่างเช่นคันเมื่อวานที่เกิดปัญหาที่ M81 อ่ะตรงทางด่วนคือถามว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้น
1: อ
0: ะที่มันอยู่บนรถที่เขาเอาออกมาไม่ทันนะคะมัน
1: จะรับการชดเชยไหม
0: มันต้องให้ใครรับผิดชอบ
1: หรือคุ้มครองยังไง
0: แล้วเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะคะคนที่เพิ่งจะเกิดเคสล่าสุดอันเนี้ยคือมันเป็นรถไฮบริดมันเป็นผสม
1: รู้ผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า
0: แล้วช่วงระยะเวลามันเกิดขึ้นแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวจริงเพราะว่ามันมีรถที่ขับมาข้างหลังที่เป็นพลเมืองดีอะค่ะเขาพยายามจะเหมือนสับไฟบีบแตรบอกว่าแบบเอ้ยเขาเห็นแล้ว
1: หรืออะไรขึ้นมาแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาเห็นไฟเขาเห็นเพลิงเขาเห็นแบบเหมือนเป็นไฟขึ้นมาแล้วตรงใต้ท้องรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่อยู่ในรถอะตอนแรกเขายังไม่ทราบแต่เขาก็ไวเหมือนกันเพราะว่าเขาหันไปเห็นสัญญาณเตือนในรถมันระบบที่มันจะมีสัญญาณเตือนนะคะไม่เขาไม่เห็นข้างหลังเขาเห็นของเขาเอง
1: หน้าจอ
0: เขาไม่ได้ยินเสียงแตรอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบเข้าข้างทางซึ่งพอเข้าข้างทางมันพรึบเลยอะ
1: เขาบอกในวงการนี้เขาบอกว่า5วินาทีเองนะถ้าเกิดว่ามันพรึบขึ้นมาเลยเนี่ยมีเวลาออกจากรถแค่5วินาทีเองนะถ้าเรารถไฟฟ้านะไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อไหนนะฮะไม่น่าเป็นห่วง
0: ก็เขามีร่องรอยของการได้รับบาดเจ็บที่ไฟมันโดนเขาอะค่ะแล้วเขามีลูก2คนไงคะแล้วพอลูกเขาก็พยายามจะช่วยลูกซึ่งโชคดีมากว่าทั้งตัวเขาแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยได้รับการช่วยจากพลเมืองดีที่พยายามที่จะสื่อสัญญาณบอก
1: กัน
0: แ
1: หละนะ
0: ใช่คราวนี้พอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะ
1: ไปกันใหญ่เลยว่าไ
0: งคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเฉพาะยี่ห้อนี้มันมีการรีคอลหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนเรียกคืนเนาะรีคอลย่อยจำนวนมากในแต่ละประเทศนะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็แต่ละประเทศเขาก็มีการดูแลเช็คแคร์ที่แตกต่างกันอะนะเขาไม่ได้แปลว่ารถยี่ห้อนี้มีปัญหานะคะแต่กำลังจะบอกว่าในแต่ละประเทศอะถ้ามีปัญหาเขาจะสื่อสารไปที่ลูกค้า
1: ครับ
0: แต่กับของเราเนี่ยที่มันเกิดปัญหาเท่าที่อุ้มได้ฟังผู้ที่ใช้เนี่ยเขาบอกว่าคือเขาไม่เข้าใจว่าการที่เขาซื้อรถมาตั้งแต่เริ่มแรกอะเอาจริงๆนะถ้าเราเป็นผู้บริโภคแล้วคนที่เป็นเซลล์ขายรถมาบอกว่านั่งเหงารถคันนี
1: ้
0: นั่งเหงาชาร์จได้แค่ 70% เท่านั้นนะเพราะว่าแบตเนี่ยมันจะเสี่ยงความร้อนสูงมากเลย
1: เขาพูดถึงเหมือนเปรียบเทียบกับโทรศัพท์อ่ะซื้อโทรศัพท์มาเครื่องนึงอ่ะแล้วบอกว่าคุณชาร์จได้แค่ 70% แล้วคุณจะซื้อเหรอถูกไหมมันจะเป็นแนวนั้นเหมือนกันแต่ไม่บอกไงใช่ไหม
0: ค่ะมันก็เลยเกิดความกังวลใจนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมาบอกว่ามีการจำกัดการชาร์จไม่เกิน 70% เนี่ยก็ Volvo เขาก็แนะนำมาอีกว่าให้หลีกเลี่ยงจอดใกล้อาคารระหว่างชาร์จจอดใกล้ๆหรือว่าใต้อาคารหรือว่าที่ทึบๆอะไรอย่างเง
1: ี้ยนี่ก็เป็นอันที่2ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: แรก 70% ไม่เกินอันที่2ก็คือห้ามจอดใต้อาคาร
0: มันก็เลยทำให้หลายคนมีความกังวลใจว่าตกลงแล้วตอนนี้รถที่ฉันใช้อ่ะเราฉันซื้อด้วยความมั่นใจว่ามันปลอดภัยอ่ะ
1: แพงด้วย
0: มันเป็นล้านก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยหลายคนก็มีความสงสัยคาใจอะค่ะว่าไฟที่มันไหม้เนี่ยจริงๆมันก็ไหม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะจริงๆหลายคนก็รักแบรนด์นี้มากๆเลยนะคะสำหรับ Volvo EX30 เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะคะคือที่ไหม้แล้วที่เราได้เห็นชัดเจนเนี่ยมันคือ2เหตุการณ์แล้วก็อยู่ในกลุ่มรถที่มีปัญหาแบตเตอรี่แรงดันสูงสคบก็เลยเรียก Volvo Car Thailand มาชี้แจงเมื่อวานนี้ซึ่งมติล่าสุดเนี่ยเขาก็จะฟ้องแพ่งนะเรียกค่าเสียหายแล้วก็ให้คืนเงินเป็นรายกรณีค่ะซึ่งตอนนี
1: ้
0: ผู้บริโภคเขาก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้อย่างที่เล่าให้ฟังว่
1: า
0: เป็นเด็กดีที่ชาร์จไม่เกิน 70% แต่ว่ายังไม่ได้รับการดูแลกับเด็กที่ชาร์จไปแล้วอยู่ๆไฟมันพรึบ
1: ก็ได้รับการ
0: เปลี่ยนคันเลย
1: เปลี่ยนตึ้มเลย
0: ลูกค้าหลายรายเนี่ยยังไม่ยอมรับนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะถ้าเอาที่สุดจริงๆเลยนะให้สบายใจเลยเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่เขาต้องการคืนรถ แล้วก็ต้องการคืนเงินด้วย
1: โอ้โหเรื่องต้องคืนรถเนี่ยตัวนี้ก็พูดกันถึงเรื่องว่าคืนรถไฟฟ้าเนี่ยราคามันตกมากเลยนะว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วมันจะมีปัญหาก่อนหน้านี้ที่เขา

0: รวบรวมข้อมูลกันมาอ
1: ัน
0: นั้นมันเป็นปัญหาที่เขาบอกว่าเป็นรถมาจากหาดใหญ่ที่น้ำท่วมอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประกอบมันไม่ได้ประกอบจากศูนย์อ่ะ
1: ก็คือเอามาซ่อมว่างั้นนะนะซ่อมจากน้ำท่วมคราวใหญ่ที่คราวที่แล้วอ่ะ
0: นั่นแหละมันก็เลยทำให้ปัญหามันก็ซ้อนอยู่หลายมุมหลายประเด็นเหมือนกันถึงได้บอกนะคะว่าหลายคนที่ใช้รถยี่ห้อนี้เขาก็ไม่ได้โทษแบรนด์ซะทีเดียวเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยอะนะเหงาม
1: ันผสมโรงกัน
0: ใช่แต่ว่าเหตุการณ์นี้สำหรับมุมมองของอุ้มนั้นว่ามันก็สะท้อนหลายอย่างเหมือนกันนะคะนะเหงาว่ามาตรการที่กำกับดูแลในไทยตอนนี้ค
1: ือ
0: เราอะได้เห็นรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งบอกว่าอยากจะให้ EV อ่ะโตเร็วๆนะในประเทศไทยเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้แล้ว
1: แต่สิ่งที่รองรับเนี่ยมันยังไม่ใช่ว่างั้น
0: ระบบการตรวจสอบมันยังไม่รองรับมากพอหรือเปล่า
1: ครับ
0: เอาแค่ระบบการตรวจสอบก่อนนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะคะ
1: ครับ
0: ใช่ซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดเป็นคำถามอะค่ะว่าประเทศไทยอ่ะได้รับการแจ้งเตือนช้าไปไห
1: ม
0: แล้วได้รับการดูแลน้อยไปไหมตรงนี้เราก็ต้องรอดูนะคะว่าเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะจะว่ายังไงซึ่งคือก็ต้องยอมรับว่าสำหรับใครที่มีรถคันนี
1: ้
0: ด้วยราคาที่มันแพงขนาดนี้บางบ้าน
1: อ
0: ่ะคือเขาก็ซื้อแบบมันเหมือนเป็นเงินของเขาทั้งหมดอ่ะนะเหงาแล้วเขาก็อยากจะได้รถดีๆสักคันหนึ่งอ่ะแล้วยิ่งโดยเฉพาะบอกว่าต
1: ้
0: องการที่จะให้เป็นรถที
1: ่
0: ชูเรื่องของความปลอดภัยอ
1: ่
0: ะมันก็เลยยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่าผิดหวังเหมือนอกหักอ่ะค่ะ
1: เนี่ยนะก็นี่แหละปัญหาเรื่องของรถไฟฟ้าซึ่งผมก็อยากจะบอกภาครัฐคงจะต้องดูกันให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเนี่ยนะเพราะตอนนี้เขาพูดถึงโดยเฉพาะยิ่งแบรนด์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาบอกตอนนี้มาหลายยี่ห้อมากเลยแล้วบางยี่ห้อเนี่ยเขาเรียกว่าเอารถมาแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอะไรรอ3เดือนเลยนะเพราะว่าไม่มีศูนย์อะไร
0: แต่ว่าเคสเนี้ยมันสะท้อนหนึ่งอย่างนะตั้งแต่ตอนปลาหมอคางดำในกระป๋องแล้วใช่ไหมว่าเราได้เห็นบทบาทของสคบไม่ใช่ใช่ชัดขึ้นนะนังเหงาคือเหมือนกับเป็นการใช้บทบาทเชิงรุกอ่ะเหมือนที่ผ่านมา
1: เรื่องบทบาทเชิงรุกเขาถามกรมประมงอยู่ว่าไปตรวจสอบจบหรือยังเนี่ย
0: นานมากแล้ว
1: ที่ว่าตกลงเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำเองในกระป๋องนั่นนะ
0: แต่มาที่รถวอลโว่ก่อนแล้วกันนะสำหรับกรณีนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ค
0: ุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลืออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับทั้งสอง
1: อ้าวเล่าให้ผู้ฟังเราฟังกันหน่อยฮะว่าเป็นยังไงบ้างท่านในฐานะที่ไปสังเกตการไปเป็นผู้ตรงกลางอยู่ตรงนี้ฮะท่านเป็นยังไง
2: ในกรณีรถวอลโว่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่คร
2: ับ X30เนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยได้มีการประชุมนะครับโดยการเชิญนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถคือผู้เสียหายผู้บริโภคนะครับโดยที่ทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยครับก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยนะครับได้ไปทำหน้าที่การเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปหรือหาทางออกร่วมกันนะครับโดยรวมก็คือว่าในฝั่งของทางวอลโว่เนี่ยนะครับ
1: ตั
2: วแทนบริษัทนะครับที่แจ้งในที่ประชุมเนี่ยครับเขาจะดำเนินการได้แต่เพียงแค่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของการเปลี่ยนในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยน 100% เนี่ยครับเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยครับใน 90% ของจำนวนรถทั้งหมด 1,666 คันนะครับเพราะว่า2คันเนี่ยไฟไหม้นะครับไฟไหม้เนี่ยก็คันหนึ่งเนี่ยทางวอลโว่ได้
1: เปลี่ยนรถ
2: ไปเปลี่ยนให้แล้วครับส่วนอีกคันหนึ่งอยู่ระหว่างการเจรจานะครับทีนี้กลับมาในส่วนของรถที่เหลือ 1,666 คันต่อกรณีที่ใช้แบตที่มันมีปัญหาอยู่ในขณะเนี้ยนะครับทางวอลโว่แจ้งว่าก็จะเปลี่ยนในเรื่องเฉพาะในเรื่องของแบตให้เท่านั้นนะครับซึ่งเปลี่ยน 100% ใน 90% เปลี่ยนทั้งหมดนะครับ 90% ของจำนวนรถส่วน 10% เปลี่ยนเพียงแค่1
1: เป็นโมดู
2: ล1โมดูลเท่านั้นน่ะนะครับโมดูลเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเขาทางบริษัทอ้างว่ายังมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับทางผู้โรคเองก็บอกว่าอย่างนั้นก็มันก็ไม่แฟร์ครับเพราะว่าเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณมาอ้างว่ามันยังเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้ในขณะที
1: ่
2: นะครับ
0: มันมีเหตุเกิดขึ้นไปแล้ว
2: เหตุเกิดขึ้นไปแล้วรถไฟไหม้ไปแล้วได้รถเปลี่ยนใหม่แต่เขายังคงต้องเสี่ยงกับการใช้รถที่ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาตามมาหลังจากที่มีการ
1: เปลี่ยน
2: แปลงรถซ่อมแล้วหรือไม่ครับ
0: ค่ะใช่ๆเพราะว่าอันนี้มันเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะคุณเดิมชัยคือกลุ่มที่เขาได้รับการดูแลแล้วคือไม่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่า

0: คือตอนเนี้ยยังไม่ไหม้เพราะว่าชาร์จ 70% ตามที่เขาแนะนำมาคราวนี้ประเด็นเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการได้รับสินค้าที่มันไม่ได้ตามที่โฆษณาเอาไว้จริงๆไหมคะเพราะว่าม
1: ันเป็นอย่างนั้น
2: ใช่ครับ
0: เราควรชาร์จได้100สิแต่นี่ชาร์จอยู่ได้ 70% อย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่ครับอันเนี้ยก็คือถามว่าเมื่อวานเนี่ยทางผู้บริโภคเองเนี่ยครับก็มีการหยิบยกเอาเรื่องของข้อมูลนะครับที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทบริโภคนะครับที่มีการโฆษณาถึงรถรุ่นนี้นะครับให้กับที่ประชุมรวมทั้งนำเอกสารมามอบให้ครับว่าเขาตัดสินใจในการซื้อและใช้บริการรถรุ่นนี้เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นรถที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพสูงนะครับตามที่มีการโฆษณาไปนะครับงั้นถามว่าในสิ่งนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามโฆษณานะครับก็เข้าข่ายการกระทำผิดนะครับที่มันในส่วนของกฎหมายคุ้มครองคุ้มพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับว่าถ้าเป็นการโฆษณาที่เกินจริงนะครับก็มีความผิดในเรื่องของทางอาญาที่มีโทษจำคุกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ในส่วนความรับผิดชอบนะครับในส่วนของสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดูแลภายใต้กฎหมายพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนในการที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคในกรณีทางแพ่งได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าเขาซื้อรถนะครับรถราคาเต็มมา1ล้านรถราคาเต็ม1,800,000 บาทนะครับในจนถึงณปัจจุบันนะครับผ่อนชำระไปแล้วรวมทั้งในเรื่องของการจ่ายค่างวดไปทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเป็นเงิน1 ล้านเนี่ยครับถ้าทางผู้บริโภคไม่พึงพอใจที่จะใช้รถต่อนะครับมายื่นเรื่องให้สคบนะครับคือสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคของเรานะครับได้รวบรวมเรื่องทั้งหมดนะครับเราก็จะฟ้องนะครับในการที่จะเรียกค่าเสียหายทั้งหมดคืนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการผ่อนรถนะครับค่าเสียหายที่เป็นองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้รถประเภทนี้รถคันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับทางกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะได้ดูแล้วก็ดำเนินการในการฟ้องแทนให
3: ้ก็คือสคบรับหน้าเสือว่าถ้าเกิดว่าผู้บริโภคหรือเจ้าของที่ซื้อรถมาเนี่ยเขาอยากจะฟ้องเนี่ยเดี๋ยวสคบช่วยฟ้องให้ว่างั้นถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่แล้ววันนี้ล่าสุดก็คือรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีการตั้งสั่งให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานนะครับที่สำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับขึ้นมาดูแลรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคจำนวน 1,666 ท่านที่เหลือครับ
3: อัปเดตณปัจจุบันนี้มีคนมายื่นขอสคบให้ช่วยฟ้องอย่างฮะ
2: มายื่นเรื่องแล้วทั้งหมด300ฝ่าท่านครับ
3: โอ้วันเดียวเลยนะวันเดียวมา300กว่าคนเลย
0: ค่ะทีนี้ในอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดเป็นสิทธิ์ของผู้ประกอบการนะคะคุณประเดิมชัยที่เขาเองก็ต้องมีระยะของการพิสูจน์ในเรื่องของอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเหล่านี้เนี่ยคือสคบมีการประสานกับหน่วยงานไหนไหมคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกอย่างมันรันไปได้ให้เป็นภาพชัดเจนสำหรับผู้บริโภคที่เขาคาใจอะค่ะ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับ ในกระบวนการในการหาข้อมูลนะครับโดยทางสคบเนี่ยครับก็ได้มีการสั่งให้ทางบริษัทวงโว่เนี่ยครับไปหาผลการทดสอบนะครับที่รับรองโดยมาตรฐานเนี่ยครับมาแจ้งกลับมายังสำนักงานข้าราชการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับภายในวันที่30พฤษภาคมนะครับเหลือก็เวลาไม่กี่วันนะครับฉะนั้นก็จะครบตามที่ทางสคบสั่งไปนะครับว่าแล้วก็จะทางสคบเองก็จะมาดูนะครับว่าสิ่งที่ทางบริษัทวอลโว่ได้แจ้งมานะครับมันเป็นหลักฐานหรือเป็นข้อมูลนะครับที่รับฟังได้แค่ไหนอย่างไรครับ
0: คราวนี้ขออนุญาตถามแทนผู้บริโภคอะค่ะที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เจอปัญหาหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เจออยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าเขาควรจะเตรียมตัวยังไงคะอย่างเช่นเรื่องของการเตรียมเอกสารหรือเตรียมหลักฐานหรือเตรียมอะไรรายละเอียดต่างๆที่จะช่วยสคบได้อะค่ะ
3: ครับก็ต้องเตรียมเลยครับ
2: แน่นอนครับว่าองค์ประกอบหลักที่ทางถ้าสมมติจะให้ทางสคบนะครับไปรับผิดชอบในการฟ้องเรียกค่าเสียหายคืนให้นะครับ อันเนี้ยนะครับทางผู้เสียหายก็จะต้อง1สัญญานะครับที่จะต้องเตรียมไปนะครับ2ก็คือว่าในเรื่องการจ่ายค่างวดนะครับหรือว่าวงเงินที่ใช้จ่ายไปกับการ
3: เท่าไหร่แล้ว
2: เนี่ยนะครับเท่าไหร่จ่ายค่างวดค่าลดให้กับทางบริษัทไปนะครับเป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยก็ต้องนำไปให้นะครับสคบนะครับเพื่อที่จะรวบรวมในการฟ้องให้ครับ
3: ซึ่งภาพรวมถ้าเกิดว่าฟ้องสำเร็จเนี่ยนะฮะหมายความว่าเขาจะได้เงินคืน

0: แล้วก็รถก็คืนบริษัทเข้าไปถูกไหม
1: ใช่ถูกครับใช่ครับ
0: ถู
1: กต้องครับครับผม
2: ทีนี้ถ้าเกิดในทางกฎหมายตอนนี้ที่เราพูดกันคือในมุมของการฟ้องแพ่งใช่ไหมคะคุณประเดิมชัยมันจะมีเคสไหนที่ไปจนถึงขั้นเป็นเคสคดีอาญาได้เลยอะคะ
1: ในเคสอาญาเนี่ยครับมันเป็นเรื่องขององค์รวมที่เกี่ยวข้องกับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าในเรื่องของการโฆษณาซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับมันบังคับอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเป็นการโฆษณาที
0: ่
1: เกินกว่าความเป็นจริงเป็นการโฆษณาแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับผู้บริโภคเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันเข้าข่ายที่นะครับถือว่าเป็นการกระทำผิดอาญานะครับซึ่งทางขสคบเนี่ยก็จะต้องเป็นโจทย์ในการฟ้องโดยที่ไม่จะต้องคือหมายความว่าตอนนี้เหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏหลักฐานแล้วว
0: ่า
1: ในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมานะครับทางผู้บริโภคเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเพราะเขาเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการที่ว่า
0: โฆษณา
1: ค่าคุณเนี่ยมีคุณภาพนะแต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่มีการโฆษณาอย่างผมได้เรียนไปเมื่อครู่หรือว่าในหน้าเว็บไซต์ที่ทางบริษัทบนโลกขึ้นมานะครับว่าคุณสมบัตินะครับของรถรุ่นนี้นะครับ
0: เป็น
1: ย
0: ัง
1: ไงนะครับดียังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วใช้ไปเพียงแค่6เดือนมันก็มาเกิดปัญหาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ผมคิดว่ามันเข้าองค์ประกอบในส่วนของการโฆษณาที่เกินจริงนะครับ
0: ไอ้อย่างนี้หมายความว่าสคบเนี่ยไม่ต้องรอผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถเนี่ยมาฟ้องร่วม
1: ใช่ไหมครับไม่ต้องรอ
0: ครับโอ้ดี
1: ครับเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐนะครับก็คือในส่วนของสคบเนี่ยต้องดำเนินการทำหน้าที่ในส่วนนี้เลยครับ
2: โอ้การเคลื่อนที่ของสคบครั้งนี้นี่ค่อนข้างมีผลมากๆเลยนะคะคุณประเดิมชัยเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยประชาชนที่เขาเองอยากที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างที่นโยบายของรัฐบาลบอก
0: ยกเปลี่ยนผ่าน
2: ใช่เขาก็อยากมีหน่วยงานสักหน่วยงานนึงที่มาเป็นที่พึ่งให้เขาได้มาเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขาได้ค่ะ
0: พอบางทีเขาเข้ามาเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊จะยังไงแต่อยากได้เพราะมันประหยัดใช่ไหมฮะ
1: ครับเพราะว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองครับท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดเหตุท่านก็ได้สั่งการมาอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็ไวนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับก็สั่งนะครับมอบหมายผมได้เข้าไปดำเนินการโดยทันทีนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมติดตามเรื่องต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของทางอาญาและรวมทั้งความคืบหน้าในการที่จะรวบรวมเรื่องเอกสารหลักฐานที่ทางผู้เสียหายนะครับผู้บริโภคเนี่ยมายื่นให้กับทางสคบนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ยังไงนะครับขั้นตอนกระบวนการก็จะเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องครับ
2: คุณประเดิมชัยค่ะขออนุญาตถามแทนคนที่เขาเป็นผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของรถรุ่นที่มีปัญหาอยู่เนี่ยถ้าระหว่างที่กำลังรออะไรแล้วรถเกิดมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะใครต้องรับผิดชอบคะหรือเขาต้องไปแจ้งใครยังไงอะคะ
1: ก็ความรับผิดชอบแน่นอนว่ามันต้องเป็นบริษัทบอลวัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นใครเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับเขาก็สามารถมาแจ้งนะครับที่สคบนะครับก็ได้หรือว่าจะไปดำเนินการในการฟ้องร้องเองก็ได้นะครับกฎหมายก็เปิดโอกาสนะครับไม่ได้ปิดโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามาให้สคบรับผิดชอบในการดูแลให้เนี่ยครับมันก็ทางผู้บริโภคก็จะสะดวกในตรงที่ว่าคุณไม่ต้องไปเสียค่าจ้างในการจ้างทนายอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปดำเนินการในส่วนของหาคนที่มารับผิดชอบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: วันสต็อปเซอร์วิสเลย
1: ครับผมใช่
0: จากสคบอันนี้หมายถึงว่ารถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นด้วยใช่ไหมท่าน
1: ทุกยี่ห้อครับ
0: เพราะตอนนี้มันเยอะมากนะในประเทศไทยนะ
1: ยี่ห้อครับเห็นแต่ว่าเนี่ยก็มีการคุยกันต่อเนื่องซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุเรื่องที่จะไปถึงสคบเนี่ยครับทางรัฐมนตรีสุภมาศเองเนี่ยก็ได้มีการเชิญผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จำหน่ายรถไฟฟ้าในประเทศไทยเราเนี่ยครับไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลมารอบหนึ่งแล้วนะครับก็มีประมาณกับ20รายนะครับซึ่ง
0: เยอะนะ
1: ครับหลังนั้นก็ได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการทำเวิร์กช็อปหรือว่าประชุมร่วมกันเพื่อที่จะกำหนดแนวทางนะครับในเรื่องการที่ทำใหประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ถ้าบริษัทใดไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะมีการติดตามตรวจสอบจับกุมนะครับเพื่อทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าทางรัฐบาลภายใต้การดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศเองเนี่ยครับไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องการที่จะให้การดูแลนะครับผู้บริโภคไม่นิ่งนอนใจในการที่จะไม่ดูแลในส่วนของผู้บริโภคนะครับเราก็จะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วในเรื่องการทำเวิร์กช็อปในเรื่องการ

0: ที่จะทำให้ทุกบริษัทนะครับสร้างเป็นมาตรฐานเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจสำหรับในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนที่นี้ครับมีการกำหนดวาระครับผม
1: กำหนดวาระไว้แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับครับผม
1: อันอีกอันนึงที่อยากจะฝากผมฝากไว้2อันนะท่านก็คืออย่างนี้อันนึงก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าการโฆษณาเรื่องของจำนวนเวลาชาร์จแล้วก็วิ่งได้กี่กิโลเนี่ยเขาบอกบางคันเนี่ยมันเกินจริงบอกไป 4-500 โลปรากฏว่าวิ่งได้ไม่ถึง300โลอย่างเงี้ยฮะอันนี้อันนึงอีกอันนึงคนก็เป็นห่วงเรื่องสถานีชาร์จครับท่านสถานีชาร์จว่ามันจะเพียงพอกับความต้องการบริโภครถซึ่งตั้งแต่มอเตอร์โชว์มาได้โอ้คนออกกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนคันเลยเนี่ยนะฮะมันก็เยอะว่าสถานีชาร์จมันจะพอไหมสำหรับไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับท่าน
0: ครับครับในส่วนสถานีชาร์จตอนนี้มันก็
1: ม
0: ีภาคเอกชนเนี่ยเขาก็มาลงทุนทำธุรกิจในเรื่องการจัดตั้งสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็คงมีจำนวนมากพอในการที่จะให้บริการสำหรับรถEV รถไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางการสร้างธุรกิจให้สำหรับภาคเอกชนนะครับในการดำเนินการส่วนในเรื่องของคำถามที่หนึ่งเรื่องของอะไรนะเดี๋ยว
1: การเขาเรียกโฆษณาเกินจริงเรื่องว่าโ
0: อ
1: ชาร์จทีหนึ่งได้สามสี่ห้าร้อยโลอะไรเงี้ยนะเขาบอกวิ่งจริงได้280โลก็หรูแล้วว่างันเลยนะ
0: ครับอันนี้ก็เขามีการพูดคุยกันท่านในวันที่สิบเนี่ยนะครับก็จะมีการหาข้อสรุปถึงเรื่องนี้นะครับว่าการที
1: ่
0: คุณแจ้งผู้บริโภคว่าชาร์จร้อยในหนึ่งครั้งแรกชาร์จร้อยเนี่ยครับวิ่ง550นะครับมาครั้งต่อไปคุณก็บอกว่าเพื่อเป็นการที่จะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวก็ไม่ควรชาร์จเกิน80
1: นะฮะใช่
0: คร
1: ับ
0: เพื่ออันนี้อันนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยครับในสิ่งที่คุณจะมาสร้างความเชื่อถือบนหลักฐานความเป็นจริงนะครับให้กับผู้บริโภคเขาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับมันก็จะต้องอยู่บนมาตรฐานพื้นฐานที่ว่าไม่ใช่บอกเผื่อไว้แต่ทำไม่ได้นะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ไปตัดสินใจในการ
1: ซื้อ
0: ใช้สินค้าของคุณอะไรเงี้ยนะครับ
2: ได้ค่ะ
0: วันที่10เนี่ยก็จะได้กำหนดแนวทางแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันครับ
2: ค่ะขอบคุณมาตรการเชิงรุกแล้วก็สิ่งที่สคบกำลังดำเนินการให้เห็นเป็นภาพชัดเจนด้วยนะคะ
1: ขอบค
2: ุณมากค่ะคุณประเดิมชัยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี
1: ้ก็เชิงรุก
2: จริงๆแล้วผู้บริโภคก็สามารถที่จะไปจ้างทนายเองได้ดำเนินการเองได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสคบเองก็รับเรื่องเหมือนกันถ้าเกิดมาที่สคบเองเนี่ยก็จะ one stop service เลยนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารเจรจากันแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้ทั้งเรื่องของแพ่งและอาญาแต่ในขณะเดียวกันอุ้มคอส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยได้ไหม
1: ครับ
2: เห็นใจผู้ประกอบการเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: เห็นใจท่านเหมือนกันนะฮะ
2: ห่วงเลยนะคะเนี่ย
1: ใช
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ซื้อรถไปแล้วด้วยอันนี้ก็ยิ่งเห็นใจยิ่งกว่าเพราะว่าเงินทั้งหมดของเขาอยากจะได้ความปลอดภัยได้อยากได้ความสบายใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาตอนนี้คือความกังวลจริงๆนะคะเอาวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยระวังฟ้าระวังฝนกันด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 MCOT News FM 100.5

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนิกรเดชชี้ไทยไม่เลือกข้างท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วเปิดโอกาสไทยฝรั่งเศสเป็นพาร์ทเนอร์ผนึกกำลังอำนาจกลางนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการทูตเชิงรุกขออภัยค่ะการทูตเชิงรุกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วและเป็นโอกาสแก่ประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเพราะทั้งสองประเทศมองตัวเองเป็นอำนาจกลางซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วร่วมมือกับฝรั่งเศสในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพรวมไปถึงเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งมีความพร้อมที่จะมาบอกฝรั่งเศสด้วยข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งไม่เป็นพวกถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและไม่ต้องการเลือกข้างผบ.ตร.สั่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางรถไฟกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟจะทำป้ายเตือนทางป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนพื้นถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟจะทำป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงไม้กั้นติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอรวมทั้งนำเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงอีโบลาในฟุตบอลโลกต่ำมากดร.โอลิเวอร์จอห์นสันนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนในอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าแฟนบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากเนื่องจากไวรัสไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า130รายจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสากลเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกและการเตรียมทีมโดยทีมชาติระบบคอมมิวนิสต์ของดีอาร์คองโกต้องยกเลิกการเก็บตัวในกรุงคินชาซาและย้ายไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมแทนนอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วันก่อนหน้าเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมบางส่วนต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนกำหนดเพื่อให้ทันกำหนดเดินทางถึงเมืองฮิวสตันในวันที่10หรือ11มิถุนายนนี้ก่อนจะลงสนามนัดแรกพบกับโปรตุเกสโคลอมเบียและอุซเบกิสถานตามลำดับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแจ้งเตือนแรงงานผิดกฎหมายในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศขยายเวลาส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึง31พฤษภาคม2570สืบเนื่องจากการประเมินผลโครงการในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูงมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 254,186 คนจาก112ประเทศส่งผลให้จำนวนคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศลดลงพันตำรวจโทวรรณพงศ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครใจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีนักศึกษาแข่งรถจักรยานยนต์บนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพเชียงใหม่รวมทั้งผู้ปกครองด้วยพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงความคืบหน้ากรณีมีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สร้างความหวาดเสียวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมีการโพสต์คลิปลงในโซเชียลเมื่อ17พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีการตรวจสอบพบว่าคนถ่ายคลิปเป็นพลเมืองดีขณะนี้ตำรวจรู้ตัวนักศึกษารายนี้แล้วอายุ19ปีพร้อมสั่งการให้ตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่ดำเนินคดีทุกข้อหารวมทั้งเสนอให้ศาลริบรถจักรยานยนต์เป็นของกลางและยังให้ดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยที่ปล่อยปละละเลยรวมทั้งยังพบว่านักศึกษารายนี้เคยถูกดำเนินคดีคุกคามทางเพศหญิงสาวที่ไปปั่นจักรยานและวิ่งออกกำลังกายเส้นทางขึ้นดอยสุเทพในวันจันทร์นี้ทางผู้ปกครองพร้อมบุตรชายจะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยังได้ฝากไปถึงผู้ปกครองของเยาวชนให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดซึ่งรายนี้ผู้ปกครองต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
4: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันประดมจิตดอนค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่ความคืบหน้าเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเหตุรถไฟเนี่ยนะคะช
5: ชนกันกับรถเมย์นะคะรถโดยสารประจำทางนี่แหละค่ะที่เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บในจำนวนมากปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ฟังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจโทสยาม

ามบุญสมค่ะที่ได้เรียกประชุมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการค่ะในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนั่นเองซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกนะคะกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการประชุมกันแล้วค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาก็มีการสรุปข้อมูลออกมานะคะว่าในพื้นที่รับผิดชอบนะคะพบพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะคะที่มีจุดตัดทางรถไฟเนี่ยรวมทั้งหมด58จุดด้วยกันครอบคลุมนะคะพื้นที่28สน.ค่ะมากที่สุดเลยก็คืออยู่ในพื้นที่ของบกน.2 15จุดรองลงมาเนี่ยคือบกน.1 นะคะ14จุดด้วยกันก็เป็นว่าที่ประชุมวันนี้เขาก็เป็นการเตรียมหารือละค่ะมูฟังเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มมาตรการนะคะความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วค่ะทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงนะคะการบังคับใช้กฎหมายค่ะกับผู้ที่ฝ่าฝืนก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วก็ลดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กระทรวงคมนาคมค่ะคุณจิรพงษ์เทพพิทักษ์นะคะรองปลัดกระทรวงก็มีการเปิดเผยนะคะหลังจากที่มีการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟเนี่ยแหละค่ะชนกับรถโดยสารประจำทางเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมนะคะข้อเท็จจริงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันเกิดเหตุก็เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็นำไปใช้ค่ะในการถอดบทเรียนการหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซึ่งในที่ประชุมนะคะก็มีการนำเอาภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมมองเลยค่ะเอามาแสดงประกอบการพิจารณาเพื่อเห็นลำดับเหตุการณ์นะคะในช่วงเกิดเหตุเนี่ยอย่างชัดเจนทั้งรองปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบไทม์ไลน์นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเวลา 15:33 น. 22 วินาทีเนี่ยรถโดยสารประจำทางสาย206นะคะได้เคลื่อนผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟด้านแรกและพอเวลา 15:33 น. 27 วินาทีเนี่ยรถเมย์จะหยุดค้างนะคะอยู่บนรางรถไฟและพอ 15:33 น. 31 วินาทีเนี่ยระบบสัญญาณและเครื่องกั้นเนี่ยก็จะเริ่มทำงานเจ้าหน้าที่กั้นถนนนะคะก็พยายามกดปุ่มค่ะให้ไม้กั้นเนี่ยมันลงแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากว่ามีรถนะคะกีดขวางต่อมาเจ้าหน้าที่ค่ะก็ใช้วิทยุสื่อสารเนี่ยแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงนะคะเพื่อส่งสัญญาณให้หยุดขบวนรถไฟแต่ว่าไงก็ตามนะคะรถไฟก็ยังคงวิ่งเข้าสู่จุดตัดก่อนพุ่งเข้าชนรถเมล์ที่ติดค้างอยู่บนรางแล้วก็หยุดนิ่งในเวลาต่อมาซึ่งไงก็ตามนะคะทางรองปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาจะได้เรียบเรียงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในมิติการเดินรถไฟการบริหารจุดตัดแล้วก็การจราจรนะคะบริเวณจุดตัดทางรถไฟค่ะเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ได้ทราบนะคะภายใน15วันรวมทั้งถอดบทเรียนนะคะแล้วก็จัดทำข้อเสนอค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนแล้วก็รายงานผลนั่นนะคะต่อรัฐมนตรีกันต่อไปเพื่อที่จะได้มีการพิจารณาสั่งการนะคะภายใน30วันส่วนรายละเอียดเชิงลึกนะคะว่าความผิดเนี่ยมันเกิดจากใครอันนี้ให้เป็นหน้าที่อยู่ในสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจละค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดีนั่นเองและยังไงก็ตามนะคะสำหรับแนวทางในการถอดบทเรียนร่วมกัน3ฝ่ายเนี่ยคือระหว่างกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาล นั้นจะมีการประชุมนะคะเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะในช่วงต้นเดือนมิถุนายนซึ่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าก็ได้กำชับให้ทำงานเชิงรุกให้รวดเร็วที่สุดแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขเนี่ยก็ภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะและทีนี้นะครับมากันต่อโหวันนี้แชร์กันให้ลืมเลยนะคะผู้ฟังคะกับเหตุการณ์ที่รถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยฝ่าไม้กั้นทางรถไฟค่ะก่อนจะตกใจหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะอยู่ดีๆก็จอดรถคารางซะจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งวุ่นกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อรีบให้รถเนี่ยวิ่งออกจากทางรางรถไฟแหละค่ะซึ่งนะคะเหตุการณ์นี้คุณผู้ฟังคะผู้ใช้บัญชี Facebook ค่ะสุรเสียงพลัดพลาสวรรค์เนี่ยได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกที่ว่านี้นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่รถตู้รับส่งนักเรียนคันนึงเนี่ยพยายามขับผ่านจุดตัดทางรถไฟในช่วงที่รถไฟเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแม้ว่าสัญญาณเตือนนะคะจะดังขึ้นแล้วก็ไม้กั้นทางรถไฟกำลังจะทำงานแล้วก็ตามเนี่ยนะคะจากคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่ารถตู้คันนี้นะคะยังคงพยายามขับฝ่าเข้าไป

ก่อนที่จะชะลอแล้วก็หยุดรถแบบกระทันหันคือคล้ายกับคนขับเนี่ยตกใจแล้วค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะจอดค้างอยู่ในบริเวณจุดตัดก็ส่งผลให้ไม้กั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะปิดลงได้นะคะตามปกติจากนั้นเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ค่ะที่ประจำจุดอยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะคะรีบวิ่งเข้าไปเลยค่ะวิ่งเข้าไปแจ้งแล้วก็เร่งให้รถตู้เนี่ยขับผ่านออกไปโดยเร็วเพื่อเคลียร์เส้นทางก่อนที่รถไฟเนี่ยจะมาถึงซึ่งเนี่ยนะคะผู้โพสต์เนี่ยเขาโพสต์เลยนะคะบอก

ก็โบกมือทั้งตะโกนให้รีบขับออกแต่ว่าไม่รู้ยังไงค่ะรถคันนี้จอดนิ่งคารางซะอย่างนั้นก็ทำให้พี่พนักงานนะคะเขาต้องรีบวิ่งออกไปไล่รถนั่นแหละค่ะออกจากรางก็เคราะห์ดีนะคะที่พนักงานขับรถไฟเนี่ยเขาเบรกรถไฟมาแต่ไกลเลยเรียกว่าเหตุการณ์นี้ทำเอาวุ่นวายกันไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังครับก็หลังจากที่คลิปเนี่ยเผยแพร่กันออกมาโอ้โหมีคนเข้าไปแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนได้บอกเลยบอกประมาทล้วนๆพอเกิดเหตุขึ้นมาก็โทษรถไฟอีกขับมาถึงตรงนี้คงจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยนะคะไม้กั้นกำลังลงก็เลยไม่กล้าไปต่อเรียกว่าท้าทายระบบอยากไปอยู่ดาวอังคารโอ้โหคือสารพัดความเห็นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะที่มีกันออกมาก็ทำเอาหลายคนเนี่ยวิพากษ์กันวิจารณ์กันไปแบบต่างๆนานๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังคะยังมีความเคลื่อนไหวที่สภาด้วยคือเดี๋ยวนี้นอกเหนือจากเขาจะตรวจเรื่องของสารเสพติดนะคะกับพนักงานขับขี่รถไฟแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าในสภาวันนี้เขาก็มีตรวจเหมือนกันแล้วก็พบคนฉี่ม่วงด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะโดยวันนี้ค่ะนะคะจากกรณีที่ทางประธานสภานะคะคุณโสพลสารลำเนี่ยได้มอบนโยบายนะคะปราบปรามยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะนะคะสำนักการคลังและงบประมาณค่ะก็เชิญให้เจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกเนี่ยมาตรวจหาสารเสพติดก็เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่ารัฐสภาเนี่ยดำเนินการเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดปรากฏค่ะผลตรวจปัสสาวะของตำรวจรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาค่ะพบปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนก็ตอนนี้ก็นำตัวไปบำบัดตามขั้นตอนกันต่อไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะโอ้ก็เรียกว่างานนี้แหละค่ะแม้แต่สภานะยังไม่รอดละค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทางคุณโสพลนะคะคุณโสพลสารลำเนี่ยก็ได้มีการมอบนโยบายด้วยนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาแล้วก็สำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เป็นประเด็นกันออกมาค่ะคุณผู้ฟังคือมีการมอบนโยบายเนี่ยนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องกล้าที่จะอุ้มส.ส.ออกจากห้องประชุมถ้าหากว่าประธานสั่งนี่คุณโสพลบอกเอาไว้เลยคุณผู้ฟังบอกว่าข้าราชการตำรวจรัฐสภาเนี่ยต้องทำตัวให้เหมือนกับตำรวจถ้าเราลดเกียรติตัวเองลงเมื่อไหร่เกียรติเราก็จะลดลงไปด้วยให้ประชาชนเห็นไปเลยเห็นแล้วเชื่อถือและนอกจากนี้เนี่ยเราต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอคืออย่าให้เกิดเหตุวัวหายแล้วล้อมคอกเพราะว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของรักษาความปลอดภัยในทุกด้านเราต้องพร้อมในทุกสถานการณ์ก็มีการยกตัวอย่างค่ะอย่างเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยเคยเจอตั้งแต่เป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนไหนเนี่ยกล้าที่จะอุ้มสมาชิกเนี่ยออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นตำรวจสภาเนี่ยต้องทำตัวให้หน้าเกรงขามและต้องเป็นสภาตัวอย่างไม่มีการปล่อยปละละเลยในเรื่องของยาเสพติดด้วยนี่แหละค่ะเป็นการมอบนโยบายของทางประธานสภาก็เหมือนกับจะเป็นการส่งสัญญาณนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโสพลสารลำเนี่ยให้หิ้วตัวใครออกจากห้องประชุมสภาให้ตำรวจนะคะปฏิบัติตามที่ประธานสภาเนี่ยสั่งด้วยนะคะแล้วก็จากเรื่องของสภาเนี่ยวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากทางประธานสภาที่พูดเอาไว้ในอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะคุณฟังคะนั่นก็คือเรื่องกรณีที่พรรคประชาชนได้เสนอญัตติด่วนนะคะขอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบประมาณนะคะตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณโสพลสารลำก็บอกเอาไว้ค่ะว่าพ.ร.ก.นี้เนี่ยนะคะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องนะคะของพรรคการเมืองฝ่ายค้านค่ะที่ยื่นผ่านประธานสภาซึ่งสารเองก็มีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60 วันเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยนะคะที่ทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะได้พิจารณาเมื่อสารได้ส่งกลับมาแล้วว่าจะเป็นยังไงกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณโสพลก็บอกว่ารอฟังสารก่อนดีกว่าเพราะถามว่าหมายถึงการตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินพรกกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะตั้งได้ใช่ไหมคุณโสพลก็บอกค่ะบอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วและเพราะอะไรไม่มีการตั้งกรรมธิการวิสามันก็เห็นว่าหากศาลเนี่ยมีคำชี้ขาดว่าไม่ยกก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าไม่ยกก็ตกไปกรรมธิการชุดนี้เพราะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณสุพลก็เลยบอกว่าเราฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันไม่ได้เร่งด่วนอะไรเดี๋ยวนี้เท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่ขบวนการยังไม่ได้ใช้เงินการเร่งที่จะดำเนินการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องดีในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่มันเป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดข้อง
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่

าชิกค่ะไม่ใช่อำนาจของตนอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมธิการหรือไม่เนี่ยผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นซึ่งคุณโสภณนะคะคุณผู้ฟังยังมีการพูดถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยนะคะหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าเท่าที่รับทราบนะคะก็ยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นก็คาดว่านะคะจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะส่วนท่านนายกนะคะไปถึงที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะโดยเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสคือเวลา 7:55 นาทีท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับคณะประกอบด้วยคุณเอกนิติธันประภาสนะคะคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วคุณสปิดาไทยเศรษฐ์นะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะก็ได้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาตินะคะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็เป็นภารกิจนะคะของท่านนายกในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองโดยตามกำหนดการนะคะในวันนี้ท่านนายกมีกำหนดการที่จะพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศค่ะเพื่อที่จะหารือในประเด็นส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะคะพร้อมกับจะได้พบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกด้วยเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกและวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะท่านนายกก็มีกำหนดที่จะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมกับจะได้พบปะชุมชนคนไทยค่ะที่วัดพุทธนานาชาติและหลังจากนั้นนะคะท่านนายกจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารค่ะและวันอาทิตย์นะคะที่24พฤษภาคมมีกำหนดการนะคะเข้าร่วมการประชุมเอกอัครทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะกับการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปค่ะและต่อจากนั้นวันจันทร์นะคะในช่วงเช้าท่านนายกก็มีกำหนดการพบปะหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและหลังจากนั้นนายกเองก็จะได้พบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศค่ะขณะที่ในช่วงค่ำนะคะนายกก็มีกำหนดที่จะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะคะโดยมาครงค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพพร้อมกับพบหารือนะคะเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสค่ะที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะนายกและคณะก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้านะคะของวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีข่าวคราวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยก็เนื่องจากที่วันนี้นะคะครบรอบ12ปีค่ะของรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57ปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยก็มีการโพสต์แบบโอ้โหยาวเหยียดเลยทีเดียวละค่ะคุณฟังคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรัฐประหารที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยค่ะคุณเท้งณัฐพงษ์ก็บอกเลยบอกว่าการเมืองในระบอบเนี้ยมันเป็นการเมืองนะคะการเมืองที่นับเนื่องกันมา12ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารยึดอำนาจโดยกองทัพได้สำเร็จเป็นครั้งสุดท้ายคือถึงแม้ว่าจะเป็น12ปีที่เราไม่ได้เห็นภาพรถถังบนท้องถนนแต่ว่าขบวนการยึดอำนาจเนี่ยไปจากมือของประชาชนมันยังไม่หยุดลงแต่กำลังเกิดขึ้นทุกวันมีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนไม่ต่ำกว่า200คดีมีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อย74ครั้งและมีการยุบพรรคการเมืองอย่างน้อย7พรรคนี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชนในยุคสมัยนี้มันไม่ได้เบาบางลงแต่ว่ากำลังหนักหน่วงแล้วก็แนบเนียนขึ้นแม้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.อีกแต่ว่าสังคมการเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกของการรัฐประหารและระบอบเนี้ยกำลังกัดกินอนาคตของสังคมไทยค่ะซึ่งนะคะคุณเท้งณัฐพงศ์ก็บอกว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินพวกเขาเนี่ยได้มีการจัดวางสถาบันทางการเมืองแล้วก็ระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อำนาจนะคะของชนชั้นนำที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนอยู่เหนือกว่าอำนาจที่มาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศพวกเขามีการจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายใหม่เพื่อที่จะทำให้ผลประโยชน์ของชนชั้นนำอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศพวกเขามีการจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อนาคตของประเทศนั้นถูกกำหนดโดยกลุ่มชนชั้นนำส่วนน้อยไม่ได้ถูกกำหนดโดยความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่

ภายใต้ระบอบนี้ใครก็ตามที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขาจะถูกขัดขวางถูกโดดเดี่ยวหรือว่าถูกทำลายด้วยกลไกของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระวุฒิสภาหรือว่ากระบวนการยุติธรรมค่ะก็มีการมองถึงระบอบสีน้ำเงินนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาเนี่ยจึงไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ากำลังทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ทำลายหลักที่ยึดถือให้อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของประชาชนและทำลายหลักที่รัฐเนี่ยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีการโจมตีไปที่ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระวุฒิสภาเนี่ยแหละคำผู้ฟังคะว่าพร้อมจะใช้อำนาจอย่างช่อชนบิดเบือนเพราะว่าประชาชนในตรวจสอบหรือว่าถอดถอนพวกเขาไม่ได้นะคะผู้มีอำนาจในระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนก็เรียกว่าโจมตียาวเหยียดเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะและก็มาสรุปปิดท้ายเนี่ยว่าถึงเวลาที่จะต้องร่วมกันสร้างพลังของประชาชนค่ะเพื่อนำพาสังคมไทยเนี่ยออกจากระบอบสีน้ำเงินและประตูบานแรกก็คือการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงมาช่วยกันแสดงพลังของคนส่วนใหญ่ว่าเราเนี่ยต้องการรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยเราต้องการประเทศที่เป็นของประชาชนเราต้องการสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียมและมีอนาคตให้ลูกหลานให้พวกเราทุกคนก็เป็นความพยายามในการขับเคลื่อนนะคะการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยมีการโจมตีไปที่บรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนั่นเองนะคะอ่ะจากประเด็นนี้ค่ะผู้ฟังคะก็มาต่อกันกับความเคลื่อนไหวนะคะของกรมราชทัณฑ์ค่ะผู้ฟังวันนี้กรมราชทัณฑ์นะคะโดยส่วนประชาสัมพันธ์เนี่ยเขามีการเผยแพร่เอกสารข่าวเรื่องของที่ทางราชทัณฑ์เนี่ยออกมาแจกแจงค่ะเกี่ยวกับกรณีของไผ่ดาวดินนะคะหรือว่าไผ่จตุพัฒน์ที่อุทธรณ์คำสั่งวินัยยื่นฟ้องศาลปกครองค่ะโดยนะตามรายงานที่ระบุเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าผู้แทนกฎหมายของไผ่ดาวดินนะคะได้เข้าไปยื่นฟ้องค่ะกับทางศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยของเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยมีการชี้แจงนะคะข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานจากพฤติการที่ปรากฏนะคะว่าไผ่เนี่ยได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อกำหนดภายในเรือนจำอย่างชัดเจนค่ะนั่นก็คือการนำเอาเสื้อผ้าของทางราชการเนี่ยไปคลุมปิดกล้องวงจรปิดในห้องคุมขังค่ะซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินและการนำเอากาแฟผสมน้ำเนี่ยไปขีดเขียนข้อความขนาดใหญ่บนกำแพงภายในห้องซึ่งข้อความมีลักษณะเป็นการเขียนข้อความที่ไม่สมควรส่งผลให้เรือนจำนะคะเกิดความเสียหายในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและการควบคุมก็ก่อให้เกิดความสกปรกและทรัพย์สินทางราชการเสียหายค่ะและจากการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยของเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการนะคะได้มีการแจ้งให้ตัวไผ่ดาวดินนะคะทราบแล้วค่ะว่ามีสิทธินำบุคคลที่ไว้วางใจเนี่ยเข้ารับฟังการสอบสวนซึ่งไผ่เองก็ลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองถ้อยคำในบันทึกคำให้การแล้วนะคะแต่ไม่ปรากฏเลยค่ะว่าไผ่เนี่ยได้ร้องขอให้มีบุคคลที่ตัวเองนั้นไว้วางใจหรือว่าทนายความเข้ารับฟังการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้นำเอาพยานหลักฐานเนี่ยมาแสดงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาหรือว่าขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับข้อกล่าวหาประกอบกับนะคะหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็บันทึกพฤติการเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งไผ่เองก็ยอมรับว่าการกระทำเนี่ยนะคะเป็นการกระทำจริงตามที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้โต้แย้งนะคะในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำเองก็มีอำนาจในการดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางกรมราชทัณฑ์เองก็ขอยืนยันนะคะว่าการดำเนินงานของเรือนจำทุกอย่างเนี่ยยึดถือหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงปลอดภัยภายในเรือนจำค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของกรมราชทัณฑ์เองก็พร้อมที่จะนำเอาพยานหลักฐานและข้อกฎหมายทั้งหมดเนี่ยไปชี้แจงต่อศาลปกครองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจกันต่อไปค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่มีกันออกมาและเห็นวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในฐานะที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนำโดยคุณรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการวันนี้แหละค่ะโอ้ก็ยกทีมกันไปคุณผู้ฟังไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะเพื่อไปหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลราชทัณฑ์และก็เยี่ยมดูสวัสดิภาพผู้ต้องขังการศึกษาสิทธิในการประกันตัวต่อสู้คดีเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังก่อนที่จะพ้นโทษแล้วก็เตรียมจะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลปัญหาต่างๆภายในเรือนจำด้วยนะคะเอาละค่ะคงว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังสำหรับเบรกแรกเดี๋ยวว่ากันต่อเบรกหน้านะคะ

0: มีข่าวสารให้ได้อัปเดตกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะ16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาเบรกที่2ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังที่ส่งทักทายแล้วก็ส่งข้อความต่างๆกันเข้ามานะคะก็จะมีอย่างคุณสุภชัยที่ดินคุณติ๋วนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันกับคุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณเทียนท่าฉลอมนะคะคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าแดดอ่อนไร้ร้อนแสงแสงไม่ส่องอ่ะขออภัยแดดอ่อนไร้ร้อนแรงแสงไม่ส่องฟ้าไม่หมองนะคะชั่วโมงข่าวมากล่าวกัน Exclusive รีบเร่งเด้งผูกพันใจมุ่งมั่นเล็กด้วยช่วยกันได้ค่ะอ่ะนี่ก็คุณเตียนท่าฉลอมนะคะแล้วก็มาต่อที่คุณทิมมี่คุณทิมมี่ก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะเด้งกับเล็กค่ะบอกว่า26-30นี้มีงานไทยเฟกซ์นะคะใช่ปะอ่านว่าอะไรเนี่ยไทยเฟกซ์เหรอที่เมืองทองทิมมี่ไปออกบูธด้วยเป็นงานฟู้ดนะคะที่ใหญ่ระดับนานาชาติก็หวังว่าปีนี้รถจะไม่ติดตอนเลิกงานการจราจรติดขัดแทบทุกปีค่ะออร์แกไนซ์แก้ไขปัญหานี้เนี่ยไม่เคยได้เลยน่าไปมากเลยนะเนี่ยแล้วก็คุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะคะก็เข้ามาพูดถึงเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงว่าจะทำยังไงดีนะคะก็จะมี8วิธีลดด่วนแบบได้ผลค่ะก็คือ1เลิกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็2ออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินเร็ววิ่งแล้วก็3ควบคุมปริมาณอาหารค่ะคือกินแต่พอดีแล้วก็4ลดของหวานนะคะแล้วก็น้ำตาลทุกชนิดแล้วก็5นะคะเพิ่มไฟเบอร์ในอาหารคือผักกับผลไม้ค่ะแล้วก็6ดื่มน้ำให้เพียงพอ 6-8 แก้วแล้วก็7นะคะนอนหลับให้เพียงพอคือนอนวันละ 7-9 ชั่วโมงค่ะแล้วก็8ลดความเครียดนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็น้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติทั้งหมดใน8ข้อและขณะเดียวกันก็ให้ตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำด้วยนะคะจากคุณพูนสุขค่ะไปต่อกันกับนะคุณอ่อน59คุณอ่อน59เนี่ยนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งแล้วบอกว่าฉี่ม่วงเนี่ยอย่าบอกว่าพรรคประชาชนนะคะอ๋อไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ส.ส.นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มาที่คุณนิตินัยนะบอกว่าสายด่วนสุขภาพจิตค่ะโทรศัพท์1323จากเรื่องโพสต์ของเท้งอ๋อคุณนิตินัยนะมาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะคะปรากฏว่าสถาบันพระปกเกล้านะคะโพลของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยผลสำรวจค่ะเรื่องเลือกตั้งกทมเนี่ยนะคะความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าและความคาดหวังนะคะต่อสกชุดใหม่ก็มุ่งเน้นความเป็นกลางเป็นจริงและเป็นประโยชน์ปรากฏนะคะคุณผู้ฟังคะผลการสำรวจเนี่ย KPI โพโดยทำการสำรวจเมื่อช่วงวันที่8-11พฤษภาคมจากประชาชนนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพค่ะก็ถามนะคะว่า

ากเป็นคนกทมเนี่ยท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมคนใหม่ไหมปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่า 85.9% ค่ะระบุเลยว่าถ้าหากว่าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยจะไปอย่างแน่นอนเราลงมานะคะก็คือ 9.2 น่าจะไปค่ะแล้วก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็ 4.9% เนี่ยบอกว่าน่าจะไม่ไปซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็ถือว่าเป็นสนามการเมืองท้องถิ่นที่ประชาชนนั้นให้ความสำคัญสูงแล้วค่ะเพราะว่าผู้ว่ากทมเนี่ยมีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตประจำวันทั้งเรื่องการเดินทางน้ำท่วมฝุ่นความปลอดภัยและนะคะมาต่อกันกับเรื่องของคำถามที่ว่าติดตามข่าวเลือกตั้งยังแบ่งครึ่งสะท้อนโจทย์การสื่อสารข้อมูลก่อนเข้าคูหาซึ่งก็พบว่า 49.2% เนี่ยติดตามข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะคะ 49.2 เลยค่ะใกล้เคียงกันนะคะกับ 48.3 ที่บอกว่าติดตามค่ะอ่ะแล้วก็พอในอีกคำถามหนึ่งที่ถามว่าประชาชนต้องการสก.ให้รู้ปัญหาในพื้นที่จริงขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยนะคะผู้ฟังคะคือ 26.4% นะต้องการสก.ที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริงสูงสุดเราลงมาก็ 21.3 ต้องการคนที่ประสานงานเก่งแก้ปัญหาในพื้นที่ได้นะคะส่วนนี้ที่พอถามว่าเขตชั้นนอกและชั้นกลางเนี่ยมองหาสก.ที่รู้พื้นที่จริงเขตชั้นในเนี่ยต้องการคนที่ประสานงานและแก้ปัญหาเมืองที่ซับซ้อนได้ค่ะอ่ะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะที่มีการตอบแบบสอบถามกันไปแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้การจัดทำโพลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าเอาเป็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เรียกว่ายอดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาต่อกันกับกรณีเรื่องของเสียงปืน5นัดค่ะที่ดังขึ้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วค่ะปรากฏว่าพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะว่ากองทัพบกนะคะได้รับรายงานจากทางกองร้อยทหารพลานที่2603กองกำลังสุรนารีในขณะที่จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนนะคะที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยช่วงเวลาเนี่ยประมาณสักบ่าย 2:20 นาทีทางกำลังพลนะคะได้ยินเสียงปืนเล็กค่ะจำนวน5นัดดังมาจากทางทิศใต้นะคะระยะทางเนี่ยประมาณ600เมตรซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและหลังจากนั้นนะคะกำลังพลก็ได้หยุดฟังแล้วก็ตรวจการอย่างละเอียดก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติอะไรก็ได้ปฏิบัติการภารกิจกันต่อไปนั่นนะคะยังไงก็ตามเหตุการณ์เนี้ยทางฝ่ายไทยเองไม่มีกำลังพลคนไหนได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการยิงตอบโต้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งแล้วก็การวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งทางนี้ค่ะกองกำลังสุรนารีก็ได้สั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะคะและสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชานี้แม้ว่าจะมีลักษณะเป็นการก่อกวนนะคะจากระยะไกลค่ะแต่ว่าก็จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งทางกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงดังกล่าวค่ะผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่กันต่อไปแล้วก็มาต่อกันกับนะคุณผู้ฟังวันนี้ในความเคลื่อนไหวของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะซึ่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกับได้ประชุมเนี่ยนะคะกับทางรองผู้บัญชาการตำรวจอย่างพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรนะคะรองผบ.ตร.เนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคุณปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมซึ่งหลังจากนะคะการประชุมค่ะกรรมการทั้งหมดนะคะก็ได้ออกจากห้องประชุมและผู้สื่อข่าวก็ได้เฝ้าสัมภาษณ์นะคะกับเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ปรากฏว่าคุณผู้ฟังคะในที่ประชุมเนี่ยคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบช่องโหว่เกี่ยวกับคดีกักตุนน้ำมันค่ะคือถ้าหากตรวจสอบนะพบว่าหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทำการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่และไปเอื้อประโยชน์กับขบวนการในการกักตุนน้ำมันนะคะโอ้โหวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีมติสำคัญกันออกมาเลยคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าไปร่วมขบวนการกักตุนน้ำมันแล้วก็เป็นการซ้ำเติมทุกข์ของประชาชนในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็พร้อมที่จะชงเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็จะถือว่ามีโทษทางอาญาด้วยโดยเนี่ยนะคะผู้ฟังคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้

ก็มีการเปิดเผยกันออกมานะคะว่าจะให้ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นผู้เปิดเผยนะคะซึ่งตามรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเนี่ยตามมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประชุมเขามีการตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมกันออกมา4คณะเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบในหลายมิตินะคะกับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งสาระสำคัญในการหารือเนี่ยก็อย่างที่บอกหมูฟังกันไปว่าคณะกรรมการเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสร้างนโยบายและก็มาตรการสำคัญค่ะเพื่อคันอำนาจถ่วงดุลข้อมูลในหน่วยงานที่สอบสวนในเรื่องของการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะกระทบต่อชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูทั้งหมดว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบเนี่ยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เกิดนะคะวิกฤตพลังงานสงครามตะวันออกกลางขึ้นมาเนี่ยก็คงจะไม่ทำให้ได้เห็นภาพปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะที่คนไทยจะต้องเจอหรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะของขบวนการลักลอบนำเอาน้ำมันเนี่ยออกจากระบบจนทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะไม่มีน้ำมันเติมที่ปั๊มเพราะฉะนั้นการรื้อระบบใหม่เนี่ยในเรื่องของการจัดการพลังงานก็จะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นและก็ต้องระบุหน้าที่ให้มันชัดเจนไปเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องอะไรกันบ้างและนอกจากนี้เนี่ยนะคะนายกเองก็มีความต้องการที่จะให้มีการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยอย่างโปร่งใสมากที่สุดเพราะว่าต้องยอมรับเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีตัวเลขข้อมูลของตัวเองที่จะใช้ชี้แจงในเรื่องของการตรวจสอบการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเชื่อข้อมูลของหน่วยงานใดได้ทั้งหมดโดยปราศจากข้อสังเกตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเรียกดูข้อมูลแต่ว่าข้อมูลเนี่ยกลับไม่ได้สอดคล้องกันก็มีรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการละค่ะที่เปิดเผยอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าคณะกรรมการนั้นนะคะจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำกับดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วและมีช่องโหว่หรือว่าข้อสังเกตส่วนไหนหรือไม่ที่จะต้องนำไปขยายผลเพิ่มเติมและถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะในประเด็นอะไรที่มันอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทางคณะกรรมการนะคะก็สามารถเรียกเชิญหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมาให้การชี้แจงได้เช่นเดียวกันและยิ่งในกรณีถ้าหากพบนะคะความผิดปกติจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเนี่ยที่ไม่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเนี่ยนะคะหรือว่าชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักฐานเนี่ยคณะกรรมการเองก็สามารถที่จะประชุมและมีมติขอให้ดำเนินคดีอาญาและก็ตั้งกรรมการสอบวินัยกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐได้ก็จะมีการเสนอความเห็นต่อนายกนะคะเพื่อให้นายกเนี่ยได้มอบหมายให้มีมาตรการดำเนินการอย่างเข้มงวดกันต่อไปเอาล่ะนอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังคะโอ้โหวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะซึ่งว่ากันว่าเป็นประเด็นดราม่าในพรรคประชาชนเลยล่ะคือวันนี้เนี่ยนะคะมีข่าวนี้แหละที่แชร์กันให้ว่อนนั่นก็คือข่าวคราวที่คุณณัฐพลโตวิจักรชัยกุลค่ะส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนได้มีการโพสต์ Facebook นะคะถึงการประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรว่าแค่นัดแรกเนี่ยก็ตึงแล้วกรรมการติดตามงบวันนี้พิจารณาวาระเรื่องการใช้เงินของกองทุน DE คือกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ปีงบ69เนี่ยมีเงินเพื่ออุดหนุนให้ไปทำโครงการต่างๆสูงถึง 7,906.82 ล้านบาทซึ่งคุณณัฐพลก็บอกว่าแต่ว่าเงินก้อนนี้มันเป็นเงินนอกงบประมาณนะคะซึ่งหมายความว่าเงินนี้ไม่ได้อยู่ในการพิจารณาอนุมัติโดยสำนักงบประมาณหรือว่ารัฐบาลโดยตรงและก็ไม่ได้ผ่านสภาใดๆทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.ค่ะเพราะว่าเป็นเงินตามพ.ร.บ.เฉพาะของหน่วยงานตัวเองที่ระบุให้มีกองทุนเอาไว้เป็นของตัวเองได้เพราะความคล่องตัวซึ่งอำนาจในการเคาะใช้เงินทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจากการแต่งตั้งตามที่พ.ร.บ.นั้นๆเนี่ยระบุปรากฏว่าคุณผู้ฟังคือคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่าไอ้เงินนอกงบประมาณนี้เนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของกรรมธิการติดตามงบชุดนี้โอ้ก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วก็แจกแจงรายละเอียดเลยแต่ทีนี้ค่ะผู้ฟังคะคือมีการระบุจากทางด้านตัวคุณณัฐพลบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยตามปกติทุกโครงการที่มีมูลค่าเกินพันล้านเนี่ยจะต้องเข้าครม.แต่นี่มันเกินพันล้านไปเยอะแต่ว่าคนเคาะใช้เนี่ยกลับเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่แต่งตั้งขึ้นมาเท่านั้นเองพอออกมาแฉถึงประเด็นปัญหาที่ว่านี้ปรากฏว่าคุณผู้ฟังพันตำรวจโทธีรวัฒน์นะคะปัญญาธรรมกุลอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนซึ่งเป็นสามีของคุณศศินันท์ธรรมนิตินันท์ส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนค่ะก็เข้าไปแสดงความเห็นก่อนที่จะลบทิ้งแต่ว่ามีคนแคปทันคือเนื้อหาไปคนละเรื่องกันเลย

0: กับที่มีการโพสต์ออกมาจากคุณณัฐพลโตวิจักใจคุณเนี่ยโดยคอมเมนต์ที่ว่านี้คือเม้นกันเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าที่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นยังกล้ามีที่ยืนในสังคมแต่ว่าก็ลบกันไปในที่สุดและข้อความนี้เนี่ยนะคะก็ทำเอาหลายคนในสงสัยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นภายในพรรคประชาชนนะคะอ่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ตอนนี้มีการส่งต่อกันออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะว่ามันกำลังเกิดอะไรกันขึ้นภายในพรรคประชาชนค่ะและเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ยังมีข่าวนะคะยังมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับนะประเด็นเรื่องของปัญหาที่ตรงจะตัดจุดต่อระหว่างรถไฟกับบนถนนนี่แหละคุณผู้ฟังคะคือหลังจากที่เกิดประเด็นปัญหาอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมาเนี่ยทางตัวแทนกรมการขนส่งทางรางค่ะเข้าไปแจ้งความเอาผิดแล้วนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคล่อมรางในขณะที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์นั่นแหละค่ะหลังจากที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางรางแล้วก็กีดขวางเส้นทางการจราจรค่ะก็ถือว่าเป็นเคสแรกเลยที่จะเอาผิดนะคะหลังจากพ.ร.บ.ขนส่งทางรางนั้นมีผลบังคับใช้ค่ะเอาค่ะว่ากันเท่านี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้คุณเล็กวาสนานานร่วมเข้ามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก่อนที่ไปชายเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเห็นแบบแล้ววันนี้ฉบับไหนเรื่องการเมืองอ่ะบอกว่าช่วงนี้คุณอนุทินอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมก็บอกว่ามีรายงานว่าครูใหญ่จะไปบ้านกันสองล่าแต่ไม่รู้ฉบับไหนนะแต่ว่าเป็นสื่อหลักอะลงแต่ว่าเออก็เลยเป็นที่เช็คกันใหญ่เลยว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะแต่เรียกว่ายังไม่น่าเร็วขนาดนั้นนะเออแล้วพอตอนนี้แหมคุณทักษิณเขาก็ยังใส่กำไร EM อยู่แม้เขาจะอยู่ในบ้านก็เหอะนะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวปล่อยหรืออะไรหรือเปล่าเราไว้รอดูแล้วกันแต่พอดีเลื่อนผ่านๆของสื่อหลักเนี่ยแหละแต่ว่าจำไม่ได้ว่าสื่อไหนเล่นนะรอดูแล้วกันนะว่าเป็นข่าวโคมลอยหรือว่าเป็นแค่กระแสข่าวหรืออะไรนะพี่แดง
0: ว่าไปคุณเนวินน่าจะไปสงขลามากกว่านะงานศพภรรยาของคุณนิพนธ์บุญยมณีอ่ะเพราะว่าท่านนายกก็ไม่ว่างไปไงไปอยู่ฝรั่งเศสอ่ะ
2: เออใช่นะก็อาจจะเป็นการปล่อยข่าวก็ได้นะเพราะว่าอาจจะเห็นว่าช่วงนี้นายกก็ไปภารกิจต่างประเทศนะแล้วก็เนี่ยนะอันนี้เป็นข่าวทางด้านสายการเมืองนะแต่ว่าเล็กไม่ได้เช็คเพราะว่าไม่มีแหล่งข่าวที่จะเช็คได
0: ้
2: ท่านเลยเอามาคุยกับพี่แดงนะแต่ยังไงก็ตามนะที่นายกรัฐมนตรีไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะอันหนึ่งที่ต้องรอดูนะก็คือวันที่จะเจอกับมาครงนะเพราะว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกไว้แล้วนะว่าพร้อมที่จะคุยเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะเพราะว่านายกบอกแหมผมมาดูเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะและที่ผ่านมาก็ได้มีข้อมูลประชุมคือสามารถที่จะตอบตัวมาครงได้ทุกเรื่องนะแต่เราก็จะเห็นนะว่าทางสถานทูตไทยที่ปารีสนะซึ่งปัจจุบันมีท่านนิกรเดชพลังกูลใช่ไหมที่เคยจำได้ไหมที่เคยเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ไปเป็นทูตที่ปารีสแล้วแล้วเขาก็มีการประชุมเตรียมการกับทางฝ่ายทหารเพราะว่าผู้ช่วยทูตที่ของเราเนี่ยก็มีผู้ช่วยทูตอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็มีการเตรียมข้อมูลในระดับหนึ่งไว้ให้นายกรัฐมนตรีนะแล้วก็คณะของนายกเนี่ยก็มีนายทหารร่วมคณะไปด้วยนะเช่นพลโทสุเมธพรมตุลซึ่งเป็นผบ.สรพ.ซึ่งคุมงานคุมด้านการข่าวทั้งหมดแล้วก็ดูเรื่องเขมรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่านายกเองก็มีการเตรียมการไปเช่นกันนะแล้วคุณศรีศักดิ์เองก็ถือว่าได้ติดตามเรื่องของกัมพูชาแล้วก็ได้เจรจาในเบื้องต้นไปกับทางกัมพูชาแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่านายกเองก็มีข้อมูลพร้อมที่จะคุยถ้ามาครงนะเอ่ยปากนะแต่เล็กเดานะพี่แดงว่าเชื่อได้ว่ามาครงก็จะมาแบบหวังอี้คือแบบพร้อมที่จะเป็นคนกลางหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนี่เดาทางเฉยๆนะ
0: ก็อาจจะทำได้นะเพราะแกที่แบบจะมีอะไรประหลาดประหลาดอะวันนี้เห็นคลิปภาพยังมาครงอะ
2: ทำไมอะวันนี้ทำอะไรกัน
0: เออใส่แบบถังพลาสติกน้ำอะใส่เป็นหมวกอ่ะแล้วก็ใส
2: ่
0: นาฬิกาแปลกๆหรือจะส่งคลิปไปให้ดู
2: เออเขาไอ้นี่แหมเขาก็ปกติเขาก็มีอะไรที่แบบไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะพี่เด้งก็รอดูว่ามาครงเขาจะทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณอนุทินหรือเปล่านะใน working dinner นะแต่ว่าแน่นอนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้แหมก็ปวดหัวแทนทหารนะพี่เด้ง
0: เ
2: นาะคือ คือ

0: ออจริงๆอ่ะเมื่อวานมันมีข่าวมาก่อนแล้วว่าเมื่อวานเนี้ยฐานเขมรเนี่ยยิงจริงๆจะเรียกว่ายิงขึ้นฟ้าก็ไม่เชิงนะก็คือเหมือนยิงขู่เป็นการยิงขู่เนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยทหารเราอ่ะพี่เด้งตรงกาบเชิงสุรินทร์
1: อ
0: ่ะก็เอาลวดหนามก็คือไปคือเขาเรียกว่าสถาปนาฐานทหารสร้างความมั่นคงในพื้นที่
1: อ
0: ่ะตัดรั้วตัดอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขมรน่ะก็ยิง5นัดก็คือคาดว่านะก็เป็นเหมือนการเตือนว่าไม่ให้เราทำก็คือไม่ให้เราเอาลวดหนามมาขึงมาวางอะไรประมาณนี้แหละพี่เด้งซึ่งต้องบอกว่าไอ้สถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะคือผ่านไปแค่เท่าไหร่ลบรอบ2เมื่อปลายเดือนธันวาคมหยุดยิงไปแต่เนี่ยผ่านมาประมาณเท่าไหร่5เดือนเขมรก็ยังไม่ได้รู้สึกกลัวหรือหลาบจำหรือแม้แต่กลัวเกรงในความเป็นทหารไทยเลยนะตรงนี้ต้องขออนุญาตว่าพี่น้องๆทหารไทยหรือบรรดาผู้เขาบัญชาชั้นสูงของกองทัพเนี่ยต้องพิจารณาตรงนี้แล้วนะว่าเฮ้ยทำไมเขมรมันไม่กลัวเราเลยทั้งที่คราวที่แล้วอ่ะใช่ไหมหนึ่งเรายึดพื้นที่ได้เพียบเอาคืนประเทศเรากลับมาได้หลายพื้นที่แล้วก็พื้นที่เหลื่อมๆเราก็ยึดมาได้กับอันที่สองคือที่เราประกาศไว้ว่าเราจะทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพการภัยคุกคามทางการทหารต้องยอมรับว่าข้อ2เรายังทำไม่ได้นะพี่เด้งเรายังไม่สามารถทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามหรือว่าสิ้นสภาพทางการทหารแล้วจะเห็นได้ว่าแค่5เดือนเนี่ย 4-5 เดือนเนี่ยเขมรก็ฟื้นตัวกลับมาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มาที่สั่งเพิ่มก็มาเงินก็ไม่รู้เอามาจากไหนเยอะแยะนะคะเพราะอย่างที่บอกพี่เด้งแม้เราจะยึดไอ้เมืองสแกมเมอร์หรือว่าเราจะปิดด่านเนี่ยมันไม่ได้กระทบอะไรเขามากในเรื่องของคาสิโนนะเพราะว่ายังมีคนบินไปยังมีคนไปทางลาวยังมีคนนั่งเครื่องบินไปเล่นแล้วเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวสำนักข่าวหนึ่งอ่ะสำนักข่าวต่างประเทศจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาบอกเลยว่ารายได้ของกัมพูชาจากคาสิโนเนี่ยก็ยังคงโหเป็นพันล้านอ่ะพี
1: ่
0: คือเรียกว่าอุ๊ยทำไมมันมีอยู่ก็คือมันกระทบแค่เฉพาะบางจุดเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นไงว่าที่เขาปราบเนี่ยเขาก็ไล่ใช่ไหมเขาก็ไล่ไอ้คาสิโนไล่สแกมเมอร์แล้วเดี๋ยวเสร็จมันก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะตัดวงจรที่จะไปสนับสนุนให้กัมพูชาเนี่ยเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องการมีเงินมีงบไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรือกระสุนนะเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขมรก็ไม่เกรงกลัวประกอบกับการที่เขาเอาทหารใหม่มาใช่ไหมเอาพวกใหม่ฝึกไม่เท่าไหร่มามันก็มีการปลูกฝังให้เกลียดชังทหารไทยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดเนี่ยแหละการยั่วยุนะและแต่ว่าพอโฆษกกองทัพบกแถลงปุ๊บนะผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงพี่เด้ง
1: มารี
0: แถลงโต้ทันที
1: ใช่ใช่
0: ประทับตาเลยว่าไอ้ข่าวที่กองทัพบกขึ้นเนี่ยเล่นในเพจของโฆษกกองทัพบกเลยว่าเป็นเฟคนิวแล้วก็อ้างว่าเราไปใส่ร้ายเขายืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณนั้นเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าไวจริงๆเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงที่เราเองต้องไม่มองข้ามนะคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นประเด็นตั้งแต่สักเดือนที่แล้วและที่ฮุนมาเน็ตเรื่องของการเอานักโทษมาอยู่ชายแดนอ่ะพี่เด้งคือก่อนหน้านี้ฮุนมาเน็ตเนี่ยเคยไปพูดในงานอะไรสักงานนึงอ่ะตอนนั้นเป็นข่าวมาทีนึงแล้วปรากฏว่าประชาชนชาวเขมรเนี่ยก็ออกมาแห่แหนกันใหญ่เลยว่าอุ๊ยดีเอานักโทษไปอยู่ชายแดนไปช่วยรบกับทหารไทยเลยแต่ฮุนมาเน็ตเนี่ยเค้ากลัวว่าจะเสียภาพพจน์เขาก็เลยออกมาแก้ข่าวว่าเขาส่งไปช่วยสร้างบังเกอร์ช่วยงานธุรการภาคสนามไม่ได้ให้ไปจับปืนรบประมาณว่าเดี๋ยวจะเอานักโทษไปรบอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เรานึกถึงสภาพความเป็นจริงพี่แดงกัมพูชาเนี่ยนะกำลังทหารเขาก็ไม่ค่อยพอเพียงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ในที่สุดอ่ะเขมรก็ต้องฝึกให้นักโทษพวกนี้ถือปืนแล้วก็ต้องมาช่วยลบอยู่แล้วอ่ะพี่จำได้ไหมสมัยที่ลบกันอ่ะขนาดผู้หญิงอ่ะเมียทหารเนี่ยยังเอามาลบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเด็กๆเป็นทั้งวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยชะกันที่เป็นนักโทษเนี่ยนะเกือบ800คนเนี่ยที่เอามาแถวอุดรมีชัยมันก็จะติดกับทางสามจังหวัดอีสานใต้ของเราแล้วก็โพธิสัตว์พี่ก็อยู่ติดกับตราดของเราเนี่ยตรงเนี้ยพี่คิดดูเอาคนที่แบบคืออาจจะขออนุญาตใช้คำว่ากะเลวกะลาดอ่ะเขมรอ่ะแล้วเอามาอยู่ชายแดนชิดติดกับทหารไทยเราอ่ะมันก็

0: ่อนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเมาไร้วินัยและอีกหน่อยอ่ะยิ่งเป็นนักโทษอ่ะมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมไห
1: ม
0: เออคืออันเนี้ยถือว่าเรียกว่าในทางหลักการแล้วมันไม่น่าจะทำได้นะในเชิงของแบบเฮ้ยคุณเอาคนในลักษณะที่แบบเนี้ยมาอยู่มาช่วยงานในฐานทหารอย่างเงี้ยเออนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าทางเราเนี่ยจะต้องสามารถประท้วงหรือว่าอะไรได้หรือเปล่านะแต่แน่นอนว่าไม่มีผลกับกัมพูชาอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเขาก็ทำแล้วเชื่อได้ว่าเขาก็จะทำอีกก็คือเอานักโทษเนี่ยมาช่วยงานที่ชายแดนนะแม้จะอ้างว่าไม่ได้มารบก็ตามและพร้อมๆกันนั้นเนี่ยชาวเขมรชอบพี่ในโซเชียลมีเดียเขมรเนี่ยก็แบบโอ้ยดีเลยเอาเนี่ยอยู่ในคุกไม่มีประโยชน์อะไรเอามาลบสร้างผลงานเลยใครฆ่าชาทหารไทยได้เยอะก็ได้อีกหน่อยก็ได้ปล่อยตัวเลยนี่เอาไปถึงกันขนาดนั้นเลยพี่เด้งนะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าต้องมีการพูดคุยอะไรกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกองเลขาของ TBC อย่างที่พลโทอดุลได้พูดไว้นะว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรนะแล้วก็คงต้องรอผลนะว่านายกอนุทินเนี่ยคุยกับประธานาธิบดีมาครองแต่คิดว่าคงไม่ได้คุยกันลงในเรื่องของรายละเอียดนะแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของหลักการนะว่าเชื่อได้ว่าเดาเลยว่ามาครองก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเป็นกลางนะเพราะว่าเรากับไทยเนี่ยก็170ปีแล้วนะคบกันมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาค่อนข้างจะเอียงไปทางกัมพูชามากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะรอดูฝีมือท่านศิยศักดิ์รอดูฝีมือนายกอนุทินว่าจะเจรจาได้เรื่องอะไรหรือไม่กับมาครองในครั้งนี้นะพี่แดงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องวัฒนธรรมต้องได้แน่เพราะว่าเราเจอยูเนสโกรัฐมนตรีซาบีดาไปใช่ไหมแล้วก็เรื่องของชุดไทยนะเพราะว่าตอนนี้เราจัดงานที่ฝรั่งเศสอยู่นะเรื่องของชุดไทยตั้งแต่สมัยพระพันปีหลวงนะที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีเนี่ยไปท่านทรงเป็นองค์ประธานดำเนินการอยู่แล้วเมื่อวานนี้สถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยได้รายงานอย่างเป็นทางการแล้วนะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยจะทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีด้วยนะพี่เด้งในโอกาสเนี่ยวันสองวันเนี่ยค่ะ
1: หมดเวลาวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเน
0: า
1: ะรับดวงพระ
0: พรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะ
1: ใช่
0: เจอกัน
1: พรุ่งนี้เจอกันค่ะอ่ะลาคุณผู้ฟังเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลผอ.รักษาความปลอดภัยสภาแจ้งข่าวตำรวจสภาฉี่ม่วงเหตุใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนายเจตอนุกูลโภคารัฐผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาเปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานพบ

0: ผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าแต่ปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนด้วย1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่กินประจำให้ปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานแพทย์เพื่อวางแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติเพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วงแต่ทางปปส.ยืนยันว่าสารมอร์ฟีนเท่านั้นซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรผู้บริหารโรงแรมไฟไหม้พัทยาแจ้งไฟไหม้ดาดฟ้าคาดไฟฟ้าและวงจรมูลค่าความเสียหายราว25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม AJ Plus ย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีจนต้องอพยพผู้กับพักป่า240คนหนีตายอย่างโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บ4รายโดยมีพนักงานของโรงแรมถูกไฟคลอกสาหัส1รายนั้นล่าสุดนายอธินัทวัฒนพรหมกรรมการบริหารโรงแรมเปิดเผยว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรบนชั้นดาดฟ้าซึ่งต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการดูแลลูกค้านั้นได้อพยพไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวแล้วและจะอำนวยความสะดวกให้กับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยของอาคารทางโรงแรมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: รัฐอัลเบอร์ตาหยั่งเสียงแยกตัวจากแคนาดาแดเนียลสมิธมุขมนตรีหญิงของรัฐอัลเบอร์ตาแถลงวานีว่าอัลเบอร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยน้ำมันของแคนาดาจะเดินหน้าจะทำประชามติแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปหรือไม่ซึ่งความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดามุขมนตรีอัลเบอร์ตาระบุว่าคำถามในประชามติครั้งนี้จะยังไม่ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทันทีแต่จะเป็นการถามประชาชนว่ารัฐบาลรัฐอัลเบอร์ตาควรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อจะทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชที่มีผลผูกพันในอนาคตหรือไม่ทางนี้รัฐบาลกลางแคนาดายังไม่มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวโดยการลงมติในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีรัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐควิเบกนำประเด็นการแยกตัวเป็นเอกราชมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกสทช.ทลายโกดังวิทยุสื่อสารเถื่อนยึดของกลางกว่า20ล้านบาทนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่า

0: สำนักงานกสทช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นขบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังเข้าตรวจค้นคลังสินค้าจุดจำหน่ายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติโดยไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจึงสืบสวนขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโกดังเช่าโดยพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่อื่นนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยครั้งนี้สำนักงานกสทช.ได้เชิญเจ้าของลิขสิทธิ์เข้าตรวจสอบสินค้าร่วมกันด้วยส่งน้ำสรีระสังขารพระคีมวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกรถชนบรรยากาศโศกเศร้าบรรยากาศที่บริเวณศาลาวิหารธาตุของวัดน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของศิษยานุศิษย์ที่มารอรับสรีระสังขารของพระนรงค์สุวรรณสินกิจหรือพระอาจารย์คิมอายุ61ปีที่ถูกรถชนบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองขณะเดินกลับวัดหลังจากบิณฑบาตเสร็จโดยมีอาการบาดเจ็บสาหัสและมรณภาพที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อช่วงเย็นวันนี้โดยน้องสาวของพระนรงค์ได้เดินทางมารับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในช่วงบ่ายได้นำสรีระสังขารกลับมาบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำบ่อหลวงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมบรรดาศิษยานุศิษย์พระลูกวัดและพระสงฆ์จากวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมพิธีต่างอยู่ในความโศกเศร้าระบุว่าพระนรงค์เป็นพระนักปฏิบัติที่สวดพระโอวาทปาติโมกข์ได้ไพเราะแม่นยำและเคร่งครัดโดยจะออกบิณฑบาตในเส้นนี้เป็นประจำทุกวันไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้พร้อมขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกตัวผู้คนขับรถกระบะคันก่อเหตุเป็นชายชาวเชียงใหม่อายุ49ปีมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหลังจากเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เราพบกันวันศุกร์ใช่ไหมครับเด้งเตรียมซ้อมมือหรือยังเสาร์อาทิตย์อะครับ
5: ทำไมเหรอ
4: เอาเป๋าตังค์ไงเด้ง
5: อ๋อ

0: แอปพลิเคชันเดิมอ่ะนะเป๋าตังนะครับท่านจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน
1: ะ
0: นั่นแหละครับเด้งนะปรากฏว่าผมก็ซ้อมมันละเด็กๆแนะนำครับโอ้โหปรากฏว่ามันยังขึ้นอยู่นะเด้งนะเป๋าตังยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์นี้ซ้อมรอแล้วก็วันจันทร์ตั้งแต่6โมงเช้าเลยเด้งนะถึงวันที่29นะครับจะเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับไปใช้สิทธิ์ซึ่งคาดการณ์ว่าประมาณสัก300เอ้ยไม่ใช่330ล้าน
1: คนเด้งนะ
0: ก็ประมาณนั้นนะครับนี่นะก็ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เด้งนะเพราะว่ามันมีเป๋าตังเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับพอกดเนี่ยนะอัปเดตเป๋าตังเดิ
1: ม
0: สุดท้ายนะครับไทยช่วยไทยพัฒน์ให้มันจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาปั๊บรอเลยวันจันทร์หกโมงเด้งน
1: ะ
0: ทางกระทรวงการคลังเขาก็ยืนยันนะโอ้เขาคนรับครึ่งคราวที่แล้วเด้งนะประมาณสักหนึ่งประมาณสักแสนคน
1: อ
0: ะโอ้โหประมาณสัก5วินาทีครับจบเรียบร้อยว่าอย่างนั้นนะ
1: เ
0: ขามั่นใจคราวนี้ไม่มีปัญหาว่าอย่างนั้นแหละครับ
1: มาเรื่องนี้กันนิดนึงก็พูดทิ้งค้างกันเอาไว้ตั้งแต่รายการที่แล้วแล้วนะเพราะว่าทางกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเขาเริ่มจะเข้าแจ้งความเอาผิดแล้วสำหรับบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนกับเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะคือนอกเหนือจากรถเมล์แล้วเนี่ยมันจะมีรถคันอื่นไงพี่สวิทย์นี่แหละทางด้านของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเขาแจ้งความเอาผิดละบรรดาพวกรถทั้งหลายแหละที่หยุดคร่อมรางเนี่ยจะเจอปัญหากันหมดนะเนี่ยเขาจะเริ่มเอาจริงเอาจังกันแล้วนะ
0: ครับ
1: โดยเนี่ยทางด้านคุณรักษิตนะคะไวตีผอ.กองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางค่ะวันนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะนะคะไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะหลังจากที่รับมอบอำนาจค่ะจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็เป็นการไปเอาผิดกับผู้ที่ขับขี่รถที่คล่อมรางรถไฟเนี่ยนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะจนถึงช่วงเวลาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์นั่นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะทางกรมเองเนี่ยเขาก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางค่ะหลังจากที่พบว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบการขนส่งและก็ส่งผลกระทบด้วยคือส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะโดยรวมและสำหรับนะจำนวนความผิดหรือว่าข้อหานะคะที่เข้าข่ายตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องพิจารณาเนี่ยเป็นรายกรณีไปคือคล้ายๆกันกับกฎหมายจราจรทางบกนั่นแหละซึ่งขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนค่ะในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พิจารณาข้อเท็จจริงแบบละเอียดก็เป็นว่าคือตอนนี้บอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่เริ่มแบบขึงขังละเอาจริงเอาจังใครก็ตามที่จอดคล่อมรางเนี่ยเจอแน่งานนี้
0: ครับสาธุเลยเนี่ยเด้งนะพูดถึงคล่อมรางโอ้โห
1: วันนี้
0: ได้เห็นภาพนะครับจังหวัดลพบุรีเด้งนะโอ้โหมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยครับนี่นะเหตุการณ์นะครับที่บอกว่ารถไฟสายมรณะเราก็รายงานข่าวนะครับคนก็ตกใจทั้งประเทศอยู่นะแต่วันนี้ได้เห็นภาพครับรถตู้รับส่งนักเรียนเด้งนะพยายามขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟครับขณะที่รถไฟนี่กำลังจะมาเด้งนะ มันระทึกขวัญครับเด้งนี่นะปรากฏว่าภาพที่ปรากฏออกมานะครับ อยู่ที่บริเวณชานชาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นถนนตัดผ่านรถไฟนะครับที่เป็นเส้นทางจุดตัดเนี่ยนะผ่านประตูชัยที่ว่านี้เด้งมีรถตู้คันหนึ่งสีขาวๆนะครับไม่ทราบยี่ห้อนี้นะขับมาเด้งนะครับซึ่งตอนนั้นเขาส่งสัญญาณแล้วครับว่ารถไฟมานะครับแล้วก็เครื่องไม้กั้นอ่ะเด้งนะลงมาแล้วครับแต่ปรากฏว่ารถตู้คันนี้ก็ยังขับมาปรากฏว่าพอมาถึงรางรถไฟจะถึงรางรถไฟเด้งจะถึงรางรถไฟน
1: ะ
0: รถตู้คันนี้จอดครับพอจอดไม้ลื่นลงมันก็ค้างเลยครับมันก็ไม่ลงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรนะครับรถตู้จอดอย่างนี้แล้วรถคันนี้ไม่ไปไหนเลยเด้งนะโอ้โหต้องชื่นชมพนักงานการรถไฟอยู่ตรงนั้นนะเด้งนะคนที่อยู่ที่ไม้กั้นเด้งวิ่งข้ามรางรถไฟไปเลยนะแล้วไปตะโกนบอกนะครับบอกว่าให้รถคันนี้นะครับรถตู้คันนี้ไปนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงระหว่างที่ว่ารถตู้คันนี้ไม่ไปครับเด้งมอเตอร์ไซค์นะโอ้ทั้งที่เครื่องกั้นลงแล้วนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยปิ้ว
1: ต้องใส่ถือไม่คือถือโอกาสไง
0: เ
1: พราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่บอกให้ไปเลยรีบไปเลย
0: ถือโอกาสเด้งแต่สาเหตุที่เกิดคราวนี้นะครับเป็นเพราะอะไรครับยังไม่ชัดเจนนะคาดการว่าโชเฟอร์คงตกใจเด้งนะ
1: นี่ตำรวจเขาเรียกไปเจอแล้วนะ
0: เอ้าหรือให้
1: นี่ไงนี่มีความคืบหน้าคือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเนี่ยเขาสั่งการด่วนเลยว่าให้ตำรวจสภ.ท่าหินเนี่ยนะไปตรวจสอบรถยนต์ตู้คันนี้เพื่อทำการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่านะคนที่ขับรถตู้คันนี้ชื่อว่านายสังวานค่ะอายุ

55ปีตำรวจก็โทรไปเลยให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าเจ้าตัวบอกยังไม่สะดวกมาพบแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเดี๋ยวสงสัยคงเข้าไปพบอีกทีนึงอ่ะแต่ว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ค่ะพนักงานที่กั้นถนนนี่แหละชื่อว่านายสมชายอายุ56ปีเขาก็เล่าอย่างนี้บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขารีบวิทยุบอกในสถานีเลยว่าให้พนักงานขับรถไฟขาล่องเนี่ยชะลอก่อนชะลอการเคลื่อนตัว

0: การให้มันปลอดภัยแล้วก็รถไฟขาล่องเนี่ยจะได้วิ่งผ่านออกมาได้ก็โอ้โหตัวนายสมชายเองเขาบอกว่าจุดนี้เคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วด้วยคือเขาเองเนี่ยประจำอยู่ที่จุดนี
1: ้
0: และมักจะโดนต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเนี่ยเป็นประจำเคยโดนถึงขนาดที่ว่าลงไม้ลงมือก็มีเออเพราะว่าไอ้ไม้ปิดกั้นถนนเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยพวกขับรถขับลาเขาไม่พอใจนะเออก็หาว่าปิดก่อนที่รถไฟเนี่ยจะมานานเกินไปก็โดนโอ้โหคนใช้รถใช้ถนนด่าเขาเองเขาก็พยายามที่จะอธิบายนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจในสถานีลพบุรีเนี่ยก็กำชับนะคะกำชับรถไฟเราเนี่ยว่าช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรขออย่าให้เกิดอันตรายกับประชาชนก็แล้วกันคือเรียกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งก็เดชะบุญนะที่รถไฟเนี่ยเขาจอดที่สถานีเขากำลังออกเพราะนั้นรถตู้คันนี้ก็เลยไม่เป็นปัญหาไงคือเรียกว่าเจอทั้งเจ้าหน้าที่ดี
1: เ
0: จอทั้งมีการติดต่อไปที่สถานีรถไฟแล้วก็เลยทำให้ทางรถไฟเนี่ยเขารอไปก่อนรอจนทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็เคลียร์ทางแล้วเขาถึงได้ออกมาเนี่ยดูดิ
1: ที่การประสานงานนะครับเด้งผมว่านะก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับกรณีนี้ก็คือว่าแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันอย่างแล้วก็ตามนะครับกรณีนี้ก็ต้องว่าไปเลยนะครับเด้งวินัยคนขับรถพวกเราเนี่ยคร
0: ับ
1: เป็นอย่างนี่ครับเนี่ยนะแล้วก็ภาพข่าวต่อไปมันเหลือเชื่อจริงๆครับเด้งที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับปรากฏว่ารถบรรทุกพ่วงครับไปจอดขวางกลางรางรถไฟเพราะว่าน้ำมันหมดอ่ะเด้งโอ้โหเห็นจะคาตาเลยครับนี่นะก็อย่างดีนะครับพี่พนักงานการรถไฟสายมหาชัยเนี่ยเขาเบรกได้ทันเด้งเหตุเกิดก็บริเวณใต้สะพานกับรถคอกกระบือนะครับไม่ได้ห่างกันนะเด้งน
0: ะ
1: นะครับรถไฟนี่ครับคือชานเมืองนะครับเบรกให้ทันก่อนที่จะถึงตรงบริเวณนะครับรางรถไฟที่รถพ่วงนะครับจอดคาอยู่เด้งนะนะครับก็คือว่าพนักงานรถไฟแล้วก็ผู้โดยสารเด้งลงมาจากรถนะทุกคนใช้มือถือถ่ายหมดเลยว่าเออมันอะไรก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่นะมันเกิดขึ้นได้แล้วอย่างเงี้ยกรมรางนะครับจะต้องไปเอาผิดคน2กรณีนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้นะเด้งนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบ้านเราอ่ะเด้งนะ
0: ครับมาเรื่องของเสกโลโซกันนิดนึงวันนี้เป็นข่าวนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีอาการ
1: เป็นอะไร
0: เป็นตุ่มอะไรเงี้ยตามตัวซึ่งก็เริ่มมีการถามถ่ายว่าไอ้เสกโลโซเขาเป็นอะไรเนี่ยคือพวกบรรดาชาวเน็ตพวกแฟนเพลงเนี่ยเขากำลังเป็นห่วงอย่างมากเลยทางคุณการเนี่ยนะภรรยาเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพให้ได้เห็นเลยว่าคือเสกเนี่ยเป็นอะไรก็ถามผู้รู้
1: ครับ
0: มีคุณหมอรายนึงเข้ามาตอบว่าสงสัยจะเป็นงูสวัสดหรือเปล่า
1: อ้าว
0: เ
1: ลือกครับเออเป็นเล็กๆใสๆนะ
0: เออคือว่าอันนี้ภาพที่เห็นมันไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนตุ่มที่แบบมันเกาะๆกัน
1: อ
0: ะพี่สุวิทย์ตอนนี้คือยังไม่ได้เป็นใสๆเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้คุณการเขาโพสต์ค่ะเขาโพสต์ถามแฟนๆนะผ่าน Facebook นะแบบคือเธอก็ร้อนใจนะว่าสามีเธอเป็นอะไรบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นผื่นไม่มีตุ่มใสแต่ว่าวันนี้มีละมีตุ่มใสขึ้นคืออยากจะทราบว่าเป็นอะไรอันตรายไหมใช่งูสวัสดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเริมคืออยากจะให้ผู้รู้เนี่ยช่วยบอกทีแล้วก็เล่าอีกเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้พยายามดูแลอาการเต็มที่ค่ะทั้งหายามากินยาทาล้างแผลด้วยน้ำเกลือ ในขณะที่ทางเรือนจำเองก็เข้ามาช่วยดูแลเหมือนกันก็ยอมรับเนี่ยนะคะว่าทางคุณเสกโลโซเนี่ยเป็นคนดื้อไม่ค่อยดูแลสุขภาพถึงขั้นต้องคอยดุเรื่องสุขภาพเนี่ยอยู่ตลอดเวล
1: า
0: ก็หลังจากที่โพสต์นะคะภาพนี้เผยแพร่กันออกไปค่ะบรรดาแฟนคลับเอ่ยชาวเน็ตเอ่ยเนี่ยอู้ส่งกำลังใจมาให้เพียบไปหมดเลยนะคะคือหลายคนนะมองออกมาคล้ายๆกันว่าน่าจะเป็นงูสวัสดนะแล้วก็แนะนำให้รีบพบคุณหมอค่ะเพราะถ้าหากว่ารักษาช้าเนี่ยอาจจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามเส้นประสาท อย่างทางคุณหมอสมาธินิชานนท์นะคะสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาให้ข้อมูลว่าอาการเนี้ยมีความเป็นไปได
1: ้
0: ว่าอาจเป็นงูสวัสดก็แนะนำให้รีบทานยาต้านไวรัสนะคะภายใน48ถึง72ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีตุ่มใสค่ะเพื่อที่จะช่วยให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็ลดอาการที่จะมีอาการปวดเส้นประสาทเรื้อรังนะคะแล้วก็แนะนำให้พักผ่อนมากๆดื่มน้ำเยอะๆหากมีอาการปวดมากเนี่ยสามารถใช้ยาแก้ปวดร่วมกันกับยาลดปวดเส้นประสาทได้ซึ่งคุณหมอก็ฝากข้อความถึงเสกโลโซด้วยนะว่าคิดถึงพี่เสกเสมอครับ
1: อ
0: ู๋ว่าไปเนี่ยหูพอเป็นงูสวัสดนี่ก็น่าเป็นห่วงเนาะ
1: ใช่ได้แล้วนะครับถ้ามันไปรอบมันลุกลามไปนี่นะโอ้ยจะว่ายังไงครับ
0: ใช่
1: ผมมีข่าวต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เมื่อ2วันรายงานข่าวไปนะครับบอกว่าสังคมไทยป่วยหนักถึงขั้นบอกว่า ICU เด้งนะที่ผู้หญิงที่อุดร

0: อนธานีอ่ะ
1: ทำไมอ
0: ่ะอายุ38ปีนะครับเอ้าพาลูกขึ้นโรงพักไงลูกสาวอายุ18ปีอ่ะถูกลงแท้ๆครับลงนัด
1: แล้วก็คุณตาใช่ไหม
0: ไปข่มขืนนะเด้งนะโอ้โหปรากฏว่าวันนี้ถูกรวบแล้วครับสองคนนี้เด้งนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับก็คือว่าคนที่เสียหายคนที่เป็นจำเลยแล้วก็เป็นโจทย์นะครับก็คือว่าคนในครอบครัวหมดเลยเด้งนะถึงบอกว่าสังคมไทยป่วยหนักไงเด้งนะครับปรากฏว่าลุงนัทนะครับอายุ38ปีนะเด้งนะส่วนคุณพ่ออายุจะ70ไปแล้วนะครับลุงนัทชื่อจริงว่าสุพจน์นะคุณพ่อชื่อสุวิทย์นะนะครับชื่อเหมือนผมอะเด้งนะแต่พฤติกรรมรับรองนะครับต่างกันแน่เด้งนะโอ้ปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณแม่อายุ38ปีนะนะไปทำมาหากินนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีคนละหมู่บ้านกันนะครับแล้วก็ลูกแต่แท้นะครับที่เลิกกับสามีเนี่ยเอาไปฝากไว้ให้คุณป้าเลี้ยงแล้วก็ญาติพี่น้องก็ดูแลกันหมดอะเด้งนะอายุ18ปีครับแต่ปรากฏว่าถูกลุงแต่แท้นะครับผมขึ้นไป6ครั้งจนกระทั่งตั้งท้องอะเราเสนอข่าวไปแล้วใช่ไหมครับเด้งนะไม่พอทั้งเองนะครับคุณตาแท้ๆครับมาลวนลามอีก3ครั้งเด้งวันนี้ถูกจับทั้งพ่อทั้งลูกครับรับสารภาพว่าไงเด้งเนี่ยเอาว่าลุงนัดซะก่อนนะเด้งนะบอกว่านะครับเนี่ยนะอยู่กันทั้งครอบครัวนี่นะครับแต่ปรากฏว่าหลานสาวชอบแต่งตัวโป้ไปอย่างนั้นนะเวลาก็ไม่เวลานั่งก็ไม่ระมัดระวังว่าอย่างนั้นนะพอผมเห็นผมก็เกิดอารมณ์วันที่เกิดเหตุนะครับก็คือว่าหลานสาวไปอาบน้ำในห้องน้ำพอออกมาจากห้องน้ำผมก็ลากเขาไปในห้องก็ข่มขืนพูดหน้าตาเฉยเลยเด้งนะรับสารภาพอย่างเงี้ยแล้วช่วงนะครับทำไงช่วงนั้นนะครับเด้งเพราะว่าผมเมายาบ้าเหมือนกันว้าเด้งแล้วบอกว่าผมไม่ได้ทำ6ครั้งนะผมทำแค่3ครั้งอีก3ครั้งนะครับก็คือว่าผมแค่เอามือจับลูกๆคำๆเฉยๆเอ้าแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะพ่อครับพ่อก็รับสารภาพเด้งนะพ่อนะครับบอกว่าเรียกหลานสาวมาเอาเงินให้พอมาถึงปั๊บนะครับก็จับหน้าอกหลานสาวอย่างนั้นนะเอ้าแล้วจับยังไงหลานแท้ๆนะตำรวจถามมาเด้งนะผมเมายาบ้าเหมือนลูกอะครับว่างั้นโอ้โหตายสังคมไทยมันป่วยหนักขนาดนี้มันหนักมันโอ้โหไม่รู้จะใช้คำพูดก่นด่ายังไงบ้างเนี่ยนะปรากฏว่าสองพ่อลูกนะครับขอโทษหลานแล้วก็ขอโทษลูกสาวกันเองนะบอกว่าลวนลามไปแล้วทำอะไรไปแล้วนะครับแต่ฝ่ายผู้เสียหายก็คือว่าคุณแม่เนี่ยนะถึงแม้จะเป็นญาติกันจริงนะครับโน่นก็ไปรับกรรมกันละกันเนี่ยนะไม่ไปเยี่ยมไม่อะไรนะแต่ที่น่าสนใจต่อไปครับลูกอายุ18ปีนะครับต้องไปที่โรงพยาบาลเด้งไปให้หมอเอาลูกออกอะแล้วแม่บอกว่าต้องไปเฝ้าลูกด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีเงินด้วยเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำอยู่รายได้ได้วันละ300บาทนะครับตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วไม่มีรายได้เลยนี่ครับโอ้ยสังคมไทยไม่ป่วยหนักได้ยังไงแล้วก็คนที่จะมาพัฒนาชาติบ้านเมืองถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทาสของยาบ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเด้งไม่รู้จะฝ่ายยังไงนะเอ๊ะพูดถึงยาบ้าฉี่สีม่วงมาดูเด้งรายงานข่าวที่เขาตำรวจสภา
1: ใช่ใช่เป็นไงอ่ะก็นี่แหละคือเขาจากที่ด้วยความที่เขาตรวจนะพวกพนักงานขับรถไฟใช่ไหมนี่ทางวันนี้คุณสมบูรณ์สลับก็เลยเอาบ้างมาตรวจบ้างก็คงไม่คิดหรอกว่าจะเจอดันเจออย่างนี้นะเจอแค่คนเดียวอ่ะ
0: ตำรวจสภานะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาแต่งกายคล้ายๆตำรวจจะไม่ได้นะจริงๆหน้าที่เขานะครับก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสภานะเราตกลงนะครับฉี่สีม่วงจากการเสพยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเด้งนะ
1: ก็คงเสพยาเสพติดนั่นแหละ
0: แต่ล่าสุดจริงๆนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตน์นะครับอันนี้ที่ออกตรวจสุ่มตรวจนะเด้งนะไม่ใช่เฉพาะรปภ.นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถด้วยตามนโยบายของท่านประธานรัฐสภาคุณโสพลสารัมนะครับฉี่สีม่วง1คนนะแต่ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยที่คณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดปปส.นะครับที่ไปจุ่มสวดในวันนี้นะนะก็ไม่ฉีดสีม่วงที่ว่านี่ครับแต่ปปส.ท่านบอกว่ายืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนครับในร่างกาย2คนโดย1คนมีใบรับรองแพทย์ใช้ในการระงับอาการปวดครับประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีกคนนึงไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษามาหลายขนาดด้วยว่าอย่างนั้นนะเบื้องต้นทำไงครับก็ส่งยาให้เจ้าที่คนดังกล่าวนะครับทานประจำซึ่งทางปปส.ตรวจแล้วนะครับขณะเดียวกันก็ประสานไปยังสมัครการแพทย์ครับสภาด้วยเพื่อวางแผนในการดำเนินการอย่างไรต่อไปจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกต่อไปท่านว่าไงนะ
1: มาที่ข่าวนี้กันบ้างเรื่องของรถอ่ะที่วิ่งชนตำรวจอ่ะที่ด่านรถ

0: วดอ่ะ
1: โอ้ร้อยตำรวจเอกได้ไง
0: ใช่ใช่เราร้อยตำรวจเอก
1: ใช่
0: ใช่นักศึกษาแล้วก็ร้อยตำรวจเอกรายนี้คืออาการยังโคม่าอยู่เลยนะ
1: ครับ
0: ก็เหตุการณ์นี้นะคะผู้ฟังคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญเป็นรองสารวัตรเนี่ยนะคะจราจรอยู่ที่สน.บางนาค่ะพร้อมกับตำรวจจราจรนี่แหละค่ะเขาก็ตั้งจุดตรวจนะเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์อยู่แถวๆบริเวณถนนบางนาตราดเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เจอกับสอนนักศึกษาหนุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยเห็นว่าอย่างนั้นนะก็ขับรถมิตซูค่ะวิ่งเข้ามาที่จุดตรวจตำรวจเขาก็โบกรถให้หยุดปรากฏไม่ยอมหยุดแล้วก็พุ่งเข้าชนร้อยตำรวจเอกทารณเลยจนกระทั่งล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังไม่พอนะก็ยังไปชนรถจักรยานยนต์ตาโล่อีกไปชนรถแท็กซี่อีกก็ได้รับความเสียหายกันไปและปรากฏว่าคนขับทั้งคู่เนี่ยนะคนขับคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านายธนบัตรอายุ20ปีอีกคนนึงเป็นเพื่อนที่นั่งคู่กันมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายคนที่นั่งคู่ชื่อว่านายอัครวินแล้วแถมเนี่ยพอตำรวจเขาเข้าไปตรวจในรถเนี่ยพบอาวุธปืนพบอาวุธปืนขนาด9มม.แล้วก็เครื่องกระสุนปืนอีก24นัดซุกอยู่ในที่ใส่ยางอะไหล
1: ่
0: ก็ปรากฏพอถามเจ้าตัวเนี่ยนะเจ้าตัวบอกไม่รู้ว่า
1: ไม่รู้
0: มันอยู่มาได้ยังไงแต่ว่าพอตรวจพวกสารเสพติดแอลกอฮอล์เลยนะเขาไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีไม่พบในร่างกายนะคะ
1: เขาตรวจนะครับภูมิหลังไม่ได้เด้ง
0: นี่เขายังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาเลยนะ
1: เ
0: พียงแต่ว่าตอนนี้โดนแจ้งข้อหากันไปละว่าร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยแล้วก็พกในเมืองอ่ะเข้ามาในเมืองทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะคะซึ่งไงก็ตามเนี่ยผู้กำกับสน.บางนาเนี่ยก็บอกว่าจากการสอบถามคุณหมอที่ให้การรักษาเนี่ยนะคะร้อยตำรวจเอกทารณเนี่ยทราบว่าตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่เลยค่ะคือสมองบวมแล้วก็เลือดกระจายทั่วกระดูกต้นคอหักค่ะแล้วก็มีแผลตามลำตัวนี่แสดงว่าชนอย่างจังมากเลยนะ
1: มากเด้งภาพกล้องวงจรปิดนะครับโอ้ย
0: เข้าชนแบบเต็มที่เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเด็กทั้งคู่คนเขาบอกเขาไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ยังไงอ่ะว่าไม่เห็น
1: นั่นน่ะสิเด้งนี่นะหรือตกใจไม่รู้อาจจะไม่เห็นที่ตำรวจตั้งด่านอย่างเงี้ยก
0: ็ในเมื่อตำรวจเขาตั้งด่านแล้วบอกให้หยุดจะไม่เห็นได้ไงอ่ะนั่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือเขาจะมีแผลอยู่ตามลำตัวแขนขาเลยนะคะคือจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหายังคงให้การวกวนนะคะแต่ว่าก็ไม่พบว่ามีการดื่มเหล้าหรือว่าเสพยาอะไรมา
1: ครับ
0: ก็ให้การอย่างที่บอกว่าไม่เห็นก็แปลกนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเนี่ยนะคะส่วนนายอัควินเนี่ยคนที่นั่งคู่กันมาเนี่ยเห็นว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ แล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่านะในอัควินเนี่ยมีประวัติค่ะ เกี่ยวกับร่วมกันทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธปืนรวม5คดีแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในแก๊งโอริโอที่เป็นข่าวโด่งดังช่วงต้นปี68แก๊งโอริโอคืออะไรอ่ะ
1: นี่นะพวกที่บอกว่าตบซับกันสมัยก่อนนะเด้งนะโอ้โหนะครับเยาวชนของชาติเด้งนะเรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแต่ก็กระทำการแบบนี้นี่นะแต่ตำรวจอีกคนหนึ่งอ่ะเด้งนะ
0: ค่ะ
1: ร้อยตำรวจตรีนะครับพี่ไม่ได้จับโจรนะครับแต่จับเป้ากางเกงของน้องที่ไปหาลำไส้พิเศษเพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสือที่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้ยปรากฏว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
0: คุ
1: ณอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับพร้อมด้วยทนายความลงพื้นที่เลยเด้งนะไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้านคดีแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับปรากฏว่าน้องผู้เสียหายขึ้นโรงพักอีกทีนะเด้งวันนี้นะอายุ20ปีครับพร้อมกับผู้จัดการร้านหมูกระทะแต่ตำรวจนะครับร้อยตำรวจตรียศคนนี้เด้งนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ปรากฏตัวเลยแต่ปรากฏว่าเจ้านายนะครับผู้บังคับบัญชาครับบอกว่าก่อนเที่ยงวันนี้ต้องไปรายงานตัวแต่ปรากฏว่าไปจริงๆเด้งน
0: ะ
1: ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับแต่เนื่องจากว่าน้องอายุ20ปีกลัวมากเลยถ้าสมมติว่าเผชิญหน้าเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นนะครับอันตรายรอบด้านเพราะฉะนั้นไม่ขอเจ
0: อ
1: แต่ไปให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเพิ่มเติมรวมทั้งนะครับสำนวนนะเด้งนะว่าถูกลวนลามยังไงบ้างแต่ปรากฏว่านายตำรวจคนนี้นะครับร้อยตำรวจตรีเด้งนะยังให้การปฏิเสธทุกอย่างนะครับ บอกว่าวันนั้นนะครับผมไม่ได้เป็นคนลวนลามผมไม่ได้จับเป้ากางเกงของส่งวันน้องผมสะกิดต่างหากนะครับว่าเพื่อจะขอเพลงและให้น้องนะครับไปขอเพลงไปเขียนเพลงโอ้โหปรากฏว่ากล้องวงจรปิดนะครับจากหลากหลายแน่มุมมาเด้งนะถ้าสะกิดนะครับมันต้องสะกิดแบบข้างๆหรือไหลใช่ไหมเด้งแต่ปรากฏว่าไปสะกิดตรงเป้ากางเกงแล้วก็จับงั้นเลยเหรอ

0: ถามว่าจะแถไปถึงไหนอ่ะเด้งนะวันก่อนนะครับหลักฐานก็ออกมาแล้วที่วันเกิดเหตุเลยนะนะครับเขาก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเด้งนะแต่วันนี้เขาบอกว่าผมไม่ได้ลวนลามผมเอามือไปสะกิดต่างหากว่างั้นเนาะว้ายคำว่าสะกิดต้องสะกิดแบบนี้ใช่ไหมเด้งเนี่ยเนี่ยเอามือสะกิดอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: อันนี้จับปั๊บเนี่ยสะกิดยังไงอ่ะนี่คำว่าสะกิดเหรอครับมือจับเลยเนี่ย
1: เ
0: ด้งว่าไหมเด้งหันมามองด้วยสิสะกิดแล้วก็จับมือทำแง่รูป
1: เอาเดี๋ยวพี่ซิไปลองกับใครเลยปะ
0: ตำรวจดีก็เยอะตำรวจน่าวันดีเลยนะงามหน้าจริงเด้งนะเด้ง
1: เราแบบเอาออกรถออกชาติพอแล
0: ้
1: วใช่ไหม
0: พอก่อนพักก่อน
1: พักก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นเลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: พี่สุวิทย์เอาเลย
2: ก่อนที่จะคุยกับท่านผู้ฟังนะครับผมขออนุญาตนะแจ้งข่าวสารนะครับเรื่องของกิจกรรม FM 100.5 ของเราอะครับ
1: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าภูมิใจเสนอนะเด้งนะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์เลยครับที่ท่านจะพลาดไปได้หรอครับเป็นทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวเลยครับชื่อว่า The Legend The Trail นะครับของถ้าพูดภาษาไทยก็คือว่าเดินทางไปด้วยกันนะครับไปที่สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคครับไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับบนเส้นทางจากเมืองประตูตะปสูตรนี่แหละครับสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่าง 3-5 กรกฎาคมนี้ครับนี่ไฮไลท์สำคัญท่านจะได้พบกับ3นักจัดรายการอยู่ที่ FM 100.5 ของเรานี่ครับเด้งอาจารย์ทรงนิพพลเงิน
1: อ
2: ่ะโอ้โหกูรู้เรื่องของเขมรนะเด้งนะ
1: คือเหมือนจัดทริปตลอดอ่ะจะต้องมีเนี่ย
2: ใช่ใช่
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ย
2: อาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกูรูกูบันิอาเซียนของเรานะครับกูรูอาเซียนนี่นะแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็เป็นนักเล่าเรื่องนักประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็คนพาท่านผู้ฟังนะครับไปท่องเที่ยวหลายทริปมาแล้วครับรวมทั้งผมด้วยครับจะไปบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็การเจาะลึกนะครับทุกเรื่องที่ท่านอยากทราบนะครับรับรองว่าสนุกสนานตลอดทางครับวันแรกจะพาไปไหนครับจะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควพิษณุโลกเลยครับสักการะพระพุทธชินราชและก็พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาครับหนึ่งในเบญจภาคีซึ่งตกค่ำ

0: เย็นๆนะครับเราจะรับอาหารร่วมกันพร้อมกับฟังทอล์คโชว์พิเศษนะครับสไตล์ก็3คนเนี่ยครับที่จะไปด้วยนี่นะวันที่2นะครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองครับผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3เลยครับไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุครับแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมือกลางวันครับท่านจะได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดพบปะกับกูรูระดับตำนานพี่ดำรงพุทธานิ่งแล้วก็พี่พิสมัยนะครับพิมพ์วิสารธนกุลครับจากในการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจัดกับเราทุกวันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะเดินทางกันอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ด VIP พักโรงแรมหรูครับเพราะอาหารเลิศรสทุกมื้อและพร้อมนะครับว่าอยู่กินสบายครับทั้งหมดนี้เราจะคิดค่าใช้จ่ายเพียง 15,900 บาทต่อท่านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านรีบตัดสินใจแล้วครับชวนพรรคพวกหรือมักตัวท่านเองครับไปหาสมาชิกข้างหน้าได้เบอร์โทรศัพท์สำรองด่วนเลยครับ3เบอร์ครับอ้าวถ้าสะดวกจดนะครับก็เตรียมเลยครับ0944803076ครับอีกเบอร์ครับ0943966649และอีกเบอร์ครับ0868251444ครับ
1: มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินน้อยที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณเทียนท่าฉลอมคุยกับหมงยามเย็นเด่นดีแท้ให้เหลียวแลป่าวิทย์จิตแจ่มใสข่าวมากมีเด้งดีมิห่างไกลสบายใจได้ฟังอย่างชื่นชมค่ะแล้วก็มาต่อที่คุณเล็กเก้คุณเล็กเก้บอกว่าถ้าบ้านเมืองเราบังคับใช้กฎหมายจริงจังเนี่ยคนประเทศเราก็คงไม่ติดนิสัยสันดานมักง่ายแบบนี้หรอก
0: ใช่ใช่ครับสิงคโปร์มาเลเซียนี่ครับติดบ้านเราแท้ๆครับแม้กระทั่งลาวอ่ะเด้งโอ้โหไม่ต้องห่วงครับเขาปฏิบัติตามกฎหมายครับกฎระเบียบเป๊ะๆครับ
1: น้องต้องเอาสักทีนึงเนาะ
0: ใช่ๆครับ
1: นี่นะแบบเอาจริงเอาจังคุณใบเตยก็เข้ามาสุขสันต์วันศุกร์นะคะคุณชนิวัฒน์ค่ะสวัสดีเย็นวันศุกร์ครับพี่วิทย์พี่เด้งสี่แยกสะพานควายรถเยอะแล้ว
0: อ้าวโอ้ยวันศุกร์ด้วยเด้งวันนี้นะ
1: คุณช็อกบอกว่าสภาโหดร้ายมากขนาดคนป่วยกินมอร์ฟีนต้องมาทำงานแย่
0: ฉันก็คิดอีกมุมเหมือนนะใช่ครับ
1: ปอพอก็ควรลาออกทั้งหมดแก้ปัญหาแล้งท่วมซ้ำซากไม่ได้ถ้างั้นน่ะก็คงต้องลาออกกันทั้งหมดทั้งทั่วโลกอ่ะอันนี้ว่าไปอ่ะมันก็เป็นผลพวงจากโน้ตสภาพอากาศโน้ตที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ช่วยกันไปค่ะคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กเคยมีงานวิจัยว่าการล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวค่ะก็อย่างเคสของเซเลบนี่แหละอะไรเงี้ยก็คนในครอบครัวแล้วก็มาที่คุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบก็บอกว่าช่างสรรหาเรื่องใต้สะดือมานำเสนออย่างมันหยดได้ทุกวันนะพี่วี
0: มีเยอะมากครับอันนี้ยกตัวอย่างแค่บางเรื่องนะครับที่เราเสนอไปแล้วก็ขอต่อยอดข่าวทั้งเด่นนะครับเพื่อให้อัปเดตความคืบหน้าของข่าวมันเป็นยังไงบ้าง
1: คุณวลัยพรก็อันนี้แหละก็นี่ขึ้นมาเลยส่งมาไอ้ทริปเนี่ยสงสัยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มเข้าไปค้นแล้วทริปเนี่ย The Legend's Tale เนี่ย2แควอโยธยาเนี่ย
0: ดีครับดีครับ
1: คุณณทีนะคะคุณณทีก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะ
0: ครับ
1: คุณลักษสุดานี่ก็ขึ้นทริปเข้ามาเลยทริปที่ไม่ควรพลาดเนี่ยเช่นเดียวกันกับคุณออยซอยใช่ไหมออยซอยก็เหมือนกันนี่หูคนเข้าไปดูกันเยอะมากเลยอ่ะพี่สวิตหลังจากพี่สวิตเนี่ยคุยเรื่องเนี้ยคุณ VP Rice คุณ KK
0: ครับ
1: คุณไพฑูรย์เนี่ยเขาเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปดูทริปนี้กันเป็นแถวเลยคุณโยธิน
0: โอ้เลยครับ
1: คุณจันทร์ธนัทคุณจันทร์ธนัทคุณชุติภพเนี่ยคุณจุติภพอุ้ยเนี่ยไปดูกันหมดเลยแล้วก็มีคุณแสงวันยกนิ้วให้เลยส่งภาพส่งนิ้วให้เลยมาแล้วก็คุณนินเอ็นเคที
0: ครับ
1: ใครว่าใครอ่ะพูดแบบหน้าด้านๆใครเหรอคะ
0: ก็มีอยู่สองคนไม่ก็ผมกับเล็กกับเด้งนี่แหละ
1: คุณนินเอ็นเคทีบอกมาเลยว่าเด้งลูกพี่สวิตหน้าด้านเนี่ยฮะ

0: อ่ะคุณวรรณิษาอ่ะคุณนิษาก็เนี่ยพูดถึงเรื่องของคลิปนี้เหมือนกันเนาะเนี่ยสงสัยคุณจะไปกันเยอะนี่ขนาดโฆษณาวันแรกนี่ก็เพิ่งแบบเพิ่งเปิดวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับนี่นะเพิ่งเปิดวันนี้ครับ
0: โอ้โห
1: น
0: ี่
1: แหละครับ
0: นี่คิดดูสิพี่สวิตแฟนคลับเยอะมากเลยพี่สวิตเนี่ยโฆษณาทีเดียวเนี่ยคนเข้ามาดูเต็มเลยอ่ะคุณอนุวัฒน์
1: ครับ
0: คุณสมุทรโอ้ยนี่ใส่ท่าทางทริปนี้จะล้นเร็วแน่ๆเลยเนี่ยดูสิคนเข้ามาดูเยอะมาก
1: ไปด้วยกันนะครับไปสร้าง
0: คุณบัณฑิตบุญมาก
1: ไปสร้างความสุข
0: คุณก้อยคุณกิตติธร
1: ครับ
0: โอ้นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรจะโอ้นี่สงสัยแค่วันแรกก็มีคนซื้อกันล้นแล้วมั้งเนี่ย
1: ครับ
0: นี่เต็มเลยพี่สวิตดูกันไม่หวาดไม่ไหวในเนี่ย
1: รีบๆจองกันนะครับไปเที่ยวด้วยกันครับ
0: คุณชนินส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคุณเหรียญคุณเหรียญคุณเหรียญส่งโอเคเข้ามา
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณนการคุณนการก็เข้ามาทักทายนะสวัสดีพี่สวิตกับเด้งค่ะบอกว่าวันนี้เชียงขวาง21องศา
1: โอ้ดีจังเลย
0: บอกว่าฟังทุกวันเลยนะแต่ว่าไม่ได้ทักทายเข้ามา
1: โอ้ครับนี่นะพี่สมใจฟักพึ่งนะครับก็ส่งข้อความบอกว่าอาจารย์อ่านข่าวได้มันมากมากค่ะขอบคุณนะครับ
0: โอ้เนี่ยปกติไม่มีคนเนี่ยเข้ามาเยอะขนาดนี้เลยนะวันนี้มีแต่คนเนี่ยส่วนใหญ่จะกดดูนี่แหละทริปนี่แหละค่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะอ่านชื่อไม่หวานไม่ไหวเลยมีคุณคุณน้อยไหมคุณน้อยคุณบัวคุณแจ็คจากัวก็ส่งสติกเกอร์ขอบคุณครับเข้ามาคุณมดดำคุณมดดำส่งภาพอะไรมาเนี่ยสุขสวัสดีคุณ 1,000 ช่างบอกว่าวันนี้ไม่มีเวลาทักเคลียร์กับพี่เด้งนะครับงานยุ่งมากไม่เป็นไรคุณยุทธพลนี่ขนาดไม่มีเวลาทักนะยังพิมพ์ก็มาคุณยุทธพลก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณเก๋นันทนาค่ะก็สนใจทริปเหมือนกันนะเช่นเดียวกับคุณชาวเดวิดคุณชาวเดวิดนะคะเนี่ยดูสิรู้ตายแล้วคนสนใจอะไรจะเยอะกันขนาดนี
1: ้
0: คุณเข็มคุณแอมคุณอันโนนี่คือที่อ่านมาเนี่ยคือคนที่เข้ามาดูทริปหมดเลยนะคะคุณภาริทัศคุณภูนสุขบอกว่าการันตีได้เลยว่าทริปสองแควอยุธยามีกูรูระดับสูงอย่างนี้เต็มเร็วแน่ๆค่ะคุณมายุรีคุณมายุรีก็ส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจกันมาคุณสถาก็เข้ามาดูทริปเหมือนกันคุณพรคุณพรสิริฐาก็เข้ามาดูทริปนะคุณบอลลูนเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยฮะคุณระดมอ่านไม่ปรับไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณไพฑูรย์ก็ส่งสติกเกอร์ทักทาย
1: คุ
0: ณปิยักษ์นะสุรชัยก็เข้ามาดูทริปเหมือนกันคุณโชคชัยก็เข้ามาดูทริปค่ะคุณพงศ์ก็เข้ามาดูทริปนะคุณกระเจี๊ยบใช่ป่ะแล้วคุณปุ้มคุณประพัฒน์โอ้ยตายแล้วบุรุษ
1: เยอะไปหมดเลยครับ
0: เมื่อยปากคุณชยานต์นี่คุณอะไรเนี่ยยุลักยุกลักอะไรเนี่ยก็บอกว่าน่าสนใจค่ะสำหรับทริปนี
1: ้โอ้แฟนคลับเยอะนะครับ
0: คุณใบเตยคุณใบเตยก็เข้ามาดูทริปคุณนี่เนี่ยเคทีมาเฉลยแล้ว
1: ว่า
0: ใครหน้าด้าน
1: หน้าด้านใครอ่ะ
0: บอกไอ้หื่นที่มันจิ้มเด็กผู้หญิงอ่ะ
1: อ๋อตำรวจนั่นเหรอโอ้ยมือนะสกิด
0: เพราะฉะนั้นเราพลาดเราไม่ได้หน้าด้าน
1: อย่างอื่นด้านกว่าได
0: ้ไหมขอใครคุณผู้ฟังนะมันเยอะมากเลยอ่ะจริงๆตอนนี้นี่พี่สวิตเยอะมากจริงนะ
1: โอ้เหรอครับ
0: ไม่ได้พูดเลยนี่ดูดิเต็มไปหมดเลยเขาเข้ามาดูทริปอ่ะ
1: แปดครับร้อยจุดห้าเยอะครับไปด้วยกันครับเป็นทริปที่จะให้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานความบันเทิง
0: พี่สวิตอ่านตารางเขาบอกเขาอยากรู้ตารางทริปอ่ะอ่านอีกรอบนึงเพราะว่านี่คนมันเยอะมากจริง
1: ๆฟังอีกรอบเลยครับนี่นะก็วันแรกครับเราจะไปที่พิษณุโลกก่อนนะครับไปสักการะพระพุทธชินราชครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยอย่างนี้คนไทยก็ชอบก็ทราบอยู่แล้วครับเรื่องนี้ครับแล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาครับถือว่าเป็นหนึ่งในภาคีเบญจภาคีแล้วตอนค่ำๆนะครับรับประทานอาหารด้วยกันเราจะจัดทอล์คโชว์พิเศษครับสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์สไตล์พี่สุทนแล้วก็สไตล์แบบผมครับแล้ววันที่2เราจะไปเยือนพระราชวังจันทน์ครับซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรครับก่อนที่จะมุ่งหน้ามาที่อยุธยาครับมนต์เสน่ห์ไม่ต้องห่วงแล้วครับอยุธยานี้ไปต้องล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองครับวัดสำคัญไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นตื่นเช้านะครับวันที่3เราจะไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุครับอันนี้ต้องบอกว่าคนต่างชาติแห่มาดูเยอะมากนะเด็กนะ
0: อ
1: ยากมาพิสูจน์นะครับจนกระทั่ง

0: เขมรออกไปเคลมอ่ะเขมรเขาก็ว่าเขาก็มีรากไม้เหมือนกันนะแล้วประเทศไทยนี่แหละครับบอกว่าจำลองเขามา
1: ของเราอ่ะมีมาก่อนแล้วนะ
0: โอ้ใช่ใช่
1: เด้งไปเที่ยวเลยเด้งไปมาแล้วไปมาแล้ว
0: สวยแน่เด้ง
1: ก็อย่างที่เห็นในภาพเลย
0: เออนะ
1: แต่ไปถึงปุ๊บเดี๋ยวต้องรีบต้องแบบไปถ่ายภาพเลยนะ
0: ครับครับเพราะว่า
1: เป็นจุด
0: คิวยาว
1: ไม่มาตอนเพิ่นวันที่เด้งไปคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รอนานค่ะไม่รอนาน
0: นี่นะถือว่าเป็นอันซีนนะครับเราจะไปดูกันครับแล้วก็ที่น่าสนใจต่อไปนะครับไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ครับที่วัดหน้าพระเมรุครับแล้วตอนกลางวันเลยครับไม่ต้องห่วงครับเราจะไปกระทบไหลพี่ดำรงพุทธาหน่
1: อ
0: ยแล้วก็พี่สมัยนะครับพี่จัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรเดโออย่างเงี้ยระดับตำนานนะครับพี่ดำรงนี่นะจะมารับประทานอาหารด้วยจะมาพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับพวกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปยุให้พี่ดำรงร้องเพลงให้ฟัง
1: เจ้าของพื้นที่เลยนะ
0: ใช่นี่นะบ้านอยู่จุฑาด้วย
1: เ
0: ด้งไม่ต้องห่วงนะครับไปรถ VIP รถโค้ชนะครับโรงแรมก็รู้ครับแต่ละที่แต่ละที่นะครับแล้วก็อาหารก็เรื่องรถทุกมื้ออันนี้ยืนยันเลยครับ
1: คนเข้ามาตามเยอะมากจริงๆอ่านไม่ไหวขออภัยด้วยนะคะเพราะมันเยอะจริงๆค่ะรับรองได้ว่าคลิปนี้ต้องเต็มภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีแน่ๆเลยอ่ะคนสนใจกันเยอะจริงมาที่ข่าวนี้กันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข่าวอุบัติเหตุที่รถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลน้ำป่าเนี่ยเกิดเสียหลักตกข้างทางเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบฝนตกหนักนะคะก็เลยทำให้ถนนลื่นแล้วก็ส่งผลนะให้น้องจูนนะคะซึ่งเป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะโอ้ก็ทำเอาสร้างความเสียอกเสียใจนะคะให้กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็หลังจากนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยก็พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งรักษาตัวกันเป็นการด่วนแต่ปรากฏว่าน้องจูนเนี่ยนะคะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตตอนช่วงประมาณสักตีสองของคืนที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็เป็นข่าวเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านปางเกลือตำบลน้ำคล้ายอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ
0: นะครับอุบัติเหตุใหญ่วันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นคือที่สุราษฎร์ธานีนะเด้งวันนี้นะ
1: หรอคือ
0: โอ้ยตายหมดเลยครับพ่อลูกสองคนอ่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา
1: อ๋อเออเห็นอยู่พี่สุวิทย
0: ์ครับภาพกล้องวงจรปิดก็จับได้นะครับคือคุณพ่อครับวันนี
1: ้
0: ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก
1: ็
0: เอาล
1: ู
0: กนะคร
1: ับ
0: ซ้อนมา3คนนะเด้งนะเพื่อไปส่งโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนทั้งคู่เลยครับเด้งน
1: ะ
0: พี่อายุ5พี่อายุ10ขวบครับแล้วก็น้องนะครับก็คือเพิ่งจะอนุบาลนะครับอายุ5ขวบนะเด้งนะคุณพ่อเป็นพ่อเลี้ยงนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าทางต่างจังหวัดนะครับสุราษฎร์ธานีมันเป็นสองเลนนะเด้งนะสวนนะครับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับเขายืนคุยกันอยู่ข้างถนนนะครับเขาก็เห็นรถปิกอัพคันหนึ่งนะครับวิ่งไปเด้งนะก็เป็นปกตินะครับแต่ได้ยินเสียงโครมเหมือนกันหันไปดูครับปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับเด้งนะขับมาปรากฏว่าช่วงนั้นมันเป็นทางโค้งนิดนึงเข้าใจว่าแซงมาพอแซงนะครับแล้วก็จะหลบเข้ามาแต่ปรากฏว่าไปชนกับรถปิ๊กอัพนะเด้งนะข้างหน้าเลยครับนี่นะแล้วก็เข้าไปในกระจังข้างหน้าเลยครับมอเตอร์ไซค์
1: เข้าไปในใต้ท้องรถอ่ะ
0: เราตายคาที่2คนเลยคือพ่อแล้วก็ลูกชายตัวเล็กนะครับ5ขวบนะเด้งนะส่วน10ขวบนะครับส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตโรงพยาบาลเองนะเด้งนะโอ้ยมันเป็นเรื่องเศร้ามากเลยครับ
1: ไม่แต่ว่านี่เขาบอกว่าในการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่หน้ารถกระบะเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ได้เลยนะคือคนที่ขับเนี่ยเป็นผู้หญิงนะอายุ24
0: จะตกใจมากเลยนะ
1: คือมันจะบันทึกภาพได้เลยมูฟังคะก็คือในช่วงที่เขาขับรถเนี่ยนะพอขับมาถึงบริเวณกลางซอยเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยใช่ไหมที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยก็มีลูกๆเนี่ยซ้อนท้ายเนี่ยคือขับรถสวนมาด้วยความเร็วแล้วก็มีการแซงรถแล้วปรากฏว่าเกิดเสียหลักไงแล้วรถจักรยานยนต์มันล้มลงแล้วพอล้มลงปุ๊บเนี่ยก็ถลายเข้ามาที่หน้ารถกระบะเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเขาก็มีการเชิญตัวผู้ขับขี่รถกระบะมาสอบปากคำเพิ่มเติมกันแล้วนะคะแต่ว่ากล้องหน้ารถเนี่ยค
0: ือ
1: เขาจะบันทึกเอาไว้หมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: นะอันตรายครับอุบัติเหตุนี่นะฟังข่าวดีๆบ้างเด้งโอ้นะเห็นข่าวนี้แล้วเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงนะครับมีการจัดชิงแชมป์โลก
1: แล้ว
0: นวดน้ำมันนะเด้งนะนวดน้ำมัน
1: นวดตัวนี่นะ
0: ตัวนี่
1: หรอ
0: มันจะเป็นนวดตัวนวดเท้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: เมืองไทยเหรอ

0: ม่ใช่
1: ที่ต่างประเทศเด้งนะแต่คนที่ชนะเลิศนะครับสาวเมืองขอนเด้งตอนนี้นะครับสังคมออนไลน์ทั่ว
0: คนไทยคนไทยนะคนไทยขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: แสดงความยินดีมากนะครับสำหรับนางสาวโสรยาเถารามครับหลังจากที่ว่าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันนวดระดับโลกครับเวเนซุเอลาแชมเปี้ยนนะครับ2026ประเภทนวดน้ำมันเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับนี่นะการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน200กว่าคนครับจาก22ประเทศนะเด้งมีการแข่งขันออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะนวดหน้านวดไทยนวดน้ำมันนวดฝ่าเท้า มีกรรมการแล้วก็ผู้สุขวุฒิจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับร่วมตัดสิน30คนครับโดยประเภทนวดน้ำมันนะครับผู้ที่คว้าเหรียญทองคือสรยานี่เป็นชาวบ้านที่ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังมีอาจารย์ผู้สอนก็คือว่านางสาวกันติชารอดบุตรชาวเพื่อทุ่งส่งนั่นเองเด้งนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรายการระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรายการที่คนนครศรีธรรมราชนะครับได้แสดงความสามารถแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะโอ้จึงเป็นข่าวดีที่สุดวันนี้เหมือนกันนะครับสำหรับพี่น้องนครศรีเด้ง
0: มาที่เหตุการณ์ใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่อธิบดีกรมการปกครองนำทีมไปเลยที่เขาเปิดปฏิบัติการเนี่ยนะคะปิดเกมปากน้ำค่ะก็คือเป็นการบุกเข้าไปทลายบ่อนพนันในโรงแรมย่านอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะแล้วก็สามารถจับกลุ่มเจ้ามือแล้วก็พนักไอ้พวกนักพนันทั้งหลายแหล่เนี่ยได้มาทั้งหมดเนี่ย63คนที่สำคัญก็คือบ่อนพนันที่ว่านี้เนี่ยนะคะสามารถตรวจยึดเงินสดชิปแลกเงินและอุปกรณ์เล่นพนันในจำนวนมากเลยแล้วพบนะคะว่าบัญชีเงินหมุนเวียนเนี่ยภายในบ่อนเนี่ยสูงวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณ43ล้านเลยนะแล้วแถมยังไม่เท่านั้นค่ะบ่อนเนี้ยคุณผู้ฟังคือมีการเล่นพนันแล้วไลฟ์สดไปพร้อมๆกันคือให้คนที่ดูออนไลน์อ่ะสามารถที่จะแทงพนันได้แล้วจ่ายเงินเนี่ยผ่านทางบัญชี
1: 2เด้งพูดง่ายๆเลยเด้งนะคือเล่นทั้งตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็เล่นทางโซเชียลด้วย
0: คือสุดๆมากอ่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ค่ะตอนนี้กำลังเป็นเรื่องตำรวจค่ะตำรวจอยู่ไหนเพราะนั้นประเด็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการเปิดเผยนะจากพลตำรวจตรีภูมินสิงหสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะคะว่ามีคำสั่งให้สถานีตำรวจในพื้นที่เนี่ยทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเนี่ยไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการอย่างเร่งด่วนแล้วแล้วก็หลังจากที่ได้รับการรายงานชี้แจงกันออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและวินัยกันต่อไปว่าเนี่ยมันเข้าข่ายมีคำสั่งลงโทษหรือพิจารณาเด้ง5เสือสภ.พระสมุทรเจดีย์หรือไม่คืองานนี้มีเด้งแน่ๆ
1: เป็นสูตรสำเร็จนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: นะครับว่าเด้งใช่ไหมเด้งอย่างไรก็ตามนะครับนี่นะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับที่รับผิดชอบสมุทรปราการเด้งนะได้ทำหนังสือชี้แจงนะครับในส่วนไปข้อเท็จจริงนะครับไปยังกรมการปกครองแล้วบอกว่านะครับวันเกิดเหตุนี่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ไปเป็นพนักงานนะครับกลุ่มนึงเหมือนกันเด้งที่ไปปฏิบัติการคราวนี
0: ้
1: แต่ปรากฏว่าภาพที่ปรากฏออกมาครับถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งหมดไม่มีตำรวจไปร่วมด้วยเด้งนะ
0: ใช่ของกรมการปกครองอธิบดีก็ไปเองเลย
1: แต่ตำรวจบอกนะครับว่ามีตำรวจไปอยู่ด้านด้วยว่างั้นนะตกลงจะเชื่อใครครับเหมือนราชการอย่างเงี้ยเด้งนะผู้บัญชาการภาคหนึ่งนะครับเป็นคนที่ออกเป็นหนังสือชี้แจงกับเด้งนะนะครับแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับว่าบ่อนนี้เป็นบ่อนวิ่งครับโรงแรมที่เกิดเหตุก็เป็นโรงแรมที่บอกว่าโรงแรมเก่านะไปเปิดอยู่ชั้น4นะครับไปปรับปรุงห้องนะนะแล้วก็ไปเล่นกันตรงนั้นครับแล้วก็มีการแจ้งออกไปบอกว่าตำรวจไม่รู้ข่าวเลยเด้งนะแล้วทราบมาว่านะครับบ่อนนี้เพิ่งมาเล่นได้3วันนะครับ3วันน่ะเด้งไม่รู้นะทั้งที่ตำรวจนะครับเป็นของพื้นที่และฝ่ายปกครองนะครับที่บอกว่ารู้ได้ไงครับเพราะว่าชาวบ้านแจ้งไว้อย่างนั้นเด้งนะชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงชาวบ้านเขาก็ต้องแจ้งตำรวจก่อนถึงแม้ว่าชาวบ้านไม่แจ้งแต่ตำรวจก็คือว่าต้องมีสายสืบอยู่แล้วเด้งต้องมีคนปลอมตัวต้องมีสายลับต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องหาข่าวมันต้องรู้อยู่แล้วเด้งนะแต่ท่านนี้ท่านบอกว่านะครับเพิ่งมาเปิดได้3วันตำรวจก็เลยไม่รู้โอ้ไม่รู้นะครับว่าเป็นเหตุเป็นผลฟังได้ไหมแต่ก็เอาท่านมารายงานให้ฟังอะเด้งนะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับประเทศไทยเรานะ

0: ตำรวจไม่รู้ไม่เห็นนะครับไม่อะไรทั้งสิ้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่ครับบ่อยครับแบบนี้ครับเด็ก
1: นี่มีข่าวเรื่องของหาดฟรีดอมด้วยนะเพราะว่าทางกรมป่าไม้เนี่ยตกลงเขาส่งจดหมายเปิดผนึกเนี่ยนะคะไปชี้แจงปมประเด็นที่สสภูเก็ตเนี่ยเขาแฉออกมาบอกว่ามีอดีตบิ๊กข้าราชการเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ในการออกโฉนดหาดฟรีดอมกับเกาะกระดานทางกรมป่าไม้เขาก็ยืนยันว่าตอนนี้เขาไล่ออกแล้วก็ไม่มีการจ่ายบำนาญแล้วเนี่ยเป็นการชี้แจงจากทางอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะที่โทรศัพท์ไปพูดคุยกันกับทางคุณเฉลิมพงษ์แสงดีว่าเนี่ยออกจดหมายเปิดผนึกเรียบร้อยละแล้วก็มีการดำเนินการทางวินัยแล้วนะกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้นะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการร่วมกันดำเนินการออกโฉนดที่ดินบริเวณหาดฟรีดอม
0: นะครับไม่นะออกได้มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนี่ก็ไม่มีทางอะเด้งนะ
1: เสียดายไม่บอกเลยว่าใครเนาะ
0: ครับใช่ๆครับนี่นะแต่ภูเก็ตวันนี้นะครับโอ้โหผมดู Facebook นะครับจากภูเก็ตถามมาเด้งนะโอ้ยสาวต่างชาติสูงยาวเขาดีหุ่นดีมากเด้ง
1: เอาอีกละ
0: ส่งสะบึมเลยนะ
1: ที่ไปแก้ผ้าถ่ายรูปใช่มั้ย
0: เด้งเด็กดูแล้วเหรอผมดูว่าเอ๊ะมันจริงป่ะผมดู2รอบนะครับเด้งนะโอ้แต่บอกว่าเธอก็หุ่นดีจริงๆครับในทรงสะบึมมากครับปรากฏว่าถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนเลยครับเดินออกไปแถวโขดเห็นให้เพื่อนที่มาด้วยนะครับถ่ายรูปแล้วเธอโพสท่าเหมือนนางงามอ่ะเด้งนะเหมือนนั่งแบบครับไม่อายใครเลยนะครับที่บริเวณแถวหาดชื่อว่าลับกริมครับทั้งๆที่มีต้นมะพร้าวขึ้นเยอะด้วยนะครับตอนนั้นมีทั้งคนไปเที่ยวแล้วก็คนที่ไปตกปลาด้วยแต่เธอนั้นไม่สนใจเลยเด้งนะเห็นประเทศไทยเป็นอะไรก็ไปทราบได้เลยนะเอออย่างเงี้ยครับคนทำอะไรนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยตามทำอะไรตามใจแท้นะครับแต่ฝรั่งมาอยู่บ้านเราก็ทำอะไรเนี่ยตามใจเหมือนกันเนี่ย
1: ป้า
0: ครับ
1: นี่จะบอกว่าคนสนใจทริปนี้มากจริงๆอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยแหละโอ
0: ้ท่านรีบจองเลยนะครับ
1: ค่ะป้า
0: ครับลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณนันชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัสด
5: ีสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เย็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้22พฤษภาคมเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มีรายงานข่าวว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สัปดาห์นี้พุ่งแตะ 12,700 รายเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเพิ่มขึ้นนะเป็นรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อวานนี้21พฤษภาคมเนี่ยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมราว 12,700 รายนะฮะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอัตราผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณนะโดยบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงภูมิคุ้มกันของประชาชนเริ่มลดลงโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย NB.1.8.1 ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์จากสายพันธุ์หลัก JN.1 ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักในสิงคโปร์ครองส่วนแบ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจสอบในท้องถิ่นทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานโรคติดต่อก็กำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด-19 อาจระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไรก็ดีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าปัจจุบันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในสิงคโปร์มีความสามารถแพร่เชื้อมากขึ้นหรือก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆที่แพร่กระจายก่อนหน้านี
5: ้คือตอนมันแพร่กระจายแรกๆนี้ก็ยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะพี่แล้วนี่มันหยุดยังไม่หยุดเนี่ยจ นดิฉันก็เจริญวัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะ
4: ผมนี่บวนเดียวเลยเข้าต้นจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจะออกมาได้
5: เมื่อไหร่จะหยุดสักที
4: เ
5: ออตอนแรกก็ดีได้ว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ไปมานี่ก็มันก็หลายปีแล้วนะ
4: เข้าข่ายละครับส่วนประเทศไทยครับก็ปรากฏว่าจากการที่ WHO นะองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

0: คองโกและพบผู้ป่วยในประเทศยูกันดาที่มีประวัติเดินทางมาจากคองโกแต่ยังไม่ถึงกับระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าเป็นแพนเดมิกเนี่ยนะยังไม่ถึงประเทศไทยก็ได้ประกาศให้สองประเทศนี้ก็คือคองโกกับยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาตั้งแต่21พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้แถลงนะว่าเราก็ตรวจเข้มในเรื่องของผู้โดยสารต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาทางนี้สายการบินเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนเครื่องลงนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่คือเราไม่มีการติดไม่มีสายการบินที่ตรงมาจากคองโกแล้วก็ยูกันดา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าผู้ที่เดินทางผ่านแล้วก็เดินทางมาอะไรต่างๆที่มีประวัติเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตรวจตราให้ละเอียดครับ
1: ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องลงทะเบียนสถานะสุขภาพล่วงหน้าค่ะผ่านระบบ Health Declaration หรือแบบฟอร์มป.8ซึ่งในชาวต่างชาติจะผนวกไปกับระบบ Thailand Digital Arrival Cardส่วนคนไทยให้ลงทะเบียนผ่าน Thai Health Pass ค่ะอีกทั้งสายการบินต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงเครื่องด้วยค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวเลยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยก็คงต้องผ่านเครื่องอะไรต่อมีอะไรมั้งเป็นไข้ภายในกี่วันไหมมีอาการตัวร้อนไหมนะคะอนาคตหากสถานการณ์การระบาดของโรคมีการขยายกว้างขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพิ่มขึ้นหรือกรณีโรคสงบก็อาจจะประกาศยกเลิกได้เช่นกันนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะว่ายังไงอ่ะก็อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเด็ดขาด
0: ก็เราก็ติดตามสถานการณ์กันในขณะนี้นะว่ารับรู้รับทราบไว้ว่ามันก็องค์การอนามัยโลกเขาก็เตือนแล้วก็เราก็เป็นประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่การระแวดระวังเรื่องนี้ก็ต้องให้รัดกุมแต่ว่าในขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็ยังไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะ
1: ฮะใช่อีกสัก8-9เดือนนะคะกว่าที่จะพัฒนายาที่จะจัดการกับไวรัสตัวนี้ได
0: ้มันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ของเก่าก็จัดการมันไม่ได้แล้วนะอีโบลามันเก่าแก่มากนะอีโบลาเนี่ย
1: คือไอ้เชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ที่วิตกกันก็คือว่า1ถ้าใครเป็น100คน40คนตายค่ะติดกัน10คนเนี่ยมี4คนที่เสียชีว
0: ิ
1: ต
0: ไม่รอด
1: มี4คนเลยอ่ะเสียชีวิตในบรรดา10คนที่ติดเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีตัวยาที่มันจะรักษาได้ตรงแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตอนที่โควิดเราก็วิตกกันไม่มีทั้งวัคซีนไม่มีทั้งยารักษาใช่ไหมคะกว่าที่จะมีไอ้อะไรฟูนะคะพี่วิสารทามิฟูเนี่ยในการรักษาได้อะแล้วทีนี้ก็ไอ้ตัวอีโบลาเนี่ยถ้าหากว่าจะรอก็มีการคาดการณ์กันว่าอีก 8-9 เดือนกว่าที่จะพัฒนายาที่จะรักษาได้ส่วนประเทศไทยอ่ะก็อย่างที่รู้กันถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวที่เราก็มันก็คนมันก็น้อยลงในช่วงนี้นะคะตะวันออกกลางก็ไม่ได้มากันเกิดมีเรื่องนี้เมาขึ้นมาอีกไม่รู้จะออกอีท่าไหนเลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับ
1: อย่าได้มีเรื่องอะไรเด็ดขาด
0: เอาเราคุยกันเรื่องโรคระบาดก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเนี่ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.วันนี้ได้แถลงนะครับว่าตามมติของกพช.เนี่ยผ่านการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า progressive rate ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายแนวนโยบายที่กำหนดส่งเสริมการใช้ไฟฟ้ายังมีประสิทธิภาพเนี่ยล่าสุดกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอที่นำมาขอรับฟังความคิดเห็น

0: 4แนวทาง
1: ก็มีทั้งหมด4กรณีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารายงานให้ฟังว่า4กรณีเนี่ยเขาจัดประเภทผู้ใช้ไฟจะต้องจ่ายน้อยลงจ่ายเท่าเดิมจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรกันยังไงนะแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา13 นาทีนะครับมาคุยเรื่องค่าไฟกันนะครับ
0: วันนี้เป็นการแถลงของดร.ปุณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เดี๋ยววงการเขาเรียกกันดร.ลีนะฮะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเราเรียกสั้นๆว่ากกพ.บอกว่าได้แถลงค่ะหลังจากมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติใช่ไหมคะกพช.เรามีทั้งกกพ.กพ.ก็คือกำกับกิจการพลังงานอันนี้เป็นองค์กรอิสระกพช.อันนี้เป็นการเป็
1: นกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สำนักงานกกพ.ก็คือเป็นสำนักงานนะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐและตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน2550ค่ะโดยข้อเสนอเนี่ยดำเนินภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา65แล้วก็70ทีนี้แน่นอนล่ะเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ละว่าค่าไฟเราจะไปถึง5บาทถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ครั้งนี้มารายละเอียดแล้วค่ะว่ามันจะไป5บาทได้ยังไงคะ
1: ก็มันจะแบ่งเป็น4กรณีนะ4ซีนาริโอ โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนอัตราก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น1กลุ่มผู้ใช้ไฟต่ำคือใช้ไม่เกิน25หน่วยแรกนะ25หน่วยแรกเนี่ยทุกกรณีศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอัตราเดิมไว้ที่ 2.3488 บาท15หน่วยแรกและ 2.9882 บาทใน10หน่วยถัดไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานหายากคนใช้ไฟขนาดนี้ไม่เกิน25หน่วยเนี่ยนะ
0: จ่ายกี่บาทนะคะไม่เกิน25หน่วยหน่วยละ2บาท100กว่าบาท
1: 2บาท90 2บาท30ประมาณเนี้ยนะ
0: 15หน่วยแรกแค่2บาท34นะฮะ10หน่วยถัดไปแค่3บาทเลยก็แล้วกัน
1: อืม
0: 2บาท40กับ3บาท
1: ครับ
0: ค่ะ
1: 30บาท
0: 3บาทคูณเท่าไหร่นะฮะคูณ35หน่วย
1: ร้อย
0: ห้าบาทฮะ
1: ครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ระดับ

กลางนะครับก็คือตั้งแต่26หน่วยถึง200หน่วยกกพ.เล็งเห็นถึงการลดภาระประชาชนโดยในทุกกรณีศึกษาจะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือช่วง26ถึง150หน่วยปรับลดลงประมาณ 0.24 ถึง 0.71 บาทต่อหน่วย

0: ช่วงตั้งแต่151หน่วยขึ้นไปไม่เกิน200หน่วยถือเป็นไฮไลท์สำคัญโดยจะมีการปรับลดลงถึง 1.2218 บาทต่อหน่วยจากเดิม 4.2218 เหลือเป็น 3.0 บาทในทุกกรณีศึกษาก
1: ลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดอ่ะพี่ไพศาล
0: ไม่เกิน200หน่วยนะ
1: ใช่ค่ะถือเป็นฐานเสียงสำคัญเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือที่ประกาศจะลดไฟถ้ากลุ่มนี้ได้ลดก็คงจะมีผลต่อคะแนนเสียงฐานเสียงพอสมควรนะ
0: ครับก็เหลือสูงสุดนี่เหลือตั้งแต่151หน่วยขึ้นมาถึง200เหลือเพียงหน่วยละ3บาท
1: เหลือแค่3บาท
0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีลำดับเขานะตั้งแต่25หน่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีระดับราคาเขาไล่มันขึ้นมาเป็นขั้นบันได
1: ค่ะ
0: 3กลุ่มที่ใช้ไฟสูงเกิน200
1: ไปถึง400หน่วย
0: 200ถึง400หน่วยขึ้นไปประธานโทษเกิน200ถึง400หน่วยขึ้นไปนี่คือจุดที่แต่ละกรณีศึกษาจะเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาทิกรณีศึกษาที่1และ2จะคงราคาช่วง201ถึง400หน่วยไว้เท่าเดิมที่ 4.2218 บาทแต่จะไปปรับเพิ่มอย่างหนักหลังจากหน่วยที่400ขึ้นไปโดยกรณีที่1จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.0234 บาทต่อหน่วยรวมเป็น 5.4451 บาท
1: 5บาท50เลยล่ะ
0: และกรณีที่2ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0357 บาทต่อหน่วยสำหรับหน่วยที่501ขึ้นไปส่วนกรณีศึกษาที่3และ4จะเริ่มปรับเพิ่มราคาเร็วขึ้นตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปโดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.49 ถึง 0.54 บาทต่อหน่วยและจะมีอัตราสูงสุดที่ประมาณ 4.96 ถึง5บาทต่อหน่วยสำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เกิน400หน่วยขึ้นไปหรือเพิ่ม 0.54 ถึง 1.03 บาทการไฟฟ้ามองว่าเมื่อดูแล้วจาก4ตัวอย่างควรพิจารณากรณีศึกษาที่4ซึ่งถือเป็นค่าเฉพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่4บาท96สตางค์ถึง5บาทต่อหน่วยครับโดยกราฟการจ่ายค่าไฟในราคาที่ไม่ก้าวกระโดดมากนักซึ่งส่วนมากเป็นประชากรในกทม.และปริมณฑลนะทั้งนี้สำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่22พฤษภาคมคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ erc.or.th คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569ครับ
1: ก็คือคนที่ใช้น้อยก็โอเคใช้ถูกมากถ้าคุณอยู่ได้นะเดือนหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทคุณก็ใช้ถูกมากๆกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือใช้ไม่เกิน200หน่วยจากที่เคยจ่ายอยู่4บาท22สตางค์จะลดลงไปเหลือแค
0: ่3บาท
1: หน่วยละ3บาทเท่านั้นเองตรงเนี้ยจะได้ฐานคะแนนเสียงคนชัยโยโหฮิ้วรักมากเลยนะคะแล้วก็มากลุ่มที่3พวกที่เกิน4 200ถึง400เนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นโดนฟาดไปวันละ5บาท40สตังค์กลุ่มนี้เขาก็คงจะโดนนะคะก็คงจะโดนโบยตีมธรรมดาเหมือนกับมีอ่ะคือมีฐานให้ถอนขนก็จะถอนตรงนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าพวกนี้หนีตายได้ก็คงจะไปติดโซล่ารูฟท็อปที่บ้านประมาณ 200,000 เอางี้ก็แล้วกันกลางวันไม่ได้ทำงานที่บ้านก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทถ้าเอามีแบรนด์หน่อยก็ 300,000คิดว่าลงทุน 300,000 ประหยัดไม่ต้องก็หนีค่าไฟ5บาทได้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็คงจะทำกันด้วยเพราะว่าคนรอบข้างดิฉันเพื่อนที่สถานีเพื่อนที่อะไรต่อที่อะไรเนี่ยติดกันหมดเลยค่ะมันไม่มีใครทนได้หรอกหนูค่าไฟโดดละ5บาทค่ะค่ะ
0: ด็อกเตอร
1: ์ยอมจ่ายกัน 200,000 300,000
0: ด็อกเตอร์ภูนพัฒน์เนี่ยบอกอัตราค่าไฟใหม่ซึ่งปกติ

0: ต้องปรับปรุงทุกๆ5ปีโดยในรอบนี้เป็นรอบปี2569ถึง2573ได้หยิบยกกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์จะเป็นรายถัดไปที่จะได้รับการพิจารณาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี2569นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ได้เสนอหลักเกณฑ์และหลักการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.และผ่านความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากกพ.ช.เมื่อมีการอนุมัตินโยบายลงมาแล้วกกพ.ในฐานะที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยนะก็จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต่อไปซึ่งโดยปกติค่าไฟกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจดูเหมือนแพงกว่าครัวเรือนแต่ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทอัตราค่าไฟฟ้าด้วยหากเลือกใช้แบบ TOU หรือว่า Time of Use และมีการใช้ไฟน้อยในช่วงกลางคืนหรือบริหารจัดการพฤติกรรมการใช้ไฟได้ดีก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าได้ส่วนการทบทวน TOU และ TOD จะมีการนำระบบ TOU และ TOD หรือ Time of Day มาทบทวนพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้ไฟฟ้าหรือว่าโหลดเคิร์ฟเปลี่ยนไปเช่นมีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนกันมากขึ้นเป็นต้น
1: ก็คือจะไปทำให้กลางคืนแพงขึ้นอีกหนีไปใช้กลางคืนดีนักไปไล่จับตอนคืนเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็แสดงว่ามันก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะที่ใช้ไฟนะ
1: ไม่อะค่ะคือพอเขาอย่างนี้ฮะพอเขาติดโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้ไฟกลางวันกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีมีแสงแดดไงฮะเขาก็จะกรีดผ้าเขาจะซักผ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยใช้ไฟตอนกลางวันแล้วเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยก็จะใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็คือค่าไฟตอนคืนเขาเนี่ยจะถูกลงค่ะที่ในสระเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคนใช้ไฟตอนคืนลดก็เลยสงสัยว่าจะไปปรับค่าไฟกลางคืนถึงแบบลดลงแต่ก็ให้มันแพงขึ้นหรือเปล่าในเมื่อใช้ไฟกลางคืนกันน้อยเพราะทุกคนมาเปลี่ยนหมดเลยว่าเอาไปว่าค่าไฟกลางวันแพงก็แล้วกันแล้วกลางคืนค่าไฟกลางวันแพงตัวเองจะได้ไม่ใช้แล้วค่าไฟกลางคืนให้มันถูกลงค่ะดร.พลพัฒน์นะคะท่านโฆษกยังบอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จากอัตราที่ถูกลงขณะที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟสูงจะต้องร่วมรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นเพียงผลของการปรับปรุงและกรณีศึกษานะคะก็ยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างรอบด้านก่อนจะมีการประกาศใช้จริงค่ะส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนาค่ะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ.ก็คือ www.erc.or.th ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือจะมีผลในรอบบินเดือนกรกฎาคมเลยค่ะ
0: เดี๋ยวก็พอเขาสรุปได้ว่าจะเป็นซีนาริโอไหนนะแต่ในขณะนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็น4ก็หมายถึงว่าจาก500ขึ้นไปนี่มันจะเจอหน่วยละ5บาทใช่ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยก็เรามาดูว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะ
1: ที่จะหนักก็คือคนที่เขาอยู่คอนโดค่ะพี่ไพศาลเพราะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยถ้าหากว่าห้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้กันมันถึงอยู่แล้วนะคะแต่โอเคก็อาจจะร่ำรวยก็จ่ายแต่ว่าหลบไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถติดโซล่ารูฟท็อปได้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่คอนโด
1: จัดเต็มเลยน้ำก็แพงไฟก็แพงก็อาจจะมีผลนะฮะแต่ถ้ารวยมากก็ไม่เป็นไรห้องละเดี๋ยวนี้ร้อยล้านกันก็พอได้อยู่
0: ครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยด้วยใช่ไหมเห็นรัฐบาลเขาบอกว่าก็ถือเป็นคนกลุ่มน้อย

0: กลุ่มใหญ่เลยจำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ไฟที่จะได้อานิสงส์ไม่เกิน200หน่วยอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะที่จะได้ลดเหลือแค่หน่วยละ3บาทนะ
1: ก็ทำไมต้องลดมากขนาดนั้นด้วยอะไม่ต้องลดขนาดนั้น
0: เสียงเอาไว้หาเสียงเอาไว
1: ้ไม่ต้องลดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาแบบเหมือนทำโทษเราถึงขนาด5บาทได้ไหมคะไม่ต
0: ้
1: องลดไม่ลดถึงขนาดบาทกว่าๆลดแค่50ตังค์แล้วก็ไอ้พวก5บาทก็ไม่ต้องกินเขาขนาด5บาทได้ไหมคะสัก4บาท50พออยู่กันได้ต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้ตรงนั้นลดให้บาทกว่าเนี่ยโอ้โหมันได้ใจมากๆเลยแต่เราก็รู้ทันนะพี่ไพศาลมันก็เจ็บๆยังไงก็ไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: เขาอ้างว่าไม่ใช่นะแต่ว่านักวิชาการเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นระบบนี่แหละเอาคนใช้มากมาช่วยแชร์ให้พวกที่รัฐบาลจะอุ้มจะช่วย
1: mm-hmm.
0: คือเป็นผู้ใช้ไฟน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่รวมๆกันแล้วมันก็รวมๆกันแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนะที่รัฐบาลต้องแบกไว้เพราะว่าคิดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงนะ mm-hmm. แต่เพราะมันก็ต้องมาแบกให้กับคนที่ใช้ไฟสูงๆพวก500หน่วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ในฐานะบ้านเศรษฐีอะไรกันมากมายผมบอกได้เลยนะ500หน่วยนี่ก็บ้านคนชั้นกลางทั่วไปก็500หน่วยขึ้นหมดแล้วนะติดแอร์สัก2ตัวนี่ก็ถึงแล้วล่ะติดแอร์สักตัว2ตัวนี่น่าจะถึงหมดแล้วครับ
1: อย่างที่บ้าน
0: มี
1: อยู่กัน4คนอยู่กัน4คนก็ถึงค่ะพี่ไพศาลแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองถูกมั้ยฮะก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเศรษฐีอะไรขนาดนั้นฮะถึงอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนโดนลงโทษยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
0: เดี๋ยวรอบินค่าไฟมาแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ฟังนะว่าเป็นยังไง
1: โอ้ดิฉันไม่ยอมหรอกเนี่ยจะติดโซล่ารู
0: แก้ปัญหาไปเลยนะ
1: ติดไปเลยพี่ไพศาลคุ้มจะตาย
0: เป็นบ้านเดียวนะใช่
1: คุ้มมากค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคได้ลดภาษีด้วยเอาไปลดหย่อนได้ด้ว
0: ยเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณอันครับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะจริงๆประเทศชาติเราช่วง5วัน10วันนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะสิ่งก็คือเรื่องของวีซ่าที่เราจะไม่ใช่ว่าให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเราได้60วันตัวเลขออกมาเรียนเคลียร์ให้นิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็15วันหลังจากนั้นจะมีผลค่ะประเทศที่อยู่ได้30วันจะมีทั้งหมด54ประเทศนะเช่นตัวอย่างคือออสเตรียบาเลนเบลเยียมพูตานเยอรมนีสหรัฐประเทศเหล่านี้อยู่ได้ในตอนออกกลางถ้ามาเที่ยวเช่นโอมานเนี่ยก็อยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะพี่ไพศาลถ้ามาทำงานแถวซอยสุขุมวิท11เนี่ย30วันพอไหมพี่
0: มาทำอะไรบ้างนะ
1: ก็ที่เห็นเขายกพวกตบกันนะฮะ
0: ก็ต้องไปจอบประเทศเพื่อนบ้านก็หมุนเวียน
1: กันนั้นยังอยู่ได้30วันนะ
0: ก็โอเคหมุนเวียนกันไปมันต้องไปมันก็ไปสแตมป์ไปเดินทางไปใกล้ชายแดน

0: แต่เดี๋ยวนี้มันไปกัมพูชาก็ยากขึ้นนะมันไปนู่นเลยสปป.ลาวหรือไปออกไปทางกาญจนบุรีไหวไหม
1: โอ
0: ้โหมันก็ไม่ค่อยมีบริการนะ
1: กาญจนบุรีกว่าจะไปถึงสังขะเนี่ยนะไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าไปแม่สอดนะแม่สอดแม่สอดมีเครื่องลงนะคะ
0: น่าจะต้อง
1: เสี่ยงอีกแหละแถวนั้นเดี๋ยวเกิดข้ามฟากไปไม่ได้กลับมาทำยังไงฮะ
0: ก็ไปนี่ฮะสะดวกที่สุดก็ไปทางใต
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูนิดนึง30วันสแตมป์เข้าสแตมป์ออกตกลงมาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือ54ประเทศได้30วันประเทศที่ได้30วันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็มีพวกจีนลาวรัสเซียติมอร์เลสเต้เวียดนามมองโกเลียมาเก๊าฮ่องกงคาซัคสถานอันนี้ได้30วันที่ได้90วันเป็นการแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้ก็มีอาร์เจนตินาบราซิลเปรูชิลีเกาหลีค่ะแล้วก็14วันก็คือแคนเบอร์เรียแล้วก็เมียนมาอันนี้คืออินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเท่านั้นนะคะประเภทข้ามชายแดนมาไม่ได้ค่ะส่วนวีซ่าออนอะไรเวลก็คืออินเดียเซอร์เบียเบลารุสอาเซอร์ไบจานพวกนี้ค่ะ
0: mm-hmm. อ
1: ันนี้ mm-hmm. คือหลักๆเพราะฉะนั้นก็คือคนอินเดียที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะก็มาขอวีซ่าออนอะไรเวลแล้วก็ได้15วันนะคะ
0: แล้วเราไปอินเดียเราต้องเราวีซ่ามีไหม
1: วีซ่าต้องทำวีซ่า
0: อันนี้ต้องทำที่สถานทูตเลย
1: แล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนดิฉันเนี่ยจะไปอินเดียก็ไปอยู่เนืองๆนะช่วง 2-3 ปีนี้ก็ไปมา 2-3 ครั้ง
0: ผมเคยไปครั้งเดียวจำไม่ได้เหมือนก
1: ันเปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยอะค่ะ
0: การนะทัวร์จัดการ
1: ใช่ค่ะทัวร์เขาจัดการให้แต่เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยเลยค่ะ
0: แต่จำได้ว่าอียิปต์เนี่ยเป็นวีซ่าออนอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ผมไปซื้อผมไปจ่ายเงินที่สนามบินมีคนที่เขามารับเขาก็จัดการให้ไปซื้อเป็นสแตมป์มาแล้วก็แปะติดพาสปอร์ตแล้วก็สแตมป์จ่ายเงินไป
1: นี่ยังจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ยังต้องเอาร่างไปขอวีซ่าเนี่ยสหรัฐยุโรปโอเคแล้วก็พม่าสมัยนู้นนะคะ
0: สหรัฐเนี่ยไปต้องไปเอง
1: สหรัฐเชงเก้นแล้วก็พม่าสมัยนู้นหลังจากนั้นไม่เคยไปขอที่ไหนอีก
0: ญี่ปุ่นสมัยก่อนไปเองไปเนี่ยที่ตึกตรงสีลมเนี่ย
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชั้นเลยชั้นที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับที่นั่นแหละของญี่ปุ่นสมัยที่ยังมีวีซ่าครับ
1: ค่ะเดินไปญี่ปุ่นตอนที่ฟรีตอนที่ไม่ต้องทำแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เพิ่งจะไม่นาน
1: นะ
0: จริงแล้วญี่ปุ่นก็คนกับคนไทยที่ฟรีวีซ่าก็ไม่นานนะหรอกก
1: ่
0: อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ใช้วีซ่าแต่ไม่ถึงขั้นยุ่งยากอะไรมาก
1: ค่ะช่วงก่อนโควิดนี่เองค่ะที่เปิดฟรีวีซ่าค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็อัปเดตให้นะคะเดี๋ยวก็คอยดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เรารอดพ้นจากอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่แต่ก็มีคนที่เขาบอกเขารักประเทศไทยเห็น BBC รายงานนะคะคนที่รักประเทศไทยอยู่มาประจำรักมากลูกก็มาแต่งงานที่นี่ก็บอกเขาว่ากลายเป็นต้องเดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็บ่นบอกว่าอย่างนั้นผมจะไปกัมพูชากับเวียดนามแทนแล้วล่ะไม่มาแล้วประเทศไทยเด็กก็นั่งคิดทั้งวันเลยนะเนี่ยว่ามันแทนก็ได้จริงเปล่า
0: ก็คงจะไม่สะดวกเดี๋ยวก็ปรับตัวหน่อยนะ
1: ใช่อ่ะเขาบอกว่าจะให้ไปขอวีซ่ามันก็ไม่สะดวกขอวีซ่าก็ไม่สะดวกเด้งก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยถ้ารักกันจริงนะคะค่ะ
0: ใช่
1: ถ้ารักกันจริงแล้วก็มีเงินแบบชนิดว่ามาเตในประเทศไทยได้ขนาดนั้นเลยไม่ยากหรอกเพราะคุณจะทำวีซ่าเด้งคิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะ
0: แต่วันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานข่าวโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวานนะ
1: ค่ะ
0: แต่มาแถลงวันนี้ใช่ไหม

0: ว่าเมื่อวานเนี่ยกองทัพบกได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพานที่263กองกำลังสุรนารีว่าขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เวลาประมาณ 14:20 นาทีกำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสเชียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงว่ากัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบักพนมบักของนะโดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนความจริงโดยบอกว่าที่ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานเมื่อวันนี้ 10:40 ว่าได้ยินเสียงปืน5นัดในพื้นที่ดังกล่าวและกล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธรายงานนี้อย่างสิ้นเชิงและประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงที่กุขึ้นมาเพื่อเจตนาสร้างความสับสน อันนี้ก็ข่าวหนึ่งนะคุณอัน
1: ค่ะอีกแล้วก็เอาโทษมาอีกงงจริงๆว่าเรามาถึงยุคนี้ได้ไงอ่ะพี่เมษาคะ
0: อ๋อค่ะ
1: พันเอกฤทชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะนี้ค่ะในเขตแดนของกัมพูชาคือทหารบ้านก็แล้วก็คงจะสูญเสียไปเยอะนะฮะตัวเลขท่านเคยพูดว่า 3,000 นายใช่ไหมคะมางวดนี้ก็เอานักโทษมาเลยกองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วฟังจากคุณเล็กวาสนาก็ว่าจริงนะคะพี่ไพศาลเราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่านข่าวนี้คุณเล็กบอกจริงเพราะว่านี่ก็ดูแล้วเนี่ยกระแสในกัมพูชาเนี่ยมันยังมีความมันก็เหมือนไทยอะค่ะการรู้สึกว่าแบบรักชาติแล้วก็เราจะไม่เปิดด่านเราจะไม่นู่นไม่นี่เรียกเขมรว่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกให้เกียรติชังทางนู้นหนักกว่าเราอีกค่ะพี่ไพศาลทางนู้นหนักกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรคุณเล็กก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงแล้วนักโทษเขาก็เอาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นทหารบ้านก็น่าจะสูญเสียไปเยอะงวดนี้ก็เอานักโทษนี่แหละมาปฏิบัติงานชายแดนได้ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ต้องติดคุกคุกเขมรก็อย่างที่รู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะก็มาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออีกค่ะ
0: จะดาบสองคมไหมนักโทษมันก
1: ็ไม่มีอะไรจะเสีย
0: มัน
1: ไม่มีอะไรจะเสียเป็นนักโทษแค่ไม่ออกมา
0: จะยอมตายเพื่อประเทศจะยอมตาย
1: มันพวกนี้มันอาจจะสถานการณ์นั้นเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรหรือให้ทำอะไรแล้วก็เป็นนักโทษก็จริงได้ฝึกอาวุธหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็พอเกิดอะไรขึ้นก็จะอ้างว่าเป็นทหารที่

0: ไม่มีวินัยเสียวินัยคือทั้งหมดเนี่ยเรียนคิดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆน่าจะร้องไปที่องค์กรระดับโลกนะคะว่าการทำเช่นนั้นมันถูกหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผบ.ทล.วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ในขณะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการซ้อมแผนฝึกภาคสนามอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่วิกฤตทางทะเลประจำปี2569ที่ท่าเทียบเรือสอกฤตวันตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยบอกว่าทร.ก็พร้อม 100% ปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยอมรับว่ามีการติดตามการเคลื่อนย้ายกำลังพลของฝั่งตรงข้ามอยู่โดยตลอด
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วก็จะยังไม่มีการเปิดด่านแน่นอนสำหรับในส่วนที่รับผิดชอบโดยกองทัพเรือนะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ก็คงดูแล้วยังไม่มีแววเลย
1: มันรู้สึกมันจะมาประมวลในจังหวะพอดีกันอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีบรรยากาศหรือมันมีความเคลื่อนไหวอะไรในทางลึกที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ใหญ่หรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตครับ
0: คือตอนนี้คุณอนุทินอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาลเดือนที่แล้วคุณมาเนตก็ไปฝรั่งเศสกำลังเด็กก็คิดว่าเขากำลังชิงไหวจริงคลิปอะไรกันอยู่บางอย่างในเรื่องกัมพูชากับฝรั่งเศสเนี่ยค่ะนะเลขาปปช.ลุยสระบุรีไปติดตามคดีหุ้นที่สปก.เขาเจาะจงไปที่สองแปลงใหญ่ค่ะพี่ไพศาลก็คือไร่ภูนับดาวกับวัดป่าชนะใจ
1: ภูนับดาวก็เคยมีกรณี
0: หวานใจอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: กรณีหวานใจบอกเรียนตามตรงที่ฉันไปมาแล้วนะที่ไพศาลดูยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะ
1: มันไม่
0: เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ประการใดเลยค่ะมันสวยมากสวยแบบมันควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวอ่ะเรียนตามตรง มันอย่างนี้เลยนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลลงนึกถึงปลายแหลมที่เป็นอุ้งมือเราอะที่ของเขาเนี่ยมันเห็น360องศาแบบซ้ายขวาหมดเลยอะค่ะแล้วมันสูงเป็นเนินไปอย่างเงี้ยมันสามารถมองซ้ายมองขวาได้หมดแล้วเขาก็สร้างอะไรต่อมีอะไรของเขาแล้วใหญ่มากสร้างใหญ่โตทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นร้านอาหารแม้กระทั่งห้องน้ำก็ยังอลังการเลยนะคะแต่เขาก็ทำมีพื้นที่ที่เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวอะไรกันเป็นร้อยๆตัวเลยแต่ไอ้ตัวอาคารที่มันอลังการมากๆในที่มองไม่ออกเลยอะและเป็นอาคารสไตล์อิตาลีเลยนะคะ
1: เพื่อใช้ประโยชน์อะไรอาคาร
0: เขาทำเป็นร้านอาหารก่อนจะโดนยึดเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาลีอย่างดีใหญ่ๆสวยๆเลยอะค่ะแล้วก็ทำไว้สวยมากสวยจริงๆอะคือสวยทั้งตัวอาคารเขาแล้วก็สวยทั้งบริเวณไอ้จุดที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมันสวยจริงๆนึกถึงปลายแหลมที่มันยื่นออกไปเป็นฝ่ามือเราอะและเห็นรอบหมดซ้ายขวามองลงไปก็เห็นโรงเรียนในเรืออากาศเห็นไฟปึ๊บๆวับเต็มไปหมดเลยฮะ
1: น่าจะซื้อมาราคาน่าจะไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: รอบสองหรือว่ารอบแรกค่ะ
1: แล้วก็มีสำนักพุทธอะไรเป็นสำนักสงฆ์อะไรจุดด้วย
0: พี่เพศาลพูดถึงว่าซื้อมาราคาไม่ถูกนี่รอบสองหรือรอบแรกค่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันซื้อมือเดียวรวบรวมได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่ไหมคงจะผ่านมาหลายมือไหม
0: รอบมีคดีแล้วหรือยังไม่มีคดี
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ

แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับ
2: ค่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะดิฉันก็นั่งฟังรายการเมื่อตอนบ่ายนั่งเหงาจัดกับคุณอุ้มเนี่ยอู้ฟังแล้วก็ยังอยากจะไปเลยเนี่ยก็มาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเรียกว่าเป็น The Regent's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคFM 100.5 Encore News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3,200คืนเมืองประสูติก็คือเมืองสองแควที่พิษณุโลกใช่ไหมคะแล้วท่านก็ดำเนินมาสู่อยุธยาจะเดินทางกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนดังคนข่าวชื่อดังเลยก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปอาจารย์ทรงฤทธิ์แกก็มีแฟนแบบเดี๋ยวแน่นนะไม่ว่าไปไหนก็จะมีแฟนคลับไปด้วยฮะก็ย้อนรอยอย่างนี้ค่ะเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนก็คือวันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชซึ่งก็คือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีแล้วก็สเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ก็คือที่พิษณุโลกนะคะวันที่2ของพิษณุโลกเราไปถึงปุ๊บก็ไปกราบพระพุทธชินราชตอนเย็นก็กินข้าวดินเนอร์คุยกันเช้าตื่นมาไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรพอไปเยือนพระราชวังจันทร์เสร็จเราก็ออกจากพิษณุโลกกลับมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็น่าจะถึงเย็นน่ะพี่พิสารคะก็ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองซึ่งก็จะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ผ่านพระป้อมเพชรยามเย็นเช้าอยู่พิษณุโลกก็เหมือนเสด็จพระนเรศวรเลยแล้วก็มาที่อยุธยามาถึงก็เย็นพอดี
1: ทางอยุธยาไหมทางอยุธยา
2: ใช่ค่ะพอมาถึงอยุธยาปุ๊บก็เที่ยวเกาะเมืองโดยการนั่งเรือแล้วก็นอนที่อยุธยาพอเช้ามาปุ๊บก็พาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยค่ะกลางวันของวันที่3ที่อยุธยานั่นแหละจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคนอยุธยาแท้ๆก็คือคุณดำรงพุตตานค่ะซึ่งคุณดำรงพุตตานก็เป็นผู้ที่จัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโออยู่ทุกวันนี้เดินไปอยุธยาเดินก็ไปทานกาแฟที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงพุตตานนะฮะที่สังเกตไปไหมคะบ้านเวียงเหล็ก
1: ยังไม่เคยไปแต่ได้ทราบอยู่ได้ทราบ
2: อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับเลยเราใช้รถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางโรงแรมก็ดีที่สุดในพื้นที่เลยค่ะก็เรียกว่าหรูก็แล้วกันเพราะว่าประเทศเราพิษณุโลกนี่เลิศมากนะคะโรงแรมพิษณุโลกเยอะค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาก็ไม่แพง15,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ0944803076 0943966649 0868251444นะคะ

0: ก็ขอเรียนเชิญเลยไปกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยครับครบหมดเลยแล้วก็ต้องจองด่วนก่อนเต็มนะคะเต็มเร็วคือบางทีพูดไปก็ดูเหมือนเพิ่งประกาศนะคะเขาก็ยังไม่จองพี่ในศาลโดยปกติคนที่จะไปทัวร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มว่าตัวเขาได้ยิน105
1: เนี่ยต้องรวมกลุ่มต้องมีกวนเนี่ยกวน
0: เขาพูดรุ่นนี้เขาจะเรียกกันตัวว่างเปล่าติดเลี้ยงหลานไหมอ๋อหมอนัดเอาไปเคลียร์หมอก่อนเลยเขาก็จะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเอาไปเคลียร์หมอปุ๊บเขาก็มาทีเดียวก็อาซีพอสักพักหนึ่งอ้าวพวกตัวไปกันเดี๋ยวเพิ่มมาอีกถ้าเดี๋ยวเต็มค่ะจะเป็นแบบนั้นค่ะค
1: ่ะทัวร์อย่างนี้ที่พักต้องแบบโอเคเลยล่ะอาหารไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีนะฮะก็ส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็เนี่ยฮะสามวิทยากรเนี่ยสามมุกสามท่านนี่แหละผมรู้จักทั้งสามท่านเป็นอย่างดีสามท่านนี่สามสไตล์เลยมาแบบสามมุกเลยนะฮะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ทั้งผอ.สุวิทย์ทั้งคุณสุธนคุณสุธนนี่เขาก็ทำคุณสุธนนี่เขาก็ทำเรื่องสายท่องเที่ยวคุณภาพมานานนะในวิยุ 100.5 เนี่ยครับ
0: ค่ะวันที่3วันที่4วันที่5ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: กรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กรกฎาคม
0: จุลายใช่แล้ว
1: ก็อย่าชะล่าใจนะครับเผลอๆไปพุบพับเกิดจำนวนเขาเกิดจะยกทีมกันไปแล้วไม่ครบต้องมาอะไรต่างๆตัดสินใจแต่เนิ่นๆก็ดีนะ
0: ค่ะเพราะหมดจะเป็นนี่เต็มปุ๊บเดียวค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้วันนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะว่าสภาเนี่ยทางคุณโสพลซาลัมเขาจะขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยตรวจสารเสพติดกันทุกคน
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มันก็มีการพูดกันว่าตรวจแล้วเจอเข้าไปด้วยฉี่ม่วง
0: โอ้โหเป็นยูเคเป็นอะไรนะคะ
1: มอร์ฟีน
0: แก้ปวดมอร์ฟีน
1: ก็ร้อนถึงผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตต้องมาชี้แจงนะครับกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะตามนโยบายของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาโดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนโดยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยพบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าตามที่มีการเข้าใจผิดแต่แรกนะครับแต่ทางปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกายเนี่ยแล้วก็2คนไม่ใช่คนเดียวด้วย2คนโดย1คนเนี่ยได้แสดงใบรับรองแพทย์ว่ามีการใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีกหนึ่งคนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดก็ต้องเอายาไปตรวจดูฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็คงจะบอกไม่ได้ว่ายามันเป็นมันมีฤทธิ์มีอะไรยังไงนะเบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทานประจำให้ทางปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันก็ได้ประสานสำนักการแพทย์สภาเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะต้องส่งตรวจเชิงลึกหรือไม
0: ่
1: อันนี้คุณเจตในฐานะผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยชี้แจงนะครับ
0: เอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะไปตรวจโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไหมคะ
1: หมายถึง
0: ทำงานปกติหมายถึงว่าประสานปปส.มาตรวจยาเสพติดมาตรวจปัสสาวะเนี่ยค่ะไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมานะเหมือนกับหมอเวลาจะตรวจเลือดเราอ่ะก
1: ็
0: จะให้เราลดน้ำงดน้ำอะไรนะคะให้งดอาหารก่อน8ชั่วโมงก่อนไปตรวจเลือดใช่ไหมคะเรางดไปพอเราตรวจเสร็จแล้วก็ออก

0: มากินทุเรียนเหมือนเดิมใช่ป่ะทั้งหวานทั้งมันข้าวเหนียวด้วยกินอีกต่างหากหมอก็ไม่รู้หรอก
1: ก่อนจะไปแล้วงดไอติมงดข้าวเหนียวข้าวม่วงไปก่อนสักสัปดาห์นึง
0: หมอก็รู้ทันหมอก็รู้ทันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าเราไม่บอกก่อนว่า
1: ผมตรวจประมาณ3เดือนครั้งก็โดนหมอดูทุกทีอ่ะ
0: พี่ยังสูงก่อนเหรอฮะ
1: ครับยังสูงอยู่นะครับแต่ก็โอเคครับไม่ถือว่าเป็นเบาหวานแต่อยากให้ลดนะครับ
0: เกินร้อยเหรอคะ
1: ของผมเนี่ยมันเดิมไม่ถึงแล้วตอนหลังเนี่ยมันมา103 102อะไรเงี้ยหมอเขาต้องการให้มันต่ำกว่า99ลงมาเพราะผมเนี่ยจะตรวจมีตรวจไขมันมีตรวจน้ำตาลตรวจการทำงานของระบบอะไรนะระบบไตหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่าง
0: ตรวจไตครับเพราะว่าเราทานยาพวกนี้
1: มันจะมีอยู่4มันจะมี5 6รายการเพราะผมตรวจนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปจับผมแบบอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็กินยาวันนึงก็ประมาณ5 6ชนิดอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ยาของเราคือมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรทำให้ตรวจเจออะไรยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่เอายาแม่เขาดูได
0: ้
1: ยาที่ต้องทานประจำยาละลายไขมันยาควบคุมความดันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอยู่ครับ
0: ก็เนี่ยก็สงสัยว่าไปเจอสองคนก็คงเป็นมอร์ฟีนที่เขาแบบไม่กินไม่ได้เพราะว่าคงจะปวดมากมันเป็นยาระงับปวดคนหนึ่งเนี่ยมีใบมีพกติดตัวเลยนะคะยืนยันเลยว่าเขาต้องใช้มอร์ฟีนเพราะว่าปวดมาก
1: ครับ
0: ขออนุญาตสงสัยต่อนะถ้าปวดมากขนาดนั้นปฏิบัติหน้าที่ไหวไหมคะพี่ไพศาล
1: เราก็ไม่ทราบเขาปวดอะไรเป็นอะไรยังไงนะ
0: แบบชนิดที่ว่าต้องกินมอร์ฟีนต้องฉีดมอร์ฟีนมาทำงานเนี่ย
1: แต่ผมได้ยินคุณโสพลให้สัมภาษณ์ก็เป็นข่าวเมื่อวานนะว่ามีนโยบายแล้วก็ทันทีแล้วก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเขามาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เริ่มลงมือปฏิบัติการแล้วคงประสานปปส.มาแล้วก็ตรวจอันนี้เป็นวิธีถูกต้องก็แล้วค่อยมาให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์ปั๊บก็เนี่ยก็มีผลออกมาแล้วก็เลือนสนั่นเลยว่าเจอตรวจตำรวจสภามีฉี่มงฉี่ม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงมาชี้แจงในรายละเอียดว่าเขา
0: เป็นมอร์ฟีน
1: เขาใช้มอร์ฟีนอยู่1คนเลยคนนึงกินยาสารพัดยาครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ

0: 6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณนันคุณนันครับ
2: พี่ไพศาลครับขอชวนคุยหน่อยเถอะฝ่ายค้านที่เด่นๆเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมถูกไหมคะทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยดิฉันก็เห็นสิ่งที่เขาทำก็คือหนึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพรกกู้เงินสี่แสนล้านนะสองเรื่องพรกอะไรก็สวนกันไปสวนกันมาก็ว่ากันไปสองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ท่านองคมนตรีมานั่งรับฟังการประชุมที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งพอมาต่อมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่ทำประชามติผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นเดินหน้าจะแก้รัฐมนูญอะไรเลยสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างเรียบร้อยเลยคุณเท้งก็บอกว่าครบรอบ12ปีรัฐประหารนะแม้ไร้รถถังบนถนนแต่สังคมไทยการเมืองยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินซัดรัฐธรรมนูญปี60เอื้อชนชั้นนำกลุ่มอำนาจผ่านองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมขอให้ประชาชนร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่กำลังอยู่กันตอนนี้แล้วก็สวนกันไปสวนกันมาเป็นไปได้ไหมคะพี่ศาลว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันต้องจุดพลุอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงไว้ในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยค่ะพลุที่แสดงถึงจุดยืนของพรรคอ่ะ
1: ก็มีบางคนก็วิเคราะห์ผมก็ฟังเขานะว่าไอ้การออกมาเคลื่อนไหวกรณีการประชุมร่วมระหว่างปภ.นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: กับทางคณะองคมนตรีเนี่ย9ท่านเนี่ยมันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่พยายามที่จะประกาศตัวกลับมาเป็นซ้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีคนเขาพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่อยู่ว่าเป็นวงในอย่างอาจารย์ปิยบุตรหรือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคนรุ่นที่เขากำลังดูเป็นแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยดูเขาลืมเลือนอุดมการณ์ไปจะกลายเป็นคนที่อยากจะเป็นนักการเมืองอาชีพอะไรเงี้ยหวังอยากจะได้เป็นส.ส.มีอะไรต่างๆแล้วก็ดูจะละเลยหรือลดหย่อนอุดมการณ์อะไรต่างๆไปสิ่งที่ควรจะประกาศเป็นจุดยืนสิ่งที่ควรจะเคลื่อนไหวก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันก็มีเรื่องของการแสดงท่าทีจุดยืนของพรรคประชาชนออกเป็นแถลงการแล้วคุณเท้งนรพงศ์ก็มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมกรณี
2: ใช่ค่ะ
1: กรณีองคมนตรีเนี่ยก็เลยคนก็เลยจับมาวิพากษ์แล้วก็ชี้ว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุและผลดังกล่าวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงใช่ไหมครับ
2: ตกข่าวเรื่องคุณปิยบุตรพูดตอนไหนก็ไม่แน่ใจไม่
1: เขาไปรู้สึกคุณปิยบุตรเขาไปโอ้โหเขาสับแรงมากเขาไปออกรายการคุณสรยุทธที่ช่อง3
2: นาย
1: รายการ
2: ไม่อยู่มั้ง
1: ไอรายการไอที่เขาออกทางโซเชียลน
2: ะ
1: ที่เขาออกทางโซเชียลเจอจานป๊อปปิยบุตรมาโอ้โหแต่สับเลยหลายเรื่องหลายจุดควรจะต้องมีการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็ไม่ทำอะไรเงี้ย แล้วแกก็สัมผัสได้ว่าหลายคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่อยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะได้มาเป็นส.ส.ในสภาอะไรต่างๆ
2: อือ
1: หือ เนี่ยว่าวิพากษ์วิจารณ์มากพอ

0: ควรว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังกุมการบริหารอยู่เนี่ยไอ้ความเจือจางของอุดมการลดลงนะเอาสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาวิจารณ
1: ์ก็โดนยุบพรรคข้อหาเซาะก่อนบ่อนทำลายไปถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: คุณอะไรนะคุณ
1: พิธา
0: ศรีสุวรรณ
1: ศรีสุวรรณก็ไปร้องเรียบร้อย
0: ร้องว่าอันนี้ใช่เซาะก่อนบ่อนทำลาย
1: คือคำว่าเซาะก่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนที่สุดถึงพฤติกรรมไงฮะและผลของมันก็ออกแล้วนี่ก็ยังศาลก็ยังปราณีนะคะที่ว่าไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่ต่อได้เรื่องเสนอแก้รัฐธรรมนูญนั่นน่ะแล้วก็โตเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวัคซีนโควิดก็ไม่รู้ไปพูดอีท่าไหนมาตรา112ก็โดนเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีหน้าที่อยู่นี่ก็เนี่ยคิดนะคุณปิยบุตรก็คิดเหมือนที่ฉันแหละว่าอยู่เป็นสสเงินเดือนแสนกว่าบาทมีผู้ช่วยอีก8คนอาหารก็กินรับประทานฟรีได้ซ้ำไปเราอยู่มาตั้งหลายปีดีกับไม่เป็นอะไรเลยส่วนคนที่พูดหนักสุดคือคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่ไพศาลคนที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณชอบพนิกายอย่างเงี้ยคุณปิยบุตรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอะไรก็ได้ไงฮะเพราะเขาไม่เสียอะไรแล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดอะไรด้วยเหตุที่ว่ามันก็จะต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมีคดีอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กก็มองว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้ในเรื่องของผู้ว่ากทม.เขาก็ต้องพยายามแสดงจุดยืนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นค่ะก็เป็นไปได้ก็เผอิญกับพี่คุณปิยบุตรเขาพูดด้วยอะค่ะ
0: ครับแต่ก็ถูกบรรดานักวิชาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของกลุ่มที่เขาจงรักภักดีทั้งหลายที่เป็นระดับหัวกะทินี่ก็ออกมาซัดคุณเท่งณัฐพงศ์นั้นหนักเลยนะ
1: มัน
0: กลายเป็นเรื่องที่คุณณัฐพงศ์ก็เลยโดนถล่มหนักหน่วงเลยในขณะนี้ในประเด็นเรื่องดังกล่าวนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือไม่ใช่ครั้งแรกมีมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกค่ะการที่ท่านองคมนตรีมาประชุมเนี่ยตั้งแต่ปี2562ถึง63ก็มีข่าวคณะองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมาปี65ก็เช่นเดียวกัน68ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ68เนี่ยไปประชุมร่วมวันที่8เมษายนเพราะฉะนั้นมัน62 63 65 68โดยตลอดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่คุณเท่ง
1: ติดตามอยู่แล้ว
0: คุณเท่งรู้สึกเขาก็จะพูดประเด็นนี้เขาก็บอกเขาก็รู้ทำมาตั้งแต่สมัยคสช.แต่ก็อยากจะส่งสารถึงคุณอนุทินว่าถ้าเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ควรทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเขาว่างั้นนะแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาที่เปลืองตัวนะเป็นการออกมาที่เปลืองตัวคือการออกมาในลักษณะอย่างนี้โดยทั่วไปถ้าจะถูกมองก็คือมองว่าเป็นการออกมาของผู้ที่ต้องการจะปกป้องสถาบันถูกไหมไม่อยากเพราะว่าก็ใช้คุณเท้งก็ใช้คำว่าไม่อยากจะให้นายกคุณอนุทินเนี่ยไปดึงฟ้าต่ำมีการใช้ศัพท์อะไรนี้ด้วยก็หมายถึงว่าไปโหนไปห้อยไปโหนอะไรต่างๆก็จะเป็นการปกป้องสถาบันแต่ว่าเอาเข้าที่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่เขาจงรักภักดีคนที่เขาศรัทธาต่อสถาบันเขากับซัดคุณเท้งอันนี้แสดงว่าถ้าเจตนาต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่สมตามเจตนาที่เราต้องการ
1: คำพูดแบบนี้คนจะมองว่าเป็นการ
0: ยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนก็ต้องมองว่าเอ๊ะทำไมนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องแสดงจุดยืนท่าทีที่เขาก็อยากจะปกป้องสถาบันไม่อยากจะให้มันเกิดการผิดหลักการของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะ
1: คือความจริงนะคะ
0: แต่ว่าเอาเข้าไปก็มา

0: ว่ากลายเป็นว่าไอ้กลุ่มคนที่เขาลักสถาบันเขาก็มองไปคนละทางหนึ่ง
1: คือประโยคเดียวกันนะอยู่ที่ว่าออกมาจากปากคนที่มีจุดยืนแบบไหน
0: การ
1: พูดเนี่ยข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะคะหนึ่งใครเป็นคนพูดเวลาไหนการพูดเนี่ยต้องดูกาลเทศะด้วยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถูกที่ถูกบุคคลอันนี้บุคคลก็ไม่ถูกที่ก็ไม่ถูกเวลาก็ไม่ถูกมันถึงมีการมองได้ว่าเป็นเช่นนั้นค่ะพี่เวสัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องก็จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นปกติอยู่นะไม่ใช่จะเพียงแต่ว่าการมาร่วมประชุมขององค์คมนตรีอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวนะก็สื่อก็รายงานกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็ผมก็เคยอ่านข่าวมาว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขาเป็นวันนี้เป็นประธานติดตามการพัฒนาเกาะสีชังรมว.เฮงรองปลัดมหาดไทยผู้ว่าชลบุรีก็ร่วมลงพื้นที่นะฮะก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อ 8:15 นวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังตำบลท่าเทววงศ์อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการลงพื้นที่โดยมีนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเกาะสีชังผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่โอกาสนี้นายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษาลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพงนาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศกรยุทธโกวิทนายพีรพลปูรณโชตรองผู้ว่าราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนายปันนพัฒน์จันเจริญสุขรองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที
1: ่
0: ก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยด็อกเตอร์ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทศและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมลงพื้นที่เกาะสีชังโดยมีนายนฤทธิ์นิลามัยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีรายงานภาพรวมการพัฒนาเกาะสีชังตามแผนแม่บทอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจอะไรต่างๆที่มีการดำเนินการโดยของท่านราชเลขาครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: อีก 9:16 ครับครับคุยต่อครับคุณนัน
1: ท์ที่ในสายตาท่านผู้ฟังเนี่ยสงสัยว่าเวลาค่าไฟขึ้นหรือลงเนี่ยรายได้เป็นของใครคะกำไรเป็นของใครกับรายได้เป็นของใคร
0: ก็ไอ้ไฟเนี่ยคนที่ซื้อไฟรวมมาทั้งหมดเลยทั้งผลิตไฟและซื้อไฟเนี่ยก็คือกฟผ.ใช่มั้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายไฟให้กับผู้จัดจำหน่ายไฟถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็คือการไฟฟ้านครหลวง
1: นครหลวง
0: เขาก็จะมีเรื่อง

0: คาการตลาดเขาก็จะมีอะไรของเขาเขาก็รับมาในราคาต้นทุนบวกบวกของเขาไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจ่ายค่าไฟไปมันก็ต้องกลับไปที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไอ้เรื่องของการประกอบการของสองการไฟฟ้าเขาในฐานะผู้จัดจำหน่ายแล้วก็จะไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่รับซื้อไฟมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งในขณะนี้

0: ต้นทุนในส่วนที่ควรจะต้องคิดกับผู้ใช้ไฟแต่ยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนครัวเรือนทั้งหลายที่ว่าแบกเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยอันนี้คือเงินก็ไปส่วนนี้ครับ
1: คือ
0: ทีนี้ถ้าจะขยับไปอีกก็คือว่ามันก็มาจากราคาค่าไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาซื้อมาจากเอกชนที่ปั่นไฟขายให้เขาแล้วก็รวมทั้งไฟฟ้าที่เขาผลิตเองว่ามันมีต้นทุนเท่าไหร่รวมกันไปมัดรวมกันเป็นก้อนเดียวกันครับทั้งถูกทั้งแพงรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดครับ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะได้กำไรเพิ่มแต่ทั้งหมดที่ต้องปรับเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: เรามีการดูแลผู้ที่มีฐานะยากจนให้ใช้ไฟในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะผ่องถ่ายให้คนที่พอจะมีกำลังเนี่ยช่วยรับภาระไปเนี่ยในหลักการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะที่ทำให้คนที่500หน่วยจะต้องเจอหน่วยละ5บาทเนี่ยในก่อนหน้านี้มันก็มีกันอยู่แต่ว่ามันกระจายกันค่อนข้างจะคือไม่ต้องช่วยเยอะเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่ใช้ไฟเยอะๆก็ไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปแต่ก็ยังจ่ายแพงกว่าผู้ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ในหลักการในขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาไปสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะตราหน่วยแล้วไม่เกิน3บาทพูดแล้วทำคุณอนุทินเขาว่างั้นใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาอย่างนั้นก็ต้องหาสูตรที่มันจะทำให้คนใช้ไฟไม่เกิน200เนี่ยจ่ายหน่วยแล้วไม่เกิน3บาท
1: แต่ว่า
0: สูตรใหม่นี่มันก็เลยต้องทำให้คนที่ใช้ไฟเกิน400 500หน่วยขึ้นไปอันก็ต้องแบกภาระหนัก
1: ค่ะไม่ใช่ว่าต้องการกำไรเพิ่มแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้คนที่เป็นฐานมากที่สุดที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยได้ตามสิ่งที่หาเสียงไว
0: ้ครับ
1: ไม่เกิน3บาท
0: คือมันก็จะมีราคาที่รวมมัดรวมไปเนี่ยว่ามันจะมีรายได้รวมมาแล้วส่งให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเอาแค่นี้2การไฟฟ้าที่เขาจัดจำหน่ายเขาได้แค่นี้ไม่ได้ไปทำให้เขาเพิ่มมากขึ้นไอ้ที่เขาต้องแบกก็แบกอยู่เหมือนเดิมนะแต่มาบริหารจัดการเกลี่ยในหมู่ผู้ใช้ไฟเนี่ยใครจะใช้ไฟถูกใครจะใช้ไฟแพงอะไรต่างๆเนี่ยมาเกลี่ยกันตามสูตรล่าสุดนี้ครับแต่ยอดเงินรวมเนี่ยก็คือยอด
1: เท่าเดิม
0: ที่เขาควรจะต้องได้ไม่ได้ทำให้ว่าเขาจะต้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรแต่ประการใดครับ
1: เพียงแต่ว่าหักภาระให้เราเป็นคนจ่ายแทนเท่านั้นเองใครที่ใช้มากกว่า
0: ที่วิจารณ์กันก็วิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คุณขิงเอกนัทเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่าอย่างนั้นเป็นระบบที่เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะไอ้ใช้ศัพท์อะไรที่เขาได้แบบมัน
1: คอสอะไรนะอะไรคอสเนี่ยค่ะ
0: อะไรคล้ายๆแบบให้คนใช้มากแบกรับแทนคนใช้น้อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ก็ดิฉันคิดว่าพรรคภูมิใจไทยที่เขาได้มาเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ได้ในเมืองด้วยนะพี่ไพศาลก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ฐานห้องวดหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
0: พวกบ้านเช่าพวกไอ้บ้านเช่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่200หน่วยเยอะนะพวกอยู่บ้านเช่า
1: เขาเลือกตรงนั้น
0: อยู่บ้านเช่าห้องบ้านเช่าเนี่ยนะมีบ้านเลขที่แต่เป็นบ้านเช่า
1: ที่แยกมิเตอร
0: ์ที่แยกมิเตอร์มาเนี่ยเยอะนะ
1: ค่ะวันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะ
0: จากเพื่อไทยนะ
1: ใช่ค่ะบอกว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้มีเป็นคนรายงานนอกระบบนะคะสวัสดิการไม่มีกฎหมายแรงงานไม่ได้คุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ปัญหานี้โดยรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้ไรเดอร์เข้าประกันสังคมได้ค่ะพี่ไพศาล

0: ายใน1ปีจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนี่ก็เป็นไปตามที่คุณอนุทินพูดนะกระทรวงแรงงานใครดูแลนะคะพี่ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
1: คุณจุลพันธ์นะ
0: คุณจุลพันธ์วันนั้นที่น้องเขาแถลงเรื่องที่ว่าจะออกกฎหมายอะไรโดยที่ทำปลดล็อกไปทันที
1: อันนั้นเห็นว่าคล่อมพักไปหน่อยเที่ยวนี้ของพักเขาเลยฮะแถลงได้เลยครับ
0: แล้วก็คุณอนุทินก็บอกว่าให้แถลงพักใครพักมันไม่ต้องมาแถลงพักอื่นนี่ก็เลยแถลงเรื่องนี้เลยของกระทรวงแรงงาน
1: ได้ตำหนิได้ตำหนิโฆษกไปแล้ว
0: ไปแจกงานข้าม
1: ท่านก็มีพักซึ่งก็มีตั้ง8กระทรวงอะไรท่านใช่ไหม
0: ค่ะแต่ว่า
1: 8รัฐมนตรีไม่ใช่8กระทรวงมี8รัฐมนตร
0: ีจะแถลงค่อมแถลงข้ามในถ้ามันถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหานะคะในศาล
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอนุทินไปเลือกอธิบายแบบนั้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าม
0: ันไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะคะ
1: สะเทือนใจท่านรองโฆษกของพรรคเพื่อที่มาจากโควต้าพรรคเพื่อไทยมากนะโอ้โหใส่ก็เต็มเต็มเลยแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ถูกกำลังช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังกวดขันเรื่องการใช้โนมินีการมาประกอบอาชีพคนต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไปพูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเปิดให้เขามาทำอาชีพนุ่งกระฉับอาชีพนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตมันก็โหยคนก็ยิ่ง
0: แบบวิจารณ์หนัก
1: วิจารณ์หนักเลยคุณทิมเขาเลยต้องกระชากหน่อยอธิบายแบบกระชากเลยกระชากก็ต้องฉีกหน้าท่านรองโฆษกหญิงท่านนี้หนักเลย
0: ลูกทหารค่ะเป็นทหารแล้วก็เป็นลูกทหาร
1: นามสกุลอะไรนะ
0: ทองสลวยกรธรรมศาสตร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาเอกด้านกฎหมายค่ะ
1: ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าถ้าลูกทหารบางทีเห็นนามสกุลเนี่ยพอรู้นะเพราะว่าใช้ราชทินนามไงเช่นถนัดใช้ปืนเก่งระดมยิงพวกนี้จะเป็นท่านหลวงท่านขุนที่ได
0: ้ไล่ศัตรูไกลเหรอคะ
1: ไล่ศัตรูไกลก็มีมี
0: ใช่ไหม
1: ถนัดใช้ปืนนะเคยได้ยินไหมนามสกุล
0: ไม
1: ่ถนัดใช้ปืนนามสกุลถนัดใช้ปืน
0: เป็นนามสกุลพระราชทาน
1: เป็นราชทินนามไงเป็นท่านขุนเป็นท่านหลวงอะไรเงี้ยเป็นทหารเงี้ยก็อยู่กรมทหารราชอย่างเงี้ยมากรมทหารราชราชตะเวนอะไรเงี้ยนะในหลวงการที่6ท่านก็ตั้งตำแหน่งเลยขุนถนัดใช้ปืนอย่างเงี
0: ้ยหลวงประดิษฐ์บาทุกกา
1: อันนี้แปลว่าอะไรบาทุกกานี่คืออะไร
0: ท่านก็บาทา
1: อ๋อทำรองเท้า
0: ค่ะ
1: อ๋อเป็นช่างทำรองเท้า
0: ค่ะประดิษฐ์บาทุกกาก็บาทาข้าพเจ้าพระมากเลยนะคะการแต่งชื่อตั้งชื่ออย่างนี้ได้เนี่ยค่ะฝ่ายค้านอีกขั้นหนึ่งทำไมเพิ่งพูดแล้วจะยังไงต่อคุณชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์วันนี้22พฤษภาแกอยู่นครศรีธรรมราชนะคะแถลงว่าพรรคเนี่ยได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนปรากฏว่ามีหลายเรื่องเลยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ป่ะไม่แน่ใจคุณชัยชนะบอกว่าเนี่ยพบนะคะว่ามีการเข้ามาทำงานโดยการเอาเงินเทาคาดว่าจะเป็นเงินเทานั่นแหละมาฟอกผ่านธุรกิจในย่านเศรษฐกิจของไทยเช่นรัชดาเหม่งจ๋ายเราว่ามันนานแล้วนะคะ RCA มีการตั้งสถานประกอบการบางหน้าเช่นสถานบันเทิงและ KTV หรูอันนี้ไม่เข้าใจว่าอะไรอะคะ KTV อะคะพี่ในศาล
1: KTV หรูไม่ทราบ
0: KTV หรู
1: ไม่ทราบ
0: ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อย KTV หรูๆเนี่ยร้านอาหารประเภทหม่าล่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนแล้วก็บอกว่ามันมีความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจให้คนไทยเป็นโนมินีถือแทนปรากฏว่าพอตรวจสอบกับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

0: กิจไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่แท้จริงลงทุนกันบางที่เนี่ย30ล้าน100ล้านแต่ปรากฏรายได้มันนิดเดียวถามจริงๆเหอะเอาเงิน100ล้านมาลงแล้วรายได้เท่านี้จริงแน่ๆนะสถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาและมีข้อมูลว่าใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วยแล้วก็เปิดโปงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นคนจัดหาบัญชีม้าโนมินีให้กับกลุ่มทุนจีนอ้าวนึกว่ามีเฉพาะที่เกาะพะงันที่เป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอล
1: อันนั้นเห็นว่าเป็นสำนักงานกฎหมาย
0: อันนั้นเป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอลใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณชัยชนะแกใช้คำว่ารอเมืองนนท์เลยนะ
0: รอเรือ
1: เมืองนนรอเมืองนน
0: คนนี้เคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลบ้าน20กว่าล้านรถยนต์หลายคันที่ผ่องถ่ายให้เครือข่ายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบตกลงเป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่แต่เคยโดนจับเรื่องลักลอบเข้ากัมพูชา
1: น่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าเคยพยายามจะลักลอบเข้าไปในกัมพูชาแล้วถูกจับกองยพานด่านธรรมชาติแล้วถูกจับครับ
0: คุณชัยชนะบอกแล้วปล่อยให้พวกนี่เข้ามาทำลายเศรษฐกิจไทยแบบนี้ไม่ได้นะก็เรียกร้องไปที่ DSI ให้ปราบปรามค่ะตัวเขาเองก็เป็นกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดด้วยก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่หรอกนะคุณชัยชนะที่ใหม่ที่สุดก็คือรอเรือนี่แหละก็หวังว่าข้อมูลระดับนี้เนี่ย
1: ไอสถานที่อะไรต่างๆก็รู้สึกก็ถูกเพ่งเล็งมีข่าวคราวอยู่เป็นระยะ
0: นมนานมาแล้วนมนานและไม่ใช่ใหม่แต่ว่าการที่ระบุเลยว่าคอกม้าชื่อรอเรือแล้วก็ส่งข้อมูลให้ DSI อันนี้ดิฉันก็ชื่นชมแล้วก็มีความหวังค่ะว่าน่าจะมากกว่าที่เรามาพูดว่าอุ้ยตรงนั้นเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงนู้นเต็มเลยคือบางทีเราผ่านร้านหมาล่านะพี่วิสารไม่มีคนหรอกเปิดไฟเต็มเลยแล้วใหญ่ขนาดนี้เราดูก็รู้แล้วไม่ปิดนะฮะอยู่ได้นานยาวก็ฟอกเงินนั่นแหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูหุ้นไทยวันนี้นะครับส่งท้ายสัปดาห์ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:32 ครับเอาละครับคุณดันครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะคุยกับคุณสุเชษสุขแพ
2: ร
1: ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้ดัชนีตลาดซับปิดบวกนะครับแต่บวกก็
0: บวก6จุด
2: ฮะอิจฉาฮะอิจฉาที่อื่นก็นะญี่ปุ่นบวกไป 1,600 นะในไต้หวันบวกไป800นะฮะแล้วก็ในฮ่องกงบวกไป200นะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปเปิดเนี่ยนะครับในยุโรปเปิดบวกทุกตลาดเหมือนกันนะฮะขณะนี้เนี่ยดัคเองบวกไป262นะครับในฝรั่งเศสบวก53ลอนดอนบวก35อิตาลีบวก411เอเธนบวก23นะครับโปรตุเกสบวก16เบลเยียมบวก49เนเธอร์แลนด์บวก8นะครับข่าวที่กำลังคาดหวังเขาที่ตลาดบวกขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาใช้ข่าวที่ทางสหรัฐอเมริกาบอกทางคุณทรัมป์บอกว่าจะมีการตกลงกันในอาทิตย์นี้จบนะฮะก็เรื่องราวต่างๆจะจบลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าบวกไป274นะครับใน NASDAQ บวก96แล้วก็ใน S&P บวกไป24นะครับขณะนี้ราคาทองนั้นอยู่ที่4519นะครับโกลสปอตอยู่ที่4519 4519ไม่หลุด 4,500 นะฮะยังยืนได้อยู่ในขณะที่ราคาน้ำมันขณะนี้ที่ตัวเบนซ์เองเนี่ยขึ้นมา103นะครับก็แกว่งตัวระหว่าง103 104นะแต่ตัว WTI เนี่ยหลุดลงไปเล่นที่96แล้วนะครับ Bitcoin เนี่ยลงมาเล่นที่ระดับหลุด 80,000 ลงมาเล่นที่ระดับ
0: 77,400 77,000 ประมาณ
2: ฮะ 77,000 นะฮะกองทุนรวมวันนี้เนี่ยซื้อนะครับฟอร์เรนซื้อ639ในตัวของป๊อปเทรดซื้อ180ในกองทุนซื้อ800รายย่อยซื้อ 1,000 รายย่อยขาย 1,600 นะครับก็ยังแคบอยู่นะครับตลาดทั้งวันเนี่ยวันนี้หุ้นที่โดนกระหน่ำทั้งวันเนี่ยก็ค
0: ือ
2: ต
0: ั
2: วของฮะสื่อสาร
0: บทสื่อสารทั้งทรูทั้งแอดวาน
2: ตัวแอดวาน
0: โดนขายทั้งคู่เลย
2: แคลคอมนี่ขึ้นมาถึงระดับบาท20ตังค์จะมา8บาทแล้วนะ7.95ขึ้นมา 17% ในขณะที่เดลต้าบวก6บาทนะครับแล้วก็ตัวของฮานาบวกไป75ตังค์ KCE บวกไป2.25ตังค์ทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งฮานากับ KCE เนี่ยแตะที่35แล้วนะครับก็เป็นเป้าหมายของเขาละวันนี้หุ้นที่ลงเนี่ยก็จะเป็นตัวปอทอนะครับลงไป50สตางค์แบงก์กรุงเทพลงไป50สตางค์แอดวานซ์ลงไป3บาทแอดวานซ์ลงค่อนข้างลึกนะฮะลงไป3บาทแล้วก็ทูลงไป30สตางค์ในขณะที่ตัว CPO ลง25สตางค์และ BDMS ลงไป10สตางค์ภาพตลาดยังเป็นลักษณะของการแกว่งแคบนะครับแล้วก็ตลาดปิดเนี่ยในแง่ของตัวตลาดปิดอยู่ที่1538นะฮะยังไม่แตะยังในชั่วโมงเทรดเนี่ยขึ้นไปถึง41นะแต่ก็พอเสร็จเรียบร้อยก็อ่อนตัวลงมาถึงที่33นะครับแล้วก็ปิดอยู่ที่38นะครับสัปดาห์หน้าก็คาดหวังถ้าเขาจบจริงถ้าทุกอย่างจริงนะฮะก็น่าจะทำให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในแง่ของตัวข่าวในแง่ของข่าวนั้นที่ขณะนี้ที่เขาใช้กันเนี่ยนะฮะในแง่ของผมลงมาดูถึงระดับ3โมงนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเนี่ยนั้นคุณหวังอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเนี่ยบรรลุข้อตกลงในสันติภาพอันนี้เป็นข่าวตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิดในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะส่วนตลาดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยข่าวที่เขาใช้ดาวโจนส์พุ่งเนี่ยจับตาความคืบหน้าสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกับข่าวคืนนี้เนี่ยจะมีธนาคารกลางเฟดนะฮะจะมีผู้ไปลงนามนะก็ใช้ข่าวแค่สองข่าวนี้ฮะข่าวอื่นไม่ค่อยมีอะไรนะครับเควินบอสนะสาบานตดนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะสัปดาห์หน้าแนวทางตลาดน่าจะขึ้นไปที่ระดับที่ผมคาดหวังนะ 1,550 ได้ทีนะฮะลองดูฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสัปดาห์นี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณสุเชษฐ์สุขแท้นะฮะจากหลักทรัพย์ ASL ส่วนทองคำวันนี้สมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา21ครั้งนะภายใต้ภาวะที่ราคาทองก็

0: เคลื่อนไหวในกรอบแคบนะฮะไม่หลุด 4,500 แต่ว่าก็ไม่สามารถไปไหนได้ไกลมาก 4,500 นิดๆไปจนถึง 4,540 ประมาณนี้ทั้งวันรวมแล้วก็21ครั้งนี้ทองคำในราคาบาทก็บวกไป50บาทครับ50บาทต่อบาททองคำนะทองคำแท่งก็ขยับมาขายออกที่ 70,000 กับอีก50บาทนะเมื่อวานนี้ 70,000 ท้วนๆตอนปิดนะวันนี้ก็ขยับมาปิดที่ 70,000 กับ50บาทครับ
1: อันนี้เป็นทองคำ 70,000 บาทไม่น่าผ่านโรงรับจำนำผ่านโรงรับจำนำมันแค่ 60,000 กว่าเองนะ
0: ที่รับ
1: เดี๋ยวนี้โรงรับจำนำเขาแบบ stand alone ใหญ่ๆแล้วเขาจะขึ้นตัววิ่งนะบางทีดิฉันก็ไม่ทราบหรอกว่าราคาทองเท่าไหร่
0: ราคาบาทละเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะไม่รู้เราก็ซื้อขายแต่เดี๋ยวจะเห็นป้ายลงรับจำนำเป็นตัววิ่งใหญ่ๆทุกวัน
0: ครับ
1: อ้าว 60,000 แล้วเหร
0: อ
1: วันนี้นะคะเข้าไปดูในสำนักข่าว Next News คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพูดคุยกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์คุยกันยาวแต่ข้อมูลเนื้อหาที่เขาพาดหัวก็คือว่าคุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีวิพากษ์คณะกรรมการปปช.และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐว่าขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนมานานหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าถูกอำนาจการเมืองและกลุ่มบุคคลแทรกแซงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรื้อระบบและโครงสร้างการทำงานขององค์กรอิสระทั้งหมดค่ะพี่ไพศาลถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญงวดนี้สิ่งที่ประชาธิปัตย์ต้องการก็คือหรือโครงสร้างขององค์กรอิสระทั้งหมดแล้วก็พูดถึงกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบด้วยค่ะที่ปปช.ตีตกคดีซุกหุ้นสวนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเดินหน้าล่ารายชื่อส.ส.ส.ว.เข้าชื่อยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาให้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระไต่สวนคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะจากเคสของคุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะเห็นแล้วคือดิฉันก็สงสัยอยู่ว่าเราลงทุนในการแก้รัฐธรรมนูญกันเป็นพันๆล้านเนี่ยเราจะได้รัฐธรรมนูญหน้าตาแบบไหนมานะคะประชาธิปัตย์พูดมาแล้วว่าอยากจะแก้เรื่องพวกองค์กรอิสระแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นะฮะอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้บอกว่าสังคมตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของปปช.เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเพราะว่าผลประเมินของปปช.ที่ออกมาเนี่ยค่ะมันตรงกันข้ามกับความรับรู้ของสังคมการทำงานของปปช.มีการประเมินความสำเร็จเช่นอะไรไหมคะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใสตัวชี้วัดบอกว่าได้ผลร้อยละ92ซึ่งมันตรงกันข้ามกับการรับรู้ของสังคมจึงต้องอธิบายให้ได้ว่าเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกกร.หรือองค์กรคือปปช.เนี่ยไปประเมินพวกหน่วยงานของรัฐแล้วก็บอกโอ้โหโอเคเลยเนี่ย 92% คือสะอาดมากมอบรางวัลเขาเรียกอะไรช่อมะกอกนะคะรางวัลช่อสะอาดนะคะรางวัลช่อสะอาดปปง.ไอ้สตง.ยังได้เลยค่ะสตง.ก็ได้นะคะเมื่อเทียบกับกกร.หรือองค์กรภาคเอกชนที่เพิ่งมาตรวจสอบทางปปช.สามารถนำผลสำรวจนี้ไปเป็นตัวตั้งโจทย์ว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ตั้งคำถามกับปปช.ว่าคิดอย่างไรกับทัศนคติของรัฐบาลที่เมื่อทราบผลของกกร.แล้วบางครั้งมีอาการเหมือนขู่จะฟ้องกลับบางครั้งจะดำเนินคดีถามปปช.ว่าเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้ของรัฐบาลหรือไม่ค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าปปช.จะนำสิ่งเหล่านี้ไปทำประโยชน์ให้กับพันธกิจของตัวเองอย่างไรก็น่าจะเป็นการพูดนะคะที่ปปช.เข้ามารายงานผลการทำงานนะคะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าสับเละอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: วันนี้เพจ Facebook ของกองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระราม6กองกำกับการ1นะได้ชี้แจงเหตุระเบิดที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัด
1: ชลบุรี
0: ขณะเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดทำให้ครูฝึกได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายโดยบอกว่าค่ายพระราม6ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุ

0: ระเบิดจากการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดที่ใช้ในการฝึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเข้าใจผิดค่ายพระราม6ขอเรียนชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้คือครูฝึกผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และไม่ได้เป็นบุคลากรในสังกัดค่ายพระราม6แต่อย่างใดในขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการดูแลและรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลหัวหินและกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างเร่งด่วนค่ายพระราม6ขอเป็นกำลังใจให้การรักษานี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและจะให้การสนับสนุนที่จำเป็นอย่างเต็มที่ประกาศโดยกองกำกับการ1กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระราม6เป็นของตชด.นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เรียนเพิ่งเห็นวันนี้วันที่22พฤษภาสำนักข่าว Next News เขาพูดถึงกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ไหมคะท่านใหม
0: ่ลูกบิ๊กหมงอ
1: ๋อลูกบิ๊กหมงเหรอฮะ
0: ใช่ลูกบิ๊กหมง
1: พลเอกอมพรพลเอกอะไรนะคะ
0: มงคลอมพรพิสิทธิ
1: ์พลเอกมงคลอมพรพิสิทธิ์ก่อนเกษียณท่านเป็นอะไรนะคะพี
0: ่ผู้จัดการทหารสูงสุด
1: อ๋อเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดค่ะเขาพาดหัวว่าทรัพย์สิน601 ล้านอะไรชื่อคุณมหัทธนะอมพรพิสิทธิ์ค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก็เลยต้องแจงบัญชีทรัพย์สินนะคะ601 ล้านมีที่ดินถามว่า601 ล้านเนี่ยสมบัติส่วนหนึ่งก็คือที่ดินนะคะที่ดินเฉพาะที่ดิน5แปลงเนี่ยมูลค่า118 ล้านค่ะคู่สมรส9แปลง200 กว่าล้านโดยที่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วที่ดินส่วนใหญ่ก็ได้รับโอนมาค่ะ
0: จาก
1: เขาไม่บอกว่าได้รับโอนมาจากใครเขาจะเขียนว่าการได้มาอย่างเงี้ยโฉนดที่ดินลาดยาวที่ดินที่ตลิ่งชันที่ดินที่คลองสามที่ดินที่บางขุนนนท์ที่ดินที่แขวงกัลยาเขาก็จะมีช่องให้เขียนว่าการได้มาการได้มา
0: เป็นมรดกตกทอดมานี่ไง
1: มีแค่ซื้อแค่อันเดียวมีซื้อแค่ที่วัดกัลยาเหมือนกัน64ตารางวานะคะ12 ล้าน 8 แสนนอกจากนั้นก็รับโอนหมดเลยค่ะอย่างเช่นที่ดินที่แขวงกับวัดกัลยาเนี่ย1ไร่เอ้ไม่ใช่ค่ะ5ไร่1งานมูลค่าตั้ง201 ล้านนะคะโอนหมดเลยค่ะได้เป็นมรดกอะค่ะซื้อเองแค่แปลงเดียว64ตารางวาค่ะ
0: ครับมีบทความชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะเขาจั่วหัวว่าสังคมจะต้องทนกับ AI สล็อปอีกนานแค่ไหนนะฮะโดยเหตุยอมรับโดยดุษฎีว่าไม่เคยให้น้ำหนักกับปัญหาและข้อถกเถียงเกี่ยวกับ AI สล็อปอันหมายถึงคลื่นของเนื้อหาคุณภาพต่ำที่ผลิตโดย AI ในฐานะปัญหาในวงเล็บที่สามารถแก้ไขได้มาก่อนเหตุเพราะแพลตฟอร์ม Generative AI แต่ละรายล้วนได้รับการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องจากทีมวิศวกรอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่เกินสัปดาห์ละ1 ครั้งความสล็อปของเนื้อหาออนไลน์สล็อปนี่ที่แปลภาษาอังกฤษแปลว่าเละเทะนะความสล็อปของเนื้อหาออนไลน์ในปัจจุบันจึงไปไกลกว่าการใช้ฟังก์ชัน Text to Speech ภาคเสียงการ์ตูนจาก Google Flow และละครคุณธรรมผักผลไม้จากโซล่าแต่สังคมได้ก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ Generative AI สามารถผลิตภาพยนตร์ที่คุณภาพแสงและสีได้ไม่น้อยหน้าสตูดิโอรายย่อยในวงการบันเทิงนานาชาติมีหนำซ้ำสามารถดัดแปลงเนื้อหาของผลงานชื่อดังในอดีตให้เกิดเป็นละครชุดภาพยนตร์สั้นภาคพิสดารหรือว่าพาโรดี้

0: ผ่านC-DAN 2.0 ได้อีกบางสำนักคิดถึงขั้นนิยามว่าโลกได้ก้าวข้ามสภาวะ AI สล็อปไปตั้งแต่สิ้นปี2568เข้าสู่ยุคพรีเมียมสล็อปในปีถัดมาแล้วและด้วยขีดความสามารถการผลิตซ้ำแก้ไขรวมถึงการตรวจสอบตนเองของ Generative AI ขณะนี้สิ่งที่ควรห่วงกังวลมันพ้นจากการมันพ้นเกินจากปริมณฑลของข้อถกเถียงเรื่องความดั้งเดิมหรือว่า originality ไปเหลือขนาดเนื่องจากผู้บริโภคผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากไม่ได้สนใจต่อไปว่าเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีทัศน์หรือภาพชิ้นใดถูกผลิตโดย generative AI ตราบเท่าที่เรื่องเล่าหรือว่าnarrative ที่ถูกนำเผยแพร่สอดแทรกในผลงานชิ้นนั้นยังมีความแปลกใหม่และที่สำคัญให้สาระและความบันเทิงได้ประเด็นการคัดลอกทรัพย์สินทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์จึงถูกกีดกันออกไปจากความสนใจสาธารณะไม่ต้องดูอื่นไกลขนาดในอเมริกาที่มีกลุ่มทุนหลายแห่งเคลื่อนไหวทวงคืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจากชุมชนผู้พัฒนา Generative AI ในซิลิคอนวัลเลย์ทำเนียบขาวและสภาคองเกรสก็ยังไม่มีท่าทีตอบสนองที่เป็นรูปธรรมใดๆเลยเนื่องจากในมุมมองของผู้กำหนดนโยบายที่วอชิงตันล้วนวิตกกับประเด็นสหรัฐอเมริกาจะถูกแย่งสถานะมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าโดยเฉพาะในสมรภูมิการพัฒนาเทคโนโลยีที่ Large Language Modelหรือ LLM จากจงกวนคุณของจีนนั้นยังตามหลัง LLM ของชุมชนอัจฉริยะในซิลิคอนวัลเลย์เพียง 6-7 เดือนเท่านั้นดังนั้นสำหรับภาพระดับแมคโครการมี Generative AI ที่อนุภาพล้ำเป็นของชาติตนเองจึงไม่ต่างจากมหกรรมจัดแสดงสินค้าหรือโชว์เคสเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศเจ้าของเทคโนโลยีในสมรภูมิดังกล่าวคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นในอย่างถ้าดูใน YouTube เนี่ยมันจะมีประเภทที่ AI สร้างขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณอันเคยดูไหม
1: บางทีก็เห็นแฟรงค์ซินาตาเนี่ยก็เอ๊ะตกลงจริงหรือปลอมมีแบบมันมาชุดหนึ่งนะคะพี่ไพศาลมีทั้งมาริลีน มอนโรทั้งแฟรงค์ซินาตามาครบหมดเลยอะ ไปร่วมปาร์ตี้อยู่ในงานเดียวกัน
0: แล้วที่ล้อเลียน
1: ไปดูมาไม่ใช่แล้ว
0: ล้อเลียนทำล้อเลียนโจไบเดนมีอีลอนมัสอะไรเงี้ยนะปูตินมีอะไรเงี้ยนึกออกไหมที่มันทำ
1: เป็นก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวเดินทำอ
0: ่
1: ะ
0: มี
1: ขายส้มตำก็มี
0: แล้วแต่คนคิดคอนเทนต์แล้วก็ที่ทำเยอะที่สุดนะผมดูนะแล้วมีการเผยแพร่แล้วก็ดูเยอะเลยก็คืออดีตปัจจุบันของนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องดังๆทั้งหลายนะ Lord of the Ring หลังดังๆมาเนี่ยจะเอาอดีตแล้วปัจจุบันอันนั้นสร้างจาก AI หมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: สร้างจาก AI หมดเลยแม้กระทั่งนะหนังดังเนี่ยผมดูนะGame of Thrones เนี่ย
1: ค่ะ
0: ภาค9เนี่ยไม่มีนะ
1: ทำหมดแล้ว
0: แต่พยายามจะทำขึ้นมาว่าจะกำลังจะมีภาค9แล้วก็มีหนังมีโปรโมทซีรีส์ภาค9ขึ้นมานะผมลองหลงเข้าไปดูโอ้ยมันทำจาก AI หมดเลยเอานางเอกฟื้นมาจากการตายอะไรต่างๆมังกรนี่กลายเป็นอะไรนะกลายเป็นปีศาจไปหมดแล
1: ้
0: วอันเนี้ยสร้างพล็อตขึ้นมาจาก AI หมดเลยแต่ดูเป็นจริงเป็นจังมากเลยมากเพราะว่ามันสามารถเขียนให้ตัวแสดงเนี่ยยังกลับไปมีหน้าตาแบบที่เขาเคยเล่นในภาค1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยในซีซั่นใน1ถึง8มาก่อนเนี่ย Game of Thrones เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันอารวาสหนักมากตอนนี้ผมดูแล้ว
1: เขาบอกมันจะจบเมื่อไหร่คะอะไรแบบนี้ค่ะ
0: มันจะมีแต่พัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งมันเนียนจนเราจะแยกไม่ออกผมจะบอกได้เลย
1: ก็ที่สิงคโปร์เนี่ยที่สิงคโปร์ที่ไปหลอกนักธุรกิจให้มาประชุมทางซูมกับบรรดารัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์บวงอะค่ะนักธุรกิจโดนหลอกไป120ล้านดอลลาร์สิงคโปร์อ้างว่า

0: เรือน้ำมันของสิงคโปร์อ่ะติดอยู่ที่ช่องแคบฮอร์โมสทำให้เงินเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะซื้อพลังงานต้องการให้พวกนักธุรกิจเหล่านี้ลงขันการเพื่อซื้อพลังงานเพิ่มเพื่อความคล่องตัวของประเทศเนื่องจากเรือไปติดอยู่ช่องแคบฮอร์โมสหมดไป120ล้านนะคะเข้ามาประชุมไม่รู้เลยว่านายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่นั่นแหละปลอมหมดรัฐมนตรีอีก 2-3 คนที่นั่งอยู่ก็ปลอมหมดเลย
1: มันคุยได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหม
0: เนียนขนาดนั้นนะคะ
1: น่ากลัวมากเลย
0: 120ล้านค่ะบางทีก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะสักวันหนึ่งเราจะเจออะไรพวกนี
1: ้คุณนิตตี้
0: มันจะเป็นภัยใกล้ตัวมาก
1: ขึ้นเรื่อยๆคุณนิตตี้นิตินายบอกพี่อันก็เคยโดนAIรวมนักข่าวสาวช่อง7ยุค90นะแล้วทำAIขึ้นมานะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้ามันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยมันทำได้หมดอ่ะมันเคยมีที่เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่นะ
0: เรียนวันนั้นฟังรายการของใครน่าจะช่องเรานี่แหละที่บอกว่าน่าจะอาจารย์ปิติอ่ะบอกว่าแค่ในระหว่างที่เราขึ้นไปบนเวทีแล้วก็แนะนำตัวเนี่ยเขาสามารถดูดเสียงของเราแล้วไปทำAIปลอมได้ทันทีเลยค่ะมันเร็วขนาดนั้นไม่เคยที่จะต้องไปรออะไรยาวนานเลยค่ะค่ะ
1: รายการของเราน่าจะคนชมเยอะหรือไงนะคุณโรสบอกว่าไลฟ์สองมุมข่าวถูกตัดด้วยโฆษณาจาก Facebook ทุก3นาทีนะคะน่าเกลียดมากค่ะ
0: จะเมตาหิวขนาดนี้ขนาด
1: นี้อะไรขนาดนี้เลยนะคะ
0: บางทีก็เข้าใจเลยนะคะว่าคนดูก็รำคาญแต่บางทีมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่า
1: ให้เราจ่ายกระตัง
0: ว่าเรตติ้งดีมั้งคะ
1: ก็เนี่ยก็ถ้าเราอยากจะดูราบรื่นก็เราก็ต้องจ่ายตัง
0: ใช่ค่ะ
1: จ่ายตังก็แทนก็เป็นเม็ดเงินที่เข้าไปก็ไม่ต้องไปขายโฆษณามาทำเงินทำทอง
0: แล้วก็ Facebook ที่เรียนแชร์ไปอ่ะแป๊บเดียวเขาไปไล่ลบหมดเลยค่ะไม่มีเลยนะคะที่จะค้างอยู่แบบนั้นไม่มีอะไรฟรีแล้วค่ะถ้าเราคิดว่าแชร์ไปจะอยู่ไปตลอดก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: ค่ะด็อกเตอร์พิจิตรรัตกุลสุดท้ายตัดสินใจลงไปช่วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนหาเสียงนะคะ
1: แล้วเขาชื่อเล่นชื่อเดียวกันนี่ใช่ไหม
0: โจ
1: ใช่ไหมดร.โจ พิจิตรดร.พิจิตรก็ชื่อโจไหม
0: ใช่ค่ะดร.พิจิตรแต่ชื่อโจดร.โจแต่คนที่หาสิคนนี้ชื่อชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
1: อันนี้ก็ดร.โจ
0: ดร.โจดร.โจ
1: ก็เป็นดับเบิลโจ
0: ไปช่วยกันหาเสียงออกไปหาเสียงที่ถนนสายไม้
1: ครับ
0: นี่จะดูเหมือนกันนะว่าการตัดสินใจไม่ติดป้ายโฆษณาเลยเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับการหาเสียงในครั้งนี้ค่ะ
1: อ๋อดร.โจเขาประกาศดีนะเขา
0: จะไม่เห็นป้ายจะไม่เห็นป้ายโฆษณาเลย
1: ถ้าประสบการณ์สำเร็จแล้วสอบได้มันก็จะเป็นบรรทัดฐานใหม่นะก็ดีไม่ลกหูลกตาแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็จะต้องเดินลงพื้นที่มากแล้วก็ไปพบปะผู้คนอะไรต่าง
0: ๆค่ะ
1: แต่เดินสื่อเดินสายสื่อเลยวันนี้รู้สึกมีรายงานเบื้องต้นนะว่าคุณชัดชาติเขาจะไม่ไปดีเบตกับใครเลยนะแนวทางการหาเสียงเขาบอกเขาจะไม่ไปดีเบตออกโทรทัศน์อะไรเงี้ย
0: ก็เขานำมาเนี่ยฮะเขาดำมาตั้ง50 กว่า 50 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่จะมีความจำเป็นเลยเขาอยากพูดอะไรก็พูดเขาคนเดียวไปเลยฮะ
1: แล้วทำงานเขาคงจะ
0: โพซิชันเขาคือเขาไม่จำเป็นต้องไปเถียงกับคนที่คือเอาพูดตรงๆนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรถ้าพาอาสาใต้เขาบอกไม่ลบกับนายมันไม่หายจนทะเลาะใครแล้วที่จะมีชื่อเสียงทะเลาะคนที่จะชนะคุณชัดชาติอ่ะมันจะได้เกิดนะคุณชัดชาติก็ไม่ไปทะเลาะด้วยหรอกค่ะ
1: คร
0: ับ คุณอนุทินเดินทางไปฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงกรุงปารีสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีค่ะแล้วก็เตรียมหารือกับผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ยูเนสโกทีมใหญ่เลยค่ะอยู่นั่นหมดแล้วนะคะคุณเอกนิติคุณศรีหศักดิ์คุณสบิดาคุณไตรสุรีค่ะที่เดินทาง
1: ไปพบยูเนสโกเลยนี่คุณสบิดาลำตีวัฒนธรรมเลยต้อง
0: ก็จะขึ้นทะเบียน ชุดไทยอะค่ะให้เป็นมรดกทางอะไรสิ่งที่จับต้องไม่ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้พิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมพ์ลี่พายได้ออกมาสรุปการขายทุเรียนที่ผ่านมาบอกว่าขาดทุนมหาศาลต้องเอาสต็อกสินค้าในโกดังมาลดราคาขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้พิมพ์ลี่พายบอกว่าสั้นๆเลยนะเป็นหนี้มหาศาลจากการขายทุเรียนบางท่านก็ได้90บาทบางท่านก็ได้100บาทอีกจำนวนมากเลยที่ได้ราคาถูกลูกค้าทั้งหลายขาขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยว่าเราเป็นหนี้มหาศาลคือคำนวณผิดเลยเถิดมากจากที่คำนวณไว้แล้วว่าจะขาดทุนเอาไว้หลายท่านอยากรู้ว่าเท่าไหร่หัวเราะไม่กล้าบอกเลยค่ะเขินปากอายเอาเป็นว่าหลายเท่าจากที่คิดไว้เลยแล้วกันไม่ได้เสียใจอะไรจอยๆอีลึงตุงนังกันต่อสั่งเด็กๆด่วนเลยให้เอาของออกมาขายให้หมดทั้งโกดังด่วนเลยพิมพ์ต้องการปล่อยวันนี้สื่อสารออกมาล่าสุดนะ
0: ก็ตามนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ตามนั้นก็ไปช่วยก็สื่อต่อนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาครับ
0: ค่ะเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าไม่อยู่ทั้งอาทิตย์นะคะเพราะว่า
1: เ
0: รา
1: จ
0: ะ
1: เดิน
0: ทางพุธ
1: เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬา

าภรณ์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดการทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากมีผู้มารับการรักษา142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬ6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัว

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเตรียมพูดคุยชุมชนไทยนักธุรกิจไทยในฝรั่งเศสนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้พบปะชุมชนไทยผู้ประกอบการธุรกิจไทยในฝรั่งเศสวันพรุ่งนี้ว่าคนไทยในฝรั่งเศสมีประมาณ 25,000 คน 70% เป็นคนไทยที่แต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่นี่ 25% เป็นกลุ่มคนทำธุรกิจและ 5% เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งคนไทยได้รับการดูแลจากรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นอย่างดีและคนไทยเป็นประเทศที่ฝรั่งเศสอยากรู้จักและสนิทด้วยเพราะมีมุมมองที่ดีกับคนไทยโดยนายกรัฐมนตรีต้องการพบปะเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ต่อคนที่มีครอบครัวและตั้งรกรากอยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งตนในฐานะเอกอัครราชทูตให้ความสำคัญกับเรื่องการตกทุกข์ได้ยากของคนไทยสำหรับกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการและผู้มาใช้แรงงานให้ความสำคัญกับสิทธิตามกฎหมายแรงงานซึ่งต้องดูว่าแรงงานไทยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยหรือไม่ทางนี้นายกรัฐมนตรีจะมารับฟังนักลงทุนไทยในฝรั่งเศสด้วยว่ามีความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้างเพื่อใช้โอกาส

0: ในการพบปะกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือถึงเรื่องนี้ว่าไทยต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับฝรั่งเศสซึ่งผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีไม่บิดพริ้วเรื่องข้อสัญญาทางการค้าทางนี้ฝรั่งเศสมีสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้คือคนชนชั้นกลางที่อยู่ในตลาดเอเชียจึงต้องอยากให้ฝรั่งเศสใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้ามูลค่าสูงเหล่านี้รังสิมันโรมนำกรรมธิการยุติธรรมเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนำโดยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการเข้าเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยมีนายยุทธนานาถเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายเกียรติกรปัทมทัศน์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนหารือประเด็นเรื่องแนวนโยบายการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวคืนสู่สังคมขณะที่นายรังสิมันโรมตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันกฎหมายจำนวนมากที่ปิดกั้นโอกาสผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพบางคนติดคดีเล็กน้อยแต่กลับเสียโอกาสทั้งชีวิตหางานไม่ได้สมัครอาชีพไม่ได้สุดท้ายจำนวนไม่น้อยต้องกลับเข้าสู่ระบบอาชญากรรมอีกครั้งจึงเสนอให้ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการคืนคนดีสู่สังคมแยกผู้ต้องหาระหว่างพิจารณาคดีออกจากนักโทษเด็ดขาดเพิ่มกลไกตรวจสอบเรือนจำอย่างอิสระเพื่อความโปร่งใสและการคุ้มครองสิทธิ์เป็นต้นนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ต้องขังประกอบด้วยสถานพยาบาลเรือนจำแดนแรกรับแดนควบคุมผู้ต้องขังกลุ่ม608แดนควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ต้องขังและสถานที่ฝึกอาชีพผู้ต้องขังกองงานเบเกอรี่ฝากขังนักพนันบ่อนใหญ่ย่านสุขสวัสดิ์พร้อมเปรียบเทียบปรับยังไม่มีคำสั่งย้ายตำรวจพระสมุทรเจดีย์เจ้าหน้าที่คุมตัวนักพนัน49รายขึ้นรถบัส VIP 2คันดำเนินการฝากขังและเปรียบเทียบปรับนักพนันที่ถูกปลุกจับขณะเล่นการพนันในโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก14คนซึ่งประกอบด้วยเจ้ามือบางส่วนและชาวเมียนมายังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ต้องหาชาวเมียนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเข้าร่วมสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์เข้าเมืองและการกระทำความผิดก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ความคืบหน้ากรณีการพิจารณาคำสั่งลงโทษหรือสั่งย้าย5เสือสภ.พระสมุทรเจดีย์ล่าสุดยังไม่มีคำสั่งหรือความชัดเจนออกมาอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรอรายงานชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพิสารกุลและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ร่วมจัดที่เคารพรักวันนี้ผมมีเรื่องอยากชวนคุยชวนเล่าแต่เป็นเรื่องที่เราก็ยังงงๆว่านักวิชาการหรือนักเขาเรียกอะไรฮะจิตวิทยาคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องแมลงนี่นะฮะคืนนี้จะชวนคุยเรื่องพึ่งที่เป็นแมลงไม่ใช่สาวที่ชื่อพึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือผมได้รับคนก็ส่งโพสต์มาให้แล้วอ่านแล้วเราก็นึกว่าจะมีผู้คนได้อ่านหมดกันหรือเปล่าแล้วคือมันน่ารู้มากนะครับว่าเราพึ่งหรือภูมิรินที่ยังคงเกาะนิ่งอยู่บนดอกไม้ตามในสวนยามสนธยาเนี่ยยามเย็นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพึ่งมันหาทางกลับรังไม่เจอแต่เพราะว่ามันกำลังจะกล่าวคำล่ำลาครับ
0: ค่ะทำไมล่ะคะ
1: เชิญฮะ
0: คือทำไมพึ่งมันถึงจะกล่าวคำล่ำลาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็ทำไมเขาก็รู้จังเลยคนที่ค้นคว้ามานักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคือเมื่อพึ่งตัวหนึ่งเลือกที่จะพักค้างคืนบนดอกไม้นั่นไม่ใช่เพราะว่ามันหลงทางแต่นั่นคือพิธีล่ำลาครั้งสุดท้ายอันงดงามของพึ่งนะครับท่ามกลางดอกไม้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นการพักแท้ที่จริงคือการลาอย่างสงบทำไมพึ่งรู้ว่าตัวเองจะต้องลายามเย็นเนี่ยหากคุณเห็นพึ่งตัวน้อยๆเกาะนิ่งบนกลีบดอกไม้ไม่ได้เป็นเพราะความเหนื่อยแต่อาจจะเป็นเพราะพึ่งชราที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยใกล้จะถึงวาระสุดท้ายมีงานวิจัยด้านพฤติกรรมของแมลงนะฮะนี่ถ้าว่าเรื่องนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาพบว่าเมื่อพึ่งอายุมากหรือพึ่งเกิดเจ็บป่วยมักจะตัดสินใจไม่กล้ากลับรังในตอนเย็นพวกมันเลือกที่จะใช้คืนสุดท้ายแห่งชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่บุกผาเขาจะไม่รู้ว่านี่เขาจะตายแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะฮะไม่ใช่เพราะหลงทางไม่ใช่เพราะถูกทอดทิ้งแต่เพื่อไม่เป็นการไปเป็นภาระแก่สหายร่วมฝูงอ่าฮะโอ้ผมก็ถึงคนที่เขาค้นคว้ามาเผยแพร่นี่นะครับถือบอกว่าในอาณาจักรพึ่งที่เต็มไปด้วยระบบสังคมอันสลับซับซ้อนพึ่งทุกตัวมีหน้าที่มีบทบาทและมีความรับผิดชอบเมื่อรู้ว่าร่างกายโรยราอ่อนแรงวันเวลาที่จะใกล้สิ้นสุดเนี่ยพวกมันก็จะจากรังไปอย่างเงียบงันเพื่อใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายตามลำพังสัญชาตญาณการถอนตัวเองออกมาโดยไม่รบกวนหมู่คณะนี้เนี่ยนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าอะไรฮะ entomology ก็คือวิชาที่ว่าด้วยจิตวิทยาเนี่ยนะครับว่าด้วยแมลงเนี่ยเขาก็เรียกว่าการแยกตัวเองเพื่อสังคมเป็นพฤติกรรมอันชาญฉลาดที่วิวัฒขึ้นเพื่อปกป้องสังคมฝูงผึ้งชีวิตผึ้งตัวหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีอายุแค่6สัปดาห์แต่6สัปดาห์เนี่ยเต็มไปด้วยการรับใช้ชีวิตผึ้งเนี่ยเฉลี่ย6สัปดาห์แต่จะเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าแห่งพลังชีวิตครั้งแรกก็ทำหน้าที่ดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดแล้วก็ดูแลนางพญาผึ้งอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหลังหนึ่งก็คือโบยบินสู่โลกกว้างทั้ง

ันบินทั้งวันไม่หยุดพักเก็บน้ำหวานแล้วก็ผสมเกสรในวันหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยพวกมันจะสามารถ เข้าเก็บน้ำหวานเก็บน้ำหวานเป็นระยะไปเป็นระยะทางไกลๆหลายกิโลเมตรตลอดชีวิตจะกระพือปีกนับร้อยล้านครั้ง

0: ้ำจุนระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารมนุษย์เมื่อถึงวันที่ปีกหลุดรุ่ยร่างกายอ่อนล้าบินไม่ไหวพวกมันก็จะออกไปอย่างเงียบๆโดยไม่ยอมใช้พื้นที่และอาหารในรังอันมีค่า
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเลยนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันเป็นพิธีอันงดงามแห่งชีวิตของผึ้งคือพึ่งเขาคิดว่าหากยังมีแรงเนี่ยมันก็จะบินอีกครั้งหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้มีงานวิจัยครับงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าพึ่งชราบางตัวจะค้างคืนบนดอกไม้หากรุ่งเช้าพวกเขาพวกมันยังมีชีวิตรอดผ่านค่ำคืนนั้นไปได้พวกมันก็จะกระพือบินอีกไปเก็บน้ำหวานและผสมเกสรต่อไปทั้งที่รู้ว่าเนี่ยเป็นอะไรอะ last flight final flight หรือเที่ยวบินสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะ
0: พวกมันรู้ตัวดีว่าเที่ยวบินนี้อาจจะไม่มีวันหวนคืนกลับรังแต่ยังเลือกที่จะบินออกไปเพราะในโอกาสของพวกมันการเสียสละในหมู่คณะมีความสำคัญมากกว่าความสุขสบายของตัวมันเองการจากไปอย่างไม่รบกวนคือความอ่อนโยนอันสูงส่งของผึ้งม
1: ี
0: นักจิตวิทยาเชิงนิเวศเขากล่าวว่าการจากการลาจากของผึ้งคือจริยธรรมทางนิเวศวิทยาระดับสูงไม่คร่ำครวญไม่รอคอยให้ใครยื้อไว้เพียงคืนร่างสู่พื้นดินท่ามกลางดอกไม้ที่คุ้นเคยเป็นการจากไปที่เงียบงันตามวัฏจักรธรรมชาติเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนแบบไม่รบกวนใครและย้ำเตือนเราให้ตระหนักว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ
1: ่
0: เพียงแต่ทุ่มเทและเสียสละอย่างจริงใจก็เพียงพอแล้วทีนี้พอฟังอย่างนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต่อไปนี้เห็นผึ้งเนี่ยเราก็จะต้องไม่ถึงไม่คงจะไม่ถึงกับกล่าวขอบคุณเขานะครับ
1: คือแค่ไม่ทำร้ายเขาก็ดีมากแล้วอาจารย
0: ์ไม่พ่นควันไม่พ่นควันไฟไปที่รังนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับ1/3ของอาหารมนุษย์เกิดจากการผสมเกสรของผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีผึ้งเนี่ยยุ่งเลย1/3ของอาหารมนุษย์เนี่ยเกิดจากผึ้งเขาผสมเกสรไม่มีผึ้งก็ไม่มีผลไม้ไม่มีผักไม
1: ่
0: มีกลิ่นหอมของดอกไม้และไม่มีฤดูเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ผึ้งสูงอายุทุกตัวที่เกาะแนบอยู่บนดอกไม้ยามเย็นเนี่ยเคยบินข้ามทุ่งกว้างเมืองใหญ่ๆและขุนเขาเคยนำความหอมหวานและก็เป็นการเบ่งบานมาสู่โลกพวกมันใช้ชีวิตอันสั้นน้อยอายุสั้นบอกเล่าความหมายของความรับผิดชอบและการเสียสละเมื่อพึ่งแก่ลงเจ็บป่วยบินไม่ไหวมันจะไม่กลับรังไม่รบกวนไม่เป็นภาระแก่ฝูงยอมปล่อยให้ชีวิตค่อยๆจบลงท่ามกลางดอกไม้อย่างเงียบสงบและเยือกเย็นครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าต่อไปนี่มันจะเป็นสมบัติสำนวนไปหน่อย
1: มีอะไรมาแถมหน่อยนึงไหมคะไอ้สมบัติสำนวนนี่คือพอคุณดำรงบอกนี่คนอยากฟังขึ้นมาเลยทีเดียว
0: คือชีวิตเพียง6 สัปดาห์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ครับที่หนักตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตนี่แหละพึ่งน้อยไม่มีการเรียกร้องผลตอบแทนไม่ตัดพ้อไม่ตำกวนพวกมันรู้อย่างเดียวคือชีวิตคือการเสียสละชีวิตคือการให้ยามเย็นวันหนึ่งหากคุณพบพึ่งตัวน้อยบนดอกไม้ได้โปรดอย่าปัดไล่มันไปอาจจะเป็นนักต่อสู้ตัวน้อยที่แก่ชราตัวหนึ่งกำลังเอ่ยคำล่ำลาโลกใบนี้

0: อย่างแผ่วเบา
1: ค่ะ
0: เราแค่กระซิบเบาๆกับเขาว่าขอบคุณนะน้องพึ่งขอบคุณที่บินเพื่อโลกใบนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายลาก่อนพึ่งน้อย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ขอมาผู้ที่ส่งมาเนี่ยชื่อสายทานแห่งปัญญานะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ขอขอบคุณนะผมเห็นว่าเราไม่เคยรู้เรื่องนี
1: ้ใช่ค่ะวงจรชีวิตของผึ้งนี่คือแบบเหมือนกับว่าเรามีความรู้น้อยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็หลายคนพอเจอผึ้งคุณดำรงสิ่งแรกเนี่ยอาจจะแบบไปตบไปตีเขาแบบเหมือนกับว่า
0: อย่
1: าม
0: า
1: ใช่ค่ะโกมันต่อยเราแล้วก็เราก็เลยแบบเหมือนป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยคุณดำรงเป็นเหมือนกันไหมคะอันเนี้ยขวัญเป็นค่ะ
0: ผมไม่ค่อยเคยเจอนะก็ปัดๆนะแต่ว่าไม่เคยทำร้ายถึงกับไม่มันบาดหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าที่บ้านขวัญที่ภาคใต้นะคะก็จะมีแบบเหมือนกับว่าเลี้ยงผึ้งแล้วก็มันจะมีแบบเหมือนรังผึ้งแล้วก็เวลาตอนเช้าตรู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวผึ้งอ่ะมาตอมแบบเหมือนว่าตามไฟที่แบบมันเปิดให้แสงสว่างต่างๆเนี่ยก็จะมีผึ้งเหมือนกันอันนี้ก็เราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาแบบมีวงจรชีวิตแบบไหนอย่างไรเราก็เหมือนปัดป้องชีวิตเราโดยการที่กลัวเขาจะต่อยแล้วเราจะบาดเจ็บทำนองนี้ค่ะก็อาจจะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากขึ้นนะคะก็จะดูแลเรื่องของการใช้ชีวิตกับผึ้งให้สมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะคุณดำรงอันนี้มีเรื่องผึ้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณลงทานน้ำผึ้งไหมคะปกติเวลาควบคุมน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คุยกับหมอ
1: ค่ะ
0: ยังไงอย่าไปเชื่อน้ำตาลจากน้ำผึ้งมันก็คือน้ำตาลเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพิ่มน้ำตาลในเลือดเราได้ผมก็ไม่ค่อยได้ทานนักนะฮะ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ไม่มีแล้วครับเวลานี้ก็2ทุ่ม25นาทีแล้ว
1: ค่ะค่ะได้เลยค่ะ
0: คุณพิษสมัยได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณดำรงมากเลยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณพิษสมัยคะสวัสดีค่ะพี่หมายวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องขวัญและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะค
1: ุ
2: ณรงก็เรียกพิษสมัยตลอดเลยเนาะ รู้หรือยังว่าพิษสมัยกลับจากอเมริกามานานแล้วเนี่ย
1: อันนี้ไม่แน่ใจนะคะวันนี้พี่หมายอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: พี่ไหมมีนัดกับมีนัดทำธุระสำคัญกับเพื่อนค่ะอยู่ข้างนอกแล้วก็ตอนนี้ก็บอกร้านอาหารนี่แล้วว่าน้องปิดเพลงหน่อยเถอะพี่ออกอากาศไปทั่วโลกนะขี้เกียจให้คนอื่นเขาฟังเพลงด้วย
1: ค่ะได้เลยค่ะ
2: วันศุกร์เราจะคุยเรื่องสุขภาพนะน้องขวัญตอนนี้สองทุ่มขอบคุณที่ปิดเพลงให้ละสองทุ่มยี่สิบเก้ายี่สิบหกนาที
1: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่พี่ใหม่จะไปเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่ออฟไมค์ที่เป็นซูมก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวขวัญอ่านโปรโมทการเดินทางสองแ
2: คว
1: อยุธยาก่อนได้เลย
2: ตามสบายเลยค่ะน้องขวัญเดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วเราพักกลางรายการก่อนแล้วเราไม่กลับมาเจอกันเนาะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับ FM 100.5 Mcord News FM นะคะก็ภูมิใจที่จะนำเสนอคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครั้งประวัติศาสตร์ค่ะที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยกับทริปพิเศษนะคะที่จะรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประวัติสูตรนะคะของสู่ราชธานีอยุธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะไฮไลท์นะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้กับ3กูรูชื่อดังค่ะก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะแล้วก็พี่สุวิทย์สุทธิประภาค่ะแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องยาวเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็เจาะลึกสนุกสนานแล้วก็เดินทางไปตลอดทริปกับคุณผู้ฟังนะคะโดยที่วันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่สองแควค่ะสักการะพระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธที่สวยงามที่สุดนะคะในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำนะคะก็จะร่วมรับประทานอาหารกับมีงานทอล์กโชว์

0: ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ของอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุทนแล้วก็พี่สุวิทย์ด้วยนะคะเป็นแบบ Exclusive เลยทีเดียวค่ะส่วนวันที่2นะคะก็จะไปที่พระวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพของพระนเรศวรก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่อยุธยาเพื่อที่จะไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของการล่องเรือแล้วก็ชมทัศนียภาพของเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญต่างๆที่ป้อมเพชรยามเย็นค่ะและในวันที่3นะคะก็จะชมมหัศจรรย์ของพระเศียรชมความมหัศจรรย์พระเศียรพระในรากไม้ที่วัดมหาราชนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้กรรมที่วัดหน้าพระเมรุค่ะก็อันนี้นะคะก็จะมีมื้อกลางวันที่จะได้พูดคุยกับคุณดำรงพุทธานด้วยแล้วก็มีพี่ใหม่นะคะคุณพิสมัยพิมพ์พิสัทกุลด้วยนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเดินทางแบบ VIP นะคะโดยที่มีรถของเรานะคะก็เดินทางไปแล้วก็มีโรงแรมที่พักหรูแล้วก็อาหารเลิศรสทุกมื้อเลยค่ะราคาทั้งหมดนี้นะคะ 15,900 บาทค่ะต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076ค่ะ0943966649นะคะและหมายเลขสุดท้ายค่ะ0868251444ค่ะอันนี้ก็เป็นหมายเลขที่จะไปติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะคะเกี่ยวกับทัวร์สองแควอโยธยาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สม on radio นะคะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะช่วงที่2อันนี้พี่ใหม่มีเรื่องราวให้ฝากค่ะ
5: อีกครั้งนึงวันนี้วันศุกร์ก็ต้องเป็นเรื่องสุขภาพทำไมสุขภาพใจก็สุขภาพกายนะวันนี้ที่มีการรักษาโรคซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ก็คือวิธีรักษาปริงเข้าจู๋ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: อะไรนะ
5: นี่ต้องนินทาพี่อ้อมน่ะได้ยินพี่ไหม
0: ได้ยินค่ะแต่แบบเสียงที่ได้ยินคือไม่แน่ใจปริงเข้าจู
5: ๋นี่ต้องนินทาพี่อ้อมน่ะถ้าจัดอยู่กับพี่อ้อมต้องไม่ให้พูดเรื่องนี้แน่เลยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันก็เป็นเรื่องสุขภาพใช่ไหมน้องขวัญนะคะ
0: เข้าใจค่ะแต่ว่าคือขวัญงงกับชื่อมาก
5: น้องรู้จักปริงเข็มหรือเปล่าเอางี้ก่อน
0: ไม่รู้จักค่ะ
5: นะคะอะไรน้องขวัญอยู่นครศรีธรรมราชแสดงว่าอยู่ในเมืองเดี๋ยวไม่เคยไปที่มันมีหนองคลองบึงเหรอ
0: ไม่รู้จักปริงจริง
5: ๆมันมีปริงควายก็คือปริงตัวใหญ่มากแล้วก็ปริงเข็มนี่มันจะต้องตัวเล็กมากเล็กเท่าเข็มอ่
0: ะ
5: พี่ว่านะแต่พี่คิดว่าคนต่างจังหวัดและชาวบ้านเนี่ยเขาต้องรู้จักกันแล้วท่านผู้ฟังท่านใดรู้จักปริงเข็มก็คอมเมนต์มาหน่อยเถอะหมายอยากจะรู้ไม่เคยเห็นตัวมันจริงๆนะ
0: คะ
5: แต่รู้ว่ามันอันตรายเกิดกับนักเขียนของเรานี่แหละที่เขียนมาเล่าในคู่สร้างคู่สมเนี่ยนะคะเธอเล่าคนที่เล่ามาชื่อคุณมนตรีค่ะอยู่กรุงเทพแต่สมัยเด็กๆตอนนี้เธอบอกว่าตอนนี้เธอ60กว่าแล้วนะคะตอนที่เขียนมาเนี่ยตอนที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยตอนนั้นเธอเพิ่งจะไม่ถึง10ขวบเธอบอกว่าเมื่อสมัยสัก 5-60 ปีก่อน
0: ค่ะพี่ใหม่คะ
5: ยังอยู่ไ

0: ค่ะน้องขวัญขา
1: ค่ะขวัญยังอยู่ค่ะ
0: ยังอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ตะกี้มันเหมือนว่าเน็ตหลุดอ่ะยังได้ยินเสียงพี่อยู่ไหมคะ
1: ได้ยินค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเน็ตหลุดก็ต้องใช้วิธีโทรมานะคะแต่เขาก็เล่าว่าเรื่องนี้มีประโยชน์นะพี่เพิ่งรู้เนี่ยนะคะว่าวิธีแก้ที่ปลิงเข็มมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วเราจะเอามันออกมาได้ยังไงเนี่ยนะแพทย์สมัยใหม่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้วิธีอะไรนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกิดที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่บ้านของผู้ที่เล่าคุณมนตรีเนี่ยบอกว่าที่บ้านยังมีคลองมากมายเลยก็เลยเป็นแหล่งหาปลาได้กินเป็นอย่างดีสำหรับ
1: ค่ะค่ะสำหรับการ
0: เน็ตหลุดเป็นระยะเลยน้องขวัญขาจะใช้วิธีโทรหาพี่ไหม
1: ค่ะสักครู่นะคะพี่ใหม่พี่ใหม่พูดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนน
0: ี
1: ้ยังไม่พร้อมที่จะโทรนะคะพี่ใหม
0: ่โอเค
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสำหรับพี่เน็ตมันหลุดอยู่แต่พี่พูดไปกันแล้วกันนะคะเล่าไปกันแล้วกันนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่จัดมาตั้งนานก็เพิ่งอยู่วันนี้นะที่เน็ตมันปวกเปียกเหลือเกินนะคะเรื่องที่เกิดก็คือน้องคุณมนตรีเนี่ยสมัยเป็นเด็กเนี่ยแกลงไปในน้ำค่ะลงไปในน้ำไปช่วยเขาหาปลานี่แหละพอน้ำในคลองมันแห้งเนี่ยก็ถึงเทศกาลหาปลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไปจับปลามัวกันปลามัวเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีการก็คือชาวบ้านเอาเครื่องมือประกอบด้วยตะแกรงที่สานด้วยไม้ไผ่สวิงเนี่ยลงไปเดินวนในทิศทางเดียวกันด้วยนะแปลว่าหลายทิศทางเดี๋ยวปลามันไม่เวียนหัวหรือไงก็ไม่รู้ไปวนทางเดียวกันปลามันก็จะเวียนหัวนะคะส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะทอดแหเพื่อทำให้น้ำมันขุ่นไงเมื่อเกิดน้ำขุ่นออกซิเจนในน้ำมันก็น้อยใช่ไหมทำให้พวกปลาเนี่ยมันมัวมันคงเวียนหัวพี่ว่านะมันก็ลอยหัวสลึมสลือขึ้นมาชาวบ้านก็จะใช้ตะแกรงแล้วก็สวิงดักเอาอย่างสบายๆส่วนไอ้ปลาตัวใหญ่อย่างปลาดุกปลาช่อนนะซึ่งมันไม่ลอยหัวขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเหยื่อของพรานแห่ไปตามระเบียบใช่ไหมทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณมนตรีแกอายุประมาณแกบอกไม่ถึง10ขวบหรอกจำไม่ได้เพราะนานเหลือเกินแล้วปัจจุบันแกก็60กว่าแล้วแกบอกว่าผมมีตะแกรงเป็นเครื่องมือก็ไปหาปลากับเขานี่แหละขณะที่ถือตะแกรงเดินวนตามผู้ใหญ่อยู่นั้นผมก็มีความรู้สึกร่างกายเรานะพอมีอะไรมันก็ต้องรู้สึกใช่ไหมแม้จะเป็นเด็กก็ตามเนี่ยแกก็รู้สึกว่ามันมีอะไรมุดเข้าไปในอวัยวะน้องชายแกนั่นแหละอวัยวะเพศนั่นแหละแต่นี่มันเจ็บแป๊บๆสิมันเหมือนเข็มอะมันแทงเข้าไปในร่างกายอะนะคะและสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นเด็กแกก็ซนมากเด็กที่ไหนเนี่ยใส่เกงในอะน้องใช่ไหมมันก็ใส่เกงบอลนี่แหละอุลงน้ำเนี่ยยังไม่รู้จักลองเกงนองเกงในแกก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนฝั่งแล้วก็เปิดดูน้องชายดูจู๋ดูเนี่ยนะคงพูดได้นะคำน่ารักนะคำนี้นะ
1: ก็คือเปิดดูพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องน้องชายเนี่ยนะถ้าผู้หญิงเรียกน้องสาวเนี่ยปรากฏว่ามันมีจริงๆก็คือไอ้ปลิงเข็มเนี่ยมันกำลังมุดที่เห็นมันคือกำลังมุดเข้าไปเกือบจะสุดตัวแล้วตอนนี้มันเจ็บไงแกก็บอกทั้งตกใจทั้งเจ็บแต่แกยังมีสติพยายามใช้นิ้วจึกดึงมันออกมาแต่มันก็ไม่เป็นผลค่ะมันกัดน้องไอ้ตัวนี้มันมีปากดูดไม่ว่าจะปลิงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่มันจะแน่นมากขนาดมันแกะไอเกาะเราที่ขาเรายังดึงมันออกยากเลยถ้าดึงออกมาแปลว่าได้เลือดติดออกมานี่มันกัดอยู่ในท่อแล้วดึงยังไงเลยใช่ไหมเนี่ยพี่เล่าเห็นภาพไหมหวาดเสียวไหม แถมมันก็ยังกัดแรงด้วยนะด้วยความเจ็บปวดทบทวีคุณมนตรีบอกผมก็ร้องลั่นด้วยความตกใจแล้วก็เจ็บสุดชีวิตพี่สาวผมวิ่งตามขึ้นมาดูวิ่งขึ้นจากน้ำนะแล้วก็ร้องเรียกคนให้ช่วยด้วยปลิงเข้ากะสระโอปปากไก่เขาไม่เรียกจูน่ารักหรอกคนอีสานเขาเรียกอย่างนั้นช่วยด้วยปิงเข้าไอ้ซื้อแล้วอย่างเงี้ยนะคนที่บ้านไม่รู้จักคำว่าจูหรอกคุณมนตรีบอกมันคำน่ารักเกินไปมันรู้จักอะไรเนี่ยนะคะผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีท่านคงมีประสบการณ์ก็ไม่ทราบว่าตอนเด็กๆท่านเคยจะโดนนี่หรือเปล่านะแกพูดขึ้นมาทันทีมึงไปเอามดแดงมาให้มันกินสักกำมือสิเดี๋ยวมันก็ออกชายสูงอายุคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาจากลำคลองเลยนะ
1: มันได้เหรอคะ
0: ก็นี่ไงพี่ก็สงสัยแล้วก็พี่อ่านเรื่องนี้แล้วพี่ต้องอยู่ในใจแล้วพี่ต้องมาเล่าให้ได้น้องขวัญนะชายสูงอายุคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาพี่ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างบนก็ช่วยกันใหญ่เลยทีนี้โชคดีสิไอ้ที่ริมลำคลองเนี่ยมันมีรังมดแดงอยู่มากมายแต่จะเอามันมายังไงล่ะมดแดงอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาที่สาวผมพี่หญิงเก๊กกังๆจะทำไงจะช่วยน้องชายยังไงดีมีผู้ชายอีกคนหนึ่งพี่เขาคงวัย50กว่าแล้วผู้ใหญ่แล้วล่ะเป็นญาติผมวิ่งขึ้นฝั่งมาอีกคนหยิบปลาไอ้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งแล้วก็เสียบเข้ากับปลายไม้แหลมๆยาวๆแล้วก็เอาไปแย่ในรังมดแดงแป๊บเดียวสักพักมดแดงมันมาลุมกัดกินปลาฉลาดน่าดูเลยนึกภาพออกเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะมันก็มาลุมกินปลาเขาก็
1: ยังไงนะคะพี่ใหม่คะ

0: ล้ว
1: สวัสดีค่ะพอลุงกินปลาแล้วเป็นยังไงนะคะพอลุงกินปลา
0: พอมันกินปลาเสร็จแกก็ดึงออกมาบีบแล้วก็เอามาให้คุณมนตรีซึ่งเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นอ่ะกินสิแล้วพอกินเข้าไปแกก็เหม็นคาวปลาก็เหม็นปลามันไม่ได้สุกมันดิบไอ้มดบางทีมันจะไม่ตายมันก็กัดเราในปากเนี่ยน
1: ะ
0: แกก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ 3-4 หนจนได้จนแกต้องกินไอ้มดแดงเข้าไปได้สักกำหนึ่งกำมือหนึ่งได้ก็เยอะพอสมควรแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกให้กินทั้งกินน้ำตามกินน้ำตามแต่ทีนี้ในปากเรามันพออืดพออมอยากจะอ้วกมันทั้งเปรี้ยวแล้วก็เหม็นคาวปลาแล้วมันก็สกปรกด้วยนะปลาก็ไม่ได้ล้างแต่ผมไม่มีทางเลือกต้องกลืนขึ้นไปเพราะอยากให้ปิงมันออกจากตัวผมอะผู้ใหญ่ทำแบบนี้ถึง3ครั้งสวาปามมดแดงไปประมาณ1กำมือผู้ใหญ่ได้แล้วครับผู้ใหญ่ให้ดื่มน้ำตามมากๆเพื่อให้ฉี่ออกมาเร็วๆและพอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ผลปวดฉี่จริงๆครับผมฉี่ออกมาอย่างลำบากยากเย็นเพราะเจ้าปิงเข็มมันขวางอยู
1: ่
0: แต่สักพักก็ค่อยๆคล่องและสะดวกขึ้นพร้อมกับไอ้เจ้าปิงเข็มมันก็หลุดเผื่อออกมาพร้อมกับเลือดผมมันพุ่งกระฉูดออกมาจากกะจุดๆๆนั่นแหละครับออกมาอย่างแรงเลยถึงตอนนี้ผมร้องเสียงดังลั่นทุ่งเลยครับทั้งเจ็บทั้งอายทั้งกลัวทั้งโหปนกันไปหมดวิธีการรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยได้ผลทันตานี่ไงวันนี้มันศพที่ต้องพูดเรื่องสุขภาพถึงจะเอาเรื่องนี้มาเข้าไหม
1: ค่ะ
0: น้องขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมถอนหายใจอย่างโล่งอกรู้สึกเหมือนยกอะไรหนักๆออกจากหัวและก็ออกจากหัวส่วนล่างด้วยวันนั้นผมไม่หาปลาต่อไปแล้วครับเนื่องจากคลองอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะผมก็เลยเดินคุมของรักของเดินของห่วงของผมเนี่ยเดินขาทางกลับบ้านเพียงลำพังพร้อมกับทนทรมานกับอาการจูอักเสบอยู่นานถึง3สัปดาห์กว่าจะกลับมาปัสสาวะได้ยังไม่แสบขัดเหมือนเดิ
1: ม
0: ตอนนี้ท่านหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วว่าปริงมันแพ้อะไรถ้าเกิดว่าหลังปริงมันมาเกาะขาท่านไม่ได้เข้าไปในอวัยวะสำคัญอย่างผมใช้มดแดงนั่นแหละครับแต่วิธีจะเอามดแดงมายังไงก็ทำอย่างที่ผมว่านี่แหละครับก็หวังว่าเหตุการณ์อย่างนี้คงจะไม่เกิดกับใครใครมีประสบการณ์อย่างนี้ก็เล่ามาให้ฟังหน่อยนะคะค่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของท่านหนึ่งที่มีเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้เรื่องจริง เรื่องจริงน้องขวัญพี่นะอยู่จนมา60กว่าพี่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยอ่ะนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะน้อง
1: ใช่
0: ใครจะไปรู้เลยว่ามดแดงถ้ามดแดงมันไม่มีอยู่ตรงนั้นถามว่าน้องคนนี้ต้องเป็นยังไงก็ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วหมอจะใช้วิธีอะไรอ่ะเออจริงป่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่คอยเรียนรู้กันอ่ะพี่ใหม่ย้ำอีกทีนึงค่ะเพราะเมื่อกี้สัญญาณมันขาดหายไปใช้อะไรนะคะ
0: ว่าใช้ไข่มดใช้รังมดแดงใช้ตัวมดแดงนี่แหละค่ะ
1: ใช้ตัวมดแดง
0: กินเข้าไปเพราะว่ามดแดงมันมีความเปรี้ยวไงน้อง
1: ค่ะ
0: เมื่อเรากินเข้าไปแล้วเราฉี่ออกมาเนี่ยปริงมันอยู่กับความเปรี้ยวไม่ได้ฉี่ของเราเนี่ยมันก็จะเปรี้ยว
1: อ๋อค่ะอ๋อมันก็คือเหมือนเปรี้ยวแก้เปรี้ยวอะนะทำนองนี้ใช่ไหมคะค่ะพี่ใหม่คะ
0: ได้ยินพี่ใหม่ไหมคะ
1: ได้ยินแบบ
0: ได้ยิน
1: ไหมครับพี่ใหม่ออนและออฟ
0: พี่ใหม่ไม่ได้ออนออฟคือเด็ดเดี๋ยวมันก็หมุนอีกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมา
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมันก็หมุนอีกแล้วพี่นึกว่าเสียงพี่หายไปแล้วค่ะ
1: ค่ะปกติพี่ใหม่เดินทางไปเมืองจีนบ่อยไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปค่ะแต่กะจะไปเซี่ยงไฮ้ปลายปีนี้ค่ะน้องมีอะไรเอ่ยแต่เพื่อนพี่นะไปเมืองจีนกลับมานะนั่งคุยกันอยู่เนี่ยสมัยก่อนแกก็ทำรายการทีวีชื่อดังมากรายการเจาะใจเนี่ยนะ
1: แ
0: กบอกแกทึ่งกับเมืองจีนมากไม่คิดว่าเมืองจีนจะดีอย่างนี้
1: เขาบอกว่าเมืองจีนสีวิไลแบบว่าโอ้โหพลิกแบบหน้ามือหลังมืออะไรทำนองนี้เลยอะพี่หมาย
0: เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วพี่ยังนำทัวร์อยู่พี่ยังเห็นว่าโอ้มีแต่ความล้าหลังใช่ไหมปัจจุบันเมืองจีนก้าวหน้าไปโอ้โหขนาดสนามบินเขายังสวยกว่าอเมริกา10เท่า20เท่าอ่ะพูดตรง
1: ๆค่ะ
0: นะวันนี้พี่คุยกับเพื่อนอีกคนนึงนะก่อนที่จะมาเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเพื่อนเค้าก็มีชีวิตท่านอายุเยอะแล้วมีชีวิตอยู่ในอเมริกาหลายปีจนเกษียณแล้วมาอยู่เมืองไทยบอกเนี่ยผมไปเห็นท่านสีเนี่ยคุยกับทรัมป์มาสู้เลยท่านสีไม่ได้หรอกท่านสีดูซิเมียไม่มีเครื่องเพชรสักชิ้นนึงแปลว่าเป็นคนที่สมถะและเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันทรัมป์นี่ถ้าไม่โกงไม่ได้มาลอกอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแหมพี่หมายพูดอย่างนี้เดี๋ยวเข้าอเมริกาไม่ได้อีกแล้ว
1: ท่านปูตินไม่ได้พาภรรยามาด้วยสิคะแมตช์นี
0: ้นาแต่ละเรื่องใช่ไหมภรรยาใหม่ใช่ไหมท่านปูตินภรรยาสาว
1: ในใกล้กันอะไรเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าที่พิพิธภัณฑ์ของจีนเนี่ยพี่หมายตอนนี้คือแบบเหมือนว่าจีนเขาก็

0: มีการสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนมีเทรนด์การท่องเที่ยวที่ไปแบบเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบเหมือนกับว่าให้ความสนใจมากขึ้นปกติเวลาพี่หมายจัดทัวร์ไปจีนในสมัยก่อนๆเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นที่แบบสนใจไหมหรือว่าเป็นที่แบบให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวเมืองจีนปะคะ
1: จำเป็นต้องไปค่ะน้องขวัญเป็นที่จำเป็นต้องไปเมื่อกี้เน็ตมันหมุนหมุนอีกแล้ว
0: ใช่ เป็นที่จำเป็นต้องไปแต่ถามว่าแบบพอไปแล้วแบบเขาแบบรู้สึกว้าวที่จะไปไหมแบบหุ้ยสนใจจังเลยอยากไปอันนี้จังเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ไหม
1: ก็ลูกทัวร์ก็ชอบนะคะลูกทัวร์ก็ชอบมากแล้วก็ว้าวมากๆที่อยากจะไปค่ะค
0: ่ะแต่ว่าอันเนี้ยนะคะพอมันเป็นเทรนแบบอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าลักษณะที่เวลาเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าไปแล้วก็ไปดูในห้องจัดแสดงต่างๆแล้วก็ไปดูตามตู้กระจกอะไรทํานองนี้ใช่มั้ยคะแล้วก็แต่ว่าพิพิธภัณฑ์ที่จีนสมัยใหม่เนี่ยเค้าก็จะมีการนําเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์แล้วก็เหมือนกับว่าใช้ในเรื่องของการที่จะนําเสนอข้อมูลผ่าน AI ด้วยแล้วก็เหมือนเวลาเราไปยืนหน้าตู้ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่คะก็ข้อบอกว่าอันเนี้ยตู้นี้นะคะเป็นแจกันของยุคนี้สมัยนี้ใครทํามาอะไรยังไงเงี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่ผ่านจาก AI แล้ว AI สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่ให้เราเลือกภาษาได้แต่ตอนนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตทุกภาษาอย่างที่ท่านต้องการหรอกแต่ว่ามันจะเป็นภาษาที่เหมือนกับว่า cover นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปประเทศจีนแล้วก็พอเหมือนกับว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเนี่ยพิพิธภัณฑ์แล้วก็มันมีภาษาที่เราเข้าถึงได้อย่างง่ายๆเราก็จะสนใจในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะพอเราไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างในอารยธรรมต่างชาติที่เข้ามาถึงที่เมืองจีนอย่างเงี้ยปักกิ่งก็มีนิทรรศการที่เขาขนแบบวัตถุโบราณมาเยอะมากพี่ใหม่ประมาณ120กว่าชิ้นนะคะที่เขาขนมาจากกัมพูชาแล้วก็มาจัดแสดงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการที่จำลองนครวัดมาเลยนะคะแล้วก็ให้คนจีนเนี่ยเข้าถึงว่าอันเนี้ยเหมือนแบบเหมือนภาพสามมิติแล้วก็ท่านเดินไปในนครวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เข้าไปถึงทางด้านซ้ายเป็นแบบนี้ด้านขวาเป็นแบบนี้แล้วก็พอจำลองท่านเข้าไปในอารยธรรมที่เป็นนครวัดท่านก็จะเข้าถึงเรื่องของรูปแบบของกัมพูชาว่ามีโบราณสถานเป็นอย่างไรใช่ไหมคะในขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็มีกับประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็มีที่มณฑลการสู้ด้วยนะคะที่เขาจะแสดงคอลเลกชันเครื่องทองแล้วก็เครื่องใช้ของราชวงศ์เป็นแบบเหมือนคอลเลกชันต่างๆที่มีอายุนับพันปีโดยที่คนจีนเนี่ยเขาก็ไปเหมือนกับว่าไปดูว่าเอ๊ะเครื่องทองในยุคสมัยนับพันปีก่อนมันเป็นยังไงแล้วก็ได้สัมผัสกับโลกที่แบบเหมือนกับว่าเชื่อมระหว่างมณฑลของฝั่งจีนแล้วก็เส้นทางสายไหมว่าอารยธรรมเนี่ยระหว่างโลกของฝั่งจีนแล้วก็โลกของทางอาหรับเนี่ยมันเดินสายกันมาอย่างไรแล้วก็เหมือนมีการเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็ผ่านวัฒนธรรมแล้วก็มาสู่เรื่องของการที่มาสู่เป็นแบบเหมือนว่าถ่ายทอดผ่านตัวเครื่องประดับในยังไงบ้างอันนี้ก็ขวัญว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอันนี้ไม่ได้เห็นด้วยตาพี่ใหม่ว่าแบบเอ๊ะมันเป็นแบบยังไงนะเครื่องทองที่มันแบบเปลี่ยนผ่านระหว่างวัฒนธรรมเดิมของจีนแล้วก็ไปสู่วัฒนธรรมแบบอาหรับหรือว่า เรื่องของการก้าวข้ามหรือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัฒนธรรมอาหรับอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมีลักษณะยังไงคือเหมือนกับว่าเอ๊ะเรื่องแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะแบบใหญ่โตหรือมันเป็นมินิมอลหรือมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยขวัญอยากรู้อันนี้ความชอบส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะคะอันเนี้ย
1: สำหรับที่สำหรับพี่น
0: ะ
1: พี่ว่าอะไรก็ตามอย่างน้องยกตัวอย่างเรื่องเครื่องประดับใช่ไหมคะอย่างเป็นสร้อยทองสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเส้นทางสายไหมจากเมืองจีนไปสิ้นสุดเอานู่นแถบตุรกีนะคะระยะทางไกลจีนกับอาหรับไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่พี่เชื่อว่าในระหว่างเนี่ยในระหว่างการเดินทางเนี่ยเขาต้องเอาซึมซับเอาวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่สำหรับนักเดินทางด้วยเมื่อเข้าไปเดินทางถึงเมืองทางปลายทางเขาก็จะได้เอาความรู้ความคิดซึมซับต่างความไอต่างๆเนี่ยเอาไปใส่กับสิ่งที่เขาประดิษฐ์สมมติอย่างน้องพูดเรื่องสร้อยทองเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าเขาก็จะต้องเอาวัฒนธรรมจาก

0: ตรงนู้นอ่ะทางจีนเนี่ยเอามาใส่ทางด้านนี้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างกันแต่มันก็ต้องมีการซึมซับทางวัฒนธรรมไอ้สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นประสบการณ์มาเนี่ยเราก็ต้องเอามาใส่ในสิ่งเหล่านั้นบ้างเหล่านั้นด้วยในผลงานของเราพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาง่ายๆเลย
1: น่าจะเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมใช่ไหมพี่
0: ใช่ใช่เอาง่ายๆเลยพูดถึงสร้อยทองอาจจะมองไม่เห็นภาพเอาเรื่องแกงมัสมั่นเรื่องวัฒนธรรมอาหารเป็นวัฒนธรรม
1: เรื่องกินเน
0: า
1: ะ
0: เอามันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดง่ายๆนะ
1: คะ
0: แกงมัสมั่นของไทยมาจากไหนล่ะก็มาจากอาหรับมาจากอินเดียมาจากสิ่งที่เขาเห็นพบเห็นผ่านกันมาพอมาถึงเมืองไทยแล้วก็ดัดแปลงให้มันเป็นของเราใช่ไหมเราอาจจะใส่พริกเพิ่มเขาใส่แค่มาซาลาเครื่องเทศเราจะมีนู่นมีนี่เราใส่หอมแดงเราใส่นู่นเข้าไปให้ปรุงรสให้มันเป็นแบบเรานับประสาอะไรกับเครื่องประดับล่ะสิ่งที่เขาเอามาจากอาหรับอาจจะเป็นโอ้ยทองที่ตีเป็นระยิบระยับแบบนี้พอมาถึงไทยอาจจะบอกเออไม่สวยฉันเอาแค่นี้ก็พอหรืออาจจะระยิบระยับกว่าก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็คือการเปลี่ยนทางเปลี่ยนผ่านและวัฒนธรรมที่มันกลมกลืนกันอันนี้ต้องสนุกนะคะแล้วก็ต้องไปเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไปอ่านหนังสือเก่าๆจนมาถึงยุคสมัยเนี่ยพี่ว่าเส้นทางสายใหม่แล้วก็ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมปรากฏอยู่ในมิวเซียมในเขาเรียกนะพิพิธภัณฑ์ที่น้องว่าเนี่ยพี่เชื่อว่ามันก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้กลมกลืนเข้าไปด้วยกันนั่นแหละค่ะ
1: โอ้อันนี้ขอความรู้พี่ใหม่นิดนึงถ้าอันนี้ขวัญเป็นแบบนักท่องเที่ยวแบ็คแพคแล้วกันนะคะที่แบบเหมือนว่าเดินกำลังเตรียมเดินทางไปต่างประเทศสักประเทศหนึ่งคือเวลาเราจะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศสักประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยพี่เราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเขานอกจากวิธีการเรียนรู้สภาพอากาศสภาพปัจจุบันของเขาอันเนี้ยส่วนตัวขวัญพอได้ยินพี่หมายพูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราควรมากน้อยแค่ไหนที่เราจะไปพิพิธภัณฑ์ของประเทศนั้นๆหรือเมืองนั้นๆที่เรากำลังจะไปเพราะว่าขวัญรู้สึกว่าการได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของเขาอ่ะมันรู้สึกสนุกแล้วรู้สึกจำเป็นแล้วก็เราได้เรียนรู้แบบความเป็นของเขาจริงๆอย่างเงี้ยพี่คิด
0: พี่ตอบง่ายๆเลยนะน้องขวัญ
1: จ้ะ
0: พี่จากตัวพี่เองซึ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวอะไรพี่แค่เป็นนักเดินทางชอบไปนู่นไปนี
1: ่
0: สิ่งที่จะเรียนรู้สถานที่นั้นได้ดีที่สุดคือคุณต้องไปไหนรู้ไหม
1: ไปที่ไหนคะ
0: อย่าไปห้างสรรพสินค้าคุณต้องไปเดินตลาดสด
1: โอ้ตลาด
0: คุณถึง
1: เหรอ
0: คุณถึงจะรู้ว่าเขากินอยู่ยังไงนะคะแล้วเขาวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเขามีมาตั้งแต่โบราณยังไงแล้วก็อย่าไปตลาดเดียวไปแต่ละเมืองก็ต้องไปทุกตลาดคุณก่อนที่คุณจะไปพิพิธภัณฑ์คุณต้องไปตลาดก่อนนะคุณจะได้รู้ว่าวิถีชีวิตแห่งเล็กๆนั้นเป็นยังไงไอ้สิ่งที่เราต้องอ่านจากตำรับตำราก่อนจะเดินทางมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ก่อนหน้านั้นก็เป็นอย่างที่น้องบอกก่อนจะไปต้องเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าต้องถามก่อนว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยอากาศมันเป็นยังไงสมัยก่อนที่พี่เดินทางใหม่ๆต้องโทรไปถามหรือถามเอเจนต์ที่ดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงอากาศส่งแฟกมาหรือสมัยก่อนไม่มีแฟกก็จะใช้วิธีโทรอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้น้องกดในมือน้องก็รู้แล้วว่าอากาศที่นู่นเป็นยังไงพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมอีก3วันฝนจะตกไหมอีก4วันหิมะจะตกไหมเราจะเตรียมเสื้อผ้าได้ถูกทุกวันเลยใช่ไหมคะสม
1: ั
0: ยนี้นวัตกรรมมันก้าวหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่การเที่ยวตลาดสดนี่ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็คนที่เป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆนะคะแต่สำหรับประเทศจีนพี่ใหม่ค่ะประสบการณ์ที่เขาเอาจากแบบเหมือนกับว่าเรื่องดั้งเดิมเรื่องเก่าๆที่มาโชว์อยู่ในตู้ในพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่านิทรรศการเนี่ยที่เขานำมาแสดงเนี่ยเป็นนิทรรศการที่แบบหลายๆที่เนี่ยก็คือเหมือนกับรวมกันเป็นจากประเทศอย่างนั้นประเทศนี้มารวมกันไว้ในประเทศจีนเหมือนกันแล้วก็พอเขารวมกันแบบนี้เนี่ยเขาก็หวังที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศที่เข้ามาในประเทศแล้วก็พออันนี้มันก็น่าจะเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่สร้างความสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุโบราณหรือสิ่งโบราณเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ถูกจัดแสดงขึ้นง่ายๆในประเทศที่อาจจะเป็นประเทศแม่ของวัตถุโบราณนั้นๆแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงความน่าสนใจแล้วก็ดึงวัฒนธรรมเหล่านั้นดึงสิ่งวัตถุโบราณเหล่านั้นเนี่ยมาจัดแสดงรวมกันอยู่ในนิทรรศการหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่เขามาจัดแสดงในที่เหล่านี้ด้วยนะคะพี่ใหม่แล้วก็ผลงานเนี่ยที่จีนเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยนะคะก็ดึงผลงานมาจากหลายประเทศเหมือนกันนะคะก็ทั้งจากอิตาลีอังกฤษซีเรียที่จะจัดนิทรรศการใหญ่ๆอารยธรรมเกี่ยวกับทวีปอเมริกานะคะที่เซี่ยงไฮ้อันนี้เขาจัดที่เซี่ยงไฮ้นะคะยาวถึง16 16เดือนเลยทีเดียว

0: ียวอันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาจัดเพื่อที่จะนอกจากเป็นการตลาดเชิงการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวนักเดินทางแล้วก็นักประวัติศาสตร์ที่จะมาท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้เหมือนกันจริงๆแล้วเซี่ยงไฮ้ในมุมมองของขวัญนะเป็นมุมมองของเมืองเทคโนโลยีเมืองทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเมืองแห่งความทันสมัยแต่ว่าพอมองว่าเอ๊ะมันมีพิพิธภัณฑ์หรือว่าเมืองที่จัดแสดงเรื่องประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นอีกมิตินึงที่จะเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะน้องต้องเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์คือสิ่งที่รวมยอดสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นสุดยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่มันก็คือวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นนะกว่าที่เขาจะมารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์มันก็ต้องเป็นสิ่งที่รวบยอดความคิดทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดอะค่
0: ะ
1: ในพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็ไปเที่ยวไหนเราก็ต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วย
0: ค่ะใช่ค่ะโอเคพี่อันเนี้ยแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะคะตอนที่ขวัญไปอียิปต์ขวัญเคยไปพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเหมือนกับว่าวัตถุโบราณหรือว่าตัวของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอียิปต์อันนี้คือขวัญมีความรู้สึกว่าตัวขวัญเองอะตอนนั้นอะไปด้วยแบบไม่ได้มีไกด์เป็นของส่วนตัวเนาะแต่ว่าคือขวัญจะต้องใช้หูนะไปเงี่ยฟังของแบบไกด์คนอื่นเขาที่เขาแบบเหมือนกับว่าจ้างไกด์พิเศษมาอันเนี้ยพี่ใหม่คือเวลาไกด์เวลาเตรียมตัวไปต่างประเทศหรือว่าไกด์ในการที่แบบว่าเวลาเราจะไปอธิบายสถานที่ต่างๆหรือว่าที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี้ยเราต้องเตรียมตัวเยอะไหมคะพี่คะ
1: เตรียมเยอะมากค่ะ
0: ค่ะ
1: เต็มเยอะมากน้องต้องรู้ก่อนไม่งั้นน้องไปดูก็แค่ไปดูหินที่แตกหักของสลักหักพังมันจะไม่มีความสุขเลยแดดก็ร้อนเพราะฉะนั้นน้องต้องเรียนรู้ไปก่อนว่าไอ้ที่น้องดูเนี่ยมันเป็นยุคสมัยอะไร
0: ค่ะ
1: นะคะและไอ้ที่ดูอยู่เนี่ยมันสร้างยังไงใครสร้างแล้วกษัตริย์คนที่เขาสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์ทั้งนั้นนะไม่ค่ะไม่งั้นเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะสร้างได้ทำไมเขาจึงสร้างเหตุการณ์ช่วงนั้นเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปรู้แต่น้องไปอียิปต์มาแล้วแต่ตอนนี้ต้องไปอีกนะเพราะว่าตอนที
0: ่
1: พิพิธภัณฑ์ใหม่เปิดแล้วไงคะเปิดเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วอะนะคะเขาก็จะมีที่เรียกว่าอาร์ติแฟกต์หรือของที่เอามาจัดแสดงอะเป็นแสนชิ้นดูเหมือนว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะเขาจัดอลังการแล้วจำได้ไหมตอนนั้นมีข่าวเขาเชิญเสด็จฟาโรห์และมัมมี่ทุกพระองค์จากไคโรมิวเซียมเดิมมาที่ไคโรมิวเซียมใหม่จัดแบบโอ้โหราชรถแบบเคลื่อนขบวนเหมือนกับกษัตริย์หลายๆองค์เสด็จจริงๆเลยแม้ว่าเขาจะเพียงเคลื่อนมัมมี่น
0: ะ
1: ที่เกือบจะเรียกซอมบี้แล้ว
0: มัมมี่พี่
1: มัมมี่นะมัมมี่นะคะแค่ร่างนะคะแค่ร่างแห้งๆแต่ก็เป็นองค์กษัตริย์เนี่ยเขาจัดเชิญเสด็จอย่างสมพระเกียรติมากๆนะคะจัดสลุดจัดยิงปืนใหญ่โอ้ดีที่สุดเลยน่าดูน่าชมมากๆแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างไปจัดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไคโรแห่งใหม่แล้วเราต้องไปดูน้องขวัญไปดูแล้วก็จะต้องไปดูอีกนะคะบอกพี่อ้อมจัดเลย จัดพาไปเลยจริงๆค่ะ
0: ค่ะสำหรับที่พิพิธภัณฑ์ไคโรแห่งใหม่เนี่ยพี่ใหม่ห่างจากที่เดิมไหมพี่ใหม่มีข้อมูลไหมคะ
1: เท่าที่สอบถามจากคนที่ไปก็ห่างอยู่นะคะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกยังไปได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนที่อยู่นอกเมืองออกไปที่จะไปดูที่อื่นน้องก็ต้องเดินทางไกลนั่งรถเป็นชั่วโมงไปดูพีระมิดกิเซพีระมิดอะไรที่อยู่ห่างจากไคโรสักชั่วโมงนึงได้แต่ถ้าน้องจะไปอัสวานไปอะไรฟิเลนู่นน้องก็ต้องนั่งเรือขึ้นเหนือล่องใต้แหละจะไปอเล็กซานเดรียน้องก็ต้องโอ้ยไปทางด้านใต้นะคะมีอะไรเยอะมีอะไรเยอะทุกอย่างนะค่ะอียิปต์เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่คุณอย่าพลาดค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าการเดินทางไปอียิปต์นี่พี่ใหม่ก็คือเราสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจใช่ไหมเรื่องของสภาพการจราจรในสมัยที่ขวัญไปเนี่ยค่อนข้างมีการจราจรที่ติดขัดมากพอสมควรแล้วก็เสียงแตรเนี่ยก็ค่อนข้างดังแล้วก็เราจะมองหันซ้ายหันขวาไปก็จะมองเห็นว่าบ้านเรือนของเขาเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีขวัญมีคำถามตอนสมัยนั้นนะคะว่าเอ๊ะทำไมบ้านเรือนเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีเขาก็เลยอธิบายว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการเสียภาษีแล้วก็มูลค่าของบ้านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอย่างมากเขาก็เลยสร้างคาซาคาแบบเหมือนคาราคาซังไว้แบบนี้แหละแล้วก็ พออยู่ได้เขาก็อยู่ได้เลยอันเนี้ยตอนพี่ใหม่ไปล่าสุดเนี่ยยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมคะ
1: ภาษียังเหมือนเดิมนะคะเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะเขาไม่อยากจ่ายภาษีเห็นไหมรับว่าฉลาดนะคนอียิปต์ฉลาดกว่านะคะแล้วก็แต่อย่าไปดูข้างในเขานะโอ้โห
0: ฮารุฮารา
1: เลิศหรูอลังการใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็พูดถึงบ้านเรือนนะคะแต่ก็ไม่นับพวกอาคารทันสมัยต่างๆอันนี้เขาสร้างไว้สวยนะคะตามร้านค้าอะไรต่างๆเขาสร้างไว้สวยหมดแหละ
0: ใช่ค่ะสำหรับอาคารหรือว่าสถานที่ทั่วไปสำหรับการบริการนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยือนประเทศอียิปต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ระบบที่ใช้การได้อย่างสะดวกสบายนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยมีทริปเดินทางไปอียิปต์เนี่ยก็เดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายเลยแต่ว่าอันนี้แค่ขวัญสงสัยตอนนั้นที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนว่าเอ๊ะเขายังสร้างไม่เสร็จแล้วเขาจะเสร็จสมบูรณ์ไหมอันนี้ก็มีการติดพันเรื่องของภาษีที่จะเก็บเข้าหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าการท่องเที่ยวต่างๆก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะขวัญกับพี่ไหมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ

้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลภาคประชาชนจี้เอกนัทปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จใน7วันนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกระทรวงพลังงานภาคประชาชนนัดที่2เพื่อคลี่ปมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก้ปัญหากองทุนน้ำมันว่าการประชุมในวันนี้ภาพรวมบางข้อบรรลุแล้วเช่นการจัดการกับขบวนการกักตุนน้ำมันปรับลดค่าการกลั่นและค่าการตลาดนอกจากนี้ยังได้ทราบว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันมีแนวคิดไม่กู้เงิน 1.5 แสนล้านเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันโดยภาคประชาชนมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเสนอยกเลิกชดเชยน้ำมันชีวภาพของภาคประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยขอให้ยกเลิกค่าการกลั่นปัจจุบันโดยให้ใช้ราคาเฉลี่ยทวงน้ำหนัก2วันย้อนหลังของราคาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์บวกกับพรีเมียมกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน1.48 บาทต่อลิตรเท่ากับประมาณ7 เหรียญต่อบาร์เรลกรณีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลผสมในน้ำมันสำเร็จรูปราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมจะต้องมีราคาต่ำกว่าเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเท่านั้นควบคุมเพดานค่าตลาดเฉลี่ย 1.85 สตางค์ขอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดอุดหนุนน้ำมันชีวภาพที่ราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันเพราะราคาตลาดโลกซึ่งกำลังจะหมดอายุ24 กันยายนขอให้หยุดเก็บเงินประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันทันทีและเรียกร้องให้เก็บเงินผู้ค้าน้ำมันที่ได้ประโยชน์ส่วนเกินจากการขึ้นราคาใหม่ที่สูงขึ้นให้กับน้ำมันในคลังราคาเก่าโดยให้เวลา7วันปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จเพื่อลดภาระผู้ใช้พลังงานหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามที่ภาคประชาชนเสนออุบัติเหตุรถฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาดเสียหลักตกข้างทางทำน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิตตำรวจสภ.น้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เสียหลักตกข้างทางขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งผลให้นางสาวณัฐนิชาบางจันทร์หรือน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุคาดว่าถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับรถกู้ชีพคันดังกล่าวที่น้องจูนปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบแล้วรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอีกรายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ล่าสุดนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจูนที่สูญ

เสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคนที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาครอบครัวรวมถึงดูแลเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์และให้หน่วยงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อถอดบทเรียนและวางมาตรการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทรัมป์ให้คำมั่นส่งทหารไปโปแลนด์เพิ่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ด้วยการให้คำมั่นว่าจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ที่สวีเดนวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันหลังจากที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลอีกทั้งผู้นำสหรัฐยังเคยระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรนาโต้รวมถึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลวอชิงตันยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอยู่หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยนะครับทางหน้าบัตรวิทยุ FM 100.5 ฟังสดๆกันได้ทุกที่ทุกเวลานะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดที่หน้าแฟนเพจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจะฟังสดๆหรือว่าชมสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไขปมคนในข่าวนะครับแล้วก็ยังฝากยังเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ผ่านช่องทางของหน้าแฟนเพจเราได้ด้วยนะครับรวมถึงยังฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของ FM 100.5 MCOT News ของเราได้นะครับและพลาดไม่ได้ครับกับแอปพลิเคชันMCOT Connect นะครับที่เชื่อมคุณผู้ฟังให้สื่อสารกับเราชาวอสมทได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นรับติดตามรับชมรับฟังนะครับหรือว่าจะอ่านข่าวสารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect นั่นเองครับแล้วก็หรือว่าใครจะพูดคุยมาช่องทางของ LINE นะครับ LINE Official ก็มีแล้วนะครับ @MCOT News

0: ครับพูดคุยกันไปแล้วตลอดชั่วโมงของไข่ปมคนดังกล่าวนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนะครับ2569นะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับแป๊บๆนะครับก็หมดไปอีกสัปดาห์แล้วนะครับใกล้จะถึงสัปดาห์หน้าก็เป็นสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วไวจริงๆนะครับสำหรับแต่ละวันแต่ละช่วงเวลานะครับเวลาผ่านไปนะฮะก็วันนี้ไขปมคนในข่าวแม้เวลาจะผ่านไปนะครับแต่บางเรื่องบางราวก็ยังเป็นปัญหาและยังได้รับการแก้ไขที่ค่อนข้างที่จะเห็นผลได้น้อยแล้วก็มักจะมีข่าวที่ทำให้เรื่องแบบนี้มันถูกสงสัยครับว่าทำไมปัจจุบันเรื่องแบบนี้ยังแก้ไม่ได้สักทีนะครับไขปมคนในข่าวเรื่องนี้กันครับผบ.ตร.นะครับงัดยาแรงต้องแรงแค่ไหนจะแก้ตำรวจนอกแถวได้จริงนะครับไปคุยช่วงแรกนี้จะสลับสับเปลี่ยนสักนิดนึงนะครับไปคุยในมุมมองด้านจิตวิทยาและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เราตั้งคำถามกันไว้นะครับคุยเรื่องนี้กับครูติวครับอาจารย์นานาวงบุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับครูติวครับ
1: สวัสดีคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะครูติวนานารายงานตัวค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณติ๋วรายงานตัวเหมือนตำรวจที่ต้องมาเข้าแถวรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาทุกๆวันนะครับแต่นั่นเขาอยู่ในแถวไง คือพอมารายงานตัวมาเข้าแถวประจำวันก็ต้องอยู่ในแถวใช่ไหมแต่บังเอิญมีบางคนบางนาย บางเจ้าหน้าที่ดันไม่ชอบอยู่ในแถว นะครับมันมีเคสมาด้วยครับครูติ๋วคือก่อนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักไม่เกินสัปดาห์เนี้ยมีข่าวที่เขาเรียกว่าอะไรแก๊งเขาใช้คำว่าแก๊งตำรวจนะไปอุ้มรีดเงินรีดค่าไถ่อะไรอย่างเงี้ยฮะจับนักกับชาวต่างชาติก็เป็นข่าวไปแล้วถูกจับได้ถูกรวบยกแก๊งเลยทีนี้เลยมันเป็นที่มาของผบ.ตร.ก็รับลูกเนี่ยเรื่องนี้ครับว่าจะต้องใช้ยาแรงและใครอยู่นอกแถวต้องจัดการแล้วแต่ทีนี้กูติ๋วก็มันในมุมของจัดด้านจิตวิทยาแล้วกันนะครับการใช้ยาแรงจริงๆเนี่ยมันมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานไหมอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยจะมีผลไหมครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นหรือว่าถูกทิศถูกทางขึ้น
1: ค่ะมันสำคัญมากนะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังค่ะคือกฎหมายเนี่ยอาจทำให้คนหยุดความกลัวได้ชั่วคราวและจิตสำนึกเท่านั้นล่ะค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยหยุดกระทำบางสิ่งบางอย่างได้จริงโดยเฉพาะเมื่อคนที่ถืออำนาจถือกฎหมายซึ่งอยู่ในฐานะที่เรากำลังคุยกันคือคุณตำรวจทั้งหลายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยครูเห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันเพราะในความจริงในสังคมเราแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตำรวจค่ะผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในบ้านเมืองเราทั้งหลายเนี่ยน่าจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยการมารับรู้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะเพราะความจริงมันมีเรื่องน่าสนใจอย่างนี้ค่ะว่าอ่ะเรายกตัวอย่างในกรณีคุณตำรวจเนาะมาเป็นบทเรียนให้กับเราถ้าตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยรับรู้ว่าโอกาสที่จะโดนจับดีน้อยหรือว่าถ้ายาแรงเนี่ยมันจะมีผลหรือไม่แล้วมีอยู่ในจิตสำนึกกับมีความคิดอยู่นะไอ้ยาแรงอ่ะมันจะกลายเป็นยาหลอกเพราะอะไร
0: ยาหลอก
1: ยาหลอกยาแรงยาแรงเนี่ยจะกลายเป็นยาหลอกเพราะสมองมนุษย์เนี่ยค่ะจะประเมินความเสี่ยงจากความน่ากลัวเนี่ยไม่ใช่แค่ความรุนแรงของโทษค่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะมันมีอะไรที่จะประเมินอีกมันมีในเรื่องของโอกาสที่จะติดคุกต่างหากโอกาสที่จะถูกทำโทษต่างหากคุกเนี่ยไม่เคยหยุดใครนะแต่โอกาสที่จะต้องเข้าไปไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลากลึกเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่าคำว่ายาแรงค่ะเพราะปัญหาลักษณะนี้อาจเรียกว่าปัญหาทางด้านการทุจริตเนี่ยเมื่อคนเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะเปลี่ยนคนให้ยอมเขาเรียกว่ายอมจำนนยอมทำความเข้าใจได้เพราะตรงนี้มันมีหลายมิติการควบคุมคนด้วยอำนาจเนี่ย

0: าจเปลี่ยนพฤติกรรมได้ค่ะแต่การเปลี่ยนจิตสำนึกเนี่ยจะเปลี่ยนไปทั้งระบบเลยคราวนี้คำว่ายาแรงเนี่ยถามว่ามันมีผลต่อมนุษย์ในทางจิตวิทยาอย่างไรใช่ไหมคะในทางจิตวิทยาเนี่ยยาแรงหรือมาตรการในการลงโทษที่เด็ดขาดเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมมีผลต่อพฤติกรรมได้จริงค่ะคุณโต๊ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าม ีผลในระยะสั้นค่ะต้องเรียนอย่างนี้ในทางจิตวิทยาอ๋อ
1: มีผลแต่มีผลในระยะสั้น
0: ใช่ค่ะถ้าจะพูดถึงคำว่ายาแรงนะเพราะมนุษย์เนี่ยมีระบบตอบสนองต่อความกลัวความสูญเสียบทลงโทษเนี่ยมันจะพาเราอะเข้าไปสู่สมองในโหมดของการเอาตัวรอดค่ะคุณโอ๊คมนุษย์จะอยู่ในโหมดเซอร์ไวอะที่จะต้องเอาตัวรอดเท่านั้นเองมันจึงทำให้คนเนี่ยหยุดพฤติกรร
1: ม
0: ในวงเล็บนะได้ชั่วคราวค่ะคุณโอ๊คและสิ่งสำคัญเนี่ยนะเวลาที่เราหยุดทำอะไรเพราะความกลัวเนี่ยการหยุดเพราะความกลัวมันไม่เคยช่วยอะไรได้จริงจนกว่ามนุษย์หรือเราทุกคนเนี่ยค่ะจะหยุดทำบางสิ่งบางอย่างเพราะความตระหนักรู้ค่ะคุณโอ๊ค
1: ครับก็คือโอเคแหละมันผมถามต่อคุณติ๋วครับคือพอในฐานะที่คนที่เขาเรียกว่าอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินการเพื่อความปลอดภัยอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอการเรื่องของจิตสำนึกหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะสูงกว่าคนปกติทั่วไปไหมครับ
0: ก็แน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรแม้แต่ในการคัดเลือกคนเข้ามาในระบบราชการอะหรือแม้แต่ในวันเนี้ยเราคุยกันถึงกรณีของคุณตำรวจใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: มันมีระบบการคัดกรองที่ละเอียดเท่าที่ครูได้ศึกษามาและมีประสบการณ์ตรงครูได้มีโอกาสไปทำงานกับตำรวจฝึกอบรมให้กับตำรวจหลายสถานที่หลายสำนักงานหลายภาคส่วนเนี่ยนะคะได้สัมผัสเลยว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็โดยปกติเนี่ยเขามีมาตรฐานในการทำงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีแหละนะเหมือนที่เราคุยกันในตอนต้นว่าในแถวเนี่ยมันก็อาจจะมีออกนอกแถวบ้างแต่เป็นส่วนน้อยคราวนี้ค่ะ ในระบบสมองของประชาชนอย่างเราหรือบางทีเนี่ยมันสำคัญมากในฐานะที่เราทำเรื่องของข่าวสารการสื่อสารสมองอะค่ะบางทีมันจะเหมารวมหรือแม้แต่การโปรเทคการปกป้องตัวเองพอเราได้ยินคำว่ายาแรงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีแน่เลยมันจะต้องช่วยจัดการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบหรือมาตรฐานที่มันสามารถทำให้เราในฐานะประชาชนเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืนมากกว่าการลงโทษค่ะอันนี้สำคัญมากคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะที่เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมแบบอย่างคุณค่าร่วมในองค์กรหรือในประเทศของเราอะค่ะว่าความภูมิใจเนี่ยมันจะมาเหนือสิ่งอื่นใดและความภูมิใจในความถูกต้องอะมันก็มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากเหลือเกินเพราะอะไรเพราะความกลัวเนี่ยอาจควบคุมพฤติกรรมได้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่สามารถสร้างจิตสำนึกที่แท้จริงได้และสังคมจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อมีจิตสำนึกที่แท้จริงเท่านั้นมนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าความดีมีคุณค่าแล้วกระทำมันมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่แค่จะทำเพราะกลัวมีความผิดจะทำเพราะกลัวทำโทษซึ่งสิ่งเหล่านี้มีในมาตรฐานมีในระบบงานของหน่วยงานภาครัฐของเราทุกหน่วยงานค่ะคุณโอ๊ค
1: ครับก็พอจะเห็นภาพขึ้นในเรื่องของประเด็นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดจิตสำนึกอะไรเนี้ยคุณติ๋วครับเพราะมันมีความเป็นมนุษย์อยู่นะทำให้บางอย่างมันอาจจะเรียกว่าประมาทเลินเล่อผิดพลาดได้นะครับ
0: ใช
1: ่
0: เลยค่ะ
1: แต่หลายคนที่ผมเข้าไปดูทั้งฝั่งของโซเชียลหรือว่าฝั่งของพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรมักจะมีการแบบเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะฮะเขาบอกว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหารากลึกครับ

0: การใช้ยาแรงวิธีเดียวเนี่ยมันจะช่วยมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่เติมให้เขาเรียกว่าไม่สามารถที่ทำให้ประสบความสำเร็จหรือว่ามันมีศักยภาพในการแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าครับคุณติ๋วมันต้องมีอย่างอื่นเข้าไปเสริมได้ไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะแน่นอนแต่เหมือนในทุกอย่างเนาะมันก็ต้องมีขั้นต้นขั้นเบาขั้นแรงขั้นหนักมีเป็นส

0: ด้านการใช้ยาแรงมันก็ดีในมุมหนึ่งเพียงแค่เราคุยกันว่ามันในระยะสั้นนะและในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะผู้ดูแลรับผิดชอบเนี่ยก็จะมีมาตรการที่จะทำให้มีการใช้ยาที่สามารถได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันมันอย่างนี้ค่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะในหลักจิตวิทยาเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยค่ะเรียนรู้จากพฤติกรรมหรือสิ่งที่เห็นซ้ำๆค่ะถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใดเนี่ยพูดเรื่องคุณธรรมบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณธรรมแต่ระบบจริงไม่สอดคล้องเนี่ยจิตสำนึกของคนจะเรียนรู้ว่
1: า
0: การเอาตัวรอดเนี่ยสำคัญกว่าความถูกต้องซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องมองในหลายๆมุมหลายๆมิติค่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะคราวนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีหลักจิตวิทยาอะไรมีหลักการอะไรบ้างที่จะสามารถนำมาพัฒนาระบบหรือมาพัฒนายาให้มันดีขึ้นได้ให้มันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนมีอย่างนี้ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่อยากจะขออนุญาตเพิ่มมุมมองหรือเติมเข้าไปให้มันเป็นยาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะคุณโอ๊
1: คอ
0: ย่างแรกเลยอะค่ะคือการให้ความหมายทำให้คนเนี่ยรู้ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยมีคุณค่าต่อสังคมคุณองค์นึกออกไหมว่า
1: ออกครับนึกออก
0: มันจะมีพลังมากกว่าแค่บทลงโทษค่ะถ้าเขารู้ว่าเขามีคุณค่าเขามีความหมายนะมันจะเป็นสิ่งที่ไปสร้างพลังจากภายในครูเคยไปทำสัมมนาไปอบรมให้ตำรวจภาค2อยู่ที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ทุกท่านน่ารักมากพอผ่านกระบวนการอบรมเนี่ยทุกท่านบอกว่ามีพลังที่จะทำงานให้กับประเทศจริงๆมันเป็นพลังที่อยากจะทำงานจริงๆแล้วคุณโอ๊คคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีความรู้สึกจากภายในที่ดีอย่างเงี้ยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพฤติกรรมของเขาจะออกมาดีแน่นอนซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามนุษย์มีความรู้สึกที่ดีพฤติกรรมของเขาจะออกมาดีการกระทำของเขาก็จะออกมาดีและพอดีซ้ำๆอ่ะมันจะเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะคุณนกอย่างที่สองนอกจากมีความหมายที่ดีแล้วเนี่ยนะว่าเรามีคุณค่าต่อสังคมนะงานที่เราทำเนี่ยมันสร้างคุณประโยชน์ให้กับประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะอย่างที่สองตรงนี้ก็สำคัญค่ะคุณโอ๊คความภูมิใจร่วมค่ะเพราะองค์กรที่แข็งแรงนะคุณโอ๊คองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยไม่ใช่แค่มีอำนาจค่ะแต่ต้องมีวัฒนธรรมที่คนอยากรักษาร่วมกันด้วยซึ่งอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นรากเลยค่ะคุณโอ๊คสุขสังคะ
1: รากฝอยรากแก้วนะ
0: ถูกต้องทั้งรากฝอยรากแก้วเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากค่ะและอย่างสุดท้ายแล้วกันรัดสั้นตรงนะคืออินเนอร์สร้างคนที่แม้ไม่มีใครเห็นก็ยังเลือกทำสิ่งที่ถูกอ่ะคุณโอ๊ค
1: ครับไม่ต้องรอให้ใครมามองเห็นใช่ไหม
0: ไม่ต้องรอถ้าเราสร้าง3สิ่งนี้คือ1ให้ความหมาย2สร้างความภูมิใจร่วมกัน3สร้างคนที่แม้ไม่มีใครเห็นก็ยังอยากเลือกทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง3ข้อนี้พอค่ะคุณโอ๊ครับรองได้ว่าทุกหน่วยงานทุกสังคมเนี่ยจะได้รับยาอายุวัฒนะเลยค่ะคุณโอ๊
1: ครับยาอายุเธอยาอายุวัฒนะเลยนะคุณติ๋ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โหดก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะที่ทำให้เราแบบมีระบบความคิดหรือว่าระบบการสื่อสารหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันอยู่ในกรอบทิศทางที่เหมาะสมและก็ถูกต้องนะครับอีกสักคำถามครับคุณติ๋วไอ้ประโยคเนี้ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยจริงๆอ่ะนะครับมีการตั้งคำถามว่าที่ตำรวจนอกแถวเองเนี่ยก็เพราะว่าตัวตำรวจหรือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างทำให้เขากล้าทำมันเกี่ยวข้องกันขนาดไหนการเห็นภาพที่แบบเอ้ยถึงจุดนั้นฉันจะต้องทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยคุณติ๋ว
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยคำถามเนี้ยคือเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณตำรวจที่มาเป็นบทเรียนให้กับพวกเราในวันนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพ ราะอย่างที่ครูเกิดเนี่ยไม่ใช่แค่

0: ตำรวจแต่เป็นทุกหน่วยงานโดยเฉพาะผู้มีอำนาจรับผิดชอบในสังคมค่ะเพราะว่าเราจะคุยกันในมุมจิตวิทยาเชิงลึกเนาะและกว้างด้วยผู้นำมาค่ะคุณโอ๊คมีผลต่อพฤติกรรมและมีผลต่อระบบอย่างมากพฤติกรรมของผู้นำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ตามตรงนี้แน่นอนว่าเมื่อเป็นผู้นำความรับผิดชอบก็ต้องสูงตามขึ้นไปด้วยเพราะอำนาจกับความรับผิดชอบอ่ะมันมาพร้อมกัน
1: ครับ
0: เมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบเพราะตรงนี้ครูจะพูดในลักษณะของมนุษย์ทั้งหมดเลยแล้วกันเพราะตำรวจก็ทำมาจากมนุษย์ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบบริบทการสร้างบรรยากาศส
1: ิ่
0: งที่องค์กรยอมรับดังนั้นแล้วอะค่ะหัวแถวเนี่ยไม่ได้มีผลแค่คำสั่งค่ะแต่มีผลต่อมาตรฐานทางความคิดจิตใจขององค์กรทั้งระบบเลยคนเนี่ยนะอาจไม่ทำตามสิ่งที่ผู้นำพูดแต่จะทำตามพฤติกรรมที่ผู้นำเนี่ยแสดงออกมามันมีทั้งส่วนที่เป็นคำพูดและไม่ใช่คำพูดและมีหลักจิตวิทยาที่สำคัญอย่างหนึ่งค่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะการกระทำเนี่ยเสียงดังกว่าคำพูดค่ะ
1: อันนี้เราได้ยินกันมาแต่อ้อนแต่ออกนะคุณติ๋วการกระทำต่อไปกว่าคำพูดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนะครับที่คุณติ๋วเอามาสื่อสารให้กับพวกเราชาวขายปมคนในข่าวกันนะครับขอบพระคุณคุณติ๋วมากเลยนะครับ
0: ก่อนจากเนี่ยผู้ฝากนิดเดียวค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: สังคมเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนแค่กฎค่ะแต่ไม่เปลี่ยนจิตสำนึกของมนุษย์นะคะฝากไว้ด้วยค่ะว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ทำให้คนกลัวนะคะแต่คือคนที่ทำให้คนเนี่ยอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณคุณโอ๊คขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณติ๋วครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับครูติ๋วคุณณัฐนาวงศ์บุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดและการโค้ชครับก็มาไขปมในช่วงแรกกันแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเบรกนะครับเดี๋ยวเรามีสิ่งที่จะมาช่วยให้การใช้ชีวิตของคุณผู้ฟังมันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นแถมยังดีต่อร่างกายอีกด้วยนะครับอ่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะชื่อว่า KW811ครับเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันที่เป็นตัวช่วยการรีดไขมันส่วนเกินออกได้อย่างดีเลยนะครับคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้ใช้งานง่ายครับปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อนี้เคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดเยอะครับมาพร้อมกับมาตรฐานอกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000แถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและก็กระดาษรองทอดไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคนบิว811ครับโทร02-143-990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้

0: มาพบกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับที่จะมาไขปมเรื่องเดียวกับในประเด็นที่เราพูดคุยในวันนี้ครับผบ.ตร.งัดยาแรงต้องแรงแค่ไหนจะแก้ตำรวจนอกแถวได้จริงครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมอาจารย์เสน่ห์ครับก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนที่จะคุยกับครูติ๋วก็คือมีประเด็นมาอีกแล้วนะอาจารย์ต้องบอกว่าอีกแล้วกี่มายมกก็ไม่รู้แล้วก็คือคดีนี้โอเคแหละมันน่าประหลาดใจตรงที่โอ้โหตำรวจที่ไปเอี่ยวเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆเลย5 นายเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะอาจารย
1: ์แต่4 นายนี่เป็นในนะดาบตำรวจทั้งนั้นนะในนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นในร้อยถ้านะ1 รายนะครับ
0: ครับครับก็ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ตำแหน่งนะคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งอ่ะแต่มันเกิดกรณีนี้แตกแถวออกจากบทบัญญัติที่ตำรวจควรจะเป็นเนี่ยอาจารย์กี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะยาแรงที่ผบ.ตร.เองออกมาพูดเนี่ยมันจะช่วยไหวไหมอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ก่อนอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยคุณโดกรู้ไหมว่าอายุของเขาเรียกเราประเทศไทยเรามีตำรวจมากี่ปีแล้วฮะถูกไหมฮะประเทศไทยเรามีตำรวจมาทั้งหมด100ถึงปีนี้นะ
0: 169
1: เนี่ยมีตำรวจมาแล้ว166ปีนะครับ
0: 166ปี
1: เริ่มมีตำรวจตั้งแต่ปี2403ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4พูดง่ายๆนะแล้วก็
0: ครับผม
1: เค้าเรียก police อ่ะเพราะจริงๆคำนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษแหละนะฮะเราก็ตั้งเหมือนฝรั่งอ่ะนะฮะ police เนี่ยนะครับเราก็ไล่มาแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราจะจำได้ว่าตำรวจเนี่ยจริงๆก็สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะในช่วงที่คนรู้จักเนี่ยนะเพราะว่าจะเป็นเขาเรียกว่ากรมตำรวจเมื่อก่อนนี้ตำรวจเป็นแค่กรมหนึ่งนะฮะซึ่งมามีสมัยตอนต้นตอนสมัยจอมพลป.เนี่ยนะมาสมัยนะจอมพลถนอมเนี่ยนะครับเขาก็พยายามให้ตำรวจเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งเหล่าทัพนะฮะหนึ่งเราทัพความหมายก็คือเรามีกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศถูกไหมฮะแล้วก็มีทัพที่4ก็คือเนี่ยทัพตำรวจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะฮะนะตำรวจถึงได้มียศเป็นในอะไรพลตำรวจนะฮะพลตำรวจเอกไล่กันก็เทียบเคียงไปกับแบบทหารนะซึ่งก็ปรากฏว่าระบบตำรวจมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มานะจนกระทั่งมาเปลี่ยนจากกรมตำรวจมาเป็นเขาเรียกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาต
0: ินะ
1: แยกออกมาไม่ได้เป็นกรมแล้วในปี2542มาถึงวันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ27ปีแล้วถูกไหมครับนะที่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ตำรวจแห่งชาติ
1: สมัยก่อนนี่เขาเรียกอธิบดีกรมตำรวจเมื่อก่อนนี่ชื่อย่อนะผู้นำสูงสุดของตำรวจเขาเรียกอตร.
0: สมัย
1: น
0: ี้
1: นะเราไปดูชื่อเก่าๆเนี่ยบางคนนี่เราได้ยินในคนนี้เป็นอตร.นะชุดเก่าเนี่ยอตร.บางคนก็เลยแปลว่าอันตรายนะฮะมันไม่ใช
0: ่
1: นะจริงๆคืออธิบดีกรมตำรวจนะครับนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยพอตั้งแต่ปี2542มาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปลี่ยนมาเป็นผบ.ตร.นะฮะก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดง่ายๆนะครับนะฮะแล้วจริงๆผบ.ตร.นี่ก็อยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีนะฮะก็เรียกว่าเป็นผู้ตามประกาศประชาคนที่ดูแลโดยตรงก็เป็นผู้นะเป็นนายกรัฐมนตรีอดีตเนี่ยเมื่อก่อนนี้คนดูแลกรมตำรวจนี่เป็นนะนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ถูกแปลเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ที่ผมถามเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะถามกับคุณโอ๊กว่าคุณโอ๊กคิดว่าเรื่องตำรวจเนี่ยมันมีปัญหามากี่ปีแล้วฮะ166ปีนี่จะบอกว่ายาวนานไหมครับนะฮะ
0: ยาวนานนะอาจารย
1: ์ถ้าเป็นองค์กรถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันต้องมีลักษณะที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรนะจึงใช้คำนี
0: ้ครับครับครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: แล้ว
1: ตำรวจเนี่ยก็ใครก็แล้วตำรวจนี่เป็นเรื่องที่ถูกใช้ในการข่มขู่ให้คนนี้กลัวมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไม่รู้ในแน่ใจคุณนกโดนอันนี้ป่ะพ่อแม่ก็จะบอกเดี๋ยวตำรวจจับนะนะ
0: โอ้เคยครับเคย
1: อันนี้เป็นวรรคทองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวรรคทองเป็นคำขู่ที่ไม่รู้ว่าถูกสืบทอดกันมายังไงเดี๋ยวตำรวจจับนะทุกคนรู้เลยเนี่ยเด็กก็กลัวนะฮะใครก็กลัวมันตำรวจปั๊บนี่พอเห็นคือตำรวจปั๊บเดี๋ยวเขาตำรวจจับนะเนี่ยนะมันถูกปลูกฝังแล้วเราก็จะเข้าใจ

0: ใจว่าตำรวจเนี่ยคือคนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายและจับคนได้พูดง่ายๆนะครับ
1: จับคนได้ตำรวจสามารถจับคนได้
0: ซึ่งในความเข้าใจของเราก็คือตำรวจต้องจับคนผิดไม่ใช่ตำรวจทำผิดถูกไหมครับในเบื้องต้นก่อน
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้ก่อนที่หลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับตำรวจคือคนที่จับคนผิดทำผิดไม่ใช่ตำรวจทำผิดซะเองนะครับนะฮะแล้วเราก็จะได้ยินในคำเนี้ยมานานแล้วว่าตำรวจเนี่ยมีจำนวนมากนะครับนะแล้วเราก็จะบอกได้ยินได้คำพูดนี้อยู่เลยตำรวจดีๆมีเยอะแยะมากมายนะครับ ตำรวจที่เราไปเจอเนี่ยคือตำรวจที่มันมีน้อยที่มันไม่ดีนะฮะแต่เราก็หลายคนก็โชคร้ายไปเจอแต่ตำรวจที่มันมีน้อยก็ดีนะฮะก็
1: ค
0: ือไปเจอที่มีปัญหานะที่เขาก็เลยเรียกว่าตำรวจนอกแถวนะฮะตำรวจที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยไม่อยู่ในความเป็นตำรวจซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าในแต่ละปีเนี่ยนะมีตำรวจที่โดนก็เรียกว่าพันโดนดำเนินคดีทางวินัยเนี่ยเยอะมากนะฮะเยอะมากนะฮะโดนทั้งดำเนินคดีโดนให้ออกโดนปลดออกโดนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะนะครับไม่ใช่น้อยเลยแต่บางทีมันไม่ได้ออกมาเป็นข่าวเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรทั้งหลายรู้ก็โอ้โหมากมายนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่เคยรู้แล้วเราก็จะได้ยินทุกครั้งที่เวลาตำรวจทำผิดเนี่ยนะครับโรคอะหลักก็จะได้ยินคำเนี้ยต้องดำเนินการอย่างอะไรนะเอาจริงเอาจังนะฮะ
1: ขั้นเด็ดขาด
0: ขั้นเด็ดขาดเราจะไม่เก็บไว้เราจะไม่อันนี้คือคำปกติเลยนะ
1: ครับ
0: คุณโอ๊ครู้ไหมเนี่ยมันมีตัวเลขที่ชัดเจนออกมาคือตำรวจที่เป็นตำรวจนอกแถวเนี่ยผู้กระทำผิดวินัยและถูกดำเนินการทางวินัยจากข้อมูลในช่วง3ปีคือ2566ถึง2568เนี่ยนะครับพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกดำเนินการทางวินัยรวมทั้งสิ้น 5,683 นายครับคุณโอ๊คร
1: ู้โอ้โห
0: น่าตกใจไหมครับ
1: โอ้โหเยอะมากนะ
0: ส่วนใหญ่ถูกลงโทษโดยการไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการครับ
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรครับโอ้โหรบเนื่องจากมันเดินมานานนะตั้งแต่166ปีมาแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเดินมาด้วยกันเนี่ยมันก็แตกแถวไปเรื่อยฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: มีแวบออกนอกแถวไปมีพอจับได้ไล่ทันเอาวิ่งพยายามวิ่งกลับเข้ามาในแถวใช่ไหมฮะแล้วก็ไปต่อเนี่ยนะครับเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มาตลอดเราไม่ต้องไปทำอะไรตรวจข่าวเนี่ยก็จะเจอข่าวแบบเนี้ยข่าวตำรวจเนี่ยจะขึ้นหน้าหนึ่งตลอดถูกไหมครับ
1: ต้องมีไม่ตกหล่นสักเดือนหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: แล้วคำนี้เราก็จะได้ยินอยู่นะบอกว่าเมื่อไหร่จะปฏิรูปตำรวจสักทีนึงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็มีการเรียกร้องมาต้องไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วนะครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยตรงนี้กันท่านนิดหน่อยนะแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนว่าไอ้คดีที่มันถูกกระตุ้นขึ้นมาครั้งนี้มันเป็นคดีที่ก็เรียกอะไรนะต้องถือว่าเป็นความชำนาญมั้งนะจะเรียกว่าถ้าทำอะไรเที่ยวแล้วอะก็คือเขาเรียกอุ้มรีดนะอุ้มรีดนะฮะ
1: ครับครับ
0: อันนี้เป็นความชำนาญของคนที่อยู่ในเครื่องแบบแบบนี้นะฮะคุณโอ้อย่าลืมนะเขาเป็นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขามีเครื่องแบบเขามีอาวุธถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเวลาไปอุ้มรีดแล้วก็วิธีรีดก็คืออย่างนี้แหละรีดจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเลยเป็นช่องทางอันดีเลยแล้วก็กรณีนี้ทำกันอยู่ที่ตรงเขาเรียกอะไรนะพื้นที่ที่สระแก้วถูกไหมครับนะ
1: สระแก้วใช่
0: เอาไป
1: รอยต่อ
0: ในบริเวณแถวสระแก้วตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์สระแก้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าตำรวจที่มานี่เป็นตำรวจที่สังกัดอยู่แถวอะไรจันทบุรีถูกไห
1: ม
0: นะแล้วก็แต่ละคนก็อย่างที่บอกในสุดท้ายปลายทางนี้เราก็จับแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะ
1: ใช่ตามขั้นตอนตามขั้นตอน
0: ตามขั้นตอนที่คุณโอต้องจำอันนี้ก่อนนะปกติเนี่ยเขาจะพาดหัวข่าวนี้ว่าให้ออกจากราชการใช่ไหมคนรู้สึกอันนี้ให้ออกอย่างนี้ถือว่ายาแรงที่เรียก
1: แรง
0: ต้องนับยาแรงออกมาใช้เนี่ยคือให้ออกจากราชการแต่พอไปดูคำประกาศจริงๆมันมีคำต่อท้ายไว้ก่อนนะฮะ
1: ไว้ก่อนแปลว่า
0: ไว้ก่อนไว้ก่อนนี่แปลว่าอะไรมันเหมือนกับที่เราได้ยินคำว่าปลอดภัยไว้ก่อน
1: อ
0: ะจริงๆมันปลอดภัยแล้ว
1: อ๋ออ๋ออ
0: ๋ออันนี้ก็เหมือนกันนะ

0: นะก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็คือต้องมาสอบสวนต้องมาอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: คือณขณะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นถือว่าไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานละ
0: ก็แค่นั้น
1: ขณะนี
0: ้ไม่ได้หน้าที่ของเจ้าพนักงานนะแต่ยังไม่พ้นนะเพราะว่ามันจะต้อง
1: ยังไม่พ้น
0: นะเพราะจริงๆมันก็ต้องมีถ้ามันผิดร้ายแรงเนี่ยมันต้องมีคือโทษเนี่ยมันคือปลดออกกับไล่ออกมันต่างกันด้วยนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่ามันจะมีประเภทมีบำเหน็จบำนาญหรือไม่มีบำเหน็จบำนาญหรือไม่มีเงินรางวัลเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วตามหลักการจริงๆคดีอย่างเนี้ยมันไม่ได้จบแค่ทางวินัยปลดออกไล่ออกเนี่ยนะมันจะต้องไปจบที่ตรงคดีอาญาด้วยถูกไหมครับ
1: ด้วยทำเป็นคดีเลย
0: นะ
1: อุ้มรีดอุ้มไถ
0: ใช่เนี่ยแล้วยศที่มาทำนี่ก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นเนี่ยก็คือดาบตำรวจนะครับนะดาบตำรวจมีชื่อหรือเปล่ามาชัดเจนแล้วนะดาบตำรวจวุฒิกรวงธรรมอันนี้ก็อยู่ที่อะไรอะคลองหาดสระแก้วนะครับสองก็เป็นดาบตำรวจสมชายคงอยู่คงอันนี้อยู่ที่คลองหาดสระแก้วเหมือนกันสามนี่ก็เป็นดาบตำรวจพิเชษฐ์เสงศูนย์นันปราปามอยู่บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สี่นี่ก็ดาบตำรวจเอกประภาวินประหยัดเงินนะอันนี้ก็อยู่ที่กองหลวงสังตำรวจทางหลวงนะนี่นะแปลกดีไหมล่ะก็มารวมตัวกันได้ยังไงฮะกลุ่มเนี้ยนะฮะ
1: มันต้องมีจุดเชื่อมนะ
0: อยู่คนละจุดสังกัดเลยด้วยถูกไหมคร
1: ับ ต้องมีจุดเชื่อมเอาคนมารวมกันได
0: ้มันมีความพิเศษอะไรสักอย่างแล้วก็มือทำเนี่ยส่วนใหญ่มือลงมือเนี่ยก็คือในดาบตำรวจนี่ก็เราจะได้ยินคำเนี้ยเวลาออกจับออกทำอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ดาบจะทำเนี้ยนะถูกไหมฮะเวลาเราถูกปรับถูกอะไรเพราะว่านี่เป็นระดับเขาเรียกว่าชั้นประทวนไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตรถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาบัตรจะไม่ออกมาปรากฏเองก็จะเอาพวกในดาบหรือว่าในจ่าหรือจ่าหรือว่าในสิบเนี่ยแต่เป็นคนทำหน้าที่แล้วส่วนใหญ่ดาบตำรวจก็จะอยู่นานนะฮะบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการเจริญหน้าที่ก้าวหน้าเพราะอยู่ตำแหน่งนี้ก็ดีฮะถูกไหมครับ
1: ไม่ต้องย้ายบ่อยๆครองพื้นที่มีพื้นที่แล้วจะหนีไปไหนล่ะ
0: แล้วก็นะสามารถปฏิบัติงานได
1: ้
0: ตามความถนัดแต่พูดง่ายๆนะครับเพราะว่า
1: เป
0: ็นระดับเขาเรียกว่าในร้อยเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บนี่คุณต้องนะต้องรับผิดชอบอะไรมากกว่านี้ถูกไหมครับต้องเปลี่ยนพื้นที่ต้องย้ายอะไรต่างๆมาใหม่ไอ้ตรงนี้นะครับที่มันเป็นเรื่องอะไรที่มันวังวนมันกลับเข้ามาลักษณะอย่างนี้จริงๆฮะมันมีเรื่องพัวพันนะทำอย่างเงี้ยเป็นมานานแล้วนะครับนะซึ่งผมจะลองไล่ให้ฟังเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีคดีรีดไถจีนเกาจีนอย่างน้อย3คดีในช่วงผ่านมาเนี่ยในช่วง 2-3 ปีเนี่ยนะเมื่อปี65ก็พบว่าเจ้าหน้าที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอและเจ้าหน้าที่ทหารถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมตรวจค้นบ้านพักอดีตกงสุลใหญ่นาอูรูบ้านอดีตกงสุลนาอูรูพบชาวจีนถูกกล่าวหาว่าสวมรอยใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์พูดปลอมทางการแปลทางการปลอมแปลประกาศตาประทับวีซ่าเข้าประเทศผิด11คนและถูกเรียกสินบน10ถึง20ล้านบาทเพื่อปล่อยตัวให้หลบหนีอันนี้ก็ตำรวจลงมือเองนะฮะจากฉากส่งแม่บ้าน1คนพร้อมเงิน2ล้าน5ให้ตำรวจดำเนินคดีแทนตอนหลังนี้ก็ปรากฏว่าศาลคดีอาญาทุจริตเนี่ยนะครับพิพากษาจำคุกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี่ตั้งแต่2ปีสูงสุดถึง14ปี16เดือนอันนี้ก็มีตำรวจเข้าไปนะนี่นะฮะนี่ก็เข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้ปี66มีนา2566มีคดีเกี่ยวข้องกับตำรวจตม.คือตรวจคนเข้าเมืองและพลเรือน1คนถูกกล่าวหาว่าอุ้มรีดเงิน10ล้านบาทจากนักธุรกิจชาวจีนเรื่องเดิมอีกไหมฮะเดจาวูไหมฮะเรื่องแบบเดิมไหมฮะเนี่ยถูกไหมครับ
1: แน่นอนแหละ
0: นี่ไง
1: คล้ายเดิม
0: ปี66นะครับแรกกับการไม่ดำเนินคดีเรื่องทำบัตรประชาชนไทยปลอมเมื่อวันที่12สิงหาคม2567อันนี้ทางไทยเบียร์เขาก็รายงานว่าศาลนี้คำสั่งจำคุกตำรวจคนละ15ปีและพลเรือน10ปีโดยมีมูลเหตุคดีสืบเนื่องมาจากเกิดเหตุเมื่อวันที่10มีนาคม2566อันนี้ตม.เขาได้โอกาสเลยแหละตรงนี้นะ เขาก่อเหตุร่วมกันอุ้มนะฮะนางสาวนามีแซ่ลีอายุ38ปีหญิงชาวไทยที่เป็นล่ามภาษาจีนพร้อมกับนายฉี ซึ่งเป็นเพื่อนชายชาวจีนอีกหนึ่งคน

0: จากบ้านพักย่านซอยประชาสงเคราะห์2แขวงดินแดงก่อนรีดทรัพย์เป็นเงินคริปโตเคอเรนซีด้วยแหม
1: อ
0: ันนี้คือทางถนัดไงฮะรีดนะฮะรีด
1: ทันสมัยซะด้วยใช้คริปโตซะเลย
0: และเมื่อปี68มีนาไอ้มกราคม68เนี่ยก็เป็นการดำเนินเจ้าหน้าที่ของรัฐและพลเรือนรวม8คนถูกกล่าวหาลักพาตัวคนจีน7คนไปขังในรีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีเรียกค่าไถ่3ล้านบาทนะแต่เหยื่อแอบส่งพิกัดแจ้งเพื่อนแจ้งตำรวจให้บุกเข้าช่วยเหลือและจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายผบ.ตร.ก็สั่งดำเนินคดีอาญาและขั้นมีนายขั้นเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนพร้อมพิจารณาให้ออกจากราชการนะฮะสรุปก็คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนี่เอาแค่3ปีนี่ก็มีคดีที่ที่เราอ้างอิงถึงได้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: มันก็มีตลอดนะครับลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆฮะคุณโอ๊คครับมันเป็นลักษณะที่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้ว่าพอถึงเวลาปั๊บมันจะมีคนที่รับผิดชอบเขาเรียก5เสือถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พอถึงเวลาไปจับบ่อนพนันไปทำอะไรเจอที่ผิดกฎหมายในพื้นที่โดยพิจิตรพื้นที่นครบาลเนี่ยสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ไปจับเรื่องบ่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย5เสือก็จะโดนก่อนถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้ว คนก็จะตั้งคำถาม5เสือก็คือบรรดาสารวัตรทางด้านทั้งหลายนี่มันมีปราบปรามอะไรสืบสวนสอบสวนนั่นแหละพวกเนี้ยพวกระดับสารวัตรเนี่ยนะครับนะพวกกับสารวัตรเนี่ยขอโทษนะบางคนก็สงสัยว่าทำไมต้องย้าย5เสือถูกไหมฮะ
1: ทำไมครับอาจารย์
0: ทำไมต้องย้าย5เสือแล้วย้ายไปแล้วไม่นานมันก็กลับมาฮะ
1: กลับมา
0: เป็นลักษณะใช่มั้ยฮะเหมือนทักษิณานุประธานนะเราเดินวนรอบโบสถ์เดี๋ยวก็มากลับมาที่เดิมฮะพูดงี้ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็กลับมาคุณต้องรู้มั้ยว่าทำไมเขาถึงกลัวการย้ายบางคนก็ทำไมไม่จัดการให้มันเด็ดขาดอะไรให้มันออกไปดีกว่าได้มั้ยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้ครับคุณโอ๊คครับว่ากันตรงๆนะการที่จะมาได้ตำแหน่งการเป็นเสือประจำจุดต่างๆคุณโอ๊คว่ามาฟรีไหมครับ
1: มันก็มีเรื่องของ
0: ฮะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องเกี่ยวกับเส้นทาง
0: เราไปสืบสาวเรื่องก็จะเห็นแล้วแหละนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ทองคำอ่ะในพื้นที่ที่มันไอ้มีไอ้ของร้อนของไม่ถูกต้องเนี่ยไอ้นั้นยิ่งการเดินทางมาสู่ตำแหน่งพวกนี้มันมีมูลค่าดังนั้นครับมันมีค่าเงินดังนั้นครับถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แต่ว่ากันตรงๆเลยมีเงินแหละถูกไหมครับก่อนที่มันจะมีตรงนี้ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: และที่แถวนี้ก็เต็มไปด้วยบ่อนเต็มไปด้วยของเถื่อนเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องดังนั้นแหละถูกไหมมันถึงได้ไม่มีมูลค่าแพงไงครับเพราะว่าผลตอบแทนมันดีไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันมีสวยมีอะไรพวกนี้แล้วพอถึงเวลามันมีอะไรจากส่วนกลางบ้างจากส่วนการปกครองไปไล่จับเงี้ยนะไปเจอรอยฟ้าขึ้นมาปั๊บไอ้ท้องที่ก็ต้องโดนดิครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โดนขยายโดนขยายทำไมมันเดือดร้อนครับถือว่าว่าตัวแกเอ้าก็คุณยังไม่ทันได้ถอนทุนนะคุณเฉียหรือว่าจะถอนได้ไม่ครบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เขาถือว่าลงโทษกันแล้วนะนี่ถือว่าโดนยาแรงของเขาแล้วนะ
1: ครับ
0: เหมือนคุณโอ๊กเนี่ยจะมาจัดรายการเนี่ยคุณโอ๊กต้องจ่ายไปสักสองล้านแล้วปรากฏผมย้ายคุณไปอยู่ที่อื่นก่อนเนี่ยนะคุณโรคโอนไลน์ผมยังได้ไม่ถึงล้านเลยเนี่ยนะ
1: ครับหลักหมื่นยังไม่ถึงเลย
0: สมมติอันนี้สมมติไงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโอ้นี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ในขณะที่ประชาชนบอกอะไรนะนี่มันเหมือนขัดทำให้คันนั่นเองเพราะย้ายมันไม่ใช่อะไรค
1: ุ
0: ณย้ายอย่างที่คุณก็ไปทำอย่างที่หนึ่งหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: แล้วตรงนี้มันยาแรงตรงไหนถูกไหมฮะแต่ทีนี้ไอ้กรณีนี้เนี่ยที่ทำที่สากแก้วเนี่ยมันไปถึงขนาดอุ้มรีดไถมันย้ายไม่ได้อย่างนี้มันต้องให้ออกจากราชการถูกไหมครับอย่างนี้ถูกแล้วเพราะคุณทำตัวเป็นอีกอย่างนึงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยถูกต้องผมก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือมันวนเวียนกันหมดวนเวียนวนไปวนมาเนี่ยไอ้คดีทั้งหลายที่อุ้มรีดอุ้มอะไรทั้งหลายแล้วก็การออกมาประกาศของคนที่เป็นผบ.ตร.กับความเข้มข้นของการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะมันเจอบ่อยครั้งแล้วครั้งเล่าฮะมัน
1: บ่อยจริงๆนะเพราะว่าน
0: ะฮะ
1: เพราะว่าเท่าที่เราคุยกันมาในไข่ปมเองก็ไม่ใช่น้อยนะอาจารย
0: ์
1: และที่ไม่ได้คุยอีกล่ะเป็นตามข่าวที่แบบมาวันสองวันเดี๋ยวมาอีกแล้ววันสองวันเดี๋ยวมาอีกแล้วอีกแล้ว
0: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยว

0: แป๊บเดียวอีกไม่นานก็มาอีกแล้วใช่ถูกต้องเลยครับเอาอย่างนี้ล่าสุดเลยเอาอย่างคือเขาเรียกว่าคำขวัญล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: จ้ะ
0: ซึ่งได้รับมอบโดยเนี่ยจากคุณอนุทินชาญวีรกุลสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นผู้มอบคำขวัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยนะพี่จ่ายนี่แหละเป็นคนเอามาเปิดเผยนะว่าเออเนี่ยตอนนี้คำขวัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคืออะไรอ่ะคุณโอ๊คนะฮะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรภาพ
1: ครับสดๆร้อนๆเลย
0: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรภาพ
2: ต่อ
0: เข้าไปเลยคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็เป็นการบอกโดยตรงอันนี้ทุกคนก็รับรู้กันว่าตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร
1: ์แน่นอน
0: ก็เรียกว่าอะไรดูแลทุกสุขของประชาชน
1: ถูกไหม
0: ครับความสงบสุขความปลอดภัยของประชาชนถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะผู้พิฆาตยาเสพติดก็หมายความว่ายาเสพติดนี้ต้องมีตำรวจนะเข้าไปด้วยเพราะว่ามีตำรวจก็เรียกว่าตำรวจยาเสพติดอะตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคือมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เนี่ยแต่ตามกฎหมายคนที่จะจับเนี่ยจริงๆต้องเป็นตำรวจถูกไหมครับตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นปปส.ก็จะนำเวลาจะจับอะไรก็จะไปร่วมกับตำรวจอะพูดง่ายๆนะครับตำรวจ
1: ทำงานร่วมกันบูรณาการ
0: การจัดการเรื่องตามกฎหมายนะครับ
1: ครับครับ
0: นะแต่ผมถามคุณโอ๊คนิดนึงเราได้ยินคดีที่ตำรวจไปยุ่งกับยาเสพติดมีเยอะไหมครับ
1: บ่อยครับ
0: ใช่ไหมครับถูกไหม
1: บ่อยครับ
0: เราได้ยินเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวกับตำรวจว่าตำรวจขอโทษนะฮะเดินยาเองนะครับบางทีนะถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเมื่อต้นปีก็มั้งอาจารย์ช่วงหลังๆปีใหม่หน่อยมีเห็นอยู่
0: ใช่ไหมฮะหรือว่าขอโทษไอ้ยาเสพติดที่จับมาได้ในของดีนักหนาเพราะว่าสามารถเอาไปยัดยาได้ถูกไหมครับ
1: ก็เป็นข้อหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยๆ
0: ถูกไหมแล้วยัดเข้าไปปั๊บนี่คุณจะเอายังไงล่ะคุณจะเคลียร์ยังไงล่ะถูกไหมครับทีนี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ ใช่ไหมอยู่ในมือเพราะนั้นไอ้ยาเสพติดที่จับมาของกลางที่ได้มาหรือว่ามันมากลายเป็นของมีประโยชน์นะหรือเปล่ายังไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราเอาเนี่ยเอาแค่ตรงยาเสพติดอย่างเดียวก็มีคำถามแล้วจริงไหมพิฆาตยาเสพติดเนี่ยมันชัดเจนไหมนะครับสมัยนึงนี้ตำรวจเวลาจับยาเสพติดได้นี่ต้องมาเรียงนะเอามาเรียงเป็นข้อความนะแต่เมื่อก่อนนี่เดือดร้อนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีกะประมาณเม็ดเอาเลยนะไม่ต้องมานั่งเรียงแล้วถูกไหมครับ และต่อมาคือพิชิตอันตรภาณแล้วทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอันตรพาลมันมีทั่วไปหมดแล้วถูกไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แม้กระทั่งที่นายกลงไปที่ภูเก็ตก็ต้องบอกว่าจะปราบให้หมดอันตรพาลที่มันมีอยู่ไอ้ที่ไหนก็มีอันตรพาลเป็นบุคคลที่แบบอะไรต้องห้ามจนกระทั่งมีจุดหนึ่งเนี่ยมาทำบัญชีรายชื่อจำได้ใช่ไหมฮะบัญชีรายชื
1: ่อใช่ครับที่ให้ท่าน
0: ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง
1: ท่านไม่มีความเชี่ยวชาญ
0: เรื่องอันตรพาลเอาง่ายๆกันแล้วกันนะครับถูกไหม
1: ครับโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะก็เรียกว่าก็เรามาดูแล
0: วันนี้คุณนกได้เห็นไหมว่าไอ้บัญชีนั้นถูกเอามาใช้อะไรบ้างไหมครับมันอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเอาไปทำอะไรบ้างก็ยังไม่รู้นะครับตอนนั้นโอ้โหคือบัญชีมันเป็นเรื่องไปละไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ก็เรียกว่าอะไรไฟไหม้ฟางเนี่ยมันก็ยังเป็นจริงเสมอนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วช่วงหลังๆนี่บางทีฟางมันหมดกำลังเร็วไหม้แป๊บเดียวก็เงียบซะหมดแล้วที
1: เงียบเลยมีเรื่องอื่นเข้ามาแทน
0: อันตรพาลต่างๆเหล่านี้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่า3อย่างเนี่ยนี่เป็นคำขวัญ นะเจาะจงเลยนะว่าคุณต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคุณต้องพิฆาตยาเสพติดนะแล้วคุณต้องพิชิตอันตรพาล นะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ประชาชนก็ไม่ได้รับการพิทักษ์อะไรเท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่าตำรวจเลือกลงมือเองมันจะได้รับการพิทักษ์อะไรอ่ะถูกไหมบางที
1: ครับ
0: ถูกไหมแล้วก็คำขวัญคำกล่าวที่บอกว่าากำลังตำรวจมันมีไม่พอเพราะนั้นจะไปดูแลประชาชนแล้วทูถึงก็ไม่ได้
2: อ
0: ้
2: าว
0: พอถึงเวลาตำรวจทำผิดโอ้ตำรวจมันมีเยอะมันก็ต้องมีการทำผิดบ้างไปของธรรมดา
1: เอาสลับกั น
0: ตกลงมันยังไงกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกว่าไอ้คำขวัญแค่นี้ไม่พอหรอกคุณโอ๊คฮะ
1: ม
0: ันน่าจะต้องเพิ่มหน่อยพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรภาณไม่รับ

0: งานอุ้มรีดอยากคิดแต่รับสวยไม่เอออวยจีนเทาไม่คิดเบาเป่าคดีและอย่าบัดสีพนันออนไลน์ครับขอเติมหน่อยได้ไหมครับขอเติมหน่อยได้ไหมครับ
1: ครบไปเลยนะอาจารย์ครบไปเลยได้อยู่ใน
0: ราชที่คาดยาเสพติดพิชิตอันธพาลไม่รับงานอุ้มรีดอย่าคิดแต่รับสวยไม่เอออวยจีนเทาไม่คิดเบาเป่าคดีอย่าบัดสีพนันออนไลน์นะผมใส่ก็ไปรับสวยคงเข้าใจแล้วอุ้มรีดตะกี้เราเพิ่งพูดกันไปเนี่ยนะถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ไอ้จีนเทาเนี่ยตัวดีเลยแหละพอมาเจอตำรวจเทาเยอะอ่ะพูดง่ายถูกไหมครับนะแล้วก็ไอ้ไม่คิดเบาเป่าคดีไอ้เรื่องเก่าคดีเนี่ยเป็นภารกิจเลยละครับท่านครับนะครับ
1: ครับครับ
0: นะไอ้เรื่องชงเนี่ยจะชงหนักชงเบาก็อยู่ที่ท่านละครับถูกไหมครับ
1: จับ
0: เป็นคดีขึ้นมาเนี่ยถูกไหมฮะเราจะเจอหลายคดีเลยเนี่ยคดีจีนเทาเนี่ยปรากฏว่าทำไปจะมาพอถึงศาลเนี่ยปรากฏยกฟ้องหมดแหละถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: มันเป่ากันยังไงทำอีท่าไหนกันถูกไหมฮะแล้วก็
1: เก็บหลักฐานมา
0: พนันออนไลน์ตอนนี้พนันออนไลน์กำลังมาแรงครับ
1: จับผม
0: แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆสำนักงานตำรวจชาติมีอุดมคติตำรวจ9ประการชัดเจนแค่อ่านตรงนี้มันก็ทำอะไรในสิ่งที่มันต้องถูกต้องอยู่แล้วผมไม่ต้องอ่านนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าหลายข้อเนี่ยมันก็เป็นข้อที่เขียนไว้เฉยๆนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมอยากจะถามนิดหนึ่งนะว่าเนี่ยวันเนี้ยเราได้ยินผบ.ตร.มาแบบใครแก้ว่าแสดงความอะไรนะไม่พอใจอย่างยิ่งว่าต่อไปเนี่ยจะต้องไม่ให้มีเห็บมัดใช่มั้ยฮะอยู่ในองค์กรของเราอีกจะต้องจัดการไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนี่ผบ.ตร.มาพูดเองนะพี่จ่ายมาพูดเองนะฮะ
1: ครับผม
0: ใช้คำแรงเลยนะต้องกำจัดเห็บมัด
1: เห็บมัดเห็บมัด
0: ความจริงเห็บมัดนี้เรารู้ว่ามันอยู่กับพวกสุนัขเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วอะแต่นี่ก็ในความหมายตรงนี้ก็หมายความว่ามันดูดกินมันมาเกาะมาเอี่ยวเอาผลประโยชน์จากการมาเป็นตำรวจอะพูดง่ายๆถูกไหมฮะ
1: ครับครับมาเกาะกินไม่สร้างประโยชน์แถมยังทำลายทำลายองค์กรไปในตัว
0: นั่นมันดูดเลือดจากองค์กรตัวเองอีกด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: เสียชื่อเสียงเสียภาพลักษณ์หมดแต่ผมถามว่าวันนี้นี่ที่ตะกี้อุ้มรีดคนจีนที่ว่าเนี่ยนะกำลังดำเนินคดีแล้วก็ให้ออกจากราชการไปก่อนเนี่ยนะแล้วถามว่าเอาเรื่องใกล้ๆเนี่ยที่เป็นคดีของตำรวจเนี่ยได้จัดการเห็บหมัดเหล่านี้ไปยังไงบ้างคุณนุ่ง
1: บ
0: างคดีที่หนึ่งคดีกำนันนกจำได้ไหมครับคดีกำนันนก
1: ครับ
0: ที่ตำรวจเสียหายอย่างยิ่งไปพบในตำรวจทั้งหลายไปสุมหัวกันอยู่ที่บ้านกำนันนก
1: เสียหายเสียหน้าเสียศักดิ์ศรี
0: เป็นความเลวร้ายมากๆทั้งหนึ่งเลยของวงการตำรวจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ท่านจัดการเห็บหมัดอะไรไปบ้างครับคดีกำนันนกนี่นะครับอันนี้นะแน่นอน
1: ก็สามเลย
0: ที่ชัดเจนบ้างข้อที่สองคดีจับแพะที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยคือคดีป้าบัวผันเมื่อมกราคม2567ที่ตำรวจอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจับกุมลุงเปียกซึ่งเป็นสามีมาเป็นแพะรับบาปในคดีฆาตกรรมนางมาป้าบัวผันหรือป้ากบเนี่ยนะตอนที่กล้องวงจรปิดจะเผยว่าฆาตกรจริงๆก็คือกลุ่มวัยรุ่น5 คนซึ่งเป็นลูกตำรวจท้ายก็คือจับแพะก็คือสามีของป้าบัวผันเนี่ยมาติดคุกแทน
1: มันไม่มีหลักฐานบ่งชี้แต่เอากระทำผิดได้ยังไง
0: ใช่คนทำคือตำรวจผมถามนิดนึงท่านได้จัดการเห็บหมัดไอ้ชุดนี้ไปหรือยังครับยังครับผมไปตามนี่ยังไม่ได้ไปฟ้องเลยยังไม่ทำอะไรกันเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เอาต่อมาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ผัวพันเว็บพนันออนไลน์ BKK Master อันนี้หัวเบอร์หนึ่งเลย
1: ครับ
0: จากราชการไปแล้วพอเกษียณไปแล้วเนี่ยคดียังไม่ได้ไปไหนเลยครับคุณโอ๊คฮะอันนี้ก็เห็บหมัดตัวใหญ่เลยครับถูกไหมครับต่อไปรองผบ.ตร.ที่ถูกกล่าวหาว่าผัวพันคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์และติดสินบนกรรมการปปช.ครับเห็นไหม
1: ครับ
0: อันนี้ที่รองผบ.ตร.นี่ก็ตัวใหญ่เลยต่อมาม
1: ันเริ่มเทิมเลย
0: คดีเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ก็เขียนมาเป็นการที่ซับแก๊งนะเว็บพนันออนไลน์มูลค่าไม่เยอะฮะ140 ล้านบาทครับเมื่อกลางปี2566
1: ไม่นานนี้
0: ท่านจัดการจับเห็บหมัดตัวนี้ไปขนาดไหนแล้วครับ
1: ครับ
0: ต่อมานี่คดีล่าสุดนี่เกิดเมื่อธันวาคม2568นี่เองคดีผู้การนครเราได้ยินคลิปเสียงแฉพฤติกรรมตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและมีข้อกล่าวหาเรื่องการจ่ายเงินซื้อขายตำแหน่งมีคลิปออกมาเปิดชัดเจน
1: ครับ
0: ได้จัดการไป

0: หรือยังครับเห็บหมัดตัวนี้ครับชุดนี้ครับท่านจะบอกว่าจะใช้ยาแรงจะใช้อะไรต่างเก็บของเก่าด้วยนะครับเอาให้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับคุณโอ๊คเราก็ไม่รู้แหละครับเราผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นตำรวจเป็นที่พึ่งอยากเห็นตำรวจเป็นผู้มีทักษะที่ราชจริงๆอยากเห็นตำรวจเพราะเป็นองค์กรที่เราขาดไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีแต่ทำยังไงมันจะให้เป็นองค์กรที่มันเป็นองค์กรที่เป็นคุณธรรมแล้วก็ไม่เจอแต่ความเสื่อมเสียแบบนี้ฮะถูกไหมครับ
1: ครับครับผมครับผมอาจารย์เสน่ห์เวลาไม่พอแล้ววันนี้ครับ
0: ครับ
1: เหลือแค่นี้แล้วครับก็ถือว่าเราได้เห็นภาพใหญ่ๆแล้วก็หวังว่าจะกระตุ้นให้ยาแรงมันได้ผลจริงๆนะครับอาจารย์เสน่ห์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: เดี๋ยวกันดีๆขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
7: น้ำและผมเจษดาสารทองนะครับแป๊บๆคุณลิซ่านี่เราจะเข้าสู่ครึ่งปีแรกของปีแล้วนะมันจะหมดแล้วนะ
6: นะคะแป๊บๆนะคะใครที่ได้วางแผนเอาว่าจะทำอะไรปีนี้เนี่ยนะได้เริ่มหรือยังเอ่ยหรือประสบความสำเร็จแล้วหรือยังเอ่ยนะคะก็อาจจะลองเป็นข้อคิดสำหรับส่วนตัวนะว่าผ่านไปละตั้งหลายเดือนนะคะก็วันที่22เดือน5แล้วนะใกล้จะเดือน6ใกล้จะครึ่งปีละนะคะก็ถือว่าผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะคะ
7: ครับอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะผ่านไปอย่างไรรายการของเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตลอดมาและตลอดไปนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสองคนก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับอากาศกันอย่างไรกันบ้างเห็นบอกว่าฝนจะน้อยลงแล้วนะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกได้ในหลายพื้นที่นะครับไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เห็นทางภาคกลางของประเทศจีนนะฮะมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับใครจะเดินทางไปก็ลองเช็คดูให้ดีๆนะครับเห็นมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดเหมือนกันมาดูภาพรวมรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้คุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันส่วน 7:00 นวันนี้แน่นอนครับในหัวอัดของเรารองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนจะมาดูสรุปผลทรัมป์ปูตินเยือนจีนนะฮะเนื้อหอมมากจีน2ผู้นำโลกนะครับไปเยือนไปดูซิว่ามีผลอะไรที่น่าจับตามองกันบ้างครับ
6: นะคะก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันในเช้านี้นะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยประมาณยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้นะคะและสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุเองนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายกันทางไลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 นะคะและ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ทาง TikTok Live ค่ะทางเพจคลื่นข่าว MCOT News นะคะหรือจะเป็นทาง LINE Official @MCOT News และ SMS ค่ะเบอร์4689399สะดวกทางไหนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันทางนั้นเดี๋ยวเราสองคนจะพยายามที่จะ ดูมอนิเตอร์นะคะเรื่องของข้อความต่างๆที่ส่งกันเข้ามานะคะในเช้านี้

0: ก็เริ่มมีคุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาละนะคะบางพื้นที่ก็มี PM บ้างนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกเล็กน้อยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการส่งข้อความเข้ามาในเช้านี้ค่ะ
1: ครับก็มาดูเรื่องของอีโบลาไวรัสนะครับที่กำลังระบาดแล้วก็WHO เตือนแล้วนะครับว่าเป็นโรคที่ต้องจับตามองการระบาดที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกระดับเป็นแพนเดมิกนะฮะยังไม่เหมือนโควิด19นะแต่ไม่อยากให้ขึ้นไปถึงระดับนั้นนะผมสยองกับคำว่าแพนเดมิกมากๆนะครับไม่อยากให้ขึ้นไประดับนั้นเลยแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามทีนะครับตอนนี้รัฐบาลหลายประเทศนะครับก็สั่งให้มีการเฝ้าระวังอีโบลาอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูในประเทศไทยกันบ้างนะครับรัฐบาลก็มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเฝ้าระวังการระบาดของอีโบลาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะว่ายังไม่มีการระบาดในประเทศไทยนะครับทางนี้ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าตามที่ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของอีโบลานะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาตินะรัฐบาลก็กำชับกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าการติดต่อเนี่ยนะครับก็จะผ่านสารคัดหลั่งคือมันจะไม่ได้เป็นแอร์บอร์นนะฮะเหมือนกับของโควิดนะแต่มันต้องแบบค่อนข้างจะต้องมีความใกล้ชิดกันนะถึงจะสามารถติดอีโบลาได้แล้วก็เฝ้าระวังนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องเดินทางไปแถบนั้นหรือเดินทางกลับมาจากแถบนั้นเนี่ยนะครับก็ลองดูอาการเริ่มต้นก็จะเป็นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วอาจจะมีการเลือดออกผิดปกติด้วยนะครับก็จะต้องมีการจัดการตรงนี้นะครับซึ่งผมไปฟังนะมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการคัดกรองคือถ้าเกิดว่ามีผู้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเนี่ยเดินทางมาถึงสนามบินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการไปประชิดเลยนะฮะก็คือไปดูแลควบคุมแล้วก็พาไปกักเพื่อที่จะดูระยะฟักตัวดูอะไรแบบนี้นะฮะก็มาตรการเนี่ยก็ยังถือว่าเข้มข้นมากในประเทศไทยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับหลายประเทศนะครับอย่างสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันหลายประเทศก็มีการคุมเข้มนะผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวนักเดินทางนะครับที่เดินทางมาจากแถบนั้นนะครับ
0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของมาตรการแล้วก็การคุมเข้มนะคะเรื่องของอีโบลาแล้วก็จริงๆไวรัสตัวอื่นๆด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์ใหม่นะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปเวียดนามนะคะเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเตรียมบังคับใช้มาตรการให้ผู้เดินทางทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเดินทางออกประเทศหรือว่าผู้ที่มาต่อเครื่องหรือว่าทรานสิตอย่างเดียวนะมาต่อเครื่องอย่างเดียวก็ต้องโดนเหมือนกันนะคะจะต้องกรอกแบบฟอร์มสำแดงข้อมูลด้านสุขภาพนะคะโดยจะมีผลบังคับใช้อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นะคะซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นะที่ออกมาเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคติดต่อนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามค่ะเขาก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามรวมถึงกรอบเวลาที่ชัดเจนในการบังคับใช้การสำแดงสุขภาพณบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็จุดตรวจชายแดนอีกด้วยนะคะก็จะเป็นสำหรับโรคติดต่อแล้วก็แต่ละประเภทซึ่งจะมีการตัดสินใจอ้างอิงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกในขณะนั้นนะคะแล้วก็การประเมินความเสี่ยงของการนำเข้าโรคติดต่อสู่ประเทศเวียดนามแบบเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นจะโดนแบบไหนหรือยังไงเนี่ยต้องติดตามดูข่าวสารเรื่อยๆนะคะสำหรับช่องทางในการยื่นข้อมูลนะคะทางสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามค่ะก็ได้มีการรายงานว่าผู้เดินทางสามารถเลือกยื่นแบบฟอร์มสำแดงสุขภาพได้2รูปแบบตามความสะดวกนะคะก็คือการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือการกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่เป็นกระดาษได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกฎระเบียบใหม่นี้ระบุไว้ว่าผู้เดินทางจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบฟอร์มให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา7วันก่อนหน้าที่จะมีการเดินทางเข้าออกหรือต่อเครื่องในประเทศเวียดนามนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยตัวกฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยค่ะเขาก็ยังได้มอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่กักกันโรคนะคะในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่จะทำการสังเกตการอาการทางสุขภาพของผู้เดินทางทั้งทางตรง

0: แล้วก็ทางอ้อมรวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็สภาพร่างกายโดยรวมนะคะผ่านการใช้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ตรวจสอบทางการแพทย์ทั้งนี้เพื่อตรวจจับแล้วก็คัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจจะติดโรคเนี่ยก็เขาจะเพื่อที่จะต้องตรวจแบบอย่างเคร่งแบบนี้เนี่ยไม่ต้องการให้กระจายไปให้กลายเป็นแพนเดมิกอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เดินทางไปเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่อาจจะต้องดูเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆแบบฟอร์มที่ต้องกรอกก่อนเดินทางหรือแม้แต่แค่เปลี่ยนเครื่องก็จะโดนเช่นเดียวกันนะคะ
1: นะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เขาจะนำมาใช้กันนะครับอ่ะไปกันที่การพบปะกันระหว่างผู้นำของรัสเซียกับจีนนะครับไปดูแถลงการร่วมละกันนะสรุปเดี๋ยวก่อนที่แนวอาจจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงจาก NHK World นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับได้ออกแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศนะครับผู้นำทั้งสองเนี่ยได้วิพากษ์นะฮะการโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการส่งเสริมความร่วมมือภาคพลังงานอันนี้คือแถลงการณ์นี้นี่เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะเดินทางออกจากจีนไปไม่เท่าไหร่เองนะครับทีนี้ครับเมื่อวันพุธที่20ที่ผ่านมานะครับทั้งสองได้หารือกันพร้อมกับมีการเผยแพร่แถลงการร่วมนะณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งนะครับก็ที่หนึ่งก็คือมาไม่เห็นด้วยนะครับโจมตีการลุกรานนะครับของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลต่ออิหร่านนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับยังมีการพูดถึงญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเร่งเสริมกำลังทหารและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและบอกว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติลัทธิทหารแบบใหม่รวมถึงการเสริมกำลังทางทหารด้วยอันนี้ก็ตอกย้ำถึงความตึงเครียดนะฮะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุ่นด้วยนะครับทีนี้มาดูความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศกันบ้างนะครับทั้งสองประเทศนะครับบอกว่ามีสื่อรายงานนะฮะจากของรัสเซียเนี่ยบอกว่าแผนการก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2ก็อยู่ในวาระประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางพลังงานที่น่าจับตามองทีนี้มาดูฝั่งของทรัมป์กันบ้างนะครับทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็มีการพูดนะฮะถึงกรณีของอิหร่านว่าถ้ายังคงเจรจากันไม่ได้ก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและอีกประเด็นหนึ่งเหมือนที่คุณลิซ่าเนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ว่าคิวบาเองเนี่ยดูจะเป็นเป้าหมายนะฮะต่อไปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยประกาศได้ตั้งข้อหากับอดีตประธานาธิบดีราอูกอดคาสโตรแห่งคิวบาไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการยิงเครื่องบิน2ลำตกในปี2539ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย4คนด้วยกันซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่านี่มันคือสูตรเดียวกันเลยถ้าจำกันได้นะครับเพราะว่าสูตรเนี้ยก่อนที่ทางสหรัฐเนี่ยจะบุกเวเนซุเอลาเนี่ยก็มีการฟ้องอดีตผู้นำของเวเนซุเอลาก่อนนะฮะแล้วก็เข้าไปบุกเพื่อหาความชอบธรรมสร้างความชอบธรรมนะคุณลิซ่าเขาก็บอกว่าก็จะคล้ายกันเลยอ่ะอันนี้ก็จะคล้ายกันเลยนะแต่ว่าความน่าสนใจนะก็คือว่าถ้าเป็นของเวเนซุเอลาเนี่ยเขาจะใช้โมเดลก็คือว่าให้รองประธานาธิบดีเนี่ยคือถ้าโค่นอำนาจได้เนี่ยก็จะให้รองประธานาธิบดีขึ้นมาแต่ของคิวบาเนี่ยคือไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถทำอย่างนั้นได้หรือเปล่านะครับทั้งนี้ทางฝั่งของคิวบาเองนะครับนายนิเกลดิอาสกาเนลก็ออกมาบอกว่าการตั้งข้อกล่าวหานี้นะครับเป็นกฎอุบายทางการเมืองไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนที่คุณลิซ่าบอกเมื่อวานนะว่าต้องจับตาดูกันนะครับ
0: นะคะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่ต้องจับตามองจำได้ไหมว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยได้มีคุยกันเรื่องของไต้หวันด้วยนะคะก็ดูเหมือนกับว่าณตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ตกลงโอเคว่าก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะแต่ล่าสุดนี้ค่ะทางทรัมป์เองนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขา เนี่ยมีแผนที่จะร่วมพูดคุยกับไล่ชิงเต๋อนะคะผู้นำของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดซื้ออาวุธซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยคือ1เนี่ยอาจจะทำให้จีนไม่พอใจนะแต่ว่า2เนี่ยถือว่าเป็นการฉีกแนวทางปฏิบัติและธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตของสหรัฐอเมริกาที่ยึดถือกันมายาวนานหลายทศวรรษนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะ

0: ไปเสร็จสิ้นภารกิจหลังจากที่กลับมาจากกรุงปักกิ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปนะคะโดยประเด็นเรื่องไต้หวันเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดตลอดช่วงเวลาที่มีการประชุมสุดยอดของทั้งสองผู้นำนี้นะคะคราวนี้เนี่ยที่มันผิดกฎเนี่ยคือตรงที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะคุยโดยตรงนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำมานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์เขาก็เคยให้ความเห็นชอบในข้อตกลงการขายอาวุธให้กับไต้หวันซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนับเป็นหนึ่งในข้อตกลงซื้อขายอาวุธที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับรัฐบาลจีนมาแล้วนะคะซึ่งจีนก็มองว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของตนเองนะคะคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะคะต่อไต้หวันเนี่ยจะตั้งอยู่บนหลักการที่มีความคลุมเครืออย่างตั้งใจเขาเรียกว่า strategic ambiguity นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือมี2ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือเพื่อให้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยใช้กำลังทางทหารรุกรานไต้หวันแล้วก็2ค่ะคือเพื่อเตือนไม่ให้รัฐบาลของไต้หวันเนี่ยดำเนินนโยบายที่อาจจะเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่สงครามกับจีนได้นะคะการประกาศของทรัมป์ที่จะต่อสายตรงคุยกับผู้นำของไต้หวันเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการท้าทายระบบความสัมพันธ์นี้โดยตรงเลยนะคะซึ่งทางด้านของไต้หวันเองนะคะทางประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อนะคะก็ได้ออกมาเน้นย้ำแล้วก็แสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะโดยเขาเนี่ยระบุว่าไต้หวันเนี่ยจะยังคงมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาต่อไปนะคะแล้วก็ไต้หวันจะไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไต้หวันจะไม่มีวันยอมหลักอธิปไตยนะคะแล้วก็หลักการจำนนต่อแรงกดดันทางทหารจากจีนอย่างเด็ดขาดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยหลังจากที่เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งนะคะของทรัมป์เนี่ยด้วยเครื่องบินประจำตัวตำแหน่ง Air Force One นะคะทรัมป์ก็ได้มีการระบุว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจเองนะในขั้นสุดท้ายว่าข้อตกลงการขายอาวุธมูลค่ามหาศาลนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรพร้อมระบุว่าถึงแม้ว่าเขาจะหารือรายละเอียดกับสีจิ้นผิงมาแล้วแต่ตามคำมั่นสัญญาที่สหรัฐเคยมีไว้กับไต้หวันตั้งแต่ปี1982สหรัฐจะไม่มีการปรึกษาหารือกับจีนก่อนเกี่ยวกับการขายอาวุธให้กับไต้หวัน
1: นะครับมาดูอีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะแต่เป็นมุมมองของต่างชาติผมได้เล่าเมื่อวานไปแล้วนะครับถึงกระแสที่คนต่างชาติหลายๆคนเนี่ยออกมาสะท้อนนะถึงมุมมองที่บอกว่าถ้าเราจะไม่ให้มีฟรีวีซ่า60วันแล้วเนี่ยเขาจะยังไงกันมีบางบทความผมไปเห็นนะในอย่างของ BBC ไทยนะก็บอกว่านักท่องเที่ยวบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปประเทศเพื่อนบ้านแทนนะก็มีกระแสสังคมของประเทศไทยเหมือนกับบอกเอาก็แล้วแต่เลยบอกว่าก็เป็นการคัดกรองคือหลายๆคนมองว่าการที่เราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยคืออยากให้มองที่คุณภาพนะอันนี้คือผู้ประกอบการก็พูดผมเห็นผู้ประกอบการในเชียงใหม่ก็บอกว่าเอาคือสนับสนุนแนวคิดนี้นะครับว่า30วันเนี่ยเอาก็จริงแล้วมันคือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสะท้อนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แท้จริงคือเขาก็ไม่ได้อยู่กันนานขนาดนั้นหรอกนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามองว่า30วันเนี่ยมันเพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิน30วันเนี่ยก็จะไม่ใช่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาเพื่อการท่องเที่ยวที่จะมาหยุดประมาณ1เดือนนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นไม่สามารถจะอยู่โรงแรมได้ละเพราะอยู่นานใช่ไหมครับคุณลิซ่าก็ต้องไปเช่าห้องเช่าที่มีราคาถูกลงซึ่งมันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะของผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจโรงแรมอันนี้ก็ฟังมาจากการสัมภาษณ์นะของผู้ประกอบการทีนี้ยังมีอีกข่าวนึงที่อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเมืองไทยนะอันนี้จาก Channel News Asia ครับบทความอาจจะชื่อยาวนิดนึงนะ Land of Smiles and Mandatory Travel Insurance นะก็คือยิ้มเมืองแห่งรอยยิ้มหรอแล้วมาพร้อมกับประกันท่องเที่ยวภาคบังคับหรออันนี้ก็คือบทความที่เขาเขียนนะแล้วบอกว่า Thailand's proposed move for tourists stirred debate คือนอกเหนือจากการจำกัดนะฮะจาก60วันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากก็คือว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับก็เปิดเผยว่าตอนนี้มอบนโยบายนะให้ส่วนระบบประกันสุขภาพของประชากรข้ามชาติ

เนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับไปดูความเป็นไปได้ในการที่จะซื้อ mandatory insurance นะฮะคืออะไรนะฮะก็คือเอา mandatory travel insurance ก็คือว่าเป็นประกันภาคบังคับคือต่อไปเนี้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเมืองไทยต้องซื้อประกันครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ผมชอบบทความของทางสิงคโปร์

0: ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนึกออกมั้ยคุณนึกออกมั้ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามหรือว่าตัวเองอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เองตามชายหาดนะฮะหรือว่าไปสกูบาไดวิ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงนะแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับที่ผมเห็นแล้วก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามันมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแล้วก็น่าตกใจมากเขาบอกว่านะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยของประเทศไทยนะต้องรับภาระunpaid bills ของนักท่องเที่ยวก็คือว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วเนี่ยเราปรากฏว่าเคลียร์บินค่ารักษาพยาบาลกันไม่ได้เนี่ยนะครับถึงตกประมาณ100ล้านบาทต่อปีคุณลิซ่าประมาณ3ล้านนะใช่ใช่ครับคือมันเยอะมากอ่ะประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งถือว่าเยอะมากดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยกลายเป็นภาระนะครับของระบบสาธารณสุขในประเทศไทยอันนี้คือนักท่องเที่ยวนะมีหนำซ้ำเนี่ยคือมาตรการนี้มันจะไปครอบคลุมแรงงานต่างชาติด้วยนะ
1: ค
0: ือมันก็จะมีจำนวนหนึ่งอ่ะที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เหมือนหลบหนีเข้าเมืองมาหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นภาระทางสาธารณสุขของประเทศไทยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันก็จะคาดว่านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะบังคับใช้นะครับในกลางปี2026ก็คือน่าจะเร็วๆเนี้ยน่าจะเนี่ยแหละครับอาจจะเดือนมิถุนายนเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าสามารถทำได้โดยที่เขาบอกว่า minimum coverage นะครับก็คือว่าตัวเงินประกันเนี่ยจะครอบคลุมอยู่ที่ 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงการผ่าตัดฉุกเฉินนะฮะรวมถึงการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับทีนี้เขาบอกว่ารูปแบบเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับคือ1นะฮะผนวกเข้าไปกับระบบ ETA system อ่ะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่า ETA คืออะไรก็คือ ETA ก็คือว่าก่อนจะเข้ามาเมืองไทยอ่ะมันต้องมีการกรอกข้อมูลนะก่อนล่วงหน้าที่จะเข้ามาเมืองไทยเนาะเหมือนเวลาเราไปบางประเทศเราต้องทำแบบนั้นนะ ETA เนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายตรงนั้นเลยหรือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ทำมาก่อนเขาก็จะมีตู้คีออสให้ก็จะเป็นตัวที่สามารถต้องจ่ายตอนที่สนามบินน่ะก่อนจะผ่านอม.ก็ต้องจ่ายตรงนั้นเลยสามารถซื้อได้ตอนมาถึงเมืองไทยนะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าก็นะครับเพิ่มเสียงอดครวญให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะผมยังเห็นด้วยนะครับว่าก็มีอีกแนวคิดนึงคุณลิซ่าว่าจะมีการคิดค่าเหยียบแผ่นดินกับนักเที่ยวต่างชาติอีกต่างหากนะฮะก็ตกราวๆ300บาทแต่ว่าก็ยังไม่ finalize อาทิตย์ต้องจับตาดูกันนะครับว่าคนต่างชาติที่จะมาไทยเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะมี3เด้งเลยนะ1คือวีซ่าเนี่ยนะครับก็จะไม่มีละ60วันนะก็ต้องไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยคอนดิชั่นจะไม่เหมือนกันละจะกลับไปก่อนช่วงโควิด19เนาะ2คือประกันเดินทางภาคบังคับนะ3ก็คือค่าเหยียบแผ่นดินแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมุ่งเน้นนะรัฐบาลก็มองว่าจะเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ได้เน้นปริมาณครับ
1: แม่นะคะฟังดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับข่าวที่ขาออกเราก็โดนหลายเด้งไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่แพงขึ้นภาษีสนามบินแล้วก็ขาออก
0: คนไทยเองคนไทยเอง
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นขาเข้าก็จะโดนเหมือนกันนะเรื่องของวีซ่าเรื่องของค่าประกันแล้วก็ค่าเหยียบแผ่นดินอีกนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงนี้เรื่องของการเดินทางก็อาจจะต้องดูข่าวสารนะคะก่อนที่จะบินไม่ว่าจะเข้าออกประเทศนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณชัวกวนเฉิงจากมาเลเซียค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะเดี๋ยวลิซ่าจะดูทาง LINE Official @MCOT News นะคะในเช้านี้ทักทายคุณโดยนะคะคุณณัฐวราค่ะคุณวิบูลชัยคุณจิรพันธ์นะคะคุณวิสิทธ์ค่ะคุณสุภชัยนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาในเช้านี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไปดูกันที่มาเลเซียกันบ้างนะคะ
1: ค่ะตอนนี้คุณชวกวนเฉิงพร้อมแล้วค่ะ
3: Good morning,
1: Wu. Good morning,
0: Shua. Hello, good morning.
3: Yeah. Good morning, everyone.
0: Hi.
1: Good morning. How's the weather in Malaysia at the moment?
3: It's perfect, actually.
1: It's perfect, okay.
3: Lovely weather, yeah.
1: No rain?
3: No rain.
1: There's
3: occasional rains, yeah, but we're fine.
1: It seems like a good time to go visit Malaysia then.
3: It's always a good time. There's never a bad time.
1: Perfect answer.
0: That's good.

0: Malaysia, their naval strike missile systems, okay, which this contract was signed in 2018. The contract was signed in 2018, and Norway decided that they will not deliver the systems. And, well, there were rumors going around that this is because the United States actually have tighter rules now about the export of technology, and this missile system, this naval strike missile system, actually have some kind of American technology inside it, and so Norway would have no choice but to be not allowed, okay, to export to Malaysia. But the United States have come out to say that we have nothing to do with all these things, and it's all Norway's decision, nothing to do with Malaysia. Yep.
1: Mm-hmm.
0: And Malaysia, of course, very angry, and then have threatened to sue the Norwegian weapons company for 1 billion ringgit, which is about 8.2 billion Thai baht.
2: That's a lot.
0: Yeah, that's a lot. And the thing is, Malaysia has already paid most of the money to the Norway company already. And so, and especially important is because the design of the Malaysian naval combat ships, okay, has been designed to accommodate this system physically. And now, with Norway deciding not to sell the system to Malaysia, Malaysian Navy would have to modify the designs of the ships in order to accommodate other missile systems, which is a lot of money as well. So that's the reason why Anwar is so angry, and Malaysia is so angry, and stuff like that. So, yeah, this is actually important in a sense that I personally believe that this has a lot to do with Malaysia's recent stance that moving itself closer to Russia, moving itself closer to Iran.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, so your international position is actually very important in a sense that why would the NATO allies want to sell weapons to a country that is seemingly becoming a closer ally to Russia and Iran? So this is something that I believe is of importance for US and Norway to consider. That's the reason why there is this thing happening. But of course, these are all speculations. And that's the reason why US come out to say that, no, they didn't stop Norway from selling to us. Yeah.
1: I see. Okay.
2: Yeah, thank you so much for your time this morning.
0: Yeah, thank you very much.
1: Thank you for your news updates. Bye.
0: Bye.
2: Have a nice day.
0: Everybody, yes, bye.
1: ก็เป็นสองข่าวนะคะจากมาเลเซียนะคะซึ่งนะคะวันนี้สภาพอากาศที่มาเลเซียก็ดีนะคะคุณชัวบอกว่าอากาศดีเลยทีเดียวนาลิซาก็เลยบอกว่าเหมาะกับการไปเดินทางไปมาเลเซียใช่ไหมคุณชัวบอกว่าเหมาะที่ไปเดินทางตลอดเวลาแหละควรจะ
2: ทุกวันมาได้ตลอด
1: เที่ยวได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วง7นาฬิกาตรงนะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับในหัวอัดกันนะคะเรื่องสรุปนะคะที่ทรัมป์และปูตินไปเยือนจีนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดในการตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทองวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะครับอย่างที่เราได้รายงานไปในรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็คุณโบยสุวัตราเองก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนนี้จีนเนื้อหอมมากทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งปูตินเดินทางไปเยือนจีนกันแบบรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวในหัวอาจจะมาสรุปให้เราฟังว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตามองจากการเยือนจีนครั้งนี้ของสองผู้นำโลกกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัครพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัครพิสารวณิช
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านดร.เจษฎาสารทองครับคุณลิซ่าครับ

0: ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
0: ฉากดร.เจตนี่อยู่ที่ไหนมาอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่ฮะอันนี้ฉากจำลองฮะฉากไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตครับจะได้ดู
0: แบบทันสมัยมากทันสมัยมาก
1: ดูเหมือนทำงานจริงๆแล้วข้างหลังนี่แมววิ่งกันเต็มเลยฮะ
0: โอเคครับครับผมดร.เจตโปรยไปแล้วครับเรื่องของการไปเยือนของสองผู้นำยิ่งใหญ่ของโลกสองประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียนะครับที่ไปประเทศจีน5วันก่อนหน้านี้นี่นะครับก็เป็น5วันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนนี่นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และก็วลาดิเมียร์ปูติน13ถึง15นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์19ถึง20ต้อนรับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งดร.เจตก็โปรยไว้ได้ดีมากครับว่าทำให้จีนเนี่ยถูกมองเป็นศูนย์กลางทางการทูตต่อมหาอำนาจของโลกและตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจที่สหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียต้องวิ่งเข้าหานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นำของสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียเนี่ยไปจีนเนี่ยมันบอกอะไรนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคุยกับจีนเรื่องอะไรหลักๆเนี่ยนะครับทรัมป์ไปประเทศจีนก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจจีนกับสหรัฐอเมริกาและพ่วงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ล้วนนะครับสหรัฐอเมริกาไปแต่ปูตินไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเป็นการมาเพื่อจะครบรอบ25ปีของสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความมีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ขอแพ้จีนกับรัสเซียครับครบรอบ25ปีตั้งแต่ปี2001ซึ่งในสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีการพูดถึงความร่วมมือด้านชายแดนเศรษฐกิจพลังงานนะครับโลกหลายขั้วเราพอจะสังเกตหรือตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของ3ผู้นำที่เขาพบกันเนี่ยหลักๆโดยภาพรวมในการทักทายคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประธานาธิบดีสีนี่นะครับมีลักษณะเป็นทางการแต่ว่ากับประธานาธิบดีสีกับปูตินเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านกันมากกว่า
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือว่าการพบกันของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่มีถ้อยแถลงร่วมแต่ว่ากับประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีถ้อยแถลงร่วมกัน
1: ครับผมได้พูดถึงถ้อยแถลงไปแล้วครับ
0: ครับขอบคุณครับถ้าสรุปเป็นภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้ง3ประเทศนี้เขาต้องการอะไรในการเจอกันรอบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกังวลมากๆเรื่องของไต้หวันที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยช่วยเรื่องของเจรจากับอิหร่านที่ตึงเครียดกันอยู่ขณะนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนปูตินเนี่ยแม้จะพูดมาพูดถึงตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบลาบลาแต่สิ่งที่ปูตินต้องการรอบนี้ก็คือการมาคุยเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนผ่านทางท่อก๊าซที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ขณะนี้ก็คือท่อก๊าซที่เราเรียกว่าไซบีเรีย power of siberia 2นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัก3ประเด็นที่แต่ละประเทศใน3ประเทศเนี้ยกังวลเรื่องอะไรนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นว่าความคุ้นเคยของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเป็นแบบไหนปูตินเนี่ยนะครับเรียกประธานาธิบดีสีรอบนี้นะครับพอเจอกันว่าเพื่อนรักของผมmy dear friend สีจิ้นผิงเรียกปูตินว่าเพื่อนเก่าของผมmy own friendนี่คือความสนิททักทายกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วความเป็นเพื่อน
1: โอ้สวี
0: ทใช่ครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เวลาเรียกท่านประธานาธิบดีสีก็จะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใจเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากเป็นผู้นำที่มีความแข็งแกร่งนะครับส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์แบบเป็นทางแบบเป็นเพื่อนเหมือน

0: เรียกท่านปูตินนะครับ
1: ครับ
0: ความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็จีนเนี่ยเป็นแบบมิตรภาพไร้พรมแดนซึ่งคำพูดนี้สองท่านผู้นำสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆกลับมาที่เรื่องของการค้าสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการค้าซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่พิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยมหาศาลมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของสหรัฐอเมริกาในรอบ20ปีนะจะตึงเครียดโดยการขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ดุลการค้าของ
1: ครับ
0: อินกับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงลดลงคือก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาในดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า400,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมากกว่า400,000ทรัมป์หนึ่งเนี่ยทำให้ลดการขาดดุลการค้าเหลือสัก300,000จาก400,000กว่าเหลือ300,000อันนี้ทรัมป์หนึ่งพอทรัมป์สองก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนก็ทำให้ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400,000อีกการทรัมป์สองเนี่ยล่าสุดเนี่ย2025เนี่ยทำให้ดุลการค้าขาดดุลลดลงกับประเทศจีนเนี่ยหายไปถึง 50% จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่สามารถทำให้ดุลการค้ากับประเทศจีนลดลงได้นะยังไม่มีในรอบ20ปีสิ่งที่สินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยประเด็นนี้ผมไปเรียนท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอากาศยานและชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พลาสติกอันนี้5สินค้าหลักที่สหรัฐส่งไปประเทศจีนและสินค้าที่ประเทศจีนส่งไปสหรัฐหรือก็คือสินค้าที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสหรัฐส่งไปจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งมาสหรัฐก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งไปเป็นอันดับสองก็เครื่องจักรของเล่นพลาสติกเฟอร์นิเจอร์ยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เหล็กเคมีภัณฑ์เราเห็นได้ว่าสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและสินค้าจีนส่งมาสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน
1: มันต่างกันยังไง
0: ต่างกันยังไงสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและจีนส่งมาสหรัฐที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าของสหรัฐที่ส่งไปจีนจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงมูลค่าสูงและก็ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของประเทศจีนแต่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายกับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intel
1: ครับ
0: ส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เนี่ยเป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะอันนั้นเป็นภาพของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีนต่างกันนะครับแต่มูลค่านี่มันอาจจะมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือทั้งส่งออกนำเข้ามันอาจไม่ใช่มาจะก็คือมันสหรัฐอเมริกามากกว่าแต่ของรัสเซียกับจีนนี่น้อยกว่าแต่จีนขาดดุลการค้ากับรัสเซียเป็นเพราะว่า

0: จีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะนั้นมูลค่าของการซื้อก็เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าท
1: ั้
0: งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับนั่นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศเนี้ยมีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงถ้อยแถลงเรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันประมาณสัก40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึง Power of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้ Golden Dome Golden Dome นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่ก็พบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตะวันออกกลางเพราะยังไม่มีปัญหาปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประณามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนมาถึงจีนนะครับ
1: คร
0: ับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียในมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไหหลงเจียงเข้ามาซึ่งก็กระจายไปยังประเทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
2: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายเยอรมันขายกับยุโรปตนออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนเพราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายกับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งก๊าซไปขายประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเจียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
3: นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
2: ครับเชิญเลยค่ะ
0: กับขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้นที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดว่า

0: จีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
1: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
1: ครับอย่าไปใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเถอก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ 15,000 กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากจะให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันการไปเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจีนก็สำทับมาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งกับไต้หวันเพราะนั้นเรื่องของการขายอาวุธจึงกลายเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของสหรัฐอเมริกากำลังจะจับตามเรากำลังจะเราจะต้องจับตามองว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันขอให้กับไต้หวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมา47ปีแล้วซึ่งจีนไม่พอใจอย่างมากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหม่ต้องติดตามดูว่าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คุยกันเป็นประเด็นรองๆก็พวกของเทคโนโลยีพวก AI พวกของแร่เอิร์ธนะครับที่สหรัฐต้องการทั้งจีนต้องการสหรัฐก็ต้องการแร่หายากของประเทศจีนผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงจะคุยกันไปอ่ะนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาซึ่งปัจจุบันสถานะของการค้าของทั้งสองประเทศก็ยังพักลบกันอยู่ซึ่งการไปพบประธานาธิบดีสีก็ไม่ได้พูดถึงการพักลบทางการค้าที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไปถึงเดือนพฤศจิกา2026ก็ยังไม่ได้ขยายออกไปเพราะนั้นต้องดูว่าตั้งแต่นี้อีก 4-5 เดือนเนี่ยการค้าเทคโนโลยีแร่หายากของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงผมคิดว่าสาระสำคัญหลักๆมันน่าจะอยู่เรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยพวกนี้ประเด็นของไต้หวันก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะไปโยงกับเรื่องการค้าการขายเรื่องการส่งออกเรื่องการขึ้นภาษีเรื่องแร่หายากเรื่อง AI หรือไม่แม้กระทั่งการบอกว่าสหรัฐจะขายตัวชิปตัว H200 ให้กับประเทศจีนเนี่ยไอ้นี่ทางจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับทางจีนก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมีหลายอุตสาหกรรมที่ขณะนี้เนี่ยประเทศจีนนำสหรัฐไปแล้วเช่นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถยนต์ EV

0: ครับ
1: เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของโรบอทนะครับ
0: ฮิวแมนนอยด์นะฮะ
1: ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง AI เนี่ยสหรัฐก็จะนำเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐนำเรื่องไบโอเทคโนโลยีด้านยาด้านวิจัยอันนี้สหรัฐนำเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐนำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับ
0: แล้วอาจารย์มองว่าไทยเราเองนะครับเราคือดูแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็อยู่เป็นเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์คือในขณะที
1: ่
0: เป็นเพื่อนกับมิตรเก่ารัสเซียแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสหรัฐแล้วเราไทยเองเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับเราควรวางตัวยังไงหรือว่าในเมื่อจีนวางตัวแบบนี้แล้วไทยควรต้องยังไงดีครับ
1: ประเด็นที่น่าสนใจที่สีจิ้นผิงกับปูตินคุยกันคือเรื่องของโลกหลายขั้วดังนั้นในอนาคตก็จะมีหลายขั้วมากบทบาทของสหรัฐก็จะลดลงบทบาทของสหรัฐลดลงดอลลาร์จะมีความสำคัญลดลงไทยทำยังไงไทยก็ต้องเป็นหลายขั้วเป็นอีกหนึ่งขั้วในอีกหลายๆขั้วตามนโยบายของจีนและก็รัสเซียที่กำลังจะไปซึ่งเราจะเห็นว่าหลายขั้วแค่ไหนขนาดหลายขั้วแค่ไหนหนึ่งถ้าจีนอยู่นั้นก็จะมีบริกส์อยู่จีนคุยกับแคนาดาอินเดียทำ FTA กับยุโรปเริ่มไปทำเร่งทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกเนี้ยมากขึ้นไทยควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มขั้วต่างๆทุกขั้วโดยไม่ได้ยึดอยู่กับฝั่งสองมหาอำนาจใหญ่อย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาคือโลกนี้มันแปลงไปหลายขั้วไทยก็ต้องเข้าไปอยู่ทุกขั้วเพื่อจะเป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการครอบงำของสหรัฐอเมริกาที่มีไปอย่างยาวนานเนี่ยมันถูกอีกฝั่งนึงที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนโดยนำจากประเทศจีนเนี่ยกับพันธมิตรต่างๆมันเริ่มขยายแผ่อิทธิพลมากขึ้นกลุ่มบริกส์ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบริกส์เราเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของค่าเงินของเขาที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในตลาดของธนาคารของโลกต่างๆแต่กลุ่มบริกส์เริ่มขยายการค้ามากขึ้นโดยทำบอกเป็นสองส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันสองก็ใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมาซื้อขายซึ่งกันและกันไทยน่าจะเข้าไปพ่วงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะก็เป็นตลาดใหญ่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกา
0: ก็น่าจะเป็น
1: ตลาดสำคัญครับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปก็คือว่าสิ่งที่ดร.เจตถามคือไทยก็ได้จะเข้าไปอยู่ในหลายๆขั้วของข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการวางตำแหน่งภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยครับ
0: ครับก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็ต้องอยู่ทั้งในรอบๆด้านอย่างที่อาจารย์บอกเนอะคือมันมัลติโพล่านะมันไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะฮะก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับ
1: ก็ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝั่งที่ประเด็นพอนึกผมนึกได้ว่าสิ่งมันจะเป็นคำว่าไชน่าพลัสวันก
0: ็
1: คือการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นของจีนเองแล้วก็ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในจีนเนี่ยมาประเทศไทยซึ่งตลาดหลักๆเราก็อยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไชน่าพลัสวัน
0: สวมสิทธ
1: ิ์ถูกต้อง
0: ซึ่งตอนสหรัฐเขาไม่ชอบมาก
1: ๆใช่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่การวงเหมือนกันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มสินค้าก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่สหรัฐก็ตรวจสอบสินค้านั้นเหมือนกันที่ไปสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
0: ต้องระวังให้มากนะฮะโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับท่านดร.เกียรติครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะ
0: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับ

0: ก็วันนี้อาจจะมีฝนนะครับเป็นไปได้นะในช่วงนี้ก็พกร่มนะแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บถึ
1: ่
0: งแม้ว่า
1: โอ้โห
0: ยังไม่สิ้นเดือนแต่ก็ใกล้ละ
1: คือถ้าฝนตกวันนี้นะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในรถติดสภาพรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็
0: ครับ
1: PM 2.5ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมใน Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยาคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
4: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะแต่ละวันก็มีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะคะในช่วง 2-3 วันวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไฟไหม้คือรถ EV อะค่ะที่ไฟไหม้เนี่ยก็โอ้โหเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคตื่นตกใจกันโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าหรือที่เรียกว่ารถ EV หลายคนก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแล้วก็วิตกกังวลกันในเรื่องของความปลอดภัยนะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่จะเป็นบางรุ่นของรถ Volvo ที่เกิดเหตุไฟไหม้ไฟลุกไหม้หลายๆคนที่ติดตามข่าวนี่ก็ที่แรกเนี่ยมันจะเป็นข่าวเฉพาะบางรุ่นทีนี้ในขณะนี้ทราบมาว่าเจอ2รุ่นแล้วที
4: ่
3: มีไฟลุกไหม้แล้วก็ทางบริษัทนั้นก็ออกมาคือดูแลรับผิดชอบนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของการดูแลรับผิดชอบนี่มันจะอาจจะไม่ถึง 100% เพราะว่ามันมีผลกระทบนอกเหนือจากกรณีของคนที่รถไฟไหม้คนที่รถยังปกติดีแต่ชาร์จอยู่ในใต้ถุนคอนโดมิเนียมในทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งบ้านเดี่ยวเองหลายหมู่บ้าน
4: ไม่ตกกังวลว่าวันหนึ่ง
3: เพื่อนบ้าน
4: ชาร์จอยู่มันจะเกิดไฟลุกขึ้นมาหรือเปล่าและข้างบ้านเขาจะเดือดร้อนไหมขนาดสถานที่บางแห่งที่เป็นที่สาธารณะกล่องคอนโดเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าไม่ให้มาจอดในอาคารไม่จอดข้างนอกเพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับลูกบ้านคนอื่นๆนะครับก
3: ็
4: เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับในรายการหนึ่งก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เรารู้จักกันว่าสคบนะครับท่านก็เลยได้มอบหมายให้กับที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับคือคุณประเดิมชัยคุณช่วยเหลือนะครับไปเป็นคนติดต่อบริษัทวอลโว่ให้มาพูดคุยกับผู้ที่รับความเดือดร้อนคือคนที่ซื้อรถของวอลโว่รุ่น EX 30ไปแล้วเกิดปัญหานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุไฟไหม้มาแล้วนะครับ2คันนะครับซึ่งบริษัทเขาก็เหมือนว่ายอมรับว่าความผิดพลาดปกป้องนั้นเกิดจากแบตเตอรี่ของรถรุ่นนี้หรือรถรุ่น EX 30นะครับก็เลยได้มีเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับของบริษัทวอลโว่คือตัวแทนของบริษัทแล้วก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับไปพูดคุยกับผู้ที่รับความเดือดร้อน ปรากฏว่าขณะที่พูดคุยกันก็เกิดเหตุ

0: อย่าง
1: เช่นเหตุ
0: คุณสุพรเอิ่มก็รถบอลโบดเหมือนกันเกิดเหตุไฟลุกไหม้แต่คนละรุ่นกันอันนั้นเป็นรู้สึกเป็นรุ่นอะไรฮะรุ่น XC XC 60เป็นรถไฮบริดเหมือนกันก็เกิดเหตุอยู่บนทางด่วนมอเตอร์เวย์ M 81นะครับเพราะว่าครอบครัวผู้เสียหายก็นั่งกันมาพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนขับมาปรากฏว่าไฟลุกไหม้ขึ้นโอ้ดีที่สามารถออกมาจากรถนั้นได้ทันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุที่ระหว่างการเจรจาเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าทางบริษัทเขาส่งตัวแทนมาพูดคุยแต่เหมือนว่าการพูดคุยจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่ายังไม่เป็นที่พออกพอใจของผู้ที่ซื้อรถรุ่น EX 30ไปบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับประมาณ1.8 ล้านนะฮะที่ซื้อไป
1: ก็ตกประมาณนี้
0: มั่นใจว่าเขาบอกซื้อรถรุ่นนี
1: ้ไปก็ไม่แพงนะ
0: มั่นใจมั่นใจไม่มั่นใจในแบรนด์
1: ในแบรนด์
0: วอลโว่นะ
1: เป็นรถในดวงใจของหลายๆท่านรวมทั้งดิฉันด้วย
0: โซแกนก็ว่าไงฮะวอลโว่ทุกชีวิต
1: ปลอดภัยในวันโ
0: ก้เขาก็ยินดีที่จะซื้อรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไปใช้เพราะว่ามั่นใจในความปลอดภัยแต่ว่ามีข่าวว่าเกิดเหตุไฟลุกไหม้2คันในช่วงเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากทางบริษัทเท่าไหร่มีแต่ทางบริษัทรู้สึกว่าส่งจดหมายไปบอกว่าให้ชาร์จไฟเนี่ยไม่เกิน
1: 70%
0: คือ 70% เท่านั้นก็บอกอ่ะซื้อรถมาแพงขนาดนี้ทำไมชาร์จแค่ 70% มันต้องชาร์จเต็ม100เพราะว่าการเดินทางแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนอาจจะเดินทางใกล้อาจจะเสร็จก็พอจะใช้ได้ภายในวันต่อวันแต่ถ้าเขาไปต่างจังหวัดไปไกลๆเนี่ยเขาก็ต้องชาร์จให้มันเต็มที่เพราะว่า
1: ไม่หรอก
0: เ
1: ปิดที่สำคัญ
0: ไฟฟ้าหมดกลางทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ไอ้ที่สำคัญก็คือเวลาที่เราชาร์จเราจะมาคอยนั่งเฝ้ารถว่า 70% นะยังเนี่ยยาเธอหลับไปทำไง
0: คนทั่วไปเนี่ยใครซื้อรถพอเข้าบ้านไม
1: ่ว่า
0: จะกี่โมงเนี่ยเขาก็จะชาร์จทิ้งไว้จนเช้าถึงจะเอาออกแต่ว่ารถรุ่นนี้ทางบริษัทบอกว่าแจ้งมีจดหมายแจ้งบอกว่าให้ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% นี่ก็ทำให้ลูกค้ารู้สึก
1: ไม่ค่อยพอใจเพราะว่า
0: ไม่ค่อยพอใจ
1: ถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่ถ้าเกิน70ไปแล้วไม่ปลอดภัยคุณก็ต้องปรับระดับแบตเตอรี่ให้มันอยู่ในระดับ70ลงเพื่อให้เราเนี่ยใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่าบอกว่าให้ชาร์จ70แล้วก็ในส่วนเกินมันเสี่ยงภัยเองว่าอ่ะคุณชาร์จเกินไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะต้องเป็นความบกพร่องอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทางบริษัทต้องดูแลให้กับลูกค้านะคะคือถ้าเราซื้อรถราคาสูงแล้วจริงจริงสูงหรือต่ำเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเดียวนั่นแหละก็คือแบตเตอรี่มันต้องมีความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาคุณต้องเรียกกลับแล้วก็คุณจะเปลี่ยนหรืออะไรก็ได้ซึ่งในขณะที่มันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีการเปลี่ยนเนี่ยอย่าคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับได้
0: ยอมรับได้
1: เป็นการดูแลเลย
0: ใช
1: ่ไหม
0: ครับ
1: นี่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นชาวบ้านรังเกียจ
0: ก็เมื่อวาน
1: ก็กลัวไฟไหม
0: ้ตัวแทนของบริษัทบอลโว่ประเทศไทยเนี่ยก็ไปพูดคุยกับผู้ที่รับการเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปใช้นะครับก็มีการพูดคุยกันมีการชี้แจงกันนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยก็ดูจะไม่เป็นผลอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าทางบริษัทก็ยังยืนยันนะครับว่ายินดีที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถรุ่นนี้ให้เพราะว่าได้มีการสั่งเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ800ชุดนะครับที่จะมาถึงเนี่ยโดยบอกว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยนำรถที่ซื้อไปเนี่ยมาเปลี่ยนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
1: นี่กรณีที่รถยังไม่มีปัญหา
0: ใช่ให้ไปเปลี่ยนได้
1: รถที่ไม่หมดไปแล้วเนี่ยคือเขาเปลี่ยนคันใหม่ให้เลย
0: ในการเปลี่ยนคันให้เลยแต่ว่าอันนี้ที่ยังบอกว่ายังไม่มีปัญหาแต่ถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องบอกเข้ามาจะยอดมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ซึ่งลูกค้าก็ยังไม่พอใจลูกค้าบอกว่าจากดูข่าวมาแล้วเนี่ยซื้อคืนไปเลยดีกว่าไหมยินดีที่จะขายคืนราคาอาจจะลดลงมาไม่เท่าที่เราซื้อมาตอนแรกเขาก็ยินดีขายคืนหรือซื้อรถเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้เขาในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมนะครับซึ่งทางบริษัทก็ชี้แจงบอกว่าไม่มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนส่วนจะเปลี่ยนคันใหม่เนี่ยเดี๋ยวขอไปเจรจากับบริษัทแม่ก่อนใช่ไหมฮะ
1: คืองี้ในช่วงที่มีการคุยบางทีก็จะมีการออกสื่อนะไปคุยกันกลางสื่อนี่แหละแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วเขาก็ดูแลว่าก็คือจะเปลี่ยนให้กับท่านที่รถไฟไหม้นะคะเพราะว่าที่ไฟไหม้นี่คือมันจะวอดไปเลยทั้งคันนะมันเกลี้ยงเลยไม่สามารถจะซ่อมเสริมอะไรได้ดำปิดแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยคือโชคดีที่คนที่ขับส่วนใหญ่เนี่ยปลอดภัยคือจะมีก็แบบโดนไฟลวกหรืออะไรแบบนี้บ้างแต่ว่าก็คือไม่ถึงขั้นที่เกี่ยวกับชีวิตทีนี้ก็ดูแลในส่วนนี้เนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ทราบตอนนี้ประมาณ4คัน2รุ่นใช่ไหมคะแต่ตอนแรกเนี่ยที่มีปัญหา

0: คือรุ่น30รุ่น30นะ
1: ครับ2คันที่จอดอยู่เพราะว่าจอดแล้วไฟลุกขึ้นเขาบอกว่า2คันเนี่ยก็ทางบริษัทที่มีจะรถคันใหม่ให้นะครับแต่คันอื่นๆที่ซื้อไปก็บอกมีประมาณ 1,668 คันเขาบอกว่าจะมาแค่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยนะความปลอดภัยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันยังจะปลอดภัยแม้จะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
0: ไม่ใช่
1: นะครับแล้วก็ชาร์จไฟไม่เกิน 70%
0: คืออย่างนี้ผู้บริโภคบางท่านเขาบอกว่าตัวเขาอะเหมือนเป็นเด็กดีนะเขาทำตามทุกอย่างเลย 70% อะไรเงี้ยแต่ว่าได้รับการดูแลแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่แต่คันที่เขาทำเกินที่ชาร์จเกินแล้วมันไฟไหม้อะทำแบบทำผิดไอ้จุดที่เขาบอกมาเนี่ยเหมือนเด็กไม่ดีอย่างเงี้ยได้รับการดูแลคือเปลี่ยนให้ทั้งคันเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาได้รับการดูแลน้อยไปเพราะว่าเขาเนี่ยปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่แต่ถ้าเรามองในแง่ของรถทางบริษัทเราก็เห็นว่าไอ้ที่เป็นปัญหาคือแบตเตอรี่ไม่ใช่ตัวรถเพราะนั้นก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแบตใหม่ให้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนรถไง
1: มัน
0: ก็เขาก็จะมองคนละด้านกัน
1: ให้ทยอยไปเปลี่ยนตามศูนย์ที่เขามีอยู่ประมาณ15แห่งด้วยกันนะเขาบอกว่าเปลี่ยนได้อย่างน้อยที่อย่างเร็วที่สุดก็ประมาณวันละ20กว่าคันน
0: ะ
1: ก็เขาก็คาดการว่าสามารถจะเปลี่ยนได้หมดใน 1,668 คันทั่วทั้งประเทศที่ซื้อกันไปเนี่ยภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งทำให้ผู้บริโภคก็ยังไม่ค่อยพึงพอใจจากข้อตกลงอันนี้นะครับเพราะว่าเขาก็อย่างที่คุณชวนเรียนเขาอยากจะเปลี่ยนคัน
0: หรือเปลี่ยนรุ่นไป
1: รุ่นเปลี่ยนเลยซื้อขายคืนไปเลยราคาจะลดลงก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ารถพอซื้อออกมาวันแรกออกจากโชว์รูมราคามันต้องตก
0: อยู่แล้ว
1: เขาก็ยินดีใช่เขาก็ยินดีที่จะขายคืนขอให้บริษัทรับซื้อคืนแต่บริษัทก็บอกว่าไม่มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนคันใหม่นั้นก็ต้องไปถามบริษัทแม่ก่อนว่าจะให้เปลี่ยนได้ไหมในรถกรณีที่รถไม่ได้เกิดเหตุไฟลุกไหม้อย่างที่เกิดขึ้นกับ2คันที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ
0: มีบางท่านถามว่า อย่างแบต100ใช่ไหมให้เติมแค่70ให้ต้องจ่ายคืนอีก30หรือเปล่าเท่ากับไม่เต็มประสิทธิภาพแต่บางคนก็บอกว่าไม่อยากได้นั่นคืนคือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบตเปลี่ยนรุ่น
1: เพราะว่าบางคนเนี่ย
0: คัน
1: ชาร์จแค่70
0: เนี่ยรู้สึกไม่เต็ม
1: ไม่ไกลบางคนเขาไปต่างจังหวัดไป
0: ดูด้อยกว่า
1: ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะจะต้องไปเติมที่ไหนอีกแล้วการเติมไฟฟ้าเราก็ทราบอยู่ไม่ต้องจองล่วงหน้าไม่ใช่คุณไปถึงแล้วเสียบปั๊บได้ทันทีเมื่อไหร่บางทียิ่งช่วงที่การจราจรคนไปเยอะๆในช่วงจุดหยุดกันยาวๆเนี่ยมันก็ต้องจองจุดต่อไปเลยก็มีหลายคนก็บอกไม่พอใจมันรู้สึกนั่นส่วนหนึ่งที่เขาไม่พอใจอีกส่วนหนึ่งความปลอดภัยที่เขาขับอยู่ไม่รู้ขับไปวันดีมันร้อนขึ้นมามันเกิดปุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงนั่งไปกับครอบครัวจะได้ความเดือดร้อนขนาดไหนก็เลยบอกว่าอยากให้บริษัทเนี่ยยื่นเงื่อนไขที่มันดีกว่านี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ว่านะครับก็ข้อตกลงก็ยังไม่เป็น
0: ไป
1: ที
0: ่
1: น่าพึงพอใจของผู้ที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปนะครับ
0: ค่ะซึ่งจริงๆทางบริษัทเองนี่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ออกมาแถลงอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ชี้แจงสาเหตุที่ EX 30ไฟไหม้นะคะในหลายข้อมูลอยู่เหมือนกันโดยหนังสือชี้แจงจาก Volvo Car ประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะลงวันที่18พฤษภาคม2569ซึ่งจริงๆมันออกสื่อไปเยอะแล้วล่ะนะคะทางบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์รถยนต์ Volvo EX 30ที่เกิดไฟไหม้ทั้ง2กรณีที่ผ่านมาโดยบริษัทได้ติดตามตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิดและได้เร่งดำเนินการดูแลและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุรถที่เกิดเหตุทั้ง2คันอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงในรถยนต์ Volvo EX 30 Single Motor Expanded Range และ Twin Motor Performance และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่สูงเกินกว่า 70% ซึ่งเกินกว่าระดับที่บริษัทได้แนะนำไว้นะตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนหน้านี้บริษัทขอเรียนเน้นย้ำด้วยความห่วงใยและขอให้ลูกค้าที่ใช้รถ Volvo EX 30ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน

0: 70% จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่การปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยขจัดปัญหาความร้อนสูงของแบตเตอรี่ในระหว่างรอการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่บริษัทจะเริ่มดำเนินการติดต่อไปยังลูกค้า Volvo EX 30ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบภายในสัปดาห์นี้ผ่านทีมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อนัดหมายเข้ามารับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมของวันนี้นะคะเอ๊ะวันนี้ป่ะ22ใช่ไหม
1: ไม่พุ่งใช่วันที่25เริ่มต้นคือวันจันทร์เป็นต้นไป
0: เขาเขียนว่า22ในแถลงนะก็คือตั้งแต่22เป็นต้นไป
1: 22เมื่อวานเพิ่งคุยกันมันยังไม่เป็นที่ตกลงนะ
0: ก็ออกมาแล้วนะ
1: เริ่มวันที่25ให้รถที่สนใจที่ใครที่จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เริ่มมาที่25เป็นต้นไป
0: อันนี้ไม่ทราบในหนังสือแถลงเขาเขียน22ก็แล้วแต่ทางบริษัทเขาคุยกับลูกค้าเนาะการเข้ารับบริการจะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนส่งมอบรวมถึงการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ในด้านต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องและดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลต่อไปนะคะซึ่งแบตใหม่เห็นข่าวว่าก็ผ่านการตรวจจากห้องตรวจนะที่เยอรมันกับที่สวีเดนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็หลังจากที่มีเหตุ
1: ซื้อเขายังไม่พอใจหรือเขาก็ยังผวาอยู่เพราะว่าเปลี่ยนใหม่แล้วใครจะรับประกันว่าแบตใหม่เนี่ยมันจะรับประกันว่าจะไม่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาระหว่างใช้งานนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งนะครับก็ที่ฟังดูจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเขาก็พูดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอย่างเงี้ยค่อนข้างสูงเพราะว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นในการที่รถมันการขับเคลื่อนนะครับจากการชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงมันก็เก็บความร้อนเอาไว้อยู่ในรถแล้วพอเราไปวิ่งความร้อนมันก็เกิดขึ้นอีกนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเจอจังหวะที่มันตัวเครื่องที่มันมีปัญหากันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือว่าไฟลุกขึ้นได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าระวังโดยเฉพาะถ้าแบตมีปัญหามันยิ่งจะส่งให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเร็วขึ้นนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่าถึงจะเปลี่ยนแล้วเขาก็ยังไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้ต่อไปหรืออย่างไรนะครับ
0: ท้ายแถลงการนะครับดีเดย์22พฤษภาคมนี้เริ่มเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ใหม่สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวบริษัทจะไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานโดยทีมลูกค้าสัมพันธ์จะเริ่มติดต่อประสานงานไปยังเจ้าของรถ EX 30ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงภายในสัปดาห์นี้เพื่อนัดหมายคิวนำรถเข้ามาเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่รุ่นมาชุดใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่คิวแรกคือ22พฤษภาคมวันนี้เป็นต้นไปโดยกระบวนการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่จะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะต่อคันนะคะเนื่องจากทางศูนย์บริการจำเป็นต้องทำการติดตั้งตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนส่งมอบและทดสอบความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าตัวรถกลับมาอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยสากลสูงสุดพร้อมส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าอีกครั้งนะคะก็คือ
1: ครับ
0: พันกว่าคันก็คงใช้เวลาประมาณหนึ่ง
1: เขาบอกประมาณนู่นแหละหลายเดือนเขาบอกน่าจะถ้ามาทั้งหมดทั้ง1,660กว่าคันเนี่ยก็น่าจะเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมซึ่งก็เนี่ยก็จึงเป็นหางระหว่างที่บอกว่าเอารถเข้าไปเปลี่ยนแบตไม่มีรถใช้3วันเนี่ยผู้บริโภคจะทำยังไงเขาจะใช้รถอะไรให้นั่งแท็กซี่ไปทำงานหรือว่าเดินทางยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บริษัทต้องมาลงรายละเอียดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดคุยกันนะครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนี่ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบก็คือคุณสุภาพมาศอิสระ
1: ภ
0: ักดีนี่แหละนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มี
1: กระบะกันไงถ้าเผื่อไม่พอใจอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันไหมดำเนินคดีกันไหมกับบริษัทเพราะว่าเหมือนเข้าข่ายเพราะว่าคุณสุภาพมาศเคยพูดเลยบางทีการโฆษณาแล้วไม่ตรงปกเนี่ยก็อาจจะมีความผิดที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นท่านช่วง 2-3 วันนี้ท่านก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเป็นโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟอะไรอย่างเงี้ยสมองเนี้ยว่าที่โฆษณาแล้วใช้ไม่ได้ผลเต็มที่นี่ก็อาจจะ
0: ต่ำกว่ามาตรฐาน
1: ที่จะต้อง

0: ทางเป็นสคบเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวเป็นร่วมที่จะไปยื่นฟ้องร้องไอ้เรื่องนี้มันได้ข้อยุติครับว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือยังไงอาจจะฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือว่าอาจถึงขั้นไปฟ้องทางอาญาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็คงต้องติดตามนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงการ

0: ฟังดึกแค่พอมาร้องเรียนในรายการทีวีก็โอ้โหเขาซื้อรถคันนี้ด้วยความมั่นใจว่าเป็นแบรนด์นี้หรือวอลโว่เขาถึงจะซื้อตัดสินใจซื้อแม้ว่าจะแพงมากกว่ายี่ห้ออื่นไปซ้ำไปนะในกระบวนรถรุ่นใกล้ๆเคียงกันเขาก็
1: มั่นใจ
0: ที่จะใช้วอลโว่ก็มั่นใจทุกชีวิตปลอดภัยอันนี้พอมาเจอแล้วแสดงอย่างนี้บอกว่าบริษัทก็ล่าช้าในการที่จะชี้แจงนะบางคนก็บอกซื้อมา 2-3 ปีพอเขาสอบถามไปก็ไม่มีคำตอบชี้แจงมาว่าทำไมถึงต้องชาร์จแค่ 70% ก็ไม่ตอบเข้ามาจนกระทั่งมารู้เรื่องมาร้องทุกข์กับสื่อมวลชนเขาถึงมาทราบว่าที่ไม่สามารถชาร์จเกิน 70 ได้เพราะแบตเตอรี่มันบกพร่องมันมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดความร้อนสะสมก็เพิ่งจะมารู้จากรายการเมื่อ 2-3 วันนี้ว่าได้มีการชี้แจงจากทางบริษัทเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวช้าไปหน่อยในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ครับ
1: มีข้อมูลจากต่างประเทศในบราซิลแล้วก็หลายประเทศนะคะเกี่ยวกับรถรุ่น EX30 นี้รวมทั้งในไทยด้วยว่าแบตเตอรี่มันจะเกิดความร้อนสูงเกินเมื่อชาร์จไฟเกิน 70% มีการเรียกว่าติดตามในหลายประเทศเหมือนกันซึ่งส่งผลให้ต้องเร่งประกาศรีคอลทั่วโลกประมาณ 33,777 คันนะในช่วงที่รายงานข่าวนะแล้วก็สั่งหยุดจำหน่ายรุ่นนี้ชั่วคราวนะคะโดย Volvo ค่ะประเทศไทยเตรียมเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ให้กับรถที่ได้รับผลกระทบฟรีทุกคันนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เสร็จภายในสิงหาคมในช่วงที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากสคบที่เตรียมฟ้องแพ่งเรียกร้องเงินคืนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะแล้วก็มันมีเขาบอกว่าวิกฤตนี่ก็มีลุกลามเป็นข้อพิพาทในส่วนของแบตนะคะเขาบอกว่าระดับเป็นพันล้านหยวนเลยเพราะว่าซันโวด้าผู้ร่วมผลิตเซลล์แบตเตอรี่ปฏิเสธความรับผิดชอบในระดับการประกอบแพ็คแบตเตอรี่ในขณะที่บริษัทลูกของจิลี่นะคะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากซันโบด้าอมชิ้นส่วนไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็น่าจะมีหลายแบรนด์นะคะที
0: ่ใช้แบตเตอรี่
1: ใช้แบต
0: ยี่ห้อนี
1: ้ประมาณนี้
0: เพราะว่าบริษัทเราก็มั่นใจว่าบริษัทที่ผลิตแบตเนี่ยไม่ใช่ผลิตมาเพื่อรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นมันจะใช้หลายรถ
1: เหมือนแบบใช้ได้แบบ
0: หลายยี่ห้อ
1: ทั่วไปมีความ
0: ยังไม่เกิดเหตุก็ยังไม่มีใครพูดถึงถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็จะเกิดรถไฟไหม้ขึ้นมาก็ต้องมาดูกันว่าแบตเตอรี่รถคันนั้นใช้ยี่ห้ออะไรผลิตมาจากที่ไหนหรือเปล่าเลยต้องโอ้เรื่องนี้ผมว่ามันก็ไปค่อนข้างกว้างไกลเหมือนกันนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าใช้ช่วงนี้อาจจะต้องคิดหนักเลยนะครับ
1: สคบระบุว่าปัจจุบันมีผู้บริโภคที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว45รายและเตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อฟ้องแพ่งบังคับให้บริษัทและตัวแทนจำหน่ายคืนเงินค่ารถยนต์พร้อมดอกเบี้ยเนื่องจากมองว่ามาตรการเชิงป้องกันแบบชั่วคราวนั้นไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคอีกทั้งสถาบันยานยนต์ยังได้ออกมาขานรับเร่งคุมเข้มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศโดยจะเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจรถยนต์ไฟฟ้าในสายพานการผลิตให้เข้มงวดขึ้นนะคะในข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของแบตเตอรี่อันนั้นก็คงเป
0: ็
1: นในเชิงเทคนิคซึ่งเราเองก็คงจะตอนนี้ต้องข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องมีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะรู้แต่ว่าเกิดจากระบบแบตเตอรี่เกิดไฟเกิดความร้อนสูงเกินหรือโอเวอร์ฮีตนะฮะโอเวอร์ฮีตติ้งเนี่ยหลังหรือระหว่างกระบวนการชาร์จไฟนะโดยปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากรถคันที่เกิดเหตุพบว่ามีพฤติกรรมการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่สูงเกินกว่า70%ของความจุซึ่งเกินกว่าขีดจำกัดความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามมีบางคันที่เกิดไฟลุกไหม้ขณะแล่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องไม่ใช่เป็นอันนี้อันเดียวทั้งVolvoแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในขณะนี้ก็คือแนะนำ การจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70% อย่างเคร่งครัดแล้วก็แนะนำจอดรถนอกอาคารหรือนอกบ้านไปก่อนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจริงๆถ้าเป็นในหมู่บ้านหรือคอนโดเขาเชิญให้นำมาจอดในที่โล่ง
0: ใช่ก็ไม่เข้าเลยก็บอกว่า
1: ใน
0: คอนโดบอกว่า

0: ก็จะเป็นรถไฟฟ้าไม่ให้จอดภายในอาคารแล้วครูก็จะเกิดเหตุขึ้นมาทำให้ลูกบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับ
1: คือสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมียอดเรียกคืนทะลุ 30,000 คันท่ามกลางเขาบอกว่ารอยร้าวของบรรดาซัพพลายเออร์นะคะคือวิกฤตความปลอดภัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามีการลุกลามจนนำไปสู่การประกาศที่เขาเรียกว่าเรียกคืนรถยนต์จากทั่วโลกมากถึง 33,777 คันรวมถึง10,000คัน10,000เศษๆนะ 14,400 1,440 คันในสหราชอาณาจักรหลังพบว่าราว 0.02 ของเซลล์แบตเตอรี่มีความร้อนสูงคือมีปัญหาในลักษณะเดียวกันคือปัญหาความร้อนสูงเกินไปนะสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากเกิดเหตุ Volvo EX30 ไฟไหม้คาโชว์รูมในบราซิลค่ะอันนี้เข้าใจว่าจะปีกลายนะดิฉันเคยอ่าน
0: เพรา
1: ะว่า
0: ดิฉันใช่ดิฉันก่อนเขาบอกคนที่ซื้อรถรุ่นนี้เขาก็ดูข่าวอันน
1: ั้
0: น
1: ดิฉันตามข่าวอยู
0: ่แล้วก็มาเกิดอีกเหตุที่ไปอีกประเทศนึงสุดจะที่ฮ่องกงหรือที่ไหนไม่ทราบหรือเยอรมันก็ไม่แน่ใจก็เกิดเหตุไฟลุกไหม้เนี่ยบริษัทก็เลยบอกยุติการขายรถยี่ห้อนี้ชั่วคราวตอนนั้นนะครับที่เป็นข่าว
1: รุ่นนี้
0: ครับ
1: นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือสำหรับคนที่ชื่นชอบรถโดยเฉพาะยี่ห้อที่เราชื่นชอบเนี่ยแล้วบางทีเราก็จะตามไงว่าในเมื่อไหร่มันจะเข้ามาในบ้านเราสักทีหรือว่าเข้ามาแล้วมันจะเคาะราคาเท่าไหร่เราจะมีปัญญาปีนป่ายเป็นรุ่นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดตามกันนะคะก็ในบราซิลก็มีการระบุประกาศเรียกคืนว่าเกิดจากความบกพร่องในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในโมดูลนั่นเองเพราะนั้นมันก็เลยโยงไปถึงบริษัทที่ผลิตแบตนั่นแหละนะคะก็คือซัมโบดาอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็ออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบบอกบริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดหาแพ็คเขาเรียกแพ็คแบตเตอรี่ให้กับ Volvo แต่ว่าถูกประกอบขึ้นโดยเครือข่ายของ Volvo เองอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นปัญหาที่ในบริษัทของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะต่อสู้กันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เราก็คงต้องติดตามไปเพราะว่าการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ไปจนถึงระบบจัดการแบตเตอรี่แล้วก็ระบายความร้อนมันก็จะมีแน่นอนอ่ะมันจะมีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นของบริษัทอะไรความขัดแย้งนี่เขาบอกว่าหนูมีการเรียกร้องค่าเสียหายกันเรียกว่า 2-3 พันล้านหยวนนะประมาณ300กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆมันมีข้อมูลต่อแต่ว่าช่วงนี้ขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
1: เมื่อครู่นี้นะคะเราค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของสคบที่ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีรถไฟไหม้นะคะแล้วก็ทางบริษัทเองก็มีการให้สัญญาในเรื่องของการเยียวยาระดับหนึ่งทีนี้ปรากฏว่ามันก็ยังมีบางส่วนอย่างกรณีที่คุณรณรงค์ขอฝ่ายคุณจักรพันธ์ได้เอ่ยถึงเหมือนกันก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในระหว่างการเปลี่ยนอะไรต่างๆซึ่งมันมีอยู่ในข้อมูลนี้นะคะในการประชุมร่วมกับสคบนายถนอมศักดิ์สันธนาประสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของ Volvo ได้แถลงว่าบริษัทได้ระงับการจัดจำหน่ายรุ่น Volvo EX 30ทั้งหมดในประเทศไทยแล้วและได้สรุปมาตรการเยียวยาและแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ให้ฟรีทุกคันโดยใช้เวลาซ่อมบำรุงและตรวจคุณภาพประมาณ3วันกรอบเวลาดำเนินการเริ่มนัดหมายวันที่22พฤษภาคม2569เริ่มเปลี่ยนคันแรก25พฤษภาคมและจะแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมเข้าใจว่าที่คุณจักรพันธ์พูดถึง25ก็คือหมายถึงว่าเริ่มดำเนินการคือวันนี้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนคันแรกเพราะมันใช้คันนึงใช้เวลา3วันนะ
0: คร
1: ับ การชดเชยระหว่างรอบริษัทมีบริการให้ยืมรถใช้ระหว่างรอซ่อมและจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถการคืนเงินหรือเปลี่ยนรถบริษัทยังไม่มีมาตรการซื้อคืนโดยตรงแต่หากลูกค้าต้องการเป

0: เปลี่ยนรถสามารถติดต่อบริษัทเพื่อหาแนวทางร่วมกันเป็นรายกรณีนอกจากนี้สคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งให้ Volvo Car ประเทศไทยทำการทดสอบและพิสูจน์สินค้าเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลอย่างเป็นทางการกลับไปยังสคบภายใน30วันนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลจากการแถลงของ Volvo ที่เรียกว่าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะจริงๆในวันนี้นี่มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แต่ละเหตุการณ์นี่ก็น่าสนใจแล้วก็ เป็นประโยชน์มากๆเลยอย่างกรณีของการเรียกเอาเป็นเรื่องใหญ่ก่อนนะเรามีเรื่องใหญ่นี่หลายเรื่องอย่างประเด็นเรื่องของรัฐบาลที่ตีกรอบ1ปีจะปลดร็อกไรเดอร์เข้าในส่วนของประกันสังคมอันนี้ก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าที่แล้วมาเนี่ยมันไรเดอร์นี่มาเฟื่องฟูเกิดขึ้นมาก็ช่วงโควิดเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นอาชีพที่หลายๆคนใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพเขาบอกว่ารัฐบาลตีกรอบ1ปีปลดร็อกไรเดอร์ให้เข้าประกันสังคมนะยกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มให้เท่าเทียมกับแรงงานอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมนะคะในส่วนของทีมของท่านนายกซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายประเด็นในเรื่องของการเป้าหมายของการเจรจาต่างๆเพราะว่ารอบนี้เราน่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานด้วยนะคะแล้วก็ของส่วนนี้นี่น่าจะเป็นพวกกลุ่มพลังงานสะอาดแล้วก็ส่วนอื่นๆที่มีคือในแผนของรัฐบาลเราเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนี้ยนะคะที่จะได้เจรจาการค้าไม่นับที่พวก AI พวก AI เห็นข่าวว่าเขาก็มีความต้องการจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คือของเราเองเนี่ยมันมีหลายส่วนที่มีทั้งคดีก็จะเป็นเรื่องของการแก้พรบชาปนกิจของคุณรณรงค์นี่แหละตอนนี้แกยังสายยังเข้าไม่ได้นะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้คุยเพราะว่าเห็นว่าไปยื่นกมธ.การกฎหมายให้แก้พรบชาปนกิจสงเคราะห์น่าจะเมื่อวานนี่แหละที่เข้าสภาที่เราเป็นล็อกคอแกออกมา
1: ใช่
0: น่าจะมาไปงานในงานเนี้ยนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจแล้วก็
1: ไม่รู้ว่าแกเข้าสภาแกไปเจอน้ำท่วมขังในสภาหรือเปล่า
0: ต้องมาจอดรถใช่ไหม
1: แกก็ไม่เล่าให้เราฟังหรือว่าไปเจอ
0: เวลาไม่ทัน
1: นะบางที่ลานจอดรถหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข้าไปเมื่อวานนี
0: ้เป็น
1: แค่เป็นมีฝนตกหนักเขาบอกว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทั่วทั้งกรุงเทพเขาบอกถนนหลายสายแล้วก็เห็นแค่อยู่ตามข่าวว่าปริมาณน้ำท่วมขังเนี่ยบนผิวจราจรเนี่ยค่อนข้างหลายสายแล้วก็สูงมากทีเดียวแต่ที่น่าสนใจที่เราพูดถึงคือที่อาคารรัฐสภาลานจอดรถชั้นใต้ดิน B1บอกว่าโอ้โหมีน้ำท่วมขังสูงหลายเซนติเมตร
0: เป็นน้ำมหาสมุทรเลยไหม
1: น้ำท่วมไม่พอปรากฏว่าขยะลอยเต็ม
0: ในสภาเนี่ยนะมีคนทิ้งขยะด้วยหรอ
1: ไม่แน่ใจว่ามันขยะมันลอยออกมาจากถังขยะตรงไหนเพราะน้ำท่วมหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องออกมาช่วยกันระดมเก็บกวาดกันชุลมุนวุ่นวายเลยครับเพื่อทำความสะอาดอาคารใต้ถุนรัฐสภาชั้น B1 เนี่ยเพื่อเคลียร์พื้นที่จอดรถภายในอาคารแต่เราก็เลยสงสัยกันว่าอาคารรัฐสภานี่ก็เพิ่งสร้างมาไม่เท่าไหร่นะ
0: นะ
1: แล้วก็การสร้างก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงทำไมมันมีปัญหาเรื่องฝนตกหลังคารั่วไหลเข้าลงมาห้องน้ำตันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีมาเกิดปัญหาที่จอดรถชั้นใต้ดินน้ำท่วมขังขึ้นไหมโอ้ก็เป็นเรื่องที่เป็นที่โจทย์จานกันว่าการใช้งบประมาณนี่มันคุ้มไหมลงทุนกันขนาดนี้แล้วประสบปัญหาแทบจะมีทุกครั้งที่มีฝนตกหนักไปตรงไหนก็ตรงไหนสักจุดหนึ่ง
0: หรือมันแพ้น้ำหรือยังไงกัน
1: เอาไปอยู่ใกล้แม่น้ำหรือเปล่าไม่ทราบใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำเลยอาจจะเกิดปัญหา
0: ง่ายป่ะ
1: ทำให้เกิดปัญหาเลยท่วมง่ายก็เนี่ยเป็นข้อสงสัยที่ว่าทำไมอาคารที่ก่อสร้างกันด้วยงบประมาณสูงขนาดนี้ทำไมเกิดปัญหาเรื่องนี้บ่อยครั้งแทบจะทุกครั้งที่มีฝนตกเนี่ย ไม่เกิดปัญหาน้ำรั่วจากหลังคาตรงตึกไหน

0: น้ำในห้องน้ำเกิดปัญหาอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ผมก็เคยไปจอด
1: ในราคารั่วนี่แหละเด็ดดวงคุณเล่าสิคุณเล่า
0: น้ำท่วมนี่ลำบากนะถึงเอาเข้าก็ยากออกก็ยากปกติที่จอดรถก็น้อยอยู่แล้วนะผมก็ไม่เข้าใจนะเขาก็น่าจะรู้นะว่าอาคารรัฐสภาเนี่ยจะมีคนมาใช้
1: บริการ
0: ประชุมกันน้อยเนี่ยสสกับสวถ้าประชุมพร้อมกันเนี่ยก็700คน700คนก็รถ700คันแล้วจะมีรถผู้ติดตามมีผู้ช่วยสสอีกมันก็ต้องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 คันที่เวลาพร้อมๆกันทีก็ยังเกิดปัญหาผมไปประชุมผมจำได้เลยต้องไปถึงนั่นก่อน7โมงเช้าถ้าเลยจากนั้นไม่มีที่จอดจริง
1: ๆทำเหมือน
0: จอดขวาจอดแล้ว
1: เหมือนที่เก่าเลยประเภทแบบทำที่บอกว่าไม่มีที่จอด
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ว่าโอ้เป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อเลยผมไป
1: เออดิฉันน่าเชื่ออยู่แล้วล่ะเพราะว่าคุณคิดดูว่า
0: ต้องไม่รู้จักเตรียมการว่าที่จอดรถมันต้องเตรียมไว้
1: พร้อม
0: เพราะคนมันลาไปที่รัฐสภาพร้อมกันในวันเดียวกันประชุมร่วมกันอย่างที่บอกอ่ะประชุมร่วมรัฐสภาก็สสกับสวรวม700คนแล้ว
1: ไม่งั้นคุณต้องเอาสภาพื้นที่สภาครึ่งหนึ่งไปทำที่จอดรถถ้าคุณจะเอาจริง700คันหรือ 1,000 คันนะระดับไอ้นี่อะไรนะเนี่ยจตุจักรเลยนะ
0: ถามว่าผมตำหนิเองนะ
1: นี่จริงๆแล้วเนี่ยคืองี้คุณต้องจอดรถไฟฟ้า
0: ไปเอาที่โรงเรียนโยธินบูรณะเนี่ยซึ่งผมก็เห็นอย่างตรงนั้นยังโล่งอยู่เลยนะทำไมเขาไม่ทำอาคารจอดรถหรือทำชั้นที่จอดรถให้มันมากเพราะว่ายังไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังเห็นเลยว่าโอ้โหที่จอดรถก็ยังไม่ทำเลยที่กว้างยังเหลืออีกยังเยอะนะฮะไม่ใช่ต้องเป็นต้องมาใช้แต่ตัวอาคารรัฐสภาตรงนี้เท่านั้นบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันก็ยังมีเยอะเขาถึงเป็นประเด็นว่าต่อจากนี้ไปจะทำรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน
1: ใช
0: ่สสไม่ต้องเอาร่มมาซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปได้ยาก
1: คืออย่างนี้
0: ใครจะนั่งรถไฟฟ้ามาสักกี่คน
1: ในส่วนของผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติทั้งหลายเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่พอได้สตุ้งสตังเยอะก็มีตังซื้อรถดีๆมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้คนอื่นที่ไปติดต่อกระจอกข่าวหรือว่าชาวบ้านหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เวลามีการติดต่อประสานเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเอาคนละคันไปไง
0: ใช่
1: อย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องมีส่วนหนึ่งอ่ะที่น่าจะดิฉันว่าอาจจะครึ่งหนึ่งเลยนะที่สามารถที่จะใช้รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินเนี่ยไปเพราะว่าเห็นข่าวว่ามันจะทะลุออกมาข้างในเหมือนกับแอร์พอร์ตเดลลิงก์เนี่ยที่จะเข้าสุวรรณภูมิแบบนั้นอ่ะ
0: เพราะมันมีรถผ่านอยู่แล้วเนี่ยสายที่กำลังขุดเนี่ยจากบางโพมันเนี่ยถนนสามเสนเนี่ยวิ่งไปถึงสี่ย่านบางกระบือที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าสายเนี่ยแต่ผมก็ยังเชื่อว่าท่านสสผู้ทรงเกียรติน้อยรายที่จะใช้รถไฟฟ้านำมาขึ้น
1: ไม่แน่ไม่แน่
0: จะต้องมารถให้มันภูมิฐานมีคนขับมีคนเปิดประตูให้ท่าน
1: เดี๋ยวนี้เรามีผู้แทนแบบประเภทที่ทำตัวติดดินหรือว่าเขาติดดินอยู่แล้วแต่ว่าพอก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับความสะดวกแต่ตอนนี้ถ้าพอสะดวกเนี่ยจะได้มีโอกาสขึ้นรถไฟฟ้ารถใต้ดินแล้วก็ได้เจอบรรดาประชาชนที่เป็นแฟนคลับเยอะแล้วก็สะดวกมันรถไม่ติดไงน่าจะมีคนใช้
0: คนก็คาดหวังว่าอย่างนั้น
1: คนรุ่นใหม่ๆนี่แหละจะเริ่มใช้ก่อนเพราะว่าอายุยังน้อยยังแข็งแรงแล้วก็ยังชอบพวกเทคโนโลยีอยู่ดิฉันน่ะตอนที่รถไฟฟ้ามีใหม่ๆดิฉันจำได้ดิฉันเป็นคนขี้เกียจนะไม่ชอบเดินไม่ชอบอะไรทั้งนั้นนะแต่เวลาไปออกกำลังก็ออกนะแต่ไอ้ประเภทให้มาเดินอย่างเงี้ยไม่ค่อยเดินแล้วไม่เคยใช้เลยปรากฏว่ารุ่นพี่ขอโทษนะคะที่เป็นผู้อำนวยการทั้งหลายอยู่ฝ่ายคอมพิวเตอร์คือแต่ละคันกับแต่ละท่านเนี่ยขับรถเนี่ยเกินล้านทั้งนั้นเลยนะตื้อดิฉันทุกวันให้ไปนั่งเป็นเพื่อนหน่อยอยากจะไปนั่งรถไฟฟ้าพวกที่ทำการเงินใหญ่ๆ
0: การรถไฟฟ้าหน่อย
1: คือไปเองก็ไม่กล้าไงอายเขาแต่คือแต่อยากใช้เพราะว่า
0: ทำอะไรไม่ถูก
1: ดิฉันก็บอก
0: ถ้าคนไม่คุ้นเคยนี่ไม่คุ้นเคย
1: เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่แต่ตอนแรกคืออยากไปแล้วก็ให้มั่นใจหน่อยก็เอาไอ้ที่ไอ้เด็กๆหน่อยไปแต่ก่อนดิฉันยังเด็กกว่านี้นะตอนที่รถไฟฟ้าออกใหม่ๆก็ปรากฏว่ารุ่นพี่ตื้อทุกวันแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็ยินดีที่จะไปจอดตามสถานที่จอดแล้วพักอ่ะนะคะจอดแล้วจอดแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้านัดกันก็เหมือนต้องการที่จะปรับตัวจะใช้รถที่มันเป็นระบบรางในฝันเราสมัยก่อนนะเป็นในฝันดิฉันละขี้เกียจที่สุดขอโทษนะมีตั้งแต่คุณหมอมีวิศวกรมีเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสูงมีผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ฝ่ายขายคณะฝ่ายขายด้วยนะธรรม

0: ฝ่ายขายนี่เขาจะต้องมีรถไปใช่ไหมทุกฝ่ายอ่ะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแม้กระทั่งน้องนักข่าวแล้วก็คนขับรถคนขับรถยังชวนเลยคนขับรถเนี่ยชวนว่าไปนั่งรถไฟฟ้ากันดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้สนอกสนใจอะไร
1: สบายมันโอ้คล่อง
0: ดิฉันไม่สนใจชอบนั่งรถแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่โดนบังคับเนี่ยขึ้นบ่อยๆอ่ะหมดตอนแรกๆขี้เกียจเดินไงเพราะมันเดินไกลแต่หลังจากที่เดินบ่อยๆเอ้ยมันชิน
1: แล้วก็ใช่มั้ยจริง
0: แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแข็งแรงขึ้นนี่เรื่องจริงคือเพราะว่าทาง
1: รถมาเนี่ยใช้ดีเพราะว่าโหรถก็ปรับอากาศเย็นสบายไม่ต้องห่วงว่าความร้อน
0: สมัยก่อน
1: สถาน
0: น้อยด้วย
1: สถานีก็มีเรียกว่าปรับอากาศกันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้
0: ไปได้ผู้แทนรุ่นใหม่ที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหลายก็อาจจะต้องมาลองใช้รถไฟฟ้าคือถ้ามันสะดวกอ่ะแล้วมันก็ส่งถึงที่นะยังคิดว่าอีกหน่อยก็อาจจะมีหลายๆคนอาจจะมีมาหย่อนตรงสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ให้กระต่อรถมา
2: อ
0: ะไรประมาณนี้เป็นไปได้เป็นไปได้
1: ขอให้เป็นอย่างนั้นครับผม
0: เอ้ยนายกของบางประเทศนี่เขายังปั่นจักรยานไปทำงานเลย
1: โอ้ใช่ใช่
0: ขายภาพได้ดีนะก็อีกหน่อยเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะคือหลังๆเนี่ย
1: หลังจากแล้วอย่างนี้นโยบายกรุงเทพบินได้ก็อาจจะไม่เป็นผมไม่ได้ประโยชน์แล้วใช่ดิ
0: ถ้า
1: เป็น
0: นั้
1: นรถไฟฟ้ากันหมดนะเพราะว่าจะมีกูเขาเปิดตัวเขาเปิดตัวแล้วนะคุณเต้มงคลกิจส
0: ุ
1: ขสินธารนนท์เนี่ยประธานที่ปรึกษากรุงเทพบินได้เนี่ยเขาเปิดตัว
0: ไอ้บินนี้ไม่
1: ส่งลงสมัคร
0: ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราเคยเห็นในต่างประเทศนะเฮ้ยบางประเทศนี่เขาส่งโดรนแบบบินกันโอ้โหส่งพัสดุหรือว่าส่งอาหารอะไรเนี่ยกันเยอะนะทำเป็นเล่น
1: คุณชูขอต้องจัดรายการการจัดรายการของอากาศดีนะ
0: ที่ที่สนใจไปที่ตักเป็นตักน้ำในคลองแสนแสบ
1: โอ้ใช่ใช่เอา
0: แสนแสบดื่มได้
1: บอกข้างหลังว่าพี่เต้เขาจะส่งใครลงสมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของกลุ่มกรุงเทพบินได้คือนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับและก็พร้อมด้วยทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงสมัครก็มีพลโทอัศวินรัชดานนท์นะครับก็จะดูแลด้านฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอีกขั้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นรองผู้ว่าถ้ากลุ่มนี้ได้รับเลือกนะครับก็คือนางสาวภคอมรจันทคณานะครับก็จะทำหน้าที่ดูแลฝ่ายสังคมเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมนะครับและอีกขั้นหนึ่งก็คือนายวิวัฒน์เจริญพาณิชย์นะครับก็จะดูแลด้านฝ่ายการคลังการเงินและกิจการทั่วไปอย่างที่เราพูดกันมาว่านโยบายหลักที่สำคัญที่คนอยากจะเห็นก็คือด้านคมนาคมที่จะมีรถยนต์บินได้
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยในต่างประเทศเขามีแต่เราขอเป็นโดรนก่อนได้ไหมแต่ว่าอันนี้โอเคดูนี่คุณสังเกตไหมว่าในช่วงหลายปีนี้เรามีผู้ที่อยู่ในแวดวงวิศวกรเนี่ยที่สนใจเรื่องการเมืองเยอะขึ้นมาก
1: การเมืองใช่
0: ท่านนายกใช่ไหมท่านผู้นำฝ่ายค้าน
1: ผู้ว่าชาติชาติ
0: ก็ผู้ว่าชาติชาติ
1: วิศวะ
0: นะ
1: แล้วก็ประเด็นสำคัญที่พี่เต้บอกจะน้ำในคลองแสนแสบกินได้คุณเฉพาะมีความคิดยังไงครับเขาบอกว่าน้ำเนี่ยจะสามารถกินได้เลยน้ำคลองแสนแสบนะ
0: คือถ้าถามดิฉันใช่ไหมประเด็นทั้งหลายเวลาที่เขาคิดขึ้นมาเป็นแคมเปญหรือว่ามันเป็นความฝันนะเป็นความฝันที่อยากจะทำถึงมันจะไม่ถึงก็ดื่มได้แต่ว่ามันสะอาดคืออันนี้เป็นเป้าหมายเพียงแต่วิธีการคิดตัวคำเนี่ยมันจะทำให้เกิดความหวือหวาเรียกร้องความสนใจเพราะว่าทีมเมืองเธอยังเป็นทีมเล็กถูกไหมแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะออกสื่ออะไรมากมายเพราะนั้นการที่จะคิดแคมเปญต่างๆมันต้องเด็ด
1: นโยบายแคมเปญมาโอ้คนก็ฮือฮาเลยเอาจริงเหรอเนี่ยกรุงเทพจะบินได้แล้วก็น้ำในคลองแสนแสบจะดื่มได้เนี่ยโอ้มันเป็นไปได้อย่างไรและก็ต้องใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดในการที่จะลงทุนทำเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกร้องความสนใจได้แน่นอนเราจะจำได้บางคนก็บอกโอ้ยคิดเลยแบบไม่น่าเป็นไปได้แต่จริงๆอ่ะมันทำได้อยู่แล้วล่ะในหลายประเทศในหลายเมืองเขาล้ำหน้าไปแล้วทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเองหรือกรุงเทพเองเนี่ยถ้าเราไม่เห็นว่าเป็นเรื่องตลกบ้าบอนะเรื่องไดโนเสาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความฝันของการพัฒนาเมืองนะคะคืออย่างดิฉันเองเนี่ยผ่านมาหูยผู้ว่ากี่ท่านแล้วล่ะตั้งแต่นู้นสมัยคุณเทียมอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยเนี่ยต้องมี10ท่านนะมั้งคือ

0: ช่วงของการพัฒนาเมืองมันต้องเดินด้วยความฝันมันต้องมีความฝันดิฉันไม่ชอบคนที่มาสมัครแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างติดมือติดไม้มาแล้วก็มาทำเบลอๆว่าอันนั้นอันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันขายกันด้วยไอเดียแล้วก็จริงๆเนี่ยมันต้องทำได้แล้วก็มันต้องถือว่าเป็นความฝันที่เป็นการพัฒนาเมืองที่เขาบอกว่ากรุงเทพบินได้มันก็คือส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องของถ้าดิฉันตีความนะไม่ทราบถูกป่ะนะคุณเต้ก็คือต้องการที่จะแก้ระบบการจราจรแล้วก็ระบบของมลพิษนะคะรวมทั้งเขาเรียกว่าข้ามช็อตจากช่วงเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วเพราะดิฉันจัดจราจรตั้งแต่30ปีที่แล้วนะคะก็คือความฝันของเราในกลุ่มที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะทุกคนเคยเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นผ่านช่วงเวลาของการก่อนพัฒนาเนี่ยมาทั้งนั้นช่วงนั้นเนี่ยบ้านเรานี่มีปัญหาการจราจรมากการเดินทางต่างๆนี่มันยากลำบากนะคะเราก็ไปดูในหลายๆประเทศเราก็เห็นว่าระบบรางมันจะช่วยให้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เนี่ยเป็นไปได้เราจะขับเคลื่อนเมืองได้ด้วยระบบรางแล้วก็20-30 ปีให้หลังมันเริ่มเห็นภาพมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่มันต้องแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากส่วนเก่าๆที่อาจจะมีอยู่แล้วก็มันยังไม่ได้เราเหมือนกับนับ1-10อ่ะตอนนี้เราจะได้แค่2 หรือ 3เพราะฉะนั้นเราจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นใหม่เขาคิดต่อเนี่ยมันก็ต้องมี4-5คือมันต้องควรจะต้องฉลาดกว่าเรานะมันควรจะต้องฉลาดกว่าเราแล้วก็มีความฝันที่จะแก้จุดที่มันยังเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นถ้ากรุงเทพจะบินได้นอกจากคำนี้ทำให้ดิฉันหันไปดูนะเราก็ต้องดูว่าขยายมาหน่อยดิ มันจะขยายอะไรบ้าง
1: ความมัน
0: เพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของระบบจราจรให้มันล้ำไปอีกรุ่นหนึ่งนะคะเหมือนในเมืองที่เราดูในการ์ตูนอ่ะเพราะนั้นอีกหน่อยก็จะใช้วิธีขับเคลื่อนทางอากาศเพราะนั้นอีกหน่อยอาจจะมีการจราจรทางอากาศเพราะในบางประเทศเขาใช้โดรนมาเป็นฐานในการส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงอันนี้เฉพาะในส่วนของการพัฒนาเมืองนะเช่นแทนเรื่องของการขนส่งแทนเรื่องของการจราจรแทนเรื่องของการส่งสารพัสดุอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของตอนหลังก็มาเรื่องของการกู้ภัยแล้วก็หลังจากนั้นที่เราเห็นในเรื่องของการสงครามเรื่องความปลอดภัยนะ
1: คร
0: แต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งแต่อันนี้ที่เขาจะมานำมาใช้ในการพัฒนาเมืองมันมีหลายเมืองที่เขาใช้แล้วเราไปดูได้ในจีนบางเมืองนะคะในบางประเทศแอฟริกาก็มีนะบางเมืองเนี่ยที่เป็นฐานของการผลิตโดรนแล้วก็มีบางประเทศที่เขาล้ำไปมันได้ความสะอาดได้ความปลอดภัยกลับมาซึ่งอันนี้เนี่ยต้องมาดูว่าเขาเก่งพอไหมในการเสียบไอเดียนี้แล้วก็แสนแสบจะดื่มได้หรือไม่ไม่รู้แต่ต้องทำให้มันสะอาดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแชมป์เก่าเขายังอยู่แชมป์เก่าเขามีภาคสอง
1: ตอนนี้ก็เปิดตัวกันมาชัดเจนแล้วท่านผู้ว่าชัดชาติ
0: ดร.มาริกาก็เปิดแล้วนะ
1: มาริกาเขาเปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็มีของพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดตัวชัดเจนคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับเขาเคยเป็นโฆษกรัฐบาลสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคประชาชนก็ชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับก็ลงในนามของพรรคประชาชนก็เป็นวิศวกรเหมือนกันอย่างที่คุณวรว่าตอนนี้ผู้นำเราเลยเกี่ยวข้องกับวิศวกรกันตั้งนั้นเลยนะครับ
0: ก็จะเข้าใจเชิงระบบมากขึ้นดร.อเมริกาก็จะเปิด25นะเดี๋ยวรอแป๊บได้ไหมคะขออนุญาตโฆษณาสักครู
1: ่ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้สายคุณรณรงค์เดี๋ยวได้คุยนะครับแต่ว่าขออนุญาตคุยเรื่องของดร.มาริกาก่อนได้ไหมเพราะว่าจะเปิดตัว25ก็จริงแต่ว่าก็เป็นข่าวตลอดมียุทธศาสตร์อะไรต่างๆออกมานะ
1: อืมใช่ครับ
0: เพราะว่าอย่างคนที่ทีมงานไม่มากเนี่ยนะฮะหรือว่ากลุ่มเล็กๆเนี่ยน่าคุยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะ

0: ได้เผยแพร่ความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของแต่ละท่านที่จะเข้ามารับใช้ประชาชนนะคะแล้วก็กรณีของคุณมริกาเนี่ยนะก็น่าสนใจเพราะว่าแกบอกว่าอุ๊ยแกซ้อมเรื่องของยุทธศาสตร์มาหลายรอบแล้วนะประชุมยุทธศาสตร์มาหลายรอบ25นี้เนี่ยนะคะก็จะเปิดชิงผู้ว่าเลยเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะเปิดเผยถึงการเตรียมเปิดตัวสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นัดสื่อมวลชนวันจันทร์หน้าเนี่ยจันทร์ที่25นะคะ
1: 25
0: ก่อนหน้านี้ดร.มลิกามีการเผยแพร่คลิปใน Facebook Fan Page ว่าสำหรับใครที่กำลังรอความชัดเจนว่าจะสมัครหรือไม่บอกเลยว่าชัดยิ่งกว่าชัดชัดยิ่งกว่าคนอื่นซึ่งในสนามเลือกตั้งจะมีผู้สมัครมากี่คนก็ตามเซนส์ของเราเนี่ยจะรู้ว่ากระแสเป็นยังไงในใจเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่นะคะก็เห็นว่าพิจารณาผู้สมัครแล้วพบว่าสนุกสนานน่าดูนะคะไม่เหมือนครั้งก่อนซึ่งตัวเลือกน้อยครั้งนี้อุ้ยตัวเลือกหลากหลายแล้วก็แต่ละคนก็มีนโยบายเด็ดๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็ปิดท้ายบอกว่าประชุมยุทธศาสตร์มา 2-3 วอลรูมแล้วแคมเปญลอนช์ไปบ้างแล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมนโยบายนะคะก็สัปดาห์หน้าใช่ไหม25
1: ใช่ก็เปิดรับสมัครก็วันที่28เป็นต้นไปนะครับ28พฤษภาถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็เปิดรับสมัครนะครับก็ถ้าท่านสนใจมีคุณสมัครครบถ้วนก็ไปสมัครกันได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับก็เปิดรับสมัครกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมจะเด่นตัวกันชัดเจนอย่างเราตอนนี้เปิดตัวกันมาก็5ท่านแล้ว
0: ห้าคนแล้วนะยังมีอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ยังไม่มีใครออกมา
0: ปรากฏตั
1: วที่ชัดเจนก็รู้สึกดูจะ
0: เงียบๆไป
1: ท่านตำรวจเงียบๆไปแล้วจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ท่านไม่ลงนะท่านบอกยังไม่ลงยังไม่พร้อมแต่ก็อาจจะเป็นคนอื่นในนามพรรคเศรษฐกิจก็ต้องดูกันว่าสุดท้ายแล้ววันสมัครจะเป็นใครและจะมีผู้สมัครอิสระอีกมากน้อยเพียงใดก็เรียกว่าเป็นสนามใหญ่ที่สนุกสนานนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเลือกตั้งครั้งใดก็สนุกทุกที
0: ่
1: ทุกครั้งนะครับก็ต้องดูกันไป
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็น
1: พอพูดถึง25เอาเรื่องหน่อยเงินทอง
0: เงินมีหลายท่านถามมา
1: เตรียมนิ้วยางที่จะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไปแสดงตนกันนะสำหรับผู้ที่จะ
0: เสียพอแค่เคาะเดินต่อเรียกว่าทำต่อนั่นแหละของคุณเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนใหม่
1: ไม่มันก็ขอไปแสดงตนเหมือนกัน
0: เหมือน
1: ก
0: ัน
1: นะครับ
0: แค่แสดงตนก็ได
1: ้ผู้ที่ไม่ต้องแสดงตนคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องแสดงตนเลย13ล้านคนนี่คือจะเข้าโดยอัตโนมัติเลยไปเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนได้เลยเพราะว่าเดิมเขาได้รับอยู่แล้วเดือนละ300บาทอันนี้รัฐบาลก็จะให้ไปอีก700รวมเป็น 1,000 บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆนอนเฉยๆรอให้ถึงวันที่1มิถุนายนก็เข้าไปใช้ได้เลยในจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนเหมือนกันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพอสำคัญก็ต้องไปซื้อจากร้านธงฟ้านะครับท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนบุคคลทั่วไปอย่างเราๆ30ล้านคนนี่ต้องไปรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์กันก่อนหรือต้องไปแนะนำตัวว่าอย่างอยากจะสนใจที่จะเข้าใช้สิทธิ์นี้ก็ใช้สิทธิ์เหมือนกันคนละ 1,000 บาท4 เดือนนะครับก็ 4,000 บาทก็ใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปถึง30กันยายนแต่วันที่ลงทะเบียนเนี่ยต้องเตรียมนิ้วให้พร้อมแต่ว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าตั้ง30ล้านคน
0: ก็น่าจะ
1: ไปแย่ง
0: น่าจะเกือบครบนะหลุดไม่ก็ไม่แน่
1: ไม่ต้องไปแย่งกันเดี๋ยวจะมาบ่นว่าอ้าวระบบล่มอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบวันที่25ปล่อยให้คนอื่นเขาทำไปก่อนสักครึ่งวันป้อนวันเดี๋ยวบ่ายๆเย็นๆก็ได้เพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าใช่ไหมถึง5ทุ่มโอ้มีเวลาตั้งเยอะแต่ละวันแล้วไม่ใช่ลงวันเดียวด้วยลงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่25
0: นี่แหละ
1: 29พฤษภาหลายวัน5 วันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบมีเวลาตั้ง5วันในการที่จะเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ไปใช้เงินกันวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับข้อสำคัญตั้งแต่ใช้เงินให้ใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทต่อวันต่อคนนะครับต้องเข้าใจนะครับแต่ท่านก็ต้องใช้หมดภายใน1เดือน 1,000 บาทอย่าให้เหลือไว้นะ พอเหลือไว้เขาจะไม่ไปทบให้นะเดี๋ยวท่านบอกเดือนนี้ยังไม่ใช้เดี๋ยวเหลือ

0: สัก200-300เดี๋ยวไปใช้เดือนหน้าสมทบเป็น1,200มันไม่ใช่นะต้องใช้ครบ 1,000 บาทภายในสิ้นเดือนนั้น
1: เขาเรียกอะไรนะตัดทุกสิ้นเดือนใช่ไหมไม่ต่อ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ต่อไม่เอาไปทบเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมแล้วข้อสำคัญก็คือคนที่มีสิทธิ์อันนี้ขึ้นมาหน่อยเมื่อคราวที่แล้วเขาจะให้สิทธิ์ตั้งแต่อายุ16คราวนี้อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับณวันที่ลงทะเบียนนะเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าอาจารย์เพิ่ง17ปี2เดือน8เดือน9เดือนหรือ11เดือนไม่ได้นะต้องครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนเลยนะครับ
1: อันนี้
0: เป็นเงื่อนไขแล้วก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเต็มที่ท่านก็จะได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ท่านละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนแม้ชุบเรื่องเงินแล้วมัน
1: ฮูจะมากจะน้อยใจมันแฮปปี้แล้วกัน
0: ใช่ครับ
1: ส่ง
0: ดีใจพี่ใช่
1: ส่ง
0: โครงการที
1: ่ส่งเข้าหน้าจอเฟซบุ๊กไม่ทราบชัดป่ะนะก็วิธีใช้จ่ายไทยช่วยไทย60 40ใช่ไหมเดี๋ยวนี
0: ้
1: แต่ก่อนเวลาที่เราไปร้าน
0: เราจะ
1: ถ
0: าม
1: คนละครึ่งเปล่าแม่ค้าก็จะคนละครึ่งจ้า
0: อันนี้ก็ถามได้ว่าคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ว่า
1: หกสิบสี่หรือเปล่า
0: ไม่ต้องไปถามว่าคนละครึ่งหรือเปล่าส่วนใหญ่ร้านที่เราไปประจำก็จะคุ้นเคย
1: ร้านที่จำได้ไหมครั้งที่แล้วตอนคนละครึ่งดิฉันไม่ได้เปิดอะไรเขาหรอกปรากฏว่าคุณจักรพันธ์อยู่ในห้องส่งแล้วมีใครว่าดิฉันเนี่ยดิฉันก็เลยมานั่งจิ้มดูปรากฏออกมาได้แล้วก็ไม่เคยไม่ใช้จนไปร้านขายผลไม้ที่อยู่แถวๆบ้านแถวคอนโดเราก็เขาก็บอกว่าคนละครึ่งหรือเปล่าเจ๊เราก็บอกว่าแหมน้องพี่มีเหมือนกันแต่พี่เปิดไม่เป็นใช้ไม่เป็นไอ้หนุ่มก็บอกว่า
0: ทำ
1: ง่ายเออทำเนี้ยจ๊ะแล้วก็อ๋อครั้งสองครั้งก็โอเคหมดเกลี้ยงปรากฏว่ารอบนี้ถามวันก่อนเจอ60-40หรือเปล่าเจ๊
0: หรือไม่ถ้าถามไปทางการไทยช่วยไทยพลัส
1: เออไม่ในครั้งนี้คือไทยช่วยไทยพลัสมันไม่เก๋ไงแล้วครั้งนี้แล้วมันคนละครึ่งเอาคุยเรื่องเงินไงนี่ก็60-40หรือเปล่าว่าโอเคก็ต่อวันรัฐช่วย60ใช่ไหมประชาชนจ่าย40มูลค่าของก็จะครบถ้วนนะต่อเดือน 1,000 ตลอดโครงการ 4,000เติมตังมาวันละ133บาทก็ได้จะซื้อของได้333บาทนี่เขาคิดมาละเอียดมากนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอุ้ยในติ๊กตอกบ้างหรือว่าในโพสอะไรต่างๆ
0: คำนวณมาให้เสร็จเลย
1: ว่
0: าจะใช้เท่าไหร่เ
1: น
0: ื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิน200บาทคุณก็
1: จ่
0: าย
1: สู
0: งเกินได้เองนะสมมติว่าแต่ละวันสมมติไปซื้อของร้านเนี้ยซื้อมาแล้วจะครบ200บาทแล้วมันเกินไงไปซื้ออีกก็เราก็ต้องเพิ่มเงินของเราไปก็อาจจะมากกว่า40บาทก็ไม่เป็นไรมาเก็บไปใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปวันอื่นก็ใช้ได้อีก
1: แต่ว่
0: าต้องเพิ่มเงินของเรา
1: คิดซะว่าหลวงเลี้ยงข้าวทุกวัน
0: 60ทุกวัน
1: ได้นะ
0: ใช่
1: ประมาณนี้
0: หรืออย่างนั้นแล้วกันเขาแจกเขาจ่ายแล้วก็ดีใจไปกับรัฐบาลด้วยแล้วกันใครที่ก็บางคนก็บ่นนะผมว่าแหมคนที่สังคมเรานี่ก็แปลกๆเนี่ยเขาให้ก็ยังบ่นนะบอกว่าทำไมไม่ให้ทีเดียวเลย 4,000 เดือนเดียว
1: คุณจะได้ทำไม
0: บางคนก็ไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาให้เพื่อจะถัวเฉลี่ยคุณจะค่อยๆใช้อย่างแล้วก็ใช้ซื้อสินค้าที่มันจำเป็นอาหารการกินข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอะไรทั้งมองเนี้ยสบู่ยาสีฟันแต่บางคนบอกจะเอาทีเดียว 4,000 เดี๋ยวคุณก็ใช้ซะแบบโอ้โห
1: ยิ่งรู้เฉยๆ
0: เขาจำกัดให้คุณใช่ก็เนี่ยก็อย่างนี้ประเภทนี
1: ้พอพูดปั๊บดิฉันก็ลองมาเปิดเป๋าตังค์ดูเฮ้ยมันต้องอัปเดตอ่ะคุณเตรียมไปแล้วกันนะคะ
0: แล้วอย่าลืมโอนเงินตัวเองเข้าไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นเยอะเดี๋ยว40มันไม่มีแต่60
1: ไม่มันมีเงินค้างอยู่มันมีเงินค้างอยู่พอซื้อหวยได้แต่ไม่เคยซื้อเท่านั้นเอง
0: อันนี้ก็ไม่ใช้ซื้อหวยนะห้ามซื้อนะ
1: ห้ามซื้อ
0: หวยก็ไม่ใช้ห้ามซื้อบุหรี่เหล้าเบียร์ไวน์อะไรห้ามแล้วคราวนี้ก็ไม่ให้ไปทำผมทำเล็บทำร้านสปานะไม่ได้ให้เฉพาะอาหารการกินสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้นครับ
1: โอ้โหเข้มงวดมากดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับพบกับรายการทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่นะครับวันจันทร์สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความ

0: งไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่แชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องนุ่มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เคารพครับ
1: วันนี้ฝนฟ้าชุ่มฉ่ำทั่วไทยเลยนะคะ
2: ค
1: ในกรุงเทพมหานครเองก็เยอะนะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยก็เจอเป็นน้ำป่าไหลทะลักเลย
2: ป่าไหลทะลักเมื่อคืนเมื่อคืนผมฝันสงสัยจะทานมากไปหน่อยว่าขับรถขึ้นภูเขาแล้วมีน้ำไหลสวนมาตกใจมากเลยระวังหน่อยนะฮะช่วงนี้นะ
1: ดีนะที่เป็นแค่ฝันเพราะบางคนมันคือชีวิตจริงที่เขาต้องเผชิญอยู่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวได้อัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างในครึ่งวันนี้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็หันมามองหน้ากันกับนางเงาแล้วหัวเราะในคอกัน
2: คือเจออะไร
1: เป็นข่าวตรวจปัสสาวะตำรวจสภากับเจ้าหน้าที
2: ่
1: คือวันนี้ที่รัฐสภาเขามีการสุ่มตรวจปัสสาวะ
2: สุ่มตรวจ
1: แปลว่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
2: ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพราะที่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยรับรองว่า 0%
1: ก็เป็นการตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจรัฐสภาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารรัฐสภาตามมาตรการเข้มงวดป้องกันยาเสพติด
2: คือจริงๆสลัมนะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีเนาะ
2: มันควรต้องไม่มีสิมันคืออะไรสภาเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยหรือว่ากันนั่นนะ
1: มันคือพื้นที่ของนิติบัญญัติของประเทศนะคะ
2: ใช
1: ่ทีนี้ผลของการตรวจเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีฉี่ม่วงหรือมีสารเสพติดในร่างกาย1รายอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจยืนยันซ้ำแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบวินัยอีกทีนึงทีนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎ
2: ร
1: คุณโสภณสารามอะค่ะถ้าเป็นคนสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจสารเสพติดให้เข้มงวดบุคลากรทุกส่วนเลย
2: ว่างาน
1: ใช่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รัฐสภากลายเป็นพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วท่านก็ย้ำนะไม่มีการละเว้นนะถ้าพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
2: งานเข้าซะแล้ว คือถ้าเกิดว่าเป็นคนตัดยงตัดยาไม่ได้ว่าคนตัดยาอะไรต่างนะหมายถึงว่าคนที่ใช้แรงกำลังอะไรต่างเนี่ยอาจจะแล้วก็นั่นนะปรากฏว่าเป็นใครรู้ไหม เป็นตำรวจ
1: คือ
2: เนาะ
1: เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั
2: ย
1: ตำรวจรัฐสภาแล้วก็บุคลากรคือทั้งหมดอะมันต้องมาดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศอะค่ะ
2: 500ก็ท่านสสแล้วก็250คนนั้นสวก็ต้องเข้าไปในการรักษาความปลอดภัยของท่านทั้งนั้นแหละ
1: แน่นอนว่ามันกระทบภาพลักษณ์ของหน่วยงานรัฐกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
2: ครับ
1: แล้วสะท้อนได้อย่างชัดเจนเลยว่าปัญหายาเสพติดแทรกซึมอยู่ได้ทุกหน่วยงานจริง
2: ๆแม่พอออกมาอย่างนี้นะผมก็เขาเรียกว่าวิงวอนร้องไปยังท่านผู้กำกับแต่ละสถานีนะลองแอบสุ่มตรวจกันหน่อยนะ
1: ก็จริงๆแล้ว
2: ลองฟังตัวประเทศ
1: คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เขาต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งนึง
2: ครับ
1: แล้วก็มันมีบางกรณีค่ะนะเหงาที่เขาทานยาบางชนิดแล้วสารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลที
2: ่
1: มันลวงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรีเช็คกันอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: คือก็ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่
2: า
1: ตรวจสอบไปแล้วมันเป็นสารเสพติดจริงๆอะค่ะก็อาจจะมีคณะกรรมการสอบวินัยเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการพักงานแล้วก็สามารถที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายได้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติการของพี่ท่านนั้น
2: ครับ
1: คือหน่วยงานที่โดนสุ่มตรวจแล้วมันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของประเทศเราเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคลางแคลงใจคือก็ดีนะการสุ่มตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ย
2: การสุ่มตรวจดีอยู่แล้วยังไงก็ดีแต่ว่าการตรวจเจอเนี่ยมันไม่ดี
1: ค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าผลที่ตรวจเนี่ยมันเป็นผลคัดกรองเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างการตรวจยืนยัน
2: เดี๋ยวเราตามมาอีกทีนึง
1: เดี๋ยวต้องมีกระบวนการทางการแพทย์ก่อนแล้วก็มีวินัยราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ครับ
1: ค่ะวันนี้สิ่งหนึ่งที่มีความเคลื่อนที่ไปนะคะก็จะมีคดีความเยอะมากที่จะต้องพูดถึงกันนะคะที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีการนัดแนะที่จะพูดคุยกันด้วยคือเมื่อวานนี้เนี่ยสคบเขาไปเจอกันกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้ว่าเขาผู้บริโภคก็ได
2: ้
1: ผู้ใช้รถยนต์

0: นทีนี้มันมีการมาเจอหน้ากันแล้วคุณสุภมาศอิสรภักดีเนี่ยท่านมอบหมายให้คุณคุณประเดิมชัยให้ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปเหมือนไปช่วยดูแลตรงกลางว่าจะเจรจากันได้ยังไงบ้าง
1: ครับ
0: คือพอมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วมันเกิดขึ้นกับยี่ห้อที่หลายคนบอกว่ายอมที่จะซื้อแพง
1: เพราะเขาเรียกว่าชื่อเสียงเขาในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันดีมาตั้งแต่อดีตว่างั้นเนี่ยนะ
0: คือกรณีนี้เนี่ยต้องสามารถบอกได้นะคะเพราะมันอยู่ในข่าวแล้วก็คือ Volvo EX 30รถยนต์ไฟฟ้า 100%
1: รุ่นนี้เลยนะ
0: ค่ะคือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม
1: ้ครับ
0: ณตอนที่กำลังชาร์จอยู่
1: ที่บ้านนะ
0: แล้วเขาก็เลยมีการเรียกชี้แจงสคบก็เรียก Volvo Car Thailand แล้วก็มานั่งชี้แจงกันแล้วก็มีผู้บริโภคด้วยเนี่ยนะคะ
1: ใช่
0: ซึ่งล่าสุดเนี่ยมติคือเดี๋ยวจะฟ้องแพ่งในการเรียกค่าเสียหายแล้วก็อยากจะให้คืนเงินเป็นรายกรณีหลังจากที่ได้มีเจรจากันแล้วเรียบร้อยแต่ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเคสที่ไฟไหม้ไปแล้วอะค่ะเคสแรกเนี่ยตัวแทนของ Volvo เนี่ยเขาก็บอกว่าเจรจาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนคันให้
1: เลยบางอัน
0: แต่คราวนี้ยังเหลืออีกคนที่เขามีรถรุ่นนี้เหมือนกันแต่มันยังไม่ได้ไหม
1: ้
0: แล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นเด็กดีวอลโว่บอกว่าให้ชาร์จไม่เกิน 70% เขาก็ชาร์จไม่เกิน 70% คือเขาเป็นเด็กดีแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือเดี๋ยวจะตรวจสอบเหมือนเฉพาะจุดไหนของแบตที่มันมีความน่ากังวลเดี๋ยวจะเอาออกคือเขาเรียกว่าโมดูลของแบต
1: ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่าโมดูลไหนที่อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตรงนั้นว่างั้น
0: ใช่คราวนี้พอมันมีเหตุการณ์ที่เทคแคร์ดูแลลูกค้าไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าเอาแล้วทำไมเด็กดีถึงไม่ได้รับการดูแลแบบนั้นล่ะ
1: ทำไมไม่เปลี่ยนธนาคารอะไรว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ไฟไหม้อยู่บนทางด่วน
1: อ
0: ะคือ XC60
1: XC60 จะเป็นรถใหญ่หน่อย
0: ก็อันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นรถผสมอะไฮบริดแต่ว่าทั้งหมดอะคือก็คนที่เขาประสบเหตุเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่ได้โทษยี่ห้อของรถนะแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือเรื่องของการสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าเป็นการพูดกับหน่วยงานที่ถือว่าเป็นตัวแทนของฝั่งของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
1: จะเจอกันยังไง
0: เจ้าของของรถที่เป็นรุ่นที่มีข่าวเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะมันเริ่มมีผลกระทบแล้วมีนิติบุคคลของหมู่บ้านม
1: ี
0: นิติบุคคลของคอนโด
1: ไม่ให้จอดใต้ถุงใต้ถุนคอนโดปกติจอดได้สบายจะเจอไม่จบเลย
0: คือเขาเริ่มออกหนังสือมานะคะว่าให้ระมัดระวังกันแล้วก็คือทั้งหมดอ่ะพอพูดง่ายๆก็เหมือนกับสังคมมันเกลียดแล้วอ่ะแล้วเขาจะทำยังไง
1: คือก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องรถติดแก๊สนั่งเหงานี่เคยเจอเลยตอนนั้นเนี่ยขับรถอยู่ยี่ห้อนี้ด้วยนะเพราะมันแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถเขานะก็คือว่าพอเอาไปติดแก๊สปุ๊บเนี่ยปรากฏเข้าไปจอดได้ถุนถึงไม่ได้เขามีป้ายหลาเลยรถแก๊สห้ามเข้าช่วงนั้นไม่มีปัญหาเลยคือรถแก๊สไม่มีปัญหาตอนนี้กำลังเปลี่ยนถ่ายมาเป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอ้โหถ้ามันเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยก็เจ็บจี๊ดเลยเหมือนกันนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าซื้อรถใช้อะไรหนังเนี่ยเพราะจะหนีจากกับดักเรื่องน้ำมันแพงไปสู่ไฟฟ้าซึ่งมันจะถูกกว่าเนี่ยมาเจอในลักษณะอย่างนี้นะนิติเกิดต่างๆคอนโดต่างๆไม่ให้เข้าด้วยไม่ให้ชาร์จด้วยเออเนี่ยนะฮะ
0: ในขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของยกเลิกฟรีวีซ่า60วันว่าตกลงแล้วเนี่ยการยกเลิกฟรีวีซ่าเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการไปโดยที่ไม่กระทบการท่องเที่ยวจริงๆหรือไม
1: ่
0: เพราะว่ามันก็มี2มุมให้มองอะนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยมาใช้ฟรีวีซ่าเพื่อที่จะอยู่ยาว
1: หมายถึงว่าพวกต่างชาติที่เข้ามา
0: ค่ะต่างชาติเข้ามาและใช้วีซ่าเพื่อที่จะอยู่ยาวแล้วเขาก็บางคนเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจสีเทาบ้างเป็นแบบให้คนไทยเป็นนอมินีบ้างหรือว่าอาจจะเปิดบริษัทบางหน้าแล้วทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่าง
1: ๆ
0: อย่างที่เราได้เห็นที่จับกุมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราต้องมาพูดคุยกันค่ะกับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เริ่มกังวลคือฝั่งที่ต้องดูแลเช็คแคร์นักท่องเที่ยวที่มาแบบลองสเตย์ค่ะหลายจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ
1: ่
0: ก็มีนักท่องเที่ยวเหล่านี้อยู
1: ่
0: ซึ่งเวลาที่เขามาเนี่ยมันมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เขามาทำงานที่ไกลๆที่เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มเกษียณซึ่งกลุ่มนี้เขาก็มีเงินทุนที่

0: ที่เขาจะต้องใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วบางคนเขาก็ชื่นชอบความเป็นอยู่ในเมืองไทย คราวนี้ถ้าเกิดเราจะมาใช้หลักเกณฑ์นี้เนี่ย มันจะไปกระทบหรือเปล่า อย่าลืมนะคะว่าขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยตลาดลองสเตย
1: ์
0: ในเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียคือเขาขยายแล้วเขากำลังรองรับตลาดเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบคู่แข่งหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แปลว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องบาลานซ์กันให้ดีระหว่างรายได้ของการท่องเที่ยวกับการควบคุมอาชญากรรม
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็สำคัญเพราะเมื่อวานเนี่ยเราก็นำเสนอไปอย่างนึงก็คือว่าก็จะมีการไปสำรวจว่าเอาข้อจริงๆคนที่ฟรีวีซ่าเข้ามา60วันเนี่ยเขาบอกคนที่มาอยู่จริงๆเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน3อาทิตย์ก็คือไม่เกิน21วันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะไม่เกิน21วันเพราะเขาบอกว่าก็ตัดไปเถอะ60วันเนี่ยลองเหลือแค่ครึ่งนึงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยฝ่ายภาครัฐก็บอกว่าจะเหลือครึ่งนึงเพราะว่ามีตัวเลขว่ามีคนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวจริงเนี่ยเขาอยู่ได้สัก3อาทิตย์สัก21วันแล้วก็กลับเขาจะอยู่ไปถึง60วันแต่เราก็ต้องมามองมุมนี้ในวันนี้ว่ามุมที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไปจำกัดตรงนี้มันจะทำให้เราจะสู้กับเพื่อนบ้านที่เขาก็โตวันโตคืนเกี่ยวกับเรื่องพวกลองสเตย์พวกแรงต่างพวกนี้
0: ค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดอยู่นะคะไม่ได้แค่ด้านเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดกันคุณผู้ชมคุณฟังคะตอนนี้มันมีประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของไวรัสอีโบลาที่หลายๆคนกังวลอยู
1: ่ครับผม
0: เพราะว่าเราเองก็ต้องการนักท่องเที่ยวใช่ไหมนักเหงาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการตรวจล่าสุดนะคะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงไวรัสอีโบลาแล้วก็ให้ติดตามอาการต่อเนื่อง21วัน
1: 3สัปดาห์
0: ใช่เพราะว่า WHO เนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตอนนี้ยืนยันว่าไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อใช่ไวรัสอีโบลานี่โอ้โหน่ากลัวนะคือเราได้ยินมานานแล้วนะ
1: น่ากลัวเพราะว่าอัตราการตายเขาสูงมากแต่ในอีกทางนึงเขาบอกว่าก็คือมันแทบจะไม่ได้ออกจากชุมชนหรือหมู่บ้านที่เขาเกิดเลยเพราะอัตราการตายมันสูงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยแป๊บเดียวเองก็เสียชีวิตไปเป็นใบไม้ร่วงเลยนะแต่ว่าก็คือสิ่งสำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าโลกแห่งการเดินทางเนี่ยมันก็เร็วเหมือนกันก็น่าเป็นห่วงตรงนี้
0: ใช่ก็เนี่ยตอนนี้เขาก็มีความกังวลกับนักกีฬ
1: าน
0: ักเหงาเพราะว่ามันจะมีบางประเทศนะคะที่เหมือนเจอเชื้อของไวรัสอีโบลาคือเขาบอกว่านักกีฬาไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่กองเชียร
1: ์โอ้กองเชียร์เยอะกว่านักกีฬานะนักกีฬาอาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อยแต่กองเชียร์เป็นหลักพันหลักหมื่นนะ
0: จะมีบางประเทศที่น่ากลัวแต่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีหลายประเทศเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยค่ะนักท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูอ๋อประเทศที่เขากังวลคือคองโก
1: ใช่ฮะอยู่ที่แอฟริกาแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีฟุตบอลโลกแล้วนะหนึ่งเดือนเต็มๆแบบอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาสามประเทศเขาเป็นเจ้าภาพนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าคองโกเนี่ยเขามีข้อมูลออกมานะคะว่ามีผู้ที่เสียชีวิต
1: ใช่
0: แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเป็น100คนเลยนะคะ
1: 100แล้วนะ
0: ใช่แล้วก็มีผู้ต้องสงสัย
1: 86เนี่ยที่เป็น100แล้วนะ
0: ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกกว่า400คนค่ะนะเหงาแล้วสหรัฐอเมริกาเองก็ยืนยันว่าอเมริกันเนี่ยมีติดเชื้อแล้ว1คน
1: โอ้โห
0: คือแปลว่าเริ่มลามไปแล้วเริ่มระบาดแล้วค่ะใช่ทีเนี้ยคือประกาศประเทศที่เขาประกาศว่ามันระบาดมันก็คือคองโกนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ
1: อ
0: ะค่ะ
1: เลยการทำไมโลก
0: คือมันก็เป็นสัญญาณเตือนนะว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินอีโบลามานานแล้วนะแล้วมันเหมือนมันหายไปแล้วนะนักเหงา
1: ใช่เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแล้วปุ๊บมันหายไปทั้งหมู่บ้านเลยมันหายไปทั้งหมู่บ้านหลายสิบปีแล้วแล้วก็ตลกตกใจเพราะว่าอัตราการตายมันสูงนี่แหละ
0: อั
1: ตราการเสียชีวิตเนี่ยมันสูงแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าพอเป็นแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ออกไปไหนให้แพร่เชื้อเลยเพราะว่าก็อยู่ในนั้นแหละก็หมดทั้งหมู่บ้านแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่
0: อีโบลาค่ะมันเป็นกลุ่มโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงคือมันเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาใช่แล้วคราวนี้คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณนายแพทย์ยงผู้วรวรรณคือท่านก็บอกนะคะว่าการติดต่อที่สำคัญมันคือการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยกับผู้ป่วยเลยนะหรือว่าสัตว์ดังโรคโดยเฉพาะชาวพื้นเมืองแอฟริกาที
1: ่
0: เขามีความผูกพันกับสัตว์ป่าค่ะโอ้แล้วเขามีประเพณีการทำความสะอาดศพก่อนทำพิธีด้วยคือสมมติว่าป่วยเป็น อีโบลาตายแล้ว

0: ว่าต้องไปทำความสะอาดศพอีกพอไปสัมผัสมันก็สามารถที่จะติดได้อะค่ะคือการระบาดแต่ละครั้งของอีโบลาเนี่ยเขาบอกว่ามันมักจะระบาดในชนบทเพราะอะไรมันเชื่อมโยงกับสัตว์ป่าไงแล้วก็มีการติดเชื้อถ้าติดในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็มีความรุนแรงสูงความรุนแรงของโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยก็มันจะรุนแรงสูงเลยเพราะมันติดต่อคนสู่คนได้อะค่ะ
1: ครับนี่ก็น่าเป็นห่วงเลยนะแม่เรายังสัปดาห์ก่อนยังพูดถึงฮันต้าฮันตาอยู่เลยนะอ
0: ัน
1: นั้นอยู่ในเรือสำราญคนติดก็เป็นหลักสิบอะไม่เท่าไหร่อาจจะมีเสียชีวิตอยู่3ท่านเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ดูเหมือนก็จะควบคุมได้พอสมควรวันนี้มาเจออีโบลาซึ่งหนักแล้วอีโบลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกเคยสะพรึงมาทีงแล้วนะ
0: ใน
1: หลายสิบปีที่แล้วนะ
0: ก็ระยะแรกๆถ้าจะเป็นคนที่ป่วยเป็นอีโบลาเนี่ยนะไวรัสอีโบลาเนี่ยเขาบอกว่าไข้สูงอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อ
1: เหมือนเป็นไข้เลยธรรมดาเลย
0: คลื่นไส้อาเจียน
1: โ
0: อ้มันแยกไม่ออกนะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ค่ะมันมี
1: วันใจก็เป็นแบบนี้แหละ
0: มันมีที่เพิ่มเข้ามาค่ะว่าบางรายเนี่ยอาจจะเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
1: โอ้นี่หนัก
0: ซึ่งก็มันก็จะแยกไม่ออกเนาะนะว่าไข้เลือดออกกับถึงขั้นเป็นไวรัสอีโบลาเลย
1: มันคล้ายๆกันเลยอะ
0: ค่ะ
1: คล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ลามไปจะถึงเอฟเหมือนไข้เลือดออกอะไรเงี้ย
0: เขาบอกว่าตอนนี้มันมียารักษาจำเพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงนะแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเข้ามา
1: เขาเรียกรักษาตามอาการ
0: ใช่ใช
1: ่ยาที่แบบฆ่าเชื้อไวรัสในกระแสเลือดเลยเนี่ยไม่มีนะตอนนี้แม้แต่ไวรัสตัวอื่นนะถ้าเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเนี่ยไม่มียาที่จะไปฆ่าเชื้อแยกออกมานะไม่เหมือนกับพวกแบคทีเรียนะแบคทีเรียเนี่ยมันจะมียาที่ว่ากินพวกยาต้านยารักษาหรือว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายได้แต่ไวรัสนี่ไม่มีนะ
0: ค่ะก็เนี่ยล่าสุดฟีฟ่าเขาประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหุ่นก็สงสารคองโกเนาะ
1: ใช่
0: คือเขาได้เข้ามาแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาอะนะเหงาแล้วก็เป็นที่น่า
1: ที
0: ่แล้วมันสัมผัสกันได้แล้วก็ติดกันได้
1: ที่จะเปิดในเดือนหน้านี้แหละใช่ไหมคองโกติดเป็นตัวแทนทวีปแอฟริกาด้วยใช่ไหมที่เขาไปในคราวนี้หูน่าสงสารเขาอะ
0: โอ้
1: นี่เขาจะต้องถูกจำกัดถุงนู่นนี่นั่นนะ
0: ทะลุร้อยไปแล้วนะมันมีข้อมูลมาว่าแบบ
1: คือสัปดาห์ต้นสัปดาห์นี่เองผมเพิ่งรายงานแต่ไม่ได้รายงานในช่องของเราหรอกนะครับผมรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ย300กว่าคนและเสียชีวิตเนี่ย86คนตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุเกิน400แล้วและผู้เสียชีวิตก็เกิน100แล้วเห็นไหมมันคือ 25% เลยนะ
0: ค่ะ
1: ป่วย400แล้วเสียชีวิต100เนี่ยมันคือ1ใน4เลยนะก็คือ 25% เลยนะฮะซึ่งอัตรานี้สูงมากนะครับ
0: ต้องเฝ้าระวังกันนะคะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันว่าจะกระทบการท่องเที่ยวมากขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
0: ผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลไทยได้เดินหน้าทบทวนแล้วก็เตรียมการในการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันสำหรับกว่า90ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมคือ30 วันใช่คือจำได้ใช่ไหมคะว่าตั้งแต่ปี67เนาะนะเหงาตอนนั้นเนี่ยไทยให้ฟรีวีซ่า60วันเพราะว่าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังจากเจอวิกฤตโควิด-19นี่แหละค่ะ
1: ใช
0: ่แต่ทีนี้พอใช้งานจริงแล้วเนี่ยกลับพบเจอว่ามีต่างชาติบางคนเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานที่อยู่แบบยาวๆเลย
1: ไม่ได้ใช้มาเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของฟรีวีซ่าว่างั้น
0: แล้วก็ยังเจอปัญหานอมินีอีกปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอีกคือแทนที่เงินจะไหลเข้าประเทศกลายเป็นว่าเงินไหลออกไม่พอยังเสียชื่อเสียงของประเทศด้วยทีนี้การพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันแล้วกลับไปใช้30วันเหมือนเดิมเนี่ย
1: ต้องถามฝ่ายการท่องเที่ยวก่อนนะ
0: มันต้องคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงควบคู่ไปกับเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมคะ
1: ใช่
0: คือเศรษฐกิจเราก็อยากให้เดินหน้าแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีความมั่นคงที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสีเทาๆเนี่ยมาเป็นสิ่งที่มาเป็นบ่อนทำลายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะกระทบกับภาคการท่องเที่ยวมากน้อยยังไงนะคะวันนี
1: ้
0: ได้รับเกียรติจากเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME คุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านเลขาครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับผม
0: ถามมุมมองของคุณยุทธชัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ลดเหลือ30วันเนี่ยมันจะกระทบแมสทัวริสต์มากขนาดไหนคือหมายถึงว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วๆไป
1: เน
0: ี่
1: ยเป็นไงบ้าง
0: กระทบไหมคะ

คือถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นมากนักนะครับในเรื่องผลกระทบอ่ะนะครับแต่ว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอ่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าเป็นแฟนประจำแหละนะฮะเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเอาง่ายๆเลยเพื่อนผมที่มาจากสิงคโปร์นะฮะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมาอยู่ประมาณสัก40-50 วันอ่ะคือเกินเดือนนึงอ่ะนะฮะ

0: ูกอยู่นานๆหน่อย
1: อ่
0: ะ
2: ก็จะ
0: ไปเที
2: ่
0: ยวนู่นเที่ยวมาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็มาเรียนทำอาหารด้วยเนาะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วมาเรียนให้ผมไปหากิจกรรมให้เขาทำหน่อยเพราะว
1: ่
0: าเขาเบื่ออยู่ที่บ้านนานมาอยู่ที่นี่มากันทั้งครอบครัวแหละนะฮะแล้วก็ยังไงฮะหนึ่งก็ไปนวดกันที่ประตูน้ำประจำเลยเพราะว่าเขาชอบนวดผมก็ม
1: ี
0: หน
1: ้
0: าที่ขับรถไปนวดพาเขาไปนวดแถวนนทบุรีที่ผมอยู่ก็ไม่ชอบด้วยเพราะก็มีแฟนประจำอยู่ตรงนู้นมันนวดแล้วติดใจฝีมืออันนี้ก็เป็นเรื่องของแฟนประจำเน
2: า
0: ะซึ่งเขาก็จะมาหาแวะเวียนมาหาคนเหล่านี้แหละนะฮะแล้วก็ไปกันตั้ง 5-6 คนแล้วก็ยังไงฮะก็พาไปเที่ยวนอกปฐมมั่งพาไปเที่ยวกาญจนบุรีมั่ง
1: ตลอดทั้ง
0: เดือนเราก็มีหน้าที่พาเพื่อนไปเที่ยวนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นให้ท่านผู้ฟังเห็นนะฮะแล้วก็ยังไงครับว่างๆก็ไปอ่านเจอโฆษณาทำเสริมสวยที่เราใช้เลเซอร์ยิงหน้าน่ะก็ไปทำเลเซอร์อีกผมก็ถามว่าเสียไปเท่าไหร่เนี่ยเสียไป 6,000 เพราะคนนะแข้งไม่ล่วง
1: ไม่ล่วงหรอกนิดเดียว
0: นิดเดียวก็นี่แหละเราก็เป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่บางทีเรานานาเหตุผลนะ
1: ที่เขาอยากจะมาอยู่ยาวจริงๆ
0: อยู่ยาวเขาไม่ต้องเข้าๆออกๆนะครับตอนแรกเขาก็นึกว่าอยู่ได้30วันผมก็นึกว่าอยู่ได้30วันเหมือนกันนะเมื่อปลายปีที่แล้วปรากฏว่าเขาบอกตม.ดักสแตมป์ให้เขา60วันเลย
1: เป็นฟรีวีซ่านะ
0: แล้วเขาเนี่ยเดิมทีจองไว้30วันนะ
1: ขยายเวลา
0: บอกผมขยายเวลาให้หน่อยก็เลยได้อันนี้ส่งเลยนี่เป็นตัวอย่างเน
2: า
0: ะนี่เป็นตัวอย่าง
2: แต่
0: ว่าในด้านลบเนี่ยเรายังไม่ได้รับฟังเหตุผลที่ชัดเจนในด้านลบนอกจากเราฟังจากข่าวนะนะครับว่ามีคนทำตัวเป็นมาเฟียอยู่นานอะไรเงี้ยนะครับผมครับ
2: มันจับเออร์เรอร์ได้หนึ่งอย่างค่ะคุณยุทธชัยคือก่อนหน้านี้เพื่อนคุณยุทธชัยเข้าใจว่าเข้ามาได้30แต่ความจริงมันคือ60อันนี้คือหนึ่งในความเออร์เรอร์เรื่องของการสื่อสารว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ทราบทั้งที่จริงแล้วมันก็น่าจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาและนี่เดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นการสื่อสารที่บอกว่าไม่ได้60แล้วนะเหลือแค่30เนี่ยมันก็จะน่ามีผลกับไฟล์การบินของเขาหรือจะเป็นการพักของเขาด้วยน่าจะอีกหลายเคสเลยนะคะเนี่ย
1: แสดงว่าม
0: ันคงมีผลต่อเนื่องในด้านที่ติดลบละมีแน่นอนนะฮะมันคงมีแน่นอนอันนี้ผมสัมผัสเองนะผมเลยกล้าพ
2: ู
0: ดโอ้ขนาดที่เขาอยู่เพิ่มเนี่ยเราได้เงินจากเขาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ไอ้นี่อ่ะเพราะว่าอย่าลืมคนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยากจะมาเที่ยวจริงๆมาพักผ่อนจริงๆอ่ะเขาต้องหาเรื่องจ่ายแต่ละวันอยู่แล้วนะฮะแต่ละวันแล้วไอ้ถือโฆษณาที่เข้ามือถือเขาน่ะหรือว่าไอ้เรื่องปากต่อปากเน
1: ี่
0: ยในหูของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้เขาอยากจะไปใช้บริการมีเวลาพอที่จะไป
1: อยู่นานนี
0: ่ตรวจเพิ่มฮะไม่ต้องรีบบางทีก
1: ็
0: ไปเดินเที่ยวห้างเนี่ยไปเดอะมอลล์ประจำเลยที่อยู่เดอะมอลล์ที่อยู่นนทบุรีเนี่ย
1: ใช่มันใกล้เดอะมอลล์
0: ซื้อของที่เดอะมอลล์ประจำเลยเอาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ผมว่าเรื่องของการอยู่นานเนี่ยยังไงถ้าได้คนดีๆเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะนะคร
2: ับ ค่ะยังมีกลุ่มเกษียณด้วยนะคะคุณยุทธชัย
0: กลุ่มที่เขาว่างอ่ะมันแน่นอนเพราะนี่คือเพื่อนผมก็ช่วงวัยเดียวกันเนี่ยนะเพราะผมอายุ60กว่าแล้วครับก็คือกลุ่มเกษียณนั่นแหละ
2: ทีนี้เราจะแยกยังไงดีอะคะ
1: ว่าต้องมีการคัดกรองยังไงไหมที่จะแยกไอ้เขาเรียกน้ำดีน้ำเสียปลาดีปลาเสียเพราะว่าเขาพูดถึงว่ามันมีบอกว่าเนี่ยมีคนมาทำเป็นไอ้เทาๆไปแทนที่จะมาเที่ยวก็มาเขาเรียกว่ามาตั้งแก๊งตั้งกวนหรือทำธุรกิจบางอย่างเลยว่างั้นเนี่ยนะคุณนิชัยว่าไง
0: มันไม่ได้สัมผัสเรื่องนี้เยอะเนาะ อาจจะไม่ได้สัมผัสลึกนะแต่ผมก็คิดว่าอย่างนี้ฮะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโลกมันไร้พรมแดนจริงๆฮะคือนักเรียนที่มาเรียนโครงการแลกเปลี่ยนตามมหาลัยต่างๆโดยเฉพาะนักเรียนจีนเน
1: า
0: ะที่เราเห็นกันโดดทั่วไปอ่ะนะฮะหรือนักเรียนต่างชาติก็จริงมีบางคนเป็นนักเรียนต่างชาติเป็นฝรั่งด้วยนะก็เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคืออย่างน้อยที่สุดจะทำให้ญาติพี่น้องเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ดูแลลูกหลานได้นานขึ้น
1: อ
0: ันนี้มองว่าเขาเป็นคนดีๆเน
1: า
0: ะไม่ได้ทำปัญหาอะไรนะฮะพอเขามาอยู่ที่นี่ก็ทำยังไงฮะเขาก็ต้องไปเช่าคอนโดไปคนไปดูคอนโดนะนะครับคือหรือไม่ก็อยู่กับลูกอ่ะนะก็อย่างน้อยเขาก็มาจ่ายเงินทุกวันอ่ะ
1: ทุกวันค่าใช้จ่ายต่างๆ
0: กินบ้านเรานะฮะแล้วบางทีก็อดเที่ยวไม่ได้หรอก
1: กินอยู่ใช้ชีวิต
0: มันมีสื่อทางมือถือเยอะแยะไปหมดชวนเที่ยวอ่ะนะก็เพราะงั้นเขาจ่ายแน่นอนนะฮะแต่ถามว่าไอ้ที่มันเป็นด้านลบล่ะนะฮะหรืออย่างที่บรรดาคนในโรงงานต่างๆตามนิคมอุตสาหกรรมศรีราชาหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ปวดว่าเดี๋ยวนี้เดินเข้าไปเนี่ยคนจีนทั้งนั้นเลย
1: ในโรงงานทั้งนั้น
0: ในโรงงานน่ะนะก็ต้องดูว่าหนึ่งเป็นจีนที่ดำเนินการขอ

0: permit
1: ถูกไหม
0: หรือเปล่า
1: ถ้าถูกก็มีสิทธิ์
0: ถ้าถูกก็มีสิทธ
1: ิ์
0: นะฮะแล้วเราจะไปโกรธเขาไม่โมโหว่ามันอยู่นานอย่างนี้มันก็ไม่แน
1: ่มันมีกฎหมายอยู่ว่างั้น
0: มันมีกฎหมายคอยดูอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นหน่วยงานความมั่นคงอ่ะตม.เนี่ยก็จะตอบได้ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยตม.เนี่ยคงต้องทำวิจัยหน่
1: อ
0: ยนะฮะว่าคือตม.ต้องใช้เทคโนโลยีเรื่องวิจัยหน่อยผมไม่ค่อยได้ยินข่าวว่าตำรวจจะพูดถึงเรื่องวิจัยนะเขาจะพูดแค่ว่าใช้ทางการสอบสวน
1: ทางการสอบสวน
0: แต่ว่าเอาว่า
1: ไม่มีข้อมูลวิจัยเลยนะ
0: เนี่ยเอาข้อมูลวิจัยหน่อยดีกว่าไหมตอนนี้ตำรวจเนี่ย
1: จริงเห็นด้วย
0: มาเป็นงานวิจัยของคุณเลยว่าคุณวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าในความรับผิดชอบของคุณเนี่ยมันพบว่าด้านลบเนี่ยมันมีอะไร
1: กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ว่างั้นอะไรบ้าง
0: ผู้ประกอบการเข้าใจนะว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องยอมว่ารายได้มันหายไปเนี่ยมันอ๋อมันเพราะอย่างนี้เนาะเพราะอย่างนี้นะใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของปกครองท้องถิ่นนะฮะก็ต้องมาบอกว่าในท้องถิ่นเองเนี่ยพบปัญหาอย่างนี้นะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้อย่างที่นายกสมาคมโรงแรมไทยเขาก็กังวลใจเนาะว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของเขาเนี่ยมันลดลงอ่ะนะเพราะว่าจำนวนระยะเวลามันถูก
1: พอ
0: ได้สั้นลงอ่ะนะครับแล้วก็ไอจะใช้เทคนิคว่าไปออกทางสะเดาไปออกทางหนองคายแล้วก็เข้ามาใหม่มันใช้ไม่ได้ด้วยนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าตม.ก็จะมีระยะอยู่นอกประเทศด้วยนะมันไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยว
1: อ๋อไปปุ๊บแล้วกลับมาได้อีกว่างั้นเลยไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วตม.เนี่ยนะบางคนเขาบอกว่านี่แหละเป็นช่องทางของการอัดฉีดละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นระเบียบนะเขาไม่อยากจะให้แบบว่าใช้วิธีการแบบคุณใช้เทคนิคแล้วก็ออกไปแค่วันเดียวหรือคืนเดียวแล้วคุณเข้ามาม ันจะกลายเป็นเรื่องดุลพินิจของตม.เขาใช่ไหมฮะทีนี้พอใช้ดุลพินิจของตม.เขาเนี่ยมันก็จะถูกคอมเพลนอีกแหละเนี่ยอะไรเนี่ยผมออกแล้วผมจะขอเข้ามาก็เข้าไม่ได้ไม่สะดวกมันก็จะมีเสียงเหมือนกับก่อนที่ยกเลิกก่อนที่มันยังมีตามติดวันเมื่อหลายสองสามปีก่อนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณารอบครอบนะเรื่องแบบนี้นะฮะซึ่งเอาละเราก็ต้องไว้ใจรัฐบาลแหละว่าเขามีความรอบครอบแล้วต้องไว้ใจเรื่องของกระทรวงมหาดไทยซ
1: ึ่
0: งเป็นหน้าที่โดยตรงอ่ะนะฮะกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องมีข้อมูลอ่ะเพราะว่าเถียงกับใครไม่เถียงกับกระทรวงการต่างประเทศในเถียงยากนะครับ
1: เขาบอกข้อมูลก็เยอะว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาบอกข้อมูล
1: พูดถึงข้อมูล
0: เป็นคนเอาสแตนดิ้งนะถึงว่าเขาเอาสแตนดิ้งนะครับ
1: พูดถึงข้อมูลมันมีอย่างนี้เมื่อวานผมก็นำเสนอไปแล้วอยากจะถามคุณยุทธชัยวันนี้ก็คือบอกข้อมูลเนี่ยฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยบอกว่าเหมือนไปสำรวจกับผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นนี่แหละพวกโรงแรมแรงต่างเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกที่ฟรีวีซ่าเข้ามาเนี่ยเขาพักไม่เกิน21วันหรอกข้อมูลเขาว่างั้นในบ้านเมืองนะบอกว่าพักไม่เกิน21วันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดว่าหันจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยพอพักจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก3สัปดาห์เขาก็กลับเลยว่างั้นนี่นะคุณยุทธชัยว่าไง
0: ถ้าเกิดว่าในมุมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นมุมที่ก่อปัญหาด้านอื่นนะไม่ได้เป็นมุมที่ก่อปัญหาด้านเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมุมแบบนี
1: ้
0: ถูกไหมฮะเขาก็บอกมาทำอะไรของเขาว่า20วันแล้วเขาก็กลับมาใหม่วันหน้านะฮะไม่ได้อยู่นานหรอกแต่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมแบบนี้เราเรียกว่ามีไว้ก่อนไม่ดีกว่าเหรออ
1: ๋อใช่ไหมเพราะมันมีบางคนที
0: ่ก็ไม่เป็นไรดิ
1: อย่างเพื่อนคุณยุทธชัยที่มา3-4รอบต่อไป50วันเนี่ยใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์อ่ะใช่ไหมถูกไหม
0: อันนี้คือเพื่อนผมเนี่ยเอาตาวีซ่ามาดูกันได้เลยเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาอยากจะอยู่ก็ไม่เกินเดือนเอ้าปรากฏว่ามาเดินมาบอกผมเนี่ยเขาจริงๆเขาอยากอยู่30วันนิดหน่อยก็ดีท
1: ั้
0: งหมดอย่างนี้แต่ทีนี้พอตม.ให้60วันเขาบอกเอ้ยอย่างนั้นก็อย
1: ู่
0: เพิ่มอีกหน่อยก็อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันเที่ยวเมืองไทยมันสนุกจะตาย
1: ใช่มีที่เที่ยวมีความบันเทิงเริงรมย์อะไรต่างๆเยอะ
0: ที่นั่นแล้ว
1: ราคาก็ไม่แพงมาก
0: นั่งดื่มร้านดังที่แจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยนะก็มีความสุขจะตาย
1: เพราะฉะนั้นมันต้องคัดแยกกันให้ดีว่าระหว่างคนที่โอ้โหอยากจะมาเปย์สตังค์แล้วก็อยู่ในระยะเวลาเกินเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะกับกลุ่มที่เหมือนบ้านเมืองหรือฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มาทำธุรกิจสีเทามานู่นนี่นั่นต่างจริงมันต้องแยกกันใช่ไหม
0: ควรจะแยกนะแต่ผมเข้าใจว่าหน้าที่นี้มันก็คงเป็นหน้าที่ที่ต้องมาเลยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าในทางปฏิบัติเราปฏิบัติต่อเขายังไงเขาก็ต้องปฏิบัติต่อเขาในระดับเดียวกันนะฮะเราให้เขา60เขาก็ควรจะให้เรา60เราให้เขา30เขาก็ให้เรา30แต่บางทีเราให้เขาให้เรา60เขาก็ยังให้เรา

0: เอา30อยู่มันนะก
1: ็
0: ม
1: ี
0: นะก็ไม่ได้ว่าอาจจะต้องเท่ากันก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นห่วงนะอย่างมาเลเซียสิงคโปร
1: ์มันต้องแยกนะ
0: มาเลเซียเขาอาจจะเข้าออกบ่อยเพราะว่าเขามีส่วนหนึ่งเข้าทางบกนะฮะแต่สิงคโปร์เนี่ยยังไงเขาบินมาเนี่ยเอาอย่างสิงคโปร์เนี่ยให้เขา60บาทก็ให้ไปเถอะนะฮะหรือว่าบางประเทศเนี่ยเราก็ดูเถอะนะฮะอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วให้เขา60วันผมว่าก็ไม่ได้มีข้อเสียเนาะถึงแม้ว่าพวกนี้ก็จะมาอยู่เวิร์กฟอร์มโฮมก็จริงนะแต่ว่าจริงๆเขาก็ออกไปกินวันเต้าก็เรียกเกสต์เฮาส์อ่ะนะทุกวันซื้อนู่นซื้อนี่เป็นของใช้ประจำวันก็เป็นพลเมืองที่ดีคนนึงอ่ะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บางชาติก็อาจจะอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เจ้าบ้านรู้สึกเครียดก็มีนะมาย้ายอยู่ข้างบ้านเนี่ยนะ
2: ใช่ใช่เพราะว่า
0: ต้องดูหน่อย
2: มันจะมีบางเคสค่ะคุณยุทธชัยว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามาแย่งอาชีพของเขาอ่ะ
1: ระ
2: ยะเวลาขนาดนั้นมันได้อะไรเงี้ยตรงนี้คุณยุทธชัยมองยังไงอะเขามันจะช่วยสกรีนกันยังไงดี
1: แยกเวลาประเทศอย่างที่คุณยุทธชัยว่าไหมคืออาเซียนเนี่ยเอาเลย60วันว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ใช่อย่างนี้ก็ได้ใช่ก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าก็ทำเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วจริงๆก็อาจจะต้องมีเรื่องของวิธีการที่ดีอ่ะเหมือนตอนที่ยุโรปเขาทำกับเราอ่ะนะว่าเราไปขอวีซ่าเข้าประเทศเขาเนี่ยถ้าเรามีประวัติเดินทางเข้าออกบ่อยๆเขาก็ให้เราอยู่นานนะตอนนี้งวดเนี้ยนะฮะทำวีซ่าเข้ายุโรปเนี่ยเขาก็ขยายเวลาให้เราอยู่นานขึ้นนะฮะอาจจะไม่ใช่ว่า30วันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ให้เราอยู่นานแล้วก็อายุวีซ่าหมดภายใน2ปีนะฮะก
1: ็
0: คือไปได้อีกนะภายใน2ปีเนี่ย
1: มีประวัติดีว่างั้นนะ
0: มีประวัติดีอ่ะแล้วก็อาจจะมีวิธีการที่มันค่อนข้างจะผ่อนปลนหน่อยก็ได้นะคร
1: ับ
0: เพราะว่าอย่าลืมนะเราให้สิทธิพิเศษกับใครก็แล้วแต่คนนั้นก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติ
1: ใช่
0: นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยพิเศษหน่อย
1: ชั้นพิเศษด้วยชั้นเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะ
0: มาอยู่นานขึ้นหน่อยหน่อยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอยากอยู่อ่ะบางทีเดี๋ยวมันจะกลับแล้วยังอยู่ได้อีกหน่อยอยู่อีกหน่อยก็แล้วกัน
1: ไอ้เรื่องการสกรีนสแกนพวกนี้มันนานไหมมันใช้เวลานานไหมว่าเอ๊ะมันจะต้องเสียเวลาหรือไงที่แทนที่จะไปสกรีนว่าจะให้ใครไม่ให้ใครเลยผมว่ามันไม่น่าจะเสียเวลามากนะ
0: ก็อย่างนี้สิครับเวลารูดสแกนแถบแม่เหล็กที่บัตรพาสปอร์ตตม.ก็เห็นไส้เห็นภูมิคนที่อยู่ข้างหน้าหมดแล้ว
1: รู้กันในทางหมดนะ
0: ก็รู้หมดแล้วเข้าออกมาเมื่อไหร่ล่าสุดออกไปเมื่อไหร่นะฮะเขาก็รู้ออกรู้อยู่แล้วล่ะเข้ามาบัตร10 วัน15 วันอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันมีวิธีอยู่แล้วล่ะครับผมว่าถ้าจะทำให้มันดีหน่อยในยามที่หาเงินยากอ่ะตอนนี
1: ้เออใช
0: ่ตอนนี้มันหาเงินยากนะ
1: ใช่
0: หาเงินง่ายนะผมไม่ว่าเลยนะเราจะทำไงก็ได้โอ้ยนักท่องเที่ยวมาเป็นปลวกเป็นมดเลยเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ตอนนี้มันแย่งชิงกันอยู่ต่อปีกันอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ได้ช่องแล้วก็จริงอย่างที่คุณยุทธชัยบอกนะช่วงนี้มันหาเงินยากก็เอามาให้มันอยู่ในกระบวนการ
1: เพื่อนๆแล้วก็โกยสตังค์เข้ากระเป๋ากันได้เราก็จะผลักดันรูดซิปปิดกระเป๋ามันไม่ใช่นะ
0: ใช่มันก็ต้องดูเขาเรียกว่าดูทิศทางลมนิดนึงนะฮะไอความมั่นคงของประเทศเราก็ดูเราก็ห่วงอ่ะนะฮะแต่ว่าอยู่ดีอย่ามาปุ๊บปั๊บทันทีเราก็ดูหน่อยนะฮ
2: ะจริงๆตอนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการเขากังวลมากๆคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันมีไม่มากพอหรือความเข้มงวดในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่มากกว่ากันค่ะ
0: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องสองอย่างนะเอาจริงๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยสักนิดนึงอ่ะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยช่วยกันทำตามกฎหมายอ่ะนะฮะ
1: ตามกฎหมาย
2: เจ้าหน้าที่นะแต่นี่คุณยุทธชัยพูดถึงเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ประชาชนนะ
0: ทำตามกฎหมายเนี่ยไม่มีหลีตาไม่มีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะ
1: สำค
0: ั
1: ญนะ
0: ก็ทำให้เราเนี่ยที่อยู่เป็นคนทำหากินนะฮะมันเรียกว่าไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนได้รับผลกระทบไปด้วย
1: โอ้อันนี้ชัดเจนเพราะว่าแหมพูดจะไปหาว่าฝ่ายความมั่นคงแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือทุกคนมันจะต้องมีบอร์เดอร์ช่องทางในการที่จะรักษากฎหมายของตัวเองอยู่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งจะมาให้ความมั่นคงโดยให้ฝ่ายท่องเที่ยวเนี่ยมารับผิดชอบเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เพราะฝ่ายความมั่นคงก็ต้องติดตามว่าตาคนนี้เป็นสีเทาแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจเทาๆมาฟอกเงินมาสแกมเมอร์อันนี้มันก็ต้องคัดเป็นลายๆไปถูกไหมไล่จับกันไปเออ
0: คือบุคลากรในแวดวงท่องเที่ยวเนี่ยเป็นมือไม้ที่ดีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ในการเป็นตาสับปะรดคอยสอดส่องให้อ่ะ
1: เ
0: ฉพาะสอดส่องไปเหนือกว่าเราที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
1: อ
0: ่ะบางทีเราเองก็รู้สึกพร้อมเหมือนกันนะคือบอกไปแล้วมันก็หายไปบอกไปแล้วก็เห็นไอ้ที่ยังอยู่เลย อะไรเงี้ยนะฮะมันก
1: ็มีอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบนข้างบนเราเนี่ยแข็งเน
1: า
0: ะเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจ
1: ใช่
0: จะเป็นมือไม้ให้เขาอ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะเขาบอกไปทำไปก็มีการเปลี่ยนแปลงเห็นทันตาเลยนะฮะ
1: ไปก็เงียบเฉยเลยใช่ไหม

0: ไปบางทีก็ยังเงียบยังเดินอยู่ยังทำหน้าที่ซ้ำยังอะไรอยู
1: ่ นี่ไงพันธุ์
0: ม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: มาแย่งเราหากินซ้ำอยู่อีกนี่หว่า
2: ใช
0: ่พอบอกซ้ำสองไปก็ยังเหมือนเดิมซ้ำสามไม่บอก
1: ไม่บอกแล้ว
0: ละ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวละ
1: นั่นสิ
0: เนี่ยมันความจริงนะมันเป็นอย่างนี้ครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดมาตรการนี้มันถูกใช้จริงๆอะค่ะคุณยุทธชัยคิดว่าจังหวัดไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างคะจากการยกเลิก60วันแล้วมาเหลือ30วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่เป็น
0: แล้วต้องแน่นอนแหละก็คือ1นะกรุงเทพและปริมณฑล
2: ต้องได้ค่ะ
0: นะพัทยาต้องได้แล้วแถวนี้นะ
2: ทั่วเมือง
0: แล้วเชียงใหม่ก็ต้องได้ละภูเก็ตก็ต้องได้รับละ
1: โอ้เมืองใหญ่แน่เลย4เมืองนี
0: ้ใต้สุดเนี่ยไม่ค่อยได้รับหรอกเพราะว่าเข้ามาเป็นนักเที่ยวขาประจำที่ประเทศมันกินดูดไปกี่วันแล้วก
1: ็แล้วกลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่
0: แล้วก็มาใหม่ก็มาใกล้มาสะดวก
1: ใช่ไหมครับรถมา
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่บอกว่าตรงนี้แหละจะมีผลกระทบแน่นอนนะเพราะอย่างนักท่องเที่ยวตามซีซั่นเนี่ยอย่างรัสเซียในหนีหนาวมาเนี่ยเขาอยากจะมาอยู่มันใช่ไม่ใช่อยู่20วันนะ
1: ใช่มันหนาวยาวนานน่ะ
0: มันหนาวยาวนานนะอยู่ทั้งทีก็อยู่ได้60วันยิ่งสบายอ่ะแล้วอยู่โดยที่ว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเขาบอกนี่มาอยู่เป็นเจ้าพ่อหรือไงเนี่ยก็เห็นอยู่กันนานแล้วก็อยู่บางทีทำ
1: จริงไม่ใช่
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นขาใหญ่จะด้วยซ้ำไปเนาะเพราะฉะนั้นเจ้าที่บ้านเมืองอ่ะต้องเข้มแข็งสิ
1: ใช่จะมาโยนให้ฝ่ายท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้
0: จะมาโยนให้เราซึ่งเป็นประชาชนตาดำๆทำมาหากินกับเขาเนี่ยแล้วผมว่าไม่ได้แล้วต้องจัดการตรงนี
1: ้คือ
0: มันก็ไม่เชิงนะฮะ
1: คือเราก็อย่าไปตีค่าว่าเขาเป็นมาเฟียรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องไปไล่ดูเป็นรายบุคคลว่าหมอนี่เป็นมาเฟียหรือหมอนี่จะหนีหนาวใช่ไหม
0: คือเราไม่มีใครใหญ่กว่าคนในพื้นที่หรอกฮะคนต่างประเทศเนาะ
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศได้แล้วดูการของเขาเขาต้องการอยู่นานอ่ะใช่ไหมฮะรัสเซียยูเครนเนี่ยยังเป็นอยู่นานอิสราเอลก็เบื่อสงครามก็อาจจะมาอยู่เรานานหน่อยอยู่ตามเกาะต่างๆที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านเมืองเราเข้มแข็งมันไม่มีข่าวด้านลบหรอกมันบอกว่ายึดครองที่ดินซื้อที่ดินผ่านโนมินีเนี่ยคือถ้าเราเข้มแข็งตรวจสอบหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยมันก
1: ็ไม่ยาก
0: ไม่ยากเกินไปหรอกไม่ยากเกินไป
2: คือถ้าไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามาเขาก็เดินเข้ามาไม่ได้
1: สำคัญหลีตาข้างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: อันนี้ก็มันก็พูดกันก็เป็นปัญหามานานนะครับ
2: เนี่ยสิเพราะว่าเรื่องนี้ที่พอเราจะพูดแล้วมันก็เจอในจุดที่อย่างที่รู้กันอยู่นี่แหละมันเลยกลายเป็นปัญหาคาราคาซังแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมคะคุณยุทธชัยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อต้นเรื่องที่เราคุยกันคือยกเลิกฟรีวีซ่าแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอเราคุยมามันก็จะเจอปัญหาเดิมๆแบบนี้ค่ะ
0: ผมก็พูดเรื่องนี้มา10กว่าปีแล้วเนาะจนกระทั่งว่าจากมีบทบาทสูงสุดจนกระทั่งตอนนี้ก็มีบทบาทไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ยังเห็นว่ามันเป็นปัญหาเหมือนเดิมอ่
2: ะ
0: จนกระทั่งว่าจะเลิกแล้วนะฮะก็จะอีกสัก 3-4 ปีก็จะเลิกละประมาณสัก65 67นี่ก็จะเลิกละก็ยังจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะว่ามันเข้าลูกเข้ารอยวางใจได้เต็มที
1: ่ใช่ม
0: ั้ยนะฮะยังรู้สึกว่ายังห่วงอยู่อ่ะในเรื่องเนี้ยนะฮะ
1: คือจริงๆตอนนั้นตอนฟรีวีซ่านี่คุณยุทธชัยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ว่าอยากจะให้มันมีฟรีวีซ่าตรงนี้เพื่อการท่องเที่ยวมันจะโฟลว์ขึ้นมาใช่ไหมถูกไหม
0: คือจริงๆแล้วเรียกว่าขยายระยะเวลาพำนักดีกว่า
1: ระยะเวลาพำนัก
0: อันนี้มันก็ไม่เชิงว่าฟรีวีซ่าแค่ที่เดียวสำหรับทุกชาตินะเพราะในเริ่มต้นประกาศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของประเทศจีนคาซัคสถานหรือว่
1: า
0: บางประเทศนะที่เราเคยเก็บเรื่องของวีซ่าเขาอย่างคาซัคสถานเมื่อก่อนเราเคยเก็บวีซ่านะฮะเราก็ไม่เรียกไม่ต้องไปทำวีซ่าสำหรับบางประเทศที่เคยอยู่ได้ไม่ต้องทำวีซ่า30วันแล้วก็ขยายให้เป็น60วันตามมา
1: ขยาย
0: เหตุผลเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายใช่ไหมฮะซึ่งมันกระตุ้นได้แน่นอนแหละ
1: กระตุ้นได
0: ้กระตุ้นได้แน่นอนแต่ธรรมดาของคนเนี่ยพอมันเกิดการไม่มีการที่รู้สึกว่าบังคับกฎหมายกับเขาได้เข้มงวดเขาก็เลยรู้สึกว่า
1: ใช้กฎหมาย
0: เขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีอิสระ
2: 1 นาทีสุดท้ายค่ะคุณยุทธชัยถ้าเรายังต่อย้อนกันไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราแพ้คู่แข่งอย่างเวียดนามอย่างมาเลเซียอย่างอินโดนีเซียไหมคะ
1: เชื่อด้วยกันเนี่ยนะการท่องเที่ยว
0: มันในระยะยาวเนี่ยต่างประเทศเวียดนามดาวรุ่งเนี่ยเขามีอะไรที่ลงตัวกว่าเราเข้าไปเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆนะขนาดเดียวกันของเราเนี่ยปัญหาที่พูดกันในระยะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เหมือนสนิมที่อยู่ในเนื้อในของเหล็กอ่ะนะฮะแล้วมันจะค่อยๆทำลายทุกวงการเลยนะครับมันจะต่อเนื่องเป็นประทัดจุดเลยนะครับเราจะทำให้เราฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าไปอย่างทำให้เราช้าลง
2: เลย
0: ทุกอย่างอ่ะมันไปได้หมดนะฮะ

0: ุญแจดอกแรก
1: เนี่ยพอประเทศอื่นเขาจัดระบบดีเนี่ยเขาก็ก้าวมาเร็วๆเร็วๆเหมือนกับควบม้าเราขี่ลาอยู่เขาควบม้าแต่แม้เราจะนำหน้าเขาไป10กิโลนะสักพักหนึ่งเขาก็ไล่เราทัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนนะฮะให้ได้อ่ะนะครับ
0: กุญแจดอกแรกคือคอร์รัปชันเลยใช่ไหม
1: มันคอร์รัปชันอยู่แล้วครับแน่นอนเลยทุกอย่างนะฮะทุกอย่าง
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยุทธชัยค่ะสำหรับการให้เกียรติวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับ สวัสดี
1: คร
0: ับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชนะคะเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที
0: ่
2: กำลังคิดกันอยู่ว่าเราจะใช้ดีไหมฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็กลับมาที่เรื่องเดิมที่คุยกันในทุกหัวข้อเลย
0: ที่ล็อกประเทศไทยล่ามโซ่ประเทศไทยไว้คือกุญแจที่ชื่อว่าคอร์รัปชันนะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อรถคันละเป็นล้านแต่ว่าในขณะเดียวกันเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ชาร์จได้แค่ 70% เท่านั้นเองจะมีความเสี่ยงขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะมาพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: คุณผู้ชมรู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะท่านมอบให้มอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนไปดูในการวงสนทนานะคะเพราะว่าเขามีการเจรจากันสคบก็เรียกวอลโวเนี่ยมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าไหม้ตอนที่กำลังชาร์จอยู
0: ่
2: คือมันก็จะมีข้อเสนอว่าเปลี่ยนรถใหม่ไห
0: ม
2: หรือเปลี่ยนแบตแต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งจุดที่ยังไม่ได้รับการพูดถึงก็คือเรื่องของการรับซื้อคืนทีนี้ผู้บริโภคหลายคนเลยก็ยังไม่พอใจทีนี้มันก็จะมีเรื่องของคดีอาญาเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วที่ปวดใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าในขณะที่กำลังเจรจากันอยู่เกี่ยวกับรถรุ่นที่มีปัญหาอยู่ที่ชาร์จแล้วไฟไหม้เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีอีกเคสหนึ่ง
0: อ
2: ีกรุ่นนึงก็คือไฟไหม
0: ้ยี่ห้อเดียวกันนี่เหรอนะ
2: ยี่ห้อเดียวกันโอ้ไม่คือเห็นใจทุกฝ่ายจริงๆนะคะสำหรับเรื่องนี้สำหรับกรณีนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ค
2: ุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลืออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท
0: ่
4: าน
0: อ้าวเล่าให้เล่าให้ผู้ฟังเราฟังกันหน่อยฮะว่าเป็นยังไงบ้างท่านในฐานะที่ไปสังเกตการไปเป็นผู้ตรงกลางอยู่ตรงนี้ท่านเป็นยังไง
4: ในกรณีรถวอลโว่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช
4: ่ครับ CX30เนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยได้มีการประชุมนะครับโดยการเชิญนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถคือผู้เสียหายผู้บริโภคนะครับโดยที่ทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยครับก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยนะครับได้ไปทำหน้าที่การเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปหรือหาทางออกร่วมกันนะครับโดยรวมก็คือว่าในฝั่งของทางวอลโว่เนี่ยนะครับ
0: ตั
4: วแทนบริษัทนะครับที่แจ้งในที่ประชุมเนี่ยครับเขาจะดำเนินการได้แต่เพียงแค่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของการเปลี่ยนในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยน 100% เนี่ยครับเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยครับใน 90% ของจำนวนรถทั้งหมด1,666 คันนะครับเพราะว่า2คันเนี่ยไฟไหม้นะครับไฟไหม้เนี่ยก็คันหนึ่งเนี่ยทางวอลโว่ได้
0: เอาร
4: ถไปเปลี่ยนให้แล้วนะครับส่วนอีกคันหนึ่งอยู่ระหว่างการเจรจานะครับทีนี้กลับมาในส่วนของรถที่เหลือ1,666 คันต่อกรณีที่ใช้แบตที่มันมีปัญหาอยู่ในขณะเนี้ยนะครับทางวอลโว่แจ้งว่าก็จะเปลี่ยนในเรื่องเฉพาะในเรื่องของแบตให้เท่านั้นนะครับซึ่งเปลี่ยน100% ใน 90% เปลี่ยนทั้งหมดนะครับ 90% ของจำนวนรถส่วน 10% เปลี่ยนเพียงแค่1โมดูลเท่านั้นนะครับ
0: 1
4: โมดูลเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเขาทางบริษัททั้งว่ายังมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางผู้บริโภคเองก็บอกว่าอย่างนั้นก็มันก็ไม่แฟร์ครับเพราะว่าเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณมาอ้างว่ามันยังเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้ในขณะที
0: ่
4: นะครับ
2: มันมีเหตุเกิดขึ้นไปแล้ว
4: เหตุเกิดขึ้นไปแล้วรถไฟไหม้ไปแล้วได้รถเปลี่ยนใหม่แต่เขายังคงต้องเสี่ยงกับการใช้รถที่ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาตามมาหลังจากที่มีการ
0: เปลี่ยน
4: แปลงรถซ่อมแล้วหรือไม่ครับ
2: ค่ะใช่ๆเพราะอันนี้มันเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะคุณเดิมชัยคือกลุ่มที่เขาได้รับการดูแลแล้วคือไหม้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ย

0: ยังไม่ไหม้เพราะว่าชาร์จ 70% ตามที่เขาแนะนำมาคราวนี้ประเด็นเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการได้รับสินค้าที่มันไม่ได้ตามที่โฆษณาเอาไว้จริงๆนะคะเพราะว่าม
1: ันเป็นอย่างนั้น
2: ใช่ครับ
0: เราควรชาร์จได้100สิแต่นี่ชาร์จอยู่ได้ 70% อย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่ครับอันเนี้ยก็คือถามว่าเมื่อวานเนี่ยทางผู้บริโภคเองเนี่ยครับก็มีการหยิบยกเอาเรื่องของข้อมูลนะครับที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทบรอนโวนะครับที่มีการโฆษณาถึงรถรุ่นนี้นะครับให้กับที่ประชุมรวมทั้งนำเอกสารมามอบให้ครับว่าเขาตัดสินใจในการซื้อและใช้บริการรถรุ่นนี้เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นรถที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพสูงนะครับตามที่มีการโฆษณาไปนะครับงั้นถามว่าในสิ่งนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามโฆษณานะครับก็เข้าข่ายการกระทำผิดนะครับที่มันในส่วนของกฎหมายคุ้มครองคุ้มพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับว่าถ้าเป็นการโฆษณาที่เกินจริงนะครับก็มีความผิดในเรื่องของทางอาญาที่มีโทษจำคุกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครับแต่ในส่วนความรับผิดชอบนะครับในส่วนของสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดูแลภายใต้กฎหมายพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522นะครับก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนในการที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคในกรณีทางแพ่งได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าเขาซื้อรถนะครับรถราคาเต็มมา1ล้านรถราคาเต็ม1,800,000 บาทนะครับในจนถึงณปัจจุบันนะครับผ่อนชำระไปแล้วรวมทั้งในเรื่องของการจ่ายค่างวดไปทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเป็นเงิน1 ล้านเนี่ยครับถ้าทางผู้บริโภคไม่พึงพอใจที่จะใช้รถต่อนะครับมายื่นเรื่องให้สคบนะครับคือสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคของเรานะครับได้รวบรวมเรื่องทั้งหมดนะครับเราก็จะฟ้องนะครับในการที่จะเรียกค่าเสียหายทั้งหมดคืนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการผ่อนรถนะครับค่าเสียหายที่เป็นองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้รถประเภทเนี่ยรถคันเนี้ยนะครับรุ่นเนี้ยนะครับทางข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะได้ดูแล้วก็ดำเนินการในการฟ้องแทนนะครับ
1: ก็คือสคบรับหน้าเสือว่าถ้าเกิดว่าผู้บริโภคหรือเจ้าของที่ซื้อรถมาเนี่ยเขาอยากจะฟ้องเนี่ยเดี๋ยวสคบช่วยฟ้องให้ว่างั้นถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่แล้ววันนี้ล่าสุดก็คือรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีการตั้งสั่งให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานนะครับที่สำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับขึ้นมาดูแลรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคจำนวน 1,600 ฝัก166ท่านที่เหลือครับ
1: อัปเดตณปัจจุบันนี้มีคนมายื่นขอสคบให้ช่วยฟ้องอย่างฮะ
2: มายื่นเรื่องแล้วทั้งหมด300ฝากท่านครับ
1: โอ้วันเดียวเลยนะวันเดียวมา300กว่าคนเลย
0: ค่ะทีนี้ในอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดเป็นสิทธิ์ของผู้ประกอบการนะคะคุณประเดิมชัยที่เขาเองก็ต้องมีระยะของการพิสูจน์ในเรื่องของอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเหล่านี้เนี่ยคือสคบมีการประสานกับหน่วยงานไหนไหมคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกอย่างมันรันไปได้ให้เป็นภาพชัดเจนสำหรับผู้บริโภคที่เขาคาใจอะค่ะ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับ ในกระบวนการในการหาข้อมูลนะครับโดยทางสคบเนี่ยครับก็ได้มีการสั่งให้ทางบริษัทบุญโว่เนี่ยครับไปหาผลการทดสอบนะครับที่รับรองโดยมาตรฐานนะครับมาแจ้งกลับมายังสำนักงานข้าราชการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับภายในวันที่30พฤษภาคมนะครับจะเหลือเวลาไม่กี่วันนะครับฉะนั้นก็จะครบตามที่ทางสคบสั่งไปนะครับว่าแล้วก็จะทางสคบเองก็จะมาดูนะครับว่าสิ่งที่ทางบริษัทวอลโว่ได้แจ้งมานะครับมันเป็นหลักฐานหรือเป็นข้อมูลนะครับที่รับฟังได้แค่ไหนอย่างไรครับ
0: คราวนี้ขออนุญาตถามแทนผู้บริโภคอะค่ะที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เจอปัญหาหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เจออยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าเขาควรจะเตรียมตัวยังไงคะอย่างเช่นเรื่องของการเตรียมเอกสารหรือเตรียมหลักฐานหรือเตรียมอะไรรายละเอียดต่างๆที่จะช่วยสคบได้อะค่ะ
1: ครับก็ต้องเตรียมเลย
2: ครับแน่นอนครับว่าองค์ประกอบหลักที่ทางถ้าสมมติจะให้ทางสคบนะครับไปรับผิดชอบในการฟ้องเรียกค่าเสียหายคืนให้นะครับ อันนี้นะครับทางผู้เสียหายก็จะต้อง1สัญญานะครับที่จะต้องเตรียมไปนะครับ2ก็คือว่าในเรื่องการจ่ายค่างวดนะครับหรือว่าวงเงินที่ใช้จ่ายไปกับการ
1: เท่าไหร่แล้ว
2: เนี่ยนะครับเท่าไหร่จ่ายค่างวดค่ารถให้กับทางบริษัทไปนะครับเป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยก็ต้องนำไปให้นะครับสคบนะครับเพื่อที่จะรวบรวมในการฟ้องให้ครับ
1: ซึ่งภาพรวมถ้าเกิดว่าฟ้องสำเร็จเนี่ยนะฮะหมายความว่าเขาจะได้เงินคืนแล้วก็ร

0: ็คืนบริษัทกลับไปถูกไหม
1: ใช่ถูกครับใช่ครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนั้น
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
2: ทีนี้ถ้าเกิดในทางกฎหมายตอนนี้ที่เราพูดกันคือในมุมของการฟ้องแพ่งใช่ไหมคะคุณประเดิมชัยมันจะมีเคสไหนที่ไปจนถึงขั้นเป็นเคสคดีอาญาได้เลยอะคะ
1: ในเคสอาญาเนี่ยครับมันเป็นเรื่องขององค์รวมที่เกี่ยวข้องกับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าในเรื่องของการเรื่องของการโฆษณาซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับมันบังคับอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเป็นการโฆษณาที
0: ่
1: เกินกว่าความเป็นจริงเป
0: ็
1: นการโฆษณาแล้วทำให้เกิดความเสียหายก
0: ับ
1: ผู้บริโภคเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันเข้าข่ายที่นะครับถือว่าเป็นการกระทำผิดอาญานะครับซึ่งทางคสคบเนี่ยก็จะต้องเป็นโจทย์ในการฟ้องโดยที่ไม่จะต้องคือหมายความว่าตอนนี้เหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏหลักฐานแล้วว
0: ่
1: าในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมานะครับทางผู้บริโภคเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเพราะเขาเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการที่ว่า
0: โฆษณา
1: ถ้าคุณเนี่ยมีคุณภาพนะแต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่มีการโฆษณาอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อครู่หรือว่าในหน้าเว็บไซต์ที่ทางบริษัทบนโลกขึ้นมานะครับว่าคุณสมบัตินะครับของรถรุ่นนี้นะครับ
0: ต้องทำจริง
1: นะครับดียังไงอะไรเงี้ยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ท้ายสุดแล้วใช้ไปเพียงแค่6เดือนมันก็มาเกิดปัญหาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ผมคิดว่ามันเข้าองค์ประกอบในส่วนของการโฆษณาที่เกินจริงนะครับ
0: ไอ้อย่างนี้หมายความว่าสคบเนี่ยไม่ต้องรอผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถเนี่ยมาฟ้องร่วม
1: ใช่ไหมครับไม่ต้องรอ
0: คร
1: ับผู้บริโภคครับเป็นเรื่องที
0: ่
1: หน่วยงานรัฐนะครับก็คือในส่วนของสคบเนี่ยต้องดำเนินการทำหน้าที่ในส่วนนี้เลยครับ
2: โอ้การเคลื่อนที่ของสคบครั้งนี้นี่ค่อนข้างมีผลมากๆเลยนะคะคุณประเดิมชัยเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยประชาชนที่เขาเองอยากที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างที่นโยบายของรัฐบาลบอก
0: ยุคเปลี่ยนผ่าน
2: ใช่เขาก็อยากมีหน่วยงานสักหน่วยงานนึงที่มาเป็นที่พึ่งให้เขาได้มาเป็นปากเป็นเสียงให้กับเขาได้ค่ะ
0: พอบางทีเขาเข้ามาเขาก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊จะยังไงแต่อยากได้เพราะประหยัดใช่ไหมฮะ
1: ครับเพราะว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองครับท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดเหตุท่านก็ได้สั่งการมายังท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็ไวนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับก
2: ็
1: สั่งนะครับมอบหมายผมได้เข้าไปดำเนินการโดยทันทีนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมติดตามเรื่องต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของทางอาญาและรวมทั้งความคืบหน้าในการที่จะรวบรวมเรื่องเอกสารหลักฐานที่ทางผู้เสียหายนะครับผู้บริโภคเนี่ยมายื่นให้กับทางสคบนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ยังไงนะครับขั้นตอนกระบวนการก็จะเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องครับ
2: คุณประเดิมชัยค่ะขออนุญาตถามแทนคนที่เขาเป็นผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของรถรุ่นที่มีปัญหาอยู่เนี่ยถ้าระหว่างที่กำลังรออะไรแล้วรถเกิดมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะใครต้องรับผิดชอบคะหรือเขาต้องไปแจ้งใครยังไงอะคะ
1: ก็ความรับผิดชอบแน่นอนว่ามันต้องเป็นบริษัทบอลโวอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นใครเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับเขาก็สามารถมาแจ้งนะครับที่สคบนะครับก็ได้หรือว่าจะไปดำเนินการในการฟ้องร้องเองก็ได้นะครับกฎหมายก็เปิดโอกาสนะครับไม่ได้เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าถ้ามาให้สคบรับผิดชอบในการดูแลให้เนี่ยครับมันก็ทางผู้บริโภคก็จะสะดวกในตรงที่ว่าคุณไม่ต้องไปเสียค่าจ้างในการจ้างทนายอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปดำเนินการในส่วนของหาคนที่มารับผิดชอบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: วันสต็อปเซอร์วิสเลย
1: ครับผมใช่
0: จากสคบอันนี้หมายถึงว่ารถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นด้วยใช่ไหมท่าน
1: ทุกยี่ห้อครับ
0: อ๋อเพราะตอนนี้มันเยอะมากนะในประเทศไทยนะ
1: ยี่ห้อครับเห็นแต่ว่าเนี่ยก็มีการคุยกันต่อเนื่องซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุเรื่องที่จะไปถึงสคบเนี่ยครับทางรัฐมนตรีสุภมาศเองเนี่ยก็จะมีการเชิญผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จำหน่ายรถไฟฟ้าในเมืองในประเทศไทยเราเนี่ยครับไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลมารอบหนึ่งแล้วนะครับก็มีประมาณกับ20รายนะครับซึ่ง
0: เยอะนะ
1: ครับหลังนั้นก็ได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการทำเวิร์กช็อปหรือว่าประชุมร่วมกันเพื่อที่จะกำหนดแนวทางนะครับในเรื่องการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ถ้าบริษัทใดไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะมีการติดตามตรวจสอบจับกุมนะครับเพื่อทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าทางรัฐบาลภายใต้การดูแลของท่านนายกอนุทินและท่านรัฐมนตรีสุภมาศเองเนี่ยครับไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องการที่จะให้การดูแลนะครับผู้บริโภคไม่นิ่งนอนใจในการที่จะไม่ดูแลในส่วนของผู้บริโภคนะครับเราก็จะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วในเรื่องการทำเวิร์กช็อปในเรื่องการที่จะ

0: ทำให้ทุกบริษัทนะครับสร้างเป็นมาตรฐานเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจสำหรับในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับมีการกำหนดวาระครับผม
1: อ๋อกำหนดวาระไว้แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับครับผมคร
1: ับ อีกอันนึงที่อยากจะฝากผมฝากไว้2อันนะท่านก็คืออย่างนี้อันนึงก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าการโฆษณาเรื่องของจำนวนเวลาชาร์จแล้วก็วิ่งได้กี่กิโลเนี่ยเขาบอกบางคันเนี่ยมันเกินจริงบอกไป 4-500 โลปรากฏว่าวิ่งได้ไม่ถึง300โลอย่างเงี้ยฮะอันนี้อันนึงอีกอันนึงคนก็เป็นห่วงเรื่องสถานีชาร์จครับท่านสถานีชาร์จว่ามันจะเพียงพอกับความต้องการบริโภครถซึ่งตั้งแต่มอเตอร์โชว์มาได้โอ้คนออกกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนค่าเลยเนี่ยนะฮะมันก็เยอะว่าสถานีชาร์จมันจะพอไหมสำหรับรถไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับท่าน
0: ครับครับในส่วนสถานีชาร์จตอนนี้มันก็มีภาคเอกชนเนี่ยเขาก็มาลงทุนทำธุรกิจในเรื่องการจัดตั้งสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าในอนาคตใกล้เนี่ยก็คงมีจำนวนมากพอในการที่จะให้บริการสำหรับรถEV หรือรถไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางการสร้างธุรกิจให้สำหรับภาคเอกชนนะครับในการดำเนินการส่วนในเรื่องของคำถามที่หนึ่งเรื่องของอะไรนะเดี๋ยว
1: การเขาเรียกโฆษณาเกินจริงเรื่องว่าโอชาร์จทีหนึ่งได้3 4 500โลอะไรเงี้ยนะครับผมวิ่งจริงได้280โลก็หรูแล้วว่างั้นเลยนะ
0: ครับอันเนี้ยก็มีการพูดคุยกันฉะนั้นในวันที่10เนี่ยนะครับก็จะมีการหาข้อสรุปถึงเรื่องนี้นะครับว่าการที
1: ่
0: คุณแจ้งผู้บริโภคว่าชาร์จร้อยในหนึ่งครั้งแรกชาร์จร้อยนะครับวิ่ง550นะครับมาครั้งต่อไปคุณก็บอกว่าเป็นการที่จะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวก็ไม่ควรชาร์จเกิน80
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: เพื่ออันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยครับในสิ่งที่คุณจะมาสร้างความเชื่อถือบนหลักฐานความเป็นจริงนะครับให้กับผู้บริโภคเขาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเนี่ยครับมันก็จะต้องอยู่บนมาตรฐานพื้นฐานที่ว่าไม่ใช่บอกเผื่อไว้แต่ทำไม่ได้นะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ไปตัดสินใจในการ
1: ซื้อ
0: ใช้สินค้าของคุณอะไรเงี้ยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: วันที่10เนี่ยก็จะได้กำหนดแนวทางแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันครับ
2: ค่ะขอบคุณมาตรการเชิงรุกแล้วก็สิ่งที่สคบกำลังดำเนินการให้เห็นภาพชัดเจนด้วยนะคะ
1: ขอบค
2: ุณมากค่ะคุณประเดิมชัยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี
1: ้
2: จริงๆแล้วผู้บริโภคก็สามารถที่จะไปจ้างทนายเองได้ดำเนินการเองได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสคบเองก็รับเรื่องเหมือนกันถ้าเกิดมาที่สคบเองเนี่ยก็จะ one stop service เลยนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารเจรจากันแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้ทั้งเรื่องของแพ่งและอาญาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอุ้มคอส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยได้ไหม
1: ครับ
2: เห็นใจผู้ประกอบการเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: เห็นใจท่านเหมือนกันนะฮะ
2: ห่วงเลยนะคะเนี่ย
1: ใช
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ซื้อรถไปแล้วด้วยอันนี้ก็ยิ่งเห็นใจยิ่งกว่าเพราะว่าเงินทั้งหมดของเขาอยากจะได้ความปลอดภัยได้อยากได้ความสบายใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาตอนนี้คือความกังวลจริงๆนะคะเอาวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยระวังฟ้าระวังฝนกันด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 นถึง 2:00 นคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักครับวันนี้ผมดุษฎีค้ำมึกดีก็พาท่านผู้ฟังย้อนหลังสู่อดีตนะครับไปฟังเพลงเพราะๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพลงจากอดีตนั้นมีความลึกล้ำและมีความไพเราะนะครับมีอรรถรสที่มากมายหลากหลายตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมานะครับคือสมัยอยุธยาเนี่ยมีตกทอดมาถึงรัตนโกสินทร์แต่มันไม่ค่อยจะยืนยันได้ว่ามีอะไรบ้างก็ที่มียืนยันอยู่ได้ก็ประมาณสัก 4-50 เพลงที่นำมาใช้ละครกันอยู่นะครับทางโขนละครแต่ตอนนั้นเนี่ยส่วนมากเพลงจะมาเติบโตในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองก็ช่วงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยช่วงสมัยมีมโหรีเครื่องสายในช่วงนี้เป็นจนถึงเครื่องสายผสมเนี่ยหลังจากรัชกาลที่6ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นที่เฟื่องฟูมากนะครับวันนี้เราก็มาย้อนหลังฟังเพลงกันนะครับเรียกว่าวันนี้ย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีอย่างน้อยคือเพลงไทยเดิมวันนี้จะย้อนหลัง50ปี50ปีในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพลงนี้เพิ่งเกิดมาเมื่อ50ปีนะครับเพลงเนี่ยก็เกิดมานานและเป็น100ปีไม่ต่ำกว่า200ปีแต่วันนี้ผมย้อนหลังแค่50ปีเพราะว่าเป็นเพลงซึ่งเราเรียนสมัยวัยเรียนนะครับคือผมเนี่ยพูดถึงบ่อยๆเวลาพูดถึงเพลงนู้นเพลงนี้ว่ามีเข้าโครงมาจากสมัยที่เราได้เรียนในสมัยเด็กๆเมื่อ 4-50 ปีก่อนนี้นะครับยุคนั้นเนี่ยเราจะต้องมีบทบังคับนะครับมีวิชาบังคับให้เรียนขับร้องเพลงแต่เดิมตั้งแต่ประถมปลายจนถึงมัธยมต้นเลยนะครับเรียกว่าแต่ละชั้นนี่มีหลายเพลงให้ต้องเรียนกันอย่างจริงจังแล้วมีการสอบด้วยผมก็เกริ่นอยู่บ่อยๆแล้วมักจะนำมาเสนออย่างเช่นทองย่อนสร้อยเพลงเนี่ยพูดถึงมากที่สุดก็เลยมีแฟนเพลงนี่โอ้โหโทรศัพท์กันเข้ามามากทีเดียวอยากฟังเพลงนั้นอยากฟังเพลงนี้นึกถึงอดีตนึกถึงวัยเด็กวัยเรียนครับคุณดุษฎีครับเพลงสร้อยเพลงนี่ผมชอบมากนำมาเสนอให้ฟังอีกได้ไหมผมเนี่ยลืมเนื้อไปหมดแล้วจำได้แต่ตอนต้นๆเพลงทองย่อนอย่างนี้เพลงเต่ากินผักบุ้งอย่างนี้ผมก็เลยอาจจะการรวบรวมไปหามานะครับเพราะเพลงที่เราเรียนไว้สมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันละส่วนมากเป็นเพลง2ชั้นเพลงในอัตราจังหวะ2ชั้นนี่ถือว่าเป็นรากฐานของเพลงไทยเดิมเลยนะครับเพราะว่าภายหลังมาทำเป็นเพลงเถาคือขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาคือมี3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแต่ที่นิยมขับร้องบรรเลงแล้วฟังกันง่ายๆเนี่ยที่ไพเราะสนอโสดกันอยู่นี่คือ2ชั้นที่ใช้ในโขนในละครก็อัตราจังหวะ2ชั้นเพราะถือว่าเป็นลีลาจังหวะซึ่งกระชับที่สุดแล้วก็ฟังง่ายที่สุดและวันนี้ก็เลยเริ่มต้นนะทยอยนำมาให้ฟังนะครับไปค้นหามาซึ่งทางกรมศิลปากรก็ทำไว้เขาทำกันไว้หลายสมัยนะครับในยุคแรกๆมาตอนนี้ผมยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวผมจำได้สมัยนั้นเนี่ยครูเนียร์ดุริยพันธ์กับครูเชื่อมช้อยดุริยพันธ์สองตายายของตระกูลดุริยพันธ์นี่แหละเป็นผู้ที่ขับร้องเอาไว้นะครับและภายหลังยุคหลังมาเนี่ยทางกรมศิลปากรเขาก็มาฟื้นฟูนำมาบันทึกเสียงใหม่อีกชุดหนึ่งเป็นหลายสิบเพลงเลยนะครับทั้งบทดอกสร้อยทั้งอัตราจังหวะ2ชั้นด้วยก็เป็นเพลงที่น่าฟังทั้งนั้นฟังแล้วลึกถึงเพลงในยุคเก่าๆซึ่งเราได้เคยเรียนมานะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยว่าเราเรียนประถมปลายมัธยมต้นนี่รับรองได้ว่าถ้าผมนำมาเสนอฟังแฟนเพลงต้องร้องอ๋อแล้วก็คงจะต้องร้องตามกันเลยนะครับทีนี้อัตราเปรียบเทียบของชั้นเรียนในสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่เคยเหมือนกันนะครับเพราะสมัยที่เรียนเมื่อสมัยถ้าย้อนหลังไปประมาณสัก 4-50 ปีก่อนนี่นะครับสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีป.5 ป.6 นะมีแค่ป.4 พอป.4 แล้วก็ม.1 เลยนะครับคือป.5 สมัยนี้ก็เทียบกับม.1 สมัยก่อนป.6 ก็ม.2 ม.1 ก็ม.3 ม.2 ก็ม.4 ม .3 ก็ม .5 พอม .4 ก็ตรงกับม .6 ม .5 ก็ตรงกับม .7 พอม .6 ก็ตรงกับม .8 สมัยก่อนมีถึงม .8 คือว่าเตรียม1เตรียม2นั่นแหละครับแต่นี้วันนี้ผมก็นำเสนอเริ่มต้นด้วยเอาตัวนี้1ครับเอาม .2ม.2 ก็เทียบเท่ากับป.6 ในสมัยนี้นะครับก็ยุคนั้นถ้าม.2 ก็อายุประมาณ 11-12 ขวบกันแล้วครับก็เริ่มร้องเพลงกันแล้วเริ่มต้นในเพลงแขกสาหร่ายนะครับบทเพลงแขกสาหร่ายในอัตราจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่นะครับมี3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2เนี่ยมี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงที่เขาใช้ร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในเวลาเล่นสกวาสมัยโบราณนะครับจาเพ็ญพยองยิ่งหรือชื่อเดิมท่านคือจาโคมนะครับจาเพ็ญพยองยิ่งมีเป็นยศของข้าราชการนะครับจาโคมท่านแต่งทั้งทำนองแล้วก็บทร้องในปัจจุบันเนี่ยบทร้องที่แต่งไว้เนี่ยสูญหายไปแล้วนะครับคงเหลือแต่ทำนองที่เป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยเรียกว่าแพร่หลายกันมากทีเดียว

วันนี้ผมนำแขกสาหร่ายในตลาจังหวัดสองชั้นนะครับเป็นบทเรียนขับร้องเพลงแต่เดิมสมัยเมื่อ50ปีก่อนนี้มาเสนอให้ฟังบทร้องอันนี้เป็นบทร้องที่แต่งขึ้นใหม่ในยุคสมัยเมื่อ50ปีก่อนนี่นะครับที่เราใช้เรียนกันนะครับบทร้องบทนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นบทซึ่งบรรยายถึงความเป็นเพลงไทยหรือความเป็นสมบัติของไทยนะครับผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้องนี่คือคุณครูถนอมนาควัชระนะครับเนื้อร้องเป็นอย่างนี้ครับอันเพลงไทยใช่จะไรในคุณค่าหรือด้อยกว่าเขาอื่นนั่นหาไม่เพลงของเราก็สนอเพราะจับใจทั้งยังเป็นสมบัติไทยสืบเนื่องมานี่นะครับผมเอาเกริ่นแค่นี้เองเพราะเดี๋ยวยังมีอีกหลายท่อนนั้นในเพลงที่จะนำเสนอนะครับแต่ว่าเกริ่นให้ทราบว่าทำไมผมจึงนำเพลงนี้มาเสนอเป็นเพลงแรกในเรื่องของบทเรียนเพลงไทยเดิมนี่นะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเพลงไทยใช่จะไร้ในคุณค่าหรือด้อยกว่าเขาอื่นนั่นหาไม่เห็นไหมครับเน้นย้ำไว้ตรงนี้เลยขอเชิญรับฟังครับแขกสาหร่ายครับบทเรียนขับร้องเพลงไทยในอดีตครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงแขกสลายในตราจังหวะ2ชั้นไปแล้วนะครับวงปีภาพไม่รวมของกรมศิลปากรบรรเลงนะครับร้องนะครับเป็นการฟื้นฟูมาให้เราได้ยินได้ฟังกันใหม่ว่าสมัยก่อนนี่เราเรียนขับร้องเพลงแต่เดิมเป็นวิชาบังคับต้องหาคะแนนกันนะครับต้องร้องให้ได้เลยจะเสียงหลงยังไงก็ต้องร้องกันให้ได้จำเนื้อให้ได้ก่อนนี่นะครับบทเรียนขับร้องเพลงไทยและเนื้อที่ฟังจบลงไปนี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อที่ต้องจำกันไว้เลยนะครับโดยเฉพาะท่อนหลังเนี่ยนะครับเรามีชาติถ้าขาดวัฒนธรรมสิ่งประจำสำหรับชาติเสียแล้วหนาใช่ว่าไทยจะอยู่ได้ในโลกาอย่าลืมคิดพิจารณาดูให้ดีอันชาติไทยต้องไม่กลายไปเป็นอื่นไทยต้องยั่งยืนไทยต้องชมชื่นนิยมไทยร่วมชีวิตร่วมจิตใจร่วมกันใช้ของไทยอย่าเห็นของใครดีกว่าเอ่ยสองบรรทัดสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นดอกสร้อยที่รองรับนะครับเห็นไหมครับเรามีชาติขาดวัฒนธรรมสิ่งประจำสำหรับชาติเสียแล้วหนาไทยจะอยู่ได้ในโลกาจะอยู่ได้หรือไม่ถ้าขาดวัฒนธรรมก็นึกถึงพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาติเพราะนั้นเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามที่สวยงามรวมทั้งเพลงไทยเดิมที่เป็นวัฒนธรรมที่ไพเราะและอ่อนหวานแล้วเราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่ก็ฟังบทเพลงแขกสลายในเรื่องของการบทเรียนขับร้องเพลงไทยเดิมในตราจังหวัด2ชั้นไปแล้วนะครับเพลงนี้ก็มีถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงวันนี้ผมนำมาบทบาทของวงสุนทราภรณ์ซึ่งจริงแล้วมีหลายวงหลายสาขาที่นำเพลงไทยเดิมเนี่ยจากจังหวัด2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับไม่ว่าจะสายของครูเอื้อสุนทรสนานของกรมประชาสัมพันธ์ของคุณสมานการจันทปรินทร์คุณสง่ารำพีซึ่งเป็นทั้งแนวสังคีตสัมพันธ์หรือว่าสังคีตประยุกต์นี่ก็เริ่มต้นนำผลงานของวงของกรมประชาสัมพันธ์หรือก็วงของสังคีตสัมพันธ์ก่อน2เพลงนี้ชื่อว่า

รวงทิพย์และหวงรักครับรวงทิพย์นี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อก็นำทำนองเพลงแขกสาหร่ายในอัตราจังหวะ2ชั้นซึ่งเราเพิ่งฟังจบลงไปนี่ครับในบทเรียนขับร้องเพลงไทยเดิมนี่แหละครับมาบรรจุใส่แล้วขับร้องเป็นเพลงคู่นะครับครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์นะครับส่วนเพลงที่2หวงรักครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองครูธนิตท่านนำทำนองเพลงไทยสำเนียงลาวในอัตราจังหวะ2ชั้นคือเพลงลาวเจ้าสู่มาบรรจุใส่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

งทิพย์และห่วงรักก็ผ่านไปแล้วนะครับในทํานองแขกสลายและลาเจ้าสูเป็นการฟื้นฟูกันเรียกว่าต่อเนื่องทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลเลยนะครับไม่ให้ขาดตอนไม่ให้ท่านผู้ฟังได้ลืมเลือนไปเลยนะครับว่าเพลงไทยเดิมของเรานั้นเพราะอย่างไรเราฟังบทเพลงไทยเดิมในตราจังหวะ2ชั้นที่เราเคยเรียนมาเมื่อ40 50 60ปีก่อนนั้นยังจำได้ไหมแล้วก็ยังมีวงของเพลงไทยสากลเขานำมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลก็น่าร้องน่าฟังเห็นไหมครับเพลงไทยของเราดีอย่างนี้เองอีก2เพลงครับจากวงสันติสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งควบคุมวงโดยครูเอื้อสนสนานเป็นการบรรเลงร่วมกันระหว่างวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นนะครับเมื่อ60ปีก่อนนี้บันทึกเสียงออกมาประมาณ100กว่าเพลงโดยใช้ทำนองเพลงไทยเดิมในตราจังหวัด2ชั้นส่วนใหญ่มาปรุงแต่งหมดเลย2เพลงต่อไปนี้เป็นแนวค่อนข้างเศร้านะครับให้คุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องทั้ง2เพลงชื่อว่าเพลงห่วงรักและมัดสีร้องไห้ห่วงรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงห่วงอะไรหรือว่าแขกปัตตานีเนี่ยจังหวัด2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับก็เพลงนี้ใช้อยู่ในบทละครเรื่องอีเหนานะครับอีเหนาหรือจะมาตามนั่นเองครับด้วยความรักส่วนเพลงที่2มัดสีร้องไห้เพลงนี้เป็นเรื่องที่โศกเศร้าอยู่ในพระเวสสันดรชาดกนะครับซึ่งเป็นชาติหนึ่งขององค์พระบาทสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมัดสีนี่คือฉายาของพระเวสสันดรนะครับพระเวสสันดรนี่ก็เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อให้ทานบริจาคอย่างเดียวบริจาคทรัพย์สมบัติช้างม้าวัวควายจนหมดสิ้นแล้วก็เหลือแต่ครอบครัวที่ตามมาออกบวช ด้วยคือพระนางมัดสีกับพระโอรสกับพระธิดาคือกัณหาชาลีก็ไม่วายถูกชูชกพราหมณ์เท่าตามมาขอไปเป็นคนใช้พระเวสสันดรท่านก็บริจาคให้นะครับเรียกว่าเป็นทานนั้นยิ่งใหญ่ก็ตรงนี้แล้วแต่จะวิจารณ์กันเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะครับแต่เป็นเรื่องที่ยอมเสียสละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะออกบวชนะครับเพราะนั้นมัทสีก็เลยมีความโศกเศร้าเพลงนี้ครูชอุ่มปัญจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานทีนี้ชื่อว่ามัทสีร้องไห้เนื้อหาก็บอกอยู่แล้วว่าต้องร้องไห้ครูเอื้อก็เลยนำทำนองเพลงไทยเดิมที่แสนจะโศกเศร้านั่นคือเพลงธรณีกันแสงหรือบางทีเขาเรียกชื่อว่าธรณีร้องไห้นี่นะครับมาปรุงแต่งก็เลยโศกกันใหญ่เลยสองเพลงนี้ค่อนข้างเศร้านะครับหวานเศร้าทั้งสองเพลงเลยก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงในแนวสังขีสัมพันธ์ซึ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมเพื่อจะฟื้นฟูบทเพลงไทยเดิมในตราจังหวะสองชั้นของเราเพื่อให้ยั่งยืนต่อไปนะครับห่วงรักจากทำนองเพลงห่วงอะไรและมัดสีร้องไห้จากทำนองเพลงธรณีกันแสงคุณบุษยารังสีขับร้องทั้งสองเพลงครับ

ห่วงรักและมัสีร้องไห้กระจบลงไปแล้วนะครับในเรื่องของเพลงไทยเดิมเราเนี่ยจุดมุ่งหมายที่สำคัญในยุคแรกๆที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จริงๆแล้วมันเกิดมาจากการเล่นสักวาก่อนแล้วถึงจะเกิดเพลงขึ้นมานะครับแรกๆก็มีการเล่นสักวาก็จะมีการขยับกลับเสภาอย่างเดียวนะครับเล่นเสภาแต่แล้วก็หลังก็มีการมีดนตรีมารับเป็นบางช่วงในการแสดงกริยาการของตัวละครต่อมาก็เลยมีการประพันธ์เพลงขึ้นมาให้มีการรับร้องหลังจากนั้นมาก็ถูกใช้ไปเป็นโขนเป็นละครนะครับเพราะนั้นเพลงอัตราสองชั้นนี้จะเป็นเพลงซึ่งแสดงกิริยาอาการอย่างชัดเจนจะไปจะมาจะรักจะโกรธจะโศกจะเศร้าจะคิดจะคำนึงจะนั่งจะนอนเลยทั้งหมดเนี่ยแม้แต่จะอาบน้ำก็ยังมีอย่างเช่นเพลงลงสงนี่แหละครับคือลีลาของบทเพลงไทยเดิมซึ่งสามารถนำมาใช้ในลักษณะอาการต่างๆนะครับอย่างเช่นที่ผ่านไปนี่นะครับ4เพลง2เพลงแรกนี้เป็นแนวของความรักความหวงพอ2เพลงต่อมานี่เป็นความห่วงความเศร้าความเสียดายเพราะนั้นต่อไปนี้ก็เป็นบทเพลงจากการเรียนเพลงไทยเดิมนะครับเมื่อตอนต้นชั่วโมงนี้ผมนำแขกสหายมานั่นเป็นบทเรียนเพลงไทยเดิมนะครับในชั้นมัธยมที่2ในสมัยนั้นนะครับก็ตรงกับประถมพิธี6ในสมัยนี้นะครับลำดับต่อไปเป็นบทเรียนเพลงไทยนะครับบทเรียนขับร้องเพลงไทยของมัธยมปีที่3ในอดีตนะครับซึ่งก็จะตรงกับม.1ในสมัยนี้นะครับก็ตอนนั้นก็อายุถ้าม.3ก็อายุประมาณ 12-13 นี่แหละครับจำง่ายสมัยก่อนนี่ถ้าจะนับอายุกัน11ขวบอยู่ม.1 12ขวบอยู่ม.2 13ขวบอยู่ม.3เป็นบรรทัดฐานเพราะสมัยก่อนนี่เข้าเรียนป.1ก็ประมาณ7ขวบนะครับบทเพลงขับร้องเพลงไทยภาคบังคับในอดีตนะครับในสมัยเรียนม.3หรือว่าม.1ในสมัยนี้นะครับบทเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงซึ่งออกแนวชื่นชมกับธรรมชาติแล้วก็เป็นบทเพลงที่แสนไพเราะนั่นคือเพลงคำหอมหรือว่าลาวคำหอมนั่นเองครับเพลงนี้เกิดขึ้นมาโดยจ่าเพ็ญพยองยิ่งกับผู้ที่ประพันธ์เพลงแขกสลายในตอนต้นนะครับท่านแต่งเป็นทางสักวาไว้นะครับแล้วก็ภายหลังก็มีท่านพญาประสานรุยศักดิ์แปลกประสานศักดิ์นำทำนองเพลงลาวคำหอมของจ่าเพ็ญพยองยิ่งนี่แหละครับมาประพันธ์เป็นทางรับทางดนตรีก็นิยมกันต่อมานะครับจ่าเพ็ญพยองยิ่งท่านเก่งครับแต่งเพลงไว้เป็นอมตะหลายเพลงแขกสลายลาวคำหอมลาวดำเนินสายฝีมือของท่านเท่านั้นบทเพลงลาวคำหอมต่อไปนี้นะครับเป็นบทเพลงซึ่งมามีเนื้อมาเก่าแล้วนะครับไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อเดิมที่จ่าเป็นพยองยิ่งแต่งไว้นะครับเพราะมากครับแล้วเพลงเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อซึ่งขับร้องกันมานานในวันนับร้อยปีแล้วที่ขึ้นต้นด้วยว่ายามเมื่อลมพัดหวนลมก็อวนแต่กลิ่นมนทาทองไม้เอ่ยไม้สุดสูงยาสู้ปองไผเอ่ยบ่ได้ต้องแต่ยินเอ่ยนามดวงเอ่ยนี่แหละครับจำได้ใช่ไหมครับเนื้อนี้สมัยก่อนนี้เราเรียนหนังสือจนนั่งเดี๋ยวนี้เรายังได้ยินเพลงนี้กันมาตลอดถือว่าเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงที่ไล่ตามเรามาตลอดเหมือนเงาเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับลาวคำหอมครับจากงาวงปีภาษแม่นวมของกรมศิลปากรขับร้องและบรรเลงในบทเรียนขับร้องเพลงไทยเดิมของมัธยมศึกษาปีที่3ในอดีตนะครับ

บทเพลงลาวคำหอมก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงซึ่งทำให้เราครุ่นคิดคำนึงถึงความหลังนะครับสมัยก่อนนี่เรานึกถึงแล้วเพลงนี้เพลงแขกสันลายเพลงลาวคำหอมเพลงทองย้อนนี่สมัยก่อนร้องเพลงทองย้อนกับสร้อยเพลงเนี่ยมันตอนประถมปลายหรือเปล่าไอ้ตอนนั้นมีเพื่อนเรียนสหหรือเปล่าถ้าเรียนสหก็มีเพื่อนทั้งหญิงทั้งชายหรือไม่ได้เรียนสหก็มีเพื่อนอย่างชายอย่างเดียวหรือหญิงอย่างเดียวจำชื่อเพื่อนคนนู้นคนนี้ได้ไหมยังอยู่ดีหรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานแล้วหรือเพลงที่เรียนเมื่อกี้นี้จบไปลาวคำหอมเรียนตอนม.3 ม.3 ก็เทียบเท่ากับม.1 สมัยนี้นะครับม.3 สมัยก่อนเท่ากับม.1 สมัยนี้ก็อายุประมาณสัก 13-14 นะครับน่าจะจำเพื่อนในวัยนั้นได้นะเริ่มจะ

เป็นวัยรุ่นกันขึ้นมาแล้วนี่ยังติดต่อกันมาถึงวัยนี้หรือเปล่ายังอยู่ดีกันหรือเปล่านะนึกถึงเพลงนะก็นึกถึงเพื่อนนึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ขนาดเรายังอายุขนาดนี้แล้วครูท่านยังอยู่ดีหรือไฉนนะล่วงลับจากไปก็มีที่ยังอยู่ก็คงจะเฒ่าชะแลแก่กันไปแล้วนะครับจะมีเรี่ยวมีแรงมาสอนลูกศิษย์ไหวไหมถ้ายังติดต่อพบปะกับครูอยู่หรือว่าไม่ได้ติดต่อแต่ยังทราบว่าท่านยังอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็หาโอกาสไปเยี่ยมเยียนไปกราบเคารพท่านนะครับดูแลท่านบ้างครูท่านสอนเรามาไม่เฉพาะครูที่ขับร้องเพลงไทยนะครับทุกครูไม่ว่าจะเป็นครูศิลปะครูพละครูครูคณิตศาสตร์ครูภาษาไทยครูทุกอย่างที่เป็นครูสอนให้เรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่คงจะมีอายุมากๆไม่ใช่น้อยนะครับอาจจะรุ่นผมนี่ก็หลายท่านอาวุโสกับผมก็หลายท่านในรายการของเราเนี่ยมีผู้ฟังตั้งแต่เยาวชนผมก็ยืนยันไว้ตั้งแต่เยาวชนนะครับเพราะมีน้องๆหลานๆเนี่ยที่สมัยวัยยังวัยเรียนประถมมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยโทรศัพท์มาหาอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ที่อาวุโสที่สุดที่ช่วงหลังนี้ผมก็ไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้ไปคารวะท่านนะครับมีอายุถึง104ปีแล้วที่เป็นแฟนรายการเราก็น่าชื่นใจนะครับต่อไปครับเมื่อกี้เราฟังลาวคำหอมจากบทเรียนขับร้องเพลงไทยในอดีตนะครับสมัยเมื่อ50ปีก่อนนี้คราวนี้ก็มาฟังเพลงลาวคำหอมซึ่งถูกนำไปปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลโดยวงสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นการนำมาเทียบเคียงและเป็นการยืนยันว่าเพลงไทยเดิมของเรานั้นไพเราะจริงๆแม้กระทั่งวงของสากลก็ยังนำไปปรุงแต่งนำไปประพันธ์จนติดหูกันอยู่จนทุกวันนี้บทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงคำหอมครับฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับครูเวศสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเวศท่านนำทำนองเพลงลาวคำหอมในตราจังหวะ2ชั้นซึ่งเราเพิ่งฟังจบลงไปนี่แหละครับมาปรุงแต่งคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงวอนเฉลยเพลงนี้ครูเอ๋อประไพเพลงผสมเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงแขกต่อยหม้อในตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่แขกไต่หม้อนี่ก็เป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานไพเราะมากนะครับเพลงที่2วานเฉลยนี่ให้ขับร้องคู่นะครับคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังบทเพลงทั้ง2เพลงเพื่อรำลึกถึงบทเพลงที่เราเรียนขับร้องไว้ในอดีตนะครับคำหอมจากทำนองเพลงลาวคำหอมโดยคุณวินัยจุลบุษปะวานเฉลยจากทำนองเพลงแขกไต่หม้อ2ชั้นคุณวินัยขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับ

คำหอมและวอนเฉลยก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมคือลาวคำหอมและแขกต่อยหม้อมาปรุงแต่งก็ต้องถือว่าเป็นคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ในอดีตนะครับตั้งแต่ท่านอธิบดีกรมสัมพันธ์คือท่านพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรซึ่งในสมัยเมื่อก่อนปี2500นั้นท่านเป็นอธิบดีกรมสัมพันธ์อยู่นะครับท่านมีนามยอดนะครับที่ว่าปอรู้สึกจะเป็นปชสอปสนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อปสท่านประพันธ์เพลงไว้หลายเพลงท่านเห็นว่าที่กรมประชาสัมพันธ์ในอดีตนั้นกรมโฆษณาการนั้นมีทั้งวงดนตรีไทยทั้งวงดนตรีสากลนะครับวงดนตรีไทยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นครูคงศักดิ์คำสิริกับครูพุ่มบาปโยวาทดูแลอยู่ส่วนวงดนตรีสากลนั้น

ครูเอื้อสุนทรสนานกับครูเวชสุนทรจามรก็ร่วมกันดูแลอยู่นะครับถ้าเห็นว่า2วงนี้น่าจะบรรเลงรวมกันได้ก็มีการปรับปรุงโน้ตมีการปรับเครื่องดนตรีไทยเพื่อจะให้บรรเลงร่วมกับสากลได้แล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิม2ชั้นชั้นเดียวที่เห็นว่ามีลีลาไพเราะน่าฟังสามารถนำมาประพันธ์เนื้อร้องบรรเลงเป็นเพลงไทยสากลผสมผสานกับดนตรีไทยได้ท่านก็เลยคิดจัดทำกันขึ้นมาเรียกว่าบันทึกไว้เป็นสมบัติของชาติก็ร้อยกว่าเพลงจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งทุกเพลงนั้นนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งอย่างที่นำเสนอในคืนนี้นะครับเป็นการย้ำเตือนให้เราไม่ลืมเพลงสองชั้นที่แสนไพเราะซึ่งเป็นรากฐานของเพลงไทยเดิมรากฐานของวัฒนธรรมไทยเรานี่นะครับวันนี้ผมก็นำมาเสนอสลับสับไปแล้วเป็นการนำเสนอบทเพลงไทยเดิมซึ่งเราเคยขับร้องเคยเรียนไว้ในวัยเรียนนะครับก็ใกล้หมดเวลาแล้วน่าจะเหลือเวลาอีกเพลงเล็กน้อยนะครับขอนำเสนอสักเพลงนะครับกับบทเรียนขับร้องเพลงไทยซึ่งเราเรียนกันไว้ในวัยเด็กเมื่อก่อนนี้เมื่อ50ปีก่อนบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงลมพัดชายเขาเพลงนี้เป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับนิยมบรรเลงนะครับร้องในทั้งโขนทั้งละครเป็นเพลงที่มีลีลาแล้วก็ความหวานไพเราะถ้าท่านนึกไม่ออกลองนึกถึงละครเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยนะครับตอนที่จงเงาะออกมาถือดอกไม้แดงถือกระบองมาเต้นรำล่อให้รจนาเห็นที่ความจริงคือพระสังนี่แหละครับพระสังที่มีสวมรูปเงาะไว้เนี่ยครับแต่รจนาเห็นรูปทองข้างในรจนาก็เสียงพวงมาลัยเวลาได้ก็เสียงพวงมาลัยนะครับก็ใช้เพลงลมพัดชายเขาบทเพลงบทนี้เป็นเพลงที่มีความหวานไพเราะแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลเป็นเพลงอมตะหลายเพลงเลยครับขอเชิญรับฟังวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรมาเลยนะครับร้องบทเรียนขับร้องเพลงไทยในอดีตลมพัดชายเขาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เป็นเรื่องของความดีความงามเป็นเรื่องของความดีความงามเรียกว่าเรื่องของใจที่กล่าวเช่นนี้ก็ผู้ปฏิบัตินั้นจะเห็นความสำคัญของใจเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใจดียังไงก็มีน้ำใจถ้าใจดียังไงก็มีน้ำใจถ้าใจไม่ดีก็ยังว่านั่นแหละตรงขาดน้ำใจมันอยู่ที่ใจ

ถ้าใจดีแล้วยังไงก็ได้ถ้าใจไม่ดียังไงก็ยังว่าก็ลำบากใจจึงเป็นต้นตอของศาสนาไม่มีภาษาใดมากไปกว่าใจใจคำนี้จึงมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญแล้วแต่จะพูดกันว่ามโนจิตใจวิญญาณแล้วแต่จะพูดกันเวทนาสัญญาเจตนาแล้วจะพูดกันไปก็ว่ากันไม่เถอะวิญญาณสรุปว่าคือใจตัวเดียวนี่แหละหมายถึงตัวผู้รู้ที่เรามานั่งกำหนดกันที่เรามานอนกำหนดกันยืนกำหนดกันเดินกำหนดกันให้รู้จักใจเจ้าของไม่ได้ไปรู้มากก็รู้จักใจเจ้าของนะไม่ไปรู้มากก็ใจเจ้าของใจเนี่ยมันสำคัญนะจะอยู่กับใจจะไปกับใจจะมากับใจจะทำดีได้ก็ใจจะไม่ทำดีได้ก็ใจใจนี่แหละเป็นตัวกำหนดใจนี่เป็นตัวกำหนดสังเกตไหมมาอยู่วัด3วัน7วันเรื่องยากนะถ้ามีเรื่องที่จะต้องไปเมืองนอกไปเมืองนาไปอื่นใดไปได้ทั้งนั้น7วัน14วัน1เดือนก็ไปได้ถ้าจะอยู่วัด3วัน7วันนี่เรื่องยากแต่ถ้ามีงานมีการมีอื่นใดให้ไปเมืองนอกเมืองนานี่สบายไปได้ง่ายยิ่งชวนไปเที่ยวชวนไปเปิดหูเปิดตาเมืองนอกเมืองนานี่ไปได้ง่ายจะว่าได้7วันใน2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ไปได้ชวนไปเมืองนอกเนี่ยไปได้ทางนั้นไม่จะไปลาวไปเขมรไปมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงฟิลิปปินส์อะไรใกล้ๆนี่ไปได้ทางนั้นแต่ถ้าไปอเมริกาก็ยิ่งง่ายกว่านี้แต่ชวนไปอเมริกาชวนไปโน่นไปนี่ครับผมทันทีไปได้แต่จะชวนมาอยู่วัด3วัน7วันนี่ยากมันเรื่องของใจทางนั้นใจเนี่ยมันสร้างความรุงรังให้กับเจ้าของเหลือเกินบางทีภาษาพาเรียกว่าวิชาตัววิชาเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะมืดมัวจากมืดจากมัวนี่แหละก็เรียกตัววิชามันมืดมันมัวมันลุ่มมันหลงมันพาให้เรานั้นเห็นสิ่งที่สำคัญกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญเห็นสิ่งที่จำเป็นกลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นเห็นสิ่งที่สำคัญกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญเห็นสิ่งที่จำเป็นกลายไม่เรื่องไม่จำเป็นที่กล่าวอย่างนี้ก็อยู่ที่อวิชชาอวิชชาเป็นต้นตอของความมืดมัวทั้งหลายทั้งปวงอวิชชาเป็นความมืดมัวทั้งหลายทั้งปวงถึงบอกว่าอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาทั้งกายและใจจะอยู่ให้ได้หลักได้ฐานอยู่ให้ได้เหตุได้ผลนั้นเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากถึงบอกว่าไม้ประดับนี่มันเยอะวัชพืชมันก็เยอะแต่ไม้ยืนต้นนี่มันไม่ค่อยมีหรอกไม้ยืนต้นมันไม่ค่อยจะมีถามว่าทำไมไม้ยืนต้นมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเหล่านี้มีประโยชน์พอมีประโยชน์แล้วชาวบ้านชาวเมืองชาวไร่ชาวนาพ่อค้าก็รีบไปจัดการและตัดทันทีพอตัดแล้วมันก็เหลือแต่ไม้ประเภทยืนไม้ประดับไม้ประดับหรือว่าวัชพืชต้นเล็กๆน้อยๆมันยังอยู่แต่ว่าต้นใหญ่ๆนี่พ่อค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนตัดหมดเขาลงเรื่อยบ้างเรื่อยเองบ้างทำบ้านทำเรือนทำช้างมันไม้ยืนต้นมันถึงหายาก

ส่วนเมฆประเภทไม้ประดับมันไม่อดไม่ยากประเภทไม้ประดับมันไม่อดไม่ยากไม้ประดับมันไม่อดไม่ยากเราเดินเข้าป่าเราจึงไม่เจอต้นไม้พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์รับสั่งว่าให้ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้พระพุทธเจ้าของเรารับสั่งว่าให้ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ความหมายนี้มีลักษณะกินใจมากป่ารกชัดเวลาจะเข้าป่านั้นก็มันมีความจำเป็นจะต้องจัดการกับวัชพืชแต่ว่าต้นไม้ไม่ต้องตัดวัชพืชมันถ้าไม่ตัดมันก็ไปไม่ได้มันจะเข้าไปหาจุดที่สำคัญไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ตามเถอะป่ารกชัดนั้นต้องตัดวัชพืชต้องแก้ไขวัชพืชถ้าตัดไม่ตัดก็เบิกออกให้มันเป็นทางเป็นแนวทางต้องเบิกซ้ายเบิกขวามองภาพดูว่ามันต้องจัดการกับวัชพืชวัชพืชนี่มันเรื่องใหญ่นะมันขึ้นง่ายด้วยไม่ต้องปลูกมันด้วยไม่ต้องปลูกมันเรื่องง่ายเลือกเกินวัชพืชไม่ว่าที่ไหนวัชพืชเนี่ยมันเยอะพืชประเภทที่ไม่ค่อยต้องการเนี่ยมันมีเยอะมีมากเมื่อเป็นเช่นนี้อวิชชาถ้าจะพูดให้เห็นให้เข้าใจง่ายคือวัชพืชนั่นแหละต้นไม้ที่ไม่ต้องการที่เราต้องเสียงบประมาณเยอะๆเนี่ยก็พวกวัชพืชทั้งนั้นแหละไม่ว่าที่ไหนนครนายกทาวรนิมิตก็เหมือนกันเยอะจริงไปหมดเลยอย่างมายาราบอย่างนี้มายาราบอย่างนี้เยอะแยะไปหมดพวกนี้เป็นวัชพืชไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรขึ้นง่ายขึ้นดีแต่ประเภทที่เราไปปลูกเนี่ยแม้มันขึ้นยากจริงๆแม้แต่ต้นโพต้นโพที่เกิดขึ้นโดยตัวทั่วไปที่เรามีอยู่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยก็โทษนกกินแล้วโทษไปถ่ายตรงไหนก็เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ต้นโพของพุทธเจ้านั้นกับตรงกันข้ามยิ่งทนุถนอมยิ่งบำรุงรักษาเยียวยาดีเท่าไหร่โทษเถอะ42ต้นลงไปเหลืออยู่9ต้นตายดูเหมือนว่ายิ่งเอาใจยากดูเหมือนว่ายิ่งเอาใจลำบากทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะถ้านกตัวเดียวนกขี้ใส่เราเกิดขึ้นทุกที่แต่ถ้าเลี้ยงจะปลูกเอาใจใส่อย่างดีแล้วเลี้ยงยากแล้วก็ตายธรรมะโดยธรรมชาติลองพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่มันมีความสำคัญหรือจะต้องใช้ประโยชน์หรืออาศัยประโยชน์มันขึ้นยากที่ประเภทที่ไม่อาศัยประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่น้อยมันขึ้นง่ายวัชพืชคือตัววิชาเนี่ยมันปกคลุมหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูมันชวนเราในสิ่งที่ผิดๆซ้ำไปด้วยชวนเราในสิ่งที่ผิดกลายเป็นคนที่ไม่มีกระจิตกระใจกลายเป็นบุคคลที่แร้งน้ำใจกลายเป็นคนเป็นไม่มีน้ำใจดื้อๆนี่แหละเพราะเรื่องของอวิชาคือความไม่รู้จริงของใจเรื่องของอวิชาคือความไม่เข้าใจในตัวเองเมื่อเราไม่เข้าใจในตัวเองแล้วเรารู้ทันทีว่าตัววิชามีลักษณะอย่างไรตัววิชามีหน้าตาอย่างไรตัววิชามีความจริงอย่างไรเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้เฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตอย่างนี้ตัววิชาในสำคัญนะตัววิชาในสำคัญจริงๆมันเป็นเหมือนอวัชพืชดังที่กล่าวมาแล้วเหมือนกับวัชพืชไม่มีผิดจะว่ากลายเป็นคนที่แรงน้ำใจกลายเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนที่ไม่จริงใจต่อตัวเองเพราะอำนาจอวิชชานี่มันมากถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราเมื่อไหร่มันจะบอกลักษณะร้อนรนกวนกวายถ้ามันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเมื่อไหร่มันก็มีลักษณะร้อนรนกวนกวายอุ่นวายยุ่งยากลำบากใจเลื่อยลายถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราแล้วถ้ามันเกิดขึ้นในจิตในใจเราแล้วมันร้อนรนวุ่นวายไปหมดร้อนรนวุ่นวายไปหมดเพราะตัววิชาตัวนี้แหละมันทำให้เราเสียหลักที่เราต้องมานั่งสมาธิที่เราต้องมาฝึกที่เราต้องมาปฏิบัติ

บัดนี้ให้ใจเราเนี่ยมันสงบเย็นลงมันได้แนวความคิดกระจายไปหมดมันมองโลกในแง่ดีมันมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมถึงบอกว่าถ้าเราจิตใจสงบลงไปแล้วมันเห็นจริงเห็นจังว่าวัชพืชจะมีลักษณะอย่างไรไม้ยืนต้นมีลักษณะอย่างไรไม้ประดับมีลักษณะอย่างไร มีหลายประเภทมีคนดีที่ไหนก็จะมีคนชั่วอยู่ที่นั่นน่ะ ถ้ามีคนชั่วที่ไหนมันก็จะมีคนดีที่นั่นน่ะพ่อนบอกลักษณะของธรรมชาติมีวัชพืชมีไม้ประดับมีไม้ยืนต้นนานาพันธุ์แตกต่างกันไปถ้าได้เคยเข้าป่าได้ออกทุ่งนาไอ้เดินป่าก็เห็นความเป็นธรรมชาติว่าต้นน้อยก็เป็นต้นเป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่จะทำกำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่แข็งแรงก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่สวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นที่ดูขี้เหร่ที่สุดแทบจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องประดับหมู่คณะก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นส่วนหนึ่งของป่าทั้งนั้นท่านทั้งหลายลองพิจารณาว่าคนที่อยู่ในสังคมก็มีลักษณะอย่างเดียวกันถ้าจะเรียบเรียงเทียบเคียงกับป่าไม้แล้วมันจะเห็นความเป็นสัจธรรมในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีป่าปนอยู่นั่นแหละไม่ว่าที่ไหนอย่างไรไม่ว่าอะไรก็ถ้าขึ้นชื่อว่ามีคนนั้นต้องมีหลายระดับอุปมาว่าวัชพืชต้องมีไม้ประดับก็ต้องมีไม้ยืนต้นก็ต้องมีคนก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้แม้ที่สุดไม้ที่ให้โทษก็มีไม้บางต้นให้โทษนะไม้บางต้นให้โทษให้โทษอย่างไรหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันอย่างต้นไม่ทราบว่าภาษากลางเขาเรียกตัวอะไรต้นน้ำเกลี้ยงภาษากลางไม่รู้ว่าต้นอะไรถ้าเราเดินผ่านนี้โทษถ้าคนไม่ค่อยสู้จะแข็งแรงจะเกิดเป็นผื่นทั้งตัวเกิดเป็นผื่นทั้งตัวมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่กม.20เราต้นนั้นสวยงามมากอาตมาว่าต้นนี้มันสวยพิเศษแต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ถามว่าทำไมถึงไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาบอกไปสิออกมาแล้วปรากฏว่าผื่นทั้งตัวเป็นคันทั้งตัวเป็นผดผื่นคันขึ้นทั้งตัวนะต้นมันใหญ่ขนาดโอบคนนี่นะสูงประมาณ10กว่าเมตรใบสวยดกดีคนไม่ค่อยเข้าไปใกล้อาตมาไปจำวัดไม่มีคนกล้าเข้าไปจะดียังไงคนก็ไม่เข้าไปหาไปจำวัดอยู่ใต้โคนมันสังเกตว่าญาติโยมจะไม่เข้าไปใกล้ตรงนั้นเลยพอถามเขาเอ๊ะทำไมโยมเชิญเข้าไปก็ไม่ไปเชิญเข้าบ้านไปชาวบ้านก็ไม่เข้านะหารู้ไหมว่ามันมีพิษสงเดินเข้าไปตรงแถวนั้นโคนต้นมันในบริเวณกิ่งที่มันปกคลุมอยู่ก็ส่วนหนึ่งก็จะคันแล้วก็เป็นผดผื่นคันทั้งตัวนะเคยเห็นมาตั้งสมัยเป็นเด็กกับต้นไม้ประเภทนี้ที่แถวกระสินก็มีเยอะแยะไปแต่ว่าไม่ค่อยได้ติดใจว่าทำไมชาวบ้านถึงกลัวนักเพราะต้นไม้ยืนต้นนี่มันยังเป็นไม้ที่มีพิษภัยได้นะไม้ยืนต้นนี่ยังเป็นไม้ที่มีพิษมีภัยได้มันมีอิทธิพลเหมือนกันแล้วประเภทเถาวัลย์ล่ะประเภทเถาวัลย์น่ะเยอะแยะอย่างหมามุ้ยนี่รู้อยู่อย่างหมามุ้ยนี่ลองเข้าไปดิลองเล็ดลอดเข้าไปดิได้ที่ไม้ยืนต้นก็มีพิษมีภัยไม้ประดับก็มีพิษมีภัยไม้เถาวัลย์นี่ก็เป็นมีพิษมีภัยมีพิษมีภัยนะจะนึกไม่มีนะอย่างหมามุ้ยกับใบระบาดที่เราเรียกกันอยู่หน้าศาลานี่ลักษณะคล้ายคลึงกัน 99.99% เนี่ยมันแตกแขนงแตกกิ่งแยกออกมาแต่หน้าตาของหมามุ้ยกับใบระบาดของญาติโยมเรานี่ก็เหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่ว่าพิษสงมันไม่มีเหมือนกับหมามุ้ยหรือตำแย
เถาวัลย์ก็มีพิษสงฆ์ไม้ประดับก็มีพิษสงฆ์

มีพิษนะไม้ยืนต้นก็มีพิษผู้ฉลาดในการเดินเข้าป่าผู้ฉลาดในการจัดหาต้นไม้ผู้ฉลาดในการสังเกตสังกากับต้นไม้จะรู้ว่าความแตกต่างมันมีมากมนุษย์เราที่นั่งอยู่รวมกันเวลานี้ก็เหมือนกันนั่นแหละมันจะต้องมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นน้อยต้องมีพิษมีภัยมันก็ต้องมีเพราะว่านานาจิตต่างมันต้องมีในกลุ่มหนึ่งหมู่หนึ่งเราหนึ่งในกรมในกรองในอะไรมันมีทั้งนั้นแม้ว่าวงการใดก็มีทั้งนั้นไม่ว่าพระเนนเถนชีมีทั้งนั้นมันจะต้องมีประเภทตัวเดียวเป็นพิษเป็นภัยต้องมันต้องมีวัชพืชมันจะต้องมีมนุษย์อย่างเราท่านๆก็เหมือนกันมีทั้งนั้นอย่าเห็นว่าเรานั้นวิเศษวิโสไปเกินกว่าต้นไม้ที่มีอยู่การมองธรรมะให้เห็นเป็นธรรมะโดยธรรมชาติมองได้มองได้แล้วแต่เราผู้มีปัญญาเรามองลงไปเจาะลงไปมองลงไปเจาะลงไปพอเจาะลงไปในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วมันเป็นธรรมะล้วนๆมันเป็นธรรมะแท้ๆโอปนายิโกน้อมเข้ามาสู่ใจว่าถ้ามีคนก็ต้องมีเรื่องถ้ามีต้นไม้ก็ต้องมีเรื่องมันจะต้องมีเรื่องจนได้นั่นแหละมันมีเรื่องใดทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดูแลรักษามันจะต้องเอาใจใส่มันต้องตัดต้องทอนต้องดูโคนรากมันต้องเอาใจใส่มันต้องดูแลมันถ้าไม่งั้นมันมีเรื่องทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองทำให้เรานั้นต้องเสียข้าวเสียของเพราะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่เราอาศัยมันมันก็อาศัยเราเราอาศัยมันมันก็อาศัยเราถ้าเราไม่ดูแลรับผิดชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือต้นไม้ส่วนหมู่เราคณะเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาครูอาจารย์ของเราก็เหมือนกันทั้งหมดถ้าเราไม่ร่วมรับผิดชอบในสังคมแล้วเราก็คงอาศัยสังคมไม่ได้เรื่องของใจเป็นเรื่องของความมีน้ำใจถ้าทุกคนทุกท่านมีน้ำใจแล้วจะอยู่กันได้สบายอย่าแรงน้ำใจบอกเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนิดๆน้อยๆก็ยังดีแม้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรหรอกความมีน้ำใจไม่ได้หมายว่าต้องจ่ายเงินได้แสดงออกทางกายได้แสดงออกทางแนวความคิดได้แสดงออกแนวความพูดซึ่งเป็นไปในลักษณะจังหวะจังโคนโอกาสเวลาบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้มีโอกาสมีจังหวะแล้วเราจะเข้าใจว่าคืออะไรถ้าเราได้มีโอกาสมีเวลาเราจะเข้าใจว่าคืออะไรเราจะเข้าใจว่าคืออะไรในการแสดงออกรวมรับผิดชอบนะรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าคืออะไรเข้าใจว่าสังคมนั้นต้องการความมีเหตุมีผลปลูกต้นไม้ยืนต้นปลูกต้นไม้ประดับปลูกโยต้นไม้เถาวัลย์หรือวัชพืชมันก็ต้องขึ้นอย่าบอกว่าไม่ขึ้นนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีดินมันก็ขึ้นทุกชนิดนะถ้ามันมีคนมันก็มีเรื่องทุกอย่างนั่นแหละถ้ามีดินมันก็มีเรื่องถ้ามีคนมันก็มีเรื่องมันมีเรื่องที่ต้องพูดต้องคุยกันอยู่ตลอดนี่มันต้องบอกเห็นชัดเจนเลยว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องโทษเถอะเป็นภาระเป็นธุระเป็นทุกข์แล้วเป็นเรื่องที่มองลงไปลึกๆแล้วมันน่าเบื่อน่าเบื่อในการเกิดเบื่อจริงๆในการเกิดว่ามันทำไมต้องเบื่อในการเกิดเพราะมันมีภาระจำเจซ้ำซากตั้งแต่เกิดยันตายหมดเรื่องนี้มีเรื่องใหม่หมดเรื่องนี้มีเรื่องใหม่ออกจากเรื่องนี้มีเรื่องใหม่ตัดชุดนี้ไปชุดใหม่เกิดตัดชุดนี้ไปชุดใหม่เกิดถอนทิ้งชุดต้นอื่นก็ยังเกิดใครเรียกว่าถอนต้นเก่าต้นใหม่ก็เกิดไปยามทำลายทุกรูปแบบมันก็ยังเกิดจนแหละเจริญแล้วใช้ยาพ่นก็ตายเจริญแล้วใช้ยาหว่านก็ตายแต่มันก็ที่สุดมันก็แพ้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติเนี่ยมันแน่นอนกว่ามันไม่ต้องลงทุนธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่เดือนดาดื่นโดยทั่วไปมันไม่ต้องลงทุนแต่ที่ต้องลงทุนนี่แทบตายคนตายเพราะธรรมชาติทั้งนั้นแหละตายเพราะธรรมชาติอย่างชาวไร่ชาวนาก็อายุสั้นเพราะตายเพราะธรรมชาติตายเพราะนี้แหละเพราะจะต้องไปปราบธรรมชาติแล้วเอายาไปพ่นไปพ่นมายามันก็เข้าจมูกนั่นนะเข้าก็อย่างที่รู้นั่นแหละหลายอย่างจะพยายามเอาชนะธรรมชาติพยายามจะเอาชนะธรรมชาติแต่ที่สุดมันก็ตายเพราะธรรมชาตินั่นแหละเพราะธรรมชาติมันมีของมันตั้งแต่ก่อนเราเกิดเราตายกันหมดธรรมชาติก็มีอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติมันไม่ต้องจ่ายเงินมันเกิดของมันเองมันมีของมันอยู่อย่างนั้นมันมีเชื้อมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดของมันอยู่อย่างนั้นชุดนี้ไปชุดใหม่มาชุดนี้ไปชุดนี้ใหม่มา

เป็นกับเจ้านายนึกว่าเจ้านายนี้ไปเจ้านายใหม่คงจะดีขึ้นมาใหม่นะเข้าก็เดิมอีกใหม่ๆก็ทําท่าจะดีเหมือนกันพอต่อไปก็อย่างว่าเหมือนเดิมต้องบอกว่ากบเลือกนายกบเลือกขอนอันตรายเหมือนกันเนี่ยเหมือนเดิมแหละอย่าไปคิดว่าใครจะวิเศษเกินกว่าใครถ้าดีทีเหลวก็มีอยู่ตลอดมีพิษมีภัยอยู่กับทุกคนนั่นแหละถ้าใครจะฉลาดกว่ากันเท่านั้นเองถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็มีหลักของตัวเอง

ความสะอาดก็อยู่ไม่ได้บ้านของเรามันดีนะแต่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดดูแลก็อยู่ไม่ได้แม้แต่ป่าที่เราอยู่ดูแลรักษานี่ถ้าเราไม่สนใจใส่ใจมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เรามันได้ประโยชน์อะไรเพราะมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจมีกระจิตกระใจมีน้ำใจต่อกันนี่แหละสำคัญผู้ให้ยอมรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผู้ให้ยอมรักษาน้ำใจคนอื่นไม่ได้ผู้ให้ยอมได้ชื่อว่าผู้มีความสมบูรณ์ในชีวิตเห็นใจเข้าใจให้อภัยและวางไว้ในฐานะที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของใครของมันซึ่งเขาเองก็พยายามดีที่สุดเราเองก็พยายามดีที่สุดต่างคนต่างก็พยายามจะดีที่สุดที่สุดของที่สุดของแต่ละคนก็เป็นไปด้วยอำนาจภูมิธรรมภูมิปัญญาหรือขีดความสามารถของแต่ละคนบางทีเราก็สุดที่จะเตือนสุดที่จะแนะแต่ความที่ปัญญาน่ะมันตื้นก็ไปคนละเรื่องกันพอพูดอย่างก็ไปอย่างพูดอย่างก็ไปอย่างพูดอย่างไปอย่างคนละอย่างแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะพิจารณาบางคนพูดไปประโยคเดียวโกรธกันเลยโกรธกันเลยตีความหมายไปคนละอย่างไปคนละอย่างมันเรื่องสำคัญนะภูมิธรรมภูมิปัญญาเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจพอเราพูดอย่างเขาคิดไปอย่างพอเราพูดอย่างเขาคิดเนี่ยคือตีความหมายไปคนละอย่างกับที่เราพูดเขานึกไปคนละเรื่องกับเราพูดไปคนละอย่างเจตนาเราอย่างหนึ่งเขาไปอีกอย่างหนึ่งเราเจตนาหนึ่งอย่างหนึ่งเขาไปอีกอย่างหนึ่งมันคนละมุมกันเลยเราพูดอย่างนี้เขาบอกไม่อย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นไม่อย่างนี้มันคนละอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะไม้ประดับวัชพืชไม้ยืนต้นแม้อื่นใดมันก็มีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างนี้ทำอย่างไรเราถึงต้องห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้หลักของเราก็พยายามจิตมันสงบลงไปแล้วก็เออนี่แหละมันมีอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วมันขาดความเชื่อมั่นในตัวเองประดับประดาตกแต่งจนไม่มีเหตุมีผลในที่สุดมันก็สารเวสารวนกับการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดกับสิ่งเหล่านี้แหละถึงบอกว่าเราทำเหตุปัจจัยให้มันดีมันจะตายอย่างไรมันก็ดีมันจะอยู่อย่างไรมันก็ดีมันจะไปอย่างไรมันก็ดีมันจะเอาไงก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำเหตุดีแล้วอย่างอื่นมันดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุมันคืออะไรเหตุมันอยู่ที่เรานั่นแหละทำเราให้มีเหตุทำเราให้เป็นเหตุทำเราให้เป็นผลในการอยู่ร่วมฝึกปฏิบัติของหมู่เราต้องทำเราให้เป็นเหตุเป็นผลต้องพิจารณาว่าเรานั่งอยู่รวมกันในร้อยกว่าคน70คน100กว่าคน200คน300คนนี้ต่างกันเลยโทษแต่ผอมไม่เท่ากันอ้วนไม่เท่ากันสูงไม่เท่ากันต่ำไม่เท่ากันเตี้ยไม่เท่ากันส่วนสัดของรูปก็ไม่แต่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันแม้ที่สุดความคิดมันยิ่งห่างกันไกลใจเมื่อเราเข้าถึงหลักสัจธรรมแห่งความจริงมันก็จะทำให้เราวางกับสิ่งเหล่านี้ได้วางกับสิ่งเหล่านี้ได้เลิกจากสิ่งเหล่านี้ได้จิตมันเป็นอิสระจิตมันเป็นอิสระพอจิตมันเป็นอิสระแล้วมันก็สะดวกสบายเขาได้ว่าจิตเป็นอิสระหามากินมันพอกินกี่มื้อหามาใช้มันไม่พอใช้เช้าเย็นเย็นหมดแล้วเดือนหนึ่งอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีมันดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายวันเดียวเดินเข้ามาบุญคลองเวิร์ดเทรดหรือว่าเซ็นท่านอะไรต่อมีอะไรแป๊บเดียวหมดแล้วหาตั้ง1เดือนใช้ไม่ถึง1ชั่วโมงหมดแล้วถึงบอกว่าหามาใช้มันไม่เคยพอจะหามากินในเรื่องใหญ่แค่มือหนึ่งกันเท่าไหร่กี่ตังค์3มื้อ4มื้อต่อวันกี่ชามแต่เราไม่เห็นความสำคัญท่านไปด้วยไอ้ธรรมะปฏิบัติเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วเราจะพิจารณาว่ามีน้ำใจในการที่จะรักษาน้ำใจในการที่จะเข้าใจในความจริงของชีวิตจริงที่ต้องเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ว่าอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละพอเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะทำให้เป็นผู้ที่เย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นหลายอย่างเรามองโลกด้วยความเข้าใจเรามองโลกด้วยใจกว้างเรามองโลกด้วยความเข้าใจแล้วก็มองโลกด้วยความใจกว้างเรามองโลกด้วยความใจกว้างมองโลกด้วยความใจกว้าง
มองโลกด้วยความเป็น

ธรรมเพราะเหตุแห่งความจริงคือธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในความละเอียดอ่อนของใจนั้นเป็นสิ่งที่อธิบายยากนะความละเอียดอ่อนของใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ระบายยากเป็นสิ่งที่ระบายได้ยากอธิบายได้ยากคือไม่มีคำอธิบายในความละเอียดอ่อนของใจเนี่ยมันลึกซึ้งจริงๆมันลึกซึ้งจริงๆนะถ้าจะพูดว่าภาษาว่ามารยาทผู้ดีเนี่ยมันหายากคุณสมบัติของคนดีเนี่ยมันหายากมีแต่ประเภทที่เกินมันเยอะแยะในวัชพืชมันเยอะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่เกินตลาดพระอริยะบุคคลจึงไม่เกินตลาดไม้ยืนต้นก็ยังมีพิษมีภัยเถาวัลย์ก็ยังมีพิษมีภัยวัชพืชไม่ต้องอธิบายว่ามันไม่มีพิษมีภัยมนุษย์ซึ่งอยู่ร่วมกันก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับธรรมชาติหากเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราจะมองโลกในแง่ดีว่าอ๋อเป็นอย่างนี้คนนี่มันเกินกันจริงๆมันละเอียดอ่อนต่างกันจริงๆแล้วมันเห็นความจริงแตกต่างกันมากในลักษณะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันถ่ายด้วยกันอะไรๆมันด้วยกันทั้งนั้นแต่มันเกินกันมากเหลือหลายเพราะอะไรเพราะใจไม่สงบถ้ามีเวลาจิตสงบใจแล้วมันเข้าใจได้เหมือนกันถ้ามีเวลานั่งนิ่งสงบได้บ้างจะเห็นความจริงของชีวิตอย่างนี้แหละพระท่านถึงเตือนท่านถึงสอนท่านถึงแนะท่านถึงติว่าคนที่มันเกินกันมากๆมันเกินสุดที่จะมานั่งคุยมันเกินสุดที่จะอธิบายมันเกินสุดที่จะขยายความมันเกินกันจริงๆมันเกินจริงๆพูดถึงความละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยมันเกินกันมากจริงๆไม่รู้อยากจะพูดยังไงไม่รู้จะดุยังไงด่ายังไงว่ายังไงตะโกนยังไงมันก็ยังว่ามันเกินกันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพิจารณาก่อนที่จะสอนพระพุทธเจ้าพิจารณาก่อนถึงจะสอนบางชนิดต้องทุบแรงๆถึงจะเป็นหม้อเป็นไหบางชนิดก็แต่นิดเดียวก็เป็นหม้อเป็นไหความหมายของความเข้าใจในส่วนลึกของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่เราได้มาฝึกมาปฏิบัติก็แสดงถึงอำนาจวาสนาบารมีของเรานั้นมีแต่ว่าดีว่าแต่ว่าเราจะรักษาดีและรักษามีรักษาดีได้ไหมในความหมายของใจเราจะรักษาได้ไหมนี่คือเรื่องสำคัญเข้าใจเหมือนกันนะเป็นห่วงเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ว่าได้แต่แนะได้แต่ติงว่าจริงๆนั้นอย่าแล้งน้ำใจนะอย่าแล้งน้ำใจให้มีน้ำใจการไม่แล้งน้ำใจการมีน้ำใจเนี่ยเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมันก็ดีอย่าบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่เกี่ยวไม่ถูกหรอกบางทีมันต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันบางทีเราอยู่ในสังคมนั้นเราเข้าใจอยู่ว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่บางทีมันต้องมีโอกาสมีจังหวะดูแล้วซึ่งจะดูรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ควรจะมีบ้างชีวิตนี้มันจะมีอะไรมากไปกว่าดีถ้าเราไม่มีดีแล้วอะไรจะมาต้านทานเราได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าปุญญานิปารโลกัสมิงปฏิท่าโหนติปานีนันติบุญนั้นเป็นที่พึ่งทั้งปัจจุบันบุญนั้นเป็นที่พึ่งทั้งอนาคตแม้แต่จากโลกนี้ไปแล้วบุญยังเป็นที่พึ่งได้ที่กล่าวเช่นนี้หมายถึงความดีจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างอื่นก็รู้อยู่อย่างอื่นก็เข้าใจอยู่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เข้าใจรู้เข้าใจอยู่ความหมายของใจยังมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความหมายของจริงคือใจนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ให้เฝ้าฝึกให้เฝ้าปฏิบัติให้เฝ้าดูแลรับผิดชอบแล้วจะดูว่ารอบคอบละเอียดและสุขุมอย่างไรใจเราก็จะมีเหตุมีผลใจเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลหวังในความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของแต่ละท่านแต่ละคนจะมีประโยชน์ร่วมกันหากจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลสงบสงัดเย็นลงไปแล้วจะให้ประโยชน์มหาศาลกับสังคมได้ไม้ยืนต้นหมายถึงไม้ที่มีพิษเช่นไม้เกี้ยงอย่างนี้เป็นต้นเถาวัลย์ก็มะมุ้ยหรือตำแยวัชพืชทั่วๆไปก็มะยาราบมีน้ำถ้าอื่นใดก็มีพิษทั้งทุกชนิดนั่นแหละคนที่อยู่รวมกันก็มีพิษมีภัยเหมือนกันถ้าเราไม่ระวังตัวเราเราก็เสียหลักทุกอย่างถ้าเราไม่สังเกตตัวเราเราก็เสียหลักทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเน้นในความมีน้ำใจเน้นในเห็นความสำคัญแล้วมีน้ำใจ

ไม่มีน้ำใจในการอยู่ร่วมกันสูงไม่เท่ากันดำขาวไม่เท่ากันอ้วนผอมไม่เท่ากันความรู้สึกนึกคิดก็ไม่เท่ากันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีน้ำใจกับสิ่งเหล่านี้ว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกผู้มาฝึกมาปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันสำคัญว่าต้องสงบสงัดวันละนิดวันละหน่อยวันละเล็กวันละน้อย เราจะรู้ค่าคำว่ามีน้ำใจใจเราก็จะมีน้ำใจไม่มีป่ามีต้นไม้เพียงต้นเดียวก็ได้ชื่อเป็นป่าที่ใดไร้ป่ามีต้นมะละกอเล็กๆต้นเดียวก็ได้ชื่อเป็นป่าที่ไร้ไร้นักปราชญ์แม้มีเพียงคนเดียวก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์แม้จะไม่จบปริญญา ไม่จบอะไรแต่ก็ได้เป็นนักปราชญ์ได้เพราะไม่มีใครรู้มากไปกว่านั้นในความหมายของใจจึงสำคัญทุกท่านที่มาก็พยายามไม่เห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่เราต้องแก้ไขนั่นเน้นในเรื่องของอวิชชาอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่มีพิษต้องคอยต้องสังเกตสังกาทำกับใจของเราก็จะเป็นมรรคเป็นผลในการอยู่ร่วมฝึกปฏิบัติก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือใจมุ่งอัดมุ่งทำใจใฝ่ธรรมใฝ่ดีแล้วก็จะดีได้ตามเหตุปัจจัยที่มาอยู่วัด3วัน7วัน15วัน3เดือนแม้ไปเช้าเย็นกลับแม้ว่าเรามาอยู่ มาบวชมาปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจของหมู่ของคณะจริงใจและบริสุทธิ์ใจตั้งใจจริงตั้งใจดีธรรมกับใจก็ได้ชื่อว่ามีเหตุมีผลใจกับธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้เราเลือกคบคนเลือกคบคนแม้แต่เป็นพระเป็นเนรเรายังเลือกคบต้องระวังบางทีทำไม่ได้แต่พยายามเอาทานไปขายเอาศีลไปขายเอาภาวนาไปขายเอาทานเอาศีลเอาภาวนาไปขายได้ตัวเองก็ทำไม่ได้ถ้ากลายเป็นคนดีทำลายคนดีนี่เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจจริงๆเขาเรียกว่าเพศเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปเร่ขายพอเอาศีลเอาสมาธิปัญญาไปเร่ขายแล้วตัวเองมันก็ยังว่ามันเป็นบ่อนทำลายที่สุดก็ตายทั้งจีนตายทั้งเป็นในพี่น้องชาวพุทธเพราะพุทธเองเนี่ยจะทำลายพุทธไม่มีใครจะทำลายพุทธประเภทที่เอาศีลเอาสมาธิไปขายแต่ตัวเองทำไม่ได้ประเภทที่สอนเขาด้วยตัวเองทำไม่ได้มันมีเยอะนั่นต้องค่อยระมัดระวังต้องค่อยตามค่อยเตือนค่อยสอนกันต้องใช้เวลาต้องดูหน้าดูหลังดูที่มาดูที่ไปดูภูมิหน้าภูมิหลังดูปัจจุบันดูผลงานที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปเรามีสิทธิ์เลือกได้และเราก็เลือกได้ตามสบายเราจะได้ไม่ลำบากใจทีหลังถ้าจะเอาศีลเอาสมาธิปัญญาไปขายมันก็คงดีอยู่หรอกแต่ว่าถ้าผู้ที่ไปขายนั้นไม่ดีคือสอนได้แต่ทำไม่ได้มันคงจะต้องมีปัญหาตามมาในสังคมคนที่พูดดีพูดเก่งมันไม่อดไม่อยากแต่คนที่ทำได้นั้นเป็นเรื่องที่หาได้ยากจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังในความดีของหมู่คณะพี่น้องชาวพุทธอย่าตกหลุมพรางต้องระมัดระวังต้องดูต้องสังเกตอย่าให้ตกอยู่ในลักษณะถูกศีลครอบงำถูกทานครอบงำถูกภาวนาครอบงำจนไม่เห็นความจริงว่ามันคืออะไรกลายเป็นบุคคลที่หลงดีหลงบุญหลงทานหลงศีลหลงภาวนาจนไม่รู้สึกตัวเองที่สุดมันก็พากันจมในหมู่ในคณะเพราะคนที่นำทางน่ะเป็นคนตาบอดคนที่ตามก็เลยกลายเป็นคนที่เสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกเมื่อเป็นเช่นนี้จงระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันไปร่วมกันคำว่าดีนั้นต้องอาศัยเวลาคำว่าดีนั้นต้องอาศัยการตัดสินใจที่มีที่มาที่ไปคำว่าดีนั้นเป็นความดีที่เห็นจริงเห็นจังเป็นความละเอียดความรอบคอบความสุขุมพี่น้องชาวพุทธผู้หวังในอรรถในธรรมจงใช้ปัญญาพิจารณานี่สัมมะกรณังเสโยใครควรก่อนใครทำอย่าทำจนไม่มีเหตุมีผลแล้วมันจะเสียหลักกันก็ได้มีส่วนบุญกุศลส่วนในคุณงามความดีร่วมกันมีเวลามีโอกาสก็
ตั้งอกตั้งใจอย่างไรก็รักษาความ

0: ตั้งใจอย่างนั้นไม่มีเวลาโอกาสก็ถือแล้วแต่ความเหมาะสมจังหวะโอกาสที่มีอยู่สำหรับวันนี้ก็สะดวกอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
2: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang namassami

ขอเจริญพรญาติทั้งโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นการพิเศษสำหรับประเทศไทยของเราคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเปรียบเป็นบิดาของคนไทยทั้งชาติซึ่งพระองค์ประกอบด้วยพระบุญญาธิการเป็นอเนกอนันต์และก็เป็นโชคดีของพระศกนิกรที่อยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์เป็นมิ่งขวัญเป็นล่มโพล่มใสคือเป็นบิดาของพวกเราทั้งหลายที่จริงอายุสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ตกอยู่ในสามัญลักษณะคือไตรลักษณ์การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไว้ตลอดไม่สามารถที่จะอยู่คงที่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอน ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องตกอยู่ในสภาพอนิจจังทุกขังและอนัตตาหลักสามประการนี้ผู้ใดขบคิดด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งก็จะทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดความสว่างขึ้นภายในใจของตนเองแม้แต่ตัวของเราเองก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ทุกๆสัมสัตว์ที่เกิดมาสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตวนอยู่ ซึ่งใครถ้ารู้เท่าทันโซ่ตวนตัวนี้ก็จะพินิจพิจารณาด้วยปัญญาแหวกออกมาได้จะเป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยมีความลำบากน้อยมีความเสียใจน้อยมีความเศร้าโศกน้อยเพราะรู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวเรานั่งอยู่ที่นี้ด้วยก็จะตกอยู่ในสภาพความเปลี่ยนแปลงคือเกิดแก่และเจ็บแล้วก็ตายนี่เป็นหน้าที่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกสันนิวาสนี้ดังนั้นบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงอ่อนน้อมท่านจึงถ่อมตนท่านจึงไม่พูดมากท่านจึงไม่โอ้อวดเพราะรู้สภาพความเป็นจริง

เกิดมามีหน้าที่อย่างเดียวกันหน้าที่บนโลกนี้และที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แต่ละบุคคลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตรงจุดนี้เองบัณฑิตท่านจึงรีบฝันฝ่ายสร้างแต่คุณงามความดีเท่านั้นเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรอีกความแก่ความเจ็บความตายล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่รอเราอยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องเดินฝ่าไปให้ได้โดยไม่มีความทุกข์ความโศกครอบงำจนเกินไปหรืออย่างพระอริยสาวกท่านเดินฝ่าสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความอาหารไม่กลัวดังนั้นบัณฑิตจึงแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้รู้บัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้รู้ก็คือรู้ความจริงที่เราจะประสบที่เราจะฝ่าไปเราจะเตรียมสิ่งต่างๆพละกำลังของเราแค่ไหนถึงจะสู้กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ความเกิดเราไม่ได้ต่อสู้แต่อาศัยคนอื่นเกิดขึ้นมาคืออาศัยท้องของมารดาเป็นที่กำเนิดเมื่อเกิดมาแล้วบิดาก็ตามมารดาก็ตามท่านก็ไม่รู้จะแนะนำเราวิธีใดเมื่อความเจ็บเมื่อความตายมาถึงท่านให้เราก็จริงแต่ให้เรามาแก้ไขเอาใหม่จะสุขจะทุกข์จะทำคุณงามความดีต่างๆก็ตามเราต้องใช้อุตสาหะและวิริยะด้วยตัวของตัวเองดังนั้นภาษิตอริยสาวกท่านจึงกล่าวว่าโรคไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าเราทนุถนอมมาจนสำคัญมั่นหมายว่าตัวของเราเองแท้ๆถ้าว่าตัวของเราแล้วเราก็จะได้คิดลงไปว่าได้มาจากพ่อจากแม่พบอาการ32จะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามถือว่ามีบุญมีวาสนาเกิดมาไม่เป็นอาภัพบุคคลเหมือนคนพิกลพิการทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นเราก็ยังบุญหลายมีบุญมีวาสนากว่าเขาเยอะเขาเกิดมาเป็นอัปบุคคลเป็นบ้าใบ้วิกลจริตเขาก็เกิดมาเหมือนกันแต่บุญวาสนาเขาน้อยก็เป็นปัญหาของสังคมที่เราเห็นก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะอยากเป็นอยากมีอย่างนั้นแต่ทำไงได้โลกนี้ไม่มีที่เลือกเท่าไหร่แม้แต่ความเจ็บเราจะเลือกเจ็บแบบไหนตายแบบไหนก็เลือกไม่ได้อะเลือกไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นกฎอันนี้แน่นอนเมื่อเราพิจารณาลงไปแล้วจะรู้ว่าไอ้ตัวเราที่ได้มานี้เพียงพอหรือยังทั้งรูปประพันธ์สันฐานทั้งความอดความทนทั้งวิชาความรู้ต่างๆเราจะจำเป็นจะต้องอาหารอะไรที่ว่ามาเพิ่มเติมในกลัวเราในกายเราจิตของเราเนี่ยหรือเราไม่ต้องจำเป็นต้องแสวงหาอะไรก็พอเพียงแล้วนี่คือหลักชิดเบื้องแรกก่อนเราจะทำสมาธิเรามาทำทำไมแล้วเราทำนี้จะเกิดผลอะไรขึ้นแก่เราหรือทำเขาว่าพาทำไปเราก็ทำไปตามนั้นคิดว่าจะได้บุญได้กุศลหนึ่งต้องรู้ว่ากายของเรานี่เปลี่ยนแปลงได้ไหมมีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดมันชำรุดเสียหายขึ้นมาเราจะทนทานไหนทนทานได้อย่างไรคือความเจ็บความป่วยหรือเจ็บถึงเจ็บมากเกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนที่เขานอนที่เขานอนจนจะล้นโรงพยาบาลอยู่นั้นสมมุติว่าเราไปนอนอยู่อย่างนั้นบ้างอ่ะหรืออย่างเป็นพี่เป็นน้องเราเจ็บป่วยอย่างนี้ที่นอนอยู่เป็นเดือนสองเดือนหรือพี่คนพี่การถ้าเป็นของเราบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะเลือกได้แล้วแต่บุญวาสนากรรมสั่งสมมายังไงก็ได้รับผลไปตา

นั้นเรียนกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นจะให้ผลดังนั้นหลักศาสนาท่านจึงให้เชื่อผลของกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทีนี้เมื่อสมมติว่ากรรมเมื่อทำลงไปแล้วเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลแน่นอนถ้าจะพูดกรรมจริงๆกรรมเงินก็คือการเกิดนั่นแหละเป็นเหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะทำยังไงกับตัวเราถึงจะไม่วุ่นวายถึงจะสบายใจได้เบาใจได้เมื่อเวลาคับขันกำลังจิตของเราพอหรือไม่ที่จะต่อสู้กับความสุขหรือต่อสู้กับความทุกข์ความไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงหรือความเจ็บความตายที่จะมาถึงจิตของเราเตรียมตัวอย่างไรไว้เมื่อพิจารณาลงอย่างนี้เมื่อมันคับขันเข้ามาจริงๆเมื่อจิตเตรียมไว้พิจารณาไว้อย่างนี้จิตก็จะมีกำลังจิตจะไม่ประมาทจะไม่ไปหลงรักหลงชังอะไรเกินไปจะรู้จักแบ่งเบาภาระด้วยตัวของตัวเองเมื่อรู้ความเป็นจริงเนี่ยนี้จิตก็จะเข้าไปใกล้ที่สุดอย่างสองส่วนทั้งหมดรักก็จะไม่รักมากเกินไปชังก็จะไม่ชังมากเกินไปจิตจะรู้ตามเป็นจริงจิตจะเข้าไปอยู่เป็นตรงกลางคือรักก็ไม่รักหมดชังก็ไม่ชังหมดฉันเรียกว่ามัชฌิมาทางสายกลางถ้าไปรักเขาหมดจะเป็นรักลูกรักหลานรักอะไรก็ตามสิ่งของวัตถุที่เราทนุถนอมคือรักหวงจนหมดจะเป็นของใช้ของสอยใครแม้แต่ต้องไม่ได้แตกทำลายขาดบิ้นไปไม่ได้เกิดขึ้นมาก็เสียใจทีนี้เมื่อภาวนารู้พิจารณารู้อย่างนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแม้แต่ตัวเราเองที่เรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นี้เมื่อมันเจ็บมันวิบัติชิบหายหรือตายไปเรามีวิธีการอย่างไรกับเราคือนั่งสงบไปกับเขาจะถามตัวเองมีเวลามาถามเป็นตั้งกระทู้ขึ้นถามตัวเองก็ตัวนี้สมมุติว่าเรามีสิ่งอันหนึ่งที่เรารักเราหวงแหนอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้และกำลังจะมีและคิดว่าจะมีด้วยแต่ถ้าสิ่งที่เราคิดนั้นมันกลับไม่ดีตรงกันข้ามจิตของเรามีกำลังพอไหมกับสิ่งที่จะผิดหวังสิ่งที่ไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละเมื่อจิตรู้ล่วงหน้าอย่างนี้จิตก็จะไม่เกิดความประมาทไม่ไปหลงชักหลงรักหลงชังจนเกินไปจะรู้ความพอดีจะรู้ความพอดีรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเป็นคนไม่ประมาทรักก็ดีชังก็ดีท่านบอกว่าเป็นที่สุดทั้งสองส่วนคือสุดโต่งไม่รักไม่ชังจะทำจิตยังไงพอปฏิบัติได้พออดทนได้พอต่อสู้กับภัยอันตรายที่จะมาถึงข้างหน้านี่นี่ทางธรรมพูดกับพูดแต่เรื่องกายนั่นแหละกายของเราที่มาอาศัยเขาอยู่นี่แต่มาครั้งก่อนก็เคยพูดว่ากับกายที่เราอาศัยก็เหมือนเราเข้ามาอาศัยศาลาหลังนี้อยู่นั่งฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้กายเราเหมือนอันนี้อีกไม่นานเราก็ไปละธรรมะก็จะนั่งแสดงอยู่นี้คงไม่ถึงชั่วโมงก็เลิกโยมก็ไปแล้วพรุ่งนี้ก็หนีจากศาลาหลังนี้ไปเปรียบเหมือนกายจิตมาอาศัยกายก็เหมือนเรามานั่งอาศัยศาลาหลังนี้อยู่อาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็ไปที่อยู่ที่แท้จริงของเราไม่ใช่ศาลาหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาอาศัยทำคุณงามความดีมาอยู่ในศาลาหลังนี้ก็เหมือนจิตมาอาศัยกายไอ้นี้เพื่อจะสร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกันคือจิตมาอาศัยกายนี้อยู่มาชั่วคราวเท่านั้นคืออายุสัตว์นี่น้อยนิดเดียวเท่านั้นไม่พอด้วยซ้ำก็เหมือนมานั่งอยู่ในศาลานี้ก็เหมือนกันนั่งไม่ถึงสองชั่วโมงเราก็จะจากไปบางคนอยู่ก็อยู่ต่อบางคนก็กลับบ้านไปแล้วบางคนก็มีกิจอย่างอื่นดังนั้นถ้าปักใจคิดดีๆว่าเป็นสิ่งอาศัยเท่านั้นศาลานี้เป็นสิ่งอาศัยกายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยของจิต

เมื่อกายนี้แตกกายนี้ทำลายไปจิตตัวนั้นทางภาวนาท่านบอกเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็จะไปตามผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วของคนที่สร้างเอาไว้เพราะกายนี้เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยตอนนี้กิเลสมารทั้งหลายทั้งปวงกำลังปล่อยให้โอกาสแก่พวกเราทั้งหลายคือมารให้โอกาสคือยังไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเองทำวัดสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ทำการงานก็ได้แต่เขาจะให้โอกาสเราไม่นานหรอกเรามีปัญญารู้ล่วงหน้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าญาณสบายอย่างนี้ก็จะสบายไม่นานและความเจ็บความปวดความทุกข์ความเศร้าโศกเหตุการณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงมาหาเราตลอดทั้งดีและไม่ดีทั้งดีและเลวนี้เราถ้ามีปัญญาเราก็จะเลือกเฟ้นในสิ่งที่พอเหมาะพอควรแก่เราจะไม่เลือกไม่เหมาเอาหมดจะมาเลือกเอาสิ่งดีๆในโลกอันนี้ไม่มีใครมาหลงมาเลือกเอาก็ไม่มีใครได้อะไรผลสุดท้ายแม้แต่ตัวเองที่สำคัญว่าตัวของเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าผลสุดท้ายเราก็จะสละคือจะช่วยจะเอาตัวเราเองนี่ไว้ไม่ได้คือเวลามันเจ็บความเจ็บความตายมาถึงเราไม่อยากสละคืนจะต้องสละคืนให้เขานี่ความที่ไม่สมปรารถนาที่เราสัตว์ทั้งหลายที่ต้องประสบกันทุกคนเนี่ยนี่จะว่าวันพระชิตคฤหัสถ์อุบาสกบาสิกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องมาทนต่อสภาพเหล่านี้ก็ต้องทำความดีไปเมื่อผลสุดท้ายแล้วก็นี่อยู่นี่อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าอยู่แถวๆวัดพระศรีบางเขนเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเผากันแหละเผาต่อกันบางคนก็กำลังจะร้องห่มร้องไห้ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านยังเรียกว่าปัจจุบันธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราก็นั่งสบายอยู่แต่คนอื่นก็ร้องห่มร้องไห้วัดหัวลำโพงวัดถาดทองวัดอะไรเผาต่อกันเลยเรานั่งอยู่นี่เราก็รู้เดี๋ยวนี้กำลังร้องห่มร้องไห้อยู่บางคนก็กำลังจะสิ้นใจก็มีบางคนก็กำลังรอญาติจะเผากันละบางคนก็ยังเป็นลมสลบสไลอยู่จะเป็นสามีภรรยาจะเป็นลูกหญิงลูกชายผีดามารดาตายขณะนี้เดี๋ยวนี้ทุกลมหายใจเข้าออกเกิดตายคือนั่งสงบไปเราจะเห็นตัวนี้คือทำจิตจะเห็นความจริงตัวนี้จิตมันก็จะวางเองคือมันจิตมันทนต่อความจริงไม่ได้หรอกมันจะวางรู้สึกจะเบาไปตามแขนตามขาถ้าความจริงถ้าไปคิดไอ้ไม่จริงน่ะมันไม่สงบน่ะเห็นอย่างนี้มันจะเบาไปเองมันคือความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วขณะเรานั่งอยู่นี้คนอื่นเขาตายนี่เรายังโชคดีอยู่ทำไมเราถึงสบายทีนี้ทั้งที่เขาตายเพราะเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไม่ใช่ของเราไม่เสียใจเลยก็จะเห็นความจริงอีกโอ้ถ้าไม่ใช่พี่ใช่น้องเราก็มานั่งอยู่ได้แต่เป็นพี่น้องเรามาไม่ได้เนี่ยอันนี้ญาติตายแล้วไปไม่ได้แล้วนั่งสมาธิไปไม่ได้เด็ดขาดเรามาไม่ได้เด็ดขาดโดยถ้าว่าของเราดังนั้นเขาก็แน่นอยู่มันเลยเป็นเรื่องของใครของมันไปแต่สิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโอปนยิโกให้น้อมสิ่งนั้นเข้ามาในตนถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นมาถึงเราทีนี้จิตใจเราจะมีกำลังพอไหมจึงไม่ไปร้องห่มร้องไห้อย่างเขาเห็นไหมเราไปเห็นญาติพี่น้องที่เขาตายนั่นเขาร้องห่มร้องไห้เราไปเห็นก็ดูเฉยๆอยู่อันนี้มาจะสะดุ้งนิดหน่อยแต่คนที่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆร้องห่มร้องไห้จริงๆอ่ะแต่เราก็เฉยเสียเพราะไงเพราะไม่ใช่พี่ใช่น้องหรอกไม่ตกอกตกใจเลยเห็นไหมเวลานั่งรถมาเนี่ยตามข้างทางไหนมาเคยพิจารณามาบอกว่ารถมันวิ่งจะเข้านี่ที่สระบุรีมาในแถวรังสิตรถจะวิ่งเร็วมากแต่เขาก็เก่งนะไอ้พวกว่าวิ่งเร็วอย่างนี้ไอ้ตัวลงข้างทางก็ลง

ไม่รู้ตายรู้อะไรละเกลื่อนๆกันอยู่อ่ะคันวิ่งก็วิ่งแซงไปเรื่อยไม่มีโอกาสที่จะจอดดูกันหรอกตำรวจทางหลวงก็ไฟเหลืองไฟแดงก็รีบปรับชนแต่ไม่มีโอกาสได้ลงไปดูทำไมเพราะไม่ใช่รถพี่รถน้องเรารถใครก็จังไม่ใช่ของเราเราไปดีกว่าก็ได้คิดทำยังไงล่ะมันสุดวิสัยจะช่วยเหลือได้ลงมาที่ทางที่จะลงปากช่องมาไอ้ลงโคราชลงมามาเจอมันเกือบจะมืดแล้วแต่ไม่ถึงกับมืดทางตรงนั้นมันจะเปลี่ยวหน่อยก็มีรถเก๋งคนจากกรุงเทพนี่แหละเขาออกไปต่างจังหวัดมันก็มาอยู่เนินๆเนี่ยแกก็ท้องแก่ด้วยก็จูงลูกกับลูกหญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆจูงอยู่นั่นแกก็โบกรถโบกอยู่นั่นอาตมาก็บอกไอ้ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ถามคนขับเพราะว่าท่านอาจารย์อย่าเสี่ยงนะว่างั้นอย่าเสี่ยงนะไอ้พวกมันปล้นรถนี่มันทําทุกรูปแบบเอาผู้หญิงมาโบกก็มีเขาว่าอาตมาว่าไม่ได้หรอกไอ้ลูกเขาก็มีปล้นก็ปล้นน่ะบางทีเขาอาจจะมีเหตุก็ได้อ่ะก็เลยถอยไปก็ว่าไงแกบอกว่าแกยืนโบกรถอยู่นี่ตั้ง4ชั่วโมงไม่มีใครจอดรับเอาเขาเลยรถเป็นอะไรหมดน้ำมันเขาจะรีบเข้ากรุงเทพกลัวก็กลัวเพราะมันเปลี่ยวเอาอย่างนั้นว่าให้โยมผู้หญิงขึ้นมารถกับลูกแล้วกับผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยเอาจอดทิ้งไว้นี่รถเอาผู้หญิงไปลงไว้ปั๊มก่อนแล้วไงผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกราบข้างซ้ายข้างขวาอยู่ผู้หญิงกลัวจนสั่นเลยพอโบกรถโบกอยู่ตั้ง4ชั่วโมงไม่มีใครจอดก็พ่อคิดว่ากลัวจะป้นนะไม่ใช่ธุระด้วยก็มาแกมาลงไว้ปั๊มน่ะแกก็ยังสั่นอยู่ให้ผู้ชายเอาน้ำมันไปเติมแล้วก็บอกว่าปลอดภัยนะโยมอาตมาก็จะเข้ากรุงเทพเหมือนกันนั่นแหละปลอดภัยนะก็มานั่งอยู่ที่ร้านอาหารในปั๊มพ่อบ้านเขาก็ซื้อน้ำมันใส่กระติกไปเติมรถพอวิ่งเข้ามาถึงปั๊มก็มารับเอาโยมตรงนี้ก็เข้าใจอาตมาก็ออกมาแกก็ถามหาวัดถามหาชื่อไว้อย่างไรล่ะไม่เป็นไรหรอกโยมจะไปถามแต่ปลอดภัยแล้วนั้นบางครั้งคนมันคับขันจวนตัวนี่จะหาคนช่วยเหลือก็ไม่มีนั่นเวลาคับขันมานี่ถ้าจะไปคิดไม่พิจารณาด้วยจะไปคิดแต่ภัยอันตรายอย่างเดียวนี่เหมือนกับเราสบายอยู่นี่แหละเราไม่ได้คิดหรอกเวลาธรรมเกิดขึ้นคือเวลาความไม่สมปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือไปเจอในสภาพคับขันอย่างนั้นผู้ที่ฝึกจิตผู้ที่มีกำลังใจที่แน่วแน่เท่านั้นจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่อย่างเหมือนบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ที่พูดกันว่าเศรษฐกิจก็ออกไปถึงว่านอกบรรดาชนบทก็พูดกันหมดคนว่างานเยอะแยะออกไปถึงวัดถึงวาก็มีคนเขาโลกออกไปก็เป็นปัญหาของสังคมมากถึงคราวคับขันอย่างนี้บางคนรู้จักความทุกข์คือหัดทุกข์เป็นด้วยบัณฑิตท่านทุกข์เป็นนะถึงคราวคับขันท่านจะไม่บ่นหรอกท่านจะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเขาเรียกบัณฑิตแท้เจ็บหน่อยหิวหน่อยมีเรื่องที่กระทบกระทั่งหน่อยจิตเขาจะไม่เสียง่ายเป็นแบบคนมีปัญญาจะอดทนได้คนไม่มีปัญญาไม่อดทนหรอกมีอะไรก็บ่นโวยวายวุ่นวายคนนั้นคนนี้เราจะรู้ทรัพย์ภายในไม่ค่อยมีเป็นหนี้เป็นสินก็บ่นจะกินยาตายยิงตัวตายขาดตัวตายไม่ฆ่ามันก็ตายอยู่แล้วเอาตัวเราไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าตัวเรามันก็หนี้แล้วล่ะนั่งอยู่นี่ก็หนี้กรรมไม่ใช่หนี้ AMF หรอกหนี้กรรมเกิดมานี่เป็นหนี้หมดถ้าเป็นหนี้ก็แต่ได้รอดท้องแม่มาแล้วหนี้อ่ะหนี้แหละหนี้แหละหนี้แหละนะหนี้แหละตัวเรารอดออกมาหนี้แหละเลยหนี้กรรมทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องรับเราจะไม่ได้อันหนึ่งทั้งหมดแต่อันหนึ่งนั้นเราทำเอาได้แต่ยังอยู่เฉยๆเราจะไม่ได้อันหนึ่งนะแต่ว่าเสนียดสลอกเคาะลดน้ำมนต์สลอกเคาะทำให้ค้าขายอะไรร่ำรวยเขา

เขาเคยไปหาโยมตลอกเคาะเคาะอะไรเขาบอกว่าหนี้สินเยอะพ่อบ้านก็ออกจากงานโยมก็ออกลูกก็สองคนมันก็คิดว่าโอ้โยมบอกว่าไอ้ถ้าเคาะถ้าเสนียดเนี่ยมันมีมาแต่เกิดบอกอาตมาก็ไม่รู้จะตลอดตัวเองยังไงเหมือนกันว่ากับเขาอย่างนั้นนะคือเกิดมารอดจากท้องแม่มาจำดีๆนะไปบอกเพื่อนด้วยนั่นแหละตัวเสนียดคือเกิดมาเจ็บเกิดมาตายเกิดมาทุกข์มายากมาลำบากนั่นแหละมันเสนียดมาแต่โน่นแหละแก้กรรมก็คือการปฏิบัติอย่างนี้แหละถูกแล้วแก้ทันก็ทันเท่านั้นอย่ากลับมาเกิดอีกถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรือทำกรรมดีไว้เยอะๆถ้าจะมาครูบาอาจารย์ก็แนะนำไว้อย่างนั้นทำเยอะๆความดีรีบทำอย่าประมาทเคราะห์มันเคราะห์มันตามมาแล้วทั้งความเจ็บความแก่ความตายแต่หลายอย่างอีกที่เราไม่สมปรารถนาก็จะรู้อยู่นี่ที่อริยะท่านเห็นท่านเห็นอย่างเนี้ยจะเรียนไปท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ไปตีโพยตีพายเวลานั้นท่านจะแก้ไขในจิตของท่านแก้ไขในเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นให้ทันจนชำนาญบางคนนี่คิดมีเรื่องนี่จิตชำนาญพอสมควรนี่ถ้าว่าทะเลาะกันหรือใจไม่ดีเขาจะแก้จิตไม่ให้ผ่านคืนนั้นแน่นอนให้เสร็จสิ้นบางคนเป็นเดือนก็ยังไม่หายโกรธเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะแต่จิตไม่มีกำลังนั้นสละไม่ได้ขยะมันเยอะเกินไปมันขนไปทิ้งไม่ทันมันก็เน่าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตความไม่สมหวังก็นอนมือกายหน้าผากอย่างนั้นแหละยิ่งเป็นโยมผู้หญิงเนี่ยหนักเลยอย่างนี้ปัญหาพ่อบ้านแม่บ้านมีปัญหาเยอะไปเที่ยวหลวงพ่อตามวัดตามอะไรรดน้ำมนต์แล้วก็มีอะไรไม่ให้แยกกันไม่ให้หย่าให้ล้างกันไปสวดอะไรมันจะอยู่แล้วพ่อไม่เข้าใจกันนะความเข้าใจต่างหากอยู่ด้วยกันนานแต่ไม่เข้าใจสวดยังไงก็ไม่อยู่รดน้ำมนต์ไม่อยู่เลยแต่ถ้าไม่สงสารลูกกันนะบอกว่าท่านหลวงพ่อช่วยบอกแม่หน่อยอย่าให้ท่านว่าคุณพ่อมากนักลูกเขาขายต่อหน้าพระถามจริงๆเหตุมันยังไงแม่นี่ชอบบ่นกันไปกันมาก็ทะเลาะกันลูกสาวขายแม่มันเป็นหนี้เป็นสินมันก็ธรรมดาแต่กำลังจิตเนี่ยเคลียร์ตัวเองไม่พอที่จริงใครๆก็ไม่อยากทะเลาะหรอกแต่กำลังจิตเนี่ยไม่มีกำลังไม่พอที่จะกระทบกระทั่งสิ่งเหล่านั้นพอจะหลบประคับประคองไปได้มันไม่พอก็ต้องเลยหงุดหงิดเป็นมานานเท่าไหร่เป็นเดือนแล้วใจไม่ดีก็เลยพูดว่าต้นเหตุเคราะห์เนี่ยสลอกเคราะห์สลอกอาตมายังสลอกไม่ได้เลยต้องรอตายอยู่เนี่ยธรรมธาตุว่าขันเนี่ยเราต้องสละคืนแน่นอนนะอย่าไปว่าของเราหมดเราต้องสละคืนยิ่งแต่เป็นโยมผู้หญิงนี่กายอันนี้ก็ยิ่งจะประจานใหญ่เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเป็นภัยอันตรายทั้งนั้นเราไม่สนใจจะมีสติปัญญาก็ตามกายของเรานี่มันเกิดมามันประจานเราหน้าตาบุคลิกลักษณะดังนั้นจะต้องมีธรรมคุ้มของเตรียมไว้เพื่อไม่ประมาทบางทีเราเลินไว้เฉยคนอื่นเอามาเพศตรงข้ามเราก็จะคิดยังไงไม่ดีกับเราจะไปห้ามเขาได้หรอคนนั้นหน้าตาดีคนนี้ดีคนนั้นอย่างนั้นยังเขาอยากคุยด้วยก็คุยไม่คุยก็ด่าเขาก็ถามเราไม่พูดเขาก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกกายมันประจานเราดังนั้นถ้าว่าจะห้ามตัวเราเองเนี่ยห้ามไม่ได้ละทางกายมีแต่ทางจิตเท่านั้นพอจะพลิกแพลงประคับประคองหลบหลีกไปได้เอาสมมติโยมผู้หญิงนั่นแหละสตรีนี่มีบุรุษเข้ามาพูดเป็นเนื้อลักษณะพานอย่างเงี้ยถึงเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านน่ะบางทีคนบางคนบางสถานะบางอาชีพก็ต้องทำงานด้านนี้ตลอดหงุดหงิดรำคาญก็อย่างนี้ไปนั่งภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาเขียนหนังสือไปที่วัดท่านอาจารย์รับโยมผู้หญิงไหมวะ ยิ่งรับเอาไปทำไมอ่ะ

าบอกว่าเขายังหาสถานที่เงียบและสงบคนพลุกพล่านน้อยโอ้ยไม่มีหรอกโยมบอกต้องปฏิบัติต้องดูที่จิตตัวเองนั่นก่อนอย่าแสวงหาสถานที่มากนักคือถ้ารู้กำลังของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะว่าออกไปตรงโน้นถ้าเราจิตมันวุ่นอย่างนี้มันไม่เกิดปัญญาถ้าจิตไม่สงบจะไม่เกิดปัญญาจะคิดอะไรเห็นไปหน้าเดียวหมดขอให้ได้ไปที่สงบสงบที่สงบบางครั้งยิ่งอันตรายอันตรายด้วยที่สงบสงบนะบางครั้งก็อันตรายมากเหมือนกันจึงทำมันในบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญให้เราใช้ปัญญาให้มากอย่างนี้อยู่ใกล้นี้ก็มานี่แต่บางคนไปโน้นเข้าป่าเข้าเขาไปหาพระในป่าในเขาไปที่นี้ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะดีพอไปนั่งเอาจริงๆนะก็กลัวนั่นกลัวนี่พาขึ้นไปป่าไปเขาก็พาไปไปสงเคราะห์คิดดูแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าโยมนี่กินเจมา2 ปีแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์เออก็ดีแล้วก็ถือศีล8นี้ตลอดคือข้าวเย็นนั้นไม่ทานก็ดีอีกก็เลยขึ้นพาขึ้นไปอยู่บนเขากลางตกกลางคืนมากลัวว่ะคิดกลัวตัวเองไม่รู้กลัวอะไรเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้กลัวผีกลัวอะไรโอ้ยคนศีลบริสุทธิ์ผีไม่มาหาหรอกบ่ไหนบอกว่าโยมไม่กินเจมาตั้ง2 ปีผีก็ไม่ใกล้หรอกคนกินเจคนศีลบริสุทธิ์ถ้าเชื่อว่ามีศีลอย่าไปกลัวนี่คำว่ามีศีลทำไมถึงกลัวมันผิดหลักแท้หนึ่งคือใจต้องทำใจให้สงบก่อนถึงจะเป็นศีลนะถ้าลำพังกายนี่ไม่ได้ศีลอันเดียวศีลใจระวังความนึกคิดเนี่ยทำไมมันกลัวมันขนลุกขนพองมีคิดตั้งนานแต่ถ้าเราคุมศีลตัวนี้บริสุทธิ์คือให้จิตน่ะให้นิ่งอ่ะมันก็เป็นศีลเมื่อเป็นศีลปุ๊บมันก็เป็นสมาธิทันทีเลยอยู่อันเดียวกันผู้มีศีลก็เพียรหน่อยก็เป็นสมาธิมันสมาธิจิตมันนิ่งมันก็เห็นเหตุเห็นผลมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็ทำอยู่ที่บ้านก็ได้บอกโยมไม่ต้องไปไกลหรอกรับได้อยู่แต่ว่าโยมจะอยู่ไม่ได้อยู่บ้านก็บริสุทธิ์ได้นะทีนี้พ่อบ้านก็ยิ่งไม่มีใครแม่บ้านก็จะหนีไปจำศีลแล้วกลับไปบ้านนั่นก็บ่นเดี๋ยวหน่าก็ไปแต่วัดหน่าก็ไปแต่วัดแล้วก็วุ่นละ การงานอะไรไม่ทำละ เห็นโยมทะเลาะกันบอกว่ามันบ้าวัดก็มีพ่อบ้านนะด่าถึงวัดไหนมันหน้ามันต้องไปแต่วัดทั้งทีด่าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆวัดนะอย่างไรก็วิ่งเข้าวัดวิ่งเข้าวัดพระท่านฉันหนเดียวก็ไปกินหนเดียวกับพระกินมาแล้วก็มาป่วยพ่อบ้านบ้ากลับจากวัดแล้วก็ป่วยพ่อบ้านก็ว่าหนักบุญก็ทะเลาะกันตอนนั้นไม่ใช่หรอกศีลคือใจหนึ่งเหตุผลเราเหมาะไหมภาระการงานเราทำให้เรียบร้อยแล้วเป็นศีลมาแต่บ้านโน่นคือเคลียร์จิตไม่เห็นเป็นปริโภคกังวลเวลาจะมานั่งเนี่ยไม่ใช่ว่านั้นมานั่งตลอดข้อนะคือเคลียร์แล้วเราจะไปทำความดีความดีนั้นเราจะให้ต่างสถานที่หน่อยจะไปวัดอย่างเงี้ยเราคิดให้ถูกการงานการเรียนงานของเราวางไว้แล้วอยากจะ2 วัน 3 วันเนี่ยก็วางไม่หมดอย่าไปคิดนะถึงจะรู้จิตตัวเองอะเมื่อเคลียร์อย่างนี้แต่ไม่มีการมีงานไม่มีอะไรเรามาได้แต่บางคนขอแต่ว่าเพื่อนชวนแล้วก็อยากไปวัดนั้นวัดนี้เห็นแล้วก็อยากไปเกิดกิเลสอ่ะยากไม่ยากฉันจะไปก่อนแล้วบางทีพ่อบ้านไม่ให้ไปมันยุ่งนะถ้าเธอไปฉันต้องไปให้ได้แล้วก่อนน่ะตกลงกับเพื่อนเอาไว้แล้วต้องไปพ่อบ้านก็อะไรวะพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะจะไปถ้าเดี๋ยวเอาไปก็ไปคือไม่เลยเคลียอะไรไว้เลยกลับมาแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพ่อบ้านก็หงุดหงิดแหละงานไม่เรียบร้อยอะไรไปวัดพ่อบ้านก็เลยเข้าใจว่าวัดไม่มีเหตุมีผลเลยทำให้คนไม่มีเหตุมีผลเลยวุ่นอยู่อย่างนี้ก็จะไปอะไรจะนักหนาที่จริงน่ะต้องเคลีย

ก่อนที่จะจะมาอย่างพ่อบ้านลูกหญิงลูกชายหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคลียร์หมดแล้วเนี่ยนั่นมันจะสบายไปนั่งก็เป็นสมาธิเลยนะนั่งสบาย3วันก็3วันกลับก็มีศีลคือมีสัจจะกับตัวเองบ้างคือความพอดีนั่นแหละศีลคือความพอดีเมื่อทำอย่างนั้นมานั่งสมาธิก็จะเกิดง่ายศีลใจจะทานเช้า1ฌานเพล1ก็ตามแต่ศีล8ตอนเย็นวิการโพนี่ไม่เอาเด็ดขาดคือทำอย่างนี้ดีบางคนที่มีบุญมีวาสนามีโอกาสถ้าในขณะนี้ท่านพรรณนาไว้รักษาศีลอุโบสถเนี่ยถ้าคนนั้นตั้งศรัทธาความเลื่อมใสลงในขณะนั้นชำระจิตให้สะอาดผ่องแผ้วแล้วด้วยอานิสงส์ของศีลอุโบสถนี้ขนาดเกิดลมกำเริบคับขันสิ้นใจลงในเพศตอนนั้นนะท่านบอกว่าจิตขณะนั้นไปเกิดเป็นเทวดาท่านกับภาวนาท่านพรรณนาไว้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นส่วนจริงอยู่นะคือขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้เกิดพระครับว่าวิญญาณจิตนี่แตกออกจากร่างกระทันหันนะว่าจิตตอนนั้นมันบ่มเต็มที่เขาบอกไปสถิตในสิ่งที่ดีมีสุคติเป็นที่หวังคือจิตไม่ได้เศร้าหมองดังนั้นจึงจำเป็นมากดังนั้นเอกครูบาอาจารย์จึงบอกเอาไว้ว่าไอ้ทำสมาธิเคยถามท่านนะทำสมาธินี่มันดียังไงอาจารย์แต่พอไปนั่งไปมันก็จะสับประงกทุกทีนะพอนั่งไปนานๆเนี่ยผมเป็นทุกทีมันจะหลับบางทีก็ฝันไปเลยอย่างเงี้ยใช่สมาธิหรือเปล่าถามท่านเอาหลับมันจะสมาธิกันวะมันก็ไปนั่งหลับเดี๋ยวท่านก็ว่าอย่างนั้นเมื่อสมัยบวชใหม่คือนั่งแล้วชอบหลับแล้วมันรู้สึกไปนั่งในป่าช้าอย่างเงี้ยก็กลัวแหละแต่หลับไปไม่กลัวแล้วก็จับได้ทีนี้คนนอนหลับทำไมไม่กลัวแต่ถ้าไม่หลับต้องกลัวนั่นกลัวนี่เจริญคาถาเขาไปนั่งในป่าช้าก็กลัวเรียนเอาคาถามันกลัวขึ้นมาจริงๆเจริญอะไรก็พูดไม่ถูกหรอกคนกลัวคาถาอะไรคาถาอะไรมันว่าไม่ถูกอรหังยังว่าไม่ถูกเลยคนกลัวไม่มีความหมายพอนั่งไปเดินหลายวันเข้ามันก็เกิดความรู้เอ๊ะมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่คนตายก็ตายขึ้นไปนั่งบนอีกบนศพเก่าๆเขาก็ไม่เราจะหลับไปอธิษฐานนอนไปเงี้ยจำว่าไปอธิษฐานมันก็ไม่เห็นได้ฝันเห็นคนตายอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือทำใหม่ๆเมื่อก่อนเข้าไปยืนเฉยๆในป่าช้ายืนสัก30นาทีขาสั่นแล้วก็ออกมาคือมันสั่นมากเกินไปเดินออกมาก่อนพรุ่งนี้ไปอีกท่านบอกว่าเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดธุดงควัดนะพรุ่งนี้ไปอีกไปยืนเนี่ยก็ได้ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็รู้สึกมันความกลัวนี่ลดน้อยลงเที่ยวอยู่นั่น14 15วันค่อยนั่งคือไม่ออกแล้วทีนี้อธิษฐานแล้วมันเกือบครึ่งเดือนแล้วทีนี้ลองจะอยู่เลยแต่ไม่กล้านอนนั่งอยู่กันจิตมันจะระวังเต็มที่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าไม่กลัวนะมันก็นอนแล้วคนเรามันหลับความกลัวนี่ทำให้ไม่นอนนั่งจนสงสว่างในป่าช้าอาศัยผีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อผีก็นอนไม่ได้เหมือนกันนะผีไม่ให้นอนคิดถึงมารู้เดี๋ยวนี้เวลาโยมไปนั่งปฏิบัติบางครั้งบางคราวไปต่างสถานที่จะเกิดความกลัวนั่นแหละคือศีลเนี่ยยังไม่นิ่งพอชำระศีลคือจิตนั่นซะมันจะแฝงไม่แฝงนะวิญญาณมันจะออกวิญญาณมันจะออกไปเป็นภาพเข้ามาผู้ที่นั่งสมาธิบางคนจะมีนิสัยอย่างนั้นเวลานั่งนั่งนั่งนั่งไปเหมือนกับมีคนเดินมาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้อยู่นี้ไม่มีอะไรมาหรอกเนี่ยเป็นนั่งยาวๆอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมาหาแต่ระวังคนเดียวเวลาเราต้องการฝึกหัดฝึกคนเดียวอยู่บ้านอะไรว่างๆเราหัดเรานั่งคนเดียวได้เจ็บคนเดียวตายคนเดียวนะไปนั่งอยู่กับเพื่อนยังไงก็ได้ฉันไม่กลัวคุยก็

กลัวยังไงนั่งอยู่คนละมุมอย่างนี้สามสี่คนจิตมันอาศัยกันลองฝึกเดียวๆดูเคลื่อนก็ไม่เอาเลยเชื่อว่าเรามีเชื่อศีลเชื่อจิตของเราเลยนักปฏิบัติถ้าจะกัดฟันสู้พอดีนั่งอยู่นั่นประมาณ 4-5 คืนคืนที่3ก็พอไว้คืนที่4มันเต็มที่แล้วนะนั่งในป่าช้านั้นถ้าจะนอนก็กลัวมันก็เลือกกลัวเหมือนกันว่ะ มันจะกลัวไม่ได้นอนนะทีนี้ไม่ได้กลัวผีละคืนที่3เต็มที่แล้วคนเราไม่ได้นอนคืนที่4มันไม่เอาละทีเนี้ยยังไงก็นอนก่อนไม่ต้องนั่งยืนก็จะหลับฉันข้าวอยู่จะฝันไปด้วยมันง่วงคือเต็มที่ความกลัวถึงที่สุดมันหายเองเมื่อถึงที่สุดของมันทุกอย่างเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดนะจำคำนั้นเอาไว้ท่านทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกมันถึงแล้วมันจึงไม่ทุกข์อีกเห็นพระองค์ท่านก็บำเพ็ญทุกขละกิริยาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นแบบถึงที่สุดแล้วทุกข์ในโลกนี้จะไม่มีอะไรเกินนี้เด็ดขาดถ้าพูดทางกายแต่ทางจิตพระพุทธองค์ท่านมาระลึกถึงตอนที่เป็นพิธีแรกนาขวัญที่ล่มว่านะท่านเข้าปฐมฌานอยู่ท่านมาคิดได้ตรงนี้ก็คือทำจิตให้สงบแต่กายนั้นถึงละเพียรไปกันนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรท่านจึงถอยมาฝึกเรื่องจิตให้จิตรู้ให้จิตนิ่งก่อนให้จิตเกิดความสงบขึ้นก่อนได้ความรู้จะตามมาเองท่านจึงแน่ใจคืออุบายทำให้จิตสงบนี่ต้องเป็นเบื้องแรกก่อนจะเป็นศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่ปัญญาก็อยู่นี่ฌานก็อยู่นี่อยู่ที่เดียวนี่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องหาอุบายตัวนี้ก่อนเหมือนคนเราจะทำอะไรก็ต้องมีทุนทรัพย์ก่อนคนไม่มีทุนทรัพย์คิดเฉยๆทำไม่ได้ไปตึก100ชั้น200ชั้นก็ตามเขาต้องมีทุนก่อนไม่ใช่คิดจะเอา100ชั้นแต่ไม่มีคือสมาธิคือจิตสงบต้องเอาตัวนี้เป็นทุนก่อนไม่ต้องไปคิดได้หรือไม่ดีหรือไม่ดีไม่ต้องคิดแต่เพราะว่ามันเป็นทุนตัวนี้ต้องเพียรพยายามหน่อยเหมือนการศึกษาเราเรียนเราเพียรมาก็เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพื่อเป็นทุนเราอดตาหลับขับตานอนท่องบนตำรับตำราพระสงฆ์ก็ตามญาติโยมก็ตามผู้ค้นอยู่ในตำรับตำราจะรู้ว่าเป็นความเพียรสูงมากก็เพื่อจะเอาสิ่งนี้เราถึงเพียรเพียรมามันยากที่แรกมันก็ยากยากมันก็ไปหาง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยมันก็พอมีผลสุดท้ายมันก็จบสิ้นกันแล้วก็เบาโล่งเห็นไหมขณะเรียนขณะฝึกอยู่ก็เหมือนกันทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์ก็ตามต้องใช้ความเพียรสูงเพราะเราจะทำงานใหญ่ไม่งั้นก็ไปวิจัยตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปก็ไม่ต้องไปเพียรอะไรมากอะไรยากขายกล้วยปิ้งข้างถนนก็พอใช้อยู่แต่เราทำถึงขนาดนี้แล้วความคิดของเราต้องพอเพียงพอดังนั้นเมื่อสรุปสมาธินี่จึงจำเป็นสำหรับญาติสำหรับโยมสำหรับพระภิกษุที่บวชใหม่บวชเก่าเนี่ยต้องมีประจำไม่ให้ขาดเลยเนี่ยพลังสมาธิหมดจิตหน้าจะหิ้วเข้าทันทีอารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายคนไม่มีพลังตัวนี้เกิดเรื่องอะไรก็ถือมงคลตื่นข่าวได้ง่ายหิวมากง่วงมากเจ็บมากอะไรก็ไม่ไหวหมดถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นให้รีบหาความสงบหาที่วิเวกและทำจิตสงบเสียเรื่องนั้นก็จะหายไปคือจิตมันจะลวนเราเองจิตมันจะแว้งเราเองอ่ะหงุดหงิดไม่รู้เป็นอะไรอ่ะจิตใจไม่แช่มชื่นเลยเรารู้แล้วว่ากำลังมันหมดแล้วเหมือนฐานโทรศัพท์มันจะหมดมันเตือนเราเลยเราต้องชาร์จใหม่ละคือความหงุดหงิดของคนบอกถึงฐานสมาธินี่ล่อยหลอลงไปแล้วอิจฉาริษยาอะไรที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่อย่างนี้หมดมันเตือนเราจิตมันจะหมดแล้วนะเห็นไหมไฟฐานโทรศัพท์นะมันจะเตือนไฟมันจะหมดมันจะกระพริบชี้แดงถี่ติ๊กกระแดงแล้วมันบอกให้ชาร์จใหม่แต่จิตเราทีนี้หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญก็แสดงว่ามันหมดเหมือนกันนะต้องชาร์จใหม่ยิ่งทำคุณงามความดีอะไรใหม่หรือมีสติรู้เท่าทันนะ

ต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้รบกวนจิตนานเราจะไม่ทิ้งไว้นานเราจะชำระสะสางหรือปัดฝาดเสียมันก็จะสะอาดขึ้นมากำลังก็เหมือนเดิมขึ้นมาจิตใจก็สบายนี่ถ้าพูดเพื่อพื้นฐานด้านสมาธิคือทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อสมาธิเป็นกำลังแล้วจะทำการทำงานอะไรก็ได้จะทำอะไรได้หมดนะทีนี้

ทานกับอะไรก็ได้กินง่ายๆนอนก็ไม่ไปคิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญถ้าจะนอนก็นอนเลยจะมีกฎมีกติกามีระเบียบกับตัวเองแน่นอนผู้มีสมาธิไม่ใช่คิดอันนี้นะไปทำอันโน้นคิดว่าจะอยู่บ้านแล้วก็ไปโน้นนี่คือจิตยังไม่เข้าร่องเข้ารอยพูดอันหนึ่งทำอันหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งไม่สุดก็ไปคิดเรื่องใหม่อีกเป็นคนมากเรื่องนะคือทำให้เรื่องน้อยลงมันก็จะเสร็จเป็นอันเป็นอันไปและมีญาณทัศนะที่กว้างด้วยบางทีต้องอาศัยเวลากว่าจะได้ผลมาไม่ใช่ทำวันนี้คืนนี้จะสำเร็จเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์มันก็มีบ้างหยอกแต่สมัยพุทธกาลโน่นแต่ทำอะไรที่เร็วๆก็ไม่ค่อยดีหรอกอาหารการกินเหมือนกันน่ะที่เขาขายตามร้านตามอะไรเป็นแกงเป็นถุงอะไรเหมือนกับต้มเหมือนกับที่เราทำเราเองหรอกแต่ก็กินได้ทานได้จิตเหมือนกันหัดฝึกด้วยตัวเองหัดด้วยความทุกข์ความลำบากบ้างมีพระสงฆ์ที่ฝึกอุกจิตกันบางครั้งก็ไม่ทานไม่ฉันถึง2วัน3วันบางรูปก็5วันอย่างนี้บางรูปก็7วันบางรูปก็ถึง10วันผู้ทำบำเพ็ญความจิตทางจิตเนี่ยต้องลดอาหารให้กายนี้เบาอย่างยิ่งจิตกับจะมีพลังถ้าอาหารมากนอนมากอาหารมากในความง่วงเนี่ยจะมากจะนั่งไม่ได้นานหรือนั่งก็ไม่มีนั่งอะไรเลยนั่งเขาเรียกนั่งไม่มีวิตามินอ่ะถ้าเป็นอาหารมันก็ไม่เป็นของไม่น่ากินอ่ะสมาธิไม่มีวิตามินอ่ะคือกินมากไงกินอิ่มๆนั่งก็ไปนั่งก็เข้าล็อกมารกิเลสเลยนั่งไปก็เห็นนั่นเห็นนี่มันอิ่มอ่ะแต่ถ้าคนหิวนั่งจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่เห็นจิตคือมันเห็นแต่ความหิวมันก็เป็นหนึ่งดังนั้นการปฏิบัติต้องอาหารต้องพอดีคือเราทานขนาดไหนจิตของเราพอดีอย่าไปเชื่อใครเราหัดเอาเองคนนั้นทานอันนั้นคนนี้ทานอันนี้เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าเขามีอาหารอะไรกินเป็นเม็ดมีอาหารกินเป็นเม็ดกินไม่ให้อ้วนก็ได้เขาอะเม็ดแล้วแพงๆเราหัดทำเอาของตัวของเราเองแหละเป็นจิตล้วนๆหนึ่งจะต้องหาวิธีทำยังไงให้จิตมีพลังก่อนพลังไม่พอถ้าจิตไม่มีพลังเนี่ยข้างหน้าจะลำบากมากขณะอารมณ์นิดๆหน่อยๆยังทนไม่ไหวถ้าเกิดหนักกว่านั้นเราจะทนไหวเหรอก็พูดกับพระเนนอยู่ที่วัดญาติโยมเหมือนกันก็ทนต่อความง่วงนิดๆหน่อยๆสมมติว่าเราสมาทานอย่างนี้ถือเนชัตสิทุดงอย่างนี้นะไม่นอนกลางคืนอย่างนี้นะต้องมีสัจจะหน่อยอย่างถือไม่นอนศีลอุโบสถอย่างนี้เขาจะรักษาทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยนอนเขาจะไม่นอนยาวคืออาจจะพิงบ้างแต่ไม่ถึงกับจะนอนให้อิ่มก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นจึงจะได้ผลเร็วศีลอุโบสถนี่เป็นเบื้องต้นนะก่อนญาติโยมถือวัดก็ไปอย่างนี้แหละแต่กลางคืนจะไม่ให้นอนนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็อนุโลมให้บ้างแต่ให้มาตั้งสัจจะก่อนจะเพียรเอาชนะตนเองจะนั่งก็ตามจะยืนจะทำได้ก็ได้แต่อย่านอนเอาชนะความนอนนั้นให้ได้คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นแสงเงินแสงทองขึ้นถือว่าเราชนะมารนะวันนี้คืนนี้เราชนะแล้วจะไม่สงบก็ตามนะไม่สงบก็ตามวิธีคือเราไม่ได้เอาความสงบที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเราจะเอาชนะมารตัวนี้คือความง่วงความง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นเขาเรียกตาข่ายเป็นอวนดักปลาน่ะความง่วงอ่ะมันจะดักจิตไว้หมดไม่ให้เกิดปัญญาทีนี้เอาชนะอันหนึ่งก็ชนะอันที่สองไปเรื่อยๆจิตก็ถึงความสว่างนอนสองคืนสามคืนทีนี้ไม่ได้นอนแหละสามคืนนี่ค่ำมาถ้าพระอาทิตย์มีขึ้นเราไม่เลิกแหละไม่เลิกคืนใหม่คืนที่สองคืนที่สามคืนที่สี่ก็เอาอีกสามคืนเท่านั้นแหละถ้าจะปฏิบัติเอารู้นะคนเรากำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาจะมีแค่ไหนในสามคืนเท่านั้นก็จะรู้กำลังของตัวเองว่าควรจะทำแบบไหนกับตัวเขารู้วิธีทำกับตัวเองก่อน
จะไม่ว่า

เขาพานั่งก็นั่งไปเรานั่งเรารู้ด้วยว่าเราจะนั่งยังไงพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีไหมบางคนก็30นาทีบางคนนั่งได้ถึง 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยโครงสร้างไม่เหมือนกันแต่บางคน10นาทีก็พอแล้วพระอยู่ที่วัดเหมือนกันว่าเขานั่งได้เป็น 2-3 ชั่วโมงเขาบอกว่าเขานั่งไม่ถึง30นาทีทุกทีเขาก็ว่าเขาไม่มีบุญมีวาสนาแล้วนั่งไม่ได้มันปวดเขาบอกแต่10นาทีแรกๆเนี่ยเขาจะสงบนิ่งเต็มที่เลยหลังจากนั้นจะไม่ได้เลยเขาบอกมันก็ดีแล้วมันสงบแค่นั้นก็เอาแค่นั้นอาจจะไปเอาไม่มากมายอ่ะรู้จักน้อยรู้จักมากคนที่เขานั่งได้สัก3ชั่วโมงกับเรื่องของเขา10นาทีเนี่ยมันของเราแน่นอนอ่ะมันสงบแล้ว30นาทีน่ะของชั่ว3ชั่วโมงอ่ะของเขาแล้วไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องจำเป็นว่ามากแต่บางทีเนี่ยเหมือนตัวเราเนี่ยเวลาทานอาหารบางคนมันหิวเนี่ยจานใหญ่ๆนี่หมดแต่บางทีละ4-5คำก็อิ่มละเรารู้สึกว่าอิ่มเลยไม่ได้ว่าทานเยอะๆนะเอาอิ่มไม่ใช่ตอนนั้นมันหิวแล้วนะการแก้ความหิวบางที2จานใหญ่ยังหิวอยู่ทั้งวันก็มีเพราะว่าพระนี่ชอบเป็นพระที่บวชก็ไปฝึกนี่ชอบเป็นบวชใหม่ๆนี่ไม่หิวหรอก 6-7 วันนี่ไม่หิวอ่ะแต่หลังจากนั้นล่ะอันตรายเลยทีนี้เห็นอะไรเลยอยากฉันหมดเลยแต่อยู่นี่มันอยู่ป่าก็ดำเนินกันอย่างนั้นเมื่อได้กำลังตัวนี้แล้วทำยังไงก็ได้แหละทีนี้ทำยังไงก็ได้เมื่อจิตมีสมาธิแล้วควรแก่การงานหมดควรแก่การนึกคิดจะต่อสู้อุปสรรคยังไงตำรับตำราบางสิ่งต่างๆจะมีความจำที่ดีมากแต่ความทะเยอทะยานตั้งจิตเอาไว้สูงนี่ก็อันตรายเหมือนกันคือตั้งไปด้วยแก้ไขไปด้วยไปตั้งไว้สูงยาวไกลเกินไปจะเป็นอุปสรรคคือมันจะหลงหลักไตรลักษณ์ไปเราเรียนหรือเรียนภายนอกถ้าเราเรียนภายในตั้งอกตั้งใจเหมือนกับเราทำภายนอกเราอาจจะเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วถ้าเราเอาใจใส่เราถึงขนาดเราไปเข่งกับตำรับตำลานะเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องจิตของเราอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอริยะบุคคลเป็นนานแล้วเราจะไม่ได้วุ่นวายอย่างเงี้ยแต่นี่มันทางโลกเขาเรียนออกเขาเรียนขึ้นไปสูงเขาไม่ได้เรียนลงนะเขาจะให้เรียนศึกษาในมหาวิทยาลัยจะส่งคนเรียนขึ้นไปบนแต่ลงนี่เขาไม่ได้สอนเอาไว้ลงจะทำยังไงเรื่องของเธอเองทีนี้แต่เรียนในสูงแต่หลักธรรมท่านเตรียมให้รู้ทางลงของมันเมื่อจิตไม่สมปรารถนาเมื่อจิตเกิดความขับขันเมื่อจิตเศร้าหมองเราจะมีวิธีแก้ไขจิตของเรายังไงที่จะแก้ได้ก็ด้วยอาศัยการบำเพ็ญทางสมาธิภาวนาเท่านั้นพอจะแก้ไขตนเองทำยังไงตัวเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองทำยังไงเราจะไม่ให้ตัวเรานี้เป็นที่หนักอกหนักใจหรือเป็นที่ลำบากของผู้อื่นตัวเรานี้เราช่วยเหลือตัวเองของเราได้หรือไม่ถ้าเกิดขับขันขึ้นมาเรามีวิธีการคิดกับตัวเราอย่างไรเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีนั่งชั่วโมงหนึ่งก็คิดพอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีเมื่อมีมาเกิดไม่มีทำไงอ่ะนี่คือภาวนาค้นคิดหาวิธีซะก่อนตัวเราเนี่ยจะต้องทำจุดไหนก่อนแล้วเราจะเอาอะไรในตัวเราทีนี้ให้ความสุขให้ความสบายให้ความสงบแก่เราจะให้ได้แค่ไหนเราให้ก็ให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับความสงบบ้างความวิเวกบ้างเราให้ไม่ได้หรือแล้วถ้าเราไม่ให้เราแล้วเราจะให้ใครเป็นผู้ให้ความสุขเหล่านี้นั่งสมาธิมีเงินจ้างให้คนอื่นนั่งให้เราก็สงบอยู่บ้านมันก็คงไม่มีอ่ะไม่งั้นเขามีขายกันแล้วทุกข์ขึ้นมาไปซื้อถุงหนึ่งมาหายทุกข์ไม่มีอ่ะดังนั้นบางสิ่งเราต้องทำเอาเองเหมือนกินเองเคี้ยวเองกลืนเองนอนเองสุขเราก็ได้รับผลเองเวลาทุกข์เราก็ได้รับผลเหมือนกันแต่จะสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็พอประคับประคองจิตไปได้

นี่ธรรมท่านก็เน้นลงตรงนี้เมื่อเวลาคับขันเมื่อบ้านเมืองข้าวอยากหมากแพงอย่างนี้เราก็ประหยัดอดออมที่บ้านเราช่วยก็ได้ชาติคิดมากกระทานน้อยลงรู้ปรับตัวภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ประหยัดอดออมหน่อยอยู่กับที่ให้มากใช้ความคิดประเทืองปัญญาให้มากการนี้ต้องใช้ความอดความทนขันติชาติบ้านเมืองกำลังต้องการความอดทนความอดกลั้นและสติยับยั้งเมื่ออารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้นกับตัณหาสติยับยั้งให้ได้จึงจะไม่เกิดภัยอันตรายต่อตนและคนอื่นไม่งั้นมันจะหงุดหงิดคือสติไม่จำเป็นต้องว่าไปเป็นสติปัฏฐานอะไรหรอกสติไปบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่อ่ะสติเพียงยับยั้งเมื่อเจอเหตุที่มันสะดุ้งใจอ่ะเราจะไปล่วงทำบาปทำกรรมเพียงยับยั้งคิดได้หยุดชะก็เอาความอดทนนี่เข้าไปประกอบด้วยให้อดได้เดี๋ยวนั้นอดแล้วก็ทนได้ด้วยนะไม่ใช่อดแล้วทนไม่ได้สติต้องไปช่วยยับยั้งอดทนเดี๋ยวนี้จะขาดกันมากยามอย่างนี้เราก็รู้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ต้องอดทนสูงความอดทนนี้จนเหมือนกันนะหาไม่ค่อยมีนะบางครั้งมันทนไม่ไหวอ่ะก็ไม่ได้ซื้อเลยหาปฏิบัติเราฝึกเอายังไงก็ได้ต้องกัดฟันก็กัดมันนะเราจะไม่คิดเรื่องนี้เราจะไม่ทำในสิ่งนี้เราจะไม่ว่าให้เขาเราจะไม่ด่าเราจะไม่ว่าให้เขาเด็ดขาดหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็ใช้ได้อดทนนี่อดกลั้นสงบทันทีถ้าอดไม่ได้ก็โพร่งออกไปคำเดียวก็หมดบ้านเลยแหละการงานหน้าที่การงานก็หมดเลยเจ้านายอยู่กันดีๆมาเอาเป็นไงล่ะลูกน้องด่าเจ้านายเขาแล้วมันทนไม่ไหวอ่ะดังนั้นต้องมีเพียงพอความขันติความอดทนเนี่ยต้องมีบางทีไม่ใส่ใจอ่ะถ้าใส่ใจให้ดีสิ่งนี้จำเป็นมากอริยทรัพย์นั่นเนี่ยทรัพย์ภายในแต่คนไม่ค่อยจะมีใช้ไม่มีจะเผื่อแผ่กันเราเนี่ยอดทนให้คนนั้นอดทนให้คนนี้อาจจะเขาล่วงเกินเราด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจด้วยกิริยาเราก็อภัยให้เขาซะคืออดเขาจะไม่ชอบเราเขาจะว่าไงก็ช่างอ่ะเรามีอันนี้มีทุนอันนี้ใช้เสวยใช้สอยให้เหลือเฟือหน่อยอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในวันบ้านเมืองครับขันทรัพย์ภายในไม่ค่อยจะมีใช้คือขันติความอดทนและสติการยับยั้งใจยับยั้งคือไม่ทำขนาดนั้นคือไม่ไปด่าเขาขนาดไม่ว่าให้เขาขนาดนั้นแม้แต่เขาทำผิดอยู่ต่อหน้าจะว่าตอนนั้นเท่านั้นหันหน้าไปทางอื่นจ้ะว่าก็ให้มันสงบไปก่อนค่อยมาว่ากันใหม่นี่คือวิธีทำผิดตรงนั้นก็ว่าตรงนั้นเราไม่ว่าแล้วรู้มันผิดได้กลับจะดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเขาฉะมาก็ฉะไปเลยก็อ้างนั่นอ้างนี่กันก็วุ่นวายโดยเฉพาะเป็นหนี้เป็นสินกันเนี่ยคนขอก็กลัวคนกลัวคนเจ้าของเงินกลัวกลัวกลัวลูกเนี่ยไปดีก็ดีอ่ะก็เห็นไปบ่นกันเยอะดังนั้นเบื้องต้นทำสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งหรือทำให้จิตมีพลังมันจะมีสัญญาณเตือนมันขี้เกียจคลั่นเนื้อคลั่นตัวไม่อยากพูดหงุดหงิดลำคาญให้รู้ว่าสัญญาณฐานมันหมดแล้วสมาธิเตือนนั้นหมดแล้วอย่าชะล่าใจถ้าปล่อยไว้นานๆก็หมดเลยเป็นฐานเสียไปเลยอ่ะเสียดังนั้นจะให้ขาดไม่ได้เพราะตัวเราแท้ๆทำไมสิ่งดีๆให้แก่ตัวเองไม่ได้เราไม่ทำให้เราแล้วเราจะให้ใครทำให้เราสิ่งเหล่านี้ทำแทนกันไม่ได้เจ็บเองปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเวลาเจ็บต้องเจ็บเองแม้แต่ความตายจะมาถึงเราต้องตายอีกแต่คนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมายืนมองดูเราเฉยๆเท่านั้นนี่สัจธรรมของจริงของจริงเลยตัวนี้ไอ้ยามอย่างอยู่อย่างนี้นั่งก็พอถามกันอยู่แต่ว่าเราเข้าห้อง ICU ไปเลยก็มาบ่นกันไม่รู้จะรอด2 วัน 3 วันไม่รู้จะรอดหรือเปล่า

ก็มีแต่เราเท่านั้นจะรู้ตอนนั้นว่าเราเจ็บเราปวดเวทนาแค่ไหนนั่นแหละตัวเราจะได้โดนล้วนๆเลยนะที่อาตมาพูดอยู่นี้ก็จะโดนเหมือนกันยามตัวนั้นแต่กำลังเราจะพอไหมช่วงนั้นเราต้องคิดนั่นตัวนี้นี่มันสบายอยู่นี้ไม่ได้คิดหรอกแต่ถึงแม้เราเป็นเขาแล้วไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เขาเอาเข้าในห้องไอซียูนะมันหายลมหายใจมันจะหมดก็ต้องมาเพิ่มลมปลอมให้เอาลมเข้าไปช่วยเมื่อถอดลมเป็นไงถอดลมก็ตายยี่เขาบอกนั่นน่ะตัวเองต้องยอมสละคือนั่นน่ะปัจจตังปัจจตังเวทิตโพวินยูหิผู้ปฏิบัติพึงรู้เฉพาะตัวจะเจ็บจะกัดฟันตะตุรนทุรายยังไงต้องทำเอาเองตัวนั้นไม่มีใครช่วยมีแต่ไปยืนดูเฉยๆนี่เรามาคิดเหรอกำลังเรามีเท่าไหร่ทีนี่ไม่ไปพูดถึงตอนนั้นนี่เรายังมีชีวิตอยู่จะต้องประคับประคองในหน้าที่การงานต้องกระทบกระทั่งบางคนก็กำลังจิตก็ยังไม่พอเลยหัวเสียเลยฉุนเฉียวไปละหลายอย่างดังนั้นกำลังสมาธินี่จึงจำเป็นใช้ได้ทั้งเป็นอยู่และตายไปเมื่อเวลาคับขันจริงๆครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าของหลวงปู่เสาท่านเวลาท่านจะมรณะท่านนั่งอย่างนี้นะเข้าสมาธิท่านจะนั่งอย่างเนี้ยอาตมาก็รู้สึกว่าจะพยาบาลพระผู้เฒ่านี่หลายองค์จนสิ้นใจเพราะคนที่จะสิ้นใจธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟมันจะรวมกันครั้งสุดท้ายลุกขึ้นมานั่งได้ลุกขึ้นมานั่งแต่จิตออกไปนอกโลกแล้วเห็นนอกโลกแล้วแกมองไปเห็นหลานเรียกหลานเข้ามาทั้งที่พูดไม่ได้นะมันมาพูดได้ครั้งเดียวบอกว่าหลานมาหาหลวงปู่มาหาหลวงปู่มาหาหลวงปู่พูดอย่างนั้นทำไมก็ถามลูกสาวไอ้หลานกันหลานมันจากไหนอ่ะโอ้ยลูกเขาไปอยู่ต่างประเทศเขากลับมาเยี่ยมพอดีเขากลับมาเยี่ยมเขากับมีหลานติดมาเล็กๆเข้าไปก็จิตเลยไปจับเกาะอยู่ตรงนั้นก็เลยมาป่วยได้นี่จิตจะไปประวัติกับหลานตัวเล็กๆเวลาจิตครั้งสุดท้ายนะจิตครั้งสุดท้ายใครสร้างกรรมทำกรรมอันใดไหมมันจะฉายออกมาเหมือนกับโทรทัศน์เหมือนวิดีโอเนี่ยมันจะฉายออกมาครั้งสุดท้ายจิตไปจำภาพไหนจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ดีนะไปจำหลานถ้าจะพูดเรื่องกรรมเนี่ยจำหลานก็ไปเกิดเป็นลูกของหลานอีกก็ยังดีไม่ได้ไปเกิดเป็นอย่างอื่นแต่เป็นปู่ก็แล้วจะไปเกิดเป็นลูกของหลานเป็นเหลนก็ยังดียังไปเห็นคนอยู่อันนั้นพูดให้เป็นข้อคิดเฉยๆหรอกกับเรื่องกรรมนะแต่ไม่ประมาทนะเรื่องภพเรื่องชาติเนี่ยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าประมาทไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำของพระองค์นี่สอนอยู่ในด้านปฏิบัตินะครึ่งหนึ่งจะไปอ่านอยู่ในปริยัตินี่ไม่รู้หรอกต้องนั่งสมาธิต้องทำให้อย่างยิ่งจะรู้ตัวนั้นเพียรอย่างยิ่งถึงจะรู้จะมาพูดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ท่านบอกว่าจิตครั้งสุดท้ายก็เลยระลึกถึงท่านพระอาจารย์ดีท่านเคยเล่าไว้ท่านพูดง่ายๆทีเด่นทีจริงอ่ะท่านบอกว่าทำสมาธิเพื่อจะเอาไว้ต่อสู้เวลาความตายจะมาถึงไม่งั้นมันจะสู้เวทนาไม่ได้ท่านว่างั้นท่านไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องสมาธิเอาไว้สู้กับเวทนาตอนเราใจจะขาดท่านว่างั้นไม่งั้นจะทุรนทุรายมากถ้าคนไม่มีสมาธิก็ฟังทีเด่นทีจริงมาฟังตอนนี้รู้สึกจะใกล้ความจริงของท่านเข้าไปอ่ะสู้เวทนาเนี่ยกรรมมันจะเผยออกมาในกรรม12นะโยมถ้าศึกษาเนี่ยอาจจะมีคนรู้อยู่แต่ผู้ไม่รู้อาจจะมีคือจิตครั้งสุดท้ายกรรมที่เราสั่งสมมาบุญกุศลเหมือนกันมันจะมาฉายไอ้จิตจะออกจากร่างนี่มันก็เหมือนหน้ามืออย่างเงี้ยมันก็หน้ามืออย่างเงี้ยเป็นหลังมือภพชาติมันจะเปลี่ยนกันอยู่ใกล้ๆเกิดกับตายเนี่ยนี่ก็เป็นภพแล้วมันจะฉายออกมาพระบอกว่าถ้าจิตครั้งสุดท้ายไปเห็นบ้านเรือนหรือบ้านผู้เห็นหมู่คนหมู่มากอย่างนี้เขาบอกว่าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าไปเห็นพระเห็นเจ้าหรือเห็นปราสาทเห็นเมืองวิจิตรพิสดารนั้นเขาบอกว่าไปสูงแต่ถ้าไปเห็นหญ้าเขียวชะอุ่มเป็นเนินกว้างทิวเขาไกลเดรัจฉานแน่นอนถ้าจิตครั้งสุดท้าย

ิดความกลัวเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับคนฆ่าคนกักคนขังเสียงโซ่ตัวนั้นต้องเป็นกำเนิดสัตว์นรกจิตเกิดความกลัวมีโยมก็ทำเขาเอาไก่ไปปล่อยเมื่อที่วัดเมื่อ2 เดือนที่แล้ว46 ตัวแล้วโยมเอามาทำไมอ่ะเลี้ยงไก่ไม่ได้อยู่ที่วัดหมามันกินหมดเอามาปล่อยก็เหมือนเอามาฆ่าแต่มาว่านะอาชีพเขาเนี่ยเชือดคอไก่มาทำจนเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวมาก็จนมีเงินทีนี้แกมาเป็นมะเร็งอยู่ที่คอร้องออกออกเหมือนไก่ออกออกเป็นมะเร็งกินน้ำลงไปกับทีละนิดไอ้ทีนี้แกบอกว่าเวลาแกจะหลับไปนั้นมีไก่เนี่ยบินมาจิกแกร้องอยู่อาจารย์มาช่วยผมด้วยผมจะทำยังไงคือนอนไปนะเห็นแต่ไก่ไอ้ที่ฆ่าเขาอะไรก็เลยเอาไก่นี้มาปล่อยให้อาจารย์แผ่เมตตาให้ด้วยเท่ากับอายุ46เอาไก่จับไก่ไปปล่อยวัดเพราะว่าผมไม่ได้นอนนอนไก่มันบินมาเป็นฝูงมาจิกแกก็ร้องลูกเมียก็ปลุกมาตื่นกันอยู่ทั้งคืนเป็นอย่างนั้นนี่กรรมครั้งสุดท้ายคือทำเป็นอาจินเชือดอยู่ทุกวันเชือดอยู่ทุกวันแกก็ตายแล้วเลยไก่แกก็เหลืออยู่5-6 ตัวอยู่ที่วัดนั่นคือกรรมบันดาลให้เห็นเลยกรรมเพราะทำเป็นอาจินตี 2ไปหาตี 3 ตี 4แกจะเชือดบรรดา200-300บางทีงานเทศกาลหน่อยก็เป็น400-500 ตัวเลยมีคนเข้ามาสั่งมะเร็งก็เป็นอยู่ที่คอตรงเชือดไก่พอดีเลยร้องออกออกออกออกเหมือนไก่ตายดังนั้นจิตครั้งสุดท้ายจะบันดาลบุญกุศลดังนั้นจึงสั่งสมโยมนี่ที่ทำสมาธิทำบุญให้ทานนี่จิตเนี่ยต้องระลึกถึงผลบุญของเรามีสติสัมปชัญญะหน่อยนะไม่ใช่ว่าทำพอแล้วๆไปนะอย่างโยมตักบาตรอย่างเงี้ยทำบุญนี่ระลึกถึงก่อนจะนั่งระลึกถึงความดีนะอุปสมะนะระลึกถึงความดีที่ตนทำเราทำอะไรไปบ้างให้จำเอาไว้หน่อยก็ดีนะจะว่าง่ายทำอะไรก็ทำไปไม่คิดเวลาขับขันมานี่จิตมันจะลืมหมดคือเวลาเวทนาคือคนจะสิ้นใจเวทนาจะครอบงำหนักแล้วบินอันอื่นมันก็จะเข้ามาแทรกความดีของเรานี่ได้เห็นไหมหลวงปู่นั้นบวชมาไม่เห็นบุญกุศลไปเห็นหลานเนี่ยบวชเป็นพระน่าจะเห็นพระเดินมาหาทำไมไปเห็นหลานหลานก็เพิ่งมาหาเดือน 2 เดือนเนี่ยพอหลานไปก็สิ้นใจสุดท้ายตายด้วยเรื่องหลานอ่ะทำไมไม่เห็นรูปพระพุทธไม่เห็นครูบาอาจารย์ทำไมไม่เห็นจิตครั้งสุดท้ายถ้าตามหลักกรรมบอกว่าต้องไปเกิดเป็นลูกของเด็กคนนั้นวิญญาณไปจับเรื่องอันนี้น่าคิดนะไอ้เรื่องจิตนี่หลวงปู่มั่นยังบอกเรื่องจิตนี่พิสดารนักท่านยังบอกไม่ใช่วิสัยจะมาคิดมารู้ทำง่ายๆแล้วจะไปรู้ถ้าพลาดพลั้งนั้นจะเสียใจมากหลวงปู่มั่นยังบอกเรื่องจิตถ้าทำพลาดพลั้งเนี่ยถ้าพลาดไปเกิดเป็นสัตว์หรือดิฉันก็ต้องไปเสวยวิบากเป็นวัวเป็นควายต้องไปกินหญ้าอยู่นั่นเสียเวลาในภพในชาติกว่าจะไปทนเจ็บทนปวดในธาตุในขันธ์กว่าจะตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเสียเวลาในภพในชาตินานหลวงปู่มั่นก็ว่าอย่างนั้นท่านคงจะไม่โกหกหรอกอาตมาก็ดีใจด้วยถึงแม้จะเศรษฐกิจอย่างนี้ญาติโยมก็จึงมีเวลามีโอกาสมาบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่ก็ถือว่ามีอุปนิสัยบุญกุศลที่สั่งสมมาต่อภพต่อชาติมานี่ถ้าจะพูดเรื่องกรรมนะไม่มีเหตุมีปัจจัยมาทั้งนั้นมันระลึกได้เองคนจะทำความดีเคยพบชาติเคยกระทำมาทุกพบทุกชาติแต่ด้วยอำนาจสมาธิอำนาจญาณที่เราจะอย่างรู้ว่าเรามาจากไหนบ้างไม่มีเท่านั้นถ้ามีนี่โยมเนียนต้องนั่งน้ำตาไหลเลยพบนี้ก่อนเราจะมาเป็นนี้เราเป็นนั้นมาก่อนตายด้วยนั้นบุญกุศลนั้นส่งมาตรงนี้ในเรียกปุพเพนิวาสานุสติญาณอริยะแต่ก่อนท่านได้ตัวนี้ท่านจึงหาวิธีข้ามให้ได้เลยท่านจึงไม่อยากย้อนกลับท่านได้ญาณแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราไม่มีแต่เราไม่รู้จิตถ้ายิ่งสงบไปเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้จะต่อเชื่อมกันได้มากเท่านั้นยิ่งสงบลงลึกเท่าครูบาอาจารย์ก็ยิ่งต่อเชื่อมไปได้มากญาณอย่างรู้อตีตังสยานอนาคตังสยานอะไรอดีตอนาคตนี่พูดภาคพิสดารเนี่ยแล้วอีกกว่าท่านเจ้าคุณท่านจะไม่ตัดตัวนี้ออกอย่าไปพูดนี่พูดเฉพาะโยมนะต้องบอกนะเจ้าคุณท่านมาได้จะเอาไป

ไปพูดให้คนที่เขาไม่ได้ฟังอยู่นี่ดูคือพูดในผู้เฉพาะคือได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็จำจำอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่าไอ้เรื่องจิตนี่มันพิสดารอยู่อาตมาก็ยอมคิดว่ามันลึกซึ้งจริงๆอย่างครูบาอาจารย์ว่าจริงๆเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นคนปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เชื่อไอ้เรื่องเหล่านี้ไม่เชื่อกรรมเนี่ยเชื่อการกระทำว่ามันจะให้ผลไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไปเรื่อยถ้ารู้เรื่องนี้สักหน่อยไม่ค่อยจะกล้าทำอะไรหวือหวาหรอกบุญกุศลก็ตามเป็นพระเป็นเจ้าก็ตามในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เข้าใครออกใครเลยพลาดแทบเดียวเสียเวลาไปเป็นพวกเป็นชาติอย่างไปกำเนิดไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างนี้ก็ไปเสียเวลาอยู่นั่นแหละต้องทนวิบากเรื่องนี้กันหน้าคนรูปเหมือนกันแล้วมาอยู่ตรงนั้นเป็นพระเที่ยวก่อนนี่พูดเรื่องเรื่องคนทำบุญให้ฟังแล้วแหละเรื่องเอสมณีนไอ้นั่นเคยพูดให้ฟังแต่มันก็ยังจำติดใจมันทุกวันนี้มีเรื่องกรรมเหมือนกันที่ว่าทำบุญไปแล้วลูกไม่ได้รับน่ะมันจะเป็นจริงอยู่แม่ต้องทำบุญทำกุศลสร้างโบสถ์สร้างวิหารอุทิศให้ลูกอย่างเดียวแต่เมื่อสมณเณรนั้นเขาได้กสิณฌานคือเพียงไปทำบุญกับเณรในวันนั้นลูกบอกว่าได้รับแม่ก็บอกว่าทำมาตั้งหลายปี3ปี4ปีแล้วสร้างอุทิศให้ลูกหมดพระสงฆ์พระสมณะสัตว์เจ้าฟ้าเจ้าคุณอะไรทานอย่างดีทั้งนั้นแกก็ร้องห่มร้องไห้ว่าลูกไปเข้าฝันบอกว่าไม่ได้รับถ้ารับต้องเอาไปขอไปทานให้เณรรูปนี้ลูกถึงจะได้รับบอกถึงขนาดนั้นแกก็ร้องไห้โอเลยเนี่ยนึกว่าลูกได้รับอะไรที่สร้างอยู่หมดสามเณรองค์นั้นเขาความบริสุทธิ์ของจิตมีความบริสุทธิ์ของศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเณรนั้นมีเณรใหญ่เณรอายุ18-19แต่เขาบำเพ็ญกันมาหลายเดือนจนเกิดกสิณขึ้นถึงแม้โยมมันไปทำบุญเขาคงจะที่ฐานจิตแค่นั้นมันก็ถึงผู้พลังบริสุทธิ์อธิษฐานเท่านั้นไม่ต้องไปยะถาสัพพีตรวจน้ำอะไรหรอกถ้าบอกความประสงค์ของท่านขอให้ความประสงค์ของโยมนี้สำเร็จด้วยอำนาจความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าท่านประนมมือขึ้นเท่านั้นก็ถึงแล้วคนที่ต้องการแต่ผู้ไม่มีพลังคือพลังศีลพลังสมาธิจะอธิษฐานไม่ไปดังนั้นอาตมาจึงเตือนพระเตือนสงฆ์อยู่ในวัดเตือนประจำในเรื่องนี้โยมทำบุญให้ทานเนี่ยอย่างน้อยกับสมาธิชั่วโมงหนึ่งพระพุทธชั่วโมงหนึ่งพระธรรมชั่วโมงหนึ่งพระสงฆ์ชั่วโมงที่สี่ญาติโยมผู้มีพระคุณใส่บิณฑบาตให้ทุกวันเอาสี่ชั่วโมงอาจจะนอนก็นอนที่นี่ไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ตัวเองไม่เอาก็ตามแต่ต้องทำสี่อย่างนี้ก่อนไม่งั้นไม่ได้นะสมาธิก็จะไม่ทำหรอกทำก็ทำน้อยๆบางทีโยมเขาทำบุญให้ทานเขาต้องยกท่วมหัวไม่รู้ว่าเขาอธิษฐานให้ใครด้วยตามปากไม่รู้โยมว่าอะไรว่าอะไรก็ช่างเขาจะอธิษฐานถึงหมายความว่าจิตคนนั้นท่านประสงค์คิดสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสมประสงค์แล้วคิดเอาแค่นี้ชั่วโมงหนึ่งก็นั่งเลยเพ่งเฉพาะผู้ที่ทำบุญดังนั้นพระสงฆ์ผู้รู้ในศีลในข้อว่าจะทำอย่างนี้ใช่ว่ารับไปแล้วเฉยไม่ได้อะเฉยเอามาจังเอามาจังกันยถาสัพพีให้ไปแล้วเลิกแต่ทีนี้ถ้าผู้รู้ยิ่งกว่านั้นท่านจะไม่ทำคือต้องให้จิตสงบจริงๆจำบอกไว้ว่าถ้าใครทำบุญต้องจำหน้าโยมคนนั้นเอาไว้บอกว่าจำใครบิณฑบาตวันนี้10 คน 20 คนให้จำไว้ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะกลางคืนมานั้นให้เพ่งตามหน้าคนนะคือแผ่เมตตาไปผลทานของคนนี้จะเป็นเด็กก็ตามตามมันนอกอ่ะนะอันนี้ต้องบอกพระไว้อย่าประมาทนะเล็กๆน้อยๆนี่คำข้าวคำเดียวเนี่ยถ้าจิตเขาบริสุทธิ์เป็นกรรมนะพระเนี่ยจะไปเคี้ยวแตกๆๆๆเดี๋ยวก็กลืนนี่ไม่ได้บางทีของดีๆทั้งนั้นแหละเป็นพระเป็นผ่อนอย่างนี้อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งต้องทำจิตให้สงบเพื่อบุคคลเหล่านี้เขาผ่านเรามาเอาแผ่เมตตาไม่ต้องไปตรวจน้ำไม่ต้องอะไรขอให้ทำจิตสงบระลึกตัวนี้ถึงเหมือนกันพอดีจะไปตามเน้นก็ไปแล้วทีนี้ไปนี่ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศ

จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตคือจิตเป็นสมาธิแน่วแน่จิตตัวนี้จะมีเหตุมีผลติดจิตตัวนี้จะมีญาณทัศนะบางคนมีอุปนิสัยทางอภิญญานั้นอันนี้จะออกล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างนักปฏิบัติ100คนอาจจะมีสัก2สัก3เมื่อจิตสงบพอแล้วจะไปออกรู้ไอ้นั้นไอ้นี้แต่ไม่ใช่ใจดีเท่าไหร่เนี่ยพูดวงปฏิบัติเฉพาะนั่นนี่แล้วเอาไปพูดเป็นสากลเขาจะหาว่าพูดเพ้อเจ้อไปแต่เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องภายในหลวงปู่มั่นปู่เสาบางทีบางเรื่องท่านจะไม่พูดให้โยมฟังรับฟังกันไม่ได้จะพูดในวงพระอย่างนี้ดังนั้นเวลาทำจิตครั้งสุดท้ายนี่สำคัญถ้าโยมจะถือพุทธานุสติและลึกถึงพระพุทธเจ้า ก็ให้ทำให้เป็นให้ชินเป็นอุปนิสัยเสียก่อนจะนอนก็ให้น้อมเอารูปของพระพุทธหรือจะเป็นพระพุทธรูปที่เราจำได้เนี่ยเราน้อมให้เป็นรูปนั้นประจำก่อนจะนอนจนหลับตื่นมาก็ยังอย่าเพิ่งตื่นทันทีให้ระลึกถึงภาพนี้ชัดเจนจนจิตนิ่งก่อนค่อยตื่นถ้าทำอย่างนี้ประจำนั่นแหละจิตจะรวมเป็นพลังเป็นพลวะปัจจัยเมื่อเวลาคับขันเวลาจวนตัวมาคือว่าเวลาจะสิ้นใจว่างั้นเถอะเวลาจะตายมันจิตมันจะเข้าตรงนี้ทันทีเวทนาก็เป็นเวทนาแล้วแต่จิตตัวนี้มันมีกำลังมาเราสั่งสมจนเป็นพลังมันก็จะเห็นพระพุทธเหมือนเดิมไม่ได้ไปตามเวทนานี่ทางลัดพุทธานุสติแล้วลึงถึงพุทธะพระพุทธเอาสังฆานุสติอริยสงฆ์จะชอบองค์ไหนก็ตามแต่ให้ทำประจำก่อนจะนอนทุกวันไม่มากแต่ก่อนขอให้ระลึกก่อนจะตื่นอีกก็จะลุกไปเลยอ่ะทวนจิตสัก10นาทีหรือ5นาทีก็ได้ให้เห็นรูปเหมือนกับตอนก่อนจะนอนจนเป็นประจำจะไม่พลาดแน่นอนคือถามครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องเอาบรรลุสูงๆดอกถ้าได้ก็ดีแต่ให้มีสติอยู่อย่างนี้เวลาคับขันเราจะช่วยเหลือตัวเองได้จิตนี้มันจะเป็นอัตโนมัติเพราะเราฝึกมันอยู่ทุกวันจะคุ้มครองเราเวลาครับขันกลางค่ำกลางคืนเหนื่อยปุ๊บสิ้นใจไปเลยก็มีเราจะไม่พลาดตรงนี้จะไม่ไปเหมือนกับหลวงปู่นี่แน่นอนหลวงปู่นี่ออกไปหาหลานเลยจิตครั้งสุดท้ายเห็นหลานทางภาษาธรรมนี่ภาษาพระท่านบอกว่าขาดทุนแล้วอุตส่าห์เป็นปู่เขาจิตไปห่วงหลานก็จะไปเกิดเป็นลูกของหลานคนนั้นอีกตามหลักกรรมดังนั้นต้องเคลียร์ไว้แต่ก็ยังดีนะเห็นหลานเนี่ยไปเห็นสัตว์เห็นวัวเห็นควายเนี่ยไปเห็นแมวเห็นหมาที่รักจิตมันไปต่ำเกินไปบางทีคิดถึงหมาถึงแมวคนไม่คิดเลยจิตครั้งสุดท้ายก็มันจะมาปรากฏเห็นตอนนั้นท่านบอกว่าขาดทุนแหละขาดทุนไประลึกเห็นเดรัจฉานครั้งสุดท้ายทั้งที่ก็ทำบุญสุนทานอยู่แต่กรรมมันบันดาลออกมาเป็นเดรัจฉานเห็นได้กับสิ้นใจขณะนั้นนั่นแหละคือเทปนั้นอัดเอาแล้วอัดเอาภาพตัวนั้นไว้ในภพในชาติแล้วนะครั้งสุดท้ายสำคัญมากดังนั้นที่อาตมาได้กล่าวบรรยายมาสำหรับญาติโยมนี้ก็คงจะไม่ลงมีสาระอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ขอจับว่าเป็นเบื้องต้นหนึ่งวิธีทำให้สมาธิเกิดหรือให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ควรทำมากสมาธิเมื่อสมาธิจะต้องมีสติควบคุมตัวเองสติจะต้องมีกำลังพอสมควรเพราะถ้าสติไม่มีกำลังสมาธิจะโคลงเคลงสติอ่อนพอเรียนแล้วนั่งไปอย่างนี้มันก็จะเกิดความง่วงความเอ็นเอียงหรือความหลับได้ง่ายแต่ถ้าสติมีกำลังจิตจะเด่นอยู่แต่ถ้าให้ฝึกดีๆก็ลองฝึกคนเราก่อนไม่ได้สังเกตเวลานอนเนี่ยทำไมถึงนอนหลับตอนจนจิตเต็มนอนตอนถึงจะหลับมันเป็นยังไงคนสติอ่อนไม่อ่อนรู้ตรงนี้ก็รู้หรอกเราลองโยมไปลองทำดูก็ได้ตัวนี้แล้วจะเข้าใจเองคือเวลานอนเนี่ยก่อนมันจะหลับเนี่ยมันคิดอะไรก่อนสติเราตามไปตามแล้วก็เวียงออกนิดหนึ่งเพ่งอันใดเพ่งกายด้วยจะเพ่งเป็นรูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่เพ่งหรือจะเพ่งเป็นกายเราก็ได้เพ่งไม่ให้มันหลับดึงออกมาจะดึงได้ไหมนี้จิตจะเด่นมีวิธีปกติสัตว์ทั้งหลายเวลานั่งไปมันก็หลับทั้งนั้นเลย

0: ทางของพวกของชาติความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคมากใครก็เที่ยวกันอยู่ตรงนี้พระสงฆ์ก็เหมือนกันญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเวลามันจะง่วงง่วงเวลาคนง่วงมันก็ลงไปนี่คือนอนแต่ถ้านักปฏิบัตินะถ้าจะปฏิบัติเราตามหัดตามมันอาจจะไม่ได้ที่1 2 3อาจ10ครั้งอาจจะไม่ได้20ครั้งอาจจะไม่ได้แต่เราลอง
1: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เชื่ออาจจนมาเร็วกัน

รุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรทาง FM 100.5 MHz ค่ะดิฉันดาราการทองลิ่มนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการสวนอักษรทุกๆวันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะหนังสือที่ดิฉันอ่านอยู่ตอนนี้คือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่านะคะผลงานเขียนของเพนนีจอร์แดนตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมึกจีนเรียบเรียงและแปลโดยนิดาค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนเล่าเรื่องของดาเนียลนะคะตอนนี้ดาเนียลเธอมาอยู่ที่ประเทศคูฮาค่ะแล้วก็แต่งงานกับการริมอับดุลลาโดยที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะคะแต่ว่าในที่สุดทั้งสองคนก็รักกันและเข้าใจกันค่ะแต่ยังไม่ทันไรเลยนะคะความเข้าใจนั้นก็ต้องถูกขัดขวางค่ะเพราะว่ามีสองพี่น้องตัวป่วนอิซาเบลล่าและฟิลิปซังแซมาหาเธอที่คฤหาสน์ในคูฮาเลยนะคะโดยทั้งสองคนนั้นมีวัตถุประสงค์ร้ายค่ะอิซาเบลล่านั้นต้องการที่จะแย่งการิมอับดุลลามาจากดาเนียลนะคะส่วนฟิลิปซังแซนั้นก็อยากได้ดาเนียลค่ะทั้งคู่ก็เลยจัดการทำให้สองคนนี้เข้าใจผิดกันแล้วก็ดูเหมือนจะทำสำเร็จด้วยนะคะเอาละค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าในวันนี้ค่ะ

ามหัวใจไปสุดล่าตอนที่10ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใครๆก็รู้ว่าท่านประมุขต้องการให้ชิคฮัสซันเป็นผู้เลือกว่าใครจะดำรงตำแหน่งทายาทคนต่อไปของท่านและพ่อเลี้ยงของเธอหรือจะไม่เลือกการริมเพราะเลี้ยงดูอบรมมาเหมือนลูกชายของเขาเองแต่เขาก็ห่วงเธอเหมือนลูกสาวของเขาเหมือนกันเขาจึงจัดการให้ลูกเลี้ยงสองคนได้แต่งงานกันและเขาจะแน่ใจยิ่งขึ้นไปก็แต่เมื่อมีหลานมาให้เห็นชัดๆพอได้แค่นี้เขาก็คงจะหมดความกังขากระมังนี่คือคำพูดที่อิซาเบลล่าพูดกับดาเนียล

ไม่น่าเชื่อว่าอิซาเบลล่าจะอ่านใจชิคฮัดซันบิดาเลี้ยงของดาเนียลได้ถึงขนาดนั้นแต่ทุกคำพูดที่หล่อนพูดออกมาก็เป็นเหตุเป็นผลที่ดาเนียลไม่อาจแย้งได้หล่อนรู้ดีว่าชิคฮัดซันจะยินดีสักเพียงไหนถ้าหลานชายของเขาแต่งงานกับธิดาเลี้ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ย่อมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองและหุ้นจำนวนมหาศาลที่เขาเป็นเจ้าของอยู่เพียงแต่ชิคฮัดซันผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีทางรู้ใจหลานชายของเขาเท่านั้นว่ามิได้มีความรักใคร่ใยดีต่อธิดาเลี้ยงของเขาเลยเพียงเพื่อได้รับตำแหน่งที่หมายมาดจนครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นการริมอับดุลลาก็จะเขี่ยดาเนียลกระเด็นให้พ้นชีวิตเหมือนที่เขี่ยผงจากเท้าของเขาเท่านั้นเองฉันคงไม่อดตายหรอกดาเนียลบอกตัวเองอย่างเศร้าๆแต่ก็จริงอย่างที่อิซาเบลล่าว่าจะยังมีชายหนุ่มคนใดอีกหรือที่จะมาสนใจใยดีแม่ไม้ลูกติดอย่างฉันพื้นห้องหมุนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของหล่อนอย่างช้าๆดาเนียลส่วนเซจนต้องผวาไปเกาะพนักเก้าอี้ตัวหนึ่งไว้ช่างโง่เขลาอะไรเช่นนี้ที่หลงเชื่อว่าเมื่อได้ปรับความเข้าใจกันแล้วหล่อนกับการิมก็คงจะมีชีวิตที่ผาสุกอย่างที่บิดาเลี้ยงของหล่อนคาดหวังไม่รู้เลยว่าการที่เขาพยายามใช้เล่ห์กลร่วมรักกับหล่อนครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพียงเพื่อให้หล่อนตั้งครรภ์ซะโดยเร็ววันไหนที่เขารู้แน่วันนั้นคือวันสุดท้ายที่ดาเนียลจะได้เห็นหน้าเขาอย่างแน่นอนหล่อนอาจจะถูกเก็บอยู่ที่นี่จนกว่าจะคลอดหรืออาจจะถูกส่งตัวไปไว้ที่ไหนสักแห่งก็ได้ในเมื่อการิมอับดุลลามีอำนาจเต็มที่ที่จะทำเช่นนั้นดาเนียลหรือจะกล้าปริปากบอกบิดาเลี้ยงและมารดาของหล่อนให้ท่านทั้งสองร้อนใจหล่อนก็คงจะต้องประวิงเวลาไว้จนกว่าจะถึงที่สุดนั่นแล้วแล้วจากนั้นฉันจะทำอย่างไรจะทำยังไงหญิงสาวคร่ำครวญอยู่ในใจอย่างปวดร้าวราวกับอ่านความคิดของคู่แข่งออกอิซาเบลล่าเดินมาใกล้และยกมือขึ้นจับแขนดาเนียลไว้เหมือนเพื่อนสนิทถ้ายังมีศักดิ์ศรีเหลืออยู่เธอก็ควรจะรีบเดินไปให้พ้นแคว้นนี้ซะโดยเร็วฟิลิปเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะพาเธอไปอยู่ที่ไหนเงียบๆสักพักแล้วเขาก็จะกลับมาต่อรองกับการิมเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของเธอเองเรื่องนี้เธอไว้ใจพี่ชายฉันได้เขาไม่เคยเพลี้ยงพล้ำใครหรอกดาเนียลสายศีรษะอย่างอ่อนระโหยไม่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้เอ้าทำไมถึงจะทำไม่ได้ล่ะอิซาเบลล่าร้องอย่างฉุนเฉียวเรื่องง่ายๆแค่นี้เองรถราก็มีมาพร้อมแล้วหรือว่าเธอเกิดไปหลงรักการินเขาซะเต็มหัวใจก็เลยไม่ยอมจากไปจะยอมให้เขาจับตัวเธอไปโยนทิ้งกลางทะเลทรายเหรอจ๊ะแม่หนูน้อยอิซาเบลล่าเปล่งเสียงหัวเราะอย่างเยาะหยันแปลกนี่อยู่ๆก็ไปรักผู้ชายที่เขาไม่รักตัวหล่อนพูดอย่างโหดเหี้ยมเป็นฉันล่ะฉันทนไม่ไหวแน่เรื่องอะไรจะยอมนอนกับผู้ชายที่เขาหวังจะได้ลูกจากเราเท่านั้นแท้ๆจำคำฉันไว้แล้วคิดไตร่ตรองให้ดีเถอะเรายังมีเวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้ต่อไปอีกหลายวันใจเย็นๆก็ได้ฉันไม่เร่งรีบอะไรในเมื่อถึงยังไงฉันก็จะต้องทำใจเย็นรออยู่แล้วพูดจบหล่อนก็เดินกระแทกเท้าเข้าไปในห้องน้ำโดยไม่ต้องรอให้เจ้าของห้องเชื้อเชิญด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูเบาๆปลุกดาเนียลจากความคิดสับสนจนปวดมึนไปทั้งศีรษะซานเดย์กลับเข้ามาในห้องพร้อมด้วยกระเป๋าเดินทางใบหรูของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสโอ้มีเสื้อผ้ามากระเป๋าใหญ่เชียวหรอหญิงสาวฝืนหัวเราะอย่างขมขื่นเมื่อตระหนักแน่ถึงเจตนารมณ์ของอิซาเบลล่าก็ดีเหมือนกันซานเดย์จัดวางไว้ให้สิจ๊ะอย่าให้เขาตำหนิได้ว่าเราอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบค่ะเจ้านางซานเดย์รับคำสั่งอย่างนอบน้อมถ้างั้นซานเดย์จะไปเรียกเด็กรับใช้สักคนหนึ่งเจ้านางเชิญไปที่ห้องด้านตะวันตกสิคะจะได้อาบน้ำแต่งตัวซะที่นั่นไม่ต้องมาปนเปกันนั่นสินะทำไมฉันถึงโง่พาแขกมาใช้ห้องตัวเองก็ไม่รู้ดาน

เนี่ยว่าในใจก็นึกถึงคำพูดของสวามีเข้าหรือไม่ใช่ที่พูดเป็นเชิงสั่งให้หลอนพาอิซาเบลล่ามาอาบน้ำแต่งตัวที่ห้องนี้ก็ไม่เป็นไรนี่คะดีซะอีกที่ห้องนั้นมีเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆเตรียมไว้เยอะเชียวเจ้านางยังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนางข้าหลวงผู้พักดีบอกแล้วทำไมฉันจึงต้องแต่งตัวสวยเป็นพิเศษด้วยล่ะซาเนเดดาเนียลถามเล่นๆขณะที่เดินตามซาเนเดไปยังห้องพักอีกห้องหนึ่งซึ่งคงจะจัดไว้สำหรับแขกพิเศษตามระเบียบของวังใหญ่ที่จะต้องมีห้องพักเช่นนี้เตรียมไว้ให้พร้อมตลอดเวลาซาเนเดปรนิบัติรับใช้ในการอาบน้ำและแต่งตัวอย่างพิถีพิถันแต่พอเสร็จเรียบร้อยดาเนียลกลับบอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินซาเนเดช่วยลงไปบอกที่ห้องเครื่องให้เขาจัดอาหารนิดหน่อยส่งขึ้นมาบนนี้ก็แล้วกันแล้วไปเรียนชีคด้วยว่าฉันขอพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงท่านคงจะไม่ว่าอะไรหรอกซาเนเดทำหน้าประหลาดใจตายจริงแล้วเจ้านางจะไม่ลงไปร่วมโต๊ะอาหารกลางวันกับแขก2คนนั่นหรอคะท่าทางจะเป็นคนสำคัญทีเดียวชีคสั่งเตรียมการต้อนรับซะใหญ่โตดาเนียลฝืนยิ้มอย่างขมขื่นก็แขกสำคัญนะสิแต่ไม่ใช่สำคัญสำหรับฉันนี่ให้ชีคต้อนรับไปคนเดียวก็เกินพอแล้วฉันขอนอนพักดีกว่าหล่อนเกือบจะหลุดปากออกมาแล้วว่าอิซาเบลล่านั้นส่งความสำคัญต่อการริมอับดุลลายิ่งซะกว่าใครๆในโลกแม้แต่ซาเนเดเองอีกไม่ช้าก็จะต้องงกเงินๆปรนิบัติรับใช้หญิงสาวชาวฝรั่งเศสผู้นั้นเมื่อถึงวันนั้นชื่อดาเนียลซาเนเดก็แทบจะลืมไปจากหัวใจจนหมดสิ้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมานางข้าหลวงน้อยๆ 2-3 คนก็เชิญถาดอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาวางเทียบให้หน้าเตียงซาเนเดตามมาตรวจดูความเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่เป็นเพื่อนชี้ชวนให้ดาเนียลลิ้มรสอาหารแปลกๆและเครื่องดื่มหลากรสเสียงเคาะประตูดังขึ้น2จังหวะและบานประตูก็เปิดพางออกโดยแรงไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ทำอาการเช่นนั้นได้ก็คือประมุขของวังศิลาขาวบัดนั้นเขาอาบน้ำแต่งกายใหม่เรียบร้อยแล้วใบหน้าสดใสแต่ดวงตาขุ่นมัวเมื่อมองเขม็งมายังสาวน้อยผู้นั่งอยู่บนต่างเตี้ยๆริมหน้าต่างไม่สบายมากเหรอดาเนียลเขาเดินไปใกล้แล้วถามเสียงเรียบๆไม่บอกถึงความอาทรแต่อย่างใดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาแล้วตอบด้วยเสียงเดียวกันไม่มากอะไรหรอกค่ะเพียงแค่เพลียก็เลยขอพักสักหน่อยการิมเลิกคิ้วอ้าวแล้วไม่ห่วงแขกสำคัญของเธอหรอกหรอใครล่ะคะแขกสำคัญของฉันหล่อนพูดเรียบๆแต่แล้วก็เปลี่ยนความคิดทำสีหน้าให้เป็นยิ้มระรื่นอุ๊ยฟิลิปนั่นล่ะคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันบอกเขาแล้วว่าบ่ายๆจะพาไปเดินเล่นและไปดื่มน้ำชากันในสวนแล้วยังมีดินเนอร์อีกทั้งมือที่เราจะได้พูดคุยกันให้สมกับที่จากกันมานานหลายวันคุณเองสิคะการริมเห็นจะต้องต้อนรับแขกสำคัญฝ่ายหญิงซะแล้วน่ากลัวจะต้องทำงานหนักหน่อยนะแต่คุณก็เต็มใจไม่ใช่หรอการริมอับดุลลาขบฟันแน่นเขานิ่งมองดาเนียลสักอึดใจแล้วก็แทบเท้าเดินออกไปจากห้องโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยซาเนเดมีสีหน้าหวาดหวั่นหล่อนมองดูนายสาวแล้วถามเสียงแผ่วเบาชีคไม่พอใจอะไรแน่คะเจ้านางถ้าท่านโกรธว่าเจ้านางไม่ลงไปช่วยรับแขกแล้วก็แย่เลยซาเนเดเองก็ไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนั้นดูหลุกหลิกไม่น่าไว้ใจและพี่ชายก็เหมือนกันผู้ชายแบบนี้น่ากลัวจนไม่อยากเข้าใกล้ดาเนียลยิ้มน้อยๆเมื่อได้ฟังแล้วผู้ชายแบบไหนล่ะที่ซาเนเดนิยมน่ะเหี่ยงชีกระมังนางข้าหลวงทำหน้าขึงขังก็ใช่น่ะสิคะโทษชีกน่ะเห็นท่านเป็นหนุ่ม

เจ้าสังราญอย่างนั้นเถอะเวลาทำงานไม่มีใครเก่งเท่าท่านเลยบ้านเมืองเจริญพอท่านกับท่านชีคฮัตสันแท้ๆไม่อย่างนั้นป่านี้ก็คงย่ำแย่อยู่แบบโบราณหลายพันปีอยู่นั่นแล้วแล้วเรื่องของผู้หญิงล่ะดาเนียลถามอย่างระมัดระวังได้ยินว่ามีแวดล้อมมากมายไม่ใช่หรอนางข้าหลวงทำสีหน้าครุ่นคิดในที่สุดก็สายศีรษะปฏิเสธอย่างมั่นใจไม่เห็นว่าท่านสนใจใครเป็นพิเศษสักคนเวลาที่ไปต่างประเทศท่านก็สนุกไปตามประสาแต่ท่านไม่เคยเอาเปรียบใครนะคะผู้หญิงคนไหนที่มาติดต่อด้วยก็ล้วนแต่สมัครใจมาทั้งนั้นแล้วท่านก็ตอบแทนสักคุ้มค่าทีเดียวดาเนียลขุ่นใจขึ้นมาทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นก็นี่แหละฟิลิปและเพื่อนสาวๆของหล่อนมาเล่าให้ฟังก่อนที่หล่อนจะได้พบหรือได้ยินชื่อการิมอับดุลลาซะอีกหล่อนสิ้นความปรารถนาที่จะคุยกับนางข้าหลวงอีกต่อไปแต่ซาไนเดไม่รู้ถึงความคิดนั้นหล่อนจึงเจรจาเจ้ยแจ้วต่อไปถึงคุณคนสวยนี่มาที่นี่แล้วทำสนิทสนมกับชีคต่างๆนานาเนี่ยซาเนเดก็ไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงนะคะรูปถ่ายอะไรก็ไม่เคยนำติดตัวมาด้วยเลยไม่อย่างนั้นเวลาที่ท่านไปเที่ยวไหนๆท่านมักจะถ่ายรูปมาอวดเจ้านางที่วังใหญ่กับพวกคุณผู้หญิงแล้วซาเนเดก็ได้ชมด้วยทุกครั้งเลยอ๋อพูดถึงรูปถ่ายนางข้าหลวงทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ซาเนเดเคยเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งบนโต๊ะทำงานของท่านที่ห้องบนหอคอยนานมาแล้วค่ะท่านเคยเรียกให้นำอะไรขึ้นไปให้ก็ไม่รู้บังเอิญมองเห็นภาพนั้นเข้าแต่พอเห็นว่าซาเนเดมองดูท่านก็รีบเก็บซ่อนซะทันทีเลยอาจจะเป็นรูปคุณคนนี้ก็ได้ดาเนียลพูดลอยๆอุ๊ยไม่ใช่ค่ะซาเนเดค้านทันทีคนนี้ผมดำนี่คะคนในรูปผมไม่ดำและยังเป็นเด็กอยู่เลยแหมว่าเห็นแวบเดียวจำได้ท่วนถี่จริงดาเนียลว่านี่ซาเนเดว่าหน่อยเถอะนะวานไปจัดเครื่องน้ำชาของว่างเรียงไว้ให้พร้อมแล้วบอกใครๆว่าอีกสัก2 ชั่วโมงฉันจะลงไปป่านี้เขาคงรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่เราก็คงจะเข้าห้องพักผ่อนพวกฝรั่งเศสต้องนอนกลางวันนานจ้ะรู้ไว้ซะด้วยเป็นอันว่าคุณผู้หญิงคนนั้นจะพักอยู่ที่ห้องเจ้านางเหรอคะซาเนเดทำเสียงไม่พอใจไม่เอาล่ะยุ่งยากวุ่นวายเดี๋ยวซาเนเดจะให้เด็กยกกระเป๋าของเขาไปที่ห้องพักสำรองดีกว่าพอขึ้นมาก็จะพาไปที่นั่นเลยไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายในห้องของเจ้านางเลยดาเนียลยิ้มอย่างอ่อนใจตามใจซาเนเดเถอะเห็นดีเห็นงามยังไงก็จัดไปเลยใครถามก็บอกว่าเป็นคำสั่งของฉันก็แล้วกันตลอดกลางวันดาเนียลจึงพยายามเลี่ยงไม่พบหน้าการริมซะเลยไม่พยายามซักถามได้ว่าเขาต้อนรับแขกพิเศษอย่างไรจนกระทั่งเกือบจะถึงเวลารับประทานอาหารว่างหล่อนจึงลงมาจากห้องส่วนตัวในชุดอยู่กับบ้านแบบเรียบๆตามประเพณีของหญิงสาวเผ่าอาหรับฟิลิปเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องรับแขกมหัดเล็กคนหนึ่งคอยดูแลรับใช้เขาแต่เมื่อเห็นเจ้านางเข้ามาในห้องนั้นเขาก็ทำท่าจะเลี่ยงออกไปแต่ดาเนียลกลับพยักหน้าเป็นสัญญาณให้เขาอยู่ต่อไปอ้าวคนอื่นๆไปไหนกันล่ะคะหญิงสาวถามหนุ่มชาวฝรั่งเศสเรียบๆทำไมคุณมานั่งเหงาอยู่คนเดียวฉันต้องขอโทษที่ไม่ลงมาต้อนรับเพราะเกิดไม่สบายขึ้นมาฟิลิปยิ้มอย่างรู้เท่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นนางข้าหลวงกับมหาดเล็กบอกว่าคุณไปเที่ยวทะเลทรายซะทั้งคืนก็คงจะต้องหมดแรงนั่นแหละเขาว่าดาเนียลทำสีหน้าเย็นชาจริงอย่างที่คุณเข้าใจค่ะฟิลิปนี่ก็จะลงมาดูความเรียบร้อยเท่านั้น
แล้วก็จะกลับขึ้นไปข้าง

0: บ่นอีกไว้ตอนดินเนอร์เราค่อยพบกันนะคะหล่อนตอบเสียงเรียบ
1: เอ้าแล้วจะปล่อยผมไว้อย่างนี้น่ะเหรอ
0: ฟิลิปร้องอย่างไม่พอใจ
1: ไม่ชวนไปเดินเล่นหรือทำอะไรให้หายเบื่อมั่งหรือไงเอ้ดาเนียลผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณอยู่ที่วังกลางทะเลทรายนี้ได้ยังไงน่าเบื่อจะตาย
0: หญิงสาวยิ้มน้อยๆเมื่อตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า
1: แต่ฉันไม่เบื่อเลยนี่คะมองไปทางไหนก็ล้วนแต่น่าดูน่าชมแปลกตาไปซะทั้งนั้น
0: คุณยังไม่ตอบเลยว่าน้องสาวของคุณไปอยู่ซะที่ไหนหรือว่ายังคงเข้าห้องนอนพักกลางวันอย่างที่เคยชิน
1: นั่นเขาทำกันตอนหลังอาหารกลางวัน
0: ชายหนุ่มตอบเสียงขุ่นๆแต่พอออกมาจากห้องสวามีรูปหล่อของคุณก็ชวนน้องผมออกไปขี่ม้าเล่นนี่กำลังขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกันอยู
1: ่ยังไม่ทันขาดคำเสียงฝีเท้าหนักๆทีๆก็ดังมาตามระเบียงหินอ่อนแล้วอิซาเบลล่าก็ปรากฏตัวออกมา
0: หล่อนไม่สวมชุดขี่ม้าโก้เก๋อย่างที่ดาเนียลคิดคาดเพียงแต่นุ่งกางเกงขายาวแบบทันสมัยกับเสื้อเชิ้ตแพลนริ้วลายสดกระจ่างเหมาะกับบรรยากาศกลางทะเลทรายยิ่งนัก
1: อ้าวลงมาได้แล้วเหรอเจ้านาง
0: หล่อนทำเสียงหยันหยันและเรียกขานดาเนียลอย่างที่พวกในวังเรียกให้ได้ยิน
1: นึกว่าจะนอนสลบไปถึงรุ่งเช้าซะละจะออกไปขี่ม้าเล่นกับเราไหมล่ะการิมเขาชวนฉันว่าจะไปขี่ม้าจนถึงโอเอซิสแน
0: ่ดาเนียลสะดุ้งจนหน้าซีดกับคำบอกเล่านั้นหล่อนไม่มีทางรู้เลยว่าการิมไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่อิซาเบลล่าผู้ปราดเปรียวได้ยิงนางข้าหลวงที่เข้าไปช่วยหล่อนแต่งตัวเล่าให้ฟังถึงการไปปิกนิกที่โอเอซิสเท่านั้นหล่อนก็นำมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างสอดคล้องการริมเดินปังๆเข้ามาอีกคนสีหน้ายังคงเบื้องตึงแต่พอเห็นว่าในห้องนั้นมีใครอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่ดาเนียลกับฟิลิปยืนเคียงคู่อยู่ด้วยกันทำให้เขาเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มกับอิซาเบลล่าแล้วเดินตรงไปหาหล่อนทันที
2: โอ้โหแต่งตัวซะสวยเชียวทะเลทรายของผมน่ะไม่มีใครมาคอยดูหรอกนะ
0: หญิงสาวชาวฝรั่งเศสทำท่ากระเงากระงอดใส่อย่างน่ารัก
1: แหมไม่ต้องมาค่อนขอดฉันหรอกการิมถึงยังไงก็ต้องแต่งสวยไปก่อนล่ะก็ชายาของคุณน่ะไม่แต่งเอาซะเลยนี่ดูสิไม่ทันไรก็ทำตัวราวกับสาวชาวอาหรับเข้าไปทุกทีละฉันกลัวว่าคุณจะเบื่อตาก็เลยสงเคราะห์ให้ซะหน่อย
2: ใจดีนี่กระไร
0: การิมว่าเขาหันไปทางฟิลิปแล้วพูดเรียบๆว่า
2: คุณมีคนคุยถูกใจด้วยแล้วเราเห็นจะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเชิญตามสบาย
0: พูดจบเขาก็เดินกลายไปใกล้ดาเนียลพูดลอยๆว่า
2: เราจะกลับมาก่อนเวลาดินเนอร
0: ์ดาเนียลเลิกคิ้วสูงร้องทวงขึ้นทันทีว่า
1: เอ๊ะจะทันเหรอคะเห็นว่าจะไปตั้งไกลถึงโอเอซิสน่าจะเตรียมอาหารไปปิกนิกใต้แสงจันทร์มากกว่าโอ้น่ารักจังนะคะการิมถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะสิฟังดูโรแมนติกจังเลย
0: อิซาเบลล่าร้องอย่างดีใจ
2: เห็นจะไม่ได้หรอกอิซาเบลล่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ค่ำนี้อย่าลืมสิว่าผมแต่งงานแล้วเขายืนอยู่ทนโทษโน่นไง
0: ชายหนุ่มตอบเสียงต่ำๆ
1: จะเป็นไรอุ๊ยตายการิมนี่คุณกลายเป็นตะแก่หัวโบราณตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตอนที่อยู่ที่ปารีสไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่นา
0: อีกอย่างหนึ่งภรรยาของคุณก็มีพี่ชายของฉันเป็นเพื่อนแก้เหงาให้แล้วจะต้องห่วงใยอะไรนักหนา
1: อิซาเบลล่าหัวเราะขบขัน
2: ผมไม่ห่วงเขาหรอกห่วงตัวเองต่างหากกลัวว่าถ้าคุณพาไปถึงโอเอซิสแล้วจะไม่ยอมพากลับมานะสิที่นั่นน่ะมันมีมนต์ขลังพิลึกเชียวล่ะ
0: พูดจบเขาก็หันมามองหน้าดาเนียลเหมือนจะย้ำถึงความในแต่หญิงสาวกลับหันไปคุยกับฟิลิปซะเฉยๆ

0: อินเช่นนั้นการริมจึงหันไปชวนอิซาเบลล่าออกไปจากห้องส่งเสียงเอตาโรเรียกคนเลี้ยงม้าเสียงโครมฟิลิปเรียกดาเนียลเดินออกมาตามที่ระเบียงชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสหลิวตาให้น้องสาวของเขาอย่างมีความหมายแล้วถามดาเนียลอย่างจงใจให้การริมได้ยิน
1: แล้วเราจะทำอะไรกันดีล่ะดาเนียล

น่ะเรื่องขี่ม้าไปไหนไกลๆเห็นจะไม่สู้ไม่สันทัดอย่างอิซาเบลล่าเขาการริมหัวเราะเสียงดังไม่ต้องบอกก็รู้อย่างคุณน่ะถนัดนั่งหน้าโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวๆต่างหากใช่ไหมล่ะผู้ถูกขัดคอมีใบหน้าแดงกำทำไมเขาจะไม่รู้เท่าว่าการริมอับดุลลาหมายจะเยาะเย้ยเรื่องการที่เขาตกเป็นทาสการพนันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นที่ร้ายก็คือเขาไม่มีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะทำเช่นนั้นซะด้วยดาเนียลผู้ไม่เข้าใจความหมายยอกย้อนรีบตอบทันทีว่าเราจะไปนั่งดื่มน้ำชากันในสวนไงคะฉันสั่งเขาจัดไว้ที่ข้างสระน้ำแล้วล่ะที่ตรงนั้นน่ะแสนสบายจะตายดีกว่าไปขี่ม้าเล่นไปไหนๆน่ะดังนั้นหนุ่มสาวสองคู่จึงต่างแยกกันไปคนละทางดาเนียลมองจนม้าสองตัวหายลับไปจากประตูวังหล่อนจึงหันมาทางฟิลิปและบอกเขาว่าฟิลิปคะถ้าคุณไม่ว่าอะไรแล้วก็ฉันขอกลับขึ้นไปพักผ่อนสักพักเถอะรู้สึกปวดหัวจริงๆคุณเดินชมสวนตามสบายนะคะเครื่องน้ำชาพร้อมอยู่แล้วที่ริมสระแล้วตอนดินเนอร์ฉันจะรีบลงมาเร็วๆค่ะโดยไม่ยอมให้ชายหนุ่มทักท้วงหล่อนก็รีบหมุนตัวกลับวิ่งปรอเข้าห้องชั้นในแล้วตรงขึ้นบันไดไปยังห้องส่วนตัวโดยเร็วเมื่อเข้าห้องปิดประตูเรียบร้อยดาเนียลก็ทลาไปนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงใหญ่ร้องไห้สะอึกสะอื้นปิ่มว่าจะขาดใจหล่อนเห็นแต่ภาพของการริมอับดุลลากับอิซาเบลล่าโฉมงามนั่งพร่ำพรอดกันอยู่ที่โคนต้นปาล์มกลางโอเอซิสอันสงัดเงียบถึงอย่างไรเมื่อมาพบพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารดาเนียลก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปซะจากภาพบาดตาอิซาเบลล่าคล้าเคลียชีกหนุ่มอย่างไม่ยอมห่างถึงแม้เวลาที่เข้านั่งในโต๊ะเรียบร้อยแล้วสายตาสองคู่ก็วนเวียนมาสบการณ์อย่างไม่รู้นายฟิลิปส่งสายตาแสดงความเห็นใจมาให้ดาเนียลบ่อยครั้งและครั้งหนึ่งเขาถึงกระซิบว่าที่จริงเราน่าจะปล่อยให้สองคนนั่นเขาอยู่กันตามลำพังนะดูสิดาเนียลเขาไม่มองใครอื่นเลยล่ะหลังอาหารอิซาเบลล่าเสนอว่าน่าจะมีดนตรีหรือเต้นรำกันฉันมีเทปใหม่ๆมาจากปารีสหลายตลับเชียวรอเดี๋ยวนะคะจะไปหยิบมาให้หล่อนอวดพูดจบหญิงสาวผู้ปราดเปรียวก็วิ่งปรอหายลับเข้าไปในห้องชั้นในไม่กี่นาทีหล่อนก็กลับเข้ามาพร้อมด้วยตลับเทปใหม่เอี่ยมหลายตลับการริมอับดุลลาจัดการกับเครื่องเสียงที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องที่เว้าเข้าไปเป็นรูปโค้งเครื่องเสียงทุกชิ้นซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าม่านกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มดังนั้นเมื่อเสียงดนตรีกระหึ่มขึ้นผู้ฟังก็จะไม่รู้เลยว่าเสียงนั้นดังมาจากจุดไหนความกังวานวิเวกนั้นบอกถึงคุณภาพของเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมที่ไม่น่าจะมาซ่อนตัวอยู่กลางทะเลทรายเช่นนี้เลยวิเศษจังการิมคะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนอย่างกับปราสาทโกโก้ในยุโรปอาหารฝรั่งเศสและเครื่องเสียงระดับนี้คุณมาพักที่นี่บ่อยๆเหรอคะแล้วใครล่ะที่เล่นเปียโนนั่นไม่น่าจะใช่คุณเลยนี่นาอิซาเบลล่าร้องอย่างตื่นเต้นชีกหนุ่มยิ้มน้อยๆของเหล่านี้ผมเพิ่งสั่งเข้ามาน่ะอิซาเบลล่าก่อนหน้านี้นานๆจะมาสักครั้งก็เวลาที่มีปัญหากับพวกกองคาราวานเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาชำเลืองแวบหนึ่งมายังใบหน้าของภรรยาผู้นั่งครึมอยู่ที่ม้านั่งหน้าแกรนเปียโนคิดว่าอาจจะต้องมาบ่อยๆหรือบางทีใครบางคนอาจจะจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนานก็ได้เขาทำตาเจ้าชู้ใส่อิซาเบลล่าแต่เหลือประกายตานั้นผ่านไปให้อีกหญิงหนึ่งผู้ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ฟิลิปหัวเราะขึ้นอย่างขบขันก็ใครกันล่ะที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปในที่นี้มีผู้หญิงถึงสองคนคุณคิดว่าน่าจะเป็นคนไหนคำถามนั้นก้าวร้าวเกินไป
ดาเนียลไม่อาจทนฟังคำตอบได้

หล่อนกำลังจะลุกหนีแต่ทว่าเสียงหัวเราะทุ้มๆดังขึ้นซะก่อนอาจจะเป็นเราทุกคนก็ได้นี่ฟิลิปคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าแลนด์โรเวอร์ของคุณนั่นบางทีก็ไม่สามารถฝ่าพายุทรายไปได้แล้วเจ้าพายุทรายนี่น่ะเวลามันจะมามันก็ไม่เคยออกข่าวเปล่าประกาศคราวนี้อิซาเบลล่าและพี่ชายของหล่อนหน้าเสียไปตามๆกันตายจริงถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นจริงเราจะทำยังไงฉันน่ะทนอยู่แบบนี้นานๆไม่ได้หรอกนะคะการิมแล้วอาหารการกินล่ะถ้านานวันอย่างที่ว่าไม่พากันอดตายหรอกเหรอคะยิ้มอย่างสาสมใจปรากฏขึ้นที่ดวงตาดำคมของชีกหนุ่มแต่ก็เป็นเพียงแวบเดียวแล้วเขาก็ตอบด้วยเสียงแสดงความขบขันไม่กี่วันหรอกหน้าอิซาเบลล่าแค่สองสามวันคุณก็คงจะกลัวแทบขาดใจแล้วเราออกจากบ้านไม่ได้เลยต้องซ่อนตัวอยู่ข้างในนี่แหละเขาหันไปทางฟิลิปบอกชายหนุ่มผู้นั้นว่าเรื่องอาหารและความสะดวกสบายน่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนรักเรามีเตรียมไว้สำหรับใช้พอสักปีหนึ่งกระมังอิซาเบลล่าถอนใจยาวแหมข้อยังชั่วงั้นเรามาเต้นรำกันดีกว่าคาการิมเพลงเพราะเชียวหล่อนหัวเราะเพลงของหล่อนที่ว่าไพเราะเพราะพริ้งนั้นคือดนตรีจังหวะเร่าร้อนการิมพยักหน้าแล้วลุกขึ้นโค้งหญิงสาวตามมารยาทก่อนที่จะพาหล่อนเต้นรำไปรอบๆห้องที่ลื่นด้วยมันพื้นโมเสสอันงดงามเข้าลัดเลาะหลบเลี้ยวส่วนที่ปูพรมอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญอิซาเบลล่าส่งเสียงหัวเราะพูดคุยประจ๋อประแจไม่ขาดระยะเราเต้นรำกันมั่งสิดาเนียลเสียงฟิลิปถามอยู่ใกล้ๆหญิงสาวหันไปมองเหมือนไม่ได้ยินคำถามนั้นแต่เมื่อฝ่ายชายจับมือหล่อนลุกขึ้นดาเนียลก็ไม่ขัดขืนเพียงสองสามจังหวะชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสก็ระอาใจในเมื่อฝีเท้าของคู่เต้นของเขาไม่เข้ากันกับจังหวะดนตรีแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าหล่อนปล่อยให้เขาพาตัวไปโดยปราศจากการสนองตอบขอโทษค่ะฟิลิปดาเนียลฝืนยิ้มแล้วเงยหน้าขึ้นมองฟิลิปฉันไม่ชำนาญเพลงเร็วๆแบบนี้สักเท่าไหร่กลับมาจากสวิสคุณพ่อยังไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเลยแล้วที่โน่นครูก็เข้มงวดกวดขันดนตรีแบบนี้แทบจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเต้นๆตามไปอย่างที่เคยเห็นตามโทรทัศน์เท่านั้นเองค่ะถ้างั้นนั่งคุยดีกว่าไหมแล้วเขาก็พาหล่อนไปนั่งที่หมู่เก้าอี้ตรงมุมห้องที่แสงสว่างส่องมาจากหลืบเพดานเพียงสลัวสลัวดาเนียลซุดตัวลงนั่งพยายามที่จะพูดคุยกับชายหนุ่มไปตามแกนแต่ในนาทีต่อมาความพยายามของหล่อนก็ใกล้จะสิ้นสูญเมื่อการิมหมุนร่างคู่เต้นของเขามาเฉียดใกล้เหมือนจงใจเสียงอิซาเบลล่าหวานระรื่นจำได้ไหมคะการิมเพลงนี้ไงที่เราเต้นด้วยกันที่โรมเมื่อสองปีก่อนดาเนียลยิ้มกับตัวเองอย่างขมขื่นเมื่อคู่เต้นรำแสนหวานคู่นั้นลอยลิ้วไปเกือบจะถึงประตูบานหนึ่งหล่อนจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าการิมจะพาอิซาเบลล่าหายออกไปที่ระเบียงอันมืดสลัวหรือจะปรากฏเสียงฝีเท้าของคนทั้งสองขึ้นบันไดไปยังห้องบนหอคอยหล่อนไม่รู้สึกตัวเลยเมื่อร่างสูงๆเดินมาหยุดใกล้แล้วมีเสียงถามดังขึ้นเต้นรำกันไหมไม่หล่อนเปล่งเสียงออกมาได้เพียงนั้นก็ขาดหายไปดาเนียลเสลุกขึ้นยืนหมุนตัวเดินไปที่บาร์เครื่องดื่มเสียเวลาในการรินสุราหวานชนิดหนึ่งลงในแก้วใบจิ๋วแล้วยกขึ้นจิบช้าๆเมื่อวางแก้วนั้นลงหล่อนก็ยกมือขึ้นกรีดน้ำตาที่ออกมาอย่างไม่อาจยั้งไว้ได้ดังนั้นหญิงสาวจึงไม่ได้เห็นใบหน้าเครียดเขม็งของผู้ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีการิมเดินด้วยฝีเท้าหนักๆไปยังบาร์เครื่องดื่มบ้างเขารินไวน์ใส่แก้วสองใบแล้วเดินถือกลับไปที่อิซาเบลล่าโดยไม่เอ่ยปากพูดจากับภรรยาแม้แต่คำเดียวเมื่อเดินกลับมานั่งที่เดิมฟิลิปก็ชวนว่าออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้กันไหมดาเนียลผมว่า

ในยามกลางคืนเช่นนี้อากาศคงจะเย็นสบายกว่าเมื่อตอนบ่ายมากทีเดียวดีเหมือนกันค่ะในนี้ออกจะอึดอัดได้อากาศโปร่งๆฉันคงจะหายปวดหัวหญิงสาวตอบเรียบๆแล้วเดินนำชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสออกไปจากห้องอย่างไม่สนใจใยดีกับใครอื่นฟิลิปถอนใจยาวอย่างอึดอัดเขาเป็นผู้ที่สิ้นความอดทนง่ายกว่าน้องสาวอย่างมากการกระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากจำเป็นต้องใช้เวลาแล้วเขาจะสิ้นศรัทธาเอาทีเดียวแต่สำหรับครั้งนี้อิซาเบลล่าอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดว่าถ้าแผนการสำเร็จอย่างสวยงามเขากับหล่อนก็จะสมหวังนั่นหมายถึงทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลรวมทั้งความเป็นปึกแผ่นของสกุลก็จะตามมาบิดาและมารดาของเขาทั้งสองได้พูดแย้มเป็นในๆว่าเท่าที่ยังทำธุรกิจร่วมกับบริษัทน้ำมันของคูฮาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็เพราะความเมตตาของชิคฮัตสันเท่านั้นถ้าแม้ว่าเขาจะละมือจากธุรกิจนั้นในวันใดวันหนึ่งก็ไม่แน่นักว่าคณะผู้บริหารชุดใหม่จะยังเอื้ออำนวยสิทธิพิเศษบางประการให้แก่ตระกูลซังแซต่ออีกหรือไม่เพราะเท่าที่ปรากฏก็ไม่เห็นว่าสมาชิกของตระกูลนี้คนใดมีความสนใจใยดีที่จะสานต่องานอันเต็มไปด้วยความยุ่งยากสลับซับซ้อนนี้สักคนเดียวถึงแม้ว่าอิซาเบลล่าได้สมรสกับชีการีมอับดุลลาและเขาได้แต่งงานกับดาเนียลแม้ว่าหล่อนจะเหลือเดนจากชีคหนุ่มผู้นั้นแล้วไม่ว่าทรัพย์สินส่วนตัวที่จะได้รับมาจากการสมรสและประโยชน์ทางธุรกิจก็จะตามมาเป็นทิวแถวเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่ควรละความพยายามสิฟิลิปบอกตัวเองแล้วพยายามพูดจากเกี้ยวพาดาเนียลไปตามบทบาทเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับการสนองตอบแต่อย่างไรจนเกิดความท้อแท้ใจอย่างที่สุดแต่เสียงเด็ดเดี่ยวด้วยความหมายมาดในใจของอิซาเบลล่าก็คอยบอกบทเขาอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะว่าถ้าเราไปพบว่าสองคนนั่นเกิดรักใคร่กันจริงๆขึ้นมาวิธีของเราก็คือสร้างความกินแหนงแคลงใจระหว่างเขาให้เกิดขึ้นให้ได้พอระแวงกันขึ้นไอ้ความหวานชื่นจอมปลอมนั้นจะเหลืออยู่เหรอทีนี้ก็ทีใครทีมันล่ะพี่ก็จัดการกับคนของพี่ฉันก็จัดการกับการริมซึ่งคิดว่าไม่ยากเย็นอะไรผู้ชายน่ะลองลงว่าหลงตามืดตามัวทุกคนไอ้ที่ว่าฉลาดปราดเปรียวพอไร้สติเข้าพี่ก็รู้นี่ว่ามันเรื่องง่ายยิ่งใหญ่หน้าจืดดาเนียลของพี่ยิ่งแล้วใหญ่ออกมาจากโรงเรียนบนภูเขาแบบนั้นไม่มีวันรู้หรอกว่าโลกหมุนไปเร็วแค่ไหนแล้วปวดหัวมากเหรอฟิลิปถามหญิงสาวอย่างอาทรงั้นกลับเข้าไปข้างในกันดีไหมอากาศอาจจะเย็นเกินไปสำหรับคุณพูดจบเขาก็จับแขนดาเนียลพากลับเข้าไปที่ห้องรับแขกแต่แล้วก็สะดุ้งเมื่อพบว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างเหลือเพียงโคมไฟที่มุมห้องเท่านั้นเสียงดนตรีที่ดังก้องในจังหวะเร่าร้อนสนุกสนานกลายเป็นเพลงไพเราะแผ่วเบาท่วงทำนองหวานซึ้งในจังหวะวอลส์และหนุ่มสาวที่เต้นรำกันอยู่กลางห้องนั้นก็อยู่ในท่วงท่าอันน่าประทับใจถ้าแม้นว่าผู้ที่ได้มองอยู่มิได้มีใจอคติต่อภาพนั้นเช่นดาเนียลหล่อนปัดมือฟิลิปออกจากแขนแล้ววิ่งผ่านห้องโถงทำท่าจะขึ้นบันไดไปชั้นบนโดยปราศจากความอดทนอีกต่อไปแต่มือแข็งแรงของฝ่ายชายหยุดยั้งหล่อนไว้ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะดาเนียลเขาทำได้เราก็ทำได้มั่งสิจะได้ไม่แพ้เปรียบกันเขากระซิบถามอย่างอ่อนโยนหญิงสาวไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นภาพของการิมอับดุลลาที่กอดประคองหญิงสาวชาวฝรั่งเศสผู้ปราดเปรียวไว้ในอ้อมแขนทำให้หล่อนเข้าใจถึงสภาพของตัวเองอย่างท่องแท้ทีเดียวจริงอย่างที่อิซาเบลล่าพูดทั้งหมดเขาแสร้งแสดงความรักกับฉันก็เพียงเพื่อให้เขาได้ทำตามความประสงค์ของลุงของเขาเท่านั้นจากนี้แล้วฉันก็คงต้องถูกกักขังไว้ที่นี่คนเดียวจนกว่าฉันจะยอมลงนามในใบหย่าให้เขาน่ะสิดาเนียลหมกมุ่นอยู่ในความคิดอันขมขื่นจนไม่รู้ว่าฟิลิป
ค่อยๆดึงร่างหล่อนไปกอดไว้ในวงแขนอย่างปรีดา

แม้กระทั่งเขาก้มลงจุ่มพิบหล่อนที่ริมฝีปากหล่อนก็ยังคงไม่รู้สึกรู้สมเหมือนดังว่าตกในมนต์สะกดเมื่อลืมตาขึ้นอย่างงงงวยดาเนียลก็พบว่าฟิลิปถอยห่างไปสักก้าวและร่างสูงของบุรุษอีกคนหนึ่งกลับมายืนเคียงข้างดาเนียลไม่คิดอะไรทั้งสิ้นหล่อนสะบัดหน้าขจัดความงุนงงแล้ววิ่งขึ้นบันไดไปโดยเร็วทิ้งให้ชายหนุ่มทั้งสองมองตามไปด้วยใบหน้าเบื้องตึงปันปานกันคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนส่วนดิฉันก็จะไปจิบน้ำสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าเพิ่งจะหายป่วยจากหวัดมานะคะไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ

ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสวนอักษรทาง FM 100.5 MHz นะคะดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะกำลังอ่านหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าอยู่ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเป็นช่วงการเต้นรำอลเวงนะคะเนื่องจากมีภาพบาดตาบาดใจกับทั้งดาเนียลแล้วก็การริมอับดุลลาด้วยนะคะดูเหมือนว่าสองพี่น้องจอมแสบอิซาเบลล่าและฟิลิปจะสร้างความคลางแคลงใจให้กับดาเนียลและการิมไม่น้อยทีเดียวค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะกับความสนุกสนานในหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าค่ะสัปดาห์ผ่านไปอย่างน่าทรมานดาเนียลไม่ค่อยจะได้พบหน้าการริมอับดุลลาและเพื่อนหญิงของเขาสักเท่าไหร่มีแต่ซาเนเดเท่านั้นที่มารายงานว่าทั้งคู่พากันไปเที่ยวตามสถานที่แปลกๆกลางทะเลทรายฟิลิปก็หายหน้าหายตาไปด้วยเป็นบางครั้งแต่ส่วนมากแล้วเขาจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆดาเนียลมากเท่าที่จะทำได้คอยเฝ้าพะเนาพะนอโดยไม่ทำตัวให้น่ารำคาญแต่อย่างใดในเวลาเดียวกันก็บรรจงใส่ยาพิษร้ายแห่งความระแวงเข้าไปในหัวใจบอบบางของหญิงสาวให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยซาเนเดเฝ้ามองพฤติการอันแปลกประหลาดนี้ด้วยความกลัดกลุ้มเจ้านางน้อยของหล่อนสู้ผอมลงไปทุกวันใบหน้าที่เคยงามสดใสบัดนี้เต็มไปด้วยร่องรอยของความทุกข์ระทมดวงตาของหล่อนไม่มองจับจุดอยู่ที่ใดเลยนอกจากเวลาที่เ

การริมอปิซาเบลล่าเฉียดมาใกล้หล่อนก็จะมองจ้องอยู่ตรงนั้นไม่แปลเปลี่ยนไปทางใดทั้งสิ้นแปลกนะไม่ค่อยจะพูดจะจากับใครเอาแต่จ้องหน้าฉันจนชักจะกลัวแล้วสิอิซาเบลล่าแกล้งพูดกับพี่ชายให้การริมได้ยินฟิลิปหัวเราะบางครั้งการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้คนเราฟั่นเฟือนไปได้เหมือนกันเขาตอบอย่างมีความหมายแล้วหลิวตาให้น้องสาวทำเป็นไม่เห็นว่าชีกหนุ่มเจ้าของวังยืนอยู่ไม่ไกลเจินไปบ่ายวันหนึ่งเมื่อดาเนียลลงมาจากห้องพักหลังการพักผ่อนกลางวันฟิลิปก็แจ้งแกหล่อนว่าการริมพาน้องสาวเข้าเมืองเห็นว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าแพรพลอยอะไรก็ไม่รู้การริมก็ตามใจซะจนเหลิงไม่นึกว่าจะทอดทิ้งคุณให้กลุ้มใจอยู่แบบนี้เขาพูดด้วยเสียงแสดงความรำคาญเปล่านี่คะฟิลิปฉันไม่เห็นจะกลุ้มใจอะไรเลยดาเนียลตอบอย่างทนงตนฉันสบายดีในสภาพอย่างนี้ปลงซะละล่ะชายหนุ่มมองหล่อนอย่างสาสมใจเขาแอบยิ้มกระยิมเมื่อตระหนักถึงหัวใจที่เจ็บปวดของหญิงสาวสายตาของหล่อนมองเหม่อไปยังสระน้ำกลางสนามกว้างดาเนียลคุณพูดไม่ตรงกับใจคุณจะทนอยู่ในสภาพนี้ยังไงต่อไปอีกสักเท่าไหร่ในเมื่อเห็นอยู่ทนโทษแล้วการเรียนกับอิซาเบลล่าเขามีอะไรกันอยู่เขาพูดเสียงปลอบโยนเขาจับมือของหญิงสาวมาลูบคลำอย่างอ่อนโยนเหมือนพี่ชายกำลังปลอบน้องน้อยผมรู้ดีว่าคุณรักเขาจนเต็มหัวใจแต่ศักดิ์ศรีของคุณล่ะเอาไปทิ้งไว้ซะที่ไหนอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าวิธีของคุณจะไม่ให้ผลดีต่อใครเลยแม้แต่ตัวเองรู้หรือเปล่าดาเนียลว่าคุณกำลังทำลายตัวเองลงไปทุกวันตั้งแต่มาพบกันคุณไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะอย่างจริงใจเลยสักครั้งคุณกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่เคยรู้จักซะละก็เราจะให้ฉันทำยังไงหญิงสาวถามด้วยเสียงละห้อยซ้อยเศร้ายังน้อยการที่มีฟิลิปมาคอยดูแลห่วงใยก็ทำให้หล่อนสบายใจขึ้นไปซะจากที่นี่สิยังไม่สายเกินไปที่จะทำอย่างนั้นไปซะก่อนที่เขาจะทำลายคุณจนย่อยยับไม่เหลือแม้แต่วิญญาณเข้าใจไหมชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแต่จะทำได้ยังไงล่ะคะดาเนียลตอบอย่างกลัดกลุ้มคำพูดของฟิลิปทำให้หล่อนได้คิดถูกแล้วถ้าไปซะจากการริมซะเดี๋ยวนี้หล่อนก็คงจะยังเหลือศักดิ์ศรีอยู่บ้างคุณพ่อคุณแม่นั้นถ้าได้รู้ความจริงท่านก็คงจะไม่เคี่ยวเข็นอะไรหล่อนอีกหรอกแต่ถ้าหล่อนยังตัดใจไม่ได้ปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปตามชะตากรรมที่การริมอับดุลลาและอิซาเบลล่าเป็นผู้ขีดวงไว้ให้ก็ไม่แน่หรอกว่าในที่สุดแล้วหล่อนจะยังเหลืออะไรอยู่อีกยิ่งถ้าเกิดเคราะห์ร้ายหล่อนมีลูกกับเขาไม่ว่าหญิงหรือชายก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการิมจะไม่ยินดีที่จะพรากลูกไปจากอกหล่อนอย่างเหี้ยมโหดถ้าถึงเช่นนั้นหล่อนจะทนได้หรือฟิลิปหล่อนมองดูผู้ที่คิดว่าเขาจริงใจต่ออย่างวิงวอนถ้าทำได้ง่ายๆอย่างที่คุณบอกฉันก็คงจะทำหรอกแต่นี่ไม่มีทางเลยนี่คะถ้าคุณตัดสินใจแน่นอนก็มีทางผมนี่แหละที่จะขับรถพาคุณไปในเมืองแล้วจับเครื่องบินกลับบ้านชายหนุ่มตอบโดยเร็วเกือบจะซ่อนความปลาบปลื้มยินดีไว้ไม่พ้นดาเนียลสะดุ้งหน้าเผือดซีดมิได้ค่ะทำอย่างนั้นไม่ได้เจ้านางคงจะไม่ยอมสั่งเครื่องบินให้ฉันอย่างแน่นอนคุณไม่รู้หรอกหรือว่าเครื่องบินที่พวกราชวงศ์จะใช้ได้ต้องเป็นเครื่องของหลวงเท่านั้นเครื่องบินพาณิชย์น่ะไม่มีหวังได้ใช้หรอกฟิลิปทำท่าคิดแต่แล้วเขาก็บอกด้วยเสียงแสดงความยินดีในความคิดเฉียบแหลมของตัวเองถ้างั้นก็ขับรถข้ามพรมแดนไปคูเวตสิพอถึงที่นั่นแล้วคุณจะไปไหนก็ได้ในโลกไม่มีอะไรต้องห่วงเลยแต่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยนี่คะห
หญิงสาวรำพันอย่างคับใจ

ไรเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเป็นหน้าที่ของผมทั้งหมดฟิลิปรีบบอกอย่างคนใจกว้างต้องการเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เชื่อใจเพื่อนเก่าของคุณเถอะดาเนียลแล้วก็อย่าคิดว่าผมต้องการอะไรเป็นของแลกเปลี่ยนถ้าคุณไม่รักผมผมก็ไม่เร่งเร้าแค่พาคุณไปพ้นจากความทุกข์ผมก็พอใจแล้วเขายกมือของหล่อนขึ้นจรดริมฝีปากฟิลิปคุณช่างดีกับฉันเหลือเกินหญิงสาวพึมพำฟิลิปรีบหันไปยิ้มกับแม่ไม้โดยไม่อาจระงับยับยั้งได้แต่เมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งดวงตาของเขาเป็นประกายหวานปนเศร้าผมยังไม่สิ้นหวังหรอกยอดรักเขาพูดเสียงระทมผมยินดีจะรอจนกว่าบาดแผลในหัวใจของคุณหายสนิทบางทีเมื่อถึงวันนั้นคุณอาจจะกรุณาผมบ้างดาเนียลเต็มไปด้วยความตื้นตันใจอย่างเหลือล้ำฟิลิปคุณไม่รังเกียจฉันเลยเหรออย่าพูดอย่างนั้นเป็นอันขาดเขาปิดริมฝีปากซีดเซียวของดาเนียลด้วยการแตะนิ้วลงไปเพียงแผ่วเบาตอนนี้เราต้องคิดถึงการที่จะจากไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดก่อนที่สองคนนั่นจะกลับมาซะแล้วล่ะที่รักเขาทำหน้าครุ่นคิดหนักแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำให้การริมระแวงว่าผมกับคุณมีอะไรกันจริงๆไม่อย่างนั้นเขาต้องตามไปเอาตัวคุณกลับมาจนได้เพื่อให้เป็นโรงงานผลิตลูกชายให้เขาไงล่ะแต่ถ้าเขาระแวงว่าคุณสิ้นรักเขาแล้วเขาก็คงจะมีความหยิ่งเกินกว่าจะทำอย่างนั้นผู้พูดตกใจทันทีที่เห็นแววตาที่เรืองโลดขึ้นมาด้วยความหวังของดาเนียลเขารีบพูดต่อไปโดยเร็วอีกอย่างหนึ่งเขาก็คงจะไม่คิดอะไรมากเพราะมีอิซาเบลล่าอยู่ด้วยจริงไหมล่ะนั่นคือประโยคที่ช่วยให้การตัดสินใจของดาเนียลสิ้นสุดลงทันใดทั้งที่ในส่วนลึกของหัวใจหล่อนเชื่อว่าการริมจะไม่คิดเลยว่าหล่อนรักใคร่กับฟิลิปซังแซแต่ถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่มีทางเลือกซะแล้วคุณพูดถูกหมดทุกอย่างค่ะฟิลิปฉันต้องไปซะจากที่นี่ไม่เช่นนั้นฉันก็คงจะต้องตกเป็นทาสเขาตลอดไปเขาจะเก็บฉันไว้จนกว่าจะได้สิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดของคุณพ่อเรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกฉันกลัวแต่ว่าเขาจะเก็บฉันไว้แล้วตัวเองก็ไปสำเริงสำราญกับน้องสาวของคุณบางทีเมื่อกลับไปบ้านฉันจะบอกคุณพ่อให้โอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาซะให้หมดก็ได้จะได้จบเรื่องกันไปเสียหล่อนบอกเขาด้วยเสียงเข้มแข็งชายหนุ่มหน้าซีดไปเล็กน้อยเมื่อได้ฟังดังนั้นเขารีบทักท้วงโดยเร็วอย่าเพิ่งผลีพลามตัดสินใจทำอย่างนั้นนะที่รักไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะต้องหมดเนื้อหมดตัวไปด้วยดาเนียลหัวเราะไม่ถึงอย่างนั้นหรอกค่ะฟิลิปถึงจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในเรื่องสัมปทานน้ำมันซึ่งมันสมควรแล้วที่จะต้องตกเป็นของการริมเขาแต่คุณพ่อก็มีทรัพย์สินในนามของฉันมากมายทีเดียวใช้ไปอีก10ชาติก็เห็นจะไม่หมดแน่ๆเรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงหล่อนอธิบายอย่างซื่อๆชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสแทบจะถอนใจออกมาดังๆข้อนี้แหละที่เขาอยากจะรู้ให้แน่ชัดไม่เสียทีเลยที่เชื่อคำแนะนำของอิซาเบลล่าฟิลิปรีบวางแผนการหลบหนีจากวังศิลาขาวอย่างรัดกุมทันทีวันนี้คงจะไม่ทันหรอกเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าไว้พรุ่งนี้หรือมะรืนก็ได้คุณทำใจเย็นๆไว้แล้วผมจัดการเองเช้าวันไหนที่การริมกับอิซาเบลล่าออกไปขี่ม้าเราก็เดินทางได้เลยถ้าเหมือนว่าเราออกไปขับรถเล่นทั้งคุณทั้งผมจะไม่เอาอะไรติดตัวไปให้ใครสงสัยรับรองว่าไม่ถึงค่ำเราก็ถึงคูเวตกันแล้วแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงคุณก็ได้กลับบ้านบ้านไหนกันอีกเล่าหญิงสาวกัดริมฝีปากเพื่อกลั้นเสียงร้องไห้สะอื้นไม่มีบ้านไหนอีกแล้วถ้าที่นั่นไม่มีการริมอับดุลลาเขาคือบ้านของฉันเขาคือโลกของฉันแต่เขารักอิซาเบลล่าอันนิจจาเอ๋ยเช้าวันนั้นมาถึงอย่าง

เงียบๆปราศจากเหตุการณ์ผิดปกติอย่างใดทั้งสิ้นบรรยากาศก็เช่นเดียวกับทุกเช้าที่ดาเนียลเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขมขื่นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าม้าสองตัววิ่งผ่านหน้าต่างห้องของหล่อนไปแต่อรุณรุ่งหญิงสาวลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวอย่างไร้ชีวิตจิตใจแล้วเดินไปที่ริมหน้าต่างแสงตะวันส่องสว่างนุ่มนวลอยู่ในท้องฟ้าอันปราศจากเมฆหมอกสายตามองเหม่อไปไกลหมายจะได้เห็นร่างงามสง่าของเขาเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าจะรอจนเขากลับมาหล่อนหารือกับตัวเองอย่างเร่าร้อนใจบางทีฉันจะไปหาเขาไปบอกกับเขาว่าฉันจะยอมอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยความรักจนหมดหัวใจฉันจะยอมแม้แต่เป็นค่าช่วงใช้ของอิซาเบลล่ากับเขาไม่หรอกฉันคงทำอย่างนั้นไม่ได้แน่คงจะตายซะก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นไปซะเถอะการจากไปของฉันคนเดียวจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นปกติถ้าฉันรักเขาจริงก็ต้องเสียสละให้เขาได้ไปซะเถิดดาเนียลไปตายเอาข้างหน้ายังจะดีซะกว่าตายทั้งเป็นอยู่ที่วังศิลาขาวกลางทะเลทรายนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจากนั้นดาเนียลก็พาร่างอันไร้สติสัมปชัญญะไปขึ้นรถแลนด์โรเวอร์ตามคำสั่งของฟิลิปซังแซหล่อนมองดูซายในเดย์ผู้ติดตามมาส่งด้วยสีหน้าห่วงใยฉันจะไปนั่งรถเล่นเท่านั้นจ้ะซายในเดย์ประเดี๋ยวเดียวก็จะกลับมาหล่อนฝืนพูดฟิลิปพารถแล่นฉิวออกไปทันทีเหมือนไม่อยากให้ดาเนียลแสดงความอาลัยอาวรณ์จนเป็นพิรุธถึงกระนั้นดาเนียลก็ไม่วายจะเหลียวกลับมามองนางข้าหลวงผู้พักดีหล่อนทิ้งจดหมายหลาสั้นๆไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งซาเนเดจ๋าฉันขอลาไปก่อนชาตินี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วตลอดเวลาที่ได้รู้จักกับเธอฉันมีแต่ความรักและความไว้วางใจอย่างที่สุดมอบให้ขอขอบใจเธออย่างที่สุดสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำหรับการิมอับดุลลานั้นหล่อนไม่ได้สั่งเสียอะไรถึงเขาเลยแม้แต่คำเดียวจดหมายหรือคำอำลาไม่มีความหมายหัวใจของหล่อนต่างหากที่ทิ้งไว้ให้เขาพอพ้นประตูวังฟิลิปก็เบาเครื่องแล้วใช้แขนข้างหนึ่งโอบร่างดาเนียลไว้อย่างปลอบโยนไม่ต้องห่วงหรอกที่รักพอส่งคนขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วผมจะหวนกลับมาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้การริมฟังเองเขาบอกซึ่งเขาผู้นั้นก็จะรับฟังอย่างเต็มอกเต็มใจไม่ว่าฟิลิปจะพูดอะไรอย่างไรเพราะนั่นคือข้อสรุปที่ดาเนียลเป็นฝ่ายจากเข้าไปเองด้วยความสมัครใจชิคฮัดสันก็จะไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวโทษเขาประตูวิวานระหว่างเขากับอิซาเบลล่าก็จะเปิดกว้างออกไปโดยปราศจากอุปสรรคฟิลิปไม่ใช้เส้นทางเดิมกลับไปสู่เมืองหลวงแล้วตัดตรงไปยังชายแดนตามถนนใหญ่อันตรายเกินไปอาจจะมีคนเห็นแล้วรีบส่งข่าวมาบอกการิมเขาอาจจะส่งคนไปขัดขวางการเดินทางของเราก็ได้คุณก็รู้ว่าเขามีอิทธิพลขนาดไหนฟิลิปอธิบายแล้วเราจะไปทางไหนล่ะคะหญิงสาวถามอย่างกลัดกลุ้มไปทางทะเลทรายมีทางตัดข้ามไปอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสตอบสั้นๆสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดขรึมจริงจังแว่นตากันแดดขนาดใหญ่สีดำสนิททำให้ดาเนียลไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ไม่ต้องห่วงหรอกดาเนียลผมมาเที่ยวที่แคว้นนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่ได้ซ้ำมากับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อเลี้ยงของคุณไงล่ะผมรู้จักทะเลทรายแถบนี้ดีเท่ากับรู้จักถนนในปารีสอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเราก็จะถึงชายแดนแล้วล่ะ

คุณผู้ฟังคะในที่สุดแผนการของฟิลิปและอิซาเบลล่าก็ประสบความสำเร็จนะคะดาเนียลนั้นตัดสินใจที่จะจากวังศิลาขาวมาค่ะเธอมา

ร้อมกับฟิลิปเราก็กำลังจะไปคูเวตเพื่อจะขึ้นเครื่องกลับประเทศนะคะแต่ระหว่างทางนั้นจะเกิดอุปสรรคอะไรหรือไม่สัปดาห์หน้าค่อยมาติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีเรื่องจะต้องแจ้งให้คุณผู้ฟังรับทราบนะคะดิฉันเพิ่งทราบจากผู้บังคับบัญชานะคะว่ารายการสวนอักษรจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้แล้วค่ะก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะเดือนหน้าก็จะเป็นรายการใหม่แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังแจ้งไว้ล่วงหน้านะคะเผื่อว่าสัปดาห์หน้าดิฉันอาจจะไม่สามารถอ่านหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าได้จนจบเล่มนะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วต้นเดือนมิถุนายนจะมีรายการอะไรมาทดแทนรายการสวนอักษรก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้ดิฉันดาราการทองลิ่มพร้อมรายการสวนอักษรและหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าคงต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเสาร์สุดท้ายที่เราจะได้เจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณแอนพจนาธนธนากุลและผมภูเบศสุนีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ TikTok ของเราทั้งสองคนไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันหรือเปล่าน ะคะแอบไปนอนมา
1: ถึงเวลาต้องมาชดใช้เวรกรรมแล้วนะ
2: ค่ะมากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างในหน้า Daily News เนี่ยหลังใหม่เพิ่งจะคุยกับพี่ภูเบศกันไปเมื่อกี้นี
1: ้
2: ได้ดูน้องลิซ่าใช่ไหมคะมีภาพอยู่ในหน้าหนึ่งด้วยนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์ลิซ่าลาลิสามโนบาลซูเปอร์สตาร์ชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ค่ะจับมือนะคะ

0: ับอนิตาศิลปินชาวบราซิลเลียนและก็เลมาแรปเปอร์ชาวไนจีเรียนเปิดตัว MV Goals เพลงประกอบฟุตบอลโลก2026เตรียมแสดงโชว์พิธีเปิดการแข่งขันที่สหรัฐ12มิถุนายนค่ะ
1: ครับประเด็นของมริชนก็โกอินเดอร์เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปเยือนกรุงปารีสครับคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกเทงซัดมรดก12ปีรัฐประหารปลุกแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่างปชปประกบโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนอนุทินบินถึงกรุงปารีสเตรียมหารือผอ.พลังงานยูเนสโกโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรก.กู้เงินเทงโพสต์12ปีรัฐประหารชี้ระบอบสีน้ำเงินกลุ่มอำนาจแทนปลุกประชาชนร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่ปชป.ได้ข้อยุติยื่นร่างสัปดาห์หน้าชี้แตกต่างจากภูมิใจไทยปมการมีส่วนร่วมครับ
0: เดลินิวส์เองก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันพร้อมกับภาพด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวข่าวไหมซัดโสพลเลิกป้องรัฐบาลปมเงินกู้นายกปินฝรั่งเศสถกลงทุนพลังงานค่ะ
1: มีบรรยากาศการหาเสียงแล้วนะครับทางนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนแล้วก็นายพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่ากทมลงพื้นที่นะครับช่วยนางสาวพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยว่าที่ผู้สมัครสกเขตบางซื่อหาเสียงบริเวณถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตรเขตบางซื่อนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับพิจิตรช่วยด็อกเตอร์โจชิงผู้ว่ากทมชูกระจายอำนาจทำงานเป็นทีมโพชี้คนกรุง 85.9 รอใช้สิทธิ์ปชปนะครับเชื่อแคนดิเดตตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานวิพุฒเปิดตัวสกครับ
0: คนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วม4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บเดือนกรกฎาคมค่ะ
1: มีภาพบรรยากาศนะครับประชาชนชาวอุทัยธานีจำนวนมากครับเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่วยแก้ไขปัญหายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเตรียมพร้อมก่อนที่รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมที่ธนาคารกรุงไทยอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับ
0: ค่ะส่วนในเดลี่นิวส์ค่ะลงมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนำร่องตั้งแล้วเข้มมาตรฐานราคาพุ่งลูกละ 15-18 บาทผนึกพลังจนสำเร็จค่ะ
1: ต่างด้าว 1.9 แสนจ่อหมดสัญญาแรงงานสอโคม่าเอกชนนัดถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้วิกฤตกกพ.เล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME กกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้ใบอนุญาตคนเขมร 1.94 แสนหมดอายุถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกกกพ.เปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบบินกรกฎาคมผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์ครับ
0: ส่วนมีภาพด้วยนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะเป็นภาพที่พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวหลังประชุมแก้ไขอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟทั่วกทม.นะคะโดยผบ.ตร.ได้กำชับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับมติชนครับบชน.ลุยแก้จุดเสี่ยงทางรถไฟทั่วกรุงเร่งสำรวจตีเส้นป้ายสัญญาณเตือนบชน.ถกแก้จุดตัดจุดเสี่ยงทางรถไฟทั่วกรุง58จุดเร่งสำรวจตีเส้นป้ายเตือนสัญญาณไฟป้องกันเหตุซ้ำคลิปว่อนแฉรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟลพบุรีครับ
0: ส่วนประเด็นสุดท้ายของ Daily News ค่ะอิหร่านสหรัฐเปิดศึกน้ำลายข้ามทวีปมอตาปาคำรามไม่ให้แร่ยูเรเนียมรูบิโอฮึ่มเก็บเงินผ่านฮอร์มุสเจอดีค่ะ
1: ปกครองทลายบ่อนโรงเรียนบ่อนย่านโรงเรียนสุขสวัสดิ์ครับรวบนักพนันนับ10เงินกว่า40ล้านกรมการปกครองครับบุกทลายบ่อนในโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10เงินหมุนเวียนวันละ40ล้านผู้การจังหวัดสั่งสอบโรงพักแจงเพิ่งเปิด3วันยันร่วมกันวางแผนจับกลุ่มครับ
0: ค่ะบ่อนนี้บ่อนใหญ่นะเพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยไปจับได้เนี่ยไม่เคยไปเพียงแต่ว่าเห็นในภาพข่าวกับข้อมูลข่าวนะคะคิดดูว่าเจอเงินสดอ่ะกับชิปอ่ะ8ล้านนะคะเข้าไปทีเดียวอ่ะแล้วก็เงินหมุนเวียนทั้ง40ล้านบาทอ่ะมา

0: แรงมาก
1: ในส่วนเมื่อวานนี้ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็ยืนยันความพร้อมนะคะว่าการเปิดลงทะเบียนวันจันทร์นี้มีการเตรียมพร้อมแล้วไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยใช้กลไกคนละครึ่งที่เราคุ้นเคยกันคราวนี้มี30ล้านสิทธิ์ก็ถือว่ามากพอสมควรนะคะก็อยากให้ประชาชนลงทะเบียนแบบไม่ต้องกังวลมากแต่ทุกคนกังวลนะ
0: เพราะว่ากลัวสิครับเขาก็อยากได้
1: ใช่ค่ะกลัวว่าจะไม่ทันนะคะโดยสถิติคราวที่แล้วค่ะ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีอันนี้คือในเชิงของหลังบ้านระบบนะคะค่อนข้างมีความพร้อมก็คิดว่าทุกอย่างเตรียมการประชาชนคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะก็ต้องดูว่าระบบเป๋าตังของท่านตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูในแอปเป๋าตังนะคะว่าต้องอัปเดตอะไรหรือเปล่า
0: จริงๆต้องอัปเดตทุกคนเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าส่งข้อมูลใหม่ขึ้นไปทุกคนที่มีอยู่แล้วนะครับหย
1: ิ
0: บโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็ว่ามันจะขึ้นให้เราอัปเดต
1: ใช่
0: เราต้องอัปเดตเลยนะ
1: เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้เสาร์แล้วนะคะเพราะว่ามะรืนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเผื่อมีอะไรเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถเข้าได้เราจะได้ไปธนาคารกันทันนะคะกดอัปเดตระบบเอาไว้ก็จะมีแบนเนอร์ขึ้นมาค่ะว่าไทยช่วยไทย plus เดิมทีเป็นคนละครึ่ง plus ใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทย plus แล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง6 โมงเช้าวันที่25สิ้นสุด29 พฤษภาคมแต่มั่นใจอะค่ะว่าหมดตั้งแต่วันที่25แล้วนะคะผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ครั้งนี้จะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและที่สำคัญคราวที่แล้วเนี่ยเปิดทางให้น้องๆอายุ16ใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยอายุ18นะคะกลับมาเหมือนเดิมส่วนการใช้จ่ายล่ะมีเพิ่มเติมมาจากวันก่อนหน้าที่ครม.อนุมัติออกมาแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดนะคะก็คือร้านอะไรบ้างที่สามารถนำไปใช้ได้บ้างรอบนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่มีเรื่องของสปาไม่มีเรื่องของการทำผมทำเล็บนะคะรอบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว
0: ่
1: าเน้นไปที่การดูแลปากท้องของประชาชนดูแลผู้ประกอบการรายเล็กๆให้ยืนได้ในวิกฤตน้ำมันแพงแบบนี้ดูค่าครองชีพก็คือจะเน้นไปเรื่องของการกินการอยู่แบบนี้นะคะบรรดาของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าอาหารการกินนะคะก็จะลดแบบ60-40รัฐบาลช่วยจ่าย60เราจ่ายเอง40นะคะก็เน้นไปประมาณนี้แต่ว่าคราวที่แล้วคนละครึ่งพาร์ทอ่ะมีคนที่เขาไม่น่ารักอะค่ะถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยเขาบอกดำเนินคดีไปเนี่ยนะคะ300รายนะ
0: ดังนั้
1: นทำผิดกฎนะคะก็เนี่ยแหละมันเหมือนมีการแอบไปตกลงกันอะไรลับหลังอะไรแบบเนี้ยก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะแล้วที่สำคัญคือรอบต่อๆไปก็หมดสิทธิ์ด้วย
0: หมดสิทธิ์ด้วยนะทีนี้มาทำความเข้าใจสูตรในการจ่ายเงินปกติเป็น 50-50 ใช่ไหมไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องค
1: ิ
0: ดเยอะนะฮะทีนี้มันเป็น 60-40 นะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็วางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้องแล้วก็เห็นภาพชัดเจนที่สุดนะครับเดี๋ยวจะแยกการคำนวณเงินออกเป็น2กรณีหลักนะครับกรณีที่รัฐบาลโอนให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนนะครับรัฐเนี่ยก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังเดือนละ 1,000 บาทซึ่งเงิน 1,000 บาทนี้นะครับคือสัดส่วน60%ที่รัฐเขาจะจ่ายให้เราตลอดทั้งเดือนดังนั้นถ้าหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาเพราะว่ามันต้องใช้ภายในเดือนนั้นนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: เราจะต้องเตรียมเงินส่วนตัวเอาไว้ในสัดส่วน40%เพื่อร่วมจ่ายตลอดเดือนก็รวมเป็นเงิน667 บาทเติมเข้าไปเลย667บาทนะครับสรุปคือถ้าหากให้อยากได้ให้รัฐอุดหนุน 1,000 บาทเราจะต้องออกมาใช้ให้หมดใน1เดือนเนี่ยยอดสะสมซื้อสินค้าตลอดทั้งเดือนเราจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทโดยมาจากเงินรัฐ 1,000 เงินเราเอง667บาทนะครับส่วนกรณีที่รัฐบาลกำหนดเพดานมูลค่าสินค้าหรือว่าบริการที่ร่วมเนี่ยนะครับสามารถเอามาใช้จ่ายร่วมได้เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันอันนี้ก็หมายความว่าหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์เต็มเพดานสูงสุดของแต่ละวันก็คือ1วันเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้เต็มที่เนี่ย 333บาท
1: ค่ะ
0: เป็นเงินของรัฐบาล200บาทเป
1: ็
0: นเงินเราเอง133บาท33สตางค
1: ์เออคิดมาแบบนี้ก็ทำให้เราใช้เงินง่ายขึ้นนะ
0: ใช่โควต้า300กว่าบาทคือส่วนใหญ่คือจะใช้เกิน
1: เพราะว่าเขามีวงเงินให้อ่ะวันละไม่เกิน200บาทในการใช้จ่าย
0: นะคะ
1: เดือนหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาทแล้วไม่สามารถสมทบไปเดือนหน้าได้นะคะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ประหยัดเข้มๆไว้ก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะเอาไป

0: บวกเพิ่มไม่ได้นะคะ
1: ต้องจ่ายให้เต็มเพราะว่าเขาต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายนะครับข้อควรระวังก็คือวงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 1,000 บาทในแต่ละเดือนนะครับหากผู้ได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายไม่หมดไม่สามารถยกยอดไปทบต้นทบดอกอะไรงั้นไม่ได้นะครับก็ผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการให้หมดในแต่ละเดือนนะครับไม่ฉะนั้นก็จะถูกตัดทิ้งเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีปราณี
0: วันนี้ค่ะก็ใครที่เตรียมความพร้อมได้ก็เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้หรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางธนาคารกรุงไทยเขาเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะคนที่จะเข้าโครงการรวมไปถึงร้านค้าเพราะว่าร้านค้าเองเนี่ยถ้าหากว่าร้านไหนที่จะเข้าร่วมโครงการก็จะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารกรุงไทยก่อนนะคะโดยเขาเปิดจุดให้บริการพิเศษวันนี้ค่ะ23พฤษภาคมไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมก็สามารถไปที่จุดบริการได้เข้าไปดูผ่านทางหน้าเพจของธนาคารกรุงไทยได้เพราะว่าเขาก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่ามีจุดไหนบ้างที่ไหนบ้างเผื่อว่าท่านไหนใกล้บ้านจุดไหนก็จะได้ไปรับบริการได้รับคำแนะนำหรือว่าความช่วยเหลือแต่ย้ำนะคะว่า เป็นการให้คำแนะนำช่วยเหลือก็กับแอปเป๋าตังและถุงเงินเท่านั้นนะคะก็ไปสอบถามได้เลยเผื่อว่าใครยังมีข้อสงสัยมาที่เรื่องค่าไฟไหนๆแล้วพูดคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสแล้วค่าไฟเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลแอนมานั่งคำนวณ นะว่าอัตราค่าไฟใหม่ที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยในรูปแบบของถ้าใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเท่าไหร่ลดก็คือถือว่าลดลงมานะนะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่ใช้ไฟเกินอย่างบ้านแอนเนี่ยไอ้ที่อย่างคอนโดที่แอนอยู่เนี่ยไม่เกินนะคะก็ถือว่าราคาค่าไฟแอนลดลงไปจากการคำนวณด้วยอัตราใหม่อยู่ที่ประมาณสัก500บาทเลยนะ
1: ลดเหรอ
0: ลดลงไปเน่เพราะว่าเราใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยไงที่ภูเบศนะคะก็เลยทำให้ลดลงไปแต่พอบ้านแอนค่ะอยู่กันเยอะไฟบ้านแอนเนี่ยปาไปเป็นพันหน่วยเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ไฟเกิน401หน่วยนี้อ่วมมากเพราะว่าค่าไฟแอนเพิ่มไปประมาณ 1,200
1: ไม่เคยดูเลย
0: อันนี้คือเอามาคำนวณเลยนะ
1: ดูแค่ว่ายอดเท่าไหร่
0: คือเราดูยอดแต่อันนี้คือถ้าในอัตราใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นจะทำให้ค่าไฟเราขยับเพิ่มมากยิ่งขึ้นลองคำนวณล่วงหน้าก็ได้
1: แล้วมันจะเริ่มเดือนไหนนะ
0: นี่คือทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาออกมาชี้แจงนะคะคุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.นะคะเขาก็บอกว่ามติกพช.เองเนี่ยร่วมกันกับการไฟฟ้าที่จำหน่ายนะได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำข้อเสนอปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้ามี4กรณีด้วยกันนะคะก็เปิดรับฟังความเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วโดยทางกกพ.นำมาสรุปประกาศค่าไฟใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบปีนเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับ4กรณีที่ยังคงหลักการดูแลค่าไฟสำหรับค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติของกพช.เนี่ยส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าระดับสูงขึ้นจะมีอัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามระดับการใช้ไฟฟ้ายังไม่รวมค่าบริการรายเดือนนะมีค่าไฟฟ้าผันแปรค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่ง4กรณีศึกษากำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปในช่วงของการใช้ไฟฟ้าซึ่งกรณีที่1และ2ได้กำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปสูงกว่าระดับปัจจุบันและกรณีศึกษาที่3และ4ค่ะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่201หน่วยต่อเดือนขึ้นไปสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณหน่วยละ49สตางค์ถึง54สตางค์ซึ่งทั้ง4กรณีนี้ค่ะพบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเนี่ยจะต้องปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็ลองเอาค่าไฟของบ้านเราค่ะมาคำนวณดูพี่ภูเบศ
1: มันจะมีบอกเป็นหน่วยอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะคือถ้าเราไปเห็นในบินของการไฟฟ้านะคะเขาก็จะเป็นขั้นบันไดมาให้เราเลยว่าสมมุติ200หน่วยแรกเท่าไหร่เพราะว่าอัตราขั้นบันไดจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะ200หน่วยแรกเท่านี้ราคา201หน่วยขึ้นไปจนถึงหน่วยเท่านี้นะคะแล้วก็เอามาบวกกันทั้ง3ส่วน3ส่วนนี้ราคาค่าไฟสุทธินะในส่วนของค่าไฟเฉยๆนะเท่าไหร่แล้วก็บวกค่าบริการต่างๆเป็นเงินที่เราต้องจ่ายเท่าไหร่เขาจะแยกมาให้แบบนี้เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะครับก็ใช้ไฟอย่าให้ถึง200หน่วย
0: โอ้ยากค่ะ

0: อันนั้นอย่างในคอนโดในคอนโดไม่ถึงเพราะอยู่กันน้อยค่ะแต่ถ้าหากว่าที่บ้านเนี่ยด้วยความที่โอ้โหอยู่กันเกิน7คนน่ะยังไงก็ต้องใช้ไฟอยู่กันทั้งวันด้วยค่ะ
1: แล้วก็แต่ว่าหน้านี้เป็นหน้าฝน
0: นะ
1: อาจจะใช้แอร์ลดลงไม
0: ่
1: ได้ใช้เต็มสตรีมมาก
0: แล้วก็กำลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องพยายามเพิ่มความเย็นหรือว่าแบบคลายความร้อนเหมือนกับตอนหน้าร้อนนะคะ
1: ใช่ครับมาที่เรื่องของแรงงานกันบ้างนะครับทางกกร.ก็ออกมาชี้นะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับแต่ว่าก็ห่วงวิกฤตแรงงานจะมาซ้ำเติมนะครับตอนนี้เนี่ยคือแรงงานต่างด้าวแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเขมรเนี่ยจะหมดใบจะหมดสัญญาแล้วนะก็ออกมาเรียกร้องนะครับนายวิบูลสุภัทรพงกุลครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกครับที่มีความผันผวนจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านอิสราเอลเริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทยทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและก็สังคมโดยเฉพาะในภาคการส่งออกภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและต้นทุนพลังงานครับโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยนะครับก็คาดการว่าการส่งออกไทยจะเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนโลจิสติกที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าระวางเรือและค่าประกันภัยความเสี่ยงสงครามในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวนะครับอาจจะสูญเสียรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงในภาพรวมประเมินว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนี้นะครับอาจจะฉุด GDP ของไทยให้ลดลงได้ถึง 0.1 ถึง 0.8% ตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ถึงแม้ว่าไทยจะไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางของความขัดแย้งแต่ว่ามันคือระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจจากราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนการค้าที่พุ่งสูงคือโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐและก็เอกชนต้องเร่งวางแผนรับมือเพื่อประคองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับแต่อย่างไรก็ตามวิกฤตนี้นะครับอาจจะเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการส่งออกเนื่องจากมีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะเกิดสภาวะขาดแคลนสินค้าบางตลาดอย่างเช่นนะฮะสินค้าที่จะต้องใช้เส้นทางที่ไม่ผ่านเส้นทางซาอุดิอาระเบียหรือว่าทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งอันนี้จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ว่าในด้านของการท่องเที่ยวครับความไม่สงบในตะวันออกกลางอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มสแกนดิเนเวียที่เคยเดินทางไปตะวันออกกลางเปลี่ยนจุดหมายปลายทางมายังเอเชียอาเซียนและประเทศไทยมากขึ้นนอกจากนี้กลุ่มนักลงทุนหรือว่าผู้ที่มีฐานะจากตะวันออกกลางก็กำลังมองหาพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นเซฟแอเรียนะครับสำหรับการพักอาศัยหรือว่าลงทุนซึ่งประเทศไทยก็มีศักยภาพนะฮะจากที่ว่ามาเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีโอกาสจากสถานการณ์นี้นะครับแต่ว่าภาคเอกชนก็ยังประสบปัญหาสำคัญที่กังวลมากก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานครับโดยประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาโครงสร้างกำลังแรงงานที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานเชิงโครงสร้างในภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้กำลังแรงงานในประเทศหดตัวลงอย่างชัดเจนประกอบกับข้อจำกัดในการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศส่งผลให้สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานเริ่มทวีความรุนแรงในหลายระดับทักษะนะครับทั้งแรงงานไร้ฝีมือกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือนะครับตอนนี้เนี่ยไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอย่างแรงเลยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการกิจการการผลิตการให้บริการและก็ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทยนะครับทางคุณสุชาติจันทรานคราชนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมก็เป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมก็ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขนะครับปัญหาการขาดแคลนแรงงานเร็วๆนี้นะครับโดยกกร.ก็ตระหนักดีว่าการบริหารเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะปรับเลยไม่ได้นะก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของชายแดนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับก็จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขทั้งในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวครับ
0: ค่ะซึ่งการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดด่านหรือว่าเปิดรับแรงงานกัมพูชาเข้ามานะแต่เขาก็มองว่าเราสามารถบริหารจัดการแรงงานที่อยู่ในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะที่ยังอยู่เปิดให้ลงทะเบียนหรือว่าแรงงานที่ยังทำงานแบบผิดกฎหมายก็เปิดให้ลงทะเบียนได้นะคะแต่ในเรื่องของการที่จะนำเข้ามาเนี่ยอันนี้ยังนะคะอันนี้ยัง

0: ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยอาจจะยังก่อนแต่ถ้าในส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เนา
1: ะ
0: พอมาดูเรื่องของแรงงานเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของลงกันสักนิดนึงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนอมินีนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือลงมะพร้าวอะทำให้ราคามะพร้าวของเราอะโอ้โหดิ่งลงไปลูกหนึ่งสองบาทสามบาทนะคะก็เลยทำให้เกษตรกรบอกว่าแบบนี้อยู่ไม่ได้แน่ๆทาง Daily News เนี่ยเขาก็รายงานนะคะบอกว่าเขาไปพบค่ะว่ามีกลุ่มทุนจีนเทาข้ามชาติมาเปิดลงมะพร้าวนอมินีใช้ที่ชื่อคนไทยบางหน้าในแถบภาคกลางโดยเฉพาะที่ราชบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศไทยนะคะโดยพอเขาเนี่ยตั้งลงรับซื้อเองส่งออกเองเขาก็สามารถหัวราคาได้ปิดเปื้อนกลไกตลาดในบ้านเราเนี่ยขาย2บาท3บาทนะแต่พอเอาไปขายที่เมืองจีนเนี่ยขายทีลูกนึง36บาท40บาทนะคะก่อนที่ตำรวจจะทลายปลูกลงนอมินีไปเรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยค่ะคุณจรัญเจริญทรัพย์ก็ได้ตั้งกลุ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีในชื่ออุตสาหกรรมชุมชนนะคะดูราคาเกี่ยวกับของมะพร้าวน้ำหอมไทยโดยบอกว่าตอนนี้ตั้งวิสาหกิจชุมชนนี้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการและเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาโดยมีล้งชุมชนต้นแบบรวบรวมรับซื้อจำหน่ายต่อยอดแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีเกษตรกรผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มาร่วมการบริหารจัดการพอการตั้งลงขึ้นมาชุมชนเนี่ยเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการบริหารจัดการด้วยตัวเองค่ะพอมีการรวมกลุ่มกันแล้วระยะแรกก็รวบรวมผลผลิตจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆนะคะเชื่อมโยงตลาดล้งชุมชนปัจจุบันค่ะทำให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนที่จังหวัดราชบุรีปรับตัวขึ้นขยับมาอยู่ที่ลูกหนึ่ง15ถึง18บาทแล้วนะคะถือว่าเป็นระดับที่เกษตรกรพอใจแม้ว่าปริมาณผลผลิตในช่วงนี้จะน้อยลงแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณบวกสำหรับการบริหารจัดการผลผลิตรอบต่อไปโดยเฉพาะในช่วงการเนี้ยที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้นนะคะล้งชุมชนก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการรองรับผลผลิตกระจายสินค้าลดความเสี่ยงของความผันผวนเรื่องของราคาด้วยแล้วก็ในอนาคตต่อไปค่ะเขามีแผนจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะทำอย่างเป็นระบบแล้วก็พิจารณาข้อตกลงกับบรรดาผู้ประกอบการส่งออกจะช่วยทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านการตลาดแล้วก็รายได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะคะเผื่อว่าที่ไหนในพื้นที่ไหนที่อยากจะมีวิสาหกิจชุมชนแบบนี้นะคะแล้วก็บริหารจัดการด้วยตัวเองได้ก็จะช่วยให้เราพึ่งพาตัวเองได้มั่นคงมากขึ้น
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นอื่นๆประเด็นการเมืองแล้วก็อีกหลายๆประเด็นมาฝากกันนะครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น R4 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกา32นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราสองคนนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
0: ค
1: ุณวันวินนะครับบอกว่าว้าว
0: ว้าว
1: ว้าวเลยนะฮะวันนี้น้องแอนให้เกียรติมาอ่านข่าวเช้า
0: ให้เกียรติเสมอค่ะ
1: พี่นกนะครับบอกว่าที่บ้านใช้อยู่ไม่เกิน90หน่วยบัตรประชารัฐใช้จ่ายให้นะครับประหยัดไปประมาณ300เลยว้าวนะฮะถ้าเป็นแบบภาษาเจนซีก็จะบอกว่าเลิศเลยล่ะต้องทำมือต้องทำมือด้วย
0: แต่เราน่าจะเป็นซีเนียร์แล้วไม่ใช่ซีเฉย
1: คุณสมประสงค์นะครับ at is comeback morning front page
0: เอา
1: คุณธนยศด้วยนะครับคุณสุภชัยนะครับก็ good morning กันเข้ามานะครับคุณลิสาบอกว่าสยองมากใช้เดือนละ600ถึง750หน่วยถ้าใช้เยอะเนี่ยมันก็จะสยอง

0: ใช่ใช่
1: เออนะครับ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็บอกนะ
1: ค่
0: ะว่าพอค่าไฟขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำให้คนที่ใช้ไฟเยอะๆประหยัดลงนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราใช้ไฟเยอะอะค่ะเราใช้ทรัพยากรเยอะเราก็ต้องจ่ายเยอะตามไปด้วย
1: พี่หมูอรุณสวัสดิ์เข้ามานะครับสวัสดีคุณภูเบศคุณพจนานะครับคุณหลานเต่าคุณชุมชนนะครับน้องพอบอนะน้องแอนร้องเพลง Goals ให้ฟังหน่อยครับ
0: ร้องไม่ได้ค่ะได้คำว่า Goals คำเดียวเลย ตามไม่ได้จริงมันยากมากจริง
1: ผมเพิ่งจะฟังแบบว่าก่อนเข้ารายการเนี่ย ไม่ถึง1นาทีนะ ยังไม่สามารถร้องได้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านนึงคุณจรูนน้อยนะครับก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณภูเบศคุณแอนพิธีกรที่น่ารักนะครับปังทองหลังชุ่มฉ่ำตั้งแต่ตี1ตี2เพราะฝนตก
0: ค่ะฝนตกฝนตกค่ะ
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: แถวห้วยขวางนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนค่ะ
1: ฮะคุณกฤษมนรับชมจากมหาสารคามนะครับคุณวัดอรุณสวัสดิ์เข้ามานะฮะพี่นกนะครับแล้วก็คุณลิสาบอกว่าอดดูฟุตบอลโลกนะครับคุณชยุทธสวัสดีเช้านี้ที่สุราษฎร์24องศานะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณจริยาคุณจริยาหายไปไหนก่อนถามหาคุณอุ้มนะคุณอุ้มจะออกเป็นเดือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ไปตามหากันได้ที่ร้านกาแฟพี่อุ้มนะคะ
1: ใช่ครับคุณเทศยานะครับสวัสดีจากญี่ปุ่นมาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: พูดถึงเรื่องของบอลโลกเนี่ยนะคะก็หลายคนก็มองว่ามันด้วยความการตลาดมันทำยากเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเล่นกันทีเนี่ยถ่ายทอดสดประมาณคู่หนึ่งก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแบบนี้นะคะ
1: เช้าแล้ว
0: ผู้ประกอบการเองเขาก็ทำการตลาดยากเนาะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะคะคือตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาจากปากรัฐบาลนะเพียงแต่ว่าออกมาว่ามันอยู่ที่ประมาณสัก 1,700 ล้านบาทซึ่งถือว่าแพงมากบางคนก็บอกว่าไม่ต้องดูหรอกนะเราก็ไปดูเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบเสียงบประมาณไปอะไรแบบนี้นะคะเอาเงินไปทำส่วนอื่นๆดีกว่าแต่บางส่วนก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ดูเนาะนะคะก็แต่ละคนก็แล้วแต่ในแล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านที่อาจจะอยากดูหรือว่าไม่อยากดูนะคะมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าพอมีเรื่องรถไฟชนรถเมล์แล้วก็มีเรื่องของคนขับรถไฟที่ไปตรวจปัสสาวะกลายเป็นสีม่วงมีสารเสพติดใช่ไหมคะก็เลยทำให้หลายหน่วยงานตอนนี้เริ่มกลับมาตรวจปัสสาวะหน่วยงานของตัวเองคนของหน่วยงานตัวเองและเมื่อวานนี้สภาค่ะตำรวจสภาเขาก็ตรวจเหมือนกันนะคะว่ามีฉี่ม่วงไหมนะคะมีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่านะคะโดยนายโสพลสารามประธานรัฐสภามอบหมายค่ะมอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาสำนักรักษาความปลอดภัยกลุ่มยานพาหนะสำนักการคลังงบประมาณก็ได้เชิญปปส.ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมาตรวจหาสารเสพติดนะคะโดยผลการตรวจปัสสาวะของตำรวจรัฐสภาและพนักงานรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาตอนแรกตกใจเลยค่ะเพราะว่าพบปัสสาวะสีม่วง1รายนะคะแล้วก็ออกมารายงานว่าจะนำเข้าสู่การบำบัดต่อมาออกมาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะว่าที่บอกปัสสาวะสีม่วง1รายเนี่ยข้อเท็จจริงคือยังไม่ได้ยืนยันว่ามาจากสารเสพติดไม่ได้บ่งบอกถึงสารเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าตามที่มีการเข้าใจผิดนะคะยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนค่ะนะในร่างกาย2คนด้วยกัน1คนมีใบรับรองแพทย์เพราะว่ามีการใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนแล้วส่วนอีกหนึ่งคนยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวกินยารักษาหลายขนาดค่ะเบื้องต้นก็ได้ส่งยาที่ทางประจำให้กับปปส.ไปตรวจแล้วขณะเดียวกันก็ประสานสำนักการแพทย์ทั้งการวางแผนดำเนินการอย่างไรต่อไปว่าจะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ยืนยันว่าขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามปกติเพราะว่าสอบสวนเบื้องต้นแล้วนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและยืนยันว่าเป็นสารมอร์ฟีนเท่านั้นแต่ก็ต้องหาความชัดเจนต่อไปว่าเกิดจากอะไรด้วย
1: โอ้โหนะฮะก็คือ
0: ตกใจเลยตอนแรกอ่ะ
1: ก็คือแบบว่าถ้าเป็นตำรวจสภานี่ก็คือมันต้องมีการตรวจสอบค่อนข้างเยอะแล้วพอมาเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วต้องไปดูหน่วยงานอื่นด้วยหรือเปล่า
0: อ๋อนี่ก็ตกใจแต่ว่าเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ามอร์ฟีนนะไม่ได้เป็นยาเสพติดนะคะ
1: เป็นมอร์ฟีนไม่ใช่ยาเสพติดใช่ไหม
0: มอร์ฟีนก็เขาใช้ระงับแก้ปวดรักษาโรคเขาไง
1: อย่างนี้นี่เอง
0: ค่ะเขามีใบรับรองแพทย์ออกมายืนยันค่ะ
1: ผมนะฮะมาดูเรื่องในสภาต่อเลยนะครับก็ทั้งทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในสัปดาห์หน้านะครับโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับ

0: ครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการหารือกับพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอในการเสนอร่างนะครับพร้อมกับย้ำหลักการสำคัญต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.อย่างแท้จริงและจะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2ของรัฐธรรมนูญนายอภิสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยก็ยังมีข้อกังวลเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะเปิดเพียงให้สมัครเข้ามาแต่ไม่มีขั้นตอนในการมีส่วนร่วมในวงกว้างอีกทั้งสูตรของการคัดเลือกส.ส.ร.เนี่ยยังมีความสับสนทั้งในเรื่องของสัดส่วนและก็ของจังหวัดนะครับส่วนในทางของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ใช้ระบบหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผู้ที่จะเป็นส.ส.ร.ลดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเต็มรูปแบบและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์อันนี้ก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเองได้ขณะที่ประเด็นอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ในการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับนายพิสิทธิ์ก็เห็นว่าแม้จะเป็นแนวทางตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่ว่าก็ยังมีความเห็นต่างเรื่องความเหมาะสมและย้ำว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือต้องนำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปทำประชามติเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสินอีกด้านนึงคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็มีการโพสต์ข้อความครบรอบ12ปีรัฐประหารบอกว่าแม้ปัจจุบันจะมีภาพไม่มีภาพรถถังบนท้องถนนนะแต่ว่ากระบวนการยึดอำนาจจากประชาชนก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องผ่านการดำเนินคดีทางการเมืองการสลายการชุมนุมและการยุบพรรคการเมืองนายณัฐพงษ์บอกว่าประเทศไทยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเอื้อให้กับอำนาจของชนชั้นนำอยู่เหนือประชาชนพร้อมวิจารณ์องค์กรปกครองทางการเมืองกระบวนการยุติธรรมว่าถูกใช้เป็นกลไกสกัดฝ่ายที่เห็นต่างทั้งนี้หัวหน้าพรรคประชาชนนะครับนายณัฐพงษ์ก็เรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเท่าเทียมในอนาคตที่ดีกว่าให้กับประเทศเราครับ
1: มากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานด้วยแล้วก็หลายๆเรื่องนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เดินทางไปถึงฝรั่งเศสแล้วนะคะพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็เริ่มต้นภารกิจทันทีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะรือกันกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ด้วยโดยทางฝั่งของ IEA ค่ะพร้อมสนับสนุนไทยเต็มที่ทั้งทางวิชาการองค์ความรู้เทคโนโลยีความร่วมมือทางเทคนิคเชื่อมเครือข่ายธุรกิจพลังงานระดับโลกเพราะว่าหนึ่งในเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีที่ไปครั้งนี
0: ้
1: ก็เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานโลกที่ตอนนี้มีความผันผวนแล้วก็เราจะต้องหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมนะคะการเจรจาครั้งนี้เราก็หวังที่จะได้พลังงานเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศไทยด้วยซึ่งก็มีการคุยเกี่ยวกับนโยบายพลังงานรับมือพลังงานโลกการยกระดับความร่วมมือกันการผลักดันไทยสู่เป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะคะซึ่งทางผู้อำนวยการ IEA ก็มั่นใจค่ะว่าพร้อมสนับสนุนไทยเต็มที่นอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งนะคะหลังจากที่ท่านเองก็เพิ่งเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาเองที่คุณซาบิดาไทเศษเองก็ได้พาท่านไปชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้พบกับท่านอีกครั้งหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะก็ได้ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของชุดไทยค่ะสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติซึ่งก็เสนอขึ้นบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติก็จะได้สะท้อนถึงองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและยังนับเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้อุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมผ้าไทยแล้วก็สิ่งทอไทยไปสู่ระดับนานาชาตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการผลักดันชุดไทยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเราเองก็โอ้โหชุดไทยเราอะสวยมากนะคะล่าสุดอะพี่ภูเบศแล้วคุณผู้ฟังเองเนี่ยได้ฟังแอนในรายการกินเที่ยวทั่วไทยอะแอนไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะคะที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้ผ้าไทยสวยมากสวยสุดๆเลยนะคะหรือถ้าท่านไหนเนี่ยที่ได้ไปพิพิธภัณฑ์

0: ที่ในพระบรมมหาราชวังนะคะโอ้โหอันนั้นจะบอกเลยว่าสุดๆ
1: ต้องเข้าไปดูหน่อย
0: ต้องเข้าไปดูด้วยตาของตัวเองค่ะ
1: ใช่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
0: ถูกต้อง
1: สิบตาเห็นไม่เท่ามือคำแต่ว่า
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คำไม่ได้ค่ะคำไม่ได้
1: ไปดูเฉยๆนะ
0: อย่าไปคลำนะคะ
1: ครับผมนะฮะพอท่านนายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศใช่ไหมที่ทำเนียบเนี่ยเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะ
0: อะไรคะ
1: มีการแบบว่านำโครงนั่งร้านแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเข้าไปปรับปรุงบริเวณตึกไทยคู่ฟ้า
0: ช่วงนี้หน้าฝนไง
1: ใช่นะฮะก็ต้องซ่อมแซมอาคารรับฤดูฝนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมหลายๆจุดเลย
0: ไม่เหมือนสภาใช่ไหม
1: ไม่เหมือนอันนี้คือเป็นตึกที่ก่อสร้างมายาวนานและไม่ค่อยได้ยินข่าวว่ามันมีปัญหาน้ำรั่วหรือว่ามีน้ำตก
0: กำล
1: ัง
0: จะสื่อว่าอะไร
1: ไม่มีปัญหาน้ำตกเหมือนในสภานะฮะก็ช่างเนี่ยได้ดำเนินการขูดแล้วก็อุดซิลิโคนรอบๆนะฮะกรอบหน้าต่างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ฝนรั่วซึมเข้ามาในตัวอาคารแล้วคิดดูนะว่าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยมันอยู่มันยาวนานขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงทาสีเก็บรายละเอียดโดยรอบเพื่อความสวยงามคงทนนะครับขณะเดียวกันทีมช่างเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมภายในตึกสันติไมตรีหลังพบมีปัญหารั่วซึมบริเวณหลังคาแล้วก็ผนังด้านนอกเช่นเดียวกันนะครับรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าการซ่อมบำรุงครั้งนี้นะครับดำเนินการในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนฝรั่งเศสซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทำเนียบรัฐบาลก็เคยปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ล้างทำความสะอาดอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฤดูฝนมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่มีการปรับปรุงหรือเตรียมความพร้อมเฉพาะตึกไทยคู่ฟ้าเท่านั้นกรมการปกครองนะครับก็มีการออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนในฤดูกาลปี2569เช่นเดียวกันหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาเตือนหลายพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันวาตภัยและก็ดินโคลนถล่มนะครับโดยอธิบดีกรมการปกครองครับนายณฤชาโคสาวสิวิไลครับกำชับให้อำเภอฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานทันทีถ้าเกิดเหตุพร้อมกันนี้ก็ได้มีการสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสารักษาดินแดนผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายหอกระจายข่าวสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินะครับทั้งนี้ถ้าหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ก็ให้อำเภอตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีและจัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายและก็ให้รีบเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็วครับ
0: ค่ะหมดเรื่องการเมืองแล้วมาที่เรื่องของรถไฟชนรถเมย์กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าก็มีความคืบหน้าในฝั่งของการรถไฟค่ะเมื่อวานนี้มีการออกมาขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยารวมไปถึงการวางมาตรการในอนาคตด้วยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์มนกรค่ะท่านก็บอกว่าความคืบหน้าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบอีก14ปากนะคะมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอีก2รายเพื่อตรวจสอบกรอบการทำงานทุกอย่างให้ละเอียดเลยส่วนการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุปกติค่ะจะมีการประสานงานเพื่อในความสะดวกเป็นประจำแต่จากการตรวจสอบในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่กันไปด้วยว่าผู้ขับขี่เนี่ยหรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือไม่นะคะซึ่งก็จะมีการดำเนินการอย่างรอบคอบและตามและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรไปถึงข้อหาประมาทค่ะส่วนการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟที่ไปเจอสารเสพติดนี่นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงว่าเนื่องจากพ.ร.บ.ขนส่งทางรางเขาไม่มีข้อบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการขับเสพโดยในทางอาญาโดยตรงค่ะส่วนใหญ่เป็นมาตรการลงโทษทางปกครองเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการแยกข้อหายาเสพติดทั่วไปตามประเภทสารที่ตรวจพบนะคะส่วนกรณีการตรวจพบกัญชาร่วมด้วยนั้นก็ยังพิจารณาข้อกฎหมายของพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปอย่างเช่นเราขับรถยนต
1: ์
0: อันเนี้ยเขามีกฎหมายนะคะว่าขับแล้วเสพก็จะเป็นอีกข้อหาหนึ่งแต่อันเนี้ยขับแล้วเสพในเชิงของรถไฟไม่ได้มีบัญญัติตรงนี
1: ้
0: ก็จะดำเนินคดีในเชิงของการเสพยาเสพติด ตามประเภทไปนะคะในส่วนของวิศวกรใหญ่การช่างโยธาของการรถไฟก็ออกมาแสดงความเสียใจกับผู้

0: ผู้สูญเสียนะคะเบื้องต้นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทค่ะดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บเป็นเงินงบประมาณของการรถไฟโดยตรงไม่ใช่เงินกองทุนสหภาพนะคะซึ่งการรถไฟชี้แจงประเด็นข้อกังขาในวันเกิดเหตุพนักงานขับรถไฟไม่ได้เป็นผู้เซ็นชื่อรับเงินเบี้ยเลี้ยงแต่กลับเป็นชื่อของช่างเครื่องเซ็นรับแทนประเด็นนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะส่วนที่มีข่าวว่าการรถไฟไปแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนที่ขับรถคร่อมทางรถไฟในวันเกิดเหตุยืนยันว่าไม่เป็นความจริงยังไม่มีการแจ้งความนะคะแต่เป็นการแจ้งความในกรณีที่ไรเดอร์ลักลอบเดินบนทางรถไฟมักกะสันอันนั้นเป็นคนละเคสกันจำได้ไหม คนที่เดินข้ามไปแล้วก็ถูกรถไฟเฉี่ยวนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีรายงานค่ะคนที่ไปแจ้งความเนี่ยไม่ใช่การรถไฟนะคะแต่เป็นในฝั่งของกรมการขนส่งทางรางค่ะเขาส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับคนขับขี่รถคร่อมทางรถไฟในวันเกิดเหตุและช่วงเวลาเกิดเหตุก็ให้ทางตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์กีดขวางทางรถไฟเป็นเหตุให้รถไฟไม่สามารถขับผ่านไปได้ตามปกติก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ขนส่งทางรางแล้วก็ความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวตำรวจจะมีการสอบปากคำภายหลังนะคะแล้วก็พิจารณาสอบผู้กระทำความผิดค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
5: ค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเรื่องปริมาณฝนหนักอะค่ะก็จะลดลงนะคะยังคงมีเฉพาะด้านรับมรสุมค่ะในภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: เป็นจังหวัดอะไรบ้างครับทั้งเหนือตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนนะฮะ
5: ค่ะแถวทางด้านภาคเหนือจะมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายขออภัยค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเน้นตอนบนแถวเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครหนองบัวลำพูนะคะส่วนบริเวณภาคตะวันออกจริงก็เป็นด้านรับมรสุมของจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็จะมีฉะเชิงเทราปราจีนนครนายกด้วยในบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านภาคใต้ค่ะก็เน้นทางด้านภาคใต้ตอนบนของทั้งสองฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีตั้งแต่เพชรบุรีลงมาถึงสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ค่ะ
1: ครับทางสมุทรปราการนะครับวันนี้เป็นยังไงครับคุณฟ
5: ัง จริงๆฝนนะมีมาช่วงเช้าเนี่ยแต่ก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาทางด้านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็เป็นกลุ่มฝนกำลังปานกลางเช่นกันค่ะ
0: ค่ะฝนนี้เนี่ยลมน่ากลัวไหมคะ
5: ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าความแตกต่างของอุณหภูมิไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังปานกลางค่ะยังไม่ได้มีกำลังแรง
1: ครับกรุงเทพล่ะครับแล้วก็ปริมณฑลอื่น
5: ๆวันนี้กรุงเทพร้อยละ60ค่ะก็จะมีในช่วงเช้านี้ได้ด้วยเพราะว่ามีลักษณะของตัวลมใต้เข้ามาค่ะ
1: หนักไหมฮะกรุงเทพ
5: เป็นฝนกำลังปานกลาง

0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าย่านไหนคะ
1: ย่านไหนช่วงไหน
2: ช่วงเช้านี้จะเป็นทางด้านจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยถ้าเหนือสมุทรปราการขึ้นมาหน่อยก็จะมีพระโขนงบางนาแต่มันเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะถ้าจะเจอก็สมุทรปราการก่อนถ้าอ่อนเข้าอ่อนไปก่อนก็จะเข้ามาไม่ถึงบริเวณในเขตกรุงเทพค่ะ
1: ใครที่เตรียมแผนจะไปวิ่งไปออกกำลังกายก็อาจจะยังก่อน
0: ค่ะ
2: แต่ว่าทางด้านกรุงเทพข้างบนนะคะจะมีฝนเล็กน้อยลงมาได้ก็ไม่ใช่ฝนหนักกลุ่มฝนก็แนวโน้มก็คือเคลื่อนออกไปค่ะ
1: ทางใต้ล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี้
2: ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักนะคะก็เน้นตอนบนของทั้งสองฝั่งค่ะตั้งแต่เพชรบุรีลงมาถึงสุราษฎร์ธานีส่งฝั่งอันดามันที่เป็นด้านรับมรสุมก็จะมีการกระจายเยอะหน่อยนะคะ170 60 70ของพื้นที่แต่ว่าก็จะเน้นฝนหนักแค่ตอนบนตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ค่ะ
1: โอ้นี่ขนาดฝนลดลงนะ แต่ที่ฟังมานี่คือไม่ได้เบาเลยนะฮะ
2: ไม่มันด้านรับมรสุมของเขานะคะการกระจายเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องปริมาณลดค
1: ่
2: ะพอเราพูดถึงเป็นจังหวัดเนี่ยมันก็อาจจะดูเยอะนะคะเหมือนทุกจังหวัดของภาคอะแต่ว่าในแต่ละจังหวัดนะคะฝนตกหนักมันก็ลดลงพื้นที่เขาลดลงแล้วค่ะ
1: ครับแล้วทีนี้มันจะไปหนักอีกช่วงไหนครับ
2: จริงๆด้านรับมรสุมมีโอกาสฝนตกหนักได้ตลอดช่วงนะคะตามฤดูกาลเลยก็คือเน้นด้านตะวันตกค่ะแต่ว่าจะเป็นหนักเยอะขึ้นจริงๆจะเน้นช่วงวันที่28 29ค่ะ
1: ช่วงสิ้นเดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
2: ค่ะช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นด้านรับมรสุมบริเวณภาคเหนือภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ต่อเนื่องด้วยค่ะก็ยังต้องระวังเรื่องฝนตกหนักฝนตกสะสมเนี่ยโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่มีฝนตกลงมาทุกวันซ้ำๆเดิมก็ให้ระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
1: ครับผมชานี้ขอบคุณนะครับคุณเอกนงครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ฝนยังชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะแต่ก็ดีนะลดอุณหภูมิลงไปนะคะแต่บางท่านบอกว่าตกอีกนิดนึงเพราะว่ามันไอความร้อนขึ้นมา มันก็ทำให้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะไปที่เรื่องชายแดนสักนิดนึงค่ะพ
1: ี่
0: ภูเบศเมื่อวานนี้มาอีกแล้วสถานการณ์ชายแดนนะคะป่วนอีกแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น5นัดนะคะปังปังปังปังปังนี่ห้านัดเลย อยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยทางโฆษกกองทัพบกค่ะออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ตรวจสอบแล้วค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักบ่าย 2:20 นาทีที่หลักชายแดนเขตแดนที่18อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะกำลังพลได้ยินเสียงปืนดังขึ้น5นัดทางทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรอยู่ในพื้นที่ควบคุมของกัมพูชากำลังพลหยุดฟังตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติก็ปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะกำลังพลไม่มีได้รับบาดเจ็บไม่มีการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยที่ตั้งแล้วก็วางกำลังกองฝ่ายเราค่ะทางนี้กองกำลังสุรดาวรีก็ได้สั่งการเฝ้าระวังปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดซึ่งการกระทำของฝ่ายกัมพูชานี้แม้ว่าจะเป็นลักษณะของการก่อกวนจากระยะไกลแต่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนนะคะซึ่งกองกำลังสุรนารีแจ้งเตือนประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำละเมิดข้อตกลงนี้ผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังคงป่วนอย่างต่อเนื่องแต่ไทยเราก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราแบบส่งเสียงไปอาจจะเป็นการยั่วยุต้องการอยากรู้ไงว่าเราตั้งจุดอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบไหนบ้างเราก็ไม่เพลียงพล้ำนะคะ
1: ครับผมกลับมาบ้านเรานะฮะในเมืองไม่ใช่ในเมืองในภาคกลางนะฮะก็มีความคืบหน้านะครับในการขยายถนนสายเอน่าจะเป็นอย3046จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นที่เชื่อมอำเภอวังน้อยกับอำเภอบางประอินเพื่อรองรับการขนส่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางตอนบนนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในปี2570นะฮะก็คือปีหน้านะครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมการทางหลวงนะครับก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเพิ่มความสะดวกในความปลอดภัยในการเดินทางลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเสริมศักยภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับสำหรับถนนสายอย3046ปัจจุบันเนี่ยมีการจราจรมากกว่า 12,000 คันต่อวันนะครับทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถโดยสารแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ส่งผลให้ถนนเดิมเนี่ยซึ่งมีแค่2ช่องทางจราจรเกิดความคับแคบแล้วก็ชำรุดจำเป็น

0: ต้องขยายเส้นทางใหม่เป็น4ช่องจราจรใช้งบนะครับ619ล้านบาทรวมระยะทางนะครับ 7.25 กิโลเมตรพร้อมกับก่อสร้างสะพานกลับรถอีก4แห่งสะพานข้ามคลอง1แห่งรวมทั้งติดตั้งระบบระบายน้ำไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยตอนนี้คืบหน้าแล้ว 75%คือเร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้อีกนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาก็ย้ำกับผู้รับเหมานะครับว่าให้ติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ดำเนินการมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยฝุ่นอย่าให้เกิดนะระหว่างที่ก่อสร้างนะครับช่วยกันแบบว่าลดน้ำนะครับพื้นที่ก่อสร้างควบคุมเครื่องจักรให้พร้อมทำงานลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะคะให้คุณภูเบศเตรียมตัวรายการถัดไปส่วนแอนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันวีรวรรณวรรธรับหน้าที่มาดำเนินรายการเพื่อจะเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจให้แก่คุณฟังทางบ้านนะจะมีอะไรก็ติดต่อมานะพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีนะ
0: ครับผมอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN นะครับตอนนี้ก็มีไลฟ์เรียบร้อยนะครับทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5
5: มี TikTok ด้วยนี่นะใช่มั้ย
0: มี TikTok ด้วยนะครับทาง MCOT News FM 100.5 เช่นเดียวกันครับ
5: ค่ะก็ทักทายเราทั้งสองคนได้นะช่องทางต่างๆเมื่อกี้ที่คุณภูเวศว่าไปแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE ก็ได้นะ @MCOT News เนี่ยนะคะค่ะ
0: วันนี้ก็มีข่าวสารมาฝาก
5: เยอะแยะไปหมดเลย
0: เยอะแยะไปหมดเช่นเดียวกัน
5: ใช่ค่ะก็หนีไม่พ้นนะสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องข่าวนำต่างๆแล้วก็เรื่องของในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยนะคะ
0: ครับค่ะผมไปเริ่มต้นข้างๆบ้านก่อนได้ไหมอาจารย์
5: ได้เชิญเลยค่ะ

0: ก็เป็นเรื่องของทูตกัมพูชาประจำ UN นะก็เอาอีกแล้วนะช่วยโอกาสใส่ร้ายประเทศไทยกลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง
1: น่าเกลียดจริง
0: ๆในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับในวาระการคุ้มครองพลเรือนจากการสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับนายแก้วเสียนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติก็กล่าวต่อที่ประชุมนะครับว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมีการคุ้มครองพลเรือนการโจมตีพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลและแหล่งวัฒนธรรมมรดกโลกถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามหรือว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติการกระทำนี้จะต้องถูกป้องกันถูกประณามและจะต้องไม่ได้รับการให้อภัยอย่างเด็ดขาดนะครับเนี่ยเขาลืมดูตัวเองหรือเปล่า
1: ลืมดูตัวเอง
0: เนาะนะฮะ
1: และใครเป็นคนเริ่มก่อน
0: นั่นน่ะสินะครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่นายแก้วไปพูดต่อที่ประชุมเนี่ยก็พาดพิงถึงการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศไทยโดยตรงนะคือก็ยังแสดงความยินดีกับประเทศจีนด้วยที่แสดงเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะความมนตรีความมั่นคงแล้วก็ชื่นชมความเป็นผู้นำในการจัดการอภิปรายครั้งนี้แล้วก็อธิบายว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตอย่างยิ่งสำหรับการคุ้มครองพลเรือนในพื้นที่ความขัดแย้งแล้วก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยก็เคยผ่านประสบการณ์สงครามกลางเมืองมาหลายทศวรรษย่อมเข้าใจดีถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับพลเรือนโดยเฉพาะสตรีและเด็กนะครับแล้วก็ย้ำว่าการคุ้มครองพลเรือนในประเทศนะครับในความขัดแย้งนะครับทั้งในระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องได้รับการประกันความเคารพนะผ่านทั้งกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติมติคณะมนตรีความมั่นคงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังเรียกร้องให้ผู้ที่มีบทบาทที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐปฏิบัติตามหลักการสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงหลักการแยกแยะหลักความสมเหตุสมผลนะครับหลักความมั่นคงหลักมนุษยธรรมคือยกมาทุกหลักนะฮะ ทั้งผู้ที่มีบทบาทเป็นรัฐและไม่ใช่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการกิจกรรมทางทหารในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองพลเรือนรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็ลดความทรมานที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ นะเขาก็พร่ำพรรณนาไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อผูกพันที่บังคับใช้ภายใต้สนธิสัญญาและก็กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเนี่ยระหว่างประเทศยังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาครวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พออ้างถึงกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าการกระทำที่เป็นการรุกรานที่ไม่มีการยั่วยุในเดือนกรกฎาคมและก็ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทางมนุษยธรรมอย่างรุนแรงและก็ทำให้เกิดการอพยพของประชากรจำนวนมากนายแก้วอ้างต่อที่ประชุมนะฮะเขาก็บอกว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยกว่า 649,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นโดยปัจจุบันเนี่ยมีผู้พลัดถิ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 32,000 คนบ้านเรือนทรัพย์สินจำนวนมากถูกทำลายปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักการคุ้มครองพลเรือนเป็นข้อผูกพันที่มีผลบังคับใช้กับทุกฝ่ายในความขัดแย้งประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการตามกฎหมายระหว่างประเทศและก็กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เตือนทิ้งท้ายด้วยนะครับอาจารย์การไม่ดำเนินการใดๆอาจจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือต่อความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงในการรักษาสันติภาพและก็ความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับ
1: อันนี้เขาก็พูดตบหน้าองค์คณะมนตรีเปล่าเกี่ยวกับที่เขาไม่จัดการกับประเทศตัวเองไหม
0: เออนะใช่
1: เปล่า
0: ที่พูดมาก็เข้าตัวหมดเลย
1: ก็เข้าตัวหมดเลยใช่ค่ะเอออะไรก็มีอย่างนี้กับเขาด้วยนะเนี่ยเออแล้วมีปฏิกิริยาอะไรไหมจากเวทีคณะมนตรีความมั่นคงหรือว่าข่าวยังไม่มาเนาะ
0: ยังไม่มาอัปเดตฮะ
1: แต่เดี๋ยวก็ต้องมีแหละผู้แทนไทยแล้วก็ต้องแถลงเหมือนกัน
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยคือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาแบบที่เขาประชุมนะฮะอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในซูดาน
1: อ๋อใช่ในซูดานมีการสู้รบกันอย
0: ู่ใช่ในพม่าในยูเครนในปาเลสไตน์เป็นหลักๆเลยก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา
1: เออแต่นี่กลับเอามาพูดนะเนื้อไกลอยู่นะ
0: ก็เป็นเรียกเป็นเขมรสไตล์ไหมอาจารย์
1: เออเป็นสไตล์ของเขา
0: ถ้ามีแบบเวทีนานาชาติ
1: ขอฉันได้พูดนะ
0: นิดนึง

0: ขอให้ฉันได้เข้าไปพูดนะแสดงบทบาทนะแต่จริงจะจริงเท็จยังไงฉันไม่สนใจนะขอให้ฉันได้พูดนะขอได้ฉันได้ไม่ใช่คำว่าพูดดีกว่าใช้ว่าพล่ามดีกว่านี้ไหมพล่ามนะ
1: ใช้คำนี้ดี
0: อ่ะทีนี้พอคุณพูดถึงเรื่องกัมพูชาก็มีเรื่องอันนี้ดีนะ
1: คืน
0: เท่าที่ผ่านมาเราจะเห็นใช่ไหมคะว่ากัมพูชาเนี่ยมีทั้งเรื่องที่กับเวียดนามพรมแดนเนาะแล้วก็มีเรื่องกับบ้านเราด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยก็คือมา
1: ใช่ไหม
0: นั่นแหละทีนี้ยังไงก็ตามปรากฏว่าเวียดนามเขาก็รู้สึกว่าถ้าพูดจริงๆอะเนาะเวียดนามก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้กับทางกัมพูชาเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยนะจะมากระชับความสัมพันธ์กับไทยเรานะโดยโตเลิมนะโตเลิมนี่ก็เพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนี่ยนะเมื่อไม่นานนี้แล้วก็ภรรยาของเขาด้วยก็มีกำหนดจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยอันนี้ก็เป็นตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยของเรานะเราก็จะมาเยือนระหว่างวันที่27ถึง29เดือนนี้ก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองเนี่ยนะคะทีนี้การเยือนครั้งนี้คุณฟังคะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของนายโตเลิมนะนับตั้งแต่ที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ตามคืออย่างนี้ก็จะมีหมายกำหนดการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะพระราชทานพระบรมราชโองการให้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยนะแล้วก็มีตำแหน่งทั้งประธานาธิบดีด้วยก็เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนี่ยนะคะทีนี้สำหรับในโตลำคนนี้นะก็ยังมีอะไรก็เรียกว่ามีกำหนดการที่จะพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะ ระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า comprehensive strategic partnership เนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าโดยเฉพาะยิ่งการผนึกกำลังกันนะระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแล้วก็ผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านหรือว่า the three connects เนี่ยนะความเชื่อมโยง3ด้านมีอะไรบ้างก็คือความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกันสนับสนุนภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ต่อยอดอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันด้วยอันที่2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นก็จะกระจายความร่วมมือและการลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาคและก็ท้องถิ่นเนี่ยให้มากขึ้นพึ่งพาอาศัยแล้วก็ต่อยอดอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันคอนเน็กที่3ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยนะคะการกระจายความร่วมมือลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นกันมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คืออันที่3เมื่อกี้อันคืออันที่2อันที่3ก็คือการเชื่อมโยงนโยบายเปลี่ยนผ่านสีเขียวแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยนะหรือว่าเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนหรือว่า BCG เนี่ยนะคะแล้วก็การร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะอันนี้ก็เป็น exchange of the people between the two countries ด้วยเนี่ยนะทีนี้นอกจากนี้ค่ะผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะคะแล้วก็คือนอกจากจะพบกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วเนี่ยก็ยังมีกำหนดจะพบปะหารือกับประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาธุรกิจไทยเวียดนามนะที่ใช้ชื่อว่า Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งจะจัดขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้แล้วปีนี้คุณฟังคะถือว่าเป็นวาระแห่งการครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับเวียดนามอีกด้วยค่ะนะ50ปีละความสัมพันธ
1: ์
0: ก
1: ็
0: เท่ากับความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยใช่ไหมล่ะ50ปีนะปีนี้เนาะค่ะ
1: ครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะครับสำหรับไทยกับเวียดนามนะก็อยู่ที่เวียดนามครับอาจารย์อีกคราวนึง
0: ได้เลยค่ะ
1: ทางการเวียดนามสื่อทางการของเวียดนามเนี่ยเขารายงานเรื่องของกระเป๋าหรูHermes
0: ว้าวทำไมล่ะ
1: 2ใบนะครับที่มันเป็นเคยเป็นของมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ชาวเวียดนามชื่อว่านางเจียงหมีหลานนะครับก็ถูกเอาออกมาประมูลได้เงินรวม18ล้านบาทไทยนะคร
0: ับ2ใบเนี่ยนะ
1: ใช่ Hermes นะ
0: เออ Hermes

0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นสิน
0: เป็นลิมิตเต็ดแน่เลย
1: มันเป็นของที่ถูกยึด
0: ใช่เข้าใจ
1: จาก
0: คดีช่อโกงใช่ไหมล่ะแล้วเลยเอามาประมูล
1: ใช่อาจารย์เพราะว่า Hermes ใบแรกเนี่ยประดับด้วย

0: ชีวิตในบางคดีก็เลยทำให้ถูกลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้นะครับนางเจืองเนี่ยก็เคยยื่นคำร้องต่อศาลขอคืนกระเป๋า Hermes Birkin หายากทั้ง2ใบ ก็อ้างว่าใบนึงเนี่ยโอ้ยซื้อมาจากอิตาลีเลยนะ แล้วก็อีกใบได้รับเป็นของขวัญแล้วก็บอกว่าเป็นของที่ระลึกที่ต้องการส่งต่อให้กับครอบครัวนะครับ
1: อัน
0: ก็ศาลเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับก็ส่งผลให้คนเวียดนามจำนวนมากนะครับหลังผู้ลงทุนในธนาคารพาณิชย์ไส้ง่อนสูญเสียเงินออมจำนวนมหาศาลก็เกิดกระแสประท้วงจากผู้เสียหายทั่วประเทศศาลเวียดนามเนี่ยก็เลยสั่งให้นางเจืองชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย มีรายงานนะครับว่าเธอได้จ่ายเงินคืนผู้ถือพันธบัตรไปแล้วเนี่ย 15,000 ล้านบาทไทย
1: oh.
0: นอกจากนี้ก็มีรถยนต์หรูอีก5คันนะครับทั้งเมบักนะครับ BMW Lexus นะครับที่เคยเป็นทรัพย์สินของเธอก็ถูกนำออกประมูลเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองครับอาจารย
1: ์ว้าวนี่แหละเนาะ
0: ก็โดน
1: เป็นผู้หญิงที่แบบไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าเอาไงเอาเงินหลวงเนี่ยเข้าไปใช่ไหมช่อฉนนะโอ้โกงได้ถึงขนาดนั้นนะพูดถึงการโกงเนี่ยนะเดนก็มีข่าวหนึ่งนะเดี๋ยวเชื่อมโยงกันไปเนี่ยก็คือว่าประธานาธิบดีโปรโวโวเนี่ยเขาออกมาพูดเลยนะว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมนะแล้วก็จะไม่อดกลั้นเนี่ยที่จะให้มีการคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐบาลของเขาโดยเฉพาะแม้กระทั่งคนสนิทของเขาหรือว่าคนที่เขาเนี่ยเคยแต่งตั้งมานะและในข่าวก็มีการยกชื่อทั้งคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีหรือว่าคนที่เคยอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยถูกเรียกว่าอะไรถูกจับได้แล้วก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นคำที่ท่านปรโวเนี่ยได้ออกมาพูดกับประชาชนเลยบอกว่าขอให้มั่นใจนะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลที่สะอาดนะเป็น good governance นะ good governance แล้วก็จะไม่มีการคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดและการคอร์รัปชันเนี่ยเขาถือว่าเป็นมะเร็งร้ายเนาะแล้วก็เนี่ยจะต้องปราบให้มันเฮี้ยนเต้ไปเลยอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะก็นี่แหละก็เป็นข่าวที่ผู้นำของเขาเอาจริงนี่ไงค่ะพ่อหัวข่าวเขาใช้อย่างนี้ค่ะ President Provo vow no protection for corruptofficers including allies นะพูดชัดเลยนะบอกว่าเขาจะไม่มีการปกป้องนะเจ้าหน้าที่ที่ช่อราษฎร์บังหลวงนะรวมทั้งคนที่เป็นพันธมิตรกับเขาหรือว่าคนที่เป็นมิตรใกล้ชิดกับเขาเนี่ยนะคะโดยท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะคะบอกว่าขอให้ภาครัฐไว้วางใจจากประชาชนเนี่ยก็บอกว่าตำแหน่งในภาครัฐเนี่ยมันเป็นความไว้วางใจจากประชาชนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็รับผิดชอบนะแล้วเขายังประกาศว่าจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกเกอร์อ่านอย่างนี้นะเกรินดาพาร์ตี้นะ GERINDRA หรืออ่านเกรินดาพาร์ตี้ก็ได้เนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเนี่ยนะพรรคนี้ค่ะคุณฟังคะก็คือพรรคของท่านโปรโบโวนั่นเองนะแล้วท่านก็เป็นคนตั้งพรรคนี้ด้วยเนี่ยนะคะทีนี้นับตั้งแต่ที่ท่านโปรโบโวเนี่ยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2024เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลของเขาก็ได้เปิดโปงคดีทุจริตสำคัญหลายคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นหลายรายเนี่ยนะในบรรดาคนคดีสำคัญสำคัญเนี่ยมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกสภานะแล้วก็ท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเรียกไถฟอกเงินรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินของธนาคารกลางของอินโดนีเซียและหน่วยงานกำกับการเงินอย่างมิชอบด้วยนะเหมือนกันที่ผู้หญิงคนนี้ในเวียดนามไงโอ้โห
0: เป็นเจืองเนี่ยนะฮะนะ
1: โอ้และนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าที่อินโดนีเซียนี่เขาปราบปรามเลยเนี่ยนะคะ
0: คร
1: ับ ให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยนะ
0: อาจารย์เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ออกม
1: า
0: เรื่องโรครีเทิร์น
1: อ๋อเอโบลาเหรอที่คุณจะพูด
0: โควิด19
1: อ๋อโควิดที่สิงคโปร์ใช่ไหม
0: ใช่อาจารย์โอ้โหฟัง
1: แล้วตกใจ
0: ตอนแรกผมยังฟังแล้วฮะสิงคโปร์เหรอ
1: กลับมาอีกแล้ว
0: แล้วโควิดด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคือตอนทางสิงคโปร์เองกำลังเผชิญกับการกลับมาของผู้ติดเชื้อโควิด19นะครับคือเพิ่มขึ้นอีกระลอกในช่วงเดือนพฤษภาคมหน่วยงานสาธารณสุขของสิงคโปร์เขาก็รายงานมาตั้งแต่วันที่10ถึง16พฤษภาคมนะฮะอาจารย
1: ์
0: พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันไม่ใช่หลักร้อยนะ 12,700 คน
1: ว้าวแล้วสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กนะประชาชนก็แค่ 5-6 ล้านคนเองนะ
0: คือมันเพิ่มขึ้นมาจากสัป

0: ตาก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 รายนะครับแล้วจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นเป็น56รายจาก73รายนะเป็นจาก56เป็น73นะครับส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็ยังมีนะฮะเข้า ICU เนี่ยแต่ว่าไม่มากเฉลี่ยวันละ1รายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางสื่อของเรานะครับก็รายงานนะครับบอกว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อในครั้งนี้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันของประชาชนที่ลดลงตามเวลารวมถึงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ย่อยใหม่ที่ติดต่อได้เร็วขึ้น
1: มันปรับตัวเองนะไอตัวไวรัสตัวนี้
0: คือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวใช่ไหมครับอาจารย์ว่ามันแบบรุนแรงน้อยลง
1: ใช่
0: คือมันติดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายทางด้านรัฐบาลสิงคโปร์เองเนี่ยเขามีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับหรือว่า CDA ของเขาก็ได้ออกคำแนะนำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สูงอายุให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติ
1: ม
0: รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันพื้นฐานนะครับอย่างเช่นเหมือนอาจารย์ทำตอนนี้สวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แออัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยนะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับจากสื่อของไม่ว่าจะเป็นของทางการสิงคโปร์เองนะครับหรือว่าสำนักข่าวหลายๆหน่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมของสิงคโปร์ก็ยังถือว่าคุมได้อยู่นะ
1: uh-huh.
0: เนื่องจากว่าอัตราผู้ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยยังต่ำอยู่เมื่อเทียบกับช่วงที่มีการระบาดใหญ่ช่วงปีนู้นนะนะฮะอีกทั้งระบบสาธารณสุขก็รองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอนะครับเพราะตอนนี้ก็คือยังควบคุมได
1: ้ก็เลยวิตกกังวลเหมือนกันนะเพราะสิงคโปร์มันก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่เองนะมันก็ไม่ไกลนะแล้วก็ผู้คนก็จะเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยนะทีนี้ไอ้เรื่องของไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่คุมง่ายนะคุณ
0: ใช่อาจารย
1: ์มันหายใจออกมาอยู่ใกล้ๆมันก็อาจจะมีทางติดได้เหมือนกันนะเหมือนหวัดอย่างเงี้ยก็ติดได้เนาะ
0: ครับ
1: เออฟังแล้วก็น่าวิตกกังวลนะ
0: แต่ว่าก็มีนักวิชาการนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการกลับมาของโรคพวกนี้เนี่ยพวกไวรัสต่างๆอาจจะไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 อย่างเดียวมีโรคอื่นๆด้วยมันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับที่เราไม่ควรประมาทไม่ว่าจะเป็นหันตาเองนะครับเป็นโควิด-19 นะครับอาจารย์ดร.พิมพ์วราวัชราทิศนะครับภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะครับก็มีการเผยแพร่บทความผ่าน Facebook ของภาควิชานะครับอาจารย์บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าไทยเราควรจะกังวลกับไวรัสฮันตาหรือไม่นะครับแต่ต้องไปตั้งคำถามว่าระบบสาธารณสุขของประเทศเนี่ยมีความพร้อมในการตรวจจับหรือว่ารับมือกับโรคอุบัติใหม่มากน้อยขนาดไหนในบทความบอกว่าแม้จะยังไม่มีหลักฐานการระบาดของไวรัสฮันตาในประเทศไทยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันสะท้อนว่าช่องว่างด้านความพร้อมของระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านต่างๆที่มักจะทำงานแยกส่วนกันเนี่ย ส่งผลให้พอเกิดการระบาดจริงเนี่ยการตอบสนองอาจจะทำได้ช้านะครับอาจารย์พิมพ์วราบอกอีกนะครับว่าบทเรียนจากโควิด-19 ของเราชี้ให้เห็นว่าความพร้อมในการรับมือโรคระบาดไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีโรงพยาบาลหรือว่าการมีวัคซีนแต่รวมถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าการเฝ้าระวังทางพันธุกรรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการการสื่อสารด้วยความเสี่ยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างโปร่งใสแล้วก็เสนอให้ประเทศไทยเราครับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของคนสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับรวมถึงศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการสังเกตโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่แม้จะไม่พบบ่อยแต่ว่ามันมีความรุนแรงสูงนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับไวรัสฮันตาแต่ควรไม่ควรประมาทแล้วก็ใช้บทเรียนจากโควิด-19 เนี่ย เป็นแนวทางในการจัดเตรียมนะฮะความเข้มแข็งความพร้อมของประเทศเรานะครับเพราะว่าความพร้อมในการรับมือโรคระบาดเนี่ยมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้เฉพาะในช่วงวิกฤตแต่ว่า มันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเสมอนะฮะ แต่ว่าโควิด-19 ของบ้านเราก็ยังไม่มีแอคชั่นอะไรมากนะนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีข่าวออกมาจากทางสิงคโปร์แต่ว่าทางการแล้วเขาอาจจะได้รับการรายงานกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นข่าวออกมา
1: ดิฉันก็ฟังข่าวแล้วก็ยังทั้งหลายทั้งปวงนะเราจะไปหวังทางด้านว่ารัฐจะต้องช่วยโน่นช่วยนี่อะไรแต่ตัวเราเองเราต้องยึดมั่นที่จะต้องดูแลสุขภาพดีที่สุดนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
0: ันนี้สำคัญเลย
1: เราจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็ในที่ที่มันแออัดถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากด้วยอันนี้ก็จ

0: จะเป็นการป้องกันได้นะคะ
1: หน้ากากนี่สำคัญเนาะอาจารย์ช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ละอองฝนละอองฝุ่นต่างๆไวรัสที่มันมากับอากาศนี่เยอะด้วย
0: ดิฉันบางทีเดนต้องเป็นคนที่จะต้องโดยสารรถสาธารณะเนี่ย MRT หรือไม่ก็ Airport Link ทุกวันเลยเนา
1: ะ
0: ก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างจะหงุดหงิดนะคือผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากยังไม่พอน
1: ะ
0: ไอจามเสียงดังลั่นเลยอ่ะแล้วบางทีก็ไม่ปิดจมูกไม่ปิดปากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องคือเราก็ใส่หน้ากากใช่ไหมแล้วเราก็จะรีบเดินห่างออกมาด้วยแล้วนั่นคือวิธีนะมันก็กระจายอยู่ในนั้นน่ะ
1: ใช่เราบอกใครไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: บอกไม่ได้หรอก
1: จบที่เราเบาที่สุด
0: ถูกต้อง เราก็ต้องดูแลตัวเราเองน่ะดีที่สุดนะนี่คุณพูดถึงสิงคโปร์ใช่ไหมทีนี้มันเป็นเรื่องตอนนี้อย่างที่เราบอกอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมที่เราก็ต้องระมัดระวังนะแล้วยังมีเรื่องของค่าครองชีพอะใช่ไหมโดยสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนี่มันทำให้ราคาน้ำมันก็แพงเนาะแล้วก็เราก็จะได้ยินว่าสายการบินต่างก็ด่าหน้ากันขึ้นตั๋วเครื่องบินเนี่ยเรียกว่าเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยนะคะยังไงก็ตามสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาเดินหน้านะเพิ่มเที่ยวบินน่ะแม้ว่าสายการบินคู่แข่งหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคาเทย์ Pacific Qantas หรืออะไรเนี่ยลดจำนวนเที่ยวบินลงนะจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันพุ่งสูงขึ้นเพราะความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยนะผู้บริหารของสายการบินสิงคโปร์บอกงี้ค่ะว่าบริษัทมีฐานการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีเงินสดสำรองประมาณ 7.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์แล้วก็ยังมีความต้องการเดินทางสูงนะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการหลีกเลี่ยงการต่อเครื่องในภูมิภาคอ่าวอาหรับเนี่ยนะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะที่ชื่อนายลีซิกชินเนี่ยนะออกมาพูดด้วยบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องลดกำลังการบินนะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงขยายเส้นทางเพิ่มอีกด้วยอันนี้เขาตรงข้ามกับสายการบินอื่นที่เขาลดเที่ยวบินเยอะเลยเนี่ยนะทีนี้แม้จะเพิ่มเที่ยวบินนะแต่ว่าบริษัทก็ยังเตือนว่าอัตรากำไรเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเพราะการปรับขึ้นราคาตั๋วเนี่ยยังไม่สามารถจะชดเชยต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยนอกจากนี้ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยนะเขาก็ยังได้รับแรงกดดันจากการขาดทุนของแอร์อินเดียซึ่งสิงคโปร์เข้าไปถือหุ้นไงถือหุ้นอยู่ 25.1% โดยร่วมกับกลุ่มทาท่ากรุ๊ปเนี่ยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสิงคโปร์แอร์ไลน์ยอมรับว่าการลงทุนในแอร์อินเดียเนี่ยเป็นแผนระยะยาวแล้วก็ไม่มีทางลัดเลยในการที่จะฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยนะจากสวิสแบงก์เนี่ยคาดว่าแอร์อินเดียจะยังคงเป็นภาระต่อผลกำไรของสิงคโปร์แอร์ไลน์อีก 2-3 ปีข้างหน้าเนาะขณะที่แอร์อินเดียก็มีแผนที่จะสั่งซื้อเครื่องบินใหม่มากกว่า500ลำซึ่งก็อาจจะต้องพึ่งพาเงินทุนเพิ่มเติมจากสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยนะนักวิเคราะห์เลยมองว่าแอร์อินเดียเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดที่จะซื้อเครื่องบินหรือว่ารับมอบเครื่องบินบางส่วนเพื่อบริหารแผนขยายฝูงบินให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจในระยะยาวนะไปซื้อหุ้นเนี่ยก็แอร์อินเดียแล้วก็ขาดทุนอยู่นี่แหละมันก็เลยดึงให้ผลกำไรนั้นลดลงไปนะคะต่อให้มีเงินแข็งแกร่งไงก็ตามมีเงินทุนสำรองที่เขาคุยเอาไว้นะคะ
1: อ
0: ่
1: ะจากเครื่องบินมารถไฟกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปที่ลาวนะฮะที่เชื่อมต่อไปยังจีนนะครับอาจารย์นะฮะก็มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับการค้าระหว่างสปป.ลาวกับจีนนะครับผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยโดยมูลค่าการขนส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 62.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับตัวเลขนี้ก็สะท้อนถึงการขยายตัวของการใช้ระบบรางในการขนส่งสินค้าแทนการขนส่งทางถนนและเส้นทางดั้งเดิมนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มและต้องเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบนะครับก็เลยทำให้รถไฟลาวจีนเนี่ยกลายเป็นเส้นทางสำคัญของการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่มูลค่ารวมของการค้าผ่านเส้นทางนี้นะครับเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีสินค้าหลักที่มีการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ก็มีสินค้าเกษตรจากลาวไม่ว่าจะเป็นผลไม้สด พืชเศรษฐกิจรวมถึงแร่ธาตุวัตถุดิบอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าประเภทแผงโซลาร์เซลล์จากจีนนะครับนักวิเคราะห์เขาก็เลยมีการวิเคราะห์นะฮะด้านเศรษฐกิจด้านภูมิภาคเนี่ยเขาบอกว่าการเติบโตของการค้าผ่านรถไฟสายนี้นะครับเป็นผลโดยตรงจากการลดต้นทุนด้านโลจิสติกและก็ระยะเวลาในการขนส่งซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในตลาดจีนและก็อาเซียนนอกจากนี้ก็ยังมีโม

0: มองนะครับว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยเปลี่ยนบทบาทของลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้กลายเป็นประเทศ
1: เป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้ว
0: เป็นแลนด์ลิงก์คันทรีเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วโครงการนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
1: วันเบลวันโรดของจีน
0: เบลวันโรดอินิชิทีฟนะฮะก็มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยอาจารย์แม้ว่าการค้าจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าลาวเนี่ยคือยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกในประเทศรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปรองรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากในระยะยาว
1: นะก็ต้องมีทั้งชาติตอนนี้หันมาใช้เป็นรถไฟดีกว่านะมันจะชดเชยไม่ทัน
0: มันเร็วขึ้น
1: ทางเรือนะมันก็เร็วขึ้นนะ
0: แล้วเขาคาดการณ์นะอาจารย์ครับว่าในอนาคตเนี่ยรถไฟลาวจีนจะมีบทบาทสำคัญมากในการเป็นเส้นทางหลักการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนและมันขยายต่อเนื่องไปยังไทยมาเลเซียสิงคโปร์ผ่านระบบเชื่อมต่อของทางรางต่อไปก็รอไทยนี่แหละยังไม่เชื่อม
1: ยังไม่ได้เชื่อมกับเขานะอ่ะละดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่นะ
0: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ
0: คร
1: ับแต่เราก็มีสิ่งที่น่าสนใจแนะนำเสนอคุณฟัง
0: FM 100.5 ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับอันนี้เป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลย
1: ค่ะ
0: กับทริปพิเศษรอบนี้ในไทยนะอาจารย์
1: ในไทย
0: เป็นการรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับเป็น The Legends of The Legends Tales 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค
1: โอ้ค่ะ
0: ร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำนะครับสมเด็จพระนเรศวร
1: มหารา
0: ชในเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนครับ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังบุ๊กวันที่เอาไว้แล้วก็เตรียมตัวไปเที่ยวด้วยก
1: ัน
0: ไฮไลท์สำคัญนะฮะก็คือจะได้พบกับกูรูคนข่าวชื่อดังของเราอาจารย์สุวิทย์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภา
1: สุวิทย์นี่พูดเก่งทุกเย็นดิฉัน
0: สนุกแน่นะครับแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน
1: ์อ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวในไทยรู้เรื่อง
0: ถูกต้องเลยเจาะลึกมากนะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแบบสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยนะครับ
1: คุณสองแควนี่นึกถึงพิษณุโลกอ่ะ
0: ใช่ใช่อาจารย์พิษณุโลกเมืองสองแควววันแรกก็จะไปเมืองสองแควเลยพิษณุโลกนะครับไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยไปชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีนะครับพอตกค่ำเนี่ยเราจะไปทานอาหารพร้อมกับฟังทอล์คโชว์พิเศษไม่ได้มีบ่อยๆอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์พี่สุทนคุยกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
1: งานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะค่ะ
0: ผมว่าอาจจะไม่ได้พักนะครับเพราะว่าฟังคือว่ามันสนุกอาจารย์รับรองได้ว่าสนุกแน่นอนนะครับวันที่2ครับไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนจะมุ่งสู่อยุธยานะครับไปสัมผัสกมลเสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญป้อมเพชรยามเย็นนะครับและวันที่3ครับเราจะชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูก

0: แก้เคราะห์ที่หน้าวัดพระเมรุนะครับและพิเศษมื้อกลางวันจะไปได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคนในตำนาน
1: ค
0: ุณดำรงพุทธานและก็คุณพิสมัยพิมพิสารกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะฮะ
1: การช่วงกิจนะช่วงสายรายการนี้เรียนฟังอยู่ทุกคืนเลย
0: ใช่ไหมอาจารย์นะฮะก็จะได้ไปเจอตัวจริงจะไปตัวจริงที่นี่เลยนะครับเดินทางไม่ได้ไปเครื่องบินนะอันนี้เดินทางด้วยรถโค้ช VIP เราจะออกเดินทางจากอสมทนะครับไปยังโรงแรมหรูไปยังจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อยุธยานะครับอาหารแน่นอนว่ามากับ 100.5 ไม่ผิดหวัง
1: ไม่ผิดหวัง
0: กินหรูอยู่สบายแน่นอนนะครับราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสนใจก็สำรองที่นั่งได้นะคร
1: ับนี่คนละกี่คนนะเพราะต้องรีบก่อนนะบอกมาบอกจำนวน
0: เบื้องต้น60คนก
1: ่อน60คนนะครับต้องรีบๆนะเมื่อวานนี้เห็นว่าเพิ่งเปิดตัวนี้ก็มีคนสนใจเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เกิน
1: ครึ่งไปแล้วมั้งใช่ไหม
0: เกือบจะเต็ม
1: เกือบจะเต็มแล้วหรอ
0: เกือบจะเต็มบัตรแรกไปแล้วนะครับต้องรีบเลยนะฮะสำรวนสำรองที่นั่งด่วน 094-480-3076 นะครับ 094-396-6649 และ 086-825-1444 ถ้าคุณฟังไม่ทันไปติดตามรายละเอียดที่หน้าเพจ Facebook ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะอ่ะก็รีบๆก็ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเนี้ยพอเราว่ายังลังเลอยู่ปั๊บเดียวเดี๋ยวหมดแล้ว
0: เอามาจองที่นั่งมีจองที่นั่งด้วยนะ
1: จองที่นั่งไว้ก่อนก็ได้
0: ใช่ครับจองที่นั่งบนรถทัวร์นะครับเพราะว่ามันจะ
1: ใ
0: ช่ใช่
1: จองได้ด้วย
0: จองได้จองได้รอบนี้คือว่าให้จองก่อนเพราะว่าจะได้แบบอ่ะฉันอยากได้นั่งตรงนี้เพราะว่าจะเป็นที่นั่งที่แบบเราสะดวกบางคนแบบชอบนั่งตรงนี้อ้าวขึ้นรถมาทีหลังไม่ทันแล้วอันนี้ก็คือเรียบมาจอง
1: แต่ดิฉันชอบนั่งอยู่หน้าแล้วเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้ๆคนที่เป็นไกด์เขาจะได้อธิบายนู่นอธิบายนี้ให้ได้อะไรเนี่ย
0: แล้วมันอยู่ใกล้แบบตัวจริงเสียงจริงเหมือนเราเรียนหนังสือในห้องเรียนเน
1: า
0: ะอาจารย์
1: ใช่ๆยิ่งก็จะนั่งข้างหน้าแล้วชอบนั่งข้าง
0: หน้าอาจารย์สอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยของมันเข้าความรู้เข้า
1: อ๋อคือความรู้เข้า
0: ใช่ๆเหมือนของเข้า
1: แต่ก็มีนะบางคนก็ชอบนั่งข้างหลังเนาะ
0: ครับ
1: ก็แปลกนะแต่ดิฉันเนี่ยชอบนั่งข้างหน้าเพราะหลายการที่เรานั่งข้างหน้าทำให้เราจดจ่อไงเราก็จะไม่วอกแวกเราก็จะได้ฟังเสียงอาจารย์ได้ชัดเจนขึ้นนะ
0: ใช่คร
1: ับ คุณผู้แบ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่
0: 23พฤษภาคมวันเสาร์อาจารย์ครับ
1: วันนี้วันเสาร์ที่23นะอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนนี้แล้วถูกไหมล่ะรวดเร็วนะแล้วก็เดือนหน้าก็จะย่างเข้ากลางปีแล้วเนี่ยนะ23พฤษภาคมคุณฟังคะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็น is the international day to end obstetric fistula เรียนเข้าไปดูเลยว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยยังไม่เคยเจอนะนี่เพิ่งจะเจอนะก็เป็นหาคำแปลด้วยนะ obstetric fistula มันคืออะไรคุณฟังคะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเขาบอกว่าเป็นภาวะของการรูรั่วเนี่ยทางสูติกรรมนะแล้วก็องค์การสหประชาชาติเรียกวันนี้ว่าวันสากลเพื่อยุติภาวะช่องทะลุทางสูติกรรมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆปีในวันที่23พฤษภาคมก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าก็คือวันสากลเพื่อยุติภาวะช่องทะลุทางสูติกรรมนะนี้ในปีนี้ธีมของเขาจะใช้ชื่อว่าสุขภาพของผู้หญิงคือสิทธิลงทุนเพื่อยุติภาวะรูรั่วทางสูติกรรมแล้วก็การบาดเจ็บจากการคลอดเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าภาวะรูรั่วภาวะรูรั่วหรือช่องทะลุเนี่ยนะทางสูติกรรมเนี่ยที่ภาษาอังกฤษก็คือ obstetric fistula เนี่ยนะก็คือภาวะที่เนื้อเยื่อระหว่างช่องคลอดกับกระเพาะปัสสาวะหรือว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดการฉีกขาดทะลุแล้วก็มักเกิดจากการคลอดบุตรที่ยากลำบากแล้วก็ใช้เวลานานโดยไม่ได้รับการผ่าตัดช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็เลยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระได้แล้วก็นำไปสู่การติดเชื้อปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าการถูกแยกออกจากสังคมเนี่ยนะทีนี้วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งวันนี้คุณฟังคะก็คือสร้างความตระหนักรณรงค์ให้สังคมเนี่ยเข้าใจถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการคลอดบุตรที่มันไม่มีคุณภาพนะอันนี้เรนกี้ว่าน่าจะเป็นอะไรอะชนบทที่ห่างไกลเนาะหรือว่าประเทศที่ยากจนโดยเฉพาะในแอฟริกาเนาะแล้วก็รณรงค์การเข้าถึงการรักษาส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงการผ่าตัดรักษาภาวะรูรั่วซึ่งก็สามารถจะรักษาให้หายขาดได้ แล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะนี้ในอนาคตนะสนับสนุนให้สิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์แล้วก็การดูแลทางการแพทย์ที่มันได้มาตรฐานเนี่ยนะคะ

0: นี่ก็เลยทางองค์การสหประชาชาติก็เลยให้ความสำคัญต่อไอ้เรียกว่าอะไรภาวะอาการที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่ผู้หญิงเวลาคลอดลูกถ้าคลอดลำบากมันใช้เวลาเนี่ยอะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดไอ้เขาเรียกว่าทะลุขึ้นมาได้เนี่ยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้บรรยายไปแล้วทีนี้มาดูสถิติค่ะเขามีข้อมูลมานะคะว่าในการเสียชีวิตของมารดา1รายเนี่ยก็จะมีผู้หญิงอีก 20-30 คนที่จะต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือความพิการตลอดชีวิตที่เกิดจากภาวะที่ว่านี้เนี่ยนะคะรั่วเนี่ยนะทะลุรั่วเนี่ยในเชิงสูติกรรมเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลกนะประมาณ 500,000 คนเนี่ยที่มีภาวะรูรั่วทางสูติกรรมนะตอนนี้เขาบอกว่าลดลงจาก2ล้านคนเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้เหลืออยู่ 500,000 คนเนี่ยนะคะและประมาณ 15% ของการตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตมากกว่า 13%ของกรณีภาวะรูรั่วทางสูติกรรมที่เกิดจากความผิดพลาดในการผ่าตัดคลอดหรือหัตถการทางการแพทย์อื่นๆเนี่ยนะคะเกือบ 90% ของผู้ป่วยอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้แล้วก็ทะเลทรายซาฮารารวมทั้งเอเชียแปซิฟิกด้วยนะโดยในรัฐอาหรับเนี่ยมีอัตราความชุกของอาการที่ว่าเนี่ย86รายต่อผู้หญิง 100,000 คนแล้วในแอฟริกาเนี่ยในอัฟกานิสถานค่ะอันนี้ก็อยู่ในเอเชียในอัฟกานิสถานเนี่ยมีสถิติสูงถึง145รายต่อผู้หญิง 100,000 คนเนี่ยนะทีนี้ตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาทางองค์การสหประชาชาติโดยหน่วยงานนี้เรียกว่า UNFPA เนี่ยนะหรือว่ากองทุนสหประชาชาติเพื่อการประชาชนประชากรค่ะกองทุนสหประชาชาติด้านประชากรเนี่ยสนับสนุนการผ่าตัดซ่อมแซมภาวะรูรั่วทางสูติกรรมแล้วมากกว่า 153,000 รายเนี่ยนะคะทีนี้ภาวะรูรั่วทางสูติกรรมที่ไม่ได้รับการรักษาก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขาดผลิตภาพเนี่ยนะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณถึง691ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะก็เยอะอยู่นะค่ะ
1: ไปที่เมียนมากันบ้างครับอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงและก็ซับซ้อนมากขึ้นหลังจากที่จำได้ไหมครับมันเกิดแผ่นดินไหวเม
0: ื่
1: อ28มีนาคมปีที่ผ่านมาก็ตอนนั้นเนี่ยมีความรุนแรงประมาณ 7.7 แมกนิจูดนะแล้วก็ศูนย์กลางอยู่ตอนกลางของประเทศใกล้กับมันเดเล
0: ย์มันเดเลย์เนี่ยรุนแรงที่สุดเลยนะครับ
1: แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ส่งให้ผลให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่ออาคารบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางโรงพยาบาลนะครับสาธารณูปโภคต่างๆนะครับซึ่งก็มีสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขามีการรายงานค่อนข้างตรงกันนะครับมีการพาดหัวข่าวที่สะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์วอชิงตันโพสต์ไทม์แมกกาซีนนะครับก็เน้นถึงเรื่องของความกังวลในการเกิด after shockแล้วก็ระบบกู้ภัยที่ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับก่อนเกิดภัยพิบัติเนี่ยเมียนมาเองก็มีภาวะเปราะบางอยู่แล้วจากความขัดแย้งในประเทศที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2021นะฮ
0: ะ
1: โดยองค์การสหประชาชาติเขาประเมินนะครับว่าประชาชนกว่า19ล้านคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศมากกว่า3ล้านคนเพราะมันเกิดแผ่นดินไหวซ้ำนะครับสถานการณ์ด้านอาหารด้านน้ำสะอาดที่อยู่อาศัยแล้วก็สาธารณูปโภคเนี่ยสาธารณสุขก็ยิ่งสุดหนักลงจากรายงานหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับเขาบอกว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยครอบคลุมเมืองใหญ่พื้นที่ชนบทอาคารจำนวนมากในมันดาเลและก็เนปิดอได้รับความเสียหายโรงพยาบาลหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบสะพานถูกตัดขาดทำให้การลำเลียงการช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปได้ยากแม้ว่าหลายประเทศจะส่งทีมกู้ภัยแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปช่วยเหลือจากทั้งจีนอินเดียแล้วก็ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ว่าการเข้าถึงในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มันเสียหายความไม่ปลอดภัยบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความขัดแย้งทางทหารข้อจำกัดด้านการประสานงานด้านมนุษยธรรมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยคือมันไปได้ไม่ทั่วถึงแล้วทางองค์กรระหว่างประเทศเองเขาก็มองว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเนื่องจากว่าตอนนี้เองทางประเทศเมียนมาเนี่ยก็กำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองเศรษฐกิจที่เปราะบางแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวลาเดียวกันด้วยรายงานของสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าระบบตอบสนองต่อภัยพิบัติถูกจำกัดอย่างมากจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัยการเข้าถึงพื้นที่ก็เลย

0: ่งผลให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ตอกย้ำด้วยนะครับว่ามันยิ่งเพิ่มความเปราะบางของเมียนมาและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้านมนุษยธรรมของประเทศเพราะว่าสะท้อนให้เห็นว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบริหารจุดการฉุกเฉินเนี่ยมันยังไม่สามารถรองรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในระยะสั้นก็คือต้องจับตาต่อไปอย่างใกล้ชิดที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อไม่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์มีแผ่นดินไหว
1: ขึ้น
0: มา
1: อีก
0: รอบหนึ่งใช่5จุดเท่าไหร่นี่แหละนะประมาณ5นะครับ
1: แต่ปีที่แล้วมันแรงนะจน7จุดกว่าเนี่ยนะตาม
0: ที่เรารู้สึก
1: นะ
0: น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละที่กรุงเทพ
1: แล้วเราก็รู้สึกนิดหน่อย
0: ใช่ตึกสภากาชาดไทยหรือว่าหลายๆตึกในตัวสีลมเนี่ยก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
1: ถ้าอยู่ตึกสูงๆแต่รับรู้นะโอ้ไม่เฉพาะเนี่ยในว่าภัยธรรมชาติก็ยังมีการสู้รบสถานการณ์สู้รบในเมียนมานี่ก็ยังคุกรุ่นอยู่นะ
0: ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็หึ่มๆกันอยู่นะฮะ
1: เอทนิคกรุ๊ปต่างๆนะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะ
0: ครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ที่ผมไม่มาเนี่ยก็คือไปสถานีเรดาร
1: ์ที่ไหนจิสดาเหรอ
0: ไม่ที่ดอยอินทนน
1: ท์อ๋อไปถึงดอย
0: ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูงานอยู่นะครับเรื่องแบบสัญญาณเรดาร์ต่างๆเขาก็บอกว่ามันก็มีแบบมีการปล่อยโดนหรือว่ามีเครื่องบินของทางฝั่งกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือว่าทางรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยก็แบบมีเฉียดๆมาอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้มันก็คือจะแบบไปตอบโต้ตลอดอ่ะคือไม่ได้
1: ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ต้องดูแบบว่าดูเป็นตามกรรมตามวาระไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ
1: ก็เห็นเทคโนโลยีมาใช้โดรนกันแล้วในการสู้รบนะ
0: แล้วทีนี้ก็ทำให้เห็นถึงแบบว่าโอ้โหแบบทหารทำกันขนาดนี้เลยอ่ะคือเขาก็มีแบบหน่วยที่แบบเฝ้าจับตาตลอด24ชั่วโมงใช้เทคโนโลยีแบบขั้นสูงอ่ะในการดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนรวมถึงแบบว่าจับสัญญาณความผิดปกติของอากาศยานที่อยู่ในประเทศมันมีที่มาไหมมีที่ไปหรือเปล่านะครับในระหว่างที่ขึ้นบินเขาจะรู้หมดเลยอ่ะต
1: ั้
0: งแต่แบบว่าเราแบบเตรียมตัวขึ้นบินเครื่องบินที่จะขึ้นบินเนี่ยเขารู้แล้วว่าอาจจะขึ้นบินนะแล้วจะไปที่ไหนแล้วไปจริงไหมตลอดเส้นทางอ่ะแล้วมันมีเครื่องบินลำไหนที่แบบเฮ้ยไม่พบข้อมูลว่าจะขึ้นบินแล้วอยู่ดีๆปรากฏอยู่ในสัญญาณเรดาร์เนี่ยเขาจะจับได้เลย
1: โอ้นะ
0: ขนาดนั้นเลย
1: ขนาดนั้นดีจังเลยก็ได้ไปดูใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันนะคือบ้านเราถึงแม้ฝนจะตกใช่ไหมแต
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ก็ร้อนนะคุณรู้สึกไหม
0: ร้อน
1: ความร้อนจากพื้นดินมันขึ้นมานะขึ้นมาร้อนมากเลยเนี่ยดิฉันเนี่ยทุกวันเลยเวลาเดินทางไปทำงานเนี่ยนะเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหผ้าเช็ดหน้า 3-4 ผืนยังไม่พอเลยทิ้งเสื้อนี่เปียกไปหมดจริงๆเพราะว่าเวลาเดินจาก MRT ตรงมักกะสันขึ้นมาตักออแอร์พอร์ตลิงก์ไงมันก็มีระยะทางต้องเดินอยู่ช่วงนึงใช่ไหม
0: ได้ออกกำลังกายอาจารย
1: ์ทุกเช้าแล้วทุกเย็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็มองในแง่ดีว่าเรา
0: ได้ออกกำลังกายใช่มันดีต่อลำไส้ด้วยนะเวลาเราเดินนะครับโดยเฉพาะถ้าเดินได้อย่างน้อยๆเนี่ยวันละ 19,000
1: อ๋อจะไม่ถึงหรอก 19,000
0: ไม่ถึง
1: สามสี่พันเก้าน่าจะ
0: ก็ยังดีดีกว่าแบบว่าถ้าเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วขับรถไปออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศแล้วก็กลับแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเลยเนี่ยอันนี้มันจะ
1: เหตุผลที่ฉันต้องใช้วิธีนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเคยว่าเวลานั่งรถเนี่ยจากไอเนี่ยไอรัชดาเนี่ยคุณ
0: ครับ
1: รถมันติดมาก
0: แล้วก็
1: ไปทางเพชรบุรีเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุมากๆเนี่ยนะตรงนั้นน่ะมองทุกวันไม่ว่าเช้าหรือเย็นมองทีไรก็รถติดแน่นตลอดเวลาเลยก็เลยโอ้ติดแงกอยู่ตรงนั้นเป็นครึ่งชั่วโมงหรือเกือบเกินกว่าครึ่งชั่วโมงสู้นั่งอย่างนี้ดีกว่านั่งรถเราก็คำนวณเวลาได้ด้วยแล้วก็ไม่เสียเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกต่างหากใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ปลอดภัยใช่ไหม
0: ปลอดภัยแน่นอน
1: หวังว่าคนขับก็จะต้องรับผิดชอบ
0: พออาจารย์ถามย้ำปลอดภัยใช่ไหมอีกรอบนึงเริ่มไม่มั่นใจแล้วยังปลอดภัยอยู่ยังปลอดภัยอยู
1: ่ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ที่รถไฟใช่ไหมพนักงานขับรถอย่างนี้ก็ยังเจอตรวจเลือดแล้วก็มีสารเสพติดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่า sense of responsibility นะ
0: ใช่ต้องมีความรับผิดชอบ
1: ต้องมีความรับผิดชอบเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าดิฉันใช้รถสาธารณะอยู่เนี่ยน
0: ะ
1: ถ
0: ึ
1: งได้ย้ำว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าชักไม่แน่ใจพอเกิดเหตุรถไฟแล้วว่าปลอดภัยแล้วหรือว่านั่งรถเมย์ยังเกิดได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราจะยังไงล่ะคะแล้วเราไม่มีทางหนีด้วยนะถ้าคุณอยู่ในนั้นในภาวะนั้นใช่ไหม
0: ยากเลย
1: ค่ะอ่ะทีนี้ไปดูอันนี้อากาศเมื่อกี้ที่พูดถึงอากาศร้อนใช่ไหมบ้านเรานี่ก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่สบายนะแต่ที่อินเดียคุณฟังค่ะพบผู้ป่วยอากาศร้อนกว่า300รายอ่ะแล้วก็บางพื้นที่นะอุณหภูมิสูงแตะถึง48องศาเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราก็แค่37ใช่ไหมล่ะประมาณ36 37นะ

0: แต่นี่ถือว่ามีไข้แล้วเนาะใช่ไหมเออมีไข้อ่อนๆนะแต่นี่นะอุณหภูมิสูงถึง40ไม่ใช่ความรู้สึกนะอันนี้ตัวอุณหภูมิสูงถึง48องศาเนี่ยนะทีนี้จากอันนี้ค่ะก็คุณฟังคะก็คือมีรายงานมานะว่าอินเดียขณะนี้เนี่ยก็เคยหมัดหมาเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะมีรายงานว่าที่รัฐอันธรประเทศเนี่ยนะมีผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ต้องสงสัยว่าเป็นลมแดดแหละ325รายนะตั้งแต่1มีนาคมถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาหมาดๆนี้เองนะแล้วก็1ใน3ของผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเพิ่งได้รับการรายงานนะว่าเจ็บป่วยมานะตั้งแต่ต้นพฤษภาแล้วก็มีอาการพอเป็นลมแดดขึ้นมาหรือว่าจากภาวะเขาเรียกว่าheat wave ด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยทางการก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงออกไปข้างนอกระหว่างตั้งแต่11นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนาะเนื่องจากคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงจัดอยู่ในระดับที่สูงสุดเนี่ยนะคะภาวะอากาศร้อนที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่กรุงเดลนิวเดลีนครหลวงของอินเดียแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของอินเดียแล้วก็คาดว่าจะเผชิญกับสภาพคลื่นความร้อนไปจนกระทั่งถึงคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนตั้งถึงวันที่27พฤษภาคมเนี่ยนะก็เป็นล่าสุดออกมาว่าอินเดียตอนนี้เผชิญกับภาวะอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะ heat wave เนี่ยนะคะ
1: คลื่นความร้อน
0: คลื่นความร้อนใช่ค่ะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศภาวะคลื่นความร้อนเนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอย่างน้อยนะ40องศาเซลเซียสในพื้นที่ราบแล้วก็30องศาเซลเซียสในพื้นที่ภูเขานะแล้วเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ 4.5 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสหรือแตะ45องศาเนี่ยถือว่าเป็นภาวะของคลื่นความร้อนเลยเนี่ยนะคะอันนี้แล้วก็ขณะเดียวกันสื่อทางท้องถิ่นของอินเดียก็รายงานเหมือนกันนะว่ามีอุณหภูมิสูงสุดตามที่ต่างๆซึ่งอยู่ห่างไกลจากทางนครหลวงนะแล้วก็อยู่ในเมืองต่างๆเนี่ยอย่างเช่นที่เมืองบันดาในรัฐอุตรประเทศเนี่ยทางตอนเหนือของอินเดียก็มีอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดถึง48องศาเซลเซียส
1: โอ้48เลย
0: ครับใช่สิดูสิก็ยังก็นี่คนไม่สบายไปเยอะเลยแต่เขาในรายงานเขาไม่ได้บอกว่ามีคนเสียชีวิตไปมากน้อยแค่ไหนแต่มีอาการของอย่างที่บอกอะฮีทสโตรกอะนะคะเนี่ยนะ700เยอะเมื่อกี้ที่บอก300กว่ารายเนี่ยนะ3กว่า300รายเนี่ยนะฮะก็ล้มป่วยนะ
1: ครับ
0: หวังว่าบ้านเราคงถึงร้อนก็คงจะไม่ถึงขั้นที่ว่ามีการล้มป่วยตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะ
1: ครับแต่ว่าใกล้ๆบ้านเรานี่มีนะอาจารย์แต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขนะก็มีคลื่นความร้อนเหมือนกันเวียดนาม
0: โอ้
1: เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเผชิญกับความร้อนรุนแรงรอบใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คาดว่าอุณหภูมิในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางจะพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสหลังจากสิ้นสุดฤดูสิ้นสุดช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ฤดูฝนเนี่ยเข้ามาบรรจบกันนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของเวียดนามเขารายงานมาครับตั้งแต่23จนถึง27พฤษภาคมก็มีการพยากรณ์เอาไว้ด้วยนะครับว่าทางภาคเหนือจะเผชิญกับอากาศร้อนจัดอย่างเป็นวงกว้างนะครับโดยอุณหภูมิทั่วไปจะอยู่ที่36ถึง39องศาเซลเซียสและบางพื้นที่อาจจะสูงเกิน39องศานี่มันหน้าฝนหรือหน้าร้อนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทางภาคเหนือของเวียดนามเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็พายุฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมระดับสูงก็ส่งผลให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมด้วยซ้ำแต่ว่าล่าสุดปริมาณฝนพอมันเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วจากการก่อตัวของหยดหย่อมความกดอากาศต่ำนำไปสู่ความร้อนครับนักอุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยบอกว่าคลื่นความร้อนรอบนี้เนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเคยวัดอุณหภูมิสูงสุดไปแตะที่ 38.7 องศาเซลเซียสในจังหวัดนิงบิงนะฮะในขณะที่บริการพยากรณ์อากาศของภาคเอกชนเขาบอกว่ากรุงฮานอยเองเนี่ยจะมีอุณหภูมิไต่ระดับจาก21ถึง33องศาแล้วยังไม่หยุดแค่นั้นอาจจะพุ่งไปสูงถึง40องศาในช่วงสุดสัปดาห์ส่วนพื้นที่สูงอย่างเมืองซาปานะตรงนี้เนี่ย
0: ปกติซาปาอยู่ทางเหนือของเวียดนามนะปกติจะอากาศเย็นนะ
1: อากาศเย็นอุณหภูมิแบบถ้าเป็นแบบปกตินะ
0: uh-huh. อ
1: ยู่ที่ประมาณ25องศา uh-huh. นะครับแล้วทางภาคกลางนะครับอากาศก็เริ่มร้อนเร็วกว่าทางภาคเหนือเขาคาดการว่าอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส
0: โอ้ก็ร้อนอยู่นะ
1: ร้อน ไม่ใช่ร้อนอยู่แล้วแต
0: ่ ร้อนมาก
1: 40นะฮะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิน40 องศาด้วยนะครับ แล้วมันที่สำคัญมันสอดคล้องกับที่

0: จารย์รายงานไปเมื่อกี้ที่
1: อินเดีย48องศาเนาะ
0: โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภูเขาเนี่ยถ้ามันเกิน30องศามันหน
1: ักหนักแล้วอ๋อใช่
0: ที่เวียดนามเหมือนกันนะครับพื้นที่ทางตะวันตกของภูเขาทางตะวันตกของเวียดนามเนี่ยก็เคยอุณหภูมิบันทึกอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดที่ 39.7 องศาเซลเซียสในช่วงก่อนหน้าด้วยนะครับแล้วหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นความร้อนรอบนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้แหละแล้วแหละนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยประเทศจะเผชิญกับคลื่นความร้อนเพิ่มอีก 2-3 ระลอกนะฮะแล้วแต่ละรอบเนี่ยก็คือจะประมาณสัก 41-42 องศาเซลเซียสนะครับแล้วคลื่นความร้อนที่มันยาวเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงเหมือนกันลมแดดโรคจากความร้อนนะครับรวมไปถึงไฟป่าแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยนะครับ
1: ค่ะดีกันนึกถึงอะไรหรือเปล่า PM 2.5 ด้วยแหละมันร้อนมันก็เกี่ยว
0: มีด้วยอาจารย์ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยไม่ค่อยมี
1: มอนมันก็ยังเห็นมันอยู่หลังจากที่ฝนหยุดไปแล้วก็มันก็เนี่ย
0: มันมีไม่มีอยู่บ้างแต่ว่ากรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่าม
1: ันน้อยลงไป
0: สภาวะที่แบบเป็นฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นอันตรายเนี่ยมันหมดไปแล้วในช่วงนี
1: ้เหมือนก็เริ่มว่ายน้ำได้แล้วสิ
0: ได้อาจารย
1: ์เพราะว่าไม่ได้ว่ายน้ำมาเกือบปีแล้วเนี่ย
0: ช่วงนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งต้องรีบเลยถ้าฉวยโอกาสในช่วงนี้แหละ
1: นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความร้อนใช่ไหม
0: ครับ
1: บทความนี้เป็นบทความที่ดิฉันเอามาจากทาง The Inquirer ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะเขาก็ได้มีการแนะนำนะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยดูแล้วดีจริงๆเลยนะคะเขาบอกงี้ด้วยค่ะว่าการปรับตัวของคนเราเนี่ยสำคัญนะ today's adjustments can become tomorrow's advantage นะการปรับตัวในวันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบในวันข้างหน้าในอนาคตเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงการรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยการปฏิบัติในการจัดการกับอาคารสารที่แบบชาญฉลาดด้วยเนี่ยนะคะและอันเนี้ยเขาบอกเป็นความท้าทายใหม่ของการจัดการอาคารท่ามกลางความร้อนที่มันสูงขึ้นทำยังไงบ้างล่ะเขาบอกจะต้องให้มีอาคารเนี่ยนะเปิดหน้าต่างในช่วงเช้ามืดนะหรือเย็นเพื่อระบายความร้อนสะสมแล้วก็ใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติด้วย cross ventilation เนี่ยนะโดยเปิดหน้าต่างเนี่ยในฝั่งตรงข้ามกันเพื่อช่วยให้อากาศเนี่ยถ่ายเทแล้วก็ลดการพึ่งพาจากเครื่องปรับอากาศเนาะแล้วก็การจัดการกับแสงแดดปิดม่านหรือมูลี่โดยเฉพาะหน้าต่างที่โดนแดดในช่วงบ่ายเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารทีนี้การตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็คือปรับเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะให้อยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายแล้วก็การประหยัดพลังงานเนี่ยนะแล้วก็ต้องมีเรื่องของความร่วมมือในระดับชุมชนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะแล้วก็การปลูกต้นไม้เนี่ยช่วยสร้างร่มเงาแล้วก็ลดอุณหภูมิโดยรอบได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกใช้สีโทนสว่างนะสำหรับหลังคานะแล้วก็ผนังภายนอกเนี่ยจะช่วยสะท้อนความร้อนแทนที่มันจะดูดซับที่เราใส่สีดำนี่มันก็ดูดซับความร้อนนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: นะมั้ยอ่ะนี้เขาบอกเรื่องของเสื้อผ้าก็เหมือนกันเนาะเสื้อผ้าก็จะใส่ให้เป็นแบบบางๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เก็บความร้อนเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกายด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าการปรับตัวเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประหยัดค่าไฟนะไม่ใช่แค่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะแต่ยังเป็นการสร้างความยืดหยุ่น resilience นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้เนี่ยนะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นความร้อนแล้วก็ความผันผวนของพลังงานในอนาคตแล้วก็การนำแนวคิดการออกแบบอาคารที่เน้นเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้วัสดุที่เหมาะสมเนี่ยนะคะแล้วก็การจัดการอย่างชาญฉลาดมาใช้ก็จะกลายเป็นความได้เปรียบในระยะยาวเมื่อเผชิญกับอากาศสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นค่ะ
0: นะครับ
1: นะเราก็ต้องอ่ะ58
0: แล้ว
1: ห้าสิบแปดเดี๋ยวคุณว่างานงงก็คือ6:58นะเราต้องทักทายคุณฟังสักหน่อยดีไหม
0: ได้ครับได้ครับอาจารย์ครับไปดูทางเพจ Facebook นะครับที่หน้าไลฟ์ของเรานะครับคุณฟังก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายๆท่านเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่ารีเฟรชหน้าขาวอยู่นะฮะคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะครับสบายดีครับนะครับคุณมานิดนะครับฟังจากพัทลุงนะครับคุณชัยยันสวัสดีจ้าเข้ามานะครับแล้วก็คุณกฎชมนด้วยคุณอมรีสานินะครับ ็ส่ง

0: ติ๊กเกอร์นะครับเข้ามาแบบรัวๆเลยนะครับคุณคุณสุบอกว่าขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะนะครับคุณบุญถามหาคุณมุจรินหายไปไหนคิดถึงคุณมุจรินนะครับไปไปเป็นผู้ประกอบการแล้วนะครับ
1: เป็นผู้ประกอบการแล้ว
0: ออกไปแล้วนะครับแล้วก็คุณสุรเดชนะครับทางประเทศของเราไวรัสโควิดถือว่าเป็นโรคติดต่อท้องถิ่นไปแล้วครับไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับก็พูดถึงข่าวเรื่องโควิดที่เรารายงานไปเนาะนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆประเด็นนะที่คุณผู้ฟังทักทายเข้ามาคุณนุกคุณลุลานะครับคุณอรสาคุณกันนะ
1: กันนภัทรกันนภัทร
0: ภูเก็ต28องศานะครับพี่หมูนะฮะจากอุดรธานีก็25องศานะครับPM 2.5 เป็นสีเขียว
1: เราจะเวลาละเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
0: ใช่ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันวิรวรรณมรรุตพร้อมๆกับคุณ
2: ภูเบศุนีนะครับก็ตอนนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะน่าจะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์จะไปเป็นวิทยากรเนี่ยนะที่ทัวร์เนี่ยที่เมืองสองแควเนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนสนใจล้นหลามเลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ฮะล้นขนาดไหนฮะ
2: มาเยอะแล้วนะครับอาจารย์
1: มาเยอะเลยค่ะ
2: มีคนจองมาเยอะแล้วด้วยครับ
1: ค่ะ
3: ล้นเนี่ยก็แสดงว่าเกินความต้องการ
2: ยังไม่
1: เพิ่มจำนวน
2: หมายความว่าในช่วงเวลาอันสั้นนะอาจารย์มันมาเยอะ
3: เรียกว่าล้น
1: แค่หนึ่งวันในการแท้ที่ประกาศออกไปนะคะ
3: ไปย้อนรอยไปย้อนรอย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นานๆจะมีแบบนี้ที
1: ครับค่ะ
3: นะฮะสาเหตุที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหนังสือก็ยังสอนอยู
2: ่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ใช้วิธีทำยังไงก็ได้ไม่ต้องตรวจข้อสอบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะจริงๆการศึกษาเนี่ยมันสำคัญนะ
1: จริงค่ะอาจารย์แต่อันนี้มันเป็น first hand information เลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ใช่ครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาก็สำคัญยุคสมัยเปลี่ยนการเรียนการสอนเราก็ต้องมีการพัฒนาให้มันสอดคล้องตามยุคสมัยหรือถ้าให้ดีที่สุดต้องล้ำสมัยต้องใช้คำนี้สมัยผมเป็นเด็กว่าผมชอบคำนี้มากล้ำสมัย
1: ล้ำสมัยโอ้ฮะ
3: คือทันสมัยเนี่ยหมายความว่าคือเราไปตามทันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ล้ำนี่เราก้าวล้ำหน้าไปแล้ว
3: นั่นแหละวิธีคิดก็คือไปก่อนยุคสมัยมันคือวิธีคิดนะฮะแต่จริงๆสมัยมันก็หมายถึงการกระทำ
1: ของ
3: คนนะครับ